0: นี่บ้านหลังเมื่อกี้ใช่ไหม
1: น่าจะใช่
0: แต่มันดูเก่ากว่าเยอะเลย
2: ขอโทษนะคะเด็กๆที่อยู่ที่นี่ล่ะคะ
3: ฮะพูดดังๆหน่อยสิหนูฉันอ่านปากไม่ออก
4: เขาบอกว่าเด็กๆที่อยู่ที่นี่ไปไหนกันหมด
3: ที่นี่ไม่มีเด็กหรอก
1: แน่ใจเหรอคะเขาชื่อว่าฟิปกับบิ๊บ
3: แต่ฉันคือฟิป
1: ฉันว่าเราโดดเข้ามาในอนาคตไกลไป
0: แต่เราเจอเด็กอีกสองคนด้วยนะบิ๊บบิ๊บอยู่ไหน
3: หายไปตั้งนานแล้วล่ะ
2: ฮะหายได้ไงอ่ะ
3: เราไปเล่นในป่านั่นที่เห็นอยู่ลิบลิบนั่นน่ะแต่บิ๊บไม่ยอมกลับมาฉันก็เลยกลับบ้านมาก่อนฉันนึกว่าเขาจะตามมาฉันตามหาจนทั่วแต่ไม่เจอเขาอีกเลย
0: ผมอยากช่วยคุณจังเลย
3: พวกเธอดูเป็นเด็กจิตใจดีแต่เธอเปลี่ยนอดีตไม่ได
1: ้แต่พวกเราทำได้ถ้าห้วงมิติพาเรามายังอนาคตได้งั้นฝั่งตรงข้ามก็ต้องพาเราไปอดีตได้
2: เธอไม่รู้หรอกเธอแค่เดาเอาเธอพูดมั่วไปเอง
0: ถ้าไม่ลองก็ไม่รู
2: ้เฮ้ย
5: ว้าวเย้ว้า
2: วโอ้ยไปเร็วบิ๊บมันจะมืดแล้วรีบกลับบ้านเถอะบันนี่ต้องไปเข้าห้องน้ำ
5: ฉันยังไม่อยากกลับเธอนี่น่าเบื่อจังเลยฟิปฉันจะอยู่นี่อ
2: ่
5: ะ
2: ได้งั้นฉันกลับละ
5: บายคนน่าเบื่อ
2: โอ้ยแย่แล้วเราต้องทำให้บิ๊บกลับบ้านกับฟิป
0: เดี๋ยวอย่างแรกเราต้องรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับบิ๊บ

0: ย้โอ้น่าสนุก
1: เย้เย้วู
2: เขาชอบใช้ชีวิตอยู่ในป่า
3: แต่ว่าสงสารฟิบเขาคิดถึงน้องสาวมากเลย
0: ฟิบน่าเบื่อบิฟสนุกกว่าเยอะ
2: ฉันนึกอะไรออกแล้ว
0: ฮึบ
2: ไปค่ะคุณฟิบ
4: ฉันว่าฉันไปไม่ไหวหรอก
2: พวกเราจะพาไปดูอะไรดีๆค่ะ
4: บีฟนั่นน่ะเธอเหรอ
3: บีฟ
4: โอ้หัวใจฉันหลังฉันโอ้เธอสบายดีนะพี่เป็นห่วงมากเลยไปกลับบ้านกันพี่จะทำวุ้นเปิดหนังคลาสสิกดูแล้วก็จิบชา
3: โอ้ฉันดีใจที่ได้เจอเธอนะฟิฟแต่บ้านฉันคือป่านี้แหละ
4: เธออยู่นี่ไม่ได
2: ้จริงๆนะเขารักที่นี่มากนะฟิฟ
3: พวกเธอเป็นใคร
5: พวกเราคือเด็กจากดาวโลกเรามาเพื่อเป็นเพื่อน
0: กับพวกเธอ
2: ฟิฟน้องสาวเธอมีชีวิตที่ดีดีในป่าแห่งนี้นะ
3: เรื่องจริงนะแต่บิ๊บฟิบเขาเป็นห่วงเธอมากเลยนะ
6: เขาร้องไห้ทุกวันตอนดูหนังกับตอนจิบชา
3: พี่แวะมาเยี่ยมฉันได้ตลอดเลยนะ
4: ฉันขอมาค้างด้วยได้ไหม
3: โอ้ยิ่งดีเลย
2: โอ้ทุกคนได้กลับมาเจอกันความรักอบอวลไปทั่วเลยล่ะเราจะทำให้ตัวตุ่นตนได้ยังไง
4: โอ้ตดแปลว่าอะไรเหรอ

0: เหมือนน้ำอัดลมในน้ำนี้มีก๊าซ
1: อีมันสกปรกนะลีโอ
2: ถ้าหินก้อนเล็กๆทำให้เกิดแก๊สได้ขนาดนี้แล้วหินก้อนใหญ่จะขนาดไหน
1: ไอ้น้ำก็จะพุ่งออกไปนอกดาว
0: ก๊าซจะอยู่ในท้องตัวตุ่น
2: แล้วก็ระเบิดตดดังปึ้ม
1: ก่อนอื่นถ่ายรูปก่อน
2: ทุกคนพูดว่า
3: ฉันอยากจะไปชิงช่อง
4: ฉันอยากไปชิงช่อง

0: งดงามสุดๆเลย
1: ตัวตุ่นแบล็คโฮลจะตดในทุกๆ500,000,000 ปีเมื่อมันตดจะสะเทือนไปทั้งกาแล็กซี่
2: ตดทั้งทีมันต้องอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ทีนี้เราก็กลับบ้านได้

ณฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทะเลลึกลับแห่งหนึ่งมีสัตว์ปริศนาอาศัยอยู่ด้วยรูปร่างเหมือนผีเสื้อที่โบยบินอยู่ในน้ำมันคือแพลงต้นสัตว์ปริศนาที่สามารถกลายร่างเป็นนักกำจัดซากในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ได้สัตว์ที่สำคัญของท้องทะเลตัวนี้เมื่อเติบโตขึ้นจะกลายร่างไปเป็นตัวอะไรกันแน่เรนเจอร์สลองสำรวจได้เลย

0: เดี๋ยวเราเอาให้ดูนะ
1: อ๋อนี่คือเราสามารถสอบได้เลยเหรอครับ
0: อุ้ยโอ้ออโฟกัส
2: เป็นยังไง
3: ได้แล้ว
0: อ้าวมีก้อนดำๆข้างในด้วยขยับได้ด้วยเหมือนมันว่ายน้ำได้ด้วยนะ
4: ตัวมันดูสีน้ำตาลน้ำตาล
0: น้ำตาลอ่อนแล้วก็ข้างในมีสีน้ำตาลเข้มดำๆตรงน
2: ี้คล้ายๆเป็นผีเสื้อปะ
0: มาลูกทรงเหมือนผีเสื้ออ
4: ่ะใช่ใช่
2: แล้วคิดว่ามันเป็นตัวอะไรคล้ายๆผีเสื้อเห็นได้รับมิชชั่นมาว่าเหมือนว่าพอโตไปแล้วมันจะเป็นนักกำจัดซากในทะเลเลยนะ
4: กระเบนหรือเปล่ามีปีกเหมือนกัน
1: อ๋อมีปีกเหรอ
2: เออเป็นไปได้เพราะว่ามีปีกเหมือนกัน
1: แล้วอยู่ที่ในน้ำด้วย
2: ใช่ครับ
4: แล้วแบบนี้เราต้องเลี้ยงมันยังไงหรอ
0: ใช้น้ำทะเลแล้วก็ป้อนอาหาร 2-3 อาทิตย
4: ์อ๋อต้องเลี้ยงในน้ำทะเล
2: งั้นเรามาลองดูนี้ไหมว่ามันเป็นยังไงเอาแบบเอาดูเพิ่มเพราะว่านี่ยังไม่ค่อยชัดนะ
1: เอาแล้วล่ะครับทุกคนครับตอนนี้พวกเรามาอยู่กันที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยองครับที่นี่เนี่ยเลี้ยงเจ้าแพงต้อนลึกลับนะที่เราได้เห็นหน้าตามันไปเมื่อกี้นี้ด้วยแล้วโตขึ้นมานะมันจะกลายเป็นสัตว์ที่สามารถกำจัดซากในท้องทะเลได้อุ้ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันจะคือตัวอะไรกันแน่ครับเดี๋ยววันนี้เราตามไปหาคำตอบพร้อมกับน้องสโหน่แล้วก็น้องอินกันดีกว่านะครับ
5: เก็บขยะครับเก็บขยะไม่ใช่ไม่ใช่ถึงใต้ทะเลของเราจะไม่ได้มีรถเก็บขยะแบบนี้แต่ก็ยังมีนักกำจัดซากสัตว์ในท้องทะเลที่คอยรีไซเคิลอาหารให้กลับไปสู่ระบบนิเวศอยู่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพวกฉลามกบฉลามผิวดินที่คอยกินซากสัตว์ที่จมอยู่ในท้องทะเลหรือจะเป็นพวกปลาอย่างเช่นปลาแฮกฟิชที่ชอบมุดเข้าซอกคอยกินซากให้เหลือแต่กระดูกไม่ว่าจะซอกไหนๆก็เสร็จโจหรือจะเป็นปูทะเลและเจ้าหอยนานาพันธุ์ก็สามารถเก็บเศษซากพืชซากสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลได้ยังไม่หมดนะยังมีแก๊งกุ้งที่คอยกำจัดซากกินกันแบบเป็นถุงกับพวกดาวทะเลหนอนทะเลก็ยังช่วยกินและย่อยเศษซากเล็กๆได้อีกด้วยการกำจัดซากในท้องทะเลเนี่ยช่วยลดการเน่าเสียกำจัดเศษซากอินทรีย์ในท้องทะเลเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำสะอาดใสปิ้งๆเห็นไหมล่ะทีมกำจัดซากธรรมชาติพวกนี้เก่งจริงๆว่าแต่เจ้าสัตว์ตัวไหนกันนะที่เคยเป็นแพลงต้อนตอนสัตว์จิ๋วมาก่อนไหนลองเดากันดูสิ
0: อะไรอ่ะ
6: นี่ค่ะคืออาหารที่เราดูของตัวเมื่อกี้นะ
0: มันจะมีสีเขียวกับสีน้ำตาลด้วย
2: มีสีเขียวกับสีน้ำตาลมี2สี
0: ใบเตยนะใบเตย
2: มันสีเหลืองอ่อนๆนะ
0: น้ำก็2สีเดี๋ยวไปดูสีน้ำตาล
2: มันดูเหมือนแบบโกโก้มั้ยโกโก้เข้มไป
1: ลองมาเทียบกันดิคล้ายๆกันไหม
2: คล้ายๆกันเลย
0: แต่แค่สี
2: ผมว่าคล้ายๆเหมือนๆกันเลย
1: เหมือนๆนะ
0: ใช
6: ่อันนี้เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรอกเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกล้องจุลทรรศน์กันนะไปกันไหม
1: ไปดิไปสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะเป็นไงคะเด็กๆอันนี้ก็คือเป็นแพลงต้นพืชนะคะที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นน้ำสีเขียวๆใช่ป่ะแต่นี่ก็คือเป็นตัวของมันนะคะมันกำลังวิ่งอยู่ตัวนี้เราเรียกว่าเตต้าซูมิสนะคะที่เมื่อกี้หนูเห็นแพลงต้นสัตว์ที่มันว่ายได้ว่ายน้ำอยู่ใช่ไหมมันจะกินตัวนี้นะคะก็คือเป็นแพลงต้นพืชนะคะ
0: มันดูเหมือนใบไม้เล็กๆอะใบไม้จิ๋วอะ
6: แต่ตัวเมื่อเช้าที่เราเห็นก็กินตัวนี้แหละ
2: งั้นแสดงว่าตัวเมื่อเช้าเนี่ยเวลามันไปกำจัดซากในทะเลมันก็จะกำจัดซากพืชได้ดีมากเลยเป็นไปได้ค่ะ
1: เป็นไปได้นะ
7: จริงๆแล้วก็คือว่ามันเป็นการกินแพลงต้นพืชนะคะเป็นคล้ายๆเป็นห่วงโซ่อาหารเขาเป็นแพลงต้นสัตว์แล้วก็กินแพลงต้นพืชเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาต่อไป
6: แพลงต้นสัตว์จะกลายเป็นนักกำจัดซากใต้ทะเลได้เพราะมันกินเศษซากที่อยู่บนทราย
8: ที่นี่คือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลป้าหนูทำงานที่นี่หนูจึงได้รู้ว่าที่นี่มีแพงต้นพืชแล้วก็แพงต้นทะเลค่ะ
6: ก็จะมีกลมๆแล้วก็มีปีกรูปร่างคล้ายๆผีเสื้อเลยค่ะ
8: หนูเห็นมันว่ายน้ำแล้วมันก็ขยับได้ค่ะ
6: ความพิเศษของแพงต้นก็คือเราต้องเลี้ยงอาหารสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลค่ะ
8: พอเราเลี้ยงไว้3 สัปดาห์ก็จะมีเปลือกขาวๆขึ้นมาค่ะ
3: นี่คือตัวที่เราเลี้ยงไว้3สัปดาห์
9: เราต้องให้ละลายน้ำเค็มสีแดงก่อนมันถึงจะขึ้นมา
1: ก็คืออันนี้เหรอคะ
9: ค่ะ
1: อ๋อแล้วให้ยังไงอะครับอันหนูทำให้ดูก่อนได้ไหมคะอ๋ออุ้ยง่ายเด็กๆเอาช่วยเพื่อนๆเลย
9: ขอบมากยังไม่เห็นเลยอ่ะต้องรอเต็มเลยอุ้ย
1: เห็นไหมเด็กๆเห็นไหม
9: มาเต็มเลยเด็กๆเห็นตัวหอยขาวๆตัวเล็กมากแต่ยังมองเห็นมันเริ่มโตแล้ว
1: นี่มีมารเทียบเลย
3: ตรงนี้ก็มี
1: สนุกครับแล้วพี่เพชรเนี่ยสามารถตักน้องๆพวกเขาขึ้นมาได้ไหม
9: น่าจะได้นะ
1: ได้เนาะได้เนาะดังนั้นพี่เพชรลองตักขึ้นมาให้พวกเราได้ลองศึกษาดูนะเห็นไหม
10: นี่เป็นประมาณ 4-5 ตัวเนี่ย
1: อ่ะพวกเราลองดูซิ
9: เป็นหอยแล้วก็เหมือน
3: มันเป็นเปลือกสีขาว
9: ตัวมันสีขาวๆใสๆแล้วก็มีเปลือกมัน
3: สีออกเหลืองๆหน่อย
11: ๆคิดว่ามันน่าจะโตเป็นปูสีชวน
1: ปูสีชวนเลยเหรอ
9: แต่
1: โตมาเป็นปูเลยเหรอ
2: ผมว่ามันดูเหมือนหอยทากมากกว่านะ
1: จริงเหรอ
3: ใช่
9: ถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรเดี๋ยวพาไปดูตัวใหญ่กว่านี้

0: นะ
1: ง่ายๆนี
2: ้เป็นทำไมก็ผ่านสิครับ
0: อาจจะดูได้ง่ายขึ้นมาเป็นตัวอะไร
3: ทางไหน
1: อันนี้ปลา
4: ตอนนี้กำลังจะดูเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดี๋ยวเราจะให้ปลาข้างเหลืองนะ
3: คือให้เป็นอาหารของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เหรอคะ
4: อันนี้กำลังจะโตกลายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
3: กำลังจะโตแล้วครับ
4: ทุกคนลอง

0: องใช่ไหม
1: มีกระดองครับ
2: อันนี้สรุปอันนี้ก็คือหอยใช่ไหมเพราะว่ามันมีกระดองหอยด้วยใช่มันคือหอยหวาน
1: หอยหวาน
2: หอยหวาน
1: โอ้โหแสดงว่าที่เราเดากันเนี่ยผิดหมดเลย
0: ผิดหมดเลยเมื่อกี้ใครบอกหอยอะไรนะ
1: ผมบอกหอยทากทะเล
0: หอยทากทะเลการเติบโตของหอยหวานนั้นน่ามหัศจรรย์มากเริ่มต้นจากพ่อแม่พันธุ์จะออกไข่เป็นฝักไข่รูปวงรีบนผืนทรายก่อนที่พวกมันจะฟักตัวออกมาเป็นแพลงต้อนสัตว์ลอยไปตามกระแสน้ำโดยที่มีแขนเล็กๆคล้ายผีเสื้อช่วยพยุงตัวเรียกพวกมันว่าระยะเวลริเจอร์พอโตขึ้นพวกมันก็จะเข้าสู่ช่วงของการสร้างเปลือกหอยดึงแคลเซียมและแร่ธาตุจากท้องทะเลมาห่อหุ้มตัวเองเอาไว้กลายเป็นเปลือกที่โตไปพร้อมกับร่างกายของพวกมันกลายเป็นหอยหวานวัยเด็กที่กินซากสัตว์ได้จากนั้นจะโตเป็นหอยหวานตัวเต็มวัยมีเปลือกหนาลายชัดแบบหอยพ่อแม่พันนี่แหละครับ
2: รู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยค่ะมันเป็นสัตว์ที่เล็กมากค่ะจนแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่คิดว่ามันจะตัวใหญ่ได้ขนาดนี้ค่ะ
1: ผมคิดว่าการเพาะพันธุ์หอยหวานเนี่ยจะช่วยให้เราไม่ต้องไปจับหอยหวานในทะเลแล้วก็เอามาค้าขายครับแต่เราก็สามารถเลี้ยงหอยหวานแล้วก็เอาส่งขายได้เงินได้เลยแล้วก็ถ้าเราไปปล่อยสู่คืนธรรมชาติมันก็จะไปกินพวกซากสัตว์แล้วก็ช่วยทำให้ทะเลสะอาดขึ้นครับ
2: ผมคิดว่าหอยหวานเนี่ยเป็นนักกำจัดพืชในทะเลได้เพราะว่านอกจากเกิดมามันก็กินแพลงก้อนพืชแล้วเพราะมันกินพืชมาตั้งแต่เด็กเลยครับ
1: ผมคิดว่าหอยหวานกว่าจะมาเป็นแพลงก้อนสัตว์เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีไข่ก็ได้เพราะว่าหอยหลายชนิดก็ออกลูกเป็นไข่แล้วก็ไข่ก็เจริญเติบโตมาเป็นแพลงก้อนสัตว์ครับ
3: ดำดิ่งสู่ใต้น้ำเราจะเจอกับหอยนักกำจัดซากแห่งระบบนิเวศเจ้าหอยตัวนี้กับเจ้าหอยตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงใครรู้บ้างแกะเปลือกหอยออกมาดูจะเห็นว่าหอยแครงเนี่ยมี2ฝามีกล้ามเนื้อยึดเกาะฝาทั้งสองข้างเอาไว้ทำให้ฝาขยับเปิดได้เวลาดักกินอาหารฝาจะปิดลงทันทีว่าพวกมันตกใจหรือว่ามีอันตรายส่วนเจ้าหอยพวกนี้คือหอยหมากเป็นหอยฝาเดี่ยวเป็นญาติกับหอยทากเปลือกเปิดปิดไม่ได้แต่สามารถยืดลำตัวออกมาเคลื่อนไหวนอกเปลือกได้ก็เพราะว่าลำตัวยาวๆของพวกมันเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ผ่านเกลียวในเปลือกออกมาได้ยังไงล่ะหอยฝาเดียวมีเปลือกชั้นเดียวเปลือกเป็นเกลียวเคลื่อนที่ได้คล่องตัวกว่าส่วนหอยสองฝามีเปลือกสองฝาประกบกันส่วนใหญ่จะอยู่นิ่งๆขุดฝังตัวเองหรือว่าเกาะแน่นกับหินแล้วก็กินอาหารโดยการกลองกินแพลงก์ตอนและเศษซากสิ่งมีชีวิตในทะเลแต่อย่าเพิ่งคิดว่าหอยสองฝาว่ายน้ำไม่ได้นะเพราะว่าหอยสองฝาเนี่ยโดยเฉพาะหอยเชลล์ว่ายน้ำได้โดยการใช้กล้ามเนื้อปิดฝาหอยอย่างรวดเร็วเพื่อพ่นน้ำออกจากโพรงในลำตัวทำให้เกิดแรงดันที่ดันตัวหอยให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่พ่นน้ำออกเคลื่อนที่แบบพุ่งตัวเหมือนเครื่องยนต์เจ็ตสกีหอยแครงหอยเชลเป็นหอยสองฝาหอยทากหอยหมากหอยเชอรี่เป็นหอยฝาเดียวนี่แหละความหลากหลายอันน่าทึ่งของเจ้าหอย
4: กว่าจะได้แพลงต้นสัตว์ตัวจิ๋วพวกนี้ขึ้นมาดูแลและเลี้ยงให้กลายเป็นหอยหวานตัวใหญ่ได้เจ้าหน้าที่จะต้องสังเกตหาถุงไข่ของพ่อแม่พันหอยที่วางทิ้งไว้บนผืนทรายและนำขึ้นมาเพาะพันธุ์อย่างระมัดระวังมากที่สุดภารกิจของเรนเจอร์สในวันนี้จึงต้องทำงานร่วมกับ AI ในการค้นหาถุงไข่ของหอยหวานเพื่อนำขึ้นมาเพาะพันธุ์ให้ปลอดภัยภายในเวลา1ชั่วโมงถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเรนเจอร์ส
2: แล้วมีใครรู้จักฝักไข่ไหม
5: เคยก็จะเป็นรูปคล้ายๆหยดน้ำแล้วก็จะมี
6: แล้วก็มีไข่เล็กๆอยู่ข้างในเยอะ
1: เหมือนเป็นถุงรูปหยดน้ำแล้วก็มีไข
5: ่
1: งั้นเดี๋ยวลองถามดูหาข้อมูลเพิ่มเติมดูก่อน
6: บอกให้เขาหารูปไข่ให้เราดูสิ
1: เหมือนที่สนุกเคยเห็นไหมเหมือนกันนะอินเคยเห็นไหมเหมือนกันใช่ไหม
6: เคย
1: อ๋ออันใช่ไหม
6: อันนั้นก็เคยเห็นเหมือนกัน
1: แสดงว่าใช่แล้ว

0: คือไข่ละ
1: เสร็จแล้วเราก็ต้องถามใช่ไหมว่าเราจะเก็บไข่มันยังไง
0: มีวิธีเก็บไข่ยังไงให้อ่อนโยนแล้วก็ไข่ไม่ได้รับไม่แตกอ่ะแล้วก็หาเจอได้ที่ไหนของบ่อ
1: ไข่ของหอยหวานจะอยู่บนทราย
2: เรารู้แล้วว่าไข่เป็นยังไงและอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วเรามาดูกันว่ามันต้องเก็บยังไงAI บอกให้ใช้กระมังและตะกร้าพลาสติกกระมังทุบใส่ในน้ำทะเลสะอาดรองรับฝักกระจุกฝักไข่ที่แทรกออกมาจากบ่อ
1: ให้ใช้ตะกร้าที่มีรูรองรับตอนที่ไข่มันขึ้นมา
3: ควรใช้ช้อนพลาสติกแล้วก็ไม่ควรใช้โลหะหรือสวิงที่แข็ง
1: เรามีช้อนแบบนี้ละใช้ได้ไหมอ่ะ
3: ก็บอกให้ใช้ช้อนแบนๆน่ะอัน นี้
0: ได้โอเคอันนี้ได้เอามาอันนึง
3: เขาบอกว่าต้องเป็นสวิงที่นุ่มๆน่ะ
4: น
3: ุ่
4: มอ
3: ัน
4: นี้นุ่ม
0: มั้ยได้อยู่ก็คือเหมือนว่าเราพอเราแซะเสร็จแล้วก็ค่อยเอาใส่นี้แล้วก็เอามาเทใส่นี
1: ่ AI บอกว่าเราสามารถเก็บไข่ได้จากตามพื้นทรายแล้วก็ขอบบ่อบแล้วก็จะมีไข่บางอันที่จะลอยอยู่ตามน้ำค่ะด้วยค่ะหนูคิดว่าถ้าเราไปถึงบ่อแล้วหนูจะใช้วิธีการใช้แว่นขยายค่อยๆส่องแล้วก็ใช้ไฟฉายด้วยค่ะอันนี้มันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้แบนค่ะก็เลยใช้เป็นพวกแบนแทนค่ะ
2: เพราะว่าพวกมันไม่ได้แหลบครับมันมนครับมันจะไม่ทำอันตรายต่อไข่ครับ
1: ถ้าไข่ลอยอยู่บนน้ำเราจะใช้ที่ตักปลาตักออกมาเลยค่ะมาช่วยแล้ว
0: ว้าวตักน้ำก่อนตักน้ำก่อนลืมเลย
1: ไม่ต้องตักเยอะใช่ไหม
0: เยอะเลยเยอะเลยเดี๋ยวให้ไข่มันอยู่มีคนเจอแล้ว
5: คืออะไร
0: ใช่เปล่าตักเลยตักเลย
5: โอ้ตักได้แล้ว
0: อะไม่ใหญ่ใหญ่เลยมาก
3: สองอันเลย
1: เฮ้ยเราเกินแล้วใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม
0: ใส่ได้เลยใส่นุ้มก็ได้นะ
1: น
0: ี่
1: ใช่ไหมที่มันใสๆอยู่
0: ใช่ใช่ใช่ใส่เลย
3: มีใช่ปะเนี่ย

0: ตอนนี้ผมกับสโนว์แล้วก็เพื่อนทุกคนกำลังหาไข่ของหอยหวานอยู่ครับ
1: ก็จะใช้เหมือนกับว่าตักทรายถ้าเกิดไม่ได้ตักทรายมันก็จะยากหน่อยอะค่ะแต่ถ้าตักทรายมันก็จะได้ทรายขึ้นมาด้วยแล้วก็เอามาใส่เลย
0: ผมคิดว่าก็อาจจะมีที่ควรปรับปรุงแล้วก็ผิดพลาดไปนิดนึงก็อาจจะเป็นอาจจะตากแรงไปหน่อยหรืออาจจะเอาทรายเข้ามาเยอะแล้วก็ไปทับไข่ครับก็อาจทำให้ไข่แตกได้ครับแต่ก็ผมแล้วก็ทุกคนพยายามให้เบามือที่สุดแล้วครับสนุกคิดว่าผ่านไหม
1: ผ่าน
0: ผ่านเนาะโอเคมาเดี๋ยวทำต่อดีกว่า
2: หมดเวลาแล้วนะ
0: โอเคพอดีเลย
2: พอดีเลยเหรอ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมเด็กๆสิ่งที่พวกเราทำกันมาเนี่ยนะฮะเราทำอะไรกันยังไงบ้างครับและผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับ
1: เลือกเป็นการใช้ที่ตักปลาค่ะในการตักไข่ขึ้นมาแล้วก็จะใช้ไฟฉายในการส่องเพื่อหาค
4: ่
1: ะ
4: น้องๆก็เก่งมากเลยนะคะที่สามารถหาฝักไข่ได้แต่ว่าวิธีการนะคะอาจจะแบบว่าไม่ถูกต้องไปนิดนึงค่ะก็คือว่าตอนแรกน้องๆหาสวิงใช่ไหมคะอันนี้ AI บอกมาก็เก่งกันมากเลยเพราะว่าสามารถแอพพลายได้แต่ว่าก่อนที่เราลงมือทำกับสิ่งมีชีวิตนะคะเราจะต้องฆ่าเชื้อมือเราก่อนฆ่าเชื้อตัวเราก่อนค่ะเพราะว่ามันจะเสี่ยงที่เขาจะติดเชื้อแบคทีเรียอะไรพวกนี้ค่ะจากการที่เราเอามือลงเราไปตักฝักไข่ที่เก็บมาบางฝักก็สมบูรณ์นะคะบางฝักก็จะมีแบบรอยแตกค่ะเพราะอาจจะเป็นเพราะเด็กๆก็ไม่เคยมีประสบการณ์ใช่ไหมคะไข่ที่แตกเนี่ยค่ะมันก็จะเสียหายเป็นไข่ที่เสียหายค่ะเพราะว่าระยะเขายังไม่ครบเขาต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะแบ่งเซลล์ขยายตัวอยู่ในฝักไข่ใช้ระยะเวลานานถึง 5-7 วันเด็กๆเก็บมาเนี่ยเขายังเป็นตัวอ่อนที่เป็นตัวอ่อนที่ยังไม่สมบูรณ์ดีนี่ดูนะคะเดี๋ยวพี่แอ๋วจะเลือกฝักไข่ที่สมบูรณ์เห็นไหมคะมันจะเป็นฝักไข่ใสๆแล้วก็

0: เด็กๆดูนะคะ
1: อ๋อมันมีเหมือนผู้ถุงอะไรบางอย
0: ่
1: าง
0: ใช่ค่ะถุงเขาจะไม่มีหลุดแตกเลยนะคะเด็กๆก็สามารถเอามาใส่ในอ่างที่มีไอโอดีนฆ่าเชื้อแบคทีเรียภายนอกนะคะ
2: นี่ค่อยๆหนีขึ้นมาเบาๆโอเค
0: โอเคยอดเยี่ยม
2: ปล่อยเลยครับ
3: การที่เหล่าเรนเจอร์สได้มาฝึกเป็นนักสำรวจตามหาฝักไข่ของหอยหวานทำให้พวกเขาจะต้องศึกษาหาข้อมูลอย่างเต็มที่พวกเขาเลือกใช้ไฟฉายส่องหาฝักไข่และใช้กระชอนตักฝักไข่ขึ้นมาอย่างเบามือเตรียมน้ำทะเลใส่ถังเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ของไข่ให้มาอยู่ในถังอย่างปลอดภัยผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมไว้ว่าควรล้างมือให้สะอาดสวมถุงมือและใช้อุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนลงไปสัมผัสกับน้ำในบ่อเพื่อป้องกันไม่ให้ฝักไข่เกิดการติดเชื้อส่วนในน้ำทะเลก็ยังต้องผสมไอโอดีนสำหรับการฆ่าเชื้อเอาไว้ด้วยถึงจะปลอดภัยที่สุดนับเป็นประสบการณ์ที่ได้ทั้งความสนุกและความรู้ทำให้เราเข้าใจถึงโลกที่แสนมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่น่าทึ่งสุดยอดจริง
2: ๆมาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้ถ้าเป็นน้องๆเรนเจอร์ทางบ้านอยากจะทำเครื่องมือหาฝักไข่หอยหวานกันอย่างไรส่งรูปภาพหรือคลิปวิดีโอพร้อมคำอธิบายของน้องๆขมวดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการคิดเรนเจอร์สผลงานที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลยก็ถือว่าวันนี้พวกเรานะมาหาพี่ๆเขาเนี่ยได้ความรู้กันเยอะเลยเชื่อว่าน้องๆทางบ้านก็ต้องสนุกเหมือนกันนะครับและนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเหล่าเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าครับเราเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยคนและไปรวมกำลังความคิดสนุกๆกันที่ไหนอย่าพลาดนะครับท่านน้องทุกคนก็อยากเป็น
4: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเ
2: ย้ผมนึกว่าพี่ๆจะคิดเรนเจอร์ด้วยเนี่ย
5: ไทย PBS Kids Club
6: ติดตามสกู๊ปสุดพิเศษจากน้องบอสไปตะลุยค่ายสุดมันภารกิจฮีโร่ฝ่า4ภัยพิบัติ
7: ถึงเวลาท้าด่วนชวนน้องมาลาลินและน้องคริสตันมาออกแรงแข่งสุดเมื่อยกับเกมพัดโป่งโด่งรับ
6: แล้วมาสนุกกับน้องขันมาก CEO ตัวจิ๋วกับสกิลภาษาจีนสุดทึ่งในช่วงเด็กมหาชน
7: ติดตามชมได้วันเสาร์นี้เวลา 7:30 น.
6: ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3มาเจอกันนะเด็กๆ
7: มาเจอกันนะครับ

0: เย้สวัสดีครับได้เวลาแห่งความสุขสนุกการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่ไอซ
1: ์และพี่แพรในรายการ
0: ไทย PBS Kids Club
1: แล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้เด็กๆฟังอีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้เจ้าหนูผู้ประกาศก็พร้อมที่จะเจอเด็กๆแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นไปเจอกับน้องเขากันเลย
0: มาเลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องบอสเด็กชายนิตินนท์มัธมานนท์อายุ8ขวบครับ
0: น้องบอสพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปพบกับช่วง
3: คิดเล่นเป็นข่าว
0: สกู๊ปพิเศษของเราในวันนี้เกี่ยวกับอะไรครับน้องบอส
2: วันนี้บอสจะขอชวนเพื่อนๆไปเป็นฮีโร่หนึ่งวันนะครับพี่ไอโดยการเป็นฮีโร่นั้นจะต้องฝ่าภารกิจถึง4ด่านเลยล่ะครับ
1: โอ้โหน้องบอสพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากดูมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าเราไปดูกันเลย
2: วันนี้บอสจะขอพาเพื่อนๆทุกคนไปผจญภัยกับภารกิจสุดท้าทายในกิจกรรมที่มีชื่อว่า Disaster Survival 101ภารกิจฮีโร่ฝ่า4ภัยพิบัติที่ทางไทย PBS Kids และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยด่วนบัญชาการทหารพัฒนาได้ร่วมมือกันจัดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเลยครับ
1: และก่อนที่จะเริ่มแยกย้ายกันเข้าฐานทั้ง4ฐานได้นั้นนะคะเด็กๆจะได้เจอกับพี่ๆใจดีที่มาต้อนรับน้องๆด้วยค่ะทั้งพี่กันและพี่จีน่า

0: ากรายการไทย PBS Kids Club และเหล่าครูฝึกกว่า50ชีวิตที่มาจากทั่วประเทศไทยเลยค่ะโอ้โหดูท่าว่าเด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปตะลุยทั้ง4ด่านกันเลยค่ะ
1: เริ่มกันที่ฐานแรกเลยนะครับกับฐานน้ำเนื่องจากเวลามีน้ำท่วมใหญ่หรือน้ำป่าไหลหลากเนี่ยเด็กๆอาจจะพบเจอกับพลังทำลายล้างของกระแสน้ำได้ในฐานนี้นะครับทุกคนเลยจะได้ลองเดินฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวที่มีความลึกเพียงแค่ระดับเข่าแต่อาจส่งแรงปะทะให้เราล้มได้เลยแหละครับโดยที่เด็กๆนั้นจะได้ฝึกเดินเกาะกลุ่มกันเป็น V shape ซึ่งต้องเดินลากเท้าต่ำๆและหันหน้าให้ถูกทางตามความแรงของกระแสน้ำด้วยล่ะครับ
2: นอกเหนือจากนี้แล้วยังมีกรณีที่เด็กๆอย่างเราอาจจะต้องช่วยเหลือคนตกน้ำได้ด้วยนะครับกฎที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราห้ามกระโดดลงไปช่วยเองและจะต้องปฏิบัติตามหลักตะโกนโยนยื่นนั่นก็คือตะโกนขอความช่วยเหลือโยนอุปกรณ์ชูชีพหรือยื่นไม้ยาวสำหรับจับยึดซึ่งพี่ๆในฐานนี้ก็ได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพเลยล่ะครับ
0: ไปต่อกับฐานที่2กันเลยค่ะกับฐานควันและไฟเด็กๆรู้ไหมคะว่าเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ฆาตกรตัวจริงที่ทำให้คนเสียชีวิตได้นั้นไม่ใช่เปลวไฟแต่เป็นควันพิษต่างหากค่ะดังนั้นฐานนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าเวลาเจอไฟไหม้เราจะต้องหาอากาศหายใจในพื้นที่ต่ำสุดเสมอและถ้ามีไอเทมพิเศษอย่างเจ้าถุงกันควันเด็กๆจะต้องใช้ให้ถูกวิธีตั้งแต่การโกยอากาศการคลุมใบหน้าและการเดินฝ่าควันไฟซึ่งถ้าเด็กๆทำถูกก็จะมีอากาศเพียงพอและมีเวลาอีก2นาทีในการเอาตัวรอดได้แน่นอนค่ะ
1: หลังจากที่ได้ลองเดินในอาคารผ่านควันไฟจำลองอย่างปลอดภัยแล้วนะครับเด็กๆก็ยังได้ลองฝึกใช้ถังดับเพลิงในเวลาที่เกิดเหตุอัคคีภัยด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับคือนอกจากจะสามารถดึงกดปลดสายได้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าถังดับเพลิงเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่และเด็กๆทุกคนก็ได้ลองดับไฟเองด้วยเท่มากๆเลยล่ะครับช็อตนี้
2: ไปต่อกันที่ฐานอาคารสูงกันครับบางสถานการณ์พวกเราอาจจะถูกตัดขาดจากการขึ้นลงบันไดเช่นเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุน้ำท่วมสูงดังนั้นหากเราอยู่ในที่สูงการฝึกใช้เงื่อนเชือกนั้นก็สามารถช่วยเราได้ดีเลยครับโดยเงื่อนเชือกที่เพื่อนๆได้เรียนกันไปมีทั้งเงื่อนพิรอดและเงื่อนตะกุบเบ็ดแต่ละเงื่อนก็สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเลยครับ
0: ใช่เลยค่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์สมมุติวันนี้นะคะที่เด็กๆจะต้องทำยังไงก็ได้ให้สามารถขนของยางชีพจากชั้นล่างขึ้นไปยังชั้นบนได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์ดีนะคะก็เหมือนกับการที่เราติดอยู่บนตึกตอนน้ำท่วมและต้องรอความช่วยเหลือเลยนะคะซึ่งเงื่อนเชือกที่เด็กๆได้เรียนกันไปก็สามารถนำมาใช้ได้จริงเลยละค่ะเห็นถังใบใหญ่ถูกผูกไว้และส่งขึ้นไปได้แบบนี้พี่แพนขอให้ผ่านเลยค่ะ
1: มาถึงฐานสุดท้ายกันแล้วนะครับกับฐานแผ่นดินไหวและ Active Shooter นั่นเองครับบอกเลยว่าฐานนี้นี่กลหนสุดๆเลยเพราะว่าเด็กๆนะครับจะต้องหาทางรอดจากเหตุแผ่นดินไหวให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการหมอบอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรงรวมถึงการฝึกให้สัญญาณ SOS ที่ทุกคนนะครับจะได้เห็นอุปกรณ์ตรวจจับเสียงของจริงที่หน่วยกู้ภัยนะครับมีไว้ใช้ในเหตุแผ่นดินไหวด้วยครับ
2: อีกหนึ่งสถานการณ์ที่ไม่อยากให้มองข้ามไปนั่นก็คือเหตุกราดยิงหรือ Active Shooter นะครับโดยที่เพื่อนๆจะได้ลองฝึกหาที่ซ่อนตัวด้วยความเงียบและได้เรียนรู้วิธีส่งข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองด้วยซึ่งฝั่งผู้ปกครองเองก็จะได้เรียนรู้ด้วยเหมือนกันว่าควรช่วยเหลือเด็กยังไงให้เด็กๆปลอดภัยครับ
0: หมดไปแล้ว1วันนะคะกับการเป็นฮีโร่ฝ่า4ภัยพิบัติสุดท้าทายทำเอาเด็กๆของเราหมดแรงเลยล่ะค่ะแต่ในช่วงท้ายเด็กๆก็จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าพวกเขาได้ผ่านการเรียนรู้การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆมาได้แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าทุกคนจะกลายเป็นฮีโร่ตัวจริงที่ช่วยตัวเองให้รอดและสามารถช่วยคนรอบข้างได้อีกด้วยค่ะสู้ๆนะฮีโร่
1: โอ้โหตั้งแต่ดูค่ายของไทย PBS Kids มานะครับรู้สึกว่าค่ายนี้น่าจะสนุกที่สุดเลยนะครับ
2: จริงค่ะพี่ไอ้ถึงเรื่องพวกนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้เลยตลอดชีวิตแต่เรียนรู้เอาไว้ยังไงก็ดีกับตัวเองแน่นอนเลยค่ะเพื่อน
0: ๆเย้โอ้โหน้องบอสคะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ได้อ่านข่าวยากไหมคะ
2: ยากนึงครับแต่ทำได้
1: แล้วการได้มาอ่านข่าวในวันนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างบอส
2: รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยครับ
0: แต่ว่าวันนี้น้องบอสเก่งมากๆเลยนะคะพี่แพนกับพี่ไอซ์ก็มีของที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณน้องบอสมากๆนะครับที่มาร่วมสนุกกับพวกเราขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับ
2: ครับ
0: เด็กๆค่ะและความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปสนุกกันต่อกับไทย PBS Kids ค่ะ

0: ถึงเวลาท้าด่วนชวนเด็กๆมา
1: คิดติดเล
2: ่
1: น
2: แล้ววันนี้เราก็ชวนเพื่อนคนเก่งมาเล่นเกมด้วยกันอีกแล้วค่ะ
3: สวัสดีค่ะคิตตันค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาลลินค่ะ
0: และเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้มีชื่อว่า
2: พัดป่องโด่งรักพร้อมกันหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกติกากันเลย
0: ไปเลย
6: เกมพัดป่องโด่งรักเกมนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ทีมคือทีมพี่ไอซ์และน้องคริสตัลเจอกับทีมพี่แพลนและน้องมาลลินเกมนี้น้องๆจะรับหน้าที่เป็นคนพัดลูกโป่งตรงช่องที่เจาะไว้ของลังกระดาษเพื่อให้ลูกโป่งลอยขึ้นมาแล้วให้พี่ๆรับเอาไว้ให้ได้โดยที่ลูกโป่งนั้นจะต้องลอยจนพ้นกล่องเท่านั้นถึงจะนับเป็นคะแนนโดยการแข่งขันจะให้เวลาทีมละ1นาที30วินาทีทีมไหนทำคะแนนได้มากกว่ากันทีมนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปเอาล่ะทีมไหนจะเป็นผู้คว้าชัยในเกมนี้เราไปดูกันเลยดีกว่า
2: ทีมแรกที่จะได้เริ่มเล่นก่อนนะคะก็จะเป็นทีมของพี่ไอซ์และน้องคริสโตนั่นเองค่ะพร้อมกันหรือยังคะ
7: พร้อมแล้วค่ะ
2: โอเคถ้าพร้อมแล้วถืออุปกรณ์ได้เลยค่ะ3 2 1เริ่มได้โอ้โห
7: ใช่
2: โอเคเร็วมากเลยค่ะนั่นแหละโอ้โหแรงเยอะมากเลย
7: นิดเดียวย่อลงมาหน่อยย่อลงมาหน่อยคิดตั้งย่อมาหน่อย
2: เอ้ยยังครับยาย
7: ยังโอเค
2: โอ้โหเก่งมาก
7: โอ้โ
2: หนั่นแหละ
0: อุ๊บ
2: เริ่มจับเทคนิคได้แล้วว่าควรทำยังไง
7: อุ๊ย
2: ใกล้แล้วนิดเดียว
7: จะพ้นกล่องแล้วอีกนิดเดียว
2: 1นาทีครึ่งเท่านั้นนะคะเวลาจับอยู่นะ
7: ช่วยนับไปเลยพี่แพน
2: เท่าไหร่แล้วคะ
7: 5 แล้ว
2: คะ
7: 5ขึ้นมานิดเดียว
2: โอเค6เร็วมากหายใจด้วย6แล้วเก่งมากมาแล้ว
7: มาขึ้นมา
2: ย่อหน่อย
7: มาหน่อยใต้แล้วขึ้นมา
2: ไหวไหมพักก่อนได้พักหายใจก่อนโอเค
7: มาขึ้นมาน
2: ั่นแหละยกที่แขนก็ได้ตัวไม่ต้องยก
7: สู้เขานิดเดียวโอเค
2: เสร็จแล้วไปต่อเลยเวลายังไม่หมด
7: ขึ้นมาจะขึ้นแล้วเมื่อกี้จะขึ้นแล้ว
0: 2นี้นะครับเป็นรอบของพี่แพรและก็น้องมาลาลินนะครับผมเอาล่ะก่อนจะเริ่มถามก่อนคิดว่าจะทำได้มากกว่า8มั้ย
4: ค่ะ
0: ทำได้เหรอ
4: ทำได้
2: แน่นอนค่ะพี่ไอซ์
0: มั่นใจมากๆเลยโอเคครับงั้นอย่ารอช้านะครับหยิบพัดได้เลย
2: มาเลย
0: โอเคเตรียมพร้อมนะ3 2 1เริ่มเลย
2: ฮึบๆๆสุด
0: ๆมาแล้วทำไมเขาทำได้ไวจัง
2: นั่นแหละขึ้นมาเลย
7: 2แล้วปึ๊บ
2: มาลาลินสู้ใกล้แล้วตำหน่อยพัดแรงๆ
0: ตอนแรงๆนี้ทุกคนเก่งมากแต่หลังจะเริ่มหมดแรงแขน
2: แรงอีกสู้มาเลย
7: สู้เขา
2: 2แล้วนิดเดียวอย่าถอย
7: เริ่มหมดแรง
2: มาแล้ว
7: 3แล้ว
2: 4
7: อุ้ย
2: 5
7: เหมือนเริ่มจับจังหวะได้
2: 6โอเคเก่งมาก
0: แย่แล้วเรา
2: 6แล้วเก่งมาก
4: ไม่ใช่ได้เท่ากันนะคะ
2: 6มาขึ้น
7: อุ้ย
2: โอเคเจน
7: ไม่นะ
2: ไหวไหมพักก่อนได้นะ
7: พักก่อนได้
2: เจ็ดแล้วยังเหลือเวลาอยู่
7: แปด
2: แล้วเอาพักก่อนได้หายใจได้เลย
0: ก่อนกล่องพี่จะพัง
2: มาเลยไหวไหม
7: ไม่นะ
2: ฮึบ
7: เก่งไปนิ้วกดไปเก่งแล้วเก่งขาเก่งแล้ว
2: ตามหน่อยโอเคใกล้แล้วเร็วอีก1ลูกเราก็จะเสมอเอ้ยเราจะชนะแล้ว
7: 4

0: สุดๆเลยล่ะเพื่อนๆกับเกมพัดโป่งโด่งรับดูแล้วเหมือนเกมนี้จะไม่มีอะไรยากแต่ทำไปทำมาเพื่อนๆของเราทั้งน้องคริสตัลและน้องมาลาลินก็เหนื่อยจนลิ้นห้อยกันทั้งคู่เลยล่ะเริ่มจากฝั่งของพี่ไอซ์และน้องคริสตัลคู่นี้เปิดมาก็ทำคะแนนได้รัวๆน้องคริสตัลพัดแล้วพัดอีกพี่ไอซ์ก็ตั้งใจรับลูกโป่งเต็มที่หมดเวลาคู่นี้ก็ทำไปได้ที่8ครั้ง8คะแนนแล้วก็มาถึงฝั่งคู่แข่งอย่างทีมพี่แพลนและน้องมาลาลินกันบ้างคู่นี้เริ่มมาก็มีแป้งอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าพอเครื่องติดปุ๊บคะแนนก็ไหลมาปั๊บแถมตอกย้ำด้วยลูกสุดท้ายที่ปาดอีกทีไปแบบช้ำใจน่าดูในเสี้ยววินาทีสุดท้ายนี้คู่พี่แพลนและน้องมาลาลินก็ได้คะแนนที่9ไปแล้วกลายเป็นผู้ชนะไปแบบเฉียดฉิวเลยสำหรับเกมพัดโป่งโด่งรับดูแล้วก็เล่นได้ง่ายๆและยังมีข้อดีอีกด้วยนะเพราะว่าเด็กๆจะได้ออกกำลังกายใช้กล้ามเนื้อแขนอย่างเต็มที่มีสมาธิจดจ่ออดทนทำสิ่งต่างๆจนกว่าเวลาจะหมดรวมถึงได้เข้าใจหลักการฟิสิกส์อย่างง่ายจากการพัดลูกโป่งให้ลอยขึ้นได้ด้วยทั้งสนุกทั้งมันขนาดนี้อย่าลืมเอาไปเล่นตามกันดูเด้อ
1: เย้ไหนเป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้ได้เล่นเกมสนุกไหมคะ
2: สนุกมากเลยค่ะแต่ว่าก็เหนื่อยมากเหม
1: ือ
2: นก
1: ันเหนื่อยมากเหมือนกันเพราะว่าต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมคะ
3: วันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆนะครับที่มาร่วมเล่นเกมสนุกๆกับพวกเราขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: และสำหรับเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถไปเล่นเกมเสริมทักษะได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.thaipbskids.com ค่ะ
3: แต่ความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปสนุกกันต่อเลย
1: ไปดูกันเลย
3: เย้พี่ไอซ์กับพี่แพลนมาแล้วครับผมมาพร้อมกับช่วงสุดท้ายนะครับที่จะได้ล้อมวงคุยเรื่องเจ๋งกับเพื่อนคนเก่งในช่วงเด็กมหาโซน
4: นิ้นหาวอไลล่ะ
1: หุ้ยพี่ไอซ์ครับวันนี้เด็กมหาโซนพูดภาษาจีนด้วยค่ะ
3: โอ้โหอยากเจอครับผมงั้นมาเลยครับควายจินหล
1: ายควายจินหลายมาเลย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: เด็กมหาชนวันนี้ขอต้อนรับท่านประธานบริษัทตัวน้อยที่โชว์สกิลพูดภาษาจีนสุดคล่องจนชาวโซเชียลต้องปรบมือให้เลยล่ะค่ะอะไรที่ทำให้เพื่อนคนเก่งสนใจในภาษาจีนจนพูดได้ขนาดนี้เราไปฟังจากเจ้าตัวกันเลยค่ะกับน้องขันหมากนิถาศักดิ์หว่อชื่อ CEO นั่นเอง
3: เย้โอ้โหเมื่อกี้เราทักทายกันเป็นภาษาจีนนะครับน้องขันมาพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมครับ
4: ได
3: ้อ๋อได้นะพูดภาษาไทยได
1: ้มาอย่างแรกเลยตอนแรกเนี่ยพี่แผ่นเรียกน้องขันมากว่าหว่อชื่อ CEO ใช่ไหมคะบอกหน่อยได้ไหมว่าประโยคนี้เนี่ยมันคืออะไร
4: ประโยคนี้ก็คือผมเป็น CEO ครับ
1: ชื่อคุ้นๆนะคะเหมือนพี่แผ่นเคยเห็นใน TikTok ค่ะพี่ไอซ
3: ์ช่ว
1: ยบอกเพื่อนๆที่ดูอยู่ได้ไหมคะว่าชื่อ TikTok น้องขันมากชื่อว่าอะไร
4: ชื่อ CEO น้องขันมากครับ
1: CEO น้องขันมากไหนเล่าที่มาที่ไปของชื่อนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
4: เพราะว่าขันมากเป็น CEO ครับ
1: เพราะว่าขันมากเป็น CEO CEO ก็คือเจ้าของบริษัทใช่ไหมคะพี่ไอซ
3: ์ใช่ครับ
1: แบบนี้พี่พันอยากรู้แล้วค่ะว่าเป็นเจ้าของบริษัทอะไรบ้างคะ
4: เป็นเจ้าของบริษัทออร์เวดดิ้งกับฝรั่งเบเกอรี่ครับ
1: เวดดิ้งกับเบเกอรี่สองบริษัทเลยเหรอคะแสดงว่าเวดดิ้งก็ต้องเกี่ยวกับแบบงานแต่งใช่ไหมคะ
3: ใช่แบบจัดงานแต่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: แล้วเบเกอรี่ก็คือขายขนมเหรอคะ
4: ใช
1: ่แล้วแบบนี้การที่เราเป็น CEO เนี่ยเราต้องทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
4: จริงๆแล้วทำได้ทุกหน้าที่แต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นมาร์เก็ตติ้ง
1: มาร์เก็ตติ้งการตลาดการตลาดนี่เราต้องทำอะไรบ้างคะน้องขันมา
4: ถ่ายคลิปครับ
1: ถ่ายคลิปแล้วแบบนี้เราเป็นคนหน้ากล้องหรือว่าหลังกล้องคะ
4: หน้ากล้องคร
1: ับ แล้วแบบนี้ใครเป็นคนถ่ายให้เหรอคะ
4: ส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อครับ
3: หลายคนนะครับรู้จักน้องขันมากนะครับจากการเป็น CEO ตัวน้อยนะครับที่ช่วยเหลืองานที่บ้านนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปน้องไวรัลมาก
1: ๆใช่ค่ะพี่ไอซ
3: ์จากการพูดภาษาจีนไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับคลิปที่เราไวรัลเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
4: มีคลิปที่เช็คอินในโรงแรมค่ะ
3: ครับ
4: แล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปคุยกับพนักงานบนรถไฟค่ะ
1: โอ้ก็คือพูดภาษาจีนหมดเลยเหรอคะ
4: ใช่ค
3: ่ะแล้วคลิปที่เราไปคุยกับพี่ๆพนักงานโรงแรมเนี่ยเราคุยว่ายังไง
4: ก็แม่อยาก

0: ได้กระจกบานใหญ่ก็เลยบอกเขา
1: แล้วได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดแสดงว่าสื่อสารได้เป็นล่ามให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลยโอ้โหและอย่างนี้พอคลิปไวรัลไปเนี่ยแสดงว่าต้องมีพี่ๆที่เข้ามากดไลค์มีคอมเมนต์เยอะมากแน่เลยเป็นยังไงบ้างเขาว่ายังไงกันบ้างครับ
0: ส่วนมากก็จะคอมเมนต์มาชมบางครั้งก็จะคอมเมนต์มาถามว่าเรียนที่ไหน
1: ทำไมเราถึงหันมาชอบหรือสนใจภาษาจีนล่ะครับ
0: เพราะว่าตอนแรกที่โรงเรียนเคยเรียนแล้วก็ชอบก็เลยบอกคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่ก็เลยจ้างพี่เลี้ยงมาเล่นเป็นภาษาจีนกับขันมาครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วเริ่มจากการชอบจากที่โรงเรียนมาบอกคุณพ่อกับคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เลยให้พี่เลี้ยงที่แบบพูดจีนได้มาเป็นพี่เลี้ยงขันมากเลยก็จะได้คุยจีนไปเลยก็เลยพูดเก่งใช่ไหมครับ
2: โอ้โหถือว่าดีมากๆเลยเหมือนเล่นแล้วก็เรียนไปในตัวด้วยค่ะ
1: พี่ไอ้แล้วพี่ไอ้อยากรู้ว่าการพูดภาษาจีนเนี่ยมีประโยชน์กับการเป็น CEO ตัวน้อยของเรายังไง
0: ถ้ามีแขกคนจีนก็จะคุยได้ครับ
1: อืมคือลูกค้าที่มาใช่ไหมเป็นคนจีนปุ๊บเราจะสามารถสื่อสารกับเขาได้และที่สำคัญเวลาไปจีนเราคุยกับชาวจีนได้หมดเลยไหมได้หมดเลยก็คือถ้าไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เป็นล่ามให้คุณพ่อคุณแม่ไปได้อีกด้วย
2: และตอนนี้นะคะก็ได้เวลาของช่วงไทม์โซนเราจะเปิดพื้นที่ความสนให้มหาชนได้เห็นความสามารถของน้องขันหมากกันค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่แพนกับพี่ไอซ์เนี่ยจะให้น้องขันหมากสวมบทบาทเป็นเหล่าชื่อสอนภาษาจีนพี่ๆกันค
1: ่
2: ะดีไหมดีพร้อมไหมคะ
0: พร้อมค่ะ
2: โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปสนุกกันเลยค่ะ
1: ไปเลย
2: มาน ักเรียนพี่แพนแล้วก็พี่ไอซ์เนี่ยพร้อมที่จะรับความรู้จากเหล่าชื่อขันหมากแล้วค่ะพร้อมไหมคะ
0: พร้อมค่ะ
2: โอเคมาเริ่มจากประโยคแรกกันดีกว่าค่ะประโยคแรกนะคะก็คือสวัสดีค่ะพูดภาษาจีนว่าอะไรคะ
0: นินฮาวนีฮาวกับต้าจาฮาวค่ะ
2: อุ๊ยมี3คำเลยเหรอคะคำแรกคือคำว่าอะไร
0: นีฮาว
1: น
2: ี
1: ฮาว
2: คือปกติที่เราเคยได้ยิน
1: นีฮาว
2: อันนี้ฮาวใช้ยังไงคะ
0: สวัสดีแบบอายุเท่ากันหรือเราสวัสดีไปคนที่อายุน้อยกว่า
2: ก็พูดว่าหนีห่าวก็ได้อ่ะคำต่อไป
0: แต่ถ้าหนีห่าวก็จะใช้ได้ถ้าคนที่เราสวัสดีอายุเยอะกว่าเรา
1: อ๋อคือไว้คุยกับคนที่โตกว่าจะเป็นหนีห่าว
2: หนีห่าว
1: ครับผมและอันสุดท้ายแล้วครับ
0: สวัสดีหลายคนพร้อมกันค่ะ
2: สวัสดีทุกคนอย่างนี้ไหมต้าเจียฮาวสวัสดีทุกคน
3: จะได้ยิน
0: แล้วก็ต้าเจียฮาวไม่แบ่งถ้าโตกว่าหรือว่าอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าก็คือใช้คำเดียวได้เลยต้าเจีย
1: ฮาวพี่ไอ้เคยเห็นคลิปอยู่เวลาคนเยอะต้าเจียฮาวเขาจะไม่พูดหนีฮาวยังสงสัยเหมือนกันว่าทำไมได้คำตอบแล้วครับวันน
2: ี้ก็คือได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นเพื่อน
1: คำต่อไปสมมติแบบว่าขอโทษนะครับแบบไม่ใช่เราทำผิดนะแต่แบบฟีลแบบ excuse me ต้องใช้คำว่าอะไรครับ
0: ปู่ห่าวอี้ซื่อค่ะ
1: ปู่ห่าวอี้ซื่อ
2: คำต่อไปเวลาเราไปเที่ยวจีนอย่างน
1: ี
2: ้แล้วเราต้องไปแนะนำตัวกับคนจีนแล้วเราต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยนะเราต้องพูดว่าอะไรเหรอคะ
0: คือมันชื่อไทกัวเหริน
1: เหมือนชื่อไทกัวเหริน
2: อ่ะไปทีละคำดีกว่าวอเหมือนคืออะไร
0: พวกเรา
2: พวกเราแต่ว่าถ้าเป็นเราคนเดียวล่ะเป็นฉัน
0: วอ
1: แล้วสมมติเอาไปเที่ยวจีนแล้วตอนนี้เราเข้ามาเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากจะไปกินร้านอาหารอร่อย
2: อร่อย
1: เราจะแบบไปคุยกับคนจีนไงว่าร้านอาหารนี้อร่อยไหมครับไปถามเขายังไง
0: เจอก็ฟันเตียนหาวชื่อมา
1: เจอก็ฟันเตียนหาว
2: ชื่อมา
1: อ๋ออันนี้แปลว่าร้านอาหารนี้อร่อยไหมที่นี่อร่อยไหมอย่างเงี้ยเหรอครับอ้าวพอเราถามแล้วเราจะได้คำตอบเราจะฟังออกได้ยังไงครับถ้าอร่อยจะบอกว่าอะไรครับ
0: หาวชื่อ
1: หาวชื่อแล้วครับไม่อร่อย
0: ผู้หาวชื่อหรือว่าถ้าเขาบอกว่าอย่ากกินเลยก็เขาก็จะบอกว่าหนีเปียชื่อ
2: หนีเปียชื่อก็คือไม่แนะนำเลย
1: หนีไปอะไรแบบนี้ใช่ไหม
2: จำง่ายนะคะพี่ไอซ์
1: จำง่ายไหมครับ
2: ดีมากเลยค่ะอ่ะเราไปร้านอาหารแล้วเราอิ่มแล้ว
1: เริ
2: ่มง่วงค่ะพี่ไอซ์เราจะไปถามว่าห้องนอนของฉันเนี่ยอยู่ที่ไหนเราต้องพูดว่า

0: คะ
1: 我的房间在哪里
0: 我的房间在哪里คือห้องนอนของฉันอยู่ที่ไหน
2: โอเคแล้วอย่างนี้อ่ะพอเราถามแล้วเราต้องขอบคุณต้องบอกว่าอย่างไรฮะ
1: เชี่ย
2: คือขอบคุณอะไรครับ
1: ปูเคอร์ชี่
2: แปลว่า
1: ไม่เป็นไร
2: ปูเคอร์ชี่
0: ใช่เชี่ยแล้วก็บอกว่าปูเคอร์ชี่อย่างนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นพวกเราสองคนต้อง
2: ขันหมากเราชื่อ
1: เชี่ย
2: น่ารักมากโอ้โหเมื่อกี้นี่ลบภาพซีโอไปแป๊บนึงเลยนะครับผมกลายเป็นคุณครูเป็นยังไงมาสอนภาษาจีนให้พี่ๆสนุกไหมครับ
1: สนุกค่ะ
2: สนุก
0: โอ้โหแต่น้องหันมาเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะพี่แพนเชื่อว่ายังมีเด็กๆที่ดูอยู่หลายๆคนเนี่ยที่ยังไม่เคยฝึกภาษาที่2หรือว่าภาษาที่3ไหนน้องหันมาคะมีอะไรอยากแนะนำเพื่อนๆที่ดูอยู่ไหมคะ
1: ฟังเยอะๆพูดบ่อยๆอย่ากลัวผิดนะคะ
2: แล้วถ้าเพื่อนๆที่ดูอยู่อยากไปติดตามเราติดตามได้ที่ไหนครับ
1: ติดตามได้ที่ TikTok กับ Facebook ครับชื่อ CEO น้องขันหมากนะคะ
0: ยังไงก็ไปติดตามน้องขันหมากกันเยอะๆนะคะมาค่ะสุดท้ายแล้วฝาก3คำเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะคะ
1: เปียฟังชี่อย่ายอมแพ้
0: เปียฟังชี่อย่ายอมแพ้
2: สุดยอดมากๆเลยและนี่นะครับก็คือเด็กมหาชนของเราในวันนี้นะครับน้องขันหมากดิษฐาศักดิ์ครับผมวอชื่อ CEO

0: จริงๆเลยนะคะพี่ไอซ
1: ์
0: น้องขันมากพูดจีนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: จริงครับผมแต่ว่าเกมกับข่าวของเราในวันนี้เนี่ยก็ครบรสไม่แพ้กันเลยนะครับ
0: เห็นด้วยเลยค่ะพี่ไอซ์และนี่นะคะก็คือความสนุกที่เรานำมาฝากเด็กๆกันในวันนี้ส่วนตอนต่อไปเนี่ยจะมีอะไรมาฝากเด็กๆติดตามชมได้เลยนะที่เดิมเวลาเดิม
1: แล้วกลับมาสนุกกันใหม่นะครับในรายการไทย PBS Kids Club
0: วันนี้พวกเรา2คนต้องบอกเด็กๆว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: อเคสัปดาห์นี้อเล็กมาขอความช่วยเหลือจากด็อกเตอร์โจ๊กเพราะโดนเพื่อนบ่นว่าพูดไม่รู้เรื่องและจะเกิดอะไรขึ้นที่มะดุยช็อปเมื่อทางร้านจัดโปรโมชั่นที่ทำเอาลูกค้าเข้าใจผิดกันไปหมด
1: 1234
0: พบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้ 8:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3นะครับ

0: วัสดีครับ
1: กองมาแล้ววันนี้ตอยกับหมอภูมิครับ
2: คุณหมอภูมิครับเมื่อคืนเนี่ยคุณพ่อสโตนของสตองเนี่ยเซ็นยาบ้วนปากไอ้สตองเห็นแล้วคิดดูว่าสตองอยากใช้บ้างสตองใช้ได้ไหมครับ
3: ใช้ได้ครับถ้าน้องสตองสามารถแปรงฟันเองได้ผมน้ำยาได้แล้วก็บ้วนปากเองได้แต่ว่าน้ำยาบ้วนปากเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อุปกรณ์เสริมไม่จำเป็นต้องใช้ในทุกๆคนนะครับ
2: แล้วคุณหมอภูมิมีวิธีใช้มาแนะนำไหมครับ
3: งั้นเดี๋ยวหมอภูมิจะอธิบายหน้าที่ประเภทและวิธีใช้ให้ฟังดีไหมครับ
2: ดีครับเพื่อนๆไปฟังไปด้วยกันเลยนะครับ
3: แล้วน้องสตองรู้จักอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันอะไรบ้างครับ
2: แปรงสีฟันยาสีฟันไหมขัดฟัน
3: โอ้โหรู้จักเยอะเลยซึ่งน้ำยาบ้วนปากเองเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ในการทำความสะอาดฟันอย่างหนึ่งครับมีลักษณะเป็นน้ำแล้วก็ใส่สารต่างๆมากมายเลยอย่างเช่นฟูร์ไลน์ก็ช่วยป้องกันฟันผุหรือว่าใส่ยาฆ่าเชื้อเพื่อลดเชื้อโรคในช่องปากซึ่งการที่ใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยก็จะทำให้ฟันสะอาดแล้วก็ป้องกันฟันผุได้ครับ
2: และใช้ได้ทุกคนไหมครับคุณหมอภูมิ
3: น้องสตองอายุกี่ขวบแล้วครับเนี่ย
2: 6ขวบครับ
3: ใช่ครับ6ขวบก็สามารถใช้ได้เพราะสามารถควบคุมการกลืนการบ้วนได้ครับเพราะถ้าเกิดว่า

0: ถ้าเผลอกลืนเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้แล้วก็ที่สำคัญน้ำยาบ้วนปากเป็นเพียงอุปกรณ์เสริมเท่านั้นถ้าสามารถแปรงฟันแล้วก็ใช้แหมกัดฟันได้สะอาดแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำยาบ้วนปากครับ
1: น้ำยาบ้วนปากเนี่ยดีมากๆเลยแต่ก็ควรใช้ให้ถูกทีนะแล้วคุณหมอภูมิครับมีวิธีจำให้ง่ายๆด้วยไหมครับ
0: มีครับมีเป็นเพลงพร้อมท่าประกอบด้วยเดี๋ยวมาทำท่าพร้อมกับร้องไปด้วยกันเลยนะครับ
1: เพื่อนๆมาร้องไปด้วยกันเลยนะครับ Let's sing together
0: พวกเรามากวนน้ำยาบ้วนปาก
1: กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
0: กวนปากข้างในให้มีเสียงดัง
1: กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
0: พวกเรามากวนน้ำยาบ้วนปาก
1: กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
0: กวนปากข้างในให้มีเสียงดัง
1: กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
0: น้ำยาบ้วนปากนั้นมีประโยชน
1: ์ต้องใช้ให้ดี
0: มีฟูโอไลใช้ป้องกันฟันผุ
1: ในฝันทุกที่
0: มียาฆ่าเชื้อลดแบคทีเรีย
1: คือของไม่ดี
0: เด็กๆควรบ้วนให้หมดถ้าไม่ได้ควรงด
1: น้องๆเชื่อพี
0: ่พวกเรามากลั่วน้ำยาบ้วนปาก
1: กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
0: กลั่วปากข้างในให้มีเสียงดัง
1: กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
0: พวกเรามากลั่วน้ำยาบ้วนปาก
1: กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
0: ทำให้ฟันดีเราก็แฮปปี
1: ้มีสุขมีสุขคุณหมอภูมิครับให้เดาตอนเธอบ้วนปากเนี่ยมีสัตว์อะไรอยู่ในปาก
0: อย่าบอกนะว่าแมงกินฟันครับ
1: ไม่ครับ
0: อ้าวอะไรครับ
1: ไก
0: ่ทำไมอะครับ
1: กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
0: อ๋อเสียงกุ๊กกุ๊กเสียงกุ๊กปากเหมือนไก่เฮ้ยคิดได้นะครับเนี่ย
1: เพื่อนๆก็เจิมบ้วนปากกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กหลังแปรงฟันให้สะอาดด้วยนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาของ
0: คิดสนุกสุขภาพดี
1: บ๊ายบาย
2: แดนกินดองในตอนนี้ครับเราจะฝ่าเกียวขึ้นไปยังชุมชนชาวมอแกนเกาะเหลาครับเพื่อไปดูการผลิตกะปิจากวัตถุดิบคุณภาพสูงอย่างเคยสารส้มโอครับร่วมกันถอดรหัสวิทยาศาสตร์ Hurdle Technology ครับไปดูกันว่าแบคทีเรียในกลุ่มบาซิลัสมันส่งต่อการทำงานไปยังแบคทีเรียในกลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียได้อย่างไรเพื่อให้เกิดมาเป็นกะปิพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทาง Thai PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อต้องช่วยผมนะครับผมทนไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่ครับหมอดูเลยครับ
1: เกย
0: เห็นไหมเสียใจโถเก
2: Huh?
3: Really? Promotion? Well, can I see the lineup?
0: 1 2 3 4 1 2 3 4 ปฏิบัติ
2: 1 2 3 4 1 2 3 4
0: โอ้ย
4: 2 คนซ้ายขวาลูพี่เก๊กพี่เก๊กคนเดียว
1: What is this?
4: 8พยางค์ครับ
1: 8พยางค
4: ์8พยางค์ครับ
5: เอามือลง
6: 8พยางค์
4: เดี๋ยวตอนแรกจะตอบ

0: ไปไปไปหวังโ
1: อ้เต้นอย่างนี้ใครจะเต้นด้วยเนี่ย
0: ไป
1: เขาเล่น
0: มันเล่นเนอะโ
2: หนี่เป็นยังไงทุกคนดูชุดฉันสิวันนี้ฉันดูเหมือนเจ้าหญิงแห่งวงการสวิงหรือยัง
1: สุดสุดสุด
0: เจ้าหญิงก็ใช่นะเนี่ยแต่ชุดเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยเหมือนล่มสนามเลยตรงกระโปรงเลยโอ้โหเป็นล่มลายพกกระดอนด้วยถ้าวันนี้ฝนตกฟ้าร้องบนดาดฟ้านะขอไปหลบในร่มได้ไหม
3: ไม่ชมนะไม่หน่อย
4: Come on, Wang. Look at her. She looks snatched. Beautiful. And hey, how about me? มา
1: หูยูก็ไม่ธรรมดานะคะเล่นเรียบหรูดูแพงเหมาะกับการเต้นสวิงสุด
0: ๆนี่ชิงถามจริงนะแต่งตัวเลยไหมใส่หมวกใส่เต็มกับไปตีกอล์ฟเลยโอ้โหนี่กลัวแดดกันหรือไงเนี่ยแต่งซะเต็มเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยเน็กไทเนี่ยรัดเนี่ยรัดคอเข้าไปรัดให้มันตึงจนตาถลนออกมาเลย
1: นี่ว่าคนอื่นเขาไม่รู้อะไรนี่หมวกเน็กไทซัสเพนเดอร์นี่กางเกงขามัพรองเท้าแบบนี้มันต้องจัดเต็มแบบนี้แบบว่าถูกกระเทศะตรงตามคอนเซ็ปต์ของการเต้นสวิงจ้า
2: ทุกคนทุกคนทุกคนเลิกกัดเลิกแสกันเถอะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักของเราเนี่ยรออยู่บนดาดฟ้ากันหมดแล้วไปกันเถอะไปกันเถอะวันนี้นะฉันจะเต้นให้ปวดตัวไปให้หมดเลย
1: แน่นอนนะฉันพร้อมมากวันนี้จะแบบ
4: ว้าว
1: สบัดสบัดสบัดไปดีกว่าไปดีกว่า
4: หวังหวัง Let's cut a rug and show how it's done Let's do it
1: ไป
0: ทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นเราทุกทีเลยเนี่ยที่ต้องคัดต้องคัดอะไรอ่ะรักรักอะไรเนี่ยเดี๋ยวถาม AI กันดีกว่าสวัสดี AI รักคืออะไร
5: รักคือความเข้าใจรักคือให้อภัย
0: โอ้ยไม่ใช่รักนั้นครับไม่ใช่ครับ
5: อ๋อเข้าใจแล้วข้ารักคือรักคือดวงจันทร์รักคือตะวันรักคือไฟอัน
0: โอ้ยไม่ใช่ครับโอ้ยไปกันใหญ่แล้ว AI รัก RUG รักภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับ
5: RUG รักแปลว่าพรหม
0: ขอบคุณมากครับขอบใจนะครับรักRUG รักคือผมมีผมจริงด้วยคัดรักตัดผมตัดตัดอันนี้เหรอตัดทำไมตัดเพื่ออะไรงานละเอียดต้องตัดให้ละเอียดเป็นอะไรจะเสร็จเรียนเหนื่อยแล้วเนี่ย
2: รอทำอะไรอยู่เนี่ยไม่ขึ้นไปล่ะ
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
2: เพื่อนเขารอถ่ายรูปกัน
1: เมื่อเช้ามันยังเป็นม้วนอยู่เลยเนี่ยเนี่ย
0: เหนื่อยนะเนี่ยจะโวยวายอะไรเหมียวก็ท่านเล่นเป็นคนบอกเองไงว่าก็ให้หวังคัดอันรักก็ตัดให้นี่ไงดูสิงานละเอียดเลยนะเห็นไหม
2: โอ้ยนี่มันผมแฮนด์เมดนะมูลค่าประเมินค่าไม่ได้เลยนะแล้วแกเข้าใจว่าให้ตัดได้ยังไงเนี่ย
0: เนี่ยถามไอ้ยายไปว่ารักคือผมใช่ไหมมันก็ตอบว่าใช่นะ
5: ก็แปลว่าพรหมจริงๆโทษฉันตลอดเลย
4: หวังI meant dancing, not destruction.
1: คืออย่างนี้ to cut a rug เนี่ยมันเป็นสำนวนภาษาอังกฤษมันไม่ได้แปลตรงๆแบบเอากรรไกรเนี่ยมาตัดพรมแบบนี้จ้าเต้นอะเต้นอะ to cut a rug อะ
4: Yeah, that's right. To cut a rug, it's an old slang term that really meant about dancing. You see, back in the 1920s to the 1950s, when people would do swing dancing, it was the golden age of jazz and swing dance.
2: มันแปลว่าเต้นเก่งมากหรือว่าเต้นจนสนุกสุดเหวี่ยงไปเลยเป็นสำนวนเก่าที่ฮิตมากสมัยปี1920ถึง1950สมัยนั้นนะเพลงแจ๊สแล้วก็การเต้นสวิงอ่ะคือรุ่งเรืองมาก
4: That's right and why a rug because if you have a dance party in your house in the living room there was a rug so if you cut the rug it really means you're moving your feet with a lot of energy and speed pop pop pop pop like this it's a really good word to praise your footwork to cut a rugWell done with dancing.
1: เข้าใจไหม
0: แปลเหอะเต้นไม่หยุดเลยเนี่ย
1: คืออย่างนี้คาร์เล่นเนี่ยขยายความว่าทำไม

0: ใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยบ้านของชาวต่างชาติเนี่ยเวลาเขาเต้นกันกลางฟลอร์เขาจะเป็นปูพรมกันฉะนั้นเวลาเราเต้นออกสเต็ปกันแบบว่ารองเท้าเนี่ยมันก็เหมือนกับเสียดสีตัดกลมเป็นชิ้นๆเลยเขาก็เลยมาเปรียบเปรยว่าแบบทุกขัดรากโอ้โห
1: เข้าคิวผมนะครับไอโนโอเคทุกขัดรากเนี่ยแต่ว่าเต้นในสุดพลังเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยไม่ใช่ให้ตัดกลมแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: อธิบายกันเสร็จหรือยัง
0: แดง
3: เ
0: ลยแ
3: ค
0: ลน
3: ครับ
0: มีสำนวนภาษาอังกฤษอะไรที่แบบเอามาใช้ในสถานการณ์แบบนี้ไหมแบบที่หวังทำอ่ะ
3: ต้องมีครับหวัง run for your life
0: อุ้ยสำนวนนี้ดีมากเลยแปลว่าอะไร
3: วิ่งหนีเอาชีวิตรอดเถอะ
1: แสดงว่าอยู่ไม่ได้แล้ว
0: ใช่แล้ว
2: หวัง
1: ครับ
2: รับผิดชอบมาเดี๋ยวนี้เลยนะหรือว่ารอให้ฉันเนี่ยเอากรรไกรตัดชุดแกสักหน่อยได้ไหมหรือว่าจะยังไงอ่ะ
1: อยู่ไม่ได้แล้วนี้ต้องหนีครับลองไปพูดเลย
2: ไม่จะไปไหน
1: คันเล่นวันหลังเนี่ยนะพูดภาษาไทยสิพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เข้าใจไงเลยเกิดเรื่องเลยเนี่ยวิ่งหนีไม่ทันแล้ว
0: ทำไมครับ
1: ขี่พรมเลยดีกว่า
0: ตลกอีกเดี๋ยวก็ไม่ทันก็หรอก
2: อุ้ยด็อกเตอร์ทำอะไรอยู่คะเนี่ยคนไข้มารอแล้วนะคะน่ะ
3: ด็อกเตอร์ก็เริ่มรู้สึกว่ามีพลังพิเศษเมื่อกี้ด็อกเตอร์ลองจ้องตากับตัวเองในกระจกมีความรู้สึกว่าเห็นอนาคตได
2: ้อุ้ยเห็นอนาคตเหรอคะอุ้ยแล้วอย่างเงี้ยด็อกเตอร์เห็นภาพอะไรบ้างคะเห็นเนื้อคู่ไหมคะหรือว่าเห็นลาบลอยหรือว่าด็อกเตอร์พอจะเห็นเลขตัวเลขสัก 1-2 ตัวไหมคะมีเลขอะไรบ้างเหรอคะ
3: ด็อกเตอร์ก็เห็นว่าอีก5นาทีต่อจากนี้คุณสมองต้องเดินไปชงกาแฟมาให้ด็อกเตอร์แน่นอนครับ
2: ด็อกเตอร์คะแบบนั้นนะเขาไม่เรียกว่าเห็นอนาคตหรอกนะคะเขาเรียกว่าใช้งานพยาบาลค่ะกาแฟเนี่ยไม่มีหรอกนะคะสักแก้วมีแต่น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์สนใจรับสักแก้วดีไหมคะ
3: ไม่ออกครับไม่เป็นไรด็อกเตอร์ก็เกรงใจนะ
2: หมอ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: หมอต้องช่วยผมนะครับผมทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเพื่อนเก๊อะครับชาวต่างชาติอะเขามาบอกผมพูดภาษาต่างดาวพูดไม่รู้เรื่องผมอ่านข้อความว่านี่ผมอยากจะตอบใจจะขาดนะครับแต่ผมไม่ได้ตอบไปผมอ่านไม่ออก
3: อ่านไม่ออกใจเย็นๆครับอเล็กเดี๋ยวมาดูซิเพื่อนส่งมาว่าอะไรครับ
1: นี่ครับหมอดูเลยครับ
3: ปุ๊งปุ๊งเอ้ยแล้วไง
1: โอ้มันจะเห็นได้ไงล่ะหมอใกล้ขนาดนี้ก็ไปทักเลยเขาเขียนบอกผมเนี่ย you are a
2: โ
1: ถเก๊
2: ทุกวันนี้สังคมมันเปิดกว้างแล้วนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะเป็นอะไรก็ได้แค่เป็นคนดีก็พอ
1: ผมเข้าใจครับคุณสมองโลกใบนี้มันเปิดกว้างมากแล้วครับ
2: ใ
1: ครจะเป็นอะไรก็เป็นไปเป็นคนดีก็พอเข้าใจครับแต่ผมไม่ได้เป็นเกย์ครับผมไม่ได้เป็นจริงๆนะครับ
2: เอ้าแล้วทำไมเพื่อนคนอเล็กถึงพูดแบบนั้นล่ะคะ
1: โอ้โถอะดูเห็นไหมเสียใจโถเกย์โถ
3: อะไรไม่เป็นไรครับคำที่เพื่อนส่งมานะครับเป็นคำที่ดีเป็นคำชมนะคำนี้อ่านว่า tough guy ที่แปลว่าเป็นผู้ชายแข็งแกร่งนะครับมีแต่กล้ามสุขภาพดี
1: tough guy
2: ใช่ค่ะคือเพื่อนเกรซของคุณอเล็กเนี่ยเขาชมว่าคุณอเล็กเป็นคนใจเด็ดมากเลยค่ะ
1: เอาไม่ใช่โถเกย์แต่เป็น tough guy ว่าแต่แล้วไอ้คำนี้นะครับคุณหมอมันคืออะไรครับเนี่ยไอ้ทูทูโตโดโตโตโดโดเนี่ยอันนี้มันคืออะไรครับคุณหมออ
3: าเล็กสะกดด้วย T H สอนแล้วต้องอ้าปากแลบลิ้นกับปากเสือ ทัฟกะ
1: เสียง T H อะผมไม่ได้มีปัญหาครับแต่สระด้านหลังมันคืออะไรครับเนี่ยผมไม่รู้กดมันนะครับมันออกเสียงยังไงครับ
3: โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสอนให้สมอนช่วยเตรียมอุปกรณ์ครับ
2: แสนค่ะ
3: เริ่มจากคำแรกพี่ออกเสียงว่า
1: thought
3: เก่งมากเลยนะครับขับต่อไปครับ
1: through
3: แล้ว through โอเคแล้วคำนี้ด้วยออกเสียงว่า
1: though
3: ใช่แล้วนะมีแล้ว o ไปเลย
1: though
3: นี่และคำที่4ครับที่เพื่อนส่งมาอ่านว่า
1: tough
3: ไม่นี่โถเกครับ
1: tough อ๋อ tough
3: นี่
1: no toge
3: no
2: คุณอเล็กคะจำง่ายๆแบบนี้นะคะคำแรกเนี่ย

0: ึกถึงถ่ายทอดความคิดค่ะทอดความคิดนะคะส่วนคำต่อไปคำว่า through อันนี้นึกถึงรูค่ะเราจะต้องลอดผ่านรูถึงจะผ่านไปได้ส่วนคำต่อไปนะคะคำว่า though ก็นึกถึง though คือถึงแม้ว่าค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะคำว่า tough ก็นึกถึงกองทัพกองทัพต้องอึดถึกทน
1: โอ้ดีมากนะครับเทคนิคนี้จะจำให้ขึ้นใจเลยครับ I know โอเค thought through though tough ง่ายมากครับ easy my thought I could go through though it was tough
2: โอ้ยเก่งครับ
0: สุดยอดเลยค่ะ
1: เก็ตแล้วครับคุณหมอคำเหล่านี้นี่ง่ายมากออกเสียงสบายเลยอย่างคำว่า tough เนี่ยจะจำให้ขึ้นใจเลยครับเหมือนแบบทัฟช้างไหมครับเวลาเราไปมอเตอร์เวย์เนี่ยผ่านด่านทัฟช้าง
2: โอ้ย
0: เกือบดีแล้วค่ะคุณอเล็กติดตรงทัฟช้างเนี่ยแหละค่ะเขามีแต่ทัฟช้างค่ะ
3: อาการมันหนักเกินอย่าได้นะครับ
4: เดี๋ยวสนใจหรือเปล่าผมก็รู้จักทีเจอร์เกรกที่จัดคอร์สสอนภาษาอังกฤษออนไลน
1: ์ทีเจอร์เกรก
4: ใช่แล้ว
1: ชื่อเกรกเหมือนเพื่อนผมเลยผมเคยทักเขาไปแล้วครับนี่ครูนี่เขาบอกว่าสอนดีนะแต่เสียดายแพงเกินทักไปถามราคาผมต้อง399แพง
4: ตรงไหนนะ399ตลอดชีพนะ
1: โอ้โหนี่399ผมซื้อหมูปิ้งนี่ตั้งหลายไม้ครับหมอ
0: คุณอะไรคะ399บาทเนี่ยนะคะแพงเชื่อสมอนเถอะนะคะอย่าไปพูดให้เขาได้ยินเชียวนะคะ
1: โอ้ยเขาไม่ได้ยินหรอกครับเขาไม่ได้อยู่แถวนี้ครับทำไมเขาได้ยินแล้วเขาจะลดให้ผมหรือไงครับ
4: เปล่าเขาจะตีปากนะสิ
0: ใช่ค่ะตีปากทีเดียวนะนะคะเผลอๆคุณอเล็กอาจจะพูดคำว่าทัฟออกมาได้ชัดแจ๋วเลยนะคะเพราะปากก็คงจะเจอจนลมลอดไรฟันออกมาง่ายๆเลยล่ะค่ะ
4: เดี๋ยวตีปากให้ดูนะอาการจะดีขึ้นหรือเปล่า
1: เดี๋ยวหมอ
4: ครับ
1: อันนั้นจิ๊กเก๊กอันนี้ไม่ใช
0: ่ก็ลองดูหน่อยสิคะ
2: ไม่ลองไม่รู
5: ้สวัสดีคุณลูกค้าที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เรามีสเปเชียลโปรโมชั่นย้ำนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษสเปเชียลโปรโมชั่นพิเศษครับขอเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านมาช้อปปิ้งครับ
6: ของดีราคาเวรี่ชีพจ้าของดีราคาเวรี่ชีพจ้าเวลคัมจ้าเชิญเข้ามาได้เลยจ้า
1: โอ้โหเหมือนให้คิวลูกค้ามา
6: โอ้
1: ยไม่ต้องคุยใส่นี่สิ
0: อ้าวเหรอจ้าโอ้ยวันนี้คนเต็มร้านเลยจ้ะพี่มาดุย
1: มันเป็นเขาเรียกว่า marketing strategy แบบใหม่เข้าใจไหมเราพูดไทยคำอังกฤษคำลูกค้างงเดินเข้าร้านมาเลย
2: โอ้ว้าว
7: สวัสดีครับ
1: เวลคัมทูมาดุยช็อป
7: Oh yes why are there so many customers in the shop today
6: Oh today we have a lot of promotion
7: Really promotion well can I see the lineup
1: Oh
0: lineup
1: หรือว่านี่คุณเจ้านัทแอดไลน์มาได้เลยครับจะขอไลน์
6: แต่หนูได้ยินคุณจะนับพูดว่าไลน์อัพนะจ๊ะ
1: ไลน์อัพหรอต้องเป็นไลน์อัพนี้แน่นอนเลย
6: จ้ะ
5: เรียนลูกค้าทุกท่านครับไลน์อัพครับ please ไลน์อัพบริเวณโต๊ะครับไลน์อัพ
1: เอ้าเข้าแถวปฏิบัติปุ๊บ
6: ยืนตรงอกซ้ายปุ๊บ
1: เว้นระยะ1 2ปฏิบัติเหมือนไม่เคยเรียนทหารกันมาวันนี้มาทดสอบเรื่องตัวเลขดีกว่าทดสอบเรื่องตัวเลขนับเลข1 2 3 4นะครับปฏิบัติ
0: 1
1: 2 3โอ้นี่กินข้าวมื้อล่าสุดวันไหนกันครับเนี่ยทำไมมันไม่มีแรงขนาดนี้เนี่ยไปมันหนักแน่นเลย1 2 3 4 1 2 3 4ปฏิบัติ
6: 1 2 3 4 1 2 3 4
1: โอ้ยเขาให้นับทุกคนครับไม่ใช่นับคนเดียวโอ้ยนี่ก็หาคนเดียวเลยไม่เอาภาษาไทยแล้วเอาภาษาอังกฤษดีกว่าคุณโจนัสจะได้เข้าใจนับเลขเป็นภาษาอังกฤษปฏิบัติ
6: 1เดือนปี
8: อ้าวหมดแล
1: ้
8: ว
1: ไปโอ้ยไปดูคณะไหนกันมาครับเนี่ย
0: โอ้ยร้านเรากลายเป็นร้านอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นร้านจานนานาชาติเชียว
1: ขอบคุณลูกค้าที่ร่วมเล่นกับพวกเราครับขอบคุณครับเชิญช้อปปิ้งต่อได้เลยครับ
0: มาจ้ะ
7: Why is everyone lining up? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: โอ้โหก็อยู่บอกไอ้ไม่ใช่เหรอวะให้ไลน์อัพไงก็เลยเรียกรวมทั้งร้านเลย
0: อ๋อนี่ไงต้นเรื่องอยู่นี่เองอะ
6: คำว่าไลน์อัพมีหลายความหมายค่ะ
0: ถ้าเป็นไลน์อัพเนี่ยจะแปลว่าเข้าแถวหรือว่าจัดเตรียม
6: หรือบางทีก็ใช้กับไลน์ชื่อผู้เล่นในทีมกีฬาก็ได้ค่ะ
0: What Jonas needs is probably a product line

0: lineup, the collection of products, right?
1: That's right. I need a product lineup.
0: โจนาสอ่ะเขาอยากได้รายการสินค้าที่จัดโปรของมาดุยอ่ะ
2: อ๋อ I know. Okay. เข้าใจแล้วครับผมโจนาสเนี่ยต้องการไลน์อัพคือรายการสินค้าว่ามีอะไรกันบ้าง

0: 10บาทอยู่ไหนแล้วคะ
1: อ๋อของ10บาทใช่ไหมครับนี่ครับในตะกร้าแต่หมดแล้ว
2: มาดูถามแบบนี้ไม่ได้กฎหมายก็ไม่บอกเงื่อนไขให้ชัดเจนเดี๋ยวผมมาฟ้องสะครบ
1: สะครบหน่วยงานไหนครับเนี่ยเขาเรียกสคบ
2: โอ้ขอโทษนะครับภาษาไทยอ่อน
1: ไม่ต้องพูด
0: พี่มาดูขอยืมโทรศัพท์ได้ไหมคะ
1: ยืมโทรศัพท์เหรอได้สิครับ
3: เอาไปทำอะไรจ๊ะ
1: นั่นสิ
0: สคบไม่ได้ค่ะต้องตำรวจแล้วค่ะฮัลโหลสารวัตรจ๊ะหรอคะนี่คือร้านมาดูช็อปกงค่ะ
1: มานี่เลยสารวัตรจ๊ะไม่ได้โกงนะจ๊ะ
0: ไม่มีใครโกงจ้า
1: ไม่มีจ้าครับตัวผิดตัว
0: ผิดร้านจ้าผิดร้าน
4: แก๊กควิซในวันนี้นะครับวันนี้พี่ขอเลย
0: ขอเลย
4: เพราะพี่เอาเกมมาให้เล่นโอเคโอเควันนี้ปกติพี่เกย์เขาจะเป็นแบบคนดำเกมใช่ไหม
1: ครับ
4: วันนี้กลับกันพี่ขอเอาเกมมาให้พี่เกรกและน้องๆเล่นและท
1: าง
4: บ้านเล่น
1: นี่ต้องแย่งกันตอบเหรอครับในวันนี
4: ้เอาอย่างนี้ดีกว่าสองคนซ้ายขวารูมพี่เกย์พี่เกย์คนเดียว
2: ไม่แฟร
4: ์เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษไงเราจะพิสูจน์ว่าพี่เก๊กเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษจริงหรือเปล่า
2: ขอบคุณมาก
1: จริงครับพี่ผมเนี่ย 100% เป็นจีน่า 90% ผม 10% ครบร้อย
4: เอาสักครึ่งๆไม่ได้เหรอ
2: ได้ไม่มีปัญหา
4: เล่นได้นะเกมในวันนี้ชื่อว่า Picture Guessing Game
2: ดูจากภาพ
4: ดูจากภาพแล้วก็ทายเลยว่าภาพนี้สื่อถึงคำหรือวลีหรือประโยคอะไร
2: โอเค
4: ภาพแรกมาครับตอบครับเฮ้ยพี่เกรครับตอบว่า
2: come 1 2 3 4 4 table comfortable สบายสบายสบายตัวครับ
4: ถูกต้องเขามาแล้วเขามาแล้ว
0: เขามาแล้ว
4: เดี๋ยวอาจจะมองไม่ทันทางบ้านอาจจะตามไม่ทัน
2: come
4: come นี่คือมาแต่ว่าอันนี้เป็นออกเสียงว่า come แล้วก็อะไรครับ
2: four table
4: คำว่า table มีอยู่4เวลาพูด
2: ใช่ไม่ได้พูดอย่างนั้นcome for table เป็นการสะกดแต่เวลาออกเสียง come เราจะเชื่อมต่อเสียง comfortable
4: พี่เก๊ก1คะแนน
1: เก่งมากพี่เก๊กข้อสาธิตข้อนี
0: ้ข้อสาธิตอะไรเนี่ย
1: เอาแล้วเอาเท่าไหร่เนี่ย
4: เอาแล้วอ่ะภาพที่2
2: มาม
4: า
1: ฮะ
4: เอ้าเกิดอะไรขึ้น
1: ลอง
4: หลุดตอบครับ
1: โซ
4: อะไรโซ
1: เอสโ
4: อยังไม่ถูก
1: ยังไม่ถูกพี่เฉยมาช่วยแล้วนะ
4: แต่มีคำว่าโซคำนี้มี3พยางค์ลงท้ายด้วยโซ
2: ลงท้ายโซ
4: what do you think
2: espresso
4: ถูกต้องครับ espresso
1: หรอ
2: จริงจริงนะ
1: หรอ
2: ตอบมั่ว
1: เอส
0: S แล้วก็
1: press
0: O ใช
2: ่
0: ไหม
2: อ๋อ is it espresso
4: oh yes
2: ก็พูดเล่น
4: ถูกแล้ว
2: ไม่รู้ตัว
1: โอ้พี่เก๊บอกพูดเล่น espresso ถูกผมจริงจังมากโซ่โซ
4: ่เพราะไม่แต่คุณน่ะทำให้เขาได้เพราะคุณมีโซ่ให้เขา
1: แล้วผมจะไปช่วยเขาทำไม
2: พี่ตอบ
1: ผมต้องช่วยจีน่า
2: สามพยางค์ก็ลองนึกในใจว่ามีคำอะไรบ้างที่ลงท้ายโซ่แล้วก็มีสามพยางค์Espresso ไม่น่าเลยนะ
4: คีบู
2: นโซ่แล้วชอบดื่มกาแฟก็เลย Espresso
4: เมื่อกี้จีน่าเฉลยได้แล้วจีน่าลองอีกทีนึงเผื่อน้องตามไม่ทันยังไงนะครับ
0: มันคือ S
4: ตัว S
0: แล้วก็ Press O
4: Press O Press คือกด
0: กดเพราะว่านี่เขามีเป็นรูปเหมือนแบบนิ้วกดไปที่ตัว O
1: ก็เป็น Espresso
4: แต่เวลาออกเสียง
2: Espresso
1: Espresso
4: 2คะแนนอ่ะภาพที่3มา
2: We. I think I know.
4: You think you know?
2: I think I know.
1: ที่น่าเราให้พี่ให้โอกาสนะให้โอกาส
4: ไม่แน่พี่เก๋อ้าว
0: ได้แล้วค
4: ่
0: ะ
4: ตอบครับ
0: ไม่รู้ว่าใช่ไหมนะคะ
4: ไม่เป็นไรครับใจเย็นๆตอบมาก่อน
0: No one understands.
4: ถูกต้อง
2: ใช่
1: ดีนะอยู่ทีมเดียวกัน
4: อ่ะจีน่ายังไงครับภาพนี้
0: เพราะว่าตอนแรกอะค่ะดู stands มันอยู่ด้านบนก็เลยจีน่าก็เลยนึกถึง below stands under stands แล้วข้างล่างคือไม่มีหนึ่ง
4: ไม่มีหนึ่ง
0: หนึ่งหายไป
1: no one
0: understands
4: no one ที่มันอยู่ใต้ stand
0: อยู่ใต้ stand อีกที
4: แล้วถ้าแปล no one understands
0: ก็คือไม่มีใครเข้าใจ

0: ไม่มีใครเข้าใจ
1: ตกโ
0: ล่หนึ่งสองตีตื้นภาพต่อไปมาครับอ้าวจีน่า
2: ไม่รู้ลองดูค่ะ
0: ตอบว่า
2: long term
0: long term ยังไม่ถูกครับ
2: พี่เก๊กรู้หรือเปล่า
3: L term long term
0: อ่ะใบเพิ่ม three syllables มีสามพยางค
3: ์แล้ว
4: ละละ long term
0: ละละลองทำบ้าบอลละละละละ long term
3: มันเกี่ยวกับขนาดหรือเปล่า
1: ตัว L มันใหญ่มากใหญ่เวอร
0: ์ไม่เกี่ยว
3: ไม่เกี่ยว
0: มันใบละอ่ะจีน่าอ่ะ
2: Terminal
0: ทำไมเป็น Terminal อ่ะ
2: Term in L
0: ก็เลยเป็น
2: Terminal
0: ถูกต้อง
3: เยี่ยม
0: เก่งมากลองเลย Terminal
3: จริงด้วย
0: Terminal
3: เนี่ยจีน่ารู้ว่าผมใบ้เลยนะเมื่อกี้นะ
0: เดี๋ยว
2: ใบ้ว่าอะไรหรออ
0: ย่างนี้อ่ะพี่เก๊กเป็นไงครับ
3: จีจะดูไม่ถูกดูแต่ตัว L ต้องมี L ใหญ่อะไรสักอย
0: ่
3: างแต่ถ้าตามภาพตรงๆมีคำว่า term อยู่ในตัว L
0: term in L
3: ก็กลายเป็น terminal หรือว่าเป็นตึกเป็นอาคารที่สนามบิน
0: เริ่มจับทางได้ยังครับ
3: ยัง
0: ไปภาพต่อไปไปภาพต่อไป
2: ให้เร็วโซ่ให้เร็วโซ่
0: เอาจริงตอนนี้คะแนนเสมอกันนะ
3: เสมอ
0: 2-2นะโดยที่คุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะงั้นภาพต่อไปพี่ถือว่าเป็นภาพตัดสินถ้าพี่เก๊กได้ชนะเลยครับมาถ้าริวกับจีน่าได้ก็ชนะเช่นเดียวกันครับ
3: What is this
0: เอาๆแปดพยางค์ครับ
3: แปดพยางค์
0: ครับ
1: เอามือลง
3: แปดพยางค์ใช่ไหม
0: เอามือลงเลยเดี๋ยวตอนแรกจะตอบแต่เอามือลงแล้วแปดพยางค
3: ์แปดพยางค์เลยเหรอครับโอ้โหผลไม่ถูกมันยาวมาก
4: ผมคิดออกแล้วทำไงให้จีน่าตอบได
0: ้ทำไมครับ
4: จีน่าสู้จีน่าสู
3: ้ try เองก็มีไหม
0: ไม่มีครับ
3: ไม่เกี่ยว
0: ใบเพิ่มให้สังเกตดูว่าไอ้ฝั่งขวาที่มันยกขึ้นไปแปลว่า
3: light at the end of the tunnel
0: light at the end of the tunnel แปดพยางค์ด้วย
3: เด้อนั่นแหละสิ
0: ถูกต้อง
3: เข้าใจแล้ว
0: เข้าใจแล้วอธิบายเลยครับทำไมเป็น
3: โอเค light แปลได้2อย่าง1ก็คือแสงหรือว่าน้ำหนัก
4: เบา
3: light at the end อยู่สุดท้าย
0: เพราะว่าในภาพนี้ light ในนี้ก็คือเบาก
2: ว่าก็เลยอยู่สูง
0: กว่า
3: อยู่สุดทางด้วย light at the end of the tunnel T U N N E L tunnel อุโมงค์จะมีแสงไฟสุดท้ายจะได้เห็นมีความหวัง
0: คือในภาพ Llight at the end
3: เบากว่า
0: เบาแต่พอแปลออกมา light จริงๆมันจะแปลว่าแสงในสำนวนนี้แปลว่าแสงแสดงว่าสำนวนนี้ก็คือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ภาพเราเน้นเรื่องความเบาแต่ก็ถือว่าวันนี้
4: ทีมริวเก๊กชนะ
0: เราทีมพี่เก๊กชนะทีมที่มีคนเดียว
4: ยอมนี่ต
3: ้
4: องยอม
3: ไม่ต้องยอมทีจะก็ประทับใจมาก2คะแนนก็ถือว่าดีมากเป็นทีมเวิร์คที่ดี
4: โหแต่ว่ายากจริงครับวันนี้แบบต้องคิดแล้วก็ต้องแบบนึกคำศัพท์ให้ออกด้วยอย่างอันสุดท้ายเป็นสำนวนนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็ได้ยิน
2: เอาจริงๆค่ะมันเน้นเรื่องการออกเสียงจีน่าว่าเพราะว่าบางทีอะคำที่เราเห็นที่เราเขียนใช่ไหมมันไม่ได้ออกเสียงมาแบบนั้นจริงๆมันเหมือนคำว่า comfortable คือแบบ comfortable อย่างเงี้ยแต่จริงๆมันรวมกันได้คือมันทำให้เราเห็นว่าแบบแต่ละข้อมันมีเสน่ห์ในการที่เราจะแยกแต่ละคำออกมาซึ่งมันก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในแต่ละคำศัพท์นั้นๆด้วย
0: พี่ริวล่ะ
4: โอ้โหผมได้เยอะสุดในนี้แล้วมั้งครับเนี่ยเรื่องการออกเสียงการสะกดแล้วก็การวิเคราะห์อย่างสำนวนนี่ก็เป็นอะไรที่แบบใหม่มากที่เคยได้ยินพอบอกแสงที่ปลายอุโมงค์เรายังพอแบบภาษาไทยแต่เราไม่รู้ว่าต่างชาติก็ใช้คำนี้เหมือนกันด้วยผมก็อยากรู้นะครับว่าน้องๆเนี่ยได้กันไปกี่คะแนนนะที่เราทายวันนี้อาจจะถูกหมดเลยก็เป็นไปได้นะครับและกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ที่รายการ I Know OK ที่ช่องไทย PBS หมายเลข3ครับ
2: แล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราแล้วก็แชร์ตอนนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะ
0: น้องๆอย่าลืมนะครับเรามี e-learning อีกหนึ่งช่องทางนะครับไปดูกันว่าเอ๊ะน้องๆจะไปฝึกไปทบทวนอะไรได้เพิ่มเติมกันบ้างนะครับ
3: Well that's all the time for today so keep going keep learning and keep playing with us see you again next time so long and bye bye
0: รับเต้นเลยเต้นให้สุดเวียนไปเลย
4: อ๋อเข้าใจโอ้ย ล่นๆเป็นคนบอกเองว่าสิให้ตัดผม
0: เดี๋ยวคนบ้านไหนเนี่ย
4: สแตนวันสตันแวน
0: อะไรเนี่ย
4: ไม่รู้ว่าลองปวดดู

0: เรียกว่าเล่นมาราธอนกันเลยนะ
1: ใช่
0: นอนตีหนึ่งแล้วคุณใดไทยตื่นกี่โมง
1: เที่ยงเลย
2: มินิฮอตใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
3: พี่พลอยู่ที่นี่นะครับตลาดขายผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
1: นี่ค่ะเหมาะกับพี่มาก
3: พี่พลได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของสอนศิลป์แล้วครับวันนี้พี่พลจะให้น้องๆประดิษฐ์ของใช้จากผ้า
4: ฮะ
5: แต่เราไม่มีเข็มกลับด้านเราจะประกบติดกันได้ยังไงหรอ
1: ก็มันก็เข้ากันอยู่นะก็ได้อยู
6: ่เลิศค่ะพี่พล
7: พบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์6:50 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
8: เปลือกเหรอคะที่อยู่ในนั้น
9: ใช่แล้วครับ
8: ทุกคนเคยเห็นข้าวเปลือกกายล่างไหมคะอาทิตย์นี้มาดูด้วยกันที่รายการว่าข้าวหม้อแกงเวลา 7:10 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3มาดูด้วยกันนะคะ
10: อร่อยมั้ยอร่อย

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: เร่งเก็บกู้เสาไฟฟ้า40ต้นล้มทับรถยนต์กว่า30คันบนถนนฉลองกรุงย่านลาดกระบังหลังพายุฝนพัดถล่มคาดจ่ายไฟเปิดการจราจรได้วันนี้
1: เพจชมรมสตองต้านทุจริตประเทศไทยเปิดหลักฐานปฏิบัติการยัดชื่อก่อนแปลงไฟล์โกงข้อสอบท้องถิ่นนายกปลัดมหาดไทยไม่ให้ค่าคลิปเสียง
0: กลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงวันเดียวตำรวจปปปบุกรวบตัวรุ่งเรืองปลัดภูเก็ตเค้นสอบปมเรียกรับเงิน 900,000 แลกสอบรับราชการท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาชี้เป็นคดีเก่า
1: แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาพบผู้เสียชีวิตแล้วกว่า920คนบาดเจ็บอีกหลายพันท่ามกลางปัญหาสถานพยาบาลล้นขณะที่นานาชาติเร่งยื่นมือช่วยเหลือ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณเชษฐานศรีสัจจังและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้มีหลากหลายข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มในไลฟ์ของเรานะครับสามารถร่วมพูดคุยประเด็นข่าว

0: หรือว่าแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเข้ามาได้ด้วยนะครับ
1: สุดสัปดาห์นี้พูดคุยกันเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยเมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าเป็นวันศุกร์แห่งชาติคุณเชอสารคุณอยู่บนท้องถนนกับเขาหรือเปล่า
0: ผมรอด
1: ค่ะ
0: กลับถึงบ้านก่อนเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยกรุงเทพมหานครหนักมากนะ
1: คือลมแรงมากฝนก็ส่วนหนึ่งที่มีการตกในหลายๆพื้นที่แต่ปรากฏว่าลมที่พัดแรงในแต่ละจุดเนี่ยค่ะทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มลงมาป้ายโฆษณารวมถึงแผ่นป้ายต่างๆพังถล่มร่วงหล่นเกิดความเสียหายเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าตลอดทั้งคืนทีเดียวค่ะที่เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่และเก็บกู้ซากเสาไฟโดยเฉพาะจุดที่ถนนฉลองกรุงย่านลาดกระบังนะคะหลังจากที่พายุฝนพัดถล่มเสาไฟกว่า40ต้นค่ะทับรถยนต์กว่า30คันอาคารหลายหลังก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะไฟฟ้าถูกตัดการสื่อสารก็ยากลำบากปรากฏว่าช่วงที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือกันเกิดความวุ่นวายมากทีเดียวค่ะ
2: ตอนนี้ตรงตีนสะพานลำกอไผ่นะตรงตีนสะพานลำกอไผ่ฮะถนนฉลองกรุงลาดกระบังนะครับตอนนี้ตรงร้านข้าวต้มวิไลนะครับเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดทับหมู่บ้านคนเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นบ้านอนาวินนะตอนนี้ล้มไม่สามารถสัญจรไปได้ตั้งแต่ตรงสะพานลำกอไผ่นะข้ามไปตรงหนองจอกนะฮะยังไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดเข้ามาเลยนะครับผมฝั่งทางนู้นรถติดยาวและฝั่งทางนี้ไม่สามารถสัญจรได้นะครับ
1: นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ในขณะที่เสาไฟฟ้าล้มลงมาทับรถยนต์หลายคันนะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นรถยนต์สีบรอนซ์ค่ะที่ถูกเสาไฟล้มลงมาทับบริเวณด้านหน้ารถแล้วก็พบว่าคนขับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยได้รับบาดเจ็บ1คนตอนนั้นเธอยังรู้สึกตัวดีนะคะสามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แล้วพอคนที่ประสบภัยไม่สามารถขยับรถไปได้แล้วก็มีพลเมืองดีที่มาดูเหตุการณ์เนี่ยค่ะเขาเห็นว่าเธอติดอยู่ในรถปรากฏว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมช่วยกันพยายามยกเสาไฟฟ้าขึ้นออกจากตัวรถค่ะเพื่อที่จะช่วยเธอออกมาก่อนแต่ปรากฏว่ายกเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้นเพราะว่าเสาไฟฟ้ามีน้ำหนักมากค่ะ
2: กลางลำเลย
1: เห็นความร่วมมือร่วมใจนะคะเรียกว่าชาวบ้านต้องช่วยกันเองอยู่สักระยะหนึ่งจนกระทั่งตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าถึงพื้นที่ได้เข้าไปตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอีกด้วยขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมข่าวไทย PBS จึงลงไปในพื้นที่นะคะพบว่าประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นต้องพักอาศัยท่ามกลางความมืดและความโกลาหลค่ะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตบางเครือข่ายใช้งานไม่ได้หรือว่าบางส่วนก็ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพไฟฟ้าก็ดับอีกด้วยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่านะคะว่าขณะขับรถเนี่ยเกิดพายุและฝนตกหนักจนแทบมองไม่เห็นเส้นทางเลยค่ะจากนั้นเสาไฟฟ้าก็ล้มลงมาแล้วดึงกันลงมาแบบระเนระนาดขวางถนนทำให้รถจำนวนมากติดค้างอยู่บนพื้นที่หลายชั่วโมงต้องรอเจ้าหน้าที่เข้ามาเคลียร์เส้นทางเบื้องต้นพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย2คนค่ะที่ถูกเสาไฟฟ้าล้มลงมาทับค่ะ
3: ลมแรงก็โยกเห็นเสาไฟมันโยกก็เลยรีบโผล่มาพอดีออกมาพ้นตรงเสาตัวเนี้ยแต่คันหลังก็โดนเข้าไป
4: แล้วพี่เป็นอะไรบ้างไหมครับ
3: ไม่เป็นครับ
4: ตอนขับมานี่มันเห็นพายุหรอ
3: เห็นครับเห็น
5: เห็นเก็บเอาออกไปแล้วครับ
4: มันเป็นยังไงคร
3: ับ
4: พี่พาย
3: ุก็แรงเหมือนกันนะพายุมันแรงแต่ไม่รู้เปิดได้เปล่ารู้อย่าง
4: น
3: ี้อ๋อ
4: แล้วนี่มันรออยู่กี่ชั่วโมงไงรถพี่เนี่ย
3: ก็ตั้งแต่สี่โมงครึ่งครับผมขับออกมาก็ว่าทำไมมันแปลกๆอย่างนี
4: ้อ๋อ
3: ก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปแป๊บเดียวเห็นเสาไฟมันโยกก็เลยมองหาเสาไฟว่าตรงไหนมันจะพ้นก็ตรงนี้พ้นก็คลุมๆๆไล่มาเลย
6: อ๋อน่ากลัวครับล้มมาช่องนี้ครับเสาต้นนี้ล้มก่อนแล้วดึงต้นอื่นล้มหมดเลย
7: ครับ
6: ก็คือช่วงเนี้ย
7: ครับ
6: ลมมันไม่มีแรงปะทะอะไรเลยมันประมาณนี่เต็มๆเลยครับเนี่ยพี่คนนี้เขาหนักมากเลย
4: ตอนนี้คือรักษาไปส่งตัวไปแล้วใช่ไหม
6: ส่งแล้วครับส่งแล้วครับ
4: แต่พี่เป็นอะไรไหม
6: ก็ไม่เป็นไรแต่รถเสียหายครับรถผมอยู่ตำแหน่งเขาอะผมรีบขับไปตรงนู้นอะ
4: โหเกือบเลยนะ
6: ครับเขามาต่อท้ายผมเขาก็โดนเต็มๆเลยครับ
0: คุณผู้ชมในไลฟ์ถามกันมาหลายท่านนะครับว่าจุดเกิดเหตุคือจุดไหนนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับถนนฉลองกรุงย่านลาดกระบังนะครับที่ต้องย้ำกันแบบนี้เพราะ เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะยังคงต้องระดมกำลังพร้อมกับรถเครนเข้าไปเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าและเศษซากออกจากผิวการจราจรกันอยู่นะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้รถที่ติดค้างเนี่ยสามารถออกจากพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้จึงแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงแล้วก็ไปใช้เส้นทางอื่นเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยไปก่อนนะครับคุณผู้ชมแจ้งไว้แบบนี้สำหรับสถานการณ์เช้านี้ด้วยนะครับไปดูอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็น่ากลัวแล้วแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมาก
1: ค่ะ
0: โอ้โหนี่คุณผู้ชมนอกจากที่ลาดกระบังแล้วเมื่อวานนี้ยังมีจุดนี้ฮะเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตรงข้ามกับโฮมโปรพระราม3เขตบางคอแหลมนะครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานาวาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าผ้าใบที่มันอยู่บนอาคารก่อสร้างมันปลิวตามแรงลมที่เกิดจากพายุฝนนะครับแล้วก็มาติดกับเสาไฟฟ้าแบบนี้หลังจากนั้นก็เกิดไฟลุกไหม้เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้น้ำในการควบคุมเพลิงนะครับก็เป็นคลิปที่แชร์กันเยอะเหมือนกันนะคร
1: ับ ใช่ตอนแรกเนี่ยที่เกิดไฟไหม้แล้วเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งก็ไม่ทราบถึงสาเหตุปรากฏว่ามาถึงเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะคะถึงมีต้องมีการแจ้งกันว่าในช่วงนี้ที่มีฝนมีลมกระโชกแรงป้ายโฆษณาอาคารต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมีการไปติดตามนะคะว่ามีความมั่นคงแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าในส่วนของอาคารต่างๆหากโดนลมพายุฝนที่พัดกระหน่ำอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เกิดผลกระทบในลักษณะนี้ได้นะคะอีกหนึ่งจุดค่ะคุณผู้ชมบริเวณวงแหวนอุตสาหกรรมจากสะพานภูมิพลลมพัดแรงเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะทำให้แผ่นอะคริลิกหลุดออกมาหลายแผ่นแตกกระจายในช่องทางด้านซ้ายในช่วงทางลงถนนพระราม3นะคะเหตุการณ์เมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าวันศุกร์แห่งชาตินะเนี่ยบางคนเงินเดือนออกก็จะเดินทางไปเที่ยวไปทานข้าวกับเพื่อนกับครอบครัวปรากฏว่าฝนและพายุที่ลงมาแบบนี้ทำให้การจราจรติดขัดเกือบเส้นทุกเส้นทางนะคะล่าสุดมีการอัปเดตจากทางเพจจสร้อยนะคะที่อัปเดตสถานการณ์ไฟฟ้าเสาไฟฟ้าโค่นล้มที่ถนนฉลองกรุงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงค่ะตอนนี้ระดมรถเคลนรถเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่กู้ซากเสาไฟฟ้าและสายไฟที่โค่นล้มต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและการจราจรให้กลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดตอนนี้ถนนฉลองกรุงบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะยังคงปิดการจราจรเนื่องจากเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำหรับคุณผู้ชมค่ะถ้าจำเป็นต้องไปในระแวกนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะเขาแนะนำให้ไปใช้ถนนคุ้มกล้าวหรือเส้นทางเลี่ยงตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำส่วนระบบไฟฟ้าตอนนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยค่ะในพื้นที่ยังไม่สามารถใช้ไฟได้ตามปกติครบทุกพื้นที่ขณะที่สัญญาณสื่อสารอินเทอร์เน็ตได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหลายเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ครับก็ได้แต่หวังนะครับว่าวันนี้มันจะไม่ซ้ำรอยนะครับพายุฝนจะมีอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามกันได้ในรายการของเราชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับอีกสักครู่เดี๋ยวคุณนิตยาจะมาอัปเดตกันว่ากรุงเทพฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้นะครับข่าวต่อไปนี้คุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์แสดงความเห็นกันมาหน่อยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรมันมีกรณีที่ชาวบ้านในจังหวัดระยองเขาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหลังจากที่พบว่าบ้านหลังหนึ่งกลางชุมชนที่เคยขออนุญาตเลี้ยงสิงโตเอาไว้1ตัวเคยทำประชาคมแล้วนะครับนำสิงโตเข้ามาเลี้ยงเพิ่มครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าณเวลานี้ยังมีสิงโตเนี่ย1ตัวแต่อยู่ระหว่างการขออนุญาตนำเข้ามาเลี้ยงเพิ่มจริงครับเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในชุมชนเพรักตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับหลังจากที่ชาวบ้านเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยระบุว่ามีการนำสิงโตเข้ามาเลี้ยงเอาไว้2ตัวนางวันดีหนึ่งในชาวบ้านแล้วก็มีบ้านอยู่ติดกับบ้านที่เลี้ยงสิงโตเลยเธอเล่าว่าตนเองทราบมาว่าข้างบ้านมีสิงโต2ตัวตอนนี้รู้สึกหวาดกลัวว่าสิงโตจะหลุดออกมาทำร้ายบางวันสิงโตส่งเสียงร้องดังกลางดึกดึกที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมตี2ตี3
1: นอนนั้นไม่ได้เลยนะจริงๆช่วงนั้นมันควรจะเป็นช่วงที่เราพักผ่อนแล้วก็นอนหลับแบบเต็มที่มากที่สุดด้วย
0: ตี2ตี3สิงโตคำรามตื่นครับ ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยทำประชาคมแล้วก็อนุญาตให้บ้านหลังดังกล่าวเลี้ยงสิงโตได้1ตัวแต่ต่อมามีข่าวว่านำมาเลี้ยงเพิ่มอีก1ตัวจนชาวบ้านที่เคยร่วมประชาคมไม่เห็นด้วยจึงได้เรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้า

0: าจัดการปัญหาครับ
1: ก่อนหน้านี้ประชาคมว่าตกลงว่าเขาเอามาตัวแล้วนะใช่ไหมเขาเอามาตัวแล้วเราก็ยอมให้เขาเลี้ยงเขาว่า20คนแต่ป่าแค่2คนแม่ลูกจะยกมือสู้เขาได้ไหมประชาคมให้เลี้ยงตัวเดียวแต่ณเวลานี้เขาเอาเพิ่มมาอีกตัวนึงเป็น2ตัว
2: แล้วชาวบ้านไม่ยอม
1: ชาวบ้านไม่ล้อไม่ยอมและชาวบ้านก็ไม่รู้รู้แค่ตัวเดียวรู้แค่ตัวเดียวแล้วทุกคนที่เคยยกมือว่าไม่เอาด้วยแล้วไม่ไหวแล้ว
0: ทางด้านเจ้าของสิงโตครับเป็นหญิงวัย30ปียืนยันว่าบ้านของตนเองเลี้ยงสิงโตแค่1ตัวโดยเลี้ยงมาปีกว่าๆแล้วนะครับส่วนอีกตัวที่ชาวบ้านร้องเรียนยังอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตนำมาเลี้ยงแล้วก็ยังไม่ได้นำเข้ามายังอยู่ที่ฟาร์มพร้อมกับบอกว่าการเลี้ยงสิงโตได้ประสานกรมป่าไม้เข้าไปตรวจสอบสภาพกรงและตรวจสอบการขออนุญาตการเลี้ยงอย่างถูกต้องซึ่งที่ผ่านมาสิงโตที่เลี้ยงไว้ก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือว่าเกิดปัญหาใดๆแก่ชุมชนครับ
3: มีประเด็นเพราะว่าจะนำมาเพิ่มอีกตัวนึงค่ะใช่
4: แต่ว่าทางเราก็ได้ดำเน
3: ิน
4: การตามข
3: ั้
4: นตอน
3: ค่ะก็ดำเนินการตามขั้นตอนหมดทุกอย่างค่ะ
4: ก็คือตอนนี้เราเลือกจ
3: ะเป็นบ้าน
4: ใช่ค่ะที่ผ่านมาไม่เคยได้รับร้องเรียนเรื่อง
3: ยังค่ะยังไม่เคยได้รับนะคะก็มีแค่ตอนแรกที่นำมาเลี้ยงแรกๆก็คือมีให้ปรับปรุงกรงค่ะก็ปรับปรุงแล้วค่ะ
4: หน่วยงานที่ดูแลเรื่องกรงเรื่องการเลี้ยง
3: กรมสัตว์ป่าค่ะกรมป่าไม้กรมสัตว์ป่า
0: ทางนายอรุณพงไพฑูรย์ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบก็พบว่ามีสิงโตแค่1ตัวนะครับโดยยังได้ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของกรงพบว่าบริเวณจุดที่เลี้ยงสิงโตกรงเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากอย่างที่เห็นเลยนะฮะนี่อยู่ในนี้ออกมาไม่ได้ครับแล้วด้านหน้าจะมีป้ายติดไว้เลยห้ามบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกห้ามเข้าระวังสิงโตติดป้ายไว้ชัดนะครับพร้อมกับแนะนำให้เจ้าของดำเนินการไปตามกฎหมายที่กำหนดส่วนประเด็นเรื่องของการเลี้ยงสิงโตเจ้าของและชุมชนก็คงจะต้องทำประชาคมร่วมกันโดยเจ้าของและชาวบ้านในชุมชนก็ต้องไปพูดคุยกันทำความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงสิงโตกลางชุมชนแบบนี้กันต่อไปนะครับสำหรับสิงโตคุณผู้ชมที่พูดคุยกันมาในไลฟ์สรุปเลี้ยงได้หรือไม่ได้เลี้ยงได้นะครับคุณผู้ชมในประเทศไทยเราเลี้ยงได้แต่คุณจำเป็นต้องมีใบอนุญาตจากเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีใบอนุญาตการครอบครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพ.ศ. 2565ซึ่งในปัจจุบันในบ้านเราก็พบว่ามีการเลี้ยงสิงโตทั้งในสวนสัตว์แล้วก็เอกชนที่เพาะพันธุ์สิงโตเพื่อส่งขายกับผู้เลี้ยงที่มีกำลังทรัพย์หรือคนที่ชื่นชอบสัตว์แบบเอกโซติกด้วยก็เลี้ยงได้แต่ต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
5: และที่สำคัญพอในชุมชนเขามีการทำประชาคมว่าให้เลี้ยงได้1ตัวแต่ว่าต่อมามาเพิ่มเลี้ยงอีก1ตัวเนี่ยอาจจะต้องมาพูดคุยกันให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแหละโดยเฉพาะคนที่บ้านอยู่ใกล้เคียงอย่างที่คุณป้างบอกว่าพอถึงช่วงตี2ตี3แล้วสิงโตคำรามทำให้เขานอนไม่ได
0: ้
5: คนที่ได้รับผลกระทบเองก็ต้องขอความร่วมมือคนที่เลี้ยงว่าคนที่เลี้ยงเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหานี้ให้กับชุมชนแล้วก็คนใกล้เคียงกันยังไง
0: ครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าอาจจะต้องทำประชาคมกันอีกครั้งหนึ่งเรียกชาวบ้านมาคุยกันแล้วก็โหวตว่าจะอนุญาตให้เข้ามาอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าเป็นตัวที่สองนะครับ
5: ค่ะมาดูข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมศุลกากรแม่สายจังหวัดเชียงรายเขาไปขยายผลเส้นทางการเงินนะคะหลังจากที่เขาไปจับกุมชายชาวเมียนมาคนหนึ่งคือเขาเนี่ยลักลอบขนเงินสด23ล้านบาทกำลังจะข้ามแดนบริเวณชายแดนไทยเมียนมาค่ะปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกเขามีเป็นกล่องกระดาษกล่องกระดาษเนี่ยเขียนอยู่หน้ากล่องบอกว่าเป็นปลาเส้นกับมันสำปะหลังแต่ไปเปิดดูแล้วปรากฏว่าข้างในกลายเป็นเงินสดทั้งหมดเลยค่ะนี่แหละค่ะธนบัตรใบละ 1,000 บาทถูกจัดเรียงเป็นมัดๆนะคะรวมกว่า23ล้านบาทนี่เป็นของกลางค่ะที่เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายจังหวัดเชียงรายพบอยู่ภายในกล่องพัสดุสินค้าอาหาร2กล่องใหญ่กล่องแรกหน้ากล่องระบุบอกว่าเป็นปลาเส้นส่วนกล่องที่สองบอกว่าเป็นมันฝรั่งทอดค่ะตำรวจก็เรียกตรวจสอบนะคะจากรถกระบะป้ายทะเบียนเมียนมาที่บริเวณช่องทางเดินรถขาออกประเทศด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่หนึ่งพบว่าคนขับเป็นชายชาวเมียนมาค่ะอายุ31ปีกำลัง

0: ขับไปฝั่งเมียนมาแต่ว่าสังเกตและท่าทีมีพิรุธก็เลยขอตรวจสอบในห้องโดยสารแล้วก็บริเวณท้ายรถทีนี้พอเจอกล่อง2กล่องเนี้ยวางอยู่ซึ่งข้างหน้าอย่างที่บอกไปเขาเขียนบอกว่าบรรจุอาหารนะแต่ชายคนนี้เขาดูมีพิรุธผิดปกติเจ้าหน้าที่ก็เลยขอตรวจสอบภายในสำหรับชายชาวเมียนมารายนี้นะคะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตาค่ะแล้วก็ไม่ได้รับแจ้งพนักงานศุลกากรประจำด่านขอเปิดสิทธิ์ในการนำเงินออกนอกราชอาณาจักรตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดดังนั้นก็เลยทำให้ตำรวจต้องควบคุมตัวอายัดเงินของกลางและรถยนต์ไว้ทั้งหมดนะคะแจ้งข้อหาพยายามลักลอบส่งเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรมีรายงานว่าด่านศุลกากรแม่สายเนี่ยมีการประสานไปทางปปง.ด้วยนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าขยายผลเส้นทางการเงินว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือขบวนการค้ายาเสพติดบริเวณชายแดนหรือไม่ค่ะ
1: เรื่องนี้ใกล้ตัวครับและคงจะต้องมาถอดบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งครับกรณีที่นักเรียนชั้นม.2 ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตในห้องน้ำของวัดขณะที่ไปเข้าค่ายคุณธรรมนะครับทางพ่อของเด็กที่เสียชีวิตบอกว่าอยากจะเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับสถานศึกษาตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ก่อนที่จะนำเด็กไปทำกิจกรรมนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะครับพบว่าไฟรั่วเนี่ยมันเกิดจากจุดที่ติดตั้งปลั๊ก3ทางครับพนักงานสอบสวนสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่เข้าไปตรวจสอบบริเวณห้องน้ำและโรงอาบน้ำของวัดควนลังซึ่งห้องน้ำเนี่ยมันจะตั้งอยู่ในป่าห่างออกจากตัววัดเล็กน้อยนะครับเป็นจุดที่เกิดเหตุเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อายุ14ปีถูกไฟดูดเสียชีวิต1คนและยังมีเพื่อนได้รับบาดเจ็บอีก8คนระหว่างเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมครับจากการเข้าไปตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่าที่เกิดเหตุมีการติดตั้งปลั๊ก3ตาที่เสาเหล็กพร้อมกับพาดสายไฟแล้วเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้ยืนยันได้ว่าไฟฟ้ามันรั่วจากจุดดังกล่าวนี้แหละครับส่วนปลั๊กที่เสียบไว้ยังพบว่ามันเป็นปลั๊กเก่าอีกด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ยังพบว่าจุดดังกล่าวเนี่ยกำลังมีการซ่อมแซมหลังคาอยู่ด้วยจึงได้มีการเรียกช่างเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมทางช่างยืนยันว่าตนเองไม่เคยถูกไฟดูดพร้อมกับบอกว่าไม่ได้เป็นคนที่นำปลั๊ก3ตา3ทางมาติดตั้งจุดดังกล่าวตนเองมีหน้าที่มามุงหลังคาเพียงอย่างเดียวครับ
2: มุงคือมุงอย่างเดียว
3: ครับ
2: ไม่ใช่เดียวเดินใต้ไฟได
3: ้ไม่ได้ทำงานใต้ไฟครับก็เสียบปลั๊กตรงนี้ตรงนั้นมีปลั๊ก
4: คือเล่นงานเป็นหักเสียบปลั๊กอย่างเดียว
3: ครับ
4: เดินไฟจะได้ไม่ได้เดิน
3: ครับ
0: ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ประเมินนะคะว่าสาเหตุที่ช่างทำหลังคาไม่ถูกไฟดูดเนี่ยเนื่องจากว่าตัวของช่างเขาไม่เปียกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ได้เข้ามาอาบน้ำเหมือนกรณีของเด็กๆนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ติดตามตัวคนที่ติดตั้งปลั๊ก3ทางดังกล่าวเพื่อมาสอบถามแล้วก็ติดตามในเรื่องนี้ทางด้านของนายสาริจริตงามรองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทยาก็เล่าว่าตนเองเนี่ยเป็นครูที่นำนักเรียนมาอาบน้ำที่จุดเกิดเหตุโดยนักเรียนมาด้วยกัน10คนขณะเกิดเหตุช่วงเวลา 5:00 นค่ะนักเรียนคนนึงก็ล้มลงตอนแรกเข้าใจว่ามีการทะเลาะวิวาทชกต่อยกันแต่ไม่กี่วินาทีได้ยินเสียงเด็กเนี่ยตะโกนบอกว่าโดนไฟช็อตจึงวิ่งเข้าไปแล้วก็ไล่เด็กๆออกมาค่ะแล้วก็ใช้ผ้าขาวม้าคล้องเด็กที่ได้รับบาดเจ็บออกมาได้2คนค่ะ
5: นักเรียนล้มลงคนหนึ่งผมเข้าใจว่ามันน่าจะชกต่อยกันไหมคนล้มคือคนเสียทีนี้ภายในประมาณไม่กี่นาไม่ประมาณไม่กี่วินาทีเด็กบอกว่าโดนไฟช็อตผมก็วิ่งผ่าเข้าไปเลยวิ่งสวนเด็กออกไปเด็กออกมาหมดแล้วก็ผ้ากาม้าคล้องเด็กคนที่เขาบาดเจ็บอ่ะเอาผ้ากาม้าคล้องเขาแล้วก็เอาลงมาแล้วก็อีกคนนึงก็ดึงเขาออกมาก็โอเคไม่มีกระแสไฟแล้วทีนี้ก็เรียกนักเรียนมาช่วยกันหามหน่อยแล้วก็โทรหาผู้บริหารว่าเอารถมาสแตนบายเลยภายใน3นาที5นาทีรถมาถึง
0: คำถามที่ตามมาส่วนใหญ่คุณผู้ชมที่ติดตามก็คือสถานที่เนี่ยยังก่อสร้างไม่เสร็จและอยู่ระหว่างการดำเนินการทำไมถึงให้เด็กมาใช้งานแล้วนะคะรวมถึงความปลอดภัยของเด็กๆแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปที่วัดสำโรงอำเภอทุ่งสงค่ะเมื่อวานนี้มีพิธีรดน้ำศพเด็กที่เสียชีวิตนะคะพ่อของเด็กเนี่ยก็เล่าว่าน้องที่เสียชีวิตเป็นลูกชายคนโตค่ะปกติน้องนิสัยเรียบร้อยนะคะเลิกเรียนมาแล้วก็มาช่วยคุณย่าขายของที่ร้านน้ำชาน้องฝันค่ะว่าอยากจะเป็นโฟร์แมนเพราะว่าชอบงานก่อสร้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้คุณพ่อบอกว่าฝากเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับสถานศึกษาต่างๆถ้าเป็นไปได้ควรจะตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยของสถานที่ก่อนที่จะนำเด็กไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียนจะได้ไม่ต้องเจอกับความสูญเสียเหมือนกับตัวเองค่ะ
6: ผมอยากฝากไว้ถ้าอยากจะให้เด็กไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องดูแลความพร้อมของสถานที่ครับเพื่อป้องกันไม่ให้จะเกิดเหตุแบบนี้ครับรู้ว่าไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่าพอมันเกิดไปแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับไม่มีใครผู้ปกครองคนไหนรับได้หรอกครับพี่ผมเลี้ยงลูกมากว่าจะโตขนาดนี้ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะ
1: สำหรับนักเรียนที่เสียชีวิตก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมนี้นะครับส่วนนักเรียนคนอื่นๆที่ได้รับบาดเจ็บอีก8คนล่าสุดนักข่าวแจ้งว่าคือสามารถกลับบ้านได้ทั้งหมดแล้วนะครับส่วนในด้านทางคดีทางพันตำรวจเอกพงพิชานชยานนท์พิริยะท่านผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่บอกว่าตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับใครนะครับตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแต่ถ้าหากใครมีความผิดอย่างเช่นข้อหาประมาทอันนี้ก็คงจะต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายด้วยนะครับก็นำเสนอให้คุณผู้ชมดูเป็นอุทาหรณ์อีกข่าวหนึ่งเรื่องของไฟฟ้านะครับแล้วก็คุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตกันในไลฟ์หลายคนโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่นะครับที่อาจจะไม่มีความปลอดภัยด้วยครับ
0: แน่นอนนะคะอย่างที่คุณพ่อบอกว่าจริงๆเนี่ยก็กว่าจะเลี้ยงลูกขึ้นมาได้โตขนาดนี้นะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็นำมาซึ่งความเสียใจแล้วก็หลังจากนี้อาจจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านเลยไปแบบที่ไม่มีการปรับแก้ไม่มีการถอดบทเรียนน่าจะเป็นไปไม่ได้มาดูอีกหนึ่งคดีค่ะคุณผู้ชมการเสียชีวิตของเด็กหญิงอายุ12ปีที่ถูกพบในป่าท้ายหมู่บ้านในอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเหตุการณ์นี้เนี่ยเราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะหลังจากที่แพทย์ระบุว่าพบร่องรอยการถูกทำร้ายแล้วก็การล่วงละเมิดจริงๆเดิมทีเนี่ยค่ะผลการตรวจ DNA ควรจะต้องออกมาเมื่อวานนี้เพื่อที่จะระบุตัวบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาที่ชัดเจนมากที่สุดแต่ว่าจนถึงตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดนะคะตอนนี้จึงยังคงมีผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือน้าเขยที่รับสารภาพกึ่งหนึ่งแล้ววันนี้ก็มีการคาดว่าตำรวจจะมีการขอศาลออกหมายจับค่ะร่างของเด็กหญิงอายุ12ปีที่เสียชีวิตที่ป่าท้ายหมู่บ้านที่บ้านบึงเคงหมู่ที่2ตำบลหนองทุ่มอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะคะซึ่งแพทย์พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดและถูกรัดคอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3วันก่อนเบื้องต้นตำรวจนำตัวผู้ต้องสงสัย 4-6 คนค่ะซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตไปสอบปากคำและตรวจ DNA หนึ่งในนั้นเป็นเยาวชนชายอายุ15ปีนะคะมีศักดิ์เป็นน้าเขยของผู้เสียชีวิตซึ่งจนถึงตอนนี้ยังให้การภาคเศษผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬเปิดเผยว่าตำรวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบเพื่อขอสารออกหมายจับบุคคลต้องสงสัยเพื่อมาดำเนินคดีค่ะส่วนผลการตรวจร่างกายผู้เสียชีวิตยังไม่ออกมาแต่ชัดเจนนะคะว่ามีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดค่ะล่าสุดตำรวจนำตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยไปตรวจ DNA ทั้งหมด6คนและมีการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นเดียวกันคาดว่าผู้ก่อเหตุจะมีเพียงคนเดียวค่ะแต่ตอนนี้ตัวบุคคลที่เป็นคนต้องสงสัยเนี่ยรับสารภาพเพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้นส่วนปมการก่อเหตุตำรวจเขาคาดการนะคะว่าน่าจะมาจากอารมณ์ชั่ววูบค่ะ
7: ถ้าให้เราพลาดประเด็นไปน่าจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบคือคนอาจจะคุ้นเคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วพวกเราครับผู้ชายเป็นเด็กด้วยถ้าไม่อารมณ์ชั่ววูบคงจะไม่เกิดขึ้นครับและเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคงจะคิดว่าผู้ตายรู้ตัวรู้อะไรจะต้องมีการถูกจับกุมแน่กันเลยได้ รุนแรงจนถึงเสียชีวิต
0: ขณะที่ญาติญาติตลอดจนผู้นำชุมชนเพื่อนบ้านและหน่วยงานกู้ภัยเนี่ยนะคะก็ช่วยกันเคลื่อนร่างผู้เสียชีวิตออกจากบ้านค่ะ

0: แล้วก็มุ่งหน้าไปที่วัดบึงเค็งสามัคคีนะคะเพื่อที่จะประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากที่ได้นำร่างไปชันสูตรที่โรงพยาบาลที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะมาดูความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะเมื่อวานนี้ประเด็นใหญ่ก็คือกรณีที่ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขามีการเปิดหลักฐานปฏิบัติการยัดชื่อคนที่สอบผ่านใส่ในไฟล์ค่ะก่อนที่จะมีการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกมาเป็น PDF เพื่อที่จะประกาศผลสอบก่อนจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการให้ทีมงานตามเก็บงานแล้วก็มีการแก้ไฟล์กระดาษคำตอบเพื่อให้คะแนนเนี่ยตรงกับที่ประกาศออกมานะคะ
1: ครับแต่ประเด็นสำคัญณเวลานี้ที่ต้องติดตามกันก็คือชื่อคนที่สร้างไฟล์ที่มันปรากฏภาษาอังกฤษ BURANEE เอ๊ะคุณผู้ชมอ่านว่าอะไรชื่อนี้แล้วปรากฏว่ามีข้อมูลที่พบว่าชื่อนี้เป็นชื่อของผอ.กองคนหนึ่งในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับที่รับผิดชอบเรื่องของการสรรหาบุคคลด้วยซึ่งในเบื้องต้นนะครับมีรายงานว่าเจ้าตัวก็ชี้แจงผ่านทางต้นสังกัดว่ามสว.เป็นคนจัดทำไฟล์แต่ว่าใช้แอคเคาท์ของตัวเองครับค่อยๆไล่กันไปนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้นี่เป็นข้อมูลใหม่ที่ต้องบอกว่าทางเพจนี้ออกมาเปิดเผยเพจ Facebook ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยมีการเปิดไฟล์เอกสารรายชื่อการประกาศผลสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ผ่านการตรวจสอบ Meta Data ครับจากภาพนี้คุณผู้ชมจะเห็นเอกสารเป็นไฟล์ Excel นะฮะถ้าดูช่องที่เขียนว่าผู้สร้าง1 2 3ช่องที่3จากซ้ายมือนี่ผู้สร้างจะปรากฏชื่อเป็นภาษาอังกฤษคุณผู้ชมเห็นไหม BURANEE แล้วก็ไม่แน่ใจว่าข้างหลังน่าจะเป็นนามสกุลนะฮะผู้สร้างเนี่ยมีชื่อเดียวกันก็คือบูรานีครับจากนั้นไฟล์นี้ถูกส่งออกก็คือเอ็กซ์พอร์ตมาเป็น PDF ในวันเดียวกันซึ่งมันยืนยันได้ว่าไม่มีการแก้ไขเลยนะครับหลักฐานนี้มันทำให้เห็นว่าถ้ามีการยัดรายชื่อเข้าไปจะถูกทำเสร็จสิ้นตั้งแต่ไฟล์ต้นฉบับก็คือไฟล์ Excel ที่มันจะเป็นไฟล์ XLSX นะครับก่อนที่จะมาเป็น PDF ด้วยซ้ำคุณผู้ชมซึ่งประเด็นนี้ก็ทำให้สามารถตัดข้ออ้างในเรื่องของหน่วยงานปลายทางนำไฟล์ไปแก้เองออกไปได้ทันทีหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะแน่นอนหลายคนก็เลยบอกว่าพอมีไฟล์ต้นฉบับเรื่องของการใส่ชื่อและคะแนนเข้าไปตั้งแต่ต้นจากนั้นก็จะมีการนำรายชื่อนี้ล่ะค่ะไปประกาศผลสอบซึ่งแสดงว่ามีการล็อกรายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการแล้วจากนั้นทีมงานหลังบ้านค่ะคุณผู้ชมจะทำหน้าที่ในการตามเก็บงานทำการศัลยกรรมไฟล์ภาพกระดาษคำตอบย้อนหลังเพื่อให้คะแนนในกระดาษคำตอบเนี่ยตรงกับคะแนนที่ประกาศออกมาดังนั้นถ้ามองกันอย่างนี้นะคะจุดเริ่มต้นของการทุจริตครั้งนี้ก็คือชื่อคนที่สร้างไฟล์เป็นจุดเริ่มต้นที่ใส่ชื่อคนที่สอบผ่านก็คือชื่อของคนที่ชื่อบุรณีตอนนี้ชื่อของบุรณีก็เลยเป็นหัวใจสำคัญของคดีนี้มีรายงานนะคะว่าผู้สื่อข่าวเขาก็ลองไปเสิร์ชชื่อของบุรณีเนี่ยค่ะใน Google ในเว็บไซต์ทั่วไปเขาบอกว่าปรากฏชื่อเป็นผอ.ของกลุ่มงานกลุ่มหนึ่งในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการคัดเลือกและสรรหาบุคคลอีกด้วยค่ะ
1: ครับทางด้านของนายธนนท์พันพีพาทนะครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านชี้แจงว่าได้โทรไปสอบถามเรื่องนี้กับทางด้านบุรณีแล้วเจ้าตัวก็ชี้แจงว่าไฟล์ดังกล่าวทางมสว.เป็นผู้สร้างโดยใช้ชื่อบุรณีเป็นผู้สร้างครับก่อนจะส่งมาให้ทางสถ.เพื่อประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านแต่หลังจากนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับโดยสอบถามไปทางมสว.ว่าทำไมจึงใช้ชื่อบุรณีไปสร้างไฟล์เพราะว่าตาม TOR ผู้รับจ้างก็คือมสว.เป็นผู้นำเสนอต่อสถ.แต่ตรงนี้ก็มีชาวเน็ตที่ไปคอมเมนต์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามสว.สมมุตินะครับมสว.เป็นคนสร้างไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วการที่มันมีชื่อบูรณีปรากฏอยู่หมายความว่าก็ต้องมีการล็อกอินหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์มีแอคเคาท์ของบูรณีไปปรากฏอยู่ที่นั่นแล้วเขาไปใช้คอมที่ไหนคอมที่มสว.แต่มีล็อกอินชื่อนี้เหรอ

0: แล้วทำไมถึงไม่ใช้ชื่อล็อกอินเป็นคนที่มสว.เพื่อให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการและการตรวจสอบมันก็จะเกิดความชัดเจนแต่พอใช้เจ้าหน้าที่ของสท.แล้วว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ที่เข้าไปเริ่มการสร้างฝ่ายก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยว่าแล้วตกลงชื่อต้นทาง มาจากทางมสว.หรือว่ามาจากทางสท.กันแน
1: ่เออนี่ก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตเอ๊ะหรืออีกทางหนึ่งเจ้าหน้าที่มสว.มาใช้ล็อกอินมาที่สท.แล้วใช้ล็อกอินบูรณีในการทำไฟล์เอ๊ะแต่ก็มีคำถามอีกว่าแล้วมสว.จะมาที่สท.ทำไมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยเอาไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมที่เดี๋ยวรอการชี้แจงหลังจากนี้ต่อไปข้อมูลจากเพจ Strong สอดคล้องกับข้อมูลของตำรวจสอบสวนกลางนะครับที่มีการเปิดเผยรูปแบบการแก้คะแนนข้อสอบขบวนการทุจริตก็จะเอาผลคะแนนการสอบตัวจริงเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับมาคัดลอกเป็นสำเนามาที่บ้านที่นนทบุรีจำได้ไหมครับตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับจากนั้นก็จะเอามาเปรียบเทียบกับใบเฉลยเพื่อที่จะดูคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็จะใช้ปากกาสีแดงทำสัญลักษณ์เอาไว้นะครับขีดลงไปในช่องคำตอบที่ถูกต้องเพื่อทำเป็นสัญลักษณ์แล้วก็นำไปแก้ไขในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราใช้คำนี้นะคุณผู้ชมหลายคนแบบบอกโอ้โหมันเป็นโปรแกรมอะไรอ่ะซับซ้อนมากเลยหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เท่าที่ได้รับข้อมูลมาเบื้องต้นน่าจะเป็นโปรแกรมเพ้น
0: ก็คือแค่ติ๊กสีแดงเข้าไปเพื่อที่จะบอกว่าอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ถ้าจะแก้คะแนนก็จะต้องแก้ให้ตรงกับคำตอบที่ถูกต้องก็คือป้ายสีแดงที่โปรแกรมเพ้นเขาเพ้นลงไป
1: ไม่ได้แบบมีโปรแกรมที่สร้างมาเฉพาะ
0: AI หรือเปล่า
1: บางคนตั้งข้อสังเกตเป็น AI หรือเปล่าไม่เลยครับโปรแกรมเพ้นธรรมดานี่แหละนะครับเพื่อให้คะแนนผ่านเกณฑ์ก่อนที่จะมีการสแกนสำนวนที่แก้สำเนาที่แก้แล้วก็กลับไปในระบบนะครับ
0: ใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยก็คือถึงขั้นของการแก้เพื่อที่จะนำคะแนนที่ถูกต้องในใบคำตอบเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในระบบแล้วและถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ตามภาพที่เราเห็นในวันที่ตำรวจไปค้นบ้านที่นนทบุรีเนี่ยเขาไปพบพนักงานราชการกำลังแก้ไขข้อมูลอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ประมาณ10กว่าคนนอกจากนี้ตำรวจและปปช.ก็ยังให้ข้อมูลตรงกันด้วยนะคะว่าแน่นอนผู้ที่เกี่ยวข้องหลักเนี่ยที่เราพูดถึงตั้งแต่วันแรกคือนายพิชิตซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่ถูกใช้เป็นสถานที่ในการแก้ไขข้อมูลแล้วนายพิชิตเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งผู้ประสานงานกับนายหน้าหรือว่าติวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการซื้อขายตำแหน่งด้วยแต่วันนี้ตำรวจเปิดอีกหนึ่งชื่อค่ะที่คาดว่าอยู่ในเครือข่ายนี้ด้วยชื่อว่านายฉัตรพิสุทธิ์นายฉัตรพิสุทธิ์เนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลคนที่จะเข้ามารับจ้างแก้ไขข้อมูลที่บริษัทในจังหวัดนนทบุรีโดยจ่ายเงินให้กับคนทั้ง10คนเป็นค่าจ้างมีเส้นเงินโอนรับจากชื่อของนายพิชิตแต่ว่าวันที่บุกค้นเนี่ยค่ะนายฉัตรพิสุทธิ์พบว่าอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยแต่ก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เจ้าหน้าที่ที่เขานั่งแก้ไขข้อมูลอยู่เขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้จ้างมา
1: ครับ
0: เพื่อนชวนให้มาช่วยงานเฉยๆก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางเข้ามาช่วยงานเพื่อนที่บ้านที่นนทบุรีเท่านั้นนอกจากนี้ตำรวจยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าไปตรวจสอบเชิงลึกเนี่ยไปพบว่าผู้ที่เข้าสอบยอมจ่ายเงินให้กับเครือข่ายทุจริตนี้สูงถึง 9,000 คนค่ะคุณผู้ชมมีการเรียกเก็บเงินตั้งแต่ 300,000 ถึง 900,000 บาทต่อรายดังนั้นทำให้คำนวณดูแล้วมีเงินหมุนเวียนในขบวนนี้กว่า 4,000 ล้านบาทและคาดว่าน่าจะทำกันมากว่า2ปีดูจากเส้นเงินเนี่ยไปเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นๆตั้งแต่ปี2567ค่ะ
1: คุณผู้ชมคือเราเล่ามาถึงวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่เราพอจะได้แล้วมันเป็นข้อสรุปใหม่ก็คือจากเดิมที่เราเข้าใจว่าการทุจริตครั้งนี้ก็คือลักษณะเนี่ยมีการไปเปลี่ยนคำตอบเพื่อให้ได้คะแนนตามที่จะต้องผ่านเกณฑ์หรือว่าสอบผ่านหรือว่าสอบอาจจะต้องได้คะแนนเยอะๆเพื่อที่จะติดในอันดับที่จะต้องมีการประกาศออกมากลายเป็นว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงหมายความว่ามันมีการแก้ไขชื่อตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นที่ว่าใครจะผ่านตั้งแต่ต้นตั้งแต่ไฟล์แล้วอ่ะแต่เพียงการมาแก้กระดาษคำตอบเนี่ยเหมือนเป็นการเก็บงานเท่านั้นเองหรือไม่นะฮะคุณผู้ชมทีนี้ครับทางด้านของนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ท่านบอกว่าเตรียมประสานปปง.เพื่อตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อสอบเส้นเงินแล้วก็ไต่สวนข้อเท็จจริงคู่ขนานกันไปเพื่อให้ได้พยานหลักฐานปมการทุจริตให้เร็วที่สุดด้วยนะครับทางศาสตราจารย์ชลวิทย์เจียนจิตอธิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับทางเพจ CSI LA และผู้ที่แสดงความเห็นให้ข้อความเป็นเท็จและเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยในข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หลังเพจดังกล่าวมีการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาที่พูดถึงการเรียกรับผลประโยชน์แล้วมีเพจหรือกลุ่มบุคคลเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นความจริงและเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะเสื่อมเสียทั้งชื่อเสียงส่วนตัวแล้วก็เกียรติภูมิของทางมหาวิทยาลัยครับ
2: ผมคิดว่าเป็นความโหดร้ายมากนะครับที่ไปตกแต่งคลิปแล้วก็เป็นการพูดเชื่อมโยงและเอ่ยชื่อตำแหน่งสำคัญและสมเกียรตินี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนว่ากรุณาให้ความเป็นธรรมที่มันรุนแรงมากแล้วก็มันเป็นผลเสียต่อผมโดยส่วนตัวแล้วก็ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมซึ่งมีเกียรติภูมิมา77 ปีนะครับมหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยแห่งการซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะครับนี่ก็เลยต้องขออนุญาตมาใช้กฎหมายอาญาบ้านเมืองในการดำเนินคดีต่อไป
1: สำหรับศาสตราจารย์ชลวิทย์รับตำแหน่งอธิการบดีมสว.ช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี2568ครับและช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี2568มสว.ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการจัดการสอบตามสัญญากับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ที่ผ่านการคัดเลือกตาม TOR ในเดือนเดียวกันขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ให้ผู้แทนฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2บังคับการปราบปรามดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารผลสอบออกมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการแจ้งความในครั้งนี้ก็เป็นการเอาผิดในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา322ฐานเปิดผนึกหรือเอาจดหมายหรือเอกสารใดๆซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไปเปิดเผยซึ่งสร้างความเสียหายต่อทางราชการนะครับส่วนความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพนักงานสอบสวนกรมครับการปราบปรามก็เตรียมประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลซึ่งก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่มสว.สถ.โรงพิมพ์ข้อสอบในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็กลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขคะแนนสอบรวมถึงพิจารณาเรียกผู้เสียหายเข้ามาให้ข้อมูลด้วยครับทางด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านบอกว่าคดีนี้ยังจะต้องประสานขอหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ปปช.ที่ตรวจยึดไว้อย่างเช่นกระดาษคำตอบเอามาตรวจสอบกับทางผู้เชี่ยวชาญหาผู้ร่วมกระทำผิดด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.เดินทางไปให้ข้อมูลเพิ่มกับตำรวจแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการให้รายละเอียดใดๆกับทางผู้สื่อข่าวนะครับปัญหาการทุจริตโกงข้อสอบท้องถิ่นเมื่อตรวจสอบในหลายพื้นที่กลับไปพบข้อมูลที่น่าสงสัยนะครับทั้งในหน้าแล้วก็ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยที่จังหวัดสตูลทางศาลก็อนุมัติหมายจับอดีตนายกอบต.นะครับที่อำเภอควนกาหลงฐานช่อโกงจากการเรียกรับเงินสอบบรรจุข้าราชการนะครับ
0: ไม่เท่านั้นค่ะที่เพชรบูรณ์พื้นที่นี้น่าจะเป็นพื้นที่ใหญ่ที่หลายคนจับตานะคะก็ถูกตรวจสอบเช่นเดียวกันเพราะว่าที่นั่นมีข้าราชการท้องถิ่นที่เพิ่งได้รับการบรรจุ5 คนปรากฏว่าพอไปตรวจสอบนามสกุลเขาเหมือนกับข้าราชการแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นค่ะก็เลยถูกตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเรื่องของการสอบผ่านแล้วก็ได้มาบรรจุเป็นข้าราชการมีความโปร่งใสถูกต้องหรือไม่ค่ะบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ถูกประกาศเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกพบรายชื่อค่ะที่เขาบอกว่าชื่อนี้มีความผิดปกติและเข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ40 คนส่วนใหญ่ได้รับการบรรจุข้าราชการกระจายไปอยู่ในจังหวัดต่างยกตัวอย่างค่ะคุณผู้ชมเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่มีความเชื่อมโยงกับชื่อของนายพิชิตชื่อนายพิชิตมาอีกแล้วเพราะว่านายพิชิตเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านที่ไปแก้ไขกระดาษคำตอบที่นนทบุรีคุณผู้ชมน่าจะจำได้ดีนายพิชิตเนี่ยเขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณแต่ว่ายื่นลาออกไปแล้วนะคะและพี่ชายตัวของนายพิชิตเนี่ยเป็นพี่ชายของนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีอีกด้วยทีนี้พอไปดูในรายชื่อของผู้ที่สอบผ่านแล้วก็ได้รับการบรรจุเป็นราชการที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ก็พบว่ามี5รายชื่อค่ะที่ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องนามสกุลก็คือ4คนที่

0: ขับผ่านเนี่ยมีนามสกุลเหมือนกันกับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ส่วนอีกหนึ่งคนนามสกุลเหมือนกับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีค่ะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยตอนนี้คุณผู้ชมต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะคะต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบเขาว่าจริงๆแล้วมีความเกี่ยวข้องหรือว่าสอบได้ในช่วงนี้จริงๆขณะที่คณะกรรมการที่ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แต่งตั้งขึ้นมามีหนังสือเรียกให้กลุ่มคนที่สอบผ่านสอบการคัดเลือกประมาณ40คนเนี่ยค่ะเข้าให้ปากคำที่ศาลากลางจังหวัดนะคะตั้งแต่วันที่29มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อที่จะหาข้อมูลความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้หรือไม่ค่ะ
1: ส่วนอีกประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตครับกรณีบัญชีผู้สอบแข่งขันท้องถิ่นภาคเหนือเขต2ศูนย์สอบพิษณุโลกไปพบผู้สอบได้อันดับ1จำนวน3ตำแหน่งที่ใช้นามสกุลเดียวกันเลยครับก็คือนักทรัพยากรบุคคลนักนิติกรและนักวิชาการตรวจสอบภายในไทย PBS ได้ข้อมูลว่าทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดพิจิตรครับและพอตรวจสอบ1ในรายชื่อที่บรรจุเป็นข้าราชการที่สำนักงานเทศบาลตำบล3งามจึงติดต่อสอบถามกับทางผู้บริหารทราบว่าบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 2-3 เดือนแล้วแต่หลังมีชื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ทำให้เกิดความเครียดจึงขอลาหยุดซึ่งทางเทศบาลยืนยันนะครับว่าพร้อมจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
0: และสืบเนื่องจากการตรวจค้นบ้านพักของนายพิชิตที่จังหวัดนนทบุรีค่ะก็ถูกเชื่อมโยงไปกับคดีการทุจริตการสอบบรรจุท้องถิ่นนะคะล่าสุดนายวรพจน์พวงแย้มนายกเทศมนตรีนครบางเลนออกมาชี้แจงค่ะว่าตัวเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะคะแล้วก็ไม่เคยทราบว่ามีการตกแต่งผลสอบในพื้นที่ยืนยันว่าที่ผ่านมาเทศบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบการแข่งขันและจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ยังไม่พบข้าราชการในสังกัดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะสำหรับกระแสข่าวที่อ้างถึงการเปิดสถาบันติวสอบหรือว่าการจัดติวเตอร์ในพื้นที่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะแต่ว่ายืนยันว่าพร้อมให้การสนับสนุนการตรวจสอบอย่างเต็มที่ค่ะ
2: รู้เรื่องหรือไม่มีการใครมาบอกแจ้งข่าวอะไรหรือว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมรู้ก็รู้กับพอกับนักข่าวเนี่ยครับเป็นข่าวแล้วผมถึงรู้นะครับจริงๆแล้วนะครับแต่รอบนี้ทางเทศบาลผมเนี่ยไม่มีพนักงานหรือข้าราชการชุดใหม่มาลงเลยนะครับไม่มีปกติครับ
3: ที
2: ่
3: บอกว่าทางท
2: ่
3: านผู้ว่าราชการของเราได้สั่งการให้ทางเขตสั่งการนะว่าให้ทางเทศบาลไหนเทศบาลตรวจสอบ
2: ใช่ครับเขามีเป็นหนังสือให้รายงานขึ้นไปว่าแต่ละที่เนี่ยมีพนักงานหรือมีอะไรใครรู้เรื่องไหมนะครับทางบางเลนก็ตอบเข้าไปแล้วว่าไม่มีรู้เรื่องไม่มีนะครับไม่มีพนักงานที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับตรงนี้
1: ไปดูที่พัทลุงกันหน่อยนะครับที่พัทลุงศาลจังหวัดพัทลุงก็อนุมัติหมายจับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอควนกาหลงครับในความผิดฐานช่อโกงหลังพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาถูกผู้เสียหายร้องเรียนว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับสิทธิ์ในการสอบหรือได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแลกกับค่าตอบแทนจำนวนหนึ่งซึ่งหลังอนุมัติหมายจับแล้วตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการติดตามตัวอดีตนายกอบต.รายนี้มาดำเนินคดีพร้อมทั้งขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมล่าสุดครับทุกอำเภอในจังหวัดสตูลได้เปิดรับเรื่องร้องทุกข์การสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านปรากฏว่าล่าสุดนะครับคุณผู้ชมมีผู้ร้องเรียนแล้ว11คนแต่ก็มีการถอนคำร้องออกไป5คนด้วยครับ
0: ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดค่ะคุณผู้ชมมีรายงานเหมือนกันนะคะที่พัทลุงบอกว่ามีรายงานว่าการจ่ายเงินเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมีมานานแล้วอันนี้เขาบอกที่พัทลุงนะเขามีคนให้ข้อมูลมาบอกว่าก่อนจะมีการสอบเนี่ยเขาจะต้องจ่ายเงินให้กับนายหน้ารวมเกือบ 600,000 บาทค่ะรอบแรกจ่ายก่อน 50,000 คล้ายกับว่าเป็นค่าจองสิทธิ์อ่ะเป็นค่าสมัครประมาณนั้นนะคะจากนั้นเขาก็จะมีการจัดการประชุมอบรมชี้แจงขั้นตอนและตำแหน่งที่จะให้เข้ามาสมัครเมื่อมีการสอบข้อเขียนจ่ายเงินอีก 250,000 บาททีนี้พอผ่านข้อเขียนแล้วต้องสอบครั้งถัดไปจ่ายอีกค่ะคุณผู้ชมอีก 250,000 บาทจนกระทั่งได้รับบรรจุอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับครอบครัวที่ตัวเองต้องการจ่ายอีก 1,200,000 บาทแต่เขาบอกว่าข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่มีการจัดสอบในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะไม่ใช่การสอบการแข่งขันรอบนี้ค่ะ

คุณผู้ชมคะเรียกว่าการเปิดข้อมูลใหม่ๆเนี่ยออกมาเรื่อยๆแบบรายวันกันเลยนะคะล่าสุดก็มีคลิปเสียงจากเพจ CSI LA ที่มีการโพสต์คลิปออกมาและในบทสนทนาเนี่ยเขามีการพาดพิงตัวละคร

0: ไปถามนายกเนี่ยครับคุณผู้ชมนายกก็ตอบแบบนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีที่เพจ CSI LA ปล่อยคลิปเสียงที่อ้างถึงภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการสอบบรรจุท้องถิ่นว่าเพ้อเจ้อไปเรื่อยพร้อมกับมองว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเนื่องจากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกเรื่องโดยไม่ละเว้นตรงไหนโกงก็สับให้เละทุกอย่างเดินหน้าไปแล้วแต่ก็ต้องแยกแยะให้เป็นว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องที่มีสาระหรือไม่มีสาระโดยไม่ควรให้ค่ากับเรื่องที่ไม่มีสาระขณะนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งความในฐานะผู้เสียหายแล้วส่วนจะกำชับถึงการสอบอื่นๆหรือไม่เพราะมีการเชื่อมโยงไปถึงการสอบในอำเภอนายกบอกว่าไม่ได้สอบโรงเรียนในอำเภอนานแล้วขอให้เอาคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมาถามดีกว่าครับ
1: หลายๆอย่างพุ่งตรงไปที่ท่านปลัดนะคะท่านอะไรดำเนินการเลยไหมคะถูกเรื่อง
2: ข้อหามันลอยๆอ่ะมันจะไปให้ค่า
3: แล้วไม่ต้องถามแล้ว
2: จะไม่มีจะไปให้ค่าคนนี
3: ้สามีบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยว
4: แล้วตอนนี้กระแสที่ออกมาเหมือนจะโดนถูกสกัดหรือเปล่าคะ
1: ท่านนายกหลายอย่างพุ่งตรงไปที่ท่านปลัดนะคะ
0: คุณผู้ชมระหว่างที่นายอนุทินพร้อมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางออกจากกระทรวงมหาดไทยผู้สื่อข่าวก็สอบถามทางปลัดมหาดไทยถึงคลิปเสียงที่พาดพิงภรรยาครับทำให้นายอันสิทธิ์ยกมือรับไหว้สื่อมวลชนแล้วก็กล่าวสั้นๆว่าตอบเหมือนท่านนายกและอะไรที่ไม่ใช่ความจริงก็ไม่รู้จะชี้แจงเรื่องอะไรเป็นการกล่าวหามันลอยๆจะไปให้ค่าทำไมและประวัติก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วบางช่วงเนี่ยถึงขั้นว่ามีเสียงนายกแบบพูดมาเขาเรียกว่าเป็นแบ็คกราวด์ด้วยนะ
5: ค่ะ
0: ลองไปฟังกันดูช่วงนี้ฮะ
1: ท่านประหลัดค่ะพอดีว่าอยากให้ชี้แจงกรณีคลิปเสียงได้ไหมคะ
6: นิดเดียวครับ
1: นิดเดียว
6: ก็อะไรที่ไม่เป็นความจริงเราก็ไม่รู้จะให้ชี้แจงเรื่องอะไร
1: แสดงว่ายืนยันว่าภรรยาของท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
6: ท่านประวัติคนเราเนี่ยมันสืบด้านสบายอยู่แล้วท่านลองไปสืบดูแล้วคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยเขาเอามาจากไหนท่านก็ลองไปถามเขา
1: แบบนี้ปกป้องตัวเองด้วยการจะ
6: ฟ้อง
1: การอะไรต่อไหมคะท่านเพราะข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรงนะคะ
6: คนเก่าหามันลอยๆอ่ะมันจะไปให้ค่า
3: แล้วไม่ต้องถามแล้วมันไม่มี
2: จะไปให้ค่า
6: ไม่มีข้อเท็จจริง
3: บอกว่าภรรยาไม่เกี่ยว
4: แล้วตอนนี้กระแสที่ออก
0: นี่ผมก็เมื่อกี้บอกว่าเป็นการแบบพูดเป็นเสียงแบ็คกราวด์ขึ้นมาแต่ในบทที่เขาเขียนมาเลยบอกว่าขณะที่ถามเนี่ยนายอนุทินกล่าวแทรกขึ้นมาเลยว่าพอแล้วไม่ต้องถามแล้วนะครับก็สามีบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยวในผู้สื่อข่าวก็เลยหันไปสอบถามนายกนะครับว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้พุ่งเป้าไปที่ปลัดจะดำเนินการอย่างไรนายกก็บอกว่าคิดก่อนถาม
5: เขาพูดแบบนี้นักข่าวน่าจะถอยแต่นักข่าวเราไม่ถอยค่ะเขาต้องตามกันต่อนายกมีภารกิจที่ไหนก็ต้องตามกันต่อจริงๆแล้วเมื่อวานนี้อะค่ะช่วงบ่ายคุณอนุทินมีภารกิจนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแต่ปรากฏว่าแจ้งยกเลิกสื่อหลายสำนักบอกเทนายกเทการประชุมนี้แล้วไปภารกิจอีกหนึ่งภารกิจก็คือที่นี่ค่ะคุณผู้ชมไปเดินชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ที่เมืองทองธานีร่วมกับนายอันสิทธ์นะคะก็เข้าไปทักทายนายชวรัตน์นางทัศนีชาญวีรกูลก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมาเที่ยวชมงานโอท็อปด้วยค่ะทีนี้อย่างที่บอกผู้สื่อข่าวไม่ถอยค่ะตามไปอีกรอบไปเมืองทองก็ต้องตามไปผู้สื่อข่าวก็ถามอีกรอบค่ะเรื่องของคลิปเสียงเรื่องการโกงข้อสอบท้องถิ่นที่ถูกปล่อยออกมาต่อเนื่องตกลงนายกเนี่ยจะดำเนินการยังไงคุณอนุทินก็เลยย้ำบอกว่าต้องมีคนทำผิดแน่นอนแล้วตอนนี้พยายามจะเบี่ยงประเด็นซึ่งรัฐบาลก็มีหน้าที่ว่าถ้ามีการกระทำผิดตรงไหนก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดอย่ามองว่าเป็นขบวนการเลื่อยขาเก้าอี้ของใครที่คุณถามว่านักข่าวถามว่าเอ๊ะนี่กำลังมีการเลื่อนขาเก้าอี้ของท่านปลัดมท.หรือเปล่านายกก็มาบอกตอนนี้ล่ะค่ะบอกว่าอย่ามองว่าเป็นขบวนการในการเลื่อยขาเก้าอี้ใครเรื่องการทุจริตการสอบท้องถิ่นก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตอนนี้ไม่จำเป็นหรือจะต้องพิจารณาเรื่องของการโยกย้ายปลัดมหาดไทยเพราะว่าที่ผ่านมา ตัวนายกรัฐมนตรีบอกว่าตัวของคุณอันสิทธิ์ก็เร่งทำงานตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่และมีการสั่งตั้งคณะกรรม

0: การสอบมีการย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและก็ต้องมีการรายงานผลภายใน7วันอีกด้วยค่ะ
1: ทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการหมดแล้วเอาณขณะนี้นะครับเรื่องที่มันเป็นประเด็นทั้งหลายก็ได้รับการตอบสนองแล้วก็ดำเนินการดำเนินคดีหาข้อเท็จจริงนะครับอย่างกรณีไอ้สอบสวนนี่อีก7วันเขาก็ต้องมากลับมารายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมนะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องผมก็กลับจากต่างประเทศพอดีก็กลับมารายงานเข้ามาตู้มแล้วก็จะรู้แล้วเราก็ดำเนินการขั้นต่อไป
2: มาดูทางฝ่ายค้านกันบ้างนะครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าประหลาดใจกับท่าทีที่ค่อนข้างย้อนแย้งของนายกรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะปราบปรามการทุจริตและรู้สึกอับอายกับคะแนนความโปร่งใสของประเทศไทยที่ตกต่ำสุดในรอบ10กว่าปีแต่พอมีคลิปเสียงหลักฐานที่อาจจะบ่งบอกได้ว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นกลับบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ไร้สาระและดูเหมือนจะเร่งรีบในการปัดตกและดูแคลนหลักฐานครับ
3: ผมเองก็ค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของนายกเพราะว่าก่อนหน้านี้นายกเคยบอกว่าจะปราบปัญหาการทุจริตบอกว่ารู้สึกอับอายกับคะแนนความโปร่งใสของประเทศเราที่ตกต่ำสุดในรอบ10กว่าปีแต่พอมีคลิปหลักฐานที่อาจจะบ่งบอกได้ว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นกลับไปบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ไร้สาระมันก็เป็นท่าทีที่ค่อนข้างที่จะย้อนแย้งพอสมควรนะครับแล้วถ้าให้วิเคราะห์มากกว่านั้นเนี่ยเราก็เห็นหลายกรณีก่อนหน้านี้ที่บางทีนายกเนี่ยปัดตกหรือว่าดูแคลนหลักฐานบางประการที่ท้ายสุดพิสูจน์แล้วว่ามีมูลอย่างเช่นตอน เรื่องของวิกฤตน้ำมันเราก็เห็นนายกที่ออกมาพูดยืนยันว่าไม่มีไอ้โม่งแต่ท้ายสุดก็มีการเปิดเผยว่ากระบวนการกักตุนนั้นมีอยู่จริง
0: อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ในสังคมกำลังถกเถียงกันนะคะก็คือเรื่องของการขีดเส้นแนวพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่มีข้อถกเถียงกันเยอะมีความเห็นที่แบ่งออกมาเป็น2ฝ่ายด้วยกันฝ่ายหนึ่งก็มองว่ากังวลว่าการกันพื้นที่จากเขตอุทยานแห่งชาติเนี่ยจะเป็นการเปิดทางให้นายทุนเข้าไปรุกป่าแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยืนยันค่ะว่าพื้นที่จำนวนไม่น้อยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นของคนในพื้นที่เป็นชุมชนดั้งเดิมที่เขาอยู่อาศัยทำมาหากินกันก่อนตั้งแต่ประกาศเขตอุทยานแล้วแต่ว่าวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านแล้วก็เชิญทุกคนที่มีความเห็นต่างมาพิจารณาแนวทางแก้ปัญหานี้ร่วมกันแต่คุณจิราพรคะการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เราอาจจะมองในปีนี้หรือปีที่แล้วไม่ได้เราต้องมองย้อนเรียกว่ามหากาพย์ไปอย่างน้อยๆ50ปีเลยนะคะ
4: วันนี้50ปียังมีการสับสนนะคะว่าที่จริงแล้วคนรุกป่าหรือว่าป่ารุกคนกันแน่ดิฉันลงพื้นที่ไปค่ะพาไปดูที่ดินผืนหนึ่งที่ตำบลสแกราดอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งสองท่านค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมดูพร้อมๆกันเหมือนกันคือที่ดินตรงนี้ประมาณ200กว่าแปลงคือเขามีโฉนดนส3นส4จหรือที่เราเรียกว่าโฉนดคุดแดงที่ถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละค่ะแต่ว่าจู่ๆวันนึงปักปึ้งมาเลยเขตอุทยานมาลงกลางที่ดินจนทำให้ชาวบ้านหลายคนว่ากังวลใจนี่มันจะเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานแต่ว่ามันจะเป็นมรดกบาปจากทับลานนี้เองค่ะคุณผู้ชมคะนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคำถามที่ว่าเส้นเขตแดนที่ลากบนโต๊ะทำงานในอดีตกำลังทำลายชีวิตคนในพื้นที่จริงหรือไม่นะคะลองไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่กันก่อนค่ะ
5: ได้ยินประกาศลูกบอกเนาะแม่ก็ประกาศแล้วดีใจค่ะก็อยากให้ทางหน่วยงานที่คัดค้านเนาะเขาไม่ได้ไปปลุกลูกใครค่ะ
6: พอเราตายมรดกก็จะแต่หาลูกเราลูกเราก็ให้หลานเราจากช่วงลูกหลานเราเนี่ยครับมันจะเป็นมรดกบาปทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถพัฒนาตัวเองได
7: ้ตามที่อดีตท่านพงขีดเอาไว้นั่นโอ้เป็นเรื่องมากที่ชาวบ้านอยู่กันลำบากเลยเดี๋ยวเห็นว่าเขาโอ้โหเซฟทับล้านเนี่ยมันทำไมไม่เซฟวังน้ำเขียวบ้างเซฟประชาชนได้อยู่ได้บ้างเนาะ
4: วันที่เราลงพื้นที่ไปนะคะชาวบ้านนี่แหละค่ะนำโฉนดนส4จหรือที่เราคุ้นชุ้นชินแล้วก็รู้จักกันดีคือโฉนดคุดแดงนะคะซึ่งถือว่าควรจะเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมกลับไม่มีความหมายชาวบ้านสแกราดอำเภอปักธงชัยเปรียบเปยนะคะว่ามันไม่ต่างจากมรดกบาปของทับลานที่ตกทอดจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกเลยค่ะ

0: แม้จะอยู่อาศัยทำกินได้แต่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองที่อย่างสมบูรณ์นับตั้งแต่ถูกอุทยานเข้ามาปักหลักเขตแดนตั้งแต่ปี2559เลยนะคะทั้งที่ชาวบ้านยืนยันตรงกันค่ะว่ามีหลักฐานยืนยันไม่ได้รุกป่าค่ะ
1: ก็เลยถามว่าเอ้าทำไมถึงมาหลังวัดตอนนี
2: ้ค่ะ
1: มันมายังไงเพราะว่าป้าน่ะอยู่มาตั้งนานแล้วอยู่มาตั้งเกิดเนาะป้าเกิด2500เนาะ
2: ค่ะ
1: ก็เกิดมาก็อยู่ตั้งนั้นแหละ
2: ก็คือที่ของคุณป้าก็มีโฉนดถูกไหม
1: ใช่
2: ก็จะมารังวัดอะไรตอนนั้น
1: ก็นั่นแหละก็เลยถามว่าเอ้าทำไมมาหลังวัดตอนนี้มันมาได้ยังไงอุทยานมายังไง
0: ความไม่ชัดเจนของแนวเขตอุทยานยังนำมาซึ่งการรอนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเช่นไฟฟ้าค่ะของชาวบ้านกว่า64หลังคาเรือนที่อยู่ห่างจากอำเภอวังน้ำเขียวไม่ถึง10กิโลเมตร
3: สวัสดีค่ะผู้ชมสวัสดีค่ะท่านอยากค่ะมาจากอะไรวันนี้กลับมาเจอผู้ชมอีก
4: มีเสาไฟหน้าบ้าน
3: มีเสาไฟ
4: สองปีที่แล้วไม่มี
3: มีแต่มีปีนี้แหละปีใหม
4: ่ปีใหม่สองปีที่แล้วไม่มีเสาไฟค่ะปีนี้ป้าชมมีไฟฟ้าใช้แล้วนะคะสองปีที่แล้วไม่มีนี่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
0: นี่แหละค่ะคือป้าชมนะคะชาวบ้านคลองไซตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวค่ะบอกกับเรานะคะว่าเพิ่งมีไฟฟ้าใช้เมื่อ5เดือนก่อนนี้เองค่ะหลังจากที่ชาวบ้านกลุ่มนี้รอคอยมานานกว่า40ปีเพียงเพราะที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมถูกมองว่าเป็นเขตอุทยานทำให้สาธารณูปโภคพื้นฐานเข้าไม่ถึงเลยค่ะ
5: มีความชัดเจนนะจ๊ะเพราะว่ามันอยู่ติดอุทยานได้แหละจ๊ะจ้ะอันนี้เขาก็หายแล้ว
4: ให้มาแล้ว
5: จะให้มาแล้วจัดสรรให้แล้วจ
4: ้
5: ะ
4: ในรอบกี่ปีคะ
5: ในรอบปีนี่ก็ตั้งแต่เดือนไหนตั้งแต
6: ่ในรอบกี่ปี
4: กี่ปี
6: ก็นานมาแล้ว
4: ที่เราไม่เคยได้จ่ายค่าไฟเลย
5: โอ้นานแล้วจ้ะนานแล้ว
4: 30ปีเลยไหมคะ
5: ถึงแล้วจ้ะ30กว่าปีถึงแล้วจ้ะลูกก็ใหญ่แล้วเนาะตั้งแต่หน่อยๆ
4: 30กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยจ่ายค่าไฟเลย
5: จ้ะเพิ่งมาได้ใช้นี่จ้ะ
4: คือชาวบ้าน64หลังตรงนี
5: ้
4: ไม่มีไฟฟ้าใช้
5: อันนี้ไม่มีจ้ะ
4: ไม่มีเลย
5: ยังไม่มี
0: ขณะที่ตัวแทนของกลุ่มทับลาน43สะท้อนนะคะว่าความบัดอั้นของชาวบ้านเนี่ยคือถูกตีตาว่าเป็นจำเลยของสังคมทั้งที่อยู่ในพื้นที่มานาน 50-70 ปีแล้ว
7: และที่สำคัญพี่น้องประชาชนในเขตเสียสิทธิ์โอกาสเหมือนกับเป็นคนไทยแต่ไม่ใช่คนไทยไม่ได้รับสิทธิ
4: ์
7: ค่าชดเชยค่าเวรคืนภัยแล้งภัยพิบัติต่างๆเขาไม่ได้รับบางจุดไม่มีเอกสารสิทธิ์เพราะเขารอเอกสารสิทธิ์ที่รับปากจะให้เขาเช่นหมู่บ้านความมั่นคงอำเภอเสริงสางอำเภอคอนบุรีบางส่วนสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนรอเพราะรัฐให้ความหวังเขาจัดตั้งหมู่บ้านแต่แล้วรอแล้วรอเล่ากลับมาเป็นเขตป่าโดยที่ไม่รู้ตัวและถูกจับกุม
0: คุณผู้ชมคะจะพาไปดูหน้าตาของมหากาพย์แผนที่ทับซ้อน50ปีนะคะซึ่งแผนที่ที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้อยากจะให้สังเกตเราตัดมาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะอยากจะให้สังเกตเส้นสีส้มค่ะคุณผู้ชมเส้นสีส้มเนี่ยเป็นแนวเขตที่มีการปรับปรุงเขตอุทยานตั้งแต่ปี2524ค่ะส่วนเส้นสีฟ้าตรงนี้เป็นแนวเขตที่มีการปรับปรุงใหม่นะคะตั้งแต่ปี2543ตามมติของครม.นะคะเมื่อปี2543ตอนนั้นพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไปครม.สัญจรที่อำเภอวังน้ำเขียวค่ะประเด็นปัญหาอยู่จุดนี้ค่ะคุณผู้ชมคือชาวบ้านเนี่ยเรียกร้องให้ใช้แนวเขตสีฟ้าแบบนี้ถ้าใช้แนวเขตสีฟ้าแบบนี้แสดงว่าชาวบ้านจะถูกกันออกจากพื้นที่อุทยานคือเส้นสีส้มเนี่ย 100% เลยคือเราลบไปเลยนะคะเส้นสีส้มแต่ตรงนี้ยังเป็นประเด็นอยู่ค่ะว่าอุทยานจะใช้แนวคิดนี้หรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาอยู่ค่ะขณะเดียวกันเมื่อดิฉันลงพื้นที่ไปพื้นที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมหากเราดูตามกราฟิกมันไม่ใช่ป่าทั้งหมดแล้วค่ะพื้นที่สีน้ำตาลตรงนี้ค่ะที่จะมีการเสนอให้การออกจากเขตอุทยาน 155,000 ไร่เนี่ยเป็นชุมชนเป็นวัดเป็นโรงเรียนมีชาวบ้านไปอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะขณะเดียวกันก็จะยังคงพื้นที่ป่าที่อยู่ในอุทยานเนี่ยประมาณ 190,000 ไร่ที่จะเป็นพื้นที่ของอุทยานนะคะซึ่งถ้าหากว่าสามารถกันพื้นที่ออกจากทับลานได้ก็มีความคาดหวังนะคะว่าจะสามารถลดข้อพิพาทได้ค่ะที่สำคัญเรื่องนี้ก็มีการยอมรับนะคะจากนายผ่องเล้งอี้ซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมป่าไม้ค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ย

0: มีการลากเส้นทับที่ดินของชาวบ้านเพราะต้องการที่จะกันพื้นที่ป่าไว้ก่อนโดยไม่ได้ลงไปสำรวจพื้นที่จริงค่ะ
1: ไปลุกเอาคืนก่อน
2: ประกาศเป็นเขตรักษา
1: ชาวบ้านลุกก็ตามเราก็ไปลุกเอาคืนก่อน
2: บันร้องก็ค่อยว่ากันทีละนิดละหน่อยตามแนวนี
1: ้อ๋อเป็นแต่ละพื้นที่
2: เอาค่อยทะเลาะกันแบบไปเทว่าทีละ
1: ก็เหมือนว่าไทยสามัคคีก็ลุกมาแล้วเราก็ไปเอาคืนก่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยประกาศอะไรทีหลัง
2: เราไม่รับรู
1: ้
2: ไอ้พวกใครอยู่บ้างเราถือว่านี่เป็นป่าสงวนตามแผนที่
1: เราเข้ากฎหมายไว้ก่อน
2: เราเข้าก
1: ฎหมายไว้ก่อน
2: ทีนี้ใครเดือดร้อนมัน

0: แต่ว่าแจ้งต่อนายทะเบียนเรียบร้อยแล้วเช่นกันนอกจากนี้มีคนดังอีกหลายคนที่ออกแถลงการออกมาเยอะเลยว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะฮะมีเจนเย่เมธิกาคนนี้จากสงครามส่งด่วนนะครับติดภารกิจที่ต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีเตตะวันจูเนียร์ปณชัยเพอร์เซนต้าฟอสบุ๊กจาก GMMTV นะฮะรวมถึงคู่วาย2คนนี้โทมัสก้องนะครับเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่21มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็มีป๋อสุภการคนนี้ด้วยครับสัปดาห์นี้คนวงการดนตรีก็คึกคักเพราะว่ามีการประกาศผลรางวัล SOT Music Award ซึ่งเป็นรางวัลเปรียบเสมือนรางวัล Grammy Award ของไทยนะฮะที่โหวตรางวัลโดยคนในอุตสาหกรรมกันเองมีใครได้รางวัลบ้างไปดูกันครับคนแรกต้องคนนี้นะฮะหลายคนคุ้นหูอยู่แล้วดอกกระเจียวบานเพลงนี้ดอกกระเจียวบานที่ก้องเฮ้ยไร่พาเจ้าตัวคว้ารางวัล Best Thai Country Song มาครองได้สำเร็จนะครับในงาน SOT Music Award 2026ที่จัดขึ้นเป็นปีแรกนะฮะน่าภูมิใจมากมอบโดยนี่คุณพ่อมือใหม่ตินตินนิวคันทรีเพิ่งเป็นคุณพ่อจากผลตรวจ DNA เมื่อวานนะครับได้คะแนนมาจากการโหวตของคนในอุตสาหกรรมนะฮะพี่กองเฮวยไร่ในงานนี้ยังมีคนที่คว้ารางวัลไปได้มากที่สุดอีก2คนคนนี้ฮะยังโอมไม่ได้มาตัวแทนมารับนะฮะพี่ยังโอมเนี่ยได้อัลบั้ม Of The Year นะครับแล้วก็ Song Of The Year จากใจฉันตามเธอไปนะฮะแล้วก็ Best Male Solo Artist ส่วนฝ่ายหญิงคนนี้ขึ้นโชว์ด้วยขึ้นรับเวทีด้วยขึ้นรับรางวัลบนเวทีด้วยมิลลิคว้ารางวัลใหญ่3รางวัลเลยนะครับ Artist Of The Year Best Female Solo Artist แล้วก็ Best Hip Hop Rap R&B และ Song จาก R&B Song นะฮะจาก Heavyweight นะครับงานนี้เจ้าตัวสปีดบนเวทีน่าสนใจมากพูดเรื่องของพื้นที่ผู้หญิงนั่นเองครับความน่าสนใจคือมิลลิพูดบนเวทีบอกว่าสิ่งที่ศิลปินหญิงนักร้องหญิงต้องเจอเนี่ยก็คือเรื่องของการเป็นพื้นที่ทำให้ต้องสวยกว่าคนอื่นทำให้ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเธอก็แค่อยากพัฒนาผลงานของตัวเองไปให้มากที่สุดเหมือนศิลปินไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามครับนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงครับคุณเชอสารคุณปวีณาครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณกวินพบครับ
2: และทั้งหมดนี่คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: นี่มันตัวอะไรกันครับเนี่ยมันกำลังจะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารประเภทใดกันครับนั่นเรากินมันทั้งในเมนูผัดทอดเรากินในน้ำพริกเราใส่มันในไข่เจียวอันนี้ได้เรากินมันกับผลไม้ด้วยเหรอคำตอบคือใช่ครับนี่คือวัตถุดิบจากท้องทะเลที่มีขนาดเล็กและแน่นอนว่า

มันไม่ใช่กุ้งซะทีเดียวเป็นหนึ่งในวัตถุดิบอาหารที่อาศัยการหมักดองที่หลายคนเคยกินและยิ่งพอพูดคำว่าเคยคราวนี้ยิ่งชัดแหละเพราะมันคือเคยครับที่ชาวบ้านอาชีพประมงเล็กครับลงไปจับมันขึ้นมาเห็นขั้นตอนของการล้างการหมักการตากการตำที่ไม่ได้พูดถึงตรากตำนะและวันนี้เนี่ยแดนกินดองครับนี่คือเรื่องราวของกะปิ

0: ่ามกลางแดดเปรี้ยงๆครับตามสไตล์ภาคใต้ของเมืองไทยเนี่ยเราเดินทางไปยังเกาะเหล่าใช้เวลาประมาณ20นาทีนั่งกันตาลอยน้ำเค็มป่าหน้าครับแต่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่ใส่แว่นนี่คือคุณพีทผู้กำกับรายการอยู่กับป้าเนาครับป้าเนาเนี่ยคนละนองผู้เชี่ยวชาญในการทำกะปิ
1: ผลิตกะปิมาตั้งแต่ตาของแม่และมาพ่อของแม่และมาแม่แล้วก็มารุ่นพี่นี่รุ่นที่4แล้วทำกะปิมาตลอดเลยค่ะอาชีพหลักๆเลย
0: จนกระทั่งเดินทางมาถึงยังเกาะเหลาแห่งนี้เกาะเหลาเนี่ยคือที่อยู่ของชาวมอร์แกนครับซึ่งป้าเนาเนี่ยให้พี่ๆชาวมอร์แกนเป็นทีมงานในการลงน้ำไปหาเคยในการช่วยหมักดองกะปิที่เกาะเหลานี้ในทุกขั้นตอนครับนี่คือพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยของชาวมอร์แกนกลุ่มหนึ่งครับเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญในการทำกะปินั่นก็คือเคยเอ้าก่อนอื่นใดเลยไหมเราแยกเคยกับกุ้งก่อนเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับว่ากะปิทำมาจากเคยหรือว่าครีลครับKRILL ลักษณะของเคยเราก็จะได้ยินว่าอ๋อมันคือกุ้งตัวเล็กกุ้งจิ๋วแต่สิ่งที่ทำให้เคยเนี่ยแตกต่างจากกุ้งในเชิงประจักษ์แบบเห็นได้ชัดก็คือกรีของมันครับกุ้งเนี่ยจะมีกรีแหลมๆถ้ามีคนจับตัวกุ้งมาแทงแขนคุณเนี่ยคุณจะเจ็บแต่เคยหรือคริวเนี่ยไม่มีกรีครับตัวเล็กกว่ามากถูกจับมารวมกันแล้วทำให้กลายเป็นกะปิเป็นกองแบบนี้เรามักจะเห็นภาพเป็นแบบทรงเนี้ยกะปิอ่ะผมขอแยกออกมาเป็น3ก้อนเฮ้ยแยกทำไมเพราะว่ากะปิมันไม่ได้มีแบบเดียวครับมีหลายแบบแต่ที่เห็นกันต้องๆหากันไม่ยากแบบแรกกะปิที่คุ้นเคยกะปิเคยกะปิคริวใช้สัตว์จากทะเลแบบที่2ครับรู้หรือไม่สำหรับบางท่านกะปิกุ้งน้ำจืดบางที่เรียกกะปิมันกะปิเมืองตรงตัวเลยก็ทำมาจากกุ้งน้ำจืดนั่นแหละนี่พวกนี้คือกุ้งฝอยน้ำจืดกระบวนการใกล้เคียงกันมากปลาใช้ทำกะปิได้ด้วยครับกองที่3กะปิเคยปลาหรือว่ากะปิปลาไม่ได้ทำจากกุ้งครับทำจากปลาตรงตัวเลยเป็นพวกปลาตัวเล็กๆปลาซิลปลากระดี่เอามาบดกลิ่นคาวจะชัดกว่ากะปิเคยแน่นอนบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่ามีขายนะครับในออนไลน์มีขายด้วยกลิ่นจะใกล้เคียงกับปลาร้าครับตัวนี
1: ้ตามชายตะลิงนี่จะมีกุ้งเคยเยอะมากเลยเป็นเขตป่าที่ว่าอุดมสมบูรณ์
0: เคยของที่นี่คือเคยสารส้มโอเขาเรียกงี้ซึ่งเคยก็เป็นสัตว์ในกลุ่มครัสเตเชียนเหมือนกับกุ้งแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าเคยทั่วไปนะลำตัวมีสีขาวอมชมพูคล้ายเนื้อส้มโอเป็นที่มาของคำว่าเคยส้มโอครับแต่การมองเห็นเนื้อเคยที่มันใสๆแบบนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพแสงด้วยว่าคุณจะมองเห็นเป็นสีแบบเดียวกับเนื้อส้มโอจริงหรือเปล่าเราก็จะเห็นชาวมอร์แกนนะครับใช้เรือลำแค่นี้เลยลงไปในน้ำแล้วก็ใช้ตาข่ายดันไปในน้ำเขาเรียกรุนไปภาษาใต้รุนเข้าไปถ้าเป็นเด็กจันเขาเรียกสุยเข้าไปภาษากลางก็ดันเข้าไป
1: ใช่ค่ะใช้ดันเอาถ้าแถวที่อื่นก็จะใช้แบบชอนเอาแต่ที่นี้จะใช้ดันไป
2: นี่เถอะเมื่อกี้เราไม่เคย
1: จุดเด่นนะคะวัตถุดิบเราไปหามาเองแล้วจะเน้นความสด
3: วันหนึ่งนี่หาได้ประมาณกี่โลครับพี
4: ่ประมาณนะ30-40แล
0: ้
4: ว
0: โอ้วันหนึ่งมี30-40กิโลกรัมเลยนะครับสิ่งที่จะติดขึ้นมาพร้อมกับเคยก็จะเป็นใช้คำว่าอะไรดีล่ะทรายอ่ะใบไม้แห้งอะไรอย่างเงี้ยตามธรรมชาติ
1: ล้างแบบนี้นะคะเอาใบไม้แบบนี้ออกแต่ถ้าไปถึงตรงบ้านน่าจะต้องเน้นทรายแล้วอ
0: ันนี้เดี๋ยวต้องล้างออกหมดเลยมันจะมีไม่ใช่แค่ทรายนะมันมีหอยมีปลาที่ไม่เกี่ยวด้วยนะครับที่เขาไม่ได้อยากจะเอาไปทำเป็นกะปิอ่ะ
1: พอได้มาปุ๊บน่าจะรีบผ่านกระบวนการล้าง
0: กลับมายังบริเวณหมู่บ้านครับส่วนที่ไม่เอาเนี่ยเราก็จะต้องล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปครับนี่สเต็ปหนึ่งแล้วนะนี่คือสเต็ปหนึ่งของการหมักดองนะฮะผมถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับสำคัญคือชาวบ้านบอกว่าห้ามเอาไปล้างน้ำก๊อกน้ำจืดเด็ดขาดเนื่องจากว่าเขาไม่อยากให้น้ำเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยมันซึมเข้าไปในร่างกายของเคยครับเพราะว่ามันจะสามารถทำให้เสียรสชาติได้แล้วเคยที่ถูกล้างน้ำเปล่าเนี่ยตอนเอาไปทำเป็น กะปิมันจะกลายเป็นสีเหลืองครั้นเมื่อทำเสร็จแล้วมันคือสีที่ไม่ได้พึงใจสำหรับพี่น้องคนรักการหมักกะปิเป็นอย่างยิ่งครับไอการล้างทรายล้างโคลนออกเนี่ยคือการกำจัดอันตรายทางกายภาพนะฟิสิคอลฮัตซาร์ดเขาเรียกอย่างนี้เราไม่ได้อยากกินมันเข้าไปอยู่แล้ว
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเน้นเรื่องทรายค่ะไม่ให้มีหินมีทรายถ้ามีทรายนะจะยิ่งกว่าขยะขยะเราหยิบออกได้ปลาเล็กปลาน้อยออกได้แต่ทรายนี่มีแล้วไม่ได้เลยพอล้างสะอาดแล้วก็ให้เสด็จน้ำนี่นะคะก้นกะละมังพอเราล้างแล้วเห็นไหมเศษหินเศษทรายอะไรจะอยู่ก้นกะละมังนี่จุดสำคัญนะคะถ้าทำกะปิมีทรายแบบนี้จบเลยถึงว่าต้องมาผ่านกรรมวิธีที่ว่าไม่เหมือนที่อื่นจุดเด่นก็คือวัตถุดิบเราหามาแล้วเราต้องมาผ่านขั้นตอนนี้นี่สำคัญที่สุดเรามองดูคิดว่าไม่มีอะไรแต่พอล้างออกมาแล้วจะเยอะเลย
0: เคยที่ล้างน้ำสะอาดแล้วครับจะถูกนำมาผสมกับเกลือในอัตราส่วนคือยกตัวอย่างเคย10กิโลกรัมต่อเกลือ1กิโลกรัมคนนี้คือน้องส้มครับลูกสาวมาช่วยคุณแม่ทำกะปิ
5: กะปิ10โลใช้เกลือโลนึงค่ะ
0: จะมีการนำไปบรรจุลงถังครับแล้วหมักทิ้งเอาไว้1สัปดาห์ในจังหวะนี้เกลือจะทำหน้าที่ดึงน้ำออกจากตัวเคยครับรวมไปถึงน้ำออกจากเซลล์ของแบคทีเรียที่ไม่ดีสิ่งนี้เรียกว่าการลดค่าปริมาณน้ำอิสระในอาหารน้ำอิสระหรือที่เรียกว่า water activity ครับมันจะมีค่าที่ใช้วัดอยู่ครับเมื่อใดก็ตามที่มันต่ำกว่า 0.85 เนี่ยจะเป็นระดับที่จุลินทรีย์ก่อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตได้แล้วนี่คือสิ่งที่พูดบ่อยมากคำว่า hurdle technologyเทคโนโลยีกีดขวางไม่ให้แบคทีเรียเลวเติบโตนะครับซึ่งการหมักเนี่ยครับช่วงแรกมันจะเป็นการรับไม้ต่อช่วงแรกเนี่ยแบคทีเรียที่จะทำงานแบคทีเรียฝั่งดีแล้วนะคือบาซิลัสมันจะเจริญเติบโตครับแล้วก็ปล่อยเอนไซม์โปรตีเอสเป็นเอนไซม์ที่ใช้ย่อยโปรตีนโดยเฉพาะครับในเนื้อเคยมีโปรตีนแน่นอนซึ่งเอนไซม์โปรตีเอสเนี่ยจะย่อยโปรตีนได้กรดอะมิโนหลากหลายชนิดเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือกรดกลูตามิกซึ่งทำให้เกิดรสความอร่อยรสอูมามิรสชาติที่5เราจะมีเปรี้ยวหวานเค็มขมใช่ไหม4รสชาติหลักที่ลิ้นเรารับได้แล้วก็จะมีรสชาติที่5คือรสอูมามิในขณะเดียวกันก็จะมีการใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่าไลเปสเมื่อกี้โปรตีเอสก็คือย่อยโปรตีนไลเปสย่อยไขมันพอย่อยไขมันเนี่ยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เกี่ยวกับการย่อยไขมันมันจะมีการปล่อยกลิ่นออกมาครับกลิ่นหรือว่าสารระเหยในกลุ่มที่เรียกว่าอัลดีไฮด์ไอ้กลิ่นหอมเฉพาะตัวพวกนี้แหละที่มันนำเสนอความเป็นกะปิอย่างชัดเจนบาซิลัสมันจะทำหน้าที่ประมาณนี้ย่อยทุกอย่างทิ้งเอาไว้แล้วส่งไม้ต่อให้กับแบคทีเรียที่ชื่อว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรียหรือว่า LAB เป็นแบคทีเรียดีอีกตัวนึงแบคทีเรียชอบเปรี้ยวครับทำงานต่อไอแบคทีเรียพวกนี้เหมือนเดิมเลยก็จะสร้างกรดแลคติกแล้วก็ลดค่า pH ลงมาป้องกันการเน่าเสียที่จะเกิดขึ้นในอาหารหมักดองคือมันจะหอมแบบกะปิเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอกะปิที่กลิ่นออกไปทางแก๊สแอมโมเนียเนี่ยอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นผลมาจากการใช้เคยที่ไม่สดครับ
1: ไปหามาแล้วก็รีบมาทำขั้นตอนแบบนี้นะคะอย่าให้กุ้งมันภาษาใต้เขาเรียกอย่าให้กุ้งมันพองนะถ้ามันพองแล้วนะคะจะมีกลิ่นก็เหมือนปลามันเริ่มจะเน่าแบบนั้นแหละจะมีกลิ่นเวลาตากก็จะมีแมลงวันมา
0: อาจจะเก็บขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่ได้รีบเอามาทำขั้นตอนการหมักดองโดยเร็วอ่ะก็จะเสียคุณค่าทางรสชาติทางกลิ่นไปเมื่อครบเวลาต่อมาครับเข้าสู่ขั้นตอนของการตากและการตำ

0: มาครับเขาจะนำเคยออกมาเกลี่ยไว้บนลานครับแล้วก็ตากแดดประมาณ4ชั่วโมงก็ต้องคอยใช้มือคลี่ออกมาครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับกับพี่น้องชาวมอร์แกนที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้อ่ะนะครับโดนแดดประมาณ4ชั่วโมงแล้วเริ่มหมาดแล้วเอาใส่กระมังไปแล้วเดี๋ยวเดินกลับเข้าไปในที่ร่มครับแล้วก็นี่คือครกไม้ที่จะเตรียมเอาไว้สำหรับตำให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นครับนี่โอ้โหสากเบอร์เริ่มสังเกตดูครับมันยังเป็นตัวเคยเป็นเหมือนแบบกุ้งฝอยตัวเล็กๆแบบนี้แล้วพอตำไปเรื่อยๆครับนี่เริ่มที่จะเป็นเนื้อเดียวกันพอละเอียดปุ๊บบรรจุกลับลงถังครับแล้วหมักทิ้งเอาไว้อีก20วันเราเรียกขั้นตอนเมื่อกี้ที่ผ่านมาว่าตากและตำ1แล้วกันง่ายดีตากและตำ1เพราะว่ามันจะเกิดการซ้ำแน่นอนครับครบ20วันเข้าสู่ตากและตำ2เหมือนเดิมเลยเอามาแผ่ไว้ 3-4 ชั่วโมงจนมันหมาดแล้วก็เอาไปตำซ้ำอีก1รอบ
1: ต่อไปเราจะตำต่อนะคะอีกชุดหนึ่งตำ2
0: ล้างตากหมักตำวนอยู่ประมาณนี้เป็นภาพรวมนะครับซึ่งสีของมันที่เปลี่ยนไปอ่ะเวลาเราพูดถึงสีอาหารที่เปลี่ยนไปเราจะนึกถึงปฏิกิริยาเมลเลียชันใช่ไหมครับก็คือเป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดอะมิโนแล้วก็น้ำตาลในธรรมชาติแล้วก็ความร้อนที่เกิดจากการปรุงอาหารเอาไปผัดเอาไปทอดเอาไปย่างอะไรแบบนี้แต่ไอการที่เขาไปตากแดดอ่ะไม่ใช่เพียงแค่ลด water activity นะครับหรือว่าค่าน้ำอ่ะแดดเนี่ยแหละคือยังช่วยทำให้เกิดมายาดรีแอคชั่นโดยที่ไม่ต้องไปผัดไปทอดไปย่างด้วยซ้ำไปใช้แดดทำให้เกิดสีน้ำตาลครับไอเม็ดสีน้ำตาลเนี้ยคือโรงค้าวัตถุที่เรียกว่าเมลานอยดินมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มสวยงามตามธรรมชาติที่เราเห็นแบบนี้เลยฉะนั้นความสวยของกะปิสีต่างๆนี่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยมากไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการตากแดดวัตถุดิบตั้งต้นการเก็บรักษาเจ้าไหนจะทำกะปิออกมาเป็นคาแรคเตอร์อย่างไรเนี่ยแล้วแต่เลยความสนุกมันอยู่ตรงนี้แต่คราวนี้ไม่ได้หมักต่อแล้วครับก็คือบรรจุใส่ภาชนะสำหรับขายเพื่อที่จะเอาไปขายได้เลยไอ้ระหว่างที่อยู่ในกระปุกได้ประมาณ2เดือนเนี่ยคือไม่ต้องเข้าตู้เย็นก็ได้ครับหลังจาก2เดือนแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็นไอ้ระหว่าง2เดือนที่บอกเนี้ยก็คือขายได้กินได้แล้วนะครับ
1: ฉันเกิดมาก็เห็นแม่ทํากะปิมาแล้วหนูขายกะปิตั้งแต่อยู่ป.1 ค่ะไปโรงเรียนนะคะ
2: เอาไปขายเพื่อน
1: ใช่ค่ะจนเรียนจบเลยค่ะขายกะปิ
2: แล้วเด็กป.1 เอากะปิกันไ
1: ปก็คุณครูเค้าสั่งค่ะพี่ครูเค้าสั่งไง
2: อ๋อ
1: เวลาครูก็ไปอยู่โรงเรียนไหนนี่ลูกค้าหมดเลย
0: ขึ้นเรือจากเกาะเหลากลับไปที่จังหวัดระนองครับไปพร้อมกับกะปิมากมายบรรจุพร้อมขายกำลังจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วครับคุณแม่สบายใจได้เลยงานนี้น้องส้มฉายเดียว
2: อันนี้เรากำลังจะไปไหนครับคุณส้ม
3: ตอนนี้เรากำลังเอากะปิไปส่งค่ะที่ว่าให้กลับมาทำกะปิ
4: ลูกค้าซื้อไปแล้วเอาไปชิมแล้วมันอร่อยแล้วก็แม่ค้าก็กินดีชิมเองด้วย
3: แล้วก็เป็นเจ้าแรกของหนูด้วยนะที่ว่ารับซื้อของหนูไปที่ว่าแกให้โอกาสหนูให้โอกาสมากๆเลย
4: พอลูกมาใหม่ลูกทำทีนี้ดังกว่าแม่อีก
0: ก็ไปส่งกันหลายร้านเลยครับวันนี
5: ้ของดีครับ
0: และแน่นอนว่ากะปิเกาเหลาก็จะถูกเอามาทำเป็นกับข้าวดังนี้ครับไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวเคยผัดเผ็ดกุ้งใส่เคยทำน้ำพริกกะปิน้ำพริกมะม่วงนี่ไปดูกันดีกว่าครั้นในวันที่เราเป็นมือใหม่ในการทำกับข้าวครับและเราค้นหาตำราสูตรอาหารไทยต่างๆเราค้นพบว่ามันมีการใส่เกลือแล้วก็กะปิร่วมกันเช่นในพริกแกงอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็เกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยเกลือมันก็ให้ความเค็มกะปิมันก็ให้ความเค็มแล้วเราจะใส่มันไปพร้อมกันเพื่ออะไรจริงๆแล้วมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันครับเกลือเนี่ยมันให้ความเค็มแบบตรงไปตรงมามันเป็นโครงสร้างดั้งเดิมของรสชาติเป็นพื้นฐานสำคัญในการขึ้นโครงรสครับส่วนกะปิมันไม่ได้เค็มมิติเดียวมันเค็มแบบ อูมามิแถมยังทำหน้าที่เป็นตัวช่วยประสานให้พริกแกงเนี่ยมันมีความเป็นหนึ่งเดียวครับเปรียบเปรยง่ายๆสมมติวงดนตรีวงนึงมีเครื่องสายทั้งกีตาร์แล้วก็เบสซึ่งมันคือเครื่องสายเหมือนกันน่ะแต่มันขับเคลื่อนสุนทรียะของวงนั้นในบทบาทที่แตกต่างกันครับสำคัญคืออีกอย่างอะไรกลิ่นหอมของกะปิเกลือไม่มีนะ

เออแล้วก็เอากุ้งขาวลงไปผัดเลยครับผัดด้วยไฟแรงนะครับน้ำมันเดือดๆกลิ่นพริกแกงที่ผสมกับกะปิก็จะหอมขึ้นมาคือกะปิเนี่ยถ้าเกิดเป็นฝรั่งไม่คุ้นเคยมาเจอกลิ่นแบบเนี้ยคล้ายๆกับน้ำปลากะปิแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยแปลกแต่พอเราเป็นคนไทยอ่ะเวลาเจอกลิ่นในแบบกะปิอ่ะมันไปกระตุ้นความอยากอาหารของเราโดยอัตโนมัติใช่ไหมล่ะความหอมของกะปิโดนน้ำมันร้อนๆน่ะมันเหมือนสัญญาณที่จะบอกให้ร่างกายเราเตรียมพบกับความอร่อยเตรียมพบกับความกลมกล่อมเตรียมพบกับความอูมามิที่รออยู่ในภายภาคหน้าครับนี่ใส่ถั่วฝักยาวลงไปผัดกับกุ้งในกะปิเนี่ยมันมีกุ้งมันมีเนื้อสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือนอกจากโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยบางทีพอพูดถึงอาหารหมักดองอ่ะคนชอบไปพูดถึงว่าเอ้ยมันมีโปรไบโอติกแต่สุดท้ายแล้วครับต่อให้มันมีอ่ะมันโดนความร้อนขนาดนี้แล้วการประกาศสรรพคุณดังกล่าวต้องพิจารณาใหม่นะครับอาจจะไม่ได้มีโปรไบโอติกเสมอไปนะเพราะเรากินมันแบบสุกไงการคำนึงถึงเรื่องโภชนาการเป็นสิ่งที่ดีเสมอครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอคำนึงถึงความอร่อยก่อนมาที่เมนูต่อมาครับหน้าตาแบบนี้คืออะไรใช่ยำหรือเปล่าจริงๆมันคล้ายๆตรงที่ว่ามันเอาผลไม้ไปรวมกับความเผ็ดความเค็มความอูมามิแล้วก็ความเปรี้ยวที่ได้จากมะม่วงเนี่ยมันก็จะไปตัดกันกับรสชาติของกะปิอยู่ตลอดเวลาในทุกคำที่กินครับเขาเอามะม่วงที่สับซอยแล้วนะครับมาคลุกกับกะปิแล้วก็มีหอมแดงมีพริกมีน้ำตาลวงเล็บน้ำตาลวงเล็บว่าแล้วแต่บางบ้านใส่บางบ้านก็ไม่ใส่ครับนี่คือความหลากหลายที่เราชื่นชอบนะครับนี่บีบมะนาวใส่ลงไปเปรี้ยวตัดคืออย่างที่เคยบอกเปรี้ยวมะม่วงกับเปรี้ยวมะนาวจะนับเป็นเปรี้ยวเดียวกันไม่ได้นะเราคนละเปรี้ยวนี่เสน่ห์ของอาหารไทยครับมิติในรสชาติที่บอกว่าเป็นรสชาติเดียวกันน่ะมันก็ยังจะมีแตกแขนงออกไปอีกหวานคนละหวานเค็มคนละเค็มเปรี้ยวคนละเปรี้ยวและนี่คือน้ำพริกกะปิที่ใส่มะม่วงหรือว่าน้ำพริกกะปิมะม่วงตรงตัวครับตามสไตล์บ้านคุณแม่ชาวระนองเมนูไข่เจียวมาแล้วถ่ายทำไมเนี่ยเมนูไข่เจียวจริงๆแล้วบอกงี้ปกติผมอยู่บ้านอ่ะผมก็ไม่เคยเอากะปิมาใส่ไปเจียวพร้อมกับไข่เจียวนี่เขามีหอมแดงมีพริกด้วยไอ้ผมไม่เคยลองเลยหลายบ้านอาจจะทำเป็นปกติอยู่แล้วแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเฮ้ยกะปิคือตัวเลือกที่ดีในการเจียวไข่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วอีกเรื่องนึงเราไม่ต้องบรรยายวิธีการทำไข่เจียวครับทุกคนแทบจะรู้หมดอยู่แล้วอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดเนี่ยอาศัยช่องทางทีวีสาธารณะพูดตรงนี้เลยว่าเวลาไปกินข้าวนอกบ้านชอบมีคนแซวว่าทำไมถึงผมถึงชอบสั่งไข่เจียวกินอยู่ได้กินอยู่ที่บ้านก็ได้ไข่เจียวไม่จะต้องออกไปสั่งกินนอกบ้านเลยแต่ทุกครั้งครับที่ผมสั่งมันออกมาเนี่ยไข่เจียวจะเป็นจานแรกที่กินหมดเสมอแล้วต้องสั่งมาซ้ำนะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่านอกจากอะไรอ่ะข้าวสวยกะเพราแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่คู่กับคนไทยเลยคือการเจียวไข่ในแบบเนี้ยฝรั่งเขาไม่ได้เจียวไข่ในน้ำมันที่ร้อนแบบเนี้ยมันจะเป็นออมเล็ตเป็นสครัมเบิลเอ็กใดๆก็แล้วแต่ไข่เจียวแบบเนี้ยนี่แหละที่มันนำเสนอความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับน้อยประเทศครับที่จะทำแบบนี้แล้วยิ่งเจอใส่กะปิเข้าไปอีกผมหยุดพักเสียงตอนนี้เลยได้ไหมแล้วลงไปครัวเลยได้ไหมไปทำไข่เจียวใส่กับผมทำแน่ครับไหนใครทำแบบผมบ้างเนี่ยถ้าดูในช่องทาง YouTube ก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากพูดถึงอันเนี้ยเรามาที่ภาคใต้ใช่ไหมคุณเคยกินสมมติถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนใต้คุณคือคนภาคอื่นแล้วคุณไปกินร้านอาหารใต้เนี่ยมันจะมีน้ำพริกกะปิหรือที่เขาเรียกว่าน้ำชุบเนี่ยให้กินฟรีใช่ไหมครับเสิร์ฟคู่พร้อมกับชุดผักหน่อแล้วก็จะมีน้ำพริกกะปิที่ออกแนวเป็นน้ำหน่อยอ่ะแบบเนี้ยเออแบบที่เห็นเนี่ยให้กินฟรีอันนี้ผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ไปกินร้านข้าวแกงแล้วชำเลืองตาขวามองออกไปทะลุผ่านจุดกดน้ำ

0: ฟรีและผักฟรีแล้วยังไปเจอน้ำพริกกะปิฟรีอีกสิ่งนี้คือผมขอใช้คำว่าความสุนทรียะของคนไทยในการที่จะมีน้ำพริกกะปิเอาไว้ตัดรสตลอดเวลาโอเคภาคกลางหรือบางที่ก็จะเป็นพริกน้ำปลาใช่ไหมพริกน้ำปลามันยอดเยี่ยมอยู่แล้วกินกับข้าวแบบไทยอ่ะสิบเต็มสิบอ่ะแต่สำหรับบางคนอ่ะถ้าเกิดว่าเจอน้ำพริกกะปิหรือว่าน้ำชุบเข้าไปนี่ใส่ลงบนแตงกวาเอาไปเลย11เต็ม10อ่ะต่อให้อาหารในวันนั้นไม่ค่อยอร่อยน้ำพริกกะปิก็อร่อยดีใจจริงๆที่ได้เจอป้าเนา
1: พี่ในนามของพี่น้องมอแกนพี่ขอขอบคุณน้องทุกท่านที่มาเยือนเปรียบเสมือนญาติมิตรเราชิดใกล้แต่วันนี้หากน้องจากไปแล้วก็ขอเพียงใจแต่น้องอย่าจากไปเหมือนดังเช่นคลื่นลมนะคะขอบคุณค่ะ
0: คือถ้าจะพูดแบบรายการทีวีหรือว่ารายการสารคดีที่เราเติบโตมามันก็จะมีการเปรียบเปยว่าสิ่งเล็กๆเหล่านี้ยังเคยแล้วก็จุรินทรีย์ได้ทำหน้าที่ที่แสนยิ่งใหญ่ในการโอบอุ้มรสชาติวัฒนธรรมทำหน้าที่แบกรับส่งต่อเสน่ห์ของอาหารไทยจากรุ่นสู่รุ่นผ่านภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์แห่งการต่อยอดทางรสชาติไม่รู้จบผมพูดเหมือนผมแซวไหมแซวประโยคคุ้นเคยเหล่านี้จริงๆที่อยากจะชี้ให้เห็นคือแม้เราจะได้ยินอะไรประมาณนี้บ่อยแต่มันคือเรื่องจริงครับนี่คือรสในแบบที่สะท้อนความเป็นเราคือความเป็นคนไทยนี่คือกลิ่นในแบบที่เราภาคภูมิใจครับและสิ่งเหล่านี้มีเบื้องหลังของผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นคนที่หาสิ่งเหล่านี้มาหาวัตถุดิบคนที่ปรุงมันขึ้นมาให้กลายเป็นกะปิคนที่ทำกับข้าวส่งต่อมาให้เรากินและสำหรับคนที่บอกว่าเลี่ยงการบริโภคของหมักของดองแต่กินแกงไทยช่ำอ่ะแกงเขียวหวานแกงส้มของหมักของดองอย่างกะปิคือแกนหลักสำคัญในความอร่อยเหล่านั้นครับในเช้าวันต่อมาแหมเปรียบเปยที่ผมตื่นขึ้นมานั้นทุกครั้งที่กะปิหรืออาหารที่มีกะปิเข้าไปในปากเรื่องราวจากต้นทางจนถึงปากของเรามันก็จะสะท้อนอยู่ในความคิดแล้วมันก็จุดประกายให้เกิดคำถามที่ว่าเมนูต่อไปอยากจะใช้กะปิทำอะไรดีแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเกิดความคิดว่าอย่างไรหลังจากกินกะปิเข้าไปแดนกินดองยังมีเรื่องราวของหมักของดองของถนอมอาหารอีกมากมายในประเทศไทยรอทุกคนอยู่นะครับขอบคุณชาวมอแกนครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่อยู่ในกระบวนการนี้เลยพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ

0: ไปเปิดเส้นทางใหม่ที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์น้องซีจะพาทุกคนไปรับลมเย็นและแสงแรกพร้อมแท็กทีมกับนักวิ่งเจ้าถิ่นอย่างทะโลรันนิ่งคลับบอกเลยว่าฟินสุด
1: ๆพี่เอ๋ใช่ป่ะพี่เอ๋
2: ใช่ไหม
1: นี่ไงใช่ป่ะพี่เ
2: อ๋ไป
0: ร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
3: ไกด์ AI มีผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะเขาบอกว่าถ้าถ่ายรูปแล้วไกด์ AI จะรู้นะครับว่าที่นี่คือที่ไหนมาละ
4: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
5: ่ที่โรงแรมที่ประเทศจีนนะครับจะมีระบบหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเสี่ยวตู้ตากไข่ช่วงเหรียญผมบอกให้น้องเสี่ยวตู้นะครับเปิดม่านให้เรานะครับผมไม่ต้องขยับมือเลย
4: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
3: เมื่อกี้ผมพูดคำว่าสวัสดีครับพวกเราคือคนไทยส่งขึ้นไปบนอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
4: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทน

0: เสียง
1: กล่องที่รัชกาลที่5พระราชทานในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกก็คือ2440และจะมีจารึกของคนที่ได้รับมีชื่อในบนหน้ากล่องทั้งหมดซึ่งใบนี้ผมเคยเห็นครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนผมเด็กๆประมูลในงานประมูลที่เมืองไทยจบไปที่ประมาณ800,000 บาทสมัยนั้นผมไม่มีเงินซื้อประมูลออนไลน์ของเมืองนอกไม่ได้หมายความว่าแท้ทุกชิ้นผมยังเคยโดนเลยดูจากรูปแท้ส่งมาเป็นของปลอมต้องเงินถึงตาถึงใจถึง
2: โ
1: อ้ใช่3อย่างของนักสะสมเลย
3: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS
4: ฮัลโหลสถานีประชาชนไทย PBS ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีเรื่องจะร้อง

างสู่เมืองที่หลายคนรู้จักในฐานะประตูสู่ภาคเหนือเมืองที่มีทั้งสายน้ำหนองบึงและภูเขาอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวและยังเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาบางครั้งเส้นทางที่น่าสนใจก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองใหญ่เสมอไปเพราะหลายครั้งสถานที่ที่เราเคยได้ยินชื่ออาจมีมุมใหม่ๆให้ค้นพบซี่ขอไหว้พระและชมวิวเมืองจากมุมสูงที่วัดคีรีวงศ์หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่เติมพลังก่อนออกไปวิ่งกับนักวิ่งเจ้าถิ่นทะโลดและนิ่งคลับที่วันนี้จะพาซีไปเปิดเส้นทางออกกำลังกายแห่งใหม่ในบริเวณทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอ้โหแค่ฟังสปอยก็บอกเลยว่าน่าวิ่งสุดๆเหมือนทุกคนจะรอซีอยู่แล้วงั้นเราไปวิ่งเลย Running Day บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ตีห้าครึ่งที่บึงบอระเพ็ดฟ้าเริ่มสว่างเริ่มมีคนทยอยมาออกกำลังกายกันแล้ววันนี้พิเศษนิดนึงเพราะทีมทะโลบอกว่ามีพี่ๆนักวิ่งในนครสวรรค์มารวมแจมกับเราเยอะมากอ๋อแล้วก็มีพี่ๆจังหวัดใกล้เคียงมาด้วยนะช่วงเช้าแบบนี้ลมจากบึงบอระเพ็ดเย็นสบายวิวเปิดกว้างมองเห็นแสงแรกของวันสะท้อนผืนน้ำน่าจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ทำให้หลายคนเลือกมาที่นี่ซีว่าเราได้เวลาออกสำรวจเส้นทางรอบบึงกันแล้วล่ะมาวอร์มร่างกายก่อนวิ่งกันสักหน่อยแล้วไปวิ่งกันเลย

0: เปิดตัวงานวิ่งของจริงค่ะยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ
1: นครสวรรค์ไม่มีคำว่าเล็ก
0: จริงค่ะดูได้จากผู้คนข้างหลังเราแล้วก็มึงด้านขวา
1: ถูกต้องครับ
2: ซีหาข้อมูลมาได้ว่าเส้นทางนี้เป็นทางเดินวิ่งปั่นจักรยานแห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์ที่เพิ่งเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมาแล้วเปิดให้ประชาชนเข้ามาทดลองใช้งานกันได้เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองตอนนี้อาจจะยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการแต่ว่าถ้าใครอยากตามรอยวิ่งแบบพวกเราปักหมุดมาที่บึงบรเพชรได้เลยนะ
0: วันนี้เราวิ่งรอบบึงเลยไหมคะ
1: วิ่งใช่ครับวิ่งรอบบึง
0: รอบบึงนี่กี่โลคะพี่เก่ง
1: ประมาณ 4.1 ครับผม
0: อ๋อในรูทนี้เนาะ
1: ถูกใช่ที่เราเห็นเนี่ยรูทเนี้ยมันเพิ่งสร้างมาได้ประมาณปีนึงแต่เพิ่งเปิดให้ประชาชนทดลองวิ่งเนี่ยประมาณเดือนกุมภาเดือนมีนาที่ผ่านมาครับ
0: พวกเราเรียกว่าเป็นกลุ่มแรกๆเลย
1: ถูกต้องแต่ก่อนนะมันเป็นที่ราบลุ่มน้ำมันยังไม่มีขังขนาดนี้จนพวกฤดูน้ำหลากหน้าฝนอย่างเงี้ยน้ำมันภาคเหนือมันจะไหลมารวมกันทำให้เป็นบึงขึ้นมา
0: อ๋อ
1: ใช่แล้วประชาชนเนี่ยเราก็จะมาทำการเกษตรกันที่นี่รอบๆบึง
0: ทำการเกษตรก็คือเรื่องพืชผักแล้วก็มีสัตว์น้ำด้วยไหมคะ
1: ถูกต้องครับมีปลาแล้วก็จริงๆครับมีจระเข้ด้วยใช่เขาเรียกเป็นจระเข้ตามธรรมชาติน
0: ี่เราวิ่งๆไปจะเจอเขานอนอยู่ไหมคะเน
1: ี่
0: ย
1: มีสิทธิ์
0: มีสิทธิ์เหรอคะระวังขากันด้วยนะคะข้างหลัง
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เจอแบบตามธรรมชาตินะฮะแต่ข้างในบึงบรเพชรเนี่ยจะมีศูนย์อนุบาลด้วย
2: เส้นทางรอบนี้ระยะทางประมาณ 4.1 กิโลเมตรแบ่งทางเดินวิ่งและปั่นจักรยานได้อย่างชัดเจนทำให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างสะดวกถ้าใครมาวิ่งนักวิ่งที่วิ่งช้าชิดซ้ายส่วนนักวิ่งขาแรงสายความเร็วชิดขวาถือว่าเป็นกฎของที่นี่แล้วก็ยังเป็นกฎสากลด้วยแต่วันนี้เราอาจจะคนเยอะไปสักนิดอาจจะวิ่งกลางเลนไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะ
1: มาถึงเนินละ
0: เนินแรกคือเสียเห็นตอนที่พี่โปรโมทใน Facebook ว่าจะมีวิ่งวันนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวไปดันเนินกัน
1: ใช่
0: ซีก็คิดว่ามันจะเดินเนินยังไงอ่ะริมบึงเนี่ยใช่ไหมครับ
1: ดูเสียงหายใจ
0: แต่ว่าแต่เริ่มแล้วค่ะเนินแรก

0: แต่ก่อนนี้บึงบอรเพชรเป็นแบบว่าสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติ
1: อ่าใช่ครับผมสมัยก่อนนะเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนที่พี่ยังเด็กๆอยู
0: ่
1: พี่อ่ะจะกลับมาบ้านบ้านอยู่ผัดอยู่ชุมแสงแต่พี่อ่ะไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพพี่ก็จะผ่านเส้นทางเนี้ยก็จะร้องให้พ่อให้แม่แวะบึงบอรเพชรตลอด
0: เพราะว่าอะไรคะถึงต้องแวะ
1: อยากมาดูจระเข้อ๋อ
0: นี่คือจุดขายของเขาที่นี
1: ่ใช่แล้วก็อยากมาดูปลา
0: ค่ะดูปลาหมายถึงว่าเราอยู่ริมบึงเนี่ยเห็นได้เลยเหรออ่
1: าเรามาให้อาหารปลาได
0: ้อ๋อ
1: นะครับแล้วก็มันจะมีอะควาเรียม
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนเนี้ยกําลังปรับปรุงอยู่
2: ว่าที่นี่ไม่ได้มีดีแค่วิวนะแต่เรื่องความพร้อมของสถานที่เนี่ยก็จัดเต็มเหมือนกันนอกจากไฟส่องสว่างมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่อบจ.มีจุดประถมพยาบาลแล้วก็ห้องน้ำพร้อมให้บริการมาวิ่งได้แบบอุ่นใจปลอดภัยหายห่วงเลยล่ะ
1: เดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายครับอ๋อ
0: แล้วซ้ายนี
1: ้ก็จะเจออีกเนินนึง
0: เนินที่2ขุนเนินที่นี่ยาวๆเลยนะคะไม่ใช่ขึ้นทีเดียวจบค่อยๆไหลขึ้นไป
1: นักวิ่งสามารถมาซ้อมวิ่งได้นะครับที่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ของเราเนี่ยที่บึงมันก็จะมีกีฬาหลายอย่างอย่างเช่นจะมีสนามฟุตบอลด้วย
0: เป็นส่วนของอบ
1: จ.ใช่ครับผม
0: อยากรู้นิดนึงว่านอกจากตรงนี้มีที่ไหนที่ใครที่ไม่ใช่คนนครสวรรค์ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวหรือมาพักผ่อนเงี้ยอยากจะมาวิ่งตรงไหนวิ่งได้บ้างคะ
1: พี่อ่ะที่นึงก่อนที่เที่ยวก่อนถึงบุญญาสวรรค
0: ์ค่ะ
3: คือหนองสมบูรณ์อยู่ในเมือง
0: ที่มี
3: มังกร
0: มังกร
1: จุ่มตอง
0: ค่ะแล้วก็
3: ระยะประมาณ3โลกว่า3
0: ค่ะ
1: ของพี่ก็แนะนำเขากบ
0: ค่ะ
1: เขากบเอาไว้ซ้อมดันเนินขึ้นวิ่งเทลแล้วก็อีกที่หนึ่งก็สนามกีฬากลางนครสวรรค์
0: ส่วนสี่แนะนำที่นี่ค่ะกี่กิโลผ่านคะตอนนี
3: ้1.4
0: กิโลนะคะแล้วตอนนี้ก็6โมงนิดหน่อยเองอาทิตย์ขึ้นแล้ว
3: เริ่มมา
1: แต่กำลังสวย
0: เมื่อวานพี่เตือนว่าร
3: ี
0: บว
3: ิ
0: ่งนะ
3: รีบมารีบวิ่งนะ
0: ใช่เพราะว่าที่เนี่ยแบบโล่งแจ้งลมโกรกเพราะฉะนั้นพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยจะร้อนนิดนึง

0: เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้เขาจะเปิดเป็นโซนเพ็ทสเตชันให้นำสัตว์เลี้ยงมาเล่นกับเจ้าของ
1: เมื่อกี้มีโอกาสได้คุยกับท่านรองนิดนึงท่านรองบอกว่าโซนนี้คือแค่เฟส1แล้วเขามีอีกทั้งหมด8เฟสเลยอะ
0: ถ้าเสร็จเมื่อไหร่เชิญทั้ง4มาอีกรอบนึง
1: แน่นอนค่ะจะอยากเห็นแบบเต็มรูปแบบแล้วเพราะว่าแค่นี้ก็โหประทับใจนักวิ่ง

0: สวัสดีค่ะเฮ้ยฟิตมากน้องๆกำลังเข้าสู่ร่มเงาแล้วค่ะ
1: แล้วก็กำลังจะเข้าสู่เนินยาวๆอีกชุดหนึ่ง
0: อาคารฝั่งซ้ายมือของเราคือ
1: บอกได้ไหมครับที่เห็นนะครับอ่ะเดินเบาๆก็ได้ครับผม
0: อ่ะตรงนี้เบานิดนึงนะคะขอชมอาคารแสดงจระเข้ใช่ไหม
1: ใช่น้องก็นอนอยู่อ่ะครับ
0: ฮะเฮ้ยโอเคเราได้เห็นเขาจากตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็สามารถมาดูโชว์ได้สำหรับนักท่องเที่ยว

0: เนินสุดท้าย
1: เนินสุดท้ายอีกฮึดใจเดียวอย่าหยุดค่ะมาจอยมาจอยต้องกัดฟันแล้วจุดเนี้ยแต่เนินนี้น่าจะชันสุดนะคะหรือว่าเนินนูน
0: เนินเนินนี้
1: เนินนูนเบาแล้วไม่ชันถึงข้างนู้นแต่จะยาวกว่า
2: คนพออยู่ในตารางซ้อมแน่นๆก็อาจจะเบื่อมีความเครียดหรือว่าล้าบ้างอย่างพี่ๆทีมทะโลเขามีทางแก้เขาจะเอาวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละชวนกันออกมาวิ่งสบายๆผ่อนคลายมาเจอกันมาคุยกันได้เปลี่ยนบรรยากาศเป็นการรีคอเวอรี่ร่างกายแบบชิลๆแล้วยิ่งมีสถานที่ออกกำลังกายที่ดีเข้าถึงง่ายใช้งานได้สะดวกแบบนี้คนทุกวัยก็สามารถออกมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มากขึ้น

0: จะจบรูทนี้แล้วอีก400เมตรพี่เอ๋บอกเฮ้ยไปอีกสักรอบไหมคะข้างหลังอีกรอบนึงนะคะวนอีกรอบนึงนะคะ
1: ไหวไหมพี่ติไหวไหมอีกรอบนึง
0: หมายถึงทุกคนไปแต่พี่อยู่เชียร์

พ่อ

0: ุดยอดรูทประมาณ4กิโลนิดนึงดีมากค่ะมาเลยค่ะ
1: อีกรูทที่สิว่าวิ่งเพลินเลยแหละมีทั้งเนินให้หัวใจได้เต้นแรงขึ้นนิดๆมีวิวบึงให้มองแล้วมีลมเย็นๆพัดมาตลอดเส้นทางที่ชอบมากคือบรรยากาศของที่นี่ดูเป็นมิตรกับทุกคนเลยจะสายวิ่งสายเดินหรือสายปั่นจักรยานก็มาใช้พื้นที่ร่วมกันได้และเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้บึงบัวระเพ็ดกลายเป็นพื้นที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ที่น่าสนใจของนครสวรรค์รูทดีวิวดีแบบนี้สอบผ่านค่ะวิ่งจบกันแบบสบายๆแล้วซีมีทริคเล็กๆมาฝากก่อนไปลุยกันต่อค่ะ

ครที่กำลังจะไปวิ่งค่ะยังไม่รู้จักวิธีวอร์มอัพสีแนะนำท่านี้เลยค่ะกราวสวิปทำง่ายๆนะคะแค่เริ่มจากยืนตรงก่อนเสร็จแล้วยื่นขาขวาไปข้างหน้ากระดกปลายเท้าสังเกตว่าเข่าซ้ายจะรีแลกซ์แล้วเสร็จแล้วเราก็พับสะโพกไปด้านหลังพับตัวลงหายใจออกไล่มือตั้งแต่ต้นขาไปปลายเท้าเสร็จแล้วยืดตัวขึ้นทำซ้ำประมาณ10ครั้งค่ะจะรู้สึกตึงที่ต้นขาด้านหลังพับตัวลงหายใจออกสังเกตว่าหลังซีจะไม่พับตัวลงนี้นะยืดออกไว้แล้วดันสะโพกไปด้านหลังข้อขวา10ครั้งปุ๊บเปลี่ยนข้างค่ะเริ่มจากยืนเท้าชิดยื่นขาซ้ายไปข้างหน้ากระดกปลายเท้ารีแลกซ์ขาขวาพับตัวลงซีแนะนำให้ทำประมาณขวา10ครั้งซ้าย10ครั้งก็โอเคแล้วค่ะถ้าทำแบบนี้วิ่งอย่างมีความสุขแน่นอนค่ะ

0: หลังจากวิ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพาน้องซีมาอีกที่นึงนครที่น้องซีเนี่ยคือมานครสวรรค์หรือเปล่า
1: โหเคยมาเมื่อสมัยม.ปลายค่ะแต่ว่าตอนนั้นมาแข่งวิ่งอยู่แค่ในสนามวิ่งไม่ได้มาเที่ยวเลย
0: วันนี้พี่ก็เลยพามาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของนครสวรรค์อีกที่นึงเพื่อจะเป็นสิริมงคล4
1: โอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ที่นี่นะครับเดี๋ยวที่นี่พี่มี
1: เจ้าถิ่น
0: เจ้าถิ่นแนะนําให้อีกทีนึง
1: โอเคพี่เจมของร้านเองสว
0: ั
1: สดีค่ะพี่เจม
2: ใครมาผมก็จะพามาที่นี่แหละ
1: ค่ะเพราะว่าอะไรคะ
2: ศักดิ์สิทธิ์ครับ
1: ศักดิ์สิทธิ์
2: ครับผม
1: ที่นี่ชื่อว่า
2: ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เทพรักษ์
3: เจ้าพ่อเทพรักษ์เจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยเป็นเทพทางน้ําเป็นเทพที่ชาวไห้หนำเคารพถือสูงสุดนะครับส่วนเจ้าพ่อเทพรักษ์คือเทพแห่งการปกปักและรักษาดูแลหรือเหมือนเทพประจําถิ่นนะครับนะฮะอันนี้คือการไหว้ที่ครบทั้งหมดแต่ถ้าไหว้เป็นคณะเราก็จะเชิญอยู่ตรงกลางนี้และจะให้ประธาน1ท่านโดยใช้ธูปใหญ่3ดอกและจุดตรงกลางนี้อันนั้นคือการไหว้รวม
1: อ
3: ันนี้คือสิ่งที่เป็นประวัติคร่าวๆของสัตว์เจ้าแห่งนี้นะจริงๆตรงนี้วัฒนธรรมมันเยอะครับนะฮะแต่เดิมทีรอบๆตรงเนี้ยเป็นที่อยู่ของชนชาวไห้หลำเพราะฉะนั้นภาษาพูดแถวเนี้ยจะเป็นชาวไห้หลำว
1: ั
3: ฒนธรรมของสัตว์เจ้าย
1: ังอยู่
3: นะแล้วก็เป็นที่อาศัยอยู่ในที่ของสัตว์เจ้าด้วยนะครับนะฮะแล้ววัฒนธรรมการไหว้การอะไรต่างๆที่ก็เป็นวัฒนธรรมของชาวไห้หลำ

วิ่งกันจบแล้วไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองแล้วได้เวลามาทำความรู้จักกับทีมทะโหลกลุ่มนักวิ่งรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างสีสันให้เมืองนครสวรรค์กันแล้ว

0: 4โลกว่าไปไหว้ศาลเจ้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้ววิ่งกับทีมทะโลเนี่ยเสียงไม่รู้จักเลยว่าทะโลทะโลทะโลอันไหนถูกต้องคะ
1: เขาเรียกว่าทะโล
0: ทะโล
1: ทะโลนี่จะบอกไงเป็นภาษาถิ่น
0: ค่ะ
1: ทะโลโถทิมทะโลโถดา
0: ค่ะ
1: เปรียบเสมือนอย่างเงี้ยสมมติว่าเรานัดกันเซ็นทรัลลาดพร้าวใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเพื่อนอ่ะไปเมเจอร์ละโยธินกันจะด่าเพื่อนมึงทะโลจังวะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไอ้พวกพี่ๆเขานี่แหละที่เขาปิ้งกันประจำอยู่แล้วแล้วเขาก็มากินกาแฟทุกเช้าเขาก็บอกเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มรันขับนู่นนี่นั่นอะไรดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกแต่ผมไม่ได้วิ่งเลยพี่บอกไม่เป็นไรใช้ชื่อแล้วแบบเหมือนเป็นแลนด์มาร์กอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้พวกเขานี่แหละมาตั้งแล้วก็วิ่งก็เริ่มจากวิ่งแบบธรรมดาเลยน
0: ะ
1: วิ่งทุกเช้าวิ่งซิตี้รันวิ่งในเมืองอะไรเงี้ยครับจนพอวิ่งเสร็จปุ๊บก็ได้เนี่ยครับเขาทำคลิปพอเขาทำคลิปทำนู่นทำนี่ทำกลุ่มใหญ
0: ่
1: ใครก็อยากมาวิ่งแบบเหมือนแบบไม่ได้วิ่งแบบจริงจังเนา
0: ะ
1: แบบแฟชั่นแต่งตัวแบบถ่ายรูปมีรูปแล้วก็ได้แบบโปรโมทสถานที่ของนครสวรรค์ก็กลายเป็นว่าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆละใหญ่ขึ้นเรื่อยๆละ
0: พี่เจมส์กลุ่มใหญ่ใหญ่จริงพอเมื่อเช้า100คนได้อ่ะพี่เรียกคนมาได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วอยากรู้ว่าตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยพี่รู้สึกไงบ้างก็แต่เข้ากลุ่มฮัลโหล
2: ก็รู้สึกได้เจอคนเยอะครับได้เจอคนมารวมตัวที่ชอบการวิ่งเนาะออกกำลังกายมารวมตัวกัน

0: แล้วต่างจากการวิ่งคนเดียวยังไงบ้างคะมาวิ่งกับ
1: โอ้ต่างกันเยอะครับวิ่งคนเดียวจะวิ่งตั้งไหนก็ได้หยุดตั้งไหนก็ได้
0: อันนี้ทีมพาไปเรื่อยๆ
1: อันนี้ทีมพาไปก็ต้องวิ่งเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วเราแต่ส่วนมากพี่ก็จะเป็นคนคิดรูทเส้นทางวิ่งวิ่งตรงไหนตรงไหนปลอดภัยไหมตรงไหนไม่ปลอดภัยมีรถอะไร
0: จุดเด่นของรูทที่พี่เบียร์คิดคืออะไร
1: หนึ่งต้องเป็นแลนด์มาร์คที่ในนครสวรรค์นะ
2: ที่นครสวรรค์เน
1: า
2: ะ
1: ใช่
0: มาที่นี่รู้เลยว่านครสวรรค์แน
2: ่ใช
1: ่ใช่ครับเช่นสะพานเดชาสวยเขาคีรีวงศ์วัดเขากบอาสารอะไรพวกนี
2: ้ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ครับทีมที่เราเพิ่งไปมา
0: ก็ไปมาแล้ว
1: ที่เราไป
2: อันนี้
1: คือเราข้ามเรือไปนะ
2: ข้ามเรือเลยนะแล้วตอนนั้นฝนตกพรำๆด้วย
0: โอ้โหบรรยากาศ
2: แต่ที่พาไปอ่ะล่าสุดเนี่ย
0: ก็คือมีทั้งซิตี้รันวิ่งขึ้นเขาก็มีเป็นดันเนินก็มีแล้วก็พื้นที่ที่นครสวรรค์วิ่งได้เยอะมากเลยใช่ไหมคะ
1: แล้วที่บึงนี่ก็คือเป็นครั้งแรกครั้งแรกนะที่กลุ่มไปวิ่ง
0: จะไปไหมคะ
1: ไปครับ
0: ไปแน่นอน
1: ดีมากเนาะ
0: ใช่มาทางนี้บ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะมาวิ่งกับกลุ่มทะโล
3: มาวิ่งกับกลุ่มทะโลก็สนุกมากค่ะถึงแม้ว่าแบบเราจะวิ่งไม่เก่งเราเน้นเดินเอาแต่ก็แบบยังมีพวกเขาคอยแบบฉุดให้เราแบบวิ่งแบบไปหน่อยเอาหน่อย
2: ไม่มีทิ้งไม่มีทิ้ง
3: ไม่มีทิ้งนะเดินจบปุ๊บรอถ่ายรูป
0: นี่ขายของได้เลยนะสำหรับใครที่แบบยังเพิ่งเป็นบิ๊กินเนอร์อยากมาเข้าร่วมกลุ่มนี้ก็มาได
1: ้เพจวิ่งเรียกความเร็วเอาเป
0: ็นเพแบบเป็นพันธมิตรกับทุกคนนี่ดีกว่าเรียกว่าเป็นหลังบ้านที่แข็งแรง
4: บ้านแข็งแรง
0: ทีมโปรโมทของเรา
5: ผมพี่ก็เป็นบิ๊กินเนอร์ค่ะเพิ่งเริ่มวิ่งได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเขาก็ชวนเริ่มวิ่งตั้งแต่นั้นมาก็ต้องแบบซ้อม
0: ก็ต้องวิ่งยาวเลย
5: ใช่เพราะแต่ละคนอ่ะที่มาวิ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นนักวิ่งท่านนี้ก็เป็นนักวิ่งอย่างเงี้ยค่ะท่านอื่นๆเขาก็เป็นนักวิ่งเราก็เลยต้องแบบต้องหมั่นซ้อมหน่อย
6: สุดท้ายเนี่ยที่พี่เข้ามากลุ่มวิ่งเนี่ยพี่วิ่งมา10ปีแล้วเห็นนักวิ่งแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมาเราซ้อมวิ่งมันเหนื่อยเราเบื่อบรรยากาศเดิมๆจนมาเจอกลุ่มนี้เขาชวนวิ่งในรูปแบบใหม
0: ่
6: วิ่งไปชมเมืองต่างๆสถานที่เที่ยวต่างๆมันก็ผ่อนคลายในความเบื่อของเราที่เราซ้อมวิ่งมาได
0: ้
6: สุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วว่ากลุ่มของพวกพี่เนี่ยคือแค่อยากให้นักวิ่งอ่ะได้มาใช้เมืองร่วมกันเพราะว่าในเมืองแต่ละเมืองเนี่ยมันเป็นของพวกเราเราก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ออกไปใช้ทุกคน
2: ยังไงครับใช้เมืองร่วมกัน
0: ปิดจบได้อย่างสวยงามค่ะ
2: เอาซีล่ะครับเป็นไงบ้างครับมาวิ่งกับพวกพี่ๆหรือกลุ่มพวกพี่ๆเนี่ยครับรู้สึกยังไงเอาจริงๆนะ
0: เอาจริงๆเหรอคะพ
2: ี่จริงเลย
0: พี่รับได้เน
1: า
0: ะ
1: หน้า
2: สว่างนะ
0: อ๋อไม่จะพูดจริงๆว่าประทับใจมากเพราะว่าทุกคนแบบว่ามาวิ่งกับซีเยอะมากเลย
2: ทุกคนสถานที่หรือว่าอะไรประทับใจอ่ะ
0: พี่อ่ะทุกคนก่อนเลยอย่างแรกพี่ๆทีมฮัลโหลมากันเยอะมากแล้วก็ต้อนรับซีดีสุดๆเลยซีรู้สึกว่ามันอุ่นใจแล้วก็อบอุ่นน่ะเพราะว่าทุกคนพร้อมใจกันมาวิ่งแล้วก็สนุกสนานมากเลยพอมากันเยอะๆก็อีกอย่างนึงคือสถานที่ชื่อว่าเขาทำมาดีมากๆเรารู้สึกว่ามันทันสมัยแล้วก็เข้าใจคนที่ใช้จริงอ่ะ
6: จะมีงานของอบจ.นครสวรรค์จัดงานวิ่งเป็นไนท์รันประมาณช่วงปลายเดือนสิงหา
2: ที่เราไปวิ่งมาเนี่ยเน
6: า
2: ะ
6: ใช่ครับผมวิ่งในนั้นในบึงบ
0: รพิตรเลยสวยมากแน่ๆถ้าตอนกลางคืนได้ค่ะไว้มีโอกาสถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มาวิ่งได้เนาะ
6: ใช
0: ่พูดถึงทีมอบจพี่ๆทีมอบจก็น่ารักมากต้อนรับแบบดีมากๆแล้วก็ดูแลพวกเราดีเช่นกันซีรู้สึกว่าที่บึงบรพิตรอ่ะเป็นพื้นที่ที่เขามีทรัพยากรที่ดีมากอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนเห็นบอกว่าไม่ได้มีลู่วิ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคนก็เลยอาจจะแบบเงียบหายไปจากตรงนี้พอมีตรงนี้กลับมาก็เลยกลายมาเป็นแบบคอมมูนิตี้กลายมาเป็นที่ออกกำลังกายที่ให้ทั้งคนทั้งเด็กทั้งคนมีอายุหรือว่าพวกเราเนี่ยได้มาออกกำลังกาย
2: ไม่เจอเคเนาะ
6: เดี๋ยวได้ชิดได้อย่างเดียวเลยที่ไม่เจอเค
0: พี่ผมใช่แต่เดี๋ยวพี่ๆเก็บภาพไว้ขึ้นภาพตรงนี้ไอเคชี้ๆค่ะชี้ๆไอเคว
2: ิ่งๆอยู่เจอไอเคเนี่ยโหไม่ซิ่ง

0: นี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ดีครับไว้มีโอกาสมาอะไรนะซิติลามหน่อย
0: ได้เลยค่ะ
1: อย่าพี่ถามแล้วเดี๋ยวบอกมาแจมมาแจม
0: วิ่งเลย running day พลอยกันค่ะ
2: หนูขอลาออก
3: ไม่
2: หนูไม่ไหวแล้ว
4: ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์ที่27มิถุนายนมะขินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมอาทิตย์ที่28มิถุนายนชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้เสาร์ที่4กรกฎาคมโลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกอาทิตย์ที่5กรกฎาคมหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นดูสดกฎหมายเลข3และทาง www.vipha.me
5: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
6: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
5: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: ผลกระทบจากเหตุเศรษฐกิจพิเศษ EEC ที่กระทบต่อวิถีชีวิตการทำกินและทรัพยากร
1: ตอนระหว่างขุดลอกก็เกิดผลกระทบน้ำขุ่นแล้วก็ตะกอนเลนเน่าเสีย
2: เปลี่ยนจากอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรประมงเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมแทน
0: ทั้งหมดกำลังจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านภาคใต้ในโครงการแลนด์บริดจ์และเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC หรือไม
3: ่ท้องถิ่นเองอบต.เทศบาลจะมีศักยภาพที่เอาตัวรอดจากกลุ่มหินพวกนี้ได้อย่างไร
0: บทเรียนจาก EEC ถึงแลนด์บริดจ์ SEC Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.
4: พี่จะเก็บเรื่องอะไรจากอินทนนท์จากป่าเมฆแห่งนี้เอาไปเล่าให้คนเมืองฟังเราจะนิยามอาชีพพี่ๆ3คนว่าอะไรฮะอยู่ที่นี่กันนานๆเช้าเย็นๆมันมีความเครียดนะพี่อะไรคือความทุกข์ของอาชีพนี้ที่คนอื่นคนนอกไม่มีทางรู้ครับ
5: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ตอนสูงโดยทรงกลดบางยี่ขันทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBSศาลเจ้าอิซุกุชิมะเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตนะครับอายุเกือบ 1,000 ปีแล้วสร้างขึ้นให้สอดคล้องแล้วก็กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็มีโทริอิหรือประตูศาลเจ้าสีแดงสดตั้งเด่นอยู่กลางทะเลและได้รับการเก็บรักษาไว้ในสภาพเดิมราวกับศาลเจ้าแห่งนี้ดำรงอยู่แบบไร้การเวลาครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนศาลเจ้าไร้การเวลา

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจ

มิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: For anyone planning a trip to Hainan, the first things that come to mind are usually the beaches, swimming in the sea, wandering through old town streets, shopping, and tasting local food. But beyond that, what else should travelers know?Will it be difficult to get around without speaking Chinese? How much money should you prepare? What is the best way to travel around the island? And do you really need a tour guide? If you are an experienced traveler, these kinds of questions may be easy to answer. But today, we'd like to try changing the style of travel a little by letting AI design the journey for us. So what kind of Hainan will AI lead us to discover?
2: ไกด์ AI มีผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะ
3: แต่ผู้หญิง
2: เอาผู้หญิงอ่ะ
3: ชาวผู้หญิง
2: โอเคต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ใช่ฟรีนะเนี่ยราคาอยู่ที่ 9.9 หยวนนะครับสามารถถ่ายรูปให้ AI ดูได้100ครั้งนะฮะแล้วเขาก็น่าจะมีอธิบายนะเดี๋ยวเราต้องลองดูเขาบอกว่าถ้าถ่ายรูปแล้วไกด์ AI จะรู้นะครับว่าที่นี่คือที่ไหนมาละ
1: เอกณรงค์สุขสุภกิจ and ผิงผิงThe Thai Chinese couple invite viewers to discover Hainan as a smart island where AI is being used to design seamless travel experiences through nothing more than a single smartphone. China Compass.Exploring Hainan with AI. Hainan is China's only tropical island province, attracting both domestic and international travelers. In 2025, the island welcomed more than 100 million visitors for the first time, generating tourism revenue of 225.43 billion yuan. Hainan's appeal lies in its tropical climate, so different from mainland China.With a relatively low population density, fresh air, and sea breezes blowing year-round, the island offers a slower and more relaxed atmosphere. As a result, Hainan has become a popular destination for retirees, many of whom choose to settle here because the climate is comfortable year-round, neither too hot nor too cold. Although there is still no bridge directly connecting mainland China to Hainan Island,Getting here is remarkably convenient. The island is served by two major airports, Haikou and Sanya, along with an extensive road network. No corner of Hainan seems beyond reach, thanks to the island's high-speed railway loop encircling the entire island. Stretching across 653 kilometers, the rail network connects major destinations throughout Hainan with remarkable convenience.Some train carriages are even specially designed to reflect the atmosphere of famous tourist cities such as Sanya, creating the feeling of traveling beneath the sea.
2: และนอกจากถ่ายรูปในท้องทะเลนะครับก็มีรูปที่เป็นลักษณะของรูปที่เป็น AI เปลี่ยนหน้าของเรานะครับ

0: When choosing a hotel in Hainan, you may notice the phrase smart service appearing more often.
1: โรงแรมของจีนในยุคใหม่ๆมักจะมีสิ่งนี้นะครับ
0: But that does not mean human hospitality has disappeared. Technology is simply being used to make services smoother, faster, and more convenient for travelers, especially those who value privacy and security. This has become an increasingly appealing experience.
2: 因为现在酒店的话呢，基本上我们会注重在服务端口，然后能够用一些我们的一个现在的一些新能源的一些设备，比如说我们的一个机器人啊，还有我们的客房一些智能化的一些设备啊，会结合进来。结合进来的话呢，我们会给客户做一个提升，就是不在以前的那种传统的人堆的服务，然后到我们现在可以去。错开客人的一些就是我们服务中的一些打扰让客人在客房里面包括在办理入住期间会得到一个就是很快速的一个行程
1: ที่โรงแรมที่ประเทศจีนนะครับจะมีระบบหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับ
0: The first thing you do after walking into the hotel is head straight to a self-service check-in screen Guests simply open their booking information enter their details verify their identity using an ID card or passportand follow the instructions displayed step by step.
1: ตอนนี้เราก็ได้คีย์การ์ดของห้องที่เราจะเข้าพักเรียบร้อยแล้วนะครับจากเครื่องออโต้เช็คอินของโรงแรมนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเข้าพักกันเนาะไปห้องใช้ได้แล้วก็ไฟเนี่ยเปิดอยู่แล้วนะเนี่ยก็คือว่าเป็นระบบที่สมาร์ทของจีนอย่างนึงนะครับก็คือว่าห้องเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยไม่ต้องเสียบบัตรเลยนะฮะมันเปิดไฟให้เองโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้เวลาเราออกไปข้างนอกเราออกไปเนี่ยห้องก็จะปิดไฟให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะฮะและความเป็นสมาร์ทของห้องนี้นะครับมีสิ่งหนึ่งที่ถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวที่เมืองจีนแล้วอาจจะได้ลองใช้กันนะครับก็คือสมาร์ทvoice assistant นะครับเสี่ยวตู้เสี่ยวตู
3: ้
1: ตากไข่ช่วงเหรียญผมบอกให้น้องเสี่ยวตู้เสี่ยวตู้นะครับเปิดม่านให้เรานะครับผมไม่ต้องขยับมือเลยเขาก็เปิดม่านให้เราเลยเสี่ยวตู้เสี่ยวตู
3: ้
1: ตาไข่คงเขียวตอนนี้แอร์ในห้องก็เปิดให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับไม่อยากดูทีวีทำยังไงเสี่ยวตู้เสี่ยวตู
3: ้
1: กวนปี้เตียนซื่อจีเขาก็ปิดทีวีให้เรานะฮะเสี่ยวตู้เสี่ยวตู้ชวนพูดเติ้งโต๊ะตาไข่เปิดไฟในห้องนะครับ
2: 首先我们投资方我们的业主他的理念就是我要做好服务那首先做好服务的话呢我说一个比例和概念就是如果做好服务我会加大人手啊加大人手这个员工的比例去做服务第二呢就是我在准备了这个智能化的设备投入那我在做酒店的一个服务测算的时候呢其实对我们人力劳效这一块的输出是有一个比对的那我们在加强这个服务我们是可以用智能化来去替代去做一个替代然后呢把我的人员服务的这个时间这个概念留出来去做我们的一个延伸服务这就是对比传统的一些这种服务行业业务来说加智能化设备和不加智能化设备的区别你想做服务那如果没有智能化设备的基础上那你是要加大人手比如说客房办理入住包括我们的这个送餐那你必须是要加大人手但是我们在没有加人手

0: 正常的一个员工的一个人防比例的基础上呢，我们是把智能化设备加进来，但是我的员工可以腾出更多的时间去做延伸性的服务，去给到我们的客人。
1: This hotel even uses robots to deliver items directly to your room.
0: 我觉得类似于我们酒店的这种投入是为数不多的。然后呢，我觉得在整个海南自贸港，然后我们要赋能，对吧？等等，我们这些方面是已经走在最前的。我相信在前期是一个很大一笔的投入，作为投资者来说，可能他没看到这个酒店运营中能带来的一些成本节约，还有客人的一个服务输出方面的这个对比。所以我觉得以后肯定会有更多的酒店，尤其是新酒店，然后老酒店翻新也会跟我们一样去考虑这一方面，因为这方面已经是在节能和服务方面、客人的体验感上面是我们现在海南酒店要去向往的一个目标。
2: น้องเขาอยู่ตรงนี้นะครับตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้小杜小杜
1: The entire room is connected to an energy saving system and AI is increasingly being used to help manage electricity and climate control more efficiently as part of a more sustainable lifestyle.
2: แท็กซี่และคนขับนะครับเราต้องเรียกรถผ่านแอปที่มีชื่อว่าโลโปควายเผานะครับนี่นะฮะที่เราเรียกกันนะครับเราก็มาร์กจุดเลยนะครับแล้วก็ไปรอตามจุดที่เรามาร์กเอาไว้นะครับนี่นะครับไม่มีคนขับอยู่จริงๆด้วยนะฮะเราทำอะไรได้บ้างเนาะมีปุ่มเหมือนให้ติดต่อพนักงานนะฮะใช่โอ้มีเพลงให้ฟังด้วยนี่มาละเพลงจีนนะครับน่าจะมีอะไรให้เล่นเยอะนะมีเบาะนวดด้วยนะครับ
3: มี
2: เบาะนวดด้วยนะครับเนี่ยดูนะฮะลองเปิดสิเฮ้ยแล้วมีเสียงเกมมีเล่นกับเพื่อนก็ได้นะฮะเล่นกับเพื่อนที่อยู่ข้างๆกันหรือว่าจะเล่นกับ AI ก็ได้นะ
3: เกมอะไรคร
2: ับ คล้ายๆกับเกมหมาก5ตัวนะฮะก็คือว่าเราสามารถสั่งเขาได้เหมือนกับระบบ Voice Assistant ของโรงแรมนะครับของรถไร้คนขับเนี่ยเราสามารถเปิดเพลงปิดเพลงได้ปรับแอร์ของรถได้นะครับเดี๋ยวลองสั่งให้เขาขับช้าๆหน่อยนี่ฮาโลโป
4: 你好左侧乘客
2: เคยใครมาในเตียนมา
4: 为了保证自动驾驶的安全
2: เขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยเขาไม่ให้เราปรับการขับขี่นะครับตอนนี้เราถึงสถานีจุดหมายปลายทางแล้วแล้วเขาบอกว่าให้เราปิดประตูให้เขาด้วยบายบายเนี่ยเขามีกล้องอยู่ข้างๆรอบๆตัวรถนะครับเนี่ยเทียบเลยนะฮะดูว่าเราออกมาหรือยังนะฮะดูว่ารอบๆมีอะไรบ้างนะครับ
1: China is one of the world's largest adopters of industrial robots. Yet human creativity continues to push robotics far beyond the factory floor. Developing machines whose appearances and movements increasingly resemble humans and even companion animals.Beyond working in factories and service roles, robots are now beginning to enter the world of entertainment and live performance. Shows featuring robots performing kung fu, spinning, and even executing acrobatic flips have amazed audiences around the world, reflecting just how rapidly China's robotics technology continues to advance. The entertainment industry is increasingly incorporating robots into live shows, events,and public exhibitions. Mr. Cao Zhuhua launched his robot rental and exhibition business in 2025, operating with only a small team of staff. Today, robots have become an increasingly familiar part of his daily life and work.
5: Because the future of technology direction, including like these big tech giants, like our domestic Ren Zhengfei, he also said, artificial intelligence will eventually lead to society.所以，虽然现在我们经营的这个双足机器人，它只在商业跟科学教育这种板块运用，但是随着它技术的不断提升，后续肯定会进入到千家万户。我们可能现在只是提早的一个布局， 换句话说是用这个时间来换下一个空间。
1: In China, primary school students are already being introduced to coding as part of their education, helping them become familiar with the future.
5: 比如说像我们的机器人在某个学校，它这种科技教育课堂上面，我们会把机器人拉到这个课堂上面去，给他们孩子做做舞蹈动作啊、互动啊、表演啊，让小孩子从小就有这种科技的潜意识，会提高小孩子从小对于这种未来科技的认知感，以及充分的启发到，就像现在很多的大学为什么又要回到这个技校再去深造一样的道理，因为未来的教育板块可能更多的是在特定的节点上面就进入到实践的当中去，那么科技本身在国内的“十五五”规划当中，它是一个方向嘛，就是科技类板块从娃娃做抓起。
1: The real question is not whether these technologies will exist in the future, but how future generations will choose to live alongside them. Along the way, there will inevitably be challenges, risks, and uncertainties that society must continue learning to manage and improve. Yet, despite these concerns,It seems increasingly clear that AI and intelligent technologies will become an inseparable part of everyday life.
5: 在中国来说，其实有一个真正的蓝海。我们为什么会布局这个双足人形机器人？真正的蓝海应该是养老产业板块，养老型机器人。可能像我们这个年龄，最终等到我们老的时候，真正养老应该是机器人，而不是儿女了。
6: 所以你认为说机器人未来会
5: 进入到千家万户，这是毫无疑问的。首先因为目前这个双足四足的机器人在最大的应用领域板块就是商演跟这个教育培训这一块，那么所以我们现在主推的是这一块，但是现在已经一步一步的在着手在做销售，我们做定制机、导览机，就是不需要人工操作的，它完全自主可以做到导览、引领、讲解这一类的机器人。后续的话我们还会再推出像这种电力部门、消防部门巡检的机器狗、安防这一块的机器狗都会做。
1: He continues refining every performance so the robot can move as naturally and realistically as possible, closely resembling human behavior. Wherever Zhao Zhuhuo's android lines appear, they are warmly welcomed by audiences. Scratches on metal surfaces are traces of experimentation.While bruises on the bodies of these young performers are marks left behind through the inheritance of culture. They rely on strength, balance, and teamwork to lift one another higher.
6: 那小吴，你为什么想来学舞狮呢？
7: 因为很早很早之前就有了解过这些非遗文化，然后就很喜欢很喜欢，然后当时刷视频的时候就了解到了舞狮这个文化嘛，然后就慢慢慢慢的去在网上找一些团队，但一般之前我找的时候都是广东那边的，然后没有就几乎没有找到海南这边的嘛，很少知道海南这边，因为我当时还没有了解到海南这边有，然后后面就经过刚刚就是那个是我朋友嘛，然后他是这里刚开始在我们年轻人里面嘛这一群里面他是第一个进来的，嗯，然后当时他就推荐我们来这边了。
8: 我们是
7: 自己想过来训练的。其实家里面有时候一开始是不太允许我过来玩这个训练这个，因为有一些比如跳桩啊比较太危险了，然后他们自己上网也刷视频也刷到过这些跳桩的，也会刷到一些就是其他人训练的时候从高桩上面摔下来会受伤这些嘛，家里面的人有时候不太支持我玩这个，但是我就是想传承下去，所以我就不听他们的，我就想传承下去，就是这个意志力啊。
1: In every training session and every lion dance performance, there is no technology assisting them. The excitement felt

0: อนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมณฑลไหหลานนะครับผมที่นี่นะฮะผู้ปกครองนะครับพาลูกๆหลานนะครับมาเดินในพิพิธภัณฑ์นะฮะเพราะว่าเขาอยากจุดประกายความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่นะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นการประทับตานะครับแล้วใช้ไอแสงส่องดูนะครับถ้าไม่มีแสงก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้ามีแสงก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการเข้าพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีนี้นะครับ
2: เอกและพิงพิง took the production team to explore Hainan's Science and Technology Center, a large educational space filled with interactive activities where children can learn through play and hands-on experiences.The center is divided into theme zones, connecting the ocean, tropical rainforests, space exploration, and clean energy. Why is Hainan home to one of China's major space launch centers?
0: เพราะมณฑลไหหลานนะครับเขาอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรมากนะครับจีนนะครับเขาใช้อาศัยแรงเหวี่ยงของโลกนะครับในการช่วยส่งจรวดขึ้นไปทําให้ลดการใช้พลังงานแล้วก็สามารถบรรทุกน้ําหนักขึ้นไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับ
2: One of the most important figures behind this vision was Qian Xuezhen, a Chinese scientist who once worked in the United States before returning to China in 1955.His return helped shape the foundations of China's space program. Then in 2003, China successfully sent its first astronaut into space, becoming the third nation in history to independently carry humans beyond Earth's atmosphere.
0: นักบินอวกาศจีนนะครับคนจีนเขาถือว่าเป็นฮีโร่ทางอวกาศเลยนะครับพอใช้คำว่าอิงฉงนะครับที่แปลว่าฮีโร่ก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษของประเทศจีนเขาเลยนะฮะแล้วนอกจากผู้ชายนะครับที่เห็นเป็นจำนวนมากก็จะมีผู้หญิงด้วยคือสองท่านนี้นะครับคือหลิวหยางแล้วก็อีกท่านคือหวางย่าผิงนะครับเป็นคนแรกที่ขึ้นสู่ห้องอวกาศส่วนท่านนี้นะครับก็คือว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เดินในอวกาศ space walk นะครับ
2: The latest major milestones in China's space program was the mission sending a female astronaut from Hong Kong into space. Although she was China's fourth female astronaut, her identity carried important symbolic meaning.

0: For many people, the mission reflected how China's space ambitions are increasingly presented not only as an achievement of mainland China, but as a shared accomplishment across the nation.
1: ตอนนี้เราอยู่ที่จุดๆหนึ่งที่ถามแล้วว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้นะครับมีแค่เพียงมนุษย์เราอย่างเดียวไหมหรือว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่นอกโลกของเราไปอีกไหมนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นการจำลองนะครับให้เราอัดเสียงฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพอเราอัดเสียงเข้าไปนะครับเขาก็บอกว่าเราสามารถส่งออกไปยังนอกอวกาศได้นะครับเมื่อกี้ผมพูดคำว่าสวัสดีสวัสดีครับพวกเราคือคนไทยนะฮะตอนนี้จะส่งขึ้นไปแล้วนะฮะนี่นะครับที่ผมพูดนะฮะนี่ฮาวนี่ฮาวหัวเมินซื่อไท่กัวเหรินนี่นะครับตอนนี้ส่งขึ้นไปบนอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาจริงๆนะครับตอนเด็กความใฝ่ฝันแรกในชีวิตอยากจะเป็นนักบินอวกาศเหมือนกันนะครับแต่ก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับวันนี้เรามีวิธีการที่เราจะเปลี่ยนมาเป็นนักบินอวกาศได้นะครับเป็นนักบินอวกาศในจินตนาการนะครับ
0: Even as AI becomes more deeply integrated into the future of travel, some people still believe there is meaning in unfolding a paper map, getting lost on unfamiliar roadsmaking mistakes, and solving unexpected problems along the way. Hainan may be one of those rare places that preserves its past while continuing to embrace development and move toward the future. A place that connects people, leaves lasting impressions, and remains unforgettable to those who visit.
2: Sanya, สวยมาก มะพร้าวก็หวาน Yay!
1: โอ้มี
3: ช่วยด้วย
1: มินซัวซาโลโปควายเผาคนจีนข้างๆเมื่อกี้นะครับเขามองมาแล้วเขาก็ถามว่าใช้แอปอะไรเรียกเนี่ยเขายังไม่รู้เลยเขาก็ตื่นเต้นแทนเราเนาะ

0: ชีวิตที่ถูกลืมละครที่เคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกกลับมาให้คุณได้จดจำอีกครั้งไทย PBS ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมถ่ายทอดเรื่องเล่าสะท้อนจุดเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงภายใต้กำแพงเรือนจำผ่านละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์ที่27มิถุนายนมะคินคนชายขอบชีวิตของหญิงไร้โอกาสที่ถูกผลักออกจากสังคมอาทิตย์ที่28มิถุนายนชีวิตนับหนึ่งใหม่เสียงสะท้อนความจริงที่โลกสมควรรับรู้เสาร์ที่4กรกฎาคมโลกของขวัญความรักความหวังและสายใหญ่ที่ยังคงรออยู่ข้างนอกอาทิตย์ที่5กรกฎาคมหลิวชีวิตที่ถูกลืมโชคชะตานำสู่การจองจำแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีวันเริ่มต้นอีกครั้งร่วมค้นหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ในละครชุดชีวิตที่ถูกลืมเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นดูสดกฎหมายเลข3และทาง www.vipha.me
1: นักผจญเพลงวันนี้ครับ10ปีแล้ว
2: 10ปีในชีวิตคนเราเนี่ยไม่น่าเชื่อมันจะผ่านไปเร็วได้ขนาดนี้ถ้าเป็นจำนวนปีที่เรามีความสุขเราอยู่กับสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข็มนาฬิกาหมุนเร็วเสมอเลย
1: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS
3: เมื่อไปทะเลถลายข้างนอก
4: วันๆเราจะคิดเรื่องเที่ยวแทนที่อยู่บ้านอยู่ช่องไม่รู้จักละนวลสงวนตัวออกไปข้างนอกก็มีแต่อันตรายทั้งนั้น
5: เรื่องผู้หญิงในครอบครัวคนจีนและบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเกี่ยวพันกับภาวะโลกร้อนได้อย่างไรติดตามได้ในภาพยนตร์ Ice Breaker และ Avocado on Pancake Talk to Film 22:30 เสาร์ที่27มิถุนายนนี้ทางไทย PBS
6: ปัญหาในเรื่องของทะเบียนประวัติ
7: ใหม่ๆนี่เขาเรียกเป็น15,000
8: ไม่ได้
9: บาทเดียวก็ไม่ได
8: ้เอาที่ส่งมาหนาวเงินไปไหนทำไมไม่ได้
10: เราเสียทุกวันวันละบาทมันไปอยู่ที่ไหนกองทุนล่มไปแล้วไม่รู้เลยว่าใครเป็นประธานกองทุน
11: ทุกคนเท่าเทียมกันหมดคุณมียศคุณต้องถอดยศไว้หน้าเรือนจำเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีห้อง

0: VIP มีห้องแอร์นะครับ
1: ปลูกพืชนิดหน่อยถ่ายรูปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและต้นไม้ที่ปลูกก็ตาย
2: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันและเวลาใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคม 2569
3: บางคนอาจมองของเก่าเป็นแค่ของที่ผ่านการเวลามาแต่สำหรับเขาของทุกชิ้นคือหลักฐานของประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่จากความชอบเรื่องราวสมัยรัตนโกสินทร์สู่การเป็นนักสะสมนักธุรกิจและคนเล่าเรื่องบนโลกออนไลน์คุณวิทย์วีรวิทย์ฟูตระกูลนักสะสมของเก่าและของโบราณชื่อดังเจ้าของร้านสนามหลวงและอินฟลูเอนเซอร์ผู้สร้างกระแสให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจประวัติศาสตร์ใช้เวลาค้นหาศึกษาและตามรอยโบราณวัตถุชิ้นสำคัญเพื่อพาพวกมันกลับมาเล่าเรื่องอีกครั้งและนี่คือเรื่องราวของคนที่เปลี่ยนความหลงไหลให้กลายเป็นภารกิจในการรักษาความทรงจำของชาติ
4: กล่องที่รัชกาลที่5พระราชทานในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกก็คือ2440และจะมีจารึกของคนที่ได้รับมีชื่อในบนหน้ากล่องทั้งหมดซึ่งใบนี้ผมเคยเห็นครั้งแรกเมื่อ10 กว่าปีก่อนตอนผมเด็กๆประมูลในงานประมูลที่เมืองไทยจบไปที่ประมาณ800,000 บาทสมัยนั้นผมไม่มีเงินซื้อประมูลออนไลน์ของเมืองนอกไม่ได้หมายความว่าแท้ทุกชิ้นผมยังเคยโดนเลยดูจากรูปแท้ส่งมาเป็นของปลอมต้องเงินถึงตาถึงใจถึง
5: โอ้
4: ใช่3 อย่างของนักสะสมเลย
5: ครับผม
4: ครับ
5: พี่วิทย์ทำอาชีพอะไรครับ
4: ผมล่ะครับก็จริงๆหลักๆก็จะเป็นเจ้าของร้านสนามหลวงก็จะเป็นแอนทิคช็อปครับแล้วก็จะมีบริษัทที่เป็นของที่ทำสื่อในโซเชียลมีเดียครับ
5: โอ้
4: ใช
5: ่แปลว่าทำสิ่งนี้เป็นอาชีพเลย
4: ใช่ครับ
5: โอ้เราสามารถนิยามได้ว่าอะไรครับเป็นคนที่เรียกว่าอะไรฮะทำมีแกลเลอรี่ของเก่าสะสมหรือว่ามีการซื้อขายด้วยครับ
4: มีการซื้อขายด้วยครับเพราะว่าคืออย่างตั้งแต่ผมมาทำโซเชียลเนาะเราก็จะได้ของมาค่อนข้างเยอะบางหลายอย่างบางทีผมเข้าไปที่บ้านและสะสมท่านนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ขายเฉพาะของที่เราอยากได้เขาก็จะบอกว่าให้เราซื้อทั้งหมดเนี่ยซึ่งบางทีเราก็เก็บไว้ทั้งหมดไม่ไหวเราก็ต้องมีแบ่งมาปล่อยในแกลเลอรี่เราด้วยครับ
5: โอ
4: ้ใช
5: ่ในเมืองไทยเนี่ยมีนักสะสมของเก่ามากน้อยแค่ไหนครับ
4: ถ้าเทียบกับต่างประเทศไม่เยอะนะครับวงการของเก่าไทยก็ถือว่าเล่นกันในหมู่แคบๆแทบจะรู้จักกันทุกคน
5: โอ้อย่างนั้นเลยเหรอ
4: ใช่ครับ
5: จำนวนนี้ประมาณสักเท่าไหร่ครับ
4: ผมว่าน่าจะหลัก100 คนนะครับใช่ไม่เยอะไม่เหมือนวงการอื่นวงการพากเครื่องนี่เขาโอ้โหเขาเล่นกันนอทุกบ้านมีพากเครื่องแต่อย่างของเก่าเนี่ยผมว่ายังแคบอยู่ครับ
5: ครับผม
4: ใช่
5: จากที่พี่วิทย์รู้จักมาคิดว่าเอ๊ะคนกลุ่มนี้เขามีสเปคเป็นแบบไหนคือทำไมเขาถึงมาสนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็เขาจำเป็นจะต้องมีเงินเยอะเงินน้อยอะไรไงบ้างไหมครับ
4: คือผมว่าการเล่นของเก่าเนี่ยมันเป็นรสนิยมอะเนาะและสำหรับคนถามว่าต้องมีเงินอย่างเดียวไหมผมว่าส่วนใหญ่คนที่เล่นของเก่าอะไม่ได้มีแค่เงินอย่างเดียวเขาจะมีแพชชั่นของประวัติศาสตร์ด้วย มีความหลงใหลในเรื่องของประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ชอบประวัติศาสตร์ก่อนแล้วถึงมาเล่นของเก่าครับ
5: ครับผมอย่างเวลาที่เราเริ่มที่จะทำงานแล้วก็สนใจเรื่องพวกนี้ครับ
4: ครับ
5: เราไปเจอกันและกันได้ยังไงครับแต่ละคน
4: อย่างที่บอกเลยว่าวงการนี้มันแคบเนาะบางทีสมัยก่อนนะผมเด็กๆก็เสาร์อาทิตย์จะมีตลาดจตุจักรตลาดของเก่าเราก็จะไปเดินกันแต่เช้าเราก็จะเจอกันพี่ๆในวงการแล้วก็เจอแล้วเราก็คุยแลกเปลี่ยนความรู้คือผมมาโชคดีก็คือผมเล่นตั้งแต่เด็กเนาะ
5: ครับ
4: แล้วเราก็ผู้ใหญ่ก็เอ็นดูไงก็เห็นว่าเด็กคนนี้มาเดินซื้อของเก่าตั้งแต่แบบมัธยมเงี้ยเขาก็สอนเราซึ่งมันก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ผมอะรู้สึกว่าที่มาทำสื่อ TikTok เนี่ยทำสื่อออนไลน์เพราะว่าอยากจะเผยแพร่การสะสมของเก่าพวกนี้เพราะว่าจริงๆผมจัดนิทรรศการให้ทุกคนเข้าชมเนี่ยมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยที่ให้คุณพ่อคุณแม่พามาซึ่งเราก็ดีใจนะว่าของพวกนี้จริงๆเด็กรุ่นใหม่สนใจแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะหาดูที่ไหนมันเข้าถึงยากเราก็เลยมาย่อยให้มันเข้าใจง่ายกับเก็บประวัติศาสตร์ของแต่ละชิ้น
5: ครับ
4: เหมือนเราเล่าให้ฟังให้จบภายใน1 นาทีเนี
5: ่
4: ยให้เข้าใจได้ง่าย
5: ครับผมแปลว่าความสนใจของคนเนี่ยที่มีต่อของเนี่ย จะส

0: ใจมันเมื่อรู้แบ็คกราวด์ของมันรู้เรื่องราวของมัน
1: ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ประวัติของชิ้นนั้นมันก็อาจจะเป็นแค่ถ้วยใบหนึ่งหรือมันจะเป็นแค่รูปเก่าๆใบหนึ่งซึ่งก็มีคนถามผมนะว่าพี่วีจะสะสมรูปต้นฉบับทำไมเราเดี๋ยวนี้เรามีไฟล์เราก็โหลดเอาแล้วเราก็ไปปริ้นดิผมก็เลยให้เทียบให้ดูนะว่าของจริงกับของที่เราก๊อปปี้มาเนี่ยถ้าเราเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยมันต่างกันคุณค่าทางศิลปะมันต่างกันเพราะอะไรคนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วทุกอย่างทำด้วยมือสมัยนี้เราทำด้วยเครื่องหมดความละเอียดความพิถีพิถันเนื้อกระดาษชิ้นงานเนี่ยมันมีมิติที่สวยงามต่างกันเยอะ
0: ครับครับผมอยากให้พี่วิทย์ลองเล่าถึงของสักชิ้นหนึ่งแล้วก็บอกถึงประวัติความเป็นมาของมันแล้วก็จากที่ผมอาจจะมองเห็นว่าโอ้มันก็เป็นของธรรมดาธรรมดาชิ้นหนึ่งแต่พอฟังจากพี่วิทย์แล้วใช้ได
1: ้อย่างมีเรื่องชิ้นหนึ่งนี้เกิดขึ้นไวๆนี้ก็คือผมเปิด YouTube ดูผมนั่งนึงผมก็นั่งดู YouTube เล่นเนี่ยมันมีรายการของฝรั่งที่อังกฤษเขาซื้อกล่องยาเส้นได้จากใน eBay ในราคา200ปอนด
0: ์
1: ก็คือประมาณ 8-9,000 บาทแล้วเขาก็มาทำคลิปให้ดูว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นรูปเรือลำหนึ่งและมีรูปของกษัตริย์จากสยามอยู่ด้านหน้ากล่องซึ่งเขาคิดว่าใบนี้ต้องมีมูลค่าสูงเพราะว่าเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเล่นของรัชกาลที่5เยอะเขาก็เลยประเมินว่าชิ้นนี้เขาจะเอาเข้าประมูลที่ราคาประมาณ 2,000 ปอนด์ก็คือประมาณ 90,000 บาทก็คือ10เท่าจากที่ราคาซื้อผมนั่งดูคลิปนี้ใช่ไหมตอนเที่ยงคืนผมจำได้แล้วผมว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่หายากมากคือกล่องใบนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นกล่องที่รัชกาลที่5พระราชทานในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกก็คือ2440แล้วจะมีจารึกของคนที่ได้รับคือคนที่ตามเสด็จทั้งหมดผมจำไม่ได้ว่า10กว่าชื่อนะก็คือคนที่ได้รับเนี่ยก็คือมีชื่อในบนหน้ากล่องทั้งหมดและคนที่ได้กล่องใบนั้นก็คือกัปตันเรือพระที่นั่งเรือพระที่นั่งมหาจักรี
0: ไม่ได้มีเยอะเลยคนที่ได้รับ
1: มีแค่10กว่ารายชื่อผมจำไม่ได้ชัวร์นะว่า16รายชื่อหรืออะไรประมาณนี
0: ้
1: ผมก็ตั้งหน้าส่งอีเมลไปที่บริษัทประมูลนี้เลยว่าจะเอาเข้าประมูลเมื่อไหร่เขาบอกอีกประมาณ3เดือน
0: คือพี่กะเล็งว่าคว้าแน่นอน
1: ผมกะเลยว่าเขาประเมิน 2,000 ปอนด์เนี่ยผมคิดว่าโหยังไงผมต้องได้ชิ้นนี้แน่ๆถึงวันประมูลจริงผมบิดไปถึง 20,000 ปอนด์ซึ่งใบนี้ผมเคยเห็นครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนผมเด็กๆประมูลในงานประมูลที่เมืองไทยจบไปที่ประมาณ 800,000 บาทสมัยนั้นผมไม่มีเงินซื้อสรุปว่าวันนั้นผมซื้อไปที่1ล้านบาทแล้วฝรั่งในห้องออคชั่นเนี่ยก็ทำคลิปมาให้ดูเลยว่าเหมือนเขาถูกลอตเตอรี่เขาซื้อแค่ 9,000 บาทแล้วเขาขายได้1ล้านบาทซึ่งชิ้นนี้ก็ถูกเป็นชิ้นนึงที่ผมตามหามานานแล้วก็จะเอามานำในจัดแสดงในนิทรรศการของผมปลายปีนี
0: ้ oh.
1: เพราะว่ามันมีนัยยะสำคัญเรื่องประพาสยุโรปเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ว่ารัชกาลที่5เสด็จไปเที่ยวหรือว่าอะไรคือท่านไปคือในยุคนั้นถ้าเรารู้ก็เป็นยุคล่าอาณานิคม คือรอบข้างเราเนี่ยเป็นตกเป็นเมืองครึ่งหมดแล้ว ทางซ้ายอังกฤษเอายึดหมดแล้วทางขวาฝรั่งเศสยึดหมดแล้วท่านน่ะยอมที่จะไม่สู้รบแล้วก็แลกเปลี่ยนดินแดนแล้วก็ดำเนินการทางการทูตซึ่งการประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยรอดพ้นจากการถูกล่าอาณานิคม
0: นี่จากกล่องยาเส้นกล่องเดียวเลยโอ้โหพี่พาไปได้ถึงขนาดน
1: ี
0: ้พอเล่าแล้วผมเริ่มเห็นภาพครับว่าโอเคเฮ้ยจากสิ่งที่เราถ้าไม่รู้อะไรเลย
1: มันก็คือกล่องยาเส้นใบหนึ่ง
0: ที่เป็นฟังแล้วเข้าใจทำไมมันหนึ่งล้านได
1: ้ครับ
0: ครับผมแต่แปลว่าอย่างนี้เนี่ยพี่วิทย์ก็มีแบ็กกราวด์ของความรู้เนี่ยในนอกจากเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือเรื่องของสิ่งของต่างๆว่าเอ้ยชิ้นนี้มันมีมูลค่ามีคุณค่า
1: ครับคือตอนเด็กๆอ่ะผมอ่ะก็เล่นของตามกำลังนะเก็บเงินค่าขนมอย่างที่ทุกคนทราบว่าซื้อสแตมป์ร้อยห้าดวงละ300ซื้อของหลักพันบาทอะไรเงี้ยแต่ผมอ่ะศึกษาจากใช้วิธีไปเดินดูในมิวเซียมไปดูในพิพิธภัณฑ์แล้วเราก็จดจำของพวกนั้นไว
0: ้
1: ซึ่งวันหนึ่งเรามาเจอเราก็สามารถแยกได้ว่าชิ้นนี้มันมีประวัติยังไงอะไรยังไงครับแล้วก็ยังสามารถแยกแท้กับปลอมได
0: ้เอ้ยอันนี้แหละสำคัญ
1: ใช่
0: เ
1: พรา
0: ะยังไงฮะ
1: ของทุกชิ้นที่มีมูลค่าไม่ใช่แค่ของเก่าหรอกมันมีของปลอมถูกไหม
0: ใช่
1: ไม่ว่าจะนาฬิกาเสื้อผ้ากระเป๋ามันมีของปลอมหมดเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาถามผมว่าจะเล่นของเก่าดูยังไงก็คุณต้องศึกษาก่อนสะสมไม่ใช่แค่คุณแค่มีเงินอย่างเดียวเพราะคุณจะโดนหลอกได้แน่นอน
0: ครับผมวิธีการในการที่เราจะ

0: ะสมดวงตาเนี่ยในการที่แยกออกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเนี่ยมันสะสมนานแค่ไหนและต้องสะสมยังไงฮะ
1: หลักๆเลยคือผมว่ามันต้องเห็นของแท้เยอะๆเพราะเราว่าคือคนชอบถามว่าทำไมเล่นของเก่ามันดียังไงของเก่าพี่เอของเก่าทุกชิ้นมันไม่ได้แพงทุกชิ้นนะไม่ได้หมายความว่าของชามที่บ้านพี่เอ๋อายุ100 ปีมันจะแพงนะ มันเป็นของที่พิเศษในสมัยนั้นคือมันมีมูลค่าตั้งแต่ในยุคนั้นมันถูกสร้างจากสุดยอดช่างฝีมือในยุคนั้นซึ่งของพวกนี้มันเป็นงานฝีมือเนาะถ้าเราเห็นของแท้ไวเราจะสามารถแยกได้ง่ายเลยอย่างน้องที่ออฟฟิศเนี่ยตอนแรกเข้ามาก็ดูไม่ออกหรอกว่าอันไหนมันแท้พออยู่กับผมมากๆเห็นมากๆเขาบอกว่าเขาพอดูออกแล
0: ้
1: วว่าชิ้นของแท้มันสวยคือปลอมยังไงก็ไม่เหมือน
0: เลยฟังดูมันเหมือนกับว่าตัวคนสะสมแบบนี้มันมีคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรฮะ art appreciation อย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าวิธีการในการชื่นชมความงามของสิ่งของด้วย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับว่าเอ้ยเราแยกออกว่าอันไหนมันดีอันไหนไม่ดีอันสวยไม่สวยจริงๆ
1: เพราะว่ามีหลายบ้านนะเรียกผมไปดูของเก่าบางคนสะสมมาทั้งชีวิต50ปี40ปีโดนของปลอมทั้งบ้านก็เยอะใช่เยอะมีเยอะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าจะเก็บอะไรคุณจะชอบอะไรก็ตามคุณต้องศึกษามันก่อนที่คุณจะซื
0: ้อถ้าพี่วิจจะแนะนำครับว่าถ้ามีใครคนฟังและสนใจจะต้องเริ่มสะสมความรู้เริ่มที่จะเรียนรู้เนี่ยจากอะไรยังไงก่อนครับ
1: อ๋อง่ายเลยครับคุณไปเดิน National Museum ที่ฟังสถานแห่งชาติที่ฟ้านครที่ตรงสนามหลวงอ
0: ่
1: ะในนั้นมีของเกือบทุกหมวดหมู่เลยค่าเข้า30 บาทเด็กไม่เสียเนี่ยคุณไปเดินเลยผมมาไปเดินอย่างนี้ตั้งแต่เด็กใช่เวลาว่าผมนั่งรถเมล์ไปสนามหลวงไปเดินดูคนเด
0: ีย
1: ว
0: ตั้งแต่มัธยมเนี่ยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยผมงงนิดนึงพี่คือว่าปกติแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาจะแบบคือไม่ชอบสุดๆอ่ะการไปเดินพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ของเก่าเนี่ยนะครับโบราณวัตถุเนี่ยแล้วก็ประวัติศาสตร์เด็กๆก็ไม่ชอบทำไมตอนพี่วิทย์มัธยมถึงไปชอบได้
1: คือผมอาจจะแบบ born to be อ่ะเนาะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ผมอ่ะเข้าใจนะทำไมเด็กไทยไม่ชอบผมไปเดินมิวเซียมที่อัมสเตอร์ดัมเขาปลูกฝังให้เด็กชอบของพวกนี้ตั้งแต่เด็กเขาครูพาเด็กประถมเล็กๆมานั่งล้อมดูรูปงานศิลปะของเขาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังให้มันเอามาให้มันเด็กให้มันสนุกให้เด็กเข้าใจง่ายพี่เอ๋สังเกตว่าพี่เอ๋ไปยุโรปอ่ะมันมีร้านแอนทิคทุกซอย
0: ใช
1: ่ฝรั่งทุกบ้านต้องเก็บแอนทิคมันเป็นการบ่งบอกรสนิยมบ่งบอกถึงองค์ความรู้ที่เรามีมันเป็นเคสที่แบบมันเป็นหนึ่งในของสะสมการลงทุนมูลค่าอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมแต่กลับมาที่คนไทยเวลาคุณมีเงินคุณซื้ออะไรคุณซื้อซูเปอร์คาร
0: ์
1: คุณซื้อนาฬิกาแพงๆซึ่งผมก็จะไม่ไปก้าวล่วงนะว่าทำไมคุณถึงไม่เล่นแอนทีคเพราะว่าผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าคนไทยได้รับการปลูกฝังเรื่องพวกนี้มากๆอย่างเด็กที่มาเดินดูในของเก่านิทรรศการผมเนี่ยโตขึ้นไปเขาก็อาจจะชอบของพวกนี
0: ้การที่เมื่อกี้พี่วิทย์ใช้คำว่ารสนิยมเนี่ยการที่เรารับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์รู้ว่าของชิ้นนี้มีคุณค่ายังไงงดงามยังไงมันมีผลยังไงต่อในแง่ของบุคคลแล้วก็สังคมครับ
1: อย่างของผมเลยก็ผมก็เอามาเล่าผมก็คืออย่างที่ผมได้แรงบันดาลใจจากผู้ใหญ่สอนผมมาสมัยก่อนไม่มีโซเชียลก็สอนกันแบบปากต่อปากแต่พอมาในยุคผมมีโซเชียลใช่ไหมผมก็ใช้โซเชียลนี่แหละเหมือนอัดครั้งเดียวก็ให้ทุกคนเห็น1 ล้านวิว1 ล้านคนใช่มันก็ง่ายก็เราก็เหมือนเล่าประวัติศาสตร์เด็กบางคนบอกว่าเนี่ยพี่วิทย์ผมสอบข้อนี้ผ่านเพราะผมดูคลิปพี่เลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดีใจมากแล้วแค่นี้แล้วก็เหมือนเราได้เหมือนเราเป็นครูสอบประวัติศาสตร์บางแง่มุมเล็กๆให้เด็กๆฟังให้ผู้ใหญ่ก็ฟังก็มีบางคนเขาบอกว่าโหเขาโตมาจนอายุ60เขายังไม่รู้เลยว่าเรื่องพวกนี้อ๋อเรื่องนี้เป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ได้สนใจเรียนในตอนเด็กเราเอามาทำให้คนสนใจ
0: ครับผมพี่วิทย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเวลาไปประมูลของเนี่ยสมมุติในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีใครแย่งชิงกับเราไหมมันยากง่ายยังไง
1: เดี๋ยวนี้มันง่ายเดี๋ยวนี้ใช้ประมูลทางอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนต้องบินไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราประมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเลย
0: มันเป็นยังไงครับการประมูลออนไลน์
1: มันเป็นแอปพลิเคชันของต่างประเทศเลยคุณแค่เซิร์ชคำว่าสยามมันก็ขึ้นแล้วว่าเดือนนี้มีอะไรคุณก็บิดเอาของมันถึงราคาสูงขึ้นเยอะ
0: โอ้ครับผม
1: ครับ
0: แล้วจริงๆคู่แข่งของพี่วิทย์เนี่ยเวลาที่เราต้องเนี่ยต้องบิดแข่งกันเนี่ยเป็นใครครับส่วนใหญ
1: ่ก็นักสะสมไทยผมว่าก็รู้จักกันแต่ไม่พูดกันหรอกเพราะว่าอย่างคือมีก็ผมว่าคนที่ประมูลแข่งกันแล้วก็รู้จักกันหมดแต่ก็คนต่างประมูลไป
0: อ๋อ

0: มันไม่ล็อบบี้กันไม่ได้หรอกเพราะอย่างคนชอบกันมากเกิน2คน3คนราคามันก็ขึ้นไปแล้วก็ปล่อยให้ราคาเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนชอบถามผมว่าโอ้ของเก่าซื้อ10บาทขาย100นึงสมัยก่อนเป็นเรื่องจริงเพราะคนไม่มีความรู้แต่สมัยนี้ทุกคนคุณแค่เซิร์ช Google คุณก็รู้แล้วว่าชิ้นนี้เคยประมูลเท่าไหร่เท่าไหร่มันมีราคาอ้างอิงหมดสมัยนี้มันเล่นของมันเล่นง่ายมันสะสมได้ง่ายมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะ
1: ครับซึ่งเวลาที่เราประมูลออนไลน์เนี่ยครับเรามีความน่าเชื่อถือจากอะไรคือแหล่งที่เปิดประมูล
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าประมูลออนไลน์ของเมืองนอกไม่ได้หมายความว่าแท้ทุกชิ้นผมยังเคยโดนเลยดูจากรูปแท้ส่งมาเป็นของปลอมเราต้องใช้ความชำนาญเฉพาะตัวเพราะเราไม่ได้เห็นของจริงเราดูจากแค่รูปใบเดียวของบางชิ้นเป็นล้านผมก็ดูจากแค่รูปใบเดียว
1: โอ้โห
0: ต้องชำนาญมากๆเพราะบางมีพลาดไหมผมมีคนถามผมว่าผมโดนของปลอมมากว่าผมก็โดนเคยโดนใช่เพราะบางทีเราเห็นรูปแค่ใบเดียวเราก็คิดว่ามันแท้
1: ครับ
0: ฝรั่งก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีของปลอมมีของปลอม
1: ครับอันนี้กรณีหนึ่งก็คือว่าของที่ไปอยู่ตามเมืองนอกเมืองนา
0: ครับ
1: มีอย่างอื่นอีกไหมครับเช่นอยู่ในมือนักสะสมอย่างที่เมื่อกี้พี่วิทย์บอกแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอ่ะเขาจะปล่อยละเขาอยากจะส่งต่อละอันนี้เป็นยังไงครับเวลาที่เราไปเจอนักสะสมที่เขามีของไว้อย่าง
0: น
1: ี
0: ้โอ้ก็เป็นเรื่องที่สนุกนะเพราะบางบ้านเนี่ยพี่เอ๋ใช่ไหมผมเข้าไปหลายรอบแล้วก่อนจะซื้อได้อะเหมือนไปจีบสาวอะไปจีบลูกสาวเขา
1: เราเห็นรู้ว่าเขามีอันนี้อยู
0: ่ใช่บางบ้านนี่ผมไปอยู่เป็นปีนะกว่าจะเขาจะขายให้ผมก็
1: ม
0: ีก็แล้วแต่หลายๆ
1: ต้องทำยังไงครับทำยังไงให้เขาแบบว่าอ่ะฉันใจอ่อนละ
0: ข้อแรกเลยก็คือเราก็ต้องให้ราคาที่สมเหตุสมผลใช่ไหมของเขารักของเขาห่วงคุณไปตีเขาถูกๆใครเขาจะอยากขายคุณต้องเงินถึงตาถึงใจถึง
1: อ๋อ
0: ใช่3อย่างของนักสะสมเลย
1: โอ้
0: คุณตาไม่ถึงก็คุณเงินถึงคุณก็โดนของปลอม
1: ตาถึงเงินถึงใจถึง
0: ใช
1: ่ครับผมแล้วเวลาที่เราซื้อเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้ราคามันไม่ได้มีมาตรฐานคือเมื่อกี้พี่วิทย์บอกว่าใจถึงมันแปลว่าในบางครั้งพี่วิทย์ยินดีที่จะเสนอราคาเนี่ย
0: ใช่
1: แล้วเวลาที่เราเสนอราคาที่บางคนอาจจะบอกว่าโหสูงเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ไอเกณฑ์เนี้ยมันวัดจากอะไรครับ
0: ผมว่าของเก่าบางชิ้นที่พิเศษมากๆก็อาจจะวัดที่มูลค่าคนสองคนพอใจมาเจอกันใช่ไหมพี่เอ๋บอกว่าชิ้นนี้ล้านหนึ่งบอกโอเคสมเหตุสมผลผมก็จ่ายแต่ว่าพี่เอ๋ว่าล้านหนึ่งโหแสนหนึ่งผมยังไม่อยากได้เลยใช่ไหมมันก็คือคนที่เห็นมูลค่าพร้อมกันสองคนมาพบกัน
1: ครับ
0: ใช่
1: จากที่เราได้เล่าให้ฟังผ่านวัตถุสิ่งของเนี่ยนะครับในช่องทางของตัวเองเนี่ยคิดว่าวิธีเล่าแบบไหนของเราเหรอที่มันไปโดนใจผู้คน
0: ใช้ภาษาเข้าใจง่ายเน้นเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินหรือว่าเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นก็อสซิปแต่เรามีหลักฐานทุกชิ้นนะเป็นเรื่องที่เป็นก็อสซิปเพราะว่าคนในโซเชียลเก่งนะผมพูดผิดคำหนึ่งนี่มีนักวิชาการมาแย้งเลยนะก็เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายให้มันสนุกกับเหมือนเราเล่านิทานแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วมาเล่าให้ฟังให้เข้าใจง่ายครับ
1: สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่ดีว่ากระบวนการมันเป็นยังไงคือหนึ่งก็คือว่าพี่วิทย์เนี่ยคงจะมีฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์เนี่ยในแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะรัตนโกสินทร
0: ์
1: อยู่เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้พอมันมีสิ่งของที่อยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยทำไมเราไปรู้เรื่องราวแวดล้อมของสิ่งของนี้ได้
0: เราก็ศึกษาหนังสือแล้วก็ต้องจริงๆต้องยกเครดิตให้แฟนผมน้องยี
1: ่
0: น้องยี่เป็นคนเริ่มทำโซเชียลตอนแรกเลยแล้วเขาเป็นคนที่เขาจบการแสดงมาเขาก็เลยเข้าใจว่าจะต้องถือสายทอดยังไงแล้วเขาก็เป็นคนไม่ชอบประวัติศาสตร์เขาก็เลยเข้าใจว่าต้องเล่าประมาณนี
1: ้
0: เด็กที่ไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์ไม่รู้เรื่องแบ็กกราวด์อะไรมาก่อนเลยฟังแล้ว
1: เหมือนเป็นตัวแทนคนดู
0: ภายในหนึ่งนาทีเนี่ยคือสิ่งที่ต้องยกเครดิตให้น้องยี่ว่าเขาเป็นคนเอามาย่อยเล่าให้ฟังเริ่มต้นใช่
1: เล่าให้ง่ายภาษาง่ายๆ
0: คือผมกับน้องยี่เนี่ยมันเหมือนขั้วบวกขั้วลบเลยผมชอบประวัติศาสตร์ผมเป็นคนหัวเก่าแต่น้องยี่เป็นคนหัวใหม่ที่ไม่เคยรู้เรื่องประวัติศาสตร์เลยไม่รู้เรื่องของเก่าเลยก็คือคนสองมุมมองมาอยู่ด้วยกันแล้วทำคลิปออกมาหนึ่งคลิป
1: ครับ
0: ให้คนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เคยสนใจพวกนี้สนใจ
1: ครับเมื่อกี้พี่วิทย์พูดถึงเรื่องหนึ่งซึ่งผมก็ว่าน่าสนใจคือจริงๆพิพิธภัณฑ์ต่างชาติเนี่ยสิ่งที่มันท้าทายมากๆเลยคือการเก็
0: บ
1: งานเหล่านี้เพราะงานบางชิ้นมันก็เสี่ยงต่อความชื้นบางชิ้นก็เสี่ยงต่อการแตกอะไรเงี้ยนะครับมีวิธีการในการเก็บ

0: สิ่งของเหล่านี้ยังไงฮะ
1: ของแต่ละอย่างเก็บไม่เหมือนกันพี่เ
0: อ
1: ๋รูปก็เก็บอย่างนึงเครื่องกระเบื้องก็อย่างนึงเครื่องเหรียญก็อย่างนึงเพราะฉะนั้นเราเป็นองค์ความรู้ที่ดีนะที่เราต้องเก็บแต่ละชิ้นเนี่ยเราต้องศึกษารูปแต่ละรูปเนี่ยเวลาผมได้มาจากบ้านเนี่ยผมต้องรื้อทำใหม่หมดจะต้องใช้ก็จะมีอาจารย์ขวัญจิตที่ผมเคยทำคลิปแกเป็นอาจารย์ที่เคยอยู่กรมศิลป์มาก่อนแกก็จะคอยอนุรักษ์ดูแลรักษาเราซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากรูปใบหนึ่งบางทีผมซื้อมา 30,000 ค่าเอามาจัดเก็บรักษาอีกก็เป็นหมื่นนะใช่เพราะฉะนั้นต้องใจรักจริงๆถึงจะทำได้
0: แต่ว่าพี่วิทย์คือมีคล้ายๆจะเรียกว่าโกดังในการที่จะเก็บสิ่งเหล่านี้
1: ทุกวันนี้ก็เก็บอยู่ในบ้านเนี่ยแหละครับซึ่งแฟนผมก็บ่นทุกวันว่าซื้อเข้ามาเก็บแต่ว่า
0: น่าจะเยอะมากอยู่เหมือนกันนะฮะทุกวันนี้นี่อาจให้ประเมินประมาณเนี่ยสิ่งที่มีอยู
1: ่
0: มีสักกี่ชิ้นนะครับ
1: โอ้ผมว่าน่าจะเป็นหลักพันชิ้นนะครับหลักพันชิ้น
0: อืม
1: ใช่เขามีคนถามผมว่าหาเงินจากไหนมาซื้อเยอะแยะผมไม่มีหรอกมีเงินเท่าไหร่ผมซื้อของพวกนี้หมดใช่จริงๆมันเป็นแพชชั่นของผมจริง
0: ๆครับ
1: ครับ
0: มันเป็นความรู้สึกแบบไหนครับเวลาที่เราแวดล้อมไปด้วยข้าวของที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมองไปทางไหนชิ้นนี้ก็มีเรื่องราวฉันชอบมัน
1: มันมีความสุขนะแต่มีความสุขมากกว่าถ้าเอามาเผยแพร่และบางชิ้นที่ผมมอบให้ส่วนสาธารณะอย่างเช่นผมมีผ้าเก่าๆม้วนนึงอ่ะม้วนอยู่อ่ะเป็นผ้าสัญลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์คือผมชอบไหมผมชอบห่วงนะพระนางเรือล่ม
0: อ๋อโอเคว
1: ันนึงทางมหาลัยราชภัฏสุนันทาเขาก็ติดต่อมาว่าเนี่ยเขาอยากจัดนิทรรศการของพระนางเรือล่มมีของไหมอยากจะขอยืมผมก็หยิบไปให้เขายืมก็ไม่ได้คิดอะไรจนวันนี้เขาให้ผมไปรับกลับผมก็ถามว่าเนี่ยมีนักศึกษามาดูชิ้นนี้เยอะมากเลยนะผมเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเขาเลยผมบอกเหรอเขาบอกเนี่ยชิ้นนี้มีคุณค่าเขามากผมก็เลยว่าโอเคงั้นผมยกให้เลยแล้วกันใช่ผมก็คิดว่ามันอยู่กับเรามันก็มีคุณค่าเราก็ซื้อมาด้วยเงินแต่ว่าพอมันไปอยู่ตรงงานแล้วของบางชิ้นมันมีคุณค่ามากถ้ามันอยู่ในที่ของมันผมก็เลยคิดว่าผมก็ภูมิใจนะของบางชิ้นเป็นของเราเก็บไว้ดูคนเดียวมันก็อาจจะสนุกแค่คนเดียวแต่พอไปเผยแพร่ไปให้เป็นของสาธารณะก็มีประโยชน์มากกว่าที่จะอยู่กับเรา
0: ครับผมมีเรื่องนึงที่พี่วิทย์เล่าแล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีเพราะว่าผมไม่ค่อยทราบว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีการบันทึกหรือว่าการที่ให้ความสำคัญเนี่ยกับผู้สร้างหรือว่าผู้ประดิษฐ์หรือช่างเนี่ยด้วยอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเอ๊ะเราทราบได้ยังไงว่าอันเนี้ยมันเกิดขึ้นโดยช่างฝีมือคนไหนตระกูลไหนหรือว่ากลุ่มไหนอะไรเงี้ยคร
1: ับ คือในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยมีบันทึกไว้หมดทุกชิ้นใช่เราหาข้อมูลได้ง่ายเลยหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าเครื่องกระเบื้องชิ้นนี้ใครเป็นคนทำนะนาฬิกาพกเรือนนี้ช่างรัชกาลที่5ท่านสั่งจากที่ไหนคือต้องขอบคุณว่ามีคนบันทึกไว้หมดใช่มีบันทึกไว้หมดเลยครับ
0: ครับแปลว่าเวลาบันทึกนี่คือบันทึกแบบ
1: ตั้งแต่สมัยนู้น
0: ตั้งแต่ตอนนู้น
1: ใช่
0: แล้วก็รู้ว่าเป็นใครอย่างนี้เลยเหรอฮะ
1: ใช่อย่างรัชกาลที่5เสด็จพระยุโรปเนี่ยก็จะมีหลวงนายเวรท่านเขียนหมดเลยว่ารัชกาลที่5เสด็จร้านนี้ซื้ออะไรรัชกาลที่5สั่งอะไรร้านนี้แจกให้ใครพระราชทานใคร
0: โอ้
1: มีบันทึกไว้หมดเลยครับ
0: แล้วพวกบันทึกพวกนี้มันไปอยู่ในไหนยังไงคร
1: ับ มีพิมพ์เป็นหนังสือตั้งแต่สมัยนั้นเลยจดหมายเหตุเสด็จพระยุโรปครั้งที่1ครั้งที่2มีหมดครับ
0: ครับขอถามเรื่องชีวิตส่วนตัวบ้างนิดนึงครับว่าพี่วิทย์เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมีกิจวัตรอะไรยังไงบ้าง
1: ของเก่าผมเนี่ยผมจะมีทำโซเชียลใช่ไหมแล้วจะมีคอนแทคติดต่อไว้ในไลน์ใช่ไห
0: ม
1: คนส่งวันนึงเป็นร้อยข้อความ
0: นั่นสิครับ
1: เป็นร้อยข้อความซึ่งในร้อยข้อความนั้นอ่ะอาจจะไม่มีของแท้เลยหรือของที่ผมสนใจเลยสักชิ้นซึ่งผมก็ต้องมานั่งอ่านเนาะวันนี้ตื่นเช้ามาละดูเฮ้ยวันนี้มีของชิ้นนี้อยู่ชลบุรีก็วิ่งไปเลยชลบุรีไปซื้อถ่ายคลิปแล้วก็มาตัดลงผมมันจะค่อนข้างสนุกเหมือนผมเป็นนักล่าของอ่ะคือวันนึงผมไม่รู้เลยว่าวันนี้ผมจะเจอชิ้นไหนใช่
0: สนุกดีเหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งในที่ผมทำคลิปมันเป็นแค่ไม่ถึง 10% นะที่ผมไปได้มาจริงๆ
0: คือทุกๆวันก็จะมีคนเสนอของใหม่ๆ
1: ใช่ใช่นี่เดี๋ยวผมจบรายการเสร็จแล้วผมต้องไปฉะเชิงเทราต่อ
0: โอ้เหรอฮะแต่ละชิ้นก็จะอยู่ที่นู่นที่นี
1: ่ใช่ครับ
0: ไป
1: กระจัดกระจายหมด
0: แต่พี่วิทย์สนุกกับการที่จะไปไล่ล่า
1: ใช่ผมไปเชียงใหม่ไปซื้อรูปไปเดียวก็บินเช้าเย็นกลับ
0: โอ้ครับเป็นชีวิตที่มันดีนะ
1: ใช่ครับก็โอ้ผม
0: เอ๊ะอยากทราบครับแล้วเวลาที่แบบคนเขาเสนอสิ่งนี้มาเนี่ยคือคุยกันเสร็จใน LINE แล้วไหมว่าตกลงราคาแล้ว
1: แล้วแต่ชิ้นบางอย่าง

0: เราประเมินให้ได้เลยบางชิ้นเราต้องดูของจริง
1: โอ้ก็คือชีวิตก็หมุนวนไปด้วยสิ่งเหล่านี้
0: ใช่คือผมค่อนข้างเป็นคนที่โชคดีคือเราได้ทำในสิ่งที่เรารักเป็นอาชีพ
1: อ
0: ันนี้ผมถือว่ามันเป็นเราเอาแพชชั่นส่วนตัวมาทำผมเคยบอกถามเปอร์เคยถามในเปอร์สเปกทีฟมันเป็นได้เหรอพี่ที่พี่จะทำของสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้นะคนเรามันต้องมีแพชชั่นส่วนตัวสิมีงานประจำที่เราทำเป็นธุรกิจของผมเป็นคนนั้นตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อจนเขาสัมภาษณ์ผม24ชั่วโมง1วันเต็มเขาเข้าใจละ
1: แต่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่ามันเนียนเป็นเนื้อเดียว
0: ก็ผมนึกบอกว่าผมจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้ทำในสิ่งที่เรารัก
1: เพราะผมฟังแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้พี่วิทย์ทำสิ่งนี้ได้อย่างจริงจังเลยมันคือสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยน
0: ี่
1: คือการศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จนกระทั่งรู้จริงนะฮะ
0: ครับ
1: มาถึงทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเรามีชีวิตได้อย่างมีความสุขมันคืออะไรบ้างครับ
0: อย่างที่ผมบอกเลยง่ายๆคือผมได้ทำในสิ่งที่เรารักในทุกๆวันผมเลยเป็นคนแล้วผมเป็นคนที่มีความสุขง่ายผมไม่ได้มีไลฟ์คือผมเห็นผมทุ่มเทบ้าคลั่งกับการซื้อของเก่าแต่ผมก็มีชีวิตที่เรียบง่ายผมก็กินอะไรก็ได้ที่วันนึงที่ผมตื่นมาแล้วผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านนึงแล้วผมไปกินผมก็มีความสุขแล้วและยิ่งวันนี้ผมมีลูกก็มันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่มันก็เป็นความสุขที่มันอธิบายได้ยากอะเนาะก่อนลูกผมจะคลอดผมยังไม่รู้เลยว่าความเป็นพ่อเป็นยังไงจนวันนึงเราได้ดูแลเราได้เลี้ยงเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนมีความสุขง่ายอยู่แล้วครับ
1: ถามเล่นๆครับมีของชิ้นไหนไหมที่แบบว่าชิ้นนี้น่าจะเก็บไว้ให้ลูกเรานะ
0: ไม่มีเลยเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้เขาแล้วเขาไม่ชอบมันไม่มีความหมาย
1: อยู่ที่เขาเลยใช่ไหม
0: ใช่ถูกไหมพี่เอ๋ผมเก็บชิ้นนึงคุณพ่อพี่เอ๋เก็บอะไรไม่รู้ชิ้นนึงให้พี่เอ๋เขาบอกว่า
1: จริงนะฮะ
0: แล้วพี่ไม่ได้อินอะไรกับมันเลยอ่ะมันไม่มีความหมายเลยนะ
1: ชีวิตมองว่าสามารถปลูกฝังความชอบนี้ให้กับลูกได้ไหมไม่มองอย่างนั้นด้วย
0: ไม่มอง
1: เ
0: ขาอยากชอบอะไรก็ตามสบายของเขาชอบก็ชอบชอบก็ดีก็พ่อมีให้ลูกนะแต่ว่าไม่ชอบไม่เป็นไรพ่อต้องหาคนที่ชอบมารับ
1: ครับผมสุดท้ายครับรายการนี้ชื่อ Made My Day
0: ครับ
1: วันแบบไหนของพี่วิทย์ที่แบบเจอวันแบบนี้แล้วแบบMade My Day มาก
0: อย่างเมื่อวานนะผมตื่นมาแล้วผมก็เจอไลน์พี่คนนึงบอกว่าเนี่ยอยากให้มาดูรูปเก่าผมก็เนี่ยโอเคก็ขับรถไปดูเขาก็เล่าให้ฟังว่ารูปชุดนี้ได้มาจากบ้านนี้อย่างนี้สะสมอยู่เขา40ปีแล้วเราก็ลูกเขาไม่ชอบแล้วเราก็ได้รูปชุดนี้มาแล้วเราก็เอามาแล้วก็เราก็มาทำคลิปเผยแพร่ให้ทุกคนดูเนี่ยแค่นี้ผมก็มีความสุขละง่ายๆเลย
1: เจอสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีค่าแล้วก็เอามาเล่าต่อ
0: ใช่เล่าต่อให้ทุกคนฟังแล้วทุกคนมีความสุขแล้ว
1: เพราะนี่คือสิ่งที่พี่วิทย์ทำอยู่ทุกวัน
0: ใช่ครับแล้วผมก็จะมีสอดในคลิปร้านอาหารที่ผมชอบนิดหน่อยเพื่อมาทัดรถแค่นั้นเองผมก็มีความสุขแล้วคนมาบอกว่าร้านนี้อร่อยจริงผมก็มีความสุขแล้วโอ้ยคลิปนี้ไม่เคยรู้เลยคนมาเมนว่าขอบคุณพี่วิทย์มากเลยทำให้ได้ความรู้ดีๆแค่นี้ผมก็โอ้โหมีความสุขมากแล้วครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ครับ
0: ดีครับพี่เอ๋
1: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ

มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงนะคะประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณออนซินีอมรโมรีและดิฉันปวีณาฝักทองค่ะ
0: สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยวันนี้เปิดเป็นวันแรกค่ะติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมกับคุณชินนัยมีชัยรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ
2: คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลา 11:30 นที่ผ่านมาครับผมสอบถามยอดของประชาชนที่มาเข้าถวายสักการะพระศพกับเจ้าหน้าที่ในจุดคัดกรองนะครับพบว่ามีประชาชนเดินทางมากว่า 2,300 คนแล้วนะครับและยังคงทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องครับประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาหน้าพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเช่นด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนด้านการบรรเทาภัยพิบัติผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนานาประการบรรยากาศที่อุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานยังคงมีประชาชนจำนวนมากรอจัดลำดับเข้าถวายสักการะพระศพมีประชาชนเดินทางมาเป็นหมู่คณะจากต่างจังหวัดตลอดจนประชาชนทั่วไปครับทยอยเดินทางมาต่อเนื่องระหว่างที่รอคอยครับมีช่างภาพอิสระที่ได้มีโอกาสถวายงานฉายพระบรมฉายาลักษณ์และพระรูปของพระบรมวงศานุวงศ์อยู่เสมอนำพระรูปที่ถ่ายด้วยตัวเองมามอบให้กับประชาชนเป็นที่ระลึกเป็นพระรูปเมื่อครั้งเสด็จในงานพระราชพิธีต่างๆ4แบบโดยตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เช้าก่อนเริ่มทยอยมอบพระรูปให้กับประชาชนจำนวนมากตลอดทั้งวันครับ
3: ถ่ายรูปของสถาบันเนี่ยนะคะมาตั้งแต่ได้ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยท่านเมตตาว่าทุกคนสามารถที่จะถ่ายรูปได้เราก็เรียนจบช่างภาพมาเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรให้แผ่นดินก็เลยตามรับเสด็จตั้งแต่ขึ้นครองราชย์เลยค่ะแล้วก็รูปที่เอามาแจกวันนี้ก็จะมี2วาระนะคะก็จะมีวันเฉลิมพระชนพรรษาค่ะของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ชุดเขียวจะเป็นวันสงกรานต์ค่ะที่ท่านเสด็จพร้อมพระองค์หญิงแล้วก็พระองค์ที
2: สำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนเมื่อเดินทางมาถึงสนามหลวงให้เดินทางเข้าทางเต็นท์กองอำนวยการบริเวณทางเข้าจะมีเจ้าหน้าที่แจกอาหารพระราชทานพร้อมเครื่องดื่มขนมไว้บริการจากนั้นเดินลงไปยังจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินถนนหน้าพระลานเตรียมบัตรประชาชนแสดงแก่เจ้าหน้าที่สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนะครับณจุดนี้ครับเป็นการจัดหมวดลงทะเบียนสำหรับรับสติกเกอร์ติดที่อกเสื้อมีทางเข้าสแกนแยก2ช่องทางเพื่อรับสติกเกอร์ริบบิ้นสีดำสำหรับเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนสติกเกอร์รูปหัวใจสีดำสำหรับเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

0: วยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาจากนั้นขึ้นจากอุโมงค์เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ไปตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดต่อไปครับโดยเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาส่วนจุดคัดกรองในอุโมงค์จะปิดในเวลา20นาฬิกาครับและผมสอบถามกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าถ้าประชาชนมีความประสงค์จะเข้าถวายสักการะทั้งพระบรมศพและพระศพต้องทำอย่างไรครับเมื่อต้องออกจากจุดทางเดินทางออกกันนะครับก็ต้องมีขึ้นรถชัตเทิลบัสที่คอยให้บริการประชาชนกลับมาที่สนามหลวงอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเดินลงไปยังอุโมงค์จุดคัดกรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพหรือพระศพต่อไปอีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าในพื้นที่ของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นไม่สามารถรองรับประชาชนจำนวนมากได้พร้อมกันครับ
1: ขอบคุณคุณเชนนัยค่ะคุณผู้ชมคะระยะนี้หากจะเดินทางอาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะคะมาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเขตฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเมื่อวานนี้ค่ะที่ย่านลาดกระบังถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดพื้นที่หนึ่งในกรุงเทพนะคะมีเสาไฟฟ้าล้มเกือบ40ต้นและบางต้นค่ะล้มไปทับรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายกว่า30คันเรียกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยคนได้รับผลกระทบจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
2: ทีนี้คำถามที่ตามมาหลายคนก็ตั้งคำถามนะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นใครจะเป็นคนที่ชดใช้หรือว่าสามารถเรียกค่าเสียหายได้จากใครได้บ้างผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะจากการไปตรวจสอบจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดการจราจรได้นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลียร์พื้นที่กันอย่างเต็มที่ค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพเปรียบเทียบกันนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นจะอยู่ภาพที่จอฝั่งซ้ายมือค่ะบริเวณถนนฉลองกรุงย่านลาดกระบังจะเห็นความเสียหายที่เสาไฟฟ้าล้มทับรถบนถนนมีสายไฟสายสื่อสารระยงระยางเจ้าหน้าที่ต้องตัดไฟและการสื่อสารทำให้การใช้งานทำไม่ได้การจราจรก็ต้องปิดค่ะช่วงที่มีปัญหาในภาพคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเสาไฟล้มลงมาใส่รถยนต์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากส่วนฝั่งด้านขวามือค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นว่าในบางจุดของเสาไฟฟ้าและเสาที่มีสายสื่อสารเริ่มที่มีการเคลียร์พื้นที่เคลียร์ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วโดยเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงได้มีการนำเคลนเครื่องมือเข้าไปรื้อถอนเสาไฟฟ้ารวมถึงสายไฟที่ล้มกีดขวางถนนเพื่อที่จะเร่งเปิดผิวการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติซึ่งนอกจากรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะบ้านเรือนประชาชนร้านค้าก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากด้านหม่อมหลวงจุลจักรจักรพันธ์ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงซึ่งมาดูแลในพื้นที่บอกว่าตอนนี้สามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่เสียหายได้แล้วกว่าร้อยละ80จากการตรวจสอบก็พบว่าเสาไฟฟ้าขนาด22เมตรได้รับความเสียหายจำนวน32ต้นค่ะและยังมีเสาไฟฟ้าขนาด32เมตรได้รับความเสียหายอีก57ต้นส่วนการซ่อมแซมและการติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่อาจใช้เวลาค่ะเนื่องจากว่าต้องมีการขุดเจาะและติดตั้งในตำแหน่งเดิมเพราะบริเวณใต้ดินมีแนวท่อก๊าซซึ่งต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงยังพูดถึงการเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบนะคะว่าตอนนี้คำถามก็คือใครจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้เสียหายสามารถแจ้งเรื่องต่อการไฟฟ้านครหลวงได้นะคะซึ่งการไฟฟ้านครหลวงจะรับผิดชอบความเสียหายทั้งกรณีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงอาคารที่พักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุในครั้งนี้ค่ะ
3: ในส่วนของผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับเราก็ให้ทีมงานติดต่อนะครับแต่ตอนนี้ทราบข่าวมาว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องตามผู้บาดเจ็บว่าไปพักที่ไหนนะครับก็จะตามไปดูแลนะครับแต่ตอนนี้ก็บาดเจ็บเล็กน้อยก็ออกมาหมดแล้วก็ยังถือว่าโชคดีนะครับแล้วในส่วนของรับฝีนเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีประชาชนมาแจ้งนะครับแต่ตอนนี้เราก็มุ่งเน้นในการกู้ระบบคืนก่อน
2: ส่วนการจราจรคาดว่าจะสามารถเปิดให้การจราจรเดินทางได้ครบทุกช่องทางภายในวันนี้นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังต้องเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะซึ่งก็จะมีบางจุดที่ส่งผลต่อการจราจรในบางช่วงเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บริเวณชายแดนนะคะอย่างแค่ช่วงค่ำคืนเท่านั้นค่ะเกิดเหตุซ้อนกันถึง3เหตุการณ์ตามรายงานที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช้านี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ยิงอาสาสมัครที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีส่วนเมื่อคืนที่ผ่าน

0: เกิดเหตุลอบวางระเบิดทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บถึง4คนและหนึ่งในนั้นเป็นทารกค่ะรวมถึงมีการเผารถบรรทุกขนส่งสินค้าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นที่ถนนสาย410ยะลาเบตงทำให้ชาวนี้ต้องมีการประกาศปิดการจราจรเพื่อตรวจสอบสภาพถนนสาย410ยะลาเบตงบ้านคลองน้ำขุ่นตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเต็มไปด้วยร่องรอยความเสียหายข้าวของกระจัดกระจายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นการใช้เส้นทางในชั่วคราวเพื่อตรวจสอบค่ะหลังจากเมื่อคืนนี้มีกลุ่มคนที่แต่งกายชุดดำคล้ายกับเจ้าหน้าที่ทหารพลานพร้อมกับอาวุธประมาณ 8-10 คนใช้รถยนต์4คันปิดกั้นเส้นทางจุดเกิดเหตุต่อมามีรถบรรทุก10ล้อที่รับส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพหาดใหญ่เบตงบรรทุกข้าวสารรวม250กระสอบพร้อมกับสินค้าอื่นๆเพื่อไปยังอำเภอเบตงเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุปิดล้อมรถบรรทุกบังคับให้หยุดรถและสั่งให้คนขับและผู้โดยสารลงจากรถจากนั้นได้เผารถบรรทุกเกิดไฟไหม้รุนแรงก่อนที่จะตามมาด้วยเสียงระเบิดหลายครั้งคาดว่าเป็นระเบิดจากถังน้ำมันและยางรถบรรทุกจนได้รับความเสียหายทั้งคันจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุแยกย้ายกันหลบหนีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการสร้างสถานการณ์และสร้างผลกระทบกับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในพื้นที่ส่วนที่จังหวัดปัตตานีเมื่อเช้านี้มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรลอบยิงนายอับดุลเลาะยามาเป็นสมาชิกอาสาสมัครอำเภอยะรังเสียชีวิตขณะเดินทางจากการกลับส่งบุตรไปโรงเรียนตาดีกาบริเวณบ้านต้นมะขามหมู่ที่4ตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดบนถนนสายชนบทบริเวณหน้าปอเนาะหมู่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีทำให้รถยนต์ของชาวบ้านถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายรวมทั้งเจ้าของรถยนต์ที่เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวรวม4คนซึ่งในจำนวนนี้มีเด็ก2คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีอาการหูอื้อแน่นหน้าอกเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายก่อเหตุกับกลุ่มใดกันแน่เพราะว่ารถยนต์ของประชาชนถูกระเบิดเข้าอย่างเต็มที่
1: ไปดูความคืบหน้าเหตุที่ตำรวจสอบสวนกลางเข้าจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะกรณีที่ถูกกล่าวหาเรียกรับเงินการสอบท้องถิ่นหลังจากการสอบสวนช่วงคืนที่ผ่านมานานกว่า6ชั่วโมงค่ะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเช้าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการนำตัวของนายรุ่งเรืองเดินทางไปฝากขังกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ6นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตถูกตำรวจป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.นำหมายจับเข้าควบคุมตัวหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการจากผู้เสียหาย3คนคนละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทโดยระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจควบคุมตัวนายรุ่งเรืองมาที่สภ.เมืองสงขลาก่อนส่งตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9โดยมีภรรยาที่เตรียมหลักทรัพย์ยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาสอบปากคำปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเองซึ่งมีรายงานว่าใช้เวลาไม่นานค่ะโดยระบุว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
2: ขอเรายังไม่อยากให้ข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการแถลงข่าวจะเร็วนี้นะครับ
3: เมื่อกี้สอบปากคำมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็สอบถามรายละเอียดเล็กน้อยนะก็ท่านยังไม่ให้ข้อมูลอะไร
3: มีคนเพิ่มเติมขยายผลไหมคะ
2: กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่
1: ก่อนหน้านี้นายรุ่งเรืองถูกสั่งย้ายด่วนให้ไปช่วยราชการที่กรมการปกครองเพื่อเปิดทางให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าส่วยสถานบันเทิงในพื้นที่หาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตก่อนที่ต่อมาค่ะนายรุ่งเรืองจะออกมาเปิดเผยเรื่องของแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยของนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและเมื่อช่วงเช้า

0: วันนี้นะคะเพิ่งเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมตามคำสั่งของกรมการปกครองค่ะแต่ว่าต่อมาในช่วงค่ำเนี่ยถูกควบคุมตัวโดยตำรวจปปป.อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: การทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นการบรรจุในตำแหน่งท้องถิ่นก็จริงนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติเลยค่ะคุณผู้ชมคะชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเปิดปฏิบัติการยัดชื่อคนที่สอบผ่านในไฟล์ค่ะเป็นการประกาศผลสอบนะคะผ่านการยัดชื่อเข้าไปทีหลังจากนั้นก็จะให้ทีมตามเก็บงานมีการแก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบให้กับตรงกับคะแนนที่ประกาศค่ะแล้วก็ไปพบหลักฐานสำคัญนะคะเป็นการพบชื่อคนที่สร้างไฟล์โดยถูกระบุว่าเป็นชื่อของผอ.กองในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหาบุคคลเพจ Facebook ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเปิดไฟล์เอกสารรายชื่อการประกาศผลสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568จากภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่านี่เป็นเอกสารไฟล์เอกสาร Excel ค่ะเมื่อดูที่ช่องที่เขียนว่าผู้สร้างมีชื่อเดียวกันก็คือบุรณีจากนั้นไฟล์นี้จะถูกส่งออกมาเป็น PDF ในวันเดียวกันซึ่งยืนยันได้ว่าไม่มีการแก้ไขเลยและเมื่อมีการประกาศผลก็ถือเป็นการล็อกรายชื่ออย่างเป็นทางการค่ะจากนั้นทีมงานหลังบ้านก็จะตามเก็บงานทำการศัลยกรรมไฟล์ภาพกระดาษคำตอบย้อนหลังให้คะแนนตรงกับประกาศดังนั้นจุดเริ่มต้นของการทุจริตครั้งนี้ก็คือชื่อของคนที่สร้างไฟล์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ใส่ชื่อของผู้สอบผ่านซึ่งก็คือชื่อบุรณีนี่แหละค่ะและมีรายงานว่าบุรณีเป็นผู้อำนวยการของกลุ่มงานหนึ่งสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลผู้สื่อข่าวสอบถามจากนายธนนท์พรระผีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจงว่าได้โทรไปสอบถามเรื่องนี้กับบุรณีแล้วเจ้าตัวชี้แจงว่าไฟล์ดังกล่าวมสว.เป็นผู้สร้างโดยใช้ชื่อบุรณีเป็นผู้สร้างก่อนส่งมาให้ทางสท.เพื่อประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านแต่ว่าหลังจากนี้ต้องมีการสอบข้อเท็จจริงโดยสอบถามมสว.ว่าทำไมถึงใช้ชื่อบุรณีไปสร้างไฟล์เพราะว่าตาม TOR ผู้รับจ้างก็คือมสว.เป็นผู้เสนอต่อสท.ข้อมูลของเพจสตรองสอดคล้องกับข้อมูลของตำรวจสอบสวนกลางค่ะที่เปิดเผยถึงรูปแบบการแก้คะแนนข้อสอบขบวนการทุจริตว่าจะเอาคะแนนผลสอบตัวจริงเป็นฮาร์ดดิสก์มาคัดลอกไปสำเนาเอามาที่บ้านที่นนทบุรีจากนั้นก็จะเอามาเปรียบเทียบกับใบเฉลยเพื่อดูคำตอบที่ถูกต้องหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาสีแดงขีดลงไปในช่องคำตอบที่ถูกต้องเพื่อเป็นสัญลักษณ์แล้วก็จะนำไปแก้ไขในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้คะแนนผ่านเกณฑ์ก่อนที่จะสแกนสำนวนที่แก้แล้วกลับเข้าไปในระบบตำรวจและปปช.ยังให้ข้อมูลตรงกันนะคะว่าขบวนการนี้ผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือนายพิชิตซึ่งเป็นทั้งเจ้าของบ้านที่ถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขข้อมูลและอยู่ในตำแหน่งผู้ประสานงานกับนายหน้าหรือว่าติวเตอร์ซึ่งทำการซื้อขายตำแหน่งยังมีชื่ออีกหนึ่งคนค่ะคาดว่าอยู่ในเครือข่ายนี้ด้วยก็คือนายฉัตรพิสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้จัดการดูแลคนที่เข้ามารับจ้างแก้ไขข้อมูลที่บริษัทของนายพิชิตในจังหวัดนนทบุรีซึ่งในวันที่บุกตรวจค้นนายฉัตรพิสุทธิ์คนนี้ก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยจากการตรวจสอบเชิงลึกก็พบว่ามีผู้ที่เข้าสอบยอมจ่ายเงินให้กับเครือข่ายทุจริตสูงถึง 9,000 คนมีการเรียกเก็บเงินตั้งแต่ 300,000 ถึง 900,000 บาทต่อรายมีเงินหมุนเวียนในกระบวนการนี้มากกว่า 4,000 ล้านบาทค่ะและน่าจะร่วมกันทำมานานมากกว่า2ปีแล้วดูจากเส้นเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆตั้งแต่ปี2567
0: ขณะเดียวกันในแต่ละจังหวัดก็ยังพบผู้เสียหายจากการทุจริตการสอบเข้าข้าราชการนะคะอย่างที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผู้เสียหายกว่า20คนที่ถูกสถาบันติวเตอร์แห่งหนึ่งอ้างว่าจะช่วยสอบให้บรรจุเป็นข้าราชการได้นะคะก็เรียกรับเงินประมาณรายละ 150,000 บาทไปจนถึง 300,000 บาทแต่สุดท้ายสูญทั้งเงินและที่สำคัญก็ไม่ได้รับการบรรจุตามที่กล่าวอ้างด้วยค่ะ
2: เขาจะบอกรูปแบบในการช่วยยังไงเขาก็จะคือจะพาเราไปสอบแล้วก็ยิงทดสอบให้เขาจะบอกสูตรในการยิงทดสอบไอหนึ่งครั้งเอ็มหนึ่งครั้งสูตรจิ้มน้ำมูกอะไรประมาณสิบสูตรร้อยใจประมาณเนี้ยอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: โอ้เขาเข้าไปนั่งสอบด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ไงเขาก็เข้าสอบด้วย
4: อ๋อตัว
5: จะสูต
4: รเองนี่เหรอ
2: คือใช่ค่ะตัวเขาเข้าสอบด้วยเขาจะมีทีมงานของเขาอยู่สามคน
0: นี่คือคำบอกเล่าของพฤติการของขบวนการทุจริตในการสอบข้าราชการในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยผู้เสียหายเนี่ยเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2565

ถึง2566ที่เข้าไปติวที่สถาบันติวเตอร์แห่งหนึ่งซึ่งมีทั้งอดีตข้าราชการครูและระดับผู้บริหารร่วมติวผ่านทางออนไลน์ค่าติวเตอร์เนี่ยตกคนละประมาณ 8,000 ถึง 15,000 บาทหลังจากนั้นก็เริ่มชักชวนโน้ม

0: หลงเชื่อค่ะแล้วก็ยอมจ่ายเงินเพราะหวังว่าจะมีอาชีพราชการที่มีความมั่นคงมีสวัสดิการที่มาดูแลครอบครัวได้ในอนาคตขณะที่เจ้าของสถาบันติวเตอร์แห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยนะคะว่าวิธีการทุจริตมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะทั้งการใช้อุปกรณ์อย่างเช่นหูฟังขนาดเล็กส่งคนในขบวนการเข้าไปร่วมสอบด้วยตามเสียงที่ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการให้สัญญาณคำตอบการนำข้อสอบหรือว่าคำตอบมาให้ล่วงหน้าไปจนถึงการแก้ไขกระดาษคำตอบนอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าขบวนการทุจริตการสอบราชการมีทั้งการซื้อขายหรือว่าประมูลสิทธิ์ในตำแหน่งก่อนที่เขาจะนำตำแหน่งที่ได้เนี่ยมาขายต่อให้กับผู้สมัครสอบซึ่งพบว่ามีผู้เสียหายมาร้องเรียนแล้วมากกว่า20รายรวมมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท
1: ยากู้ตัวนี้เนี่ยเคยทำให้แล้ว 4-5 รายที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์มีคำพิพากษาแล้วปรากฏว่าแกก็ขาดนัดไม่ไปศาลไม่ไปผ่อนจ่ายไม่มีตัวหายไปเลยนะครับก็เลยทำให้พวกนี้เนี่ยใช้วิธีทางกฎหมายแล้วก็ยังไปไม่ได้เงินทีนี้ก็จะทำอย่างไรก็เลยจะขอรับการช่วยเหลือว่าเราจะเรียกร้องกลุ่มนี้ตามหาตัวตนให้มาคือเรียกว่าได้เงินคืนมาจ่ายเงินเขาคืนได้อย่างไร
0: นอกจากคนที่จ่ายเงินเพื่อที่หวังว่าจะสอบเป็นข้าราชการได้รับความเสียหายแล้วนะคะนายธนวัฒน์ยังบอกว่าขบวนการโกงการสอบราชการเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อสถาบันติวเตอร์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจึงอยากให้หน่วยงานต่างๆตรวจสอบเอาผิดกับสถาบันติวเตอร์ที่มีพฤติกรรมหลอกลวงและผู้ที่ร่วมขบวนการทุกคนที่ร่วมทำการทุจริตการสอบค่ะ
2: จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างชาติค่ะไปตรวจค้นบริษัทต้องสงสัย5แห่งด้วยกันหลังจากที่พบพฤติการใช้คนไทยถือหุ้นแทนและเข้าข่ายถือครองที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมโดยผิดกฎหมายพร้อมกับเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายความมั่นคงจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายซึ่งนายสมชายลีล่าน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้คณะทำงานปราบปรามการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายระดับจังหวัดส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าค้นตรวจค้นกิจการพื้นที่เป้าหมาย60แห่งในตำบลกลายอำเภอท่าศาลาค่ะผลจากการสืบสวนพบบริษัทต้องสงสัยเป็นโนมินีและถือครองที่ดินโดยมิชอบ5บริษัทศาลจึงอนุมัติหมายค้นเพื่อตรวจสอบเส้นทางการถือหุ้นการถือครองที่ดินและการประกอบกิจการซึ่งระหว่างตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็ไปพบกับชาวต่างชาติทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทรวมทั้งพบการเปิดกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีการใช้คนไทยถือครองที่ดินแทนชาวต่างชาติซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ำว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบการประกอบธุรกิจและการถือครองทรัพย์สินของชาวต่างชาติเพื่อป้องกันการใช้โนมินีหลีกเลี่ยงกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกอบการไทยและสร้างความโปร่งใสในการลงทุนในพื้นที่
0: ปปช.จังหวัดสงขลาร่วมกับสตง.ภาค15ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรือของอบจ.สงขลานะคะซึ่งมีทั้งหมด74ลำด้วยกันทั้งเรื่องของขั้นตอนการจัดซื้อการจัดเก็บรักษาเรือนะคะหลังมีข้อสงสัยเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ราคาการจัดซื้อแล้วก็ย้ำว่าเรือทุกลำเนี่ยต้องพร้อมใช้งานทันทีหากเกิดอุทกภัยขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ภาค15ลงพื้นที่ตรวจสอบเรือท้องแบนและเรือท้องวีพร้อมเครื่องยนต์รวม74ลำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่จัดเก็บไว้ภายในศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลอบจ.สงขลาการตรวจสอบครั้งนี้มุ่งไปที่โครงการจัดซื้อเรือโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่รายงานขอซื้อการสืบราคาตลาดคุณลักษณะเฉพาะของเรือและเครื่องยนต์ไปจนถึงเอกสารการตรวจรับเพื่อพิจารณาว่าการจัดซื้อเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนข้อสงสัยเรื่องราคาจัดซื้อที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจสูงกว่าราคาตลาดปปช.ระบุว่ายังไม่สามารถระบุได้นะคะว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าต้องรอการตรวจสอบเอกสารและเปรียบเทียบราคากลางอย่างละเอียดก่อน อย่างไรก็ตามค่ะประเด็นที่เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือการบริหารจัดการหลังการส่งมอบโดยเฉพาะการดูแลรักษาเรือเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอการจัดเก็บการทดสอบเครื่องยนต์เป็นประจำเพื่อให้สามารถ

0: ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดอุทกภัยนำเรือออกได้ไม่ปล่อยให้ครุพันเสื่อมสภาพจนกลายเป็นสูญเสียงบประมาณขณะที่ภาคประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นในการจัดซื้อเรือจำนวนมากทั้งราคาที่ถูกมองว่าสูงกว่าท้องตลาดความเหมาะสมของคุณลักษณะเรือกับภารกิจกู้ภัยโดยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: คุณผู้ชมคะปัญหาพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานยืดเยื้อมานานกว่า50ปีค่ะเรื่องนี้กำลังกลับมาเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่ไปรับฟังข้อเรียกร้องจากชาวบ้านในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่อดีตนายอำเภอวังน้ำเขียวคนแรกแล้วก็ยังเป็นอดีตผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมายืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนนะคะว่าหลายชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนที่จะมีการประกาศเขตอุทยานนานกว่า44ปีค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นธรรมด้วยหลักฐานสำคัญที่สะท้อนว่าชุมชนในพื้นที่ทับลานมีอยู่ก่อนการประกาศเขตอุทยานก็คือวัดบุกไผ่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะทีมข่าวไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลกับพระครูพิพัฒนานุโยครองเจ้าอาวาสวัดบุกไผ่และเจ้าคณะตำบลวังน้ำเขียวยืนยันว่าวัดบุกไผ่ขึ้นทะเบียนกับกรมการศาสนาตั้งแต่ปี2480หรือก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อปี2524ถึงกว่า40ปีนะคะสะท้อนว่าชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่มาก่อนโดยอดีตรัฐก็ยังสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาตั้งหมู่บ้านตามนโยบายความมั่นคงเพื่อป้องกันการขยายตัวของคอมมิวนิสต
2: ์นี่ทะเบียนเป็น2483ลูกทะเบียน2483วัดนี้นะฮะแล้วก็มีอีกหลายวัดนะที่ก่อนนี้อีกฮะอย่างเช่นในเขตปักธงชัยที่หนูมาตั้งขึ้นมาแถวห้วยพรมโนนเหลื่อมอะไรเงี้ยฮะมันรุ่นนั้นมันโอ้โหเป็นร้อยปีแล้วครับพวกนั้นนะวัดพวกนั้นเป็นร้อยปีนะก็ยังโดนนี่ฮะขีดทับไปขีดทับไปโดยขีดทับเราก็เหมือนที่พูดอะคือท่านผ่องคือท่านขีดนะคือท่านไม่ได้ดูพื้นที่จริงว่ามันอยู่ตรงไหนมีประชาชนมีชุมชนอยู่หนาแน่นไหม
1: มีข้อมูลอีกด้านจากนายธงชัยลืออดุลเป็นอดีตนายอำเภอวังน้ำเขียวคนแรกและเป็นอดีตผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่ในช่วงต้นของปัญหานี้ค่ะท่านได้เปิดเผยข้อมูลและหลักฐานหลายชุดกับไทย PBS พร้อมกับยืนยันว่ารัฐเป็นฝ่ายสร้างปัญหามาตั้งแต่ต้นและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมานานกว่าครึ่งศตวรรษนายธงชัยเสนอให้ใช้แนวเขตที่ปรับปรุงใหม่เมื่อปี2543เส้นสีฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะคะซึ่งมีการสำรวจพื้นที่ใหม่และการพื้นที่ชุมชนออกจากเขตอุทยานแทนการใช้แนวเขตเดิมในปี2524ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเส้นสีส้มๆเนี่ยค่ะเป็นเส้นที่ลากทับแนวหมู่บ้านโดยที่ไม่ได้สำรวจจากสภาพพื้นที่จริงพร้อมกับย้ำว่าหากยังใช้แนวเขตเดิมชาวบ้านต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงตามมาตรา64ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2562ซึ่งก็อาจจะใช้เวลานานหลายสิบกว่าปีกว่าจะแล้วเสร็จอดีตผู้ว่าโคราชก็ยังยกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประกอบนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้มีผู้คนอาศัยมาตั้งแต่ปี2457มีวัดบุกไผ่ขึ้นทะเบียนในปี2480มีทะเบียนนักเรียนโรงเรียนไทยสามัคคีในปี2521และในช่วงปี2520ถึง2523รัฐเองก็เป็นผู้จัดตั้งหมู่บ้านไทยสามัคคีตามนโยบายด้านความมั่นคงก่อนที่จะมีการประกาศเขตอุทยานทับลานในวันที่23ธันวาคมปี2524ส่วนข้อกังวลจากสังคมค่ะว่าการกันพื้นที่ชุมชนออกจากเขตอุทยานอาจจะทำให้นายทุนหรือว่ารีสอร์ทที่บุกรุกป่าได้รับประโยชน์ไปด้วยนายธงชัยเห็นว่าทั้งสองเรื่องต้องแยกออกจากกันเรื่องแรกก็คือการคืนสิทธิ์ให้กับชาวบ้านที่อยู่มาก่อนไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการยกเว้นการดำเนินคดีกับคนที่บุกรุกป่ารายใหญ่ซึ่งรัฐเรื่องนี้ค่ะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด
3: ตั้งแต่คุณขีดเส้นอุทยาน24เนี่ยทำไมคุณมาจับเอาปี5 52 53อะไรช่วงเนี้ยเยอะมากแล้วก่อนหน้านั้นคุณปล่อยปละละเลยมายังไง24ถึง52 53ก็เพราะว่าคุณนั่นแหละเป็นต้นเหตุเขตแผนที่แล้วตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าเขตตัวเองอยู่ไหนแล้วก็ทำให้ผู้คนสับสนว่าไอ้ที่มันเป็นที่หัวไร่ปลายนาตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ก็เลยพากันเข้ามาซื้อผมไม่อยากจะพูดว่าแม้แต่คนในกระบวนการ ยุติธรรมก็ยังไปซื้อเลยสมัยผมเป็นนายอำเภอนะครับมันเห็นกันหมดนั่นแหละไอ้นี่จะพูดความจริงนะฮะเพราะว่าต้นเหตุมันมาจากคุณทำผิดกฎหมายแต่แรกถ้าคุณขีดแผนที่ตามความเป็นจริงเนี่ยนะคุณไปคิดเอาดิปี24เนี่ยการบ้านไทยสามัคคีออกตรงนี้นะแนวเขตผมว่าป่ามันอยู่แค่นั้นเลยวันนี้คุณไม่ต้องมาคืนความยุติธรรมให้เขาเลยแล้วให้มาเล่นสำนวนกันว่าเป็นการเฉือนเลย
1: ปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยานทับลานดำเนินการมายาวนานกว่า50ปีค่ะนี่กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการหาทางออกนะคะโดยวันพรุ่งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่อำเภอเสริงสางอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อไปรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่ายท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อข้อเสนอการเพิกถอนพื้นที่ประมาณ 155,000 ไร่ออกจากเขตอุทยานซึ่งรัฐบาลจะต้องหาทางสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองผืนป่ากับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่มาก่อน

0: เราดูจากนโยบายคนไหนทำเป็นไงยังไงแล้วผู้ว่ามาเป็นยังไงคือมันดูตรงๆหลายจุดด้วยไม่จุดนี้จุดเดียว
1: แต่จริงๆแล้วก็อยากได้ผู้ว่าที่แบบว่าฟังเสียงชาวบ้านอันไหนที่ทำได้ก็ทำอันไหนทำไม่ได้ก็บอกเหตุผลก็ไปเลยว่ามันเป็นอะไรอย่างไรคือให้ชัดเจนกัน
2: อยากให้เขาพัฒนาอย่างจริงจังจริงใจแล้วก็ยั่งยืนให้มองถึงรุ่นหลังๆลูกหลานเราอะค่ะ
3: ก็ให้แบบรถเข็นอะไรก็ให้โอกาสหน่อยครับแต่ไม่ได้จอดขวางทางเท้าหรอกครับให้จัดระเบียบดี
4: ๆให้มาตรวจสอบดูแลอาคารเก่าว่ามีรอยชำรุดว่าเราเหมือนกับได้ป้องกันไม่ให้เกิด
5: ถามว่าจะให้เปลี่ยนทั้งหมดหรือมันเป็นไปไม่ได้หรอกสะดวกและสะอาดเรียบร้อยก็พอก็คงอยู่กันแบบนี้ตอนเดิมนั่นแหละถ้าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอ่ะผมว่าพวกต่อเติมอ่ะน่าจะมีปัญหามากกว่า
6: เช้าวันนี้กกต.เตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.นะคะก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งขึ้นแล้วโดยทางประธานกกต.ก็ย้ำค่ะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นความหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกกต.ต้องลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะช่วงของการนับคะแนนหลังปิดหีบลงคะแนนค่ะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจเยี่ยมสถานที่ส่งมอบบัตรเลือกตั้งหีบบัตรคูหาและวัสดุอุปกรณ์ที่โรงเรียนบ้านบางกะปิเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.หรือว่าสก.วันพรุ่งนี้พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ประธานกกต.ยอมรับนะคะว่าการทำหน้าที่ของกปน.เป็นที่จับตามองโดยเฉพาะช่วงการนับคะแนนดังนั้นกกต.จึงให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและให้ความรู้กปน.อย่างเข้มข้นเพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ถือเป็นความหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกกต.และจะเป็นตัวอย่างในการพัฒนาการทำหน้าที่ของกปน.ต่อไปโดยเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะผ่านไปด้วยดีและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
7: ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านนะฮะแล้วเราก็พยายามกำชับแล้วก็แนะนำเสนอแนะและมีการอบรมนะครับคิดว่าครั้งนี้ก็ข้อผิดพลาด น่าจะน้อยลงนะครับที่จริงเราไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับข้อสงสัยอะไรเลยนะครับในการทำหน้าที่ของกปน.นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็ทราบดีครับว่ากปน.เนี่ยก็เป็นงานอาสานะครับท่านอาสามาช่วยทำงานแต่ว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับทั้งประธานเองทั้งตัวกปน.เองนะครับก็ดูครั้งนี้คิดว่าน่าจะผิดพลาดน้อยลงนะครับเพราะว่าเราก็พยายามถอดบทเรียน
6: ประธานกกต.ระบุถึงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.หลังปิดหีบลงคะแนนโดยบอกว่ากกต.ได้วางระบบการรายงานผลอย่างไม่

0: เป็นทางการไว้พร้อมแล้วคาดว่าจะรู้ผลการเลือกตั้งเบื้องต้นได้ในเวลาประมาณ21นาฬิกาและคาดหวังว่าหากชาวกทม.ออกมาใช้สิทธิ์ก็อยากให้ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ70%ค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจแล้วประธานกกต.ก็ย้ำนะคะถึงผู้สมัครทุกคนว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะหากมีข้อร้องเรียนกกต.จะวินิจฉัยหากพบว่าทำผิดจริงอาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนานถึง20ปีค่ะถ้ามาดูเรื่องของความหลากหลายในวิสัยทัศน์และนโยบายของ18ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะคะก็เรียกว่าถูกนำเสนอในช่วงการหาเสียงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาจุดรวมใหญ่ๆก็น่าจะหนีไม่พ้นเรื่องของการแก้ปัญหาคนเมืองคนกรุงที่เผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งน้ำท่วมรถติดเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันนะคะ
1: แต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าเรื่องของคุณภาพชีวิตเนี่ยจะมองข้ามเรื่องของสุขภาพไม่ได้ค่ะเพราะมาดูปัญหาเรื่องของระบบการบริการเข้าถึงระบบสุขภาพรัฐนะคะเรื่องนี้กทม.เขาไม่รับแค่อบรับเรื่องของการดูแลคนกรุงกว่า5,400,000คนตามทะเบียนราษฎรเท่านั้นค่ะแต่ต้องดูแลประชากรแฝงซึ่งเข้ามาใช้ชีวิตในมหานครแห่งนี้ด้วยค่ะถ้ามองภาพกว้างค่ะคนกรุงเทพเข้าถึงบริการสุขภาพของรัฐได้ค่อนข้างดีนะคะในเชิงของจำนวนสถานพยาบาลและความเชี่ยวชาญเพราะว่ากรุงเทพมีทั้งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงเรียนแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลในสังกัดของกทม.เองค่ะมีถึง12แห่งมีศูนย์บริการสาธารณสุขกทม.69แห่งแล้วก็ยังมีหน่วยบริการปลีกย่อยอย่างร้านยาคุณภาพคลินิกชุมชนอบอุ่นก็มีแต่กรุงเทพก็เป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนด้านสุขภาพมากที่สุดนะคะเพราะว่าคนกรุง5,400,000คนเขาไม่ได้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพเดียวกระจายอยู่ในหลายระบบค่ะมีทั้งบัตรทองสัดส่วนนี้มากเกินครึ่งนะคะนอกจากนี้ยังมีประกันสังคมมีสิทธิข้าราชการซึ่งหน่วยบริการแต่ละสังกัดค่ะก็มีกลไกในการบริหารจัดการทั้งเรื่องของงบประมาณและเงื่อนไขในการบริการแตกต่างกันด้วยเมื่อรวมประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยมาทำงานแล้วก็มาใช้บริการสุขภาพในกรุงเทพกรุงเทพก็ต้องรองรับอยู่ราวๆประมาณ8ล้านคนทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะคนเยอะปัญหาก็ซับซ้อนระบบก็กระจัดกระจายก็เลยไม่แน่แปลกใจค่ะที่คนจะกระจุกตัวตามโรงพยาบาลรัฐใหญ่ๆรอคิวกันนานเป็นวันๆนะคะหลายครั้งการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการก็ล่าช้าขณะที่ต้นทุนด้านการรักษาก็สูงเกินกว่างบของรัฐที่จะเหมาจ่ายรายหัวและรัฐก็อาจจะรองรับไม่ได้ทั้งหมดค่ะทำให้คนจำนวนมากเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขสภาผู้บริโภคและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพก็เสนอให้ว่าที่ผู้ว่ากทม.คนใหม่เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพคนกรุงเทพค่ะไปเชื่อมโยงกับหน่วยบริการทุกสังกัดและทุกสิทธิการรักษาเพื่อให้ทุกคนทุกสิทธิเข้าถึงการบริการได้อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรม
2: ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านต่อไปนะท่านอาจต้องแสดงบทบาทในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในกทม.นะฮะท่านอาจต้องมีส่วนร่วมในคณะกรรมการอปสค.ของกทม.ให้มากขึ้นนะครับเพื่อบริหารจัดการเพื่อกำกับนะฮะเป้าหมายหลักก็คือเพื่อให้ประชาชนในกทม.นะฮะสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างที่ควรจะเป็นนะฮะแล้วไม่มีปัญหาเรื่องของใบส่งตัวและอื่นๆอีก
3: อยากจะให้ผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครเนี่ยเข้ามากล้าหาญในการเป็นผู้จัดเครือข่ายอันนี้นะครับอันนี้รวมถึงเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับงบประมาณของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีงบด้านสุขภาพแต่ว่าตอนนี้เจ้าภาพหลักถ้าเป็นคนในบัตรทองนี่ก็เป็นสปสช.เป็นเจ้าภาพในการที่จะจ่ายเงินถ้ามีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องหรือว่ายังมีช่องว่างเรื่องงบตรงไหนอยู่ผมคิดว่ากรุงเทพมหานครมีงบเนี่ยอาจจะแชร์งบมาบางส่วนอันนี้คุยเรื่องนี้ต้องมีรายละเอียดเยอะหน่อยนะอาจจะเอางบบางส่วนมาใส่ได้ไหมซึ่งในความหมายของผมก็คือได้เราก็ควรจะทำนะครับแล้วในการบูรณาการนี้มันอาจจะช่วยได้หลายเรื่องนะ
1: สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ปี69แม้ว่านโยบายเรื่องของสุขภาพอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักในการแข่งขันค่ะแต่ว่าเรื่องนี้หลายฝ่ายก็มองว่าไม่ควรถูกมองข้ามว่าเป็นเพียงนโยบายเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเพราะว่าเรื่องของสุขภาพมีความสำคัญถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนกทม.ระยะยาวนะคะและ28มิถุนายนนี้เสียงของคนกรุงจะเป็นผู้ตัดสินใจ
0: ขณะเดียวกันการหาเสียงวันสุดท้ายของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ทุกคนต้องบอกว่ายังเดินหน้ากันลงพื้นที่กันอย่างเข้มข้นนะคะกระตุ้นให้ชาวกทม.ออกไปใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดค่ะผู้สมัครผู้

0: ว่ากทม.จากพรรคเศรษฐกิจพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทควงคู่พลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจลงพื้นที่ค่ะไปที่ตลาดมหาสินย่านบางนาตอกย้ำนโยบายจบปัญหาซ้ำซากใน4ปีพร้อมดัน5นโยบายเปลี่ยนเมืองชูนวัตกรรม AI แก้จราจรเล็งยกเว้นค่าขยะหนุนสตรีทฟู้ดคนกรุงและเพิ่มเข้ามาก็คือการกวดขันคนต่างด้าวที่มาแย่งอาชีพคนไทยโดยยืนยันว่าจะมีการจับปราบทั้งหมดในกทม.ส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนเช้านี้มีนางสาวรัชนกศรีนอกนางสาวชลภัทรโกยกุลส.ส.ของพรรคนะคะที่เดินเคียงข้างไปช่วยหาเสียงค่ะพบปะประชาชนที่ตลาดนัดชุมชนปิ่นเจริญ3ย่านดอนเมืองก่อนไปหาเสียงต่อที่ย่านสงประภานายชัยวัฒน์ขอคนกรุงเทพเปิดประตูให้พรรคประชาชนค่ะเข้าไปทำงานเปลี่ยนชีวิตคนกรุงและเปลี่ยนด้วยผู้ว่าเพียงคนเดียวไม่ว่าเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถทำได้แต่คนกรุงจะเปลี่ยนได้ด้วยสกทั้ง50คน50เขตของพรรคประชาชนทางด้านนายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชพร้อมด้วยนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพบินได้เช้านี้ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะไปที่ตลาดวัฒนานันท์ค่ะเขตดอนเมืองก่อนไปต่อที่ตลาดริมบึงเขตหลักสี่ทั้ง2จุดก็ได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดีค่ะนายมงคลกิจเชื่อว่าคนกรุงเทพเชื่อมั่นในนโยบายของกลุ่มที่หวังยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงและขอให้ชาวกทม.ออกไปเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ให้มากที่สุดเป็นประวัติการค่ะส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นามอิสระเปิดแคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงตั้งแต่6โมงเย็นวานนี้นะคะและช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานายชัชชาติก็เดินทั้งเดินนั่งรถไฟฟ้าปั่นจักรยานวิ่งตอนเช้ามืดค่ะก่อนที่จะไปขึ้นรถแห่หาเสียงมุ่งหน้าไปยังพื้นที่กรุงเทพฝั่งธนบุรีแวะสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนลงพื้นที่ซอยสุขสวัสดิ์46ตรวจสอบเหตุการณ์ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มทับบ้านประชาชนและรถยนต์จากฝนที่ตกกระหน่ำเมื่อวานนี้และช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะนายชัชชาติจะเดินทางไปหาเสียงที่ตลาดสดธนบุรีเขตทวีวัฒนาแคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงของนายชัชชาติบอกว่าคนกรุงเทพมีหลากหลายอาชีพค่ะต้องทำงานหารายได้ตลอด24ชั่วโมงอาจยังไม่รู้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะมีขึ้นดังนั้นก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันพรุ่งนี้พร้อมได้สำรวจจุดบอดจุดเสี่ยงตามที่ประชาชนร้องเรียนผ่านรัฟฟี่ฟองดูมาด้วยก่อนหน้านี้ค่ะ
1: มีความเคลื่อนไหวสำคัญกับคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญค่ะตำรวจจับกลุ่มชายชาวต่างชาติขณะที่กำลังหลบหนีออกนอกประเทศหลังจากที่ก่อเหตุฆาตกรรมหญิงอายุเพียงแค่17ปีแล้วก็อำพรางศพใส่กระเป๋าเดินทางเอาไปทิ้งไว้ที่ข้างทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะโดยชาวต่างชาติคนนี้เขาอ้างค่ะว่าทำไปเพราะว่าป้องกันตัวหลังจากถูกผู้เสียหายนั้นใช้อาวุธข่มขู่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพนางสาวธัญชนกเดินเข้าไปภายในคอนโดพร้อมกับชายชาวต่างชาติต่อมาทราบชื่อก็คือนายไซมอนอายุ46ปีภาพนี้จับได้ในช่วงเวลาประมาณตี3ของวันที่25มิถุนายนค่ะหลังจากนั้นไม่พบนางสาวธัญชนกออกจากอาคารพบแค่นายไซมอนเดินออกจากคอนโดมิเนียมออกไปเพียงลำพังและลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ขึ้นรถจักรยานยนต์จากนั้นนำกระเป๋าใบนี้ไปทิ้งที่บริเวณป่าริมถนนเลียบทางรถไฟก่อนที่จะหลบหนีไปตำรวจใช้เวลากว่า5ชั่วโมงจึงไปพบกระเป๋าเดินทางดังกล่าวเมื่อเปิดออกพบร่างนางสาวธัญชนกอยู่ภายในกระเป๋าสภาพเปลือยบริเวณใบหน้าพบร่องรอยบาดแผลคล้ายๆจากการถูกทำร้ายเขียวช้ำจากนั้นตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับนายไซมอนฐานกระทำความผิดพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารและไปติดตามจับกุมได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิขณะที่นายไซมอนกำลังซื้อตั๋วเพื่อหลบหนีเดินทางกลับประเทศจากการตรวจสอบตามร่างกายพบที่บริเวณคอและแขนของนายไซมอนมีบาดแผลลักษณะเกิดจากการต่อสู้จึงได้นำตัวมาสอบสวนต่อที่สภ.เมืองพัทยานายไซมอนอ้างว่าไม่รู้จักกับผู้เสียชีวิตมาก่อนไปพบกันที่บริเวณคอนโดมิเนียมและมีการชักชวนพร้อมกับต่อรองค่าตัวแต่ว่าตกลงกันไม่ได้จนเกิดการโต้เถียงกันทำร้ายกันโดยที่ไม่มีเจตนาทำให้เสียชีวิตแต่เป็นการป้องกันตัว ชาวต่างชาติยอมรับว่านำร่างของผู้เสียชีวิตใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็นำไปทิ้งที่บริเวณป่าริมถนนเลียบทางรถไฟเพื่อทำลายหลักฐาน
0: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะตอนนี้อิสราเอลและเลบานอนร่วมกันลงนามในกรอบข้อตกลงประวัติศาสตร์ค่ะเพื่อปูทางสู่การยุติสงครามโดยมีสหรัฐเป็นสักขีพยานนะคะในขณะที่สถานการณ์ในแถบช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้กลับมาตึงเครียดอีกครั้งค่ะหลังจากที่กองทัพสหรัฐถล่มคลังจัดเก็บขีปนาวุธของอิหร่านซึ่งเป็นการตอบโต้กรณีที่อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าสิงคโปร์ที่ช่องแคบฮอร์มุซค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเปิดเผยภาพขาวดำภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนาทีที่เครื่องบินลบยิงขีปนาวุธและระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงเข้าเป้าภาคพื้นดินในอิหร่านจนเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นเซนคอมระบุในแถลงการว่าปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเป้าหมายทำลายคลังเก็บขีปนาวุธคลังจัดเก็บโดรนและสถานีเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านเพื่อตอบโต้พฤติกรรมที่ก้าวร้าวไร้ความชอบธรรมหลังจากที่กองกำลังอิหร่านส่งโดรนพีชีพโจมตีเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ขณะที่กำลังแล่นออกจากช่องแคบฮอร์มุซผ่านน่านน้ำชายฝั่งโอมานจนเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักแม้ว่าไม่มีลูกเรือที่ได้รับบาดเจ็บนะคะหลังจากที่อิหร่านออกคำเตือนไม่ให้ใช้เส้นทางที่อิหร่านไม่ได้อนุมัติและอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงหากมีการฝ่าฝืนขึ้นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็ทำให้องค์การทางระหว่างทะเลหรือว่าIMO ประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราวโดยก่อนหน้านี้ IMO ได้จัดเตรียมปฏิบัติการชุดใหญ่เพื่ออพยพลูกเรือประมาณ 11,000 คนออกจากบริเวณช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่ลูกเรือเหล่านี้ติดค้างอยู่บนเรือที่ลอยลำกลางอ่าวเปอร์เซียเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วค่ะแล้วก็ยังมีการระบุด้วยนะคะว่าภารกิจครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการบรรเทาผลกระทบด้านมนุษยธรรมให้กับลูกเรือที่ยังต้องทนทุกข์ทรมานกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนส่วนสถานการณ์ที่เลบานอนบรรดาผู้สนับสนุนกลุ่มเฮชบอลลาพากันขี่รถจักรยานยนต์ไปตามท้องถนนในกรุงเบรุตเพื่อกีดขวางการสัญจรและเผาทำลายสิ่งของเพื่อเป็นการประท้วงรัฐบาลอย่างดุเดือดค่ะความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เมื่อวานนี้เอกอัครราชทูตเลบานอนและเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหรัฐได้ร่วมกันลงนามในกรอบข้อตกลงไตรภาคีครั้งประวัติศาสตร์โดยมีมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับสาระสำคัญข้อตกลงที่เขาลงนามกันเนี่ยค่ะก็คือการระบุให้กองทัพอิสราเอลเริ่มถอนทหารออกจากพื้นที่นำร่องในภาคใต้ของเลบานอนแลกกับการที่กองทัพรัฐบาลเลบานอนจะต้องเข้าควบคุมพื้นที่และดำเนินการปลดอาวุธรวมถึงการยุบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของกลุ่มเฮชบอลลาทางด้านสมาชิกเฮชบอลลาเองก็ระบุนะคะว่าข้อตกลงนี้เป็นความพยายามขัดขวางกระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกจากนี้ยังมีคำเตือนออกมาว่ารัฐบาลเลบานอนจะไม่มีวันบังคับใช้ข้อตกลงนี้ได้สำเร็จเว้นแต่เสียว่ารัฐบาลจะยอมนำพาประเทศก้าวเข้าสู่สงครามกลางเมือง
1: มาเกาะติดบอลโลกกันหน่อยนะคะแฟนบอลฝรั่งเศสเขาเชื่อนะคะว่าถ้วยแชมป์โลกปีนี้ค่ะจะเป็นของพวกเขาหลังจากที่ทำผลงานยอดเยี่ยมถล่มนอร์เวย์คว้าแชมป์กลุ่มฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายของกลุ่มไอฝรั่งเศสพบกับนอร์เวย์ทั้ง2ทีมค่ะเข้ารอบจากการชนะ2นัดรวดและเกมนี้ต้องแย่งแชมป์กลุ่มปรากฏว่าอุสมานเดมเบเล่ใช้เวลา25นาทีทำแฮตทริกในครึ่งแรกให้กับฝรั่งเศสก่อนที่พวกเขาจะเป็นฝ่ายชนะนอร์เวย์ที่พักผู้เล่นตัวหลักไป4-1หลังการแข่งขันแฟนบอลฝรั่งเศสโชว์ท่าดีใจไวกิ้งโรของนอร์เวย์ซึ่งกำลังเป็นกระแสในฟุตบอลโลกคนนี้ค่ะพร้อมกับชื่นชมเดมเบเล่ที่ทำแฮตทริกโดยใช้เวลาเพียง25นาทีช่วยให้ฝรั่งเศสคว้าแชมป์กลุ่มส่วนนอร์เวย์เข้ารอบในฐานะรองแชมป์ของกลุ่มด้านแฟนบอลฝรั่งเศสที่กรุงปารีสเชื่อว่าถ้วยฟุตบอลโลกปีนี้จะเป็นของพวกเขาจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่มที่ยิงได้ถึง10ประตูซึ่งฝรั่งเศสผิดหวังได้รองแชมป์โลกเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะส่วนเดมเบเล่เจ้าของรางวัลบัลลังดอร์คนล่าสุดให้สัมภาษณ์หลังทำแฮตทริกแรกในฟุตบอลโลกว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับเขา แต่สิ่งสำคัญคือต้องมีสมาธิกับเกมนัดต่อไปในรอบ32ทีมสำหรับเดมเบเล่เป็นนักเตะคนที่3ที่ทำแฮตทริกในฟุตบอลโลกคนนี้ต่อจากลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมอาร์เจนตินาและโจนาธานเดวิดนักเตะทีมชาติแคนาดาอีกคู่ในกลุ่มนี้อิรักแพ้เซเนกัล0-5ค่ะโดยอิรักเหลือผู้เล่น10คนเกรบินซูลาก้ากองหลังจากการท่าเรือที่เป็นนักเตะจากไทยลีกคนแรกได้ลงเล่นฟุตบอลโลกมาโดนใบแดงตั้งแต่13นาทีแรกหลังการแข่งขันเกรแฮมอาร์โนเฮดโค้ชทีมชาติอิรักยอมรับว่าการโดนใบแดงเร็วถือเป็นบทเรียนราคาแพงแต่แฟนบอลอิรักควรภูมิใจที่ทีมมาถึงจุดนี้ได้เพราะอยู่ในกลุ่มที่แข็งแกร่งทำผลงานได้ดี2-3นัดส่วนแฟนบอลอิรักที่ชมการถ่ายทอดสดในบ้านเกิดยอมรับว่าผิดหวังเพราะคิดว่าทีมจะทำผลงานได้ดีในเกมสุดท้ายโดยไม่คาดคิดว่าทีมจะแพ้ขาดลอยสำหรับอิรักแพ้รวด3นัดในกลุ่มไอยิงได้1ประตูและเสียไป12ประตู
2: และช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ

0: สวัสดีค่ะนอกจากเป็นสายเลือดเดียวกันกับคุณยายบรรเจิดศรียมาภัยนักแสดงอาวุโสผู้ล่วงลับแล้วนะคะนักแสดงสาวจ้าจ๋าแดนดาวยังเป็นหลานของนักเขียนบทละครโทรทัศน์ชื่อดังค่ะคุณแดงศรยาด้วยทำให้เธอฝันไกลในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กและอยากเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จค่ะช่วงนี้เนื้อหอมบนจอภาพยนตร์นะคะสำหรับนักแสดงสาวจ้าจ๋าแดนดาวยะมาภัยค่ะเพราะว่าล่าสุดมากับภาพยนตร์เรื่อง Love in Seasons รักเธอทุกฤดูซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่2ที่แสดงให้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะเรื่องนี้นอกจากตัวบทบาทที่ได้รับยังมีอีกสิ่งที่ทำให้จ้าจ๋าตื่นเต้นก็คือการได้ร่วมงานกับนักแสดงมากฝีมือพี่โออนุชิตค่ะซึ่งเธอก็มองว่าพี่โอเนี่ยเป็นปรมาจารย์ด้านการแสดงจึงใช้โอกาสในช่วงถ่ายทำภาพยนตร์เรียนรู้การทำงานจากพี่โอเพื่อต่อยอดการทำงานในอนาคตค่ะ
1: พี่โอเขาเป็นแบบปรมาจารย์ก็เลยถามว่าพี่โอแบบมีเทคนิคในการแสดงยังไงแบบทำการบ้านยังไงอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำมาเขาก็แนะนำว่าแบบต้องทำการว่าอ่านบทแล้วก็แบบทำความเข้าใจอะไรประมาณเนี้ยใช่แต่เขาเก่งมากเลยเขาแบบ5-4-3-2แล้วก็แบบเข้าคาแรคเตอร์ได้เลยสักครั้งที่ก่อนนั้นนี่กำลังแบบเต้นติ๊กต็อกกันอยู่
0: ด้วยความที่เป็นทั้งหลานสาวแท้ๆของคุณยายบรรเจิดศรียมาภัยนักแสดงอาวุโสผู้ล่วงลับแล้วก็เป็นหลานของนักเขียนบทละครโทรทัศน์ชื่อดังแดงศรยาด้วยทำให้จ้าๆมองเห็นการทำงานของทั้งสองมาตั้งแต่เด็กๆค่ะเป็นสิ่งที่จุดประกายให้เธอสนใจงานแสดงแล้วก็อยากประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่เลือกและมองว่าการมีต้นแบบที่ดีเป็นคนในครอบครัวทำให้คนพบตัวเองเร็วขึ้นนะคะอีกทั้งการได้ร่วมงานกับนักแสดงแถวหน้าอย่างเรื่องล่าสุดมีโออนุชิตค่ะแล้วก็ละครก่อนหน้านี้คือเรื่องพรหมลิขิตได้เจอทั้งเบลล่าราณีโป๊ปธนวัฒน์แล้วก็รัตเกล้าอมรดิษฐ์ยิ่งทำให้เธออยากเก่งขึ้นในสายการแสดงค่ะ
1: เอาจริงๆการที่เราได้ร่วมงานกับคนที่เก่งๆแล้วก็ที่แบบคว่ำวอดในวงการมานานเนี่ยมันทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองมากๆให้เป็นแบบพี่เขาเหมือนเป็นทุกคนจะเป็นแบบว่าโรโมเดลของจ๋าก็เลยรู้สึกว่าอยากร่วมงานกับคนเก่งๆอีกเยอะๆเลยค่ะ
0: ยังมีอีกสิ่งที่เธออยากลองด้วยคือการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะตอนนี้ทำแล้วแต่เป็นเพียงการถ่ายคลิปคอนเทนต์สั้นๆอัพลงโซเชียลแต่ว่าในอนาคตก็อยากลองเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าไม่ง่ายนะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปต้องเรียนรู้การแต่งหน้าให้เก่งขึ้นแล้วก็มีเทคนิคเฉพาะที่แตกต่างจากอินฟลูเอนเซอร์อื่นๆค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะที่รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ของเราจะนำเสนอน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบเป็น22ทีมสุดท้ายค่ะวันนี้14:05 นไปเจอกันอีก5ทีมน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบนะคะจะมีอะไรโดดเด่นบ้างไปติดตามชมจากตัวอย่างกันก่อนค่ะยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2สัปดาห์นี้นะคะเสิร์ฟอีก5น้ำพริกเด็ดจากทั่วประเทศในรอบ22ทีมสุดท้ายค่ะวันนี้พาขึ้นเหนือกันไปดูตัวอย่างทีมแรกกันก่อนนะคะกับน้ำพริกเมล็ดฟักทองจากทีมลีสู่ควาควาค่ะเป็นตัวแทนจากจังหวัดเชียงรายโดดเด่นด้วยรสชาติที่มันแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์พร้อมชูประเด็นซีโร่เวสต์ผ่านฟักทองที่เป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหารของชาวลีสู่ที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทุกส่วนค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่ภาคอีสานกับน้ำพริกหมูผัดเค็มบักนัดนะคะทีมคำนัวจังหวัดอุบลราชธานีทีมนี้มีดีเรื่องเค็มบักนัดค่ะก็เป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านอีสานที่นำเนื้อปลามาคลุกกับเกลือและสับปะรดสับหมักไว้จนได้รสชาติเปรี้ยวเค็มนัวหอมกลิ่นหมักที่ซับซ้อนแล้วก็ลงใต้กันต่อเลยนะคะกับทีมน้ำพริกส้มโฮกค่ะส้มโฮกคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เอาผลไม้ป่าหายากมาตำน้ำพริกนะคะได้ทั้งรสเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แถมยังสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของเขาคีรีวงด้วยส่วนภาคกลางมากัน2ทีมค่ะทีมแรกคือน้ำพริกแจ่วด้านจากทีมแจ่วด้านสถานลิ้นจังหวัดเพชรบุรีพาไปดูของดีแถบเทือกเขาตะนาวสีค่ะคู่ครัวกะเหรี่ยงอย่างพริกพรานแล้วก็พริกกะเหรี่ยงที่เอามาผสมกันในน้ำพริกถ้วยเดียวจนสถานลิ้นนะคะแล้วก็อีกทีมคือน้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรทีมบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะทีมนี้เนี่ยเขาโดดเด่นด้วยการซ่อนเรื่องราวประวัติศาสตร์เมื่อ100กว่าปีก่อนเอาไว้คือเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสปราจีนบุรีท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ทำอาหารถวายนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือน้ำพริกค่ะ
2: สัปดาห์นี้พบกับน้ำพริกสุ่ม
0: เห็นได้เลยว่าน้ำพริกเป็นอาหารที่เต็ม ไปด้วยมิติที่หลากหลายนะคะทั้งการสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ตำแหน่งที่อยู่การชูเรื่องสภาพแวดล้อมยั่งยืนหรือแม้กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ด้วยนะคะถ้าหากอยากรู้เจาะลึกมากกว่านี้ค่ะชวนติดตามกันเลยในรายการยกพลคนอัมพลิกซีซั่น2วันนี้นะคะวันเสาร์ที่27มิถุนายนเวลา 14:05 ทางไทย PBS ค่ะ
2: 3รสเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆกำลัง
0: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะกลับไปที่คุณปวีณาและคุณออนซินีค่ะ
3: ขอบคุณคุณเวนิกาค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะคะวันนี้25จังหวัดทั่วไทยยังคงมีฝนตกหนักค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าวันพรุ่งนี้ถึงวันที่3กรกฎาคมฝนจะเพิ่มมากสิ่งที่จะตกหนักถึงหนักมากติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ

0: วัสดีค่ะวันนี้หลายภาคของไทยยังคงมีฝนตกหนักรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะจะมีคลื่นลมแรงและบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีผลกระทบนะคะไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะมาดูพื้นที่นะคะที่จะมีฝนฟ้าคะนองพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือจะมีเพียงฝนฟ้าคะนองที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคอีสานวันนี้ยังคงตกหนักหลายพื้นที่ค่ะไล่เรียงกันมาตั้งแต่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคกลางค่ะได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครภาคตะวันออกวันนี้ก็ตกหนักค่ะแถวๆนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้ทางด้านของฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีเพียงฝนฟ้าคะนองนะคะแถวๆเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสแต่พื้นที่ทางด้านของฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักแถวๆจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศเตือนว่าช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่29ถึง3กรกฎาคมที่จะถึงนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะและยังคงมีคำเตือนด้วยนะคะว่าใครที่อยู่บริเวณอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรตอนนี้นะคะเรือเล็กนะคะควรจะงดออกจากฝั่งโดยเฉพาะนะคะหลายพื้นที่ที่อยู่บริเวณทางด้านของฝั่งอันดามันเอาไปด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: วันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามทุกความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69ได้นะคะทั้งข่าวเจาะลึกนโยบายและวิเคราะห์ประเด็นร้อนได้ทุกช่องทางทั้งหมดนี้คือข่าวเที่ยงเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับทางไทยพีบีเอสทุกช่องทางครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับเรื่องที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ครับเรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องของการทุจริตครั้งยิ่งใหญ่ในการสอบข้าราชการท้องถิ่นครับบทพิสูจน์นะครับว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่อย่างไรจะได้ถึงผู้บงการจริงหรือไม่และนี่คือบทท้าทายของความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยต่อรัฐบาลด้วยนะครับ
1: เรื่องนี้มันร้ายแรงถึงขั้นที่ว่าต้องฝ่าอาจารย์วีระเพิ่งมาจากมองโกเลียไหน
0: ไปเที่ยวมาม
1: องโกเลียนี่เป็นแดนเจงกิสข่าน
0: ฮะ
1: เราจะให้จิตวิญญาณเจงกิสข่านมาช่วยปราบคอร์รัปชันในประเทศไทยได้ไหมเนี่ยมันต้องลักษณะแบบเจงกิสข่านเลยนะถึงจะปราบเอานะเอาอยู่นะ
2: ต้องบอกก่อนนะวันนี้ขอตัวนะไม่ได้ตามข่าวเลยนะไม่รู้เรื่องเลยเกิดอะไรขึ้นประเทศไทย
1: เราต้องการคนบริสุทธิ์อย่างเงี้ยความคิดบริสุทธิ์ที่ไม่มีอคติมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนเรื่องคณะลูกขุน
0: ครับ
1: คณะลูกขุนเวลาไปไต่สวนคดีอ
0: ่
1: ะที่อเมริกานะเขาไม่ให้ดูข่าวไม่อ่านข่าวเลยนะตลอดเวลา
0: ต้องเก็บตัวด้วยใช่ไหม
1: ห้ามไป
2: ส่งข้าวส่งน้ำ
1: ห้ามอ่านติดตามห้ามคุยอะไรกันเลยนะฉะนั้นอย่างเงี้ยคือลูกขุนดีคณะลูกขุน
2: เข้าไปจนได้เว้ย
1: ใช่ไหมวันนี้ทำหน้าที่ลูกขุน
2: ได้วันนี้ขอฟังเยอะๆกันแล้วโอเคเอาว่ามีเรื่องอะไรล่ะ
1: คือผมเนี่ยกำลังดีใจมากกับที่คุณเอกนิติแถลง
0: ครับ
1: ก่อนคุณไปมองโกเลียไนเนี่ยนะผมมีความหวังมากเลยภายใน12ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูง
0: อ้าวใช่
1: เฮ้ย12ปีผมก็บวกอายุกูเท่าไหร่วะเนี่ยเกือบร้อยแล้วนะเนี่ยตั้งแต่นั้นเนี่ย
0: ยังไหวยังไหว
1: แล้วพวกคุณ2คนเนี่ยหายใจเอาไว้นะให้อยู่จนถึงวันที่ประเทศไทยมีรายได้สูงนะ12ปีเท่านั้นนะวันรุ่งขึ้นอ้าวแล้วถ้ามันโกงกันอย่างเงี้ยถึงระดับท้องถิ่นมันจะไปถึงมั้ยเนี่ยประเทศรายได้สูงรายได้สูงบางคนเท่านั้นนะ4,500 ล้านเนี่ย
2: เดี๋ยว
0: ครับ
2: ยังไม่ต้องโยงได้ไหมเอาเฉพาะเรื่องแรกก่อนได้ไหมถ้าโยงเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ
1: ่ไม่คือความดีใจของเราว่าประเทศจะไปข้างหน้าเข้า OECD เราจะระดับสากลแล้วทั้งโลกจะต้องชื่นชมเราแล้วคุณเอกนิติบอกว่ามันเหมือนเล่นฟุตบอลใช่ไหมมีทีมกองหน้ากองหลังกระทรวงการคลังเป็นกองหน้าพวกเอกชนเอกชนเป็นกองหน้าพลังจะเป็นกองหลังให้เราจะร่ำรวยกันแล้วภายใน 4-5 ปีเราจะแข่งขันท็อป20อะไรมันเป็นความยินดีปรีดาที่มันถูกล้างภายในชั่ว24ชั่วโมงว่า
2: เข้าใจว่ามาจากการประชุมกรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมกรอวันจันทร์น่ะ
1: ใช
2: ่นี่คือเราก็ใช้คณิตศาสตร์ง่าย
0: ๆว่า
2: ประเทศไทยตอนนี้รายได้ต่อคนต่อปี
0: เท่าไหร่
2: ประมาณ8,000 เหรียญประเทศที่จะ

0: ป็นรายได้ขั้นสูง
1: ครับ
0: หรือจะเรียกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
1: เท่าไหร่ครับ
0: จะต้องประมาณ 15,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี
2: มาตรฐานWorld Bankนะ
0: เป็นขั้นต่ำนะอย่างต่ำอย่างต่ำตอนนี้ในภูมิภาคนี้มีโอกาสที่จะเป็นประเทศที่มีรายได้ขั้นสูงเนี่ยเท่าที่ดูจากตัวเลขนี
1: ้
0: จะมี2ประเทศประเทศหนึ่งคือจีน
1: จีน
0: ใกล้มากแล้วตอนนี้จีนเนี่ยประมาณ 13,000 แล้วก็มาเลเซียถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 12,000 นะส่วนเราเนี่ยประมาณ 8,000 คราวนี้ถ้าใช้หลักคำนวณง่ายๆใช้สูตร72
1: 72คืออะไรฮะ
0: อะไรคูณกันได้72เนี่ยมันจะเป็นจำนวนเท่าตัวหมายความว่าถ้าเราต้องการให้ประเทศไทยมีรายได้ 15,000 ต่อคนต่อปีหรือประมาณ 16,000 เนี่ยก็เท่ากับต้องดับเบิล GDP เท่าตัว
2: ใช
0: ่การจะดับเบิลอะไรเนี่ยเขาใช้สูตร72ถ้าคุณโต 2% ต่อปีคูณ2ใช้เวลา36ปี
2: ใช่คุณสอง
0: ถูกไหมใช่สูตรนี้ครับคุณชัยสูตรนี
2: ้นะ
0: ถ้าคุณโตปีละ 10% คุณใช้เวลาประมาณ7ปีครึ่งถ้าคุณโต 5% คุณก็ใช้เวลา5 5 8 5 9ประมาณสัก12 13ปี
2: อ๋อครับ
1: สูตรนี้สูตรนี้บ้าง
0: ประเด็นอยู่ตรงนี้จากปัจจุบันนี่ที่เราโต 2% เนี่ยจุดที่จะทำให้มันมีความหวังได้จริงๆเนี่ยคุณต้องโต 3% ให้เห็นก่อน
2: ซึ่งตอนนี้เราอยู่แค่
0: 2ซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นเขาบอกว่าเราจะเห็น 3% เนี่ยประมาณสักปี72หรือ73แล้วที่เหลือเนี่ยคุณต้องขยับประมาณ 5% ต่อปี
1: ครับ
0: มันถึงจะใกล้เคียงว่าจะประเทศจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าถ้า7ถ้าพูดถึง12ปีข้างหน้าปีนี้ปี2569ก็ปี2581
2: ใช่
0: 2581เนี่ย
2: หายใจเอาไว้นะ2คนนี้หายใจเอาไว้
0: ไม่ต้องหายใจเลยสำหรับผมเนี่ย
2: เ
0: ป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับถ้า12ปีจากนี้ไป
2: แล้วคุณจะไม่อยู่แล้วเหรอ
0: ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ด้วยตัวเลขที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
2: 12ปีก็ทำไม่ได้ใช่
0: ไหมทำไม่ได้ทำยังไงก็ทำไม่ได
2: ้
0: คือจาก 8,000 เป็น 16,000 เนี่ยใช้เวลา12ปีเนี่ยเป็นไปไม่ได
2: ้
0: ผู้ชายต้องโตปีประมาณเกือบ 6% นะเฉลี่ย 6% นะซึ่งตอนนี้เรา 2% น่ะคุณรู้ไหมว่าการจะโตขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยแม่งเหมือนกับจะต้องออกแรงมหาศาลน่ะแล้วคุณนี่เรายังไม่ได้พูดถึงคอร์รัปชันนะ
1: ไอ้นี่
0: คือคอร์รัปชันนี่มันรัวลูสมันซึมออกหมดระบบที่มันเกิดขึ้นขณะนี
2: ้
0: ถ้าคุณกำจัด2อย่างในระบบ
2: ไม่ได้
0: นะเราพูดทั้งประเทศเลยเราไม่ได้พูดถึงเอกชนไม่ได้พูดถึงรัฐบาลเนี่ยมันมี2ตัวที่น่ากลัวที่สุด
1: คืออะไรครับ
0: คือปลวกกับปลิง
2: ใช่
0: ปลวก
1: ปลวก
0: มันดูด
1: ปลิงมัน
0: เซาะก่อนน่ะเข้าใจไหมเนี่ยแล้วผมดูเนี่ยนี่คือตัวอย่างของปวกกับปริง
2: กรณีเรื่องโกงข้อสอบของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยคือทั้งปลวกทั้งปริง
0: ทั้งปลวกทั้งปริงเลย
2: นั่นหมายมาพบกัน
1: ครับ
0: ไม่คุยใช่อย่างนี
2: ้
0: ผมอยู่คนนอกนะผมบอกว่า
1: ครับ
0: คือถ้าพูดถึงเรื่องคอร์รัปชัน
2: อ
0: ันนี้มันคือปฐมบทนะก่อนที่คุณจะเข้าไปอยู่ในระบบเนี่ยคุณคอร์รัปชันก่อนแล้ว
1: โกงตั้งแต่ขั้นแรกแล้ว
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: คราวนี้มันโกงเยอะไหมวิสุทธ์ผมไม่ได้ตามข่าว
1: โอ้ก็ตีเท่าไหร่4
0: ไม่ได้เอาจำนวนคนน่ะเขามีคนสอบกี่คน
1: เขามีคนสอบประมาณ 400,000
0: ฮะแม่งสอบจองหัวแล้ว 400,000 น่ะเฮ้ยมันสอบจองหัวแล้ว
2: 10คนเข้าบรรจุ87ตำแหน่งมีตำแหน่งนี้แล้วก็มีลงมา
0: จำนวนคน
2: 6,669
1: ที่จะรับนะ
2: ที่จะรับแต่ที่สมัคร 400,000 ฮะ
0: มาสอบ 400,000 คน
1: สมัครสอบ 400,000 เอา 6,000 กว่า
0: โอ้โหมันยิ่งสอบนี่ยิ่งกว่าสอบจองหัวนี่นะมึง
2: ใช่ยิ่งกว่า
0: แล้วไงแล้วมันโกงทั้งหมดเลยทั้ง 460,000 คนเลยที่มาสมัคร
2: ไม่เป็นไปไม่ได
0: ้
2: คนดีย่อมมีบ้างนะก็มีคนหวังบ้าง
0: ก็ถามดูไงก็บอกคนนอกไงเราบอกแล้วว่าแต่คนนอกไม่มีเป็นลูกขุนที่ไม่รู้เรื่องไง
2: คนล
1: ู
2: กข
1: ุ
2: น
1: แต่หวังว่าจะมีคนได้โกงเล็ดลอดเข้าไปได้บ้างนะ
0: ไม่คันนี้ไอตัวที่ทำให้เห็นเนี่ยประเด็นมันคืออะไรล่ะประเด็นมันคือ สอบเสร็จแล้วประกาศผลสอบแล้วแล้วมีคนไปร้องว่าเขาทำได้แล้วไม่ได้หรือไงยังไงประเด็นมันคืออะไร
1: ประเด็นมันเป็นประเด็นตั้งแต่ที่เรื่องคือว่าพอสอบ
0: พอสอบ
1: รู้สึกว่าเฮ้ยทำได้ทำไมมันได้คะแนนน้อยวะบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาง่ายอ่ะมันรู้กันอยู่ก็คุยว่าให้ไอ้นี่จ่ายเงินนะเว้ย
0: ไอ้นี่จ่ายเงินแล้วมันได้ไหม
1: แล้วมันได้
0: มันได้
1: อะไรประมาณนี้
0: แล้วไงต่อ
1: ก็เลยไปขอดูข้อสอบ
0: ขอดูกระดาษสอบดูคำตอบดูคะแนน
1: ใช่เขาก็เปิดให้ดูนะ
0: เปิดให้ดูแล้วไง
1: พอดูเสร็จคนก็สงสัยบางอันเราไม่ได้เขียนอย่างนี้ดีกว่าคือมันมีรอยแก้รอยเนี่ยนะแล้วบางคนบอกว่าทำไมเราได้ศูนย
0: ์เดี๋ยวมันไปกันหลายคนไหม
1: ก็ผมไม่ทราบจำนวนมีจำนวนหนึ่งแหละจำนวนเขาไม่ได้บอกจำนวนค
0: ือ
1: เขาก็เปิดให้ดูนะก็เลยไปที่มาประเด็นก็เลยร้องปปช.
0: อ๋อร้องปปช.
1: แต่ขั้นตอนของการแบบเฮ้ยติดสินบนโกงเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ก่อนสอบแล้วล่ะ
0: โอเคโอเคโอเคแล้วก็ต่อ
2: คือเรื่องมันเขาประกาศผลเมื่อธันวาไหม
1: ครับ
0: สอบธันวา
2: เรารู้สึกปีที่ผ่าน
0: สอบธันวาปีที่แล้ว
2: สอบธันวาแล้วประกาศผลกุมภา
0: ประมาณในแถวๆน
2: ี้แล้วผมเริ่มเห็นข่าวตอนกุมภาแล้วนะ
0: ว่าม
2: ีคนไปร้องตั้งแต่กุมภาแล้วแล้วก็มีคลิปบางคลิปออกมาบอกว่าเนี่ยไปสนทนากันเนี่ยหัวละ 300,000 ไปจนถึง 700,000-800,000 เนี่ย
1: 700,000
2: มันก็เป็นคลิปที่ไปๆมาๆเราก็สงสัยตัวละครอยู่ดีนะว่าตกลงเป็นล่อซื้อหรือเป็นโบรกเกอร์หรือว่ามันมีเส้นสนกันยังไงเราฟังได้แต่เราก็ต้องไม่เชื
0: ่
2: อแต่ปรากฏว่าตอนนั้นร้องเรียนก็เงียบไป
0: โอเค
1: ครับ
2: แล้วก็มีคนไปร้องปปช.
0: โอเค
2: แล้วก็เป็นที่มาของปปช.ปปท.ปปท.
0: ปปท.ปปท.ด้วย
2: สอบสวนกลางอะไรเนี่ยเขาก็ไปวางแผนแล้วก็ไปล็อกเมื่อ23ที่ผ่านมานี
0: ่โอเค
2: ที่บ้านที่เมืองนนทบุรีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เนี่ยแล้วก็ไปเจออันนั่นแหละที่มันความ
0: ไปเจอกระดาษข้อสอบ
2: ไปเจอคนเจ้าหน้าที่แต่งชุด
1: ราชการเลย
2: ไปกำลังอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์
1: เพื่อ
2: ที
1: ่จะ
2: แก้ไอ้ข้อสอบที่มันคนจ่ายตังมาเนี่ยเขาสอบตกใช่ไหมล่ะก็ต้องแก้ข้อสอบได้ไง
0: โอ
2: ้นี่คือสิ่งที่แถลงข่าวหลังจากนั้นเรื่องก็แตกสิเฮ้ยมันทั้งประเทศเว้ยเฮ้ยนี่มันมีจำนวนมหาศาลเลยเว้ย
0: โอ้ยนี่สอบจองหัวเนี่ยเขาให้อยู่ในคอกเลยนะ7วัน7คืนที่เยี่ยวอยู่ในนั้นมึงห้ามออกเลยนะจนสอบเสร็จนะมึงแต่มันก็มีนะมีแบบว่าประเภทติวเตอร์มีอะไรเหมือนกันนะ
1: นี่ก็เหมือนกันนี่ก็ติวเตอร์มันหน้าไปเย็นเหมือนกันเนี่ยอัน
2: นี้ก็มีติวเตอร์
0: โอเคโอเคแสดงว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่นะ
1: ไม่ใช่เรื่อง
0: เป็นเรื่องตั้งแต่สมัยโบราณ
2: แต่อย่าลืมว่าไอ้ข่าวลือเรื่องสอบในอำเภอเรื่องสอบตำรวจเนี่ยมันก็มีอยู่บ่อยๆนะ
1: มันมีประจำฮะ
2: ฉะนั้นแสดงว่ามันมีอยู่ในระบบ
0: ไม่เพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยคุณวิชัยเมื่อผลออกมาอย่างเงี้ยอย่างที่เราพอรู้อะนะคร่าวๆว่ามีสอบมีคนมีตำแหน่งมีการแก้ไขข้อสอบแก้ไขอะไรเนี่ยมันเท่าที่คุณวิสุทธ์ดูมันเลเวลไหนคนที่เป็นคนดำเนินการเนี่ยผมอยากรู้อย่างนี้
2: มันมีถ้าวิเคราะห์แบบเราวิเคราะห์แบบ
0: องค์รวม
2: นะม
0: ัน
2: จะมี4กลุ่มที่อยู่ในเกม
0: โอเค
2: ข้าบนสุดก็ต้องผู้บงการ
0: มาสเตอร์ไมด์
2: มาสเตอร์ไมด์ถึงระดับไหนแต่ว่าในคลิปคนพูดถึงรมช.
1: รมช. รมช. มท. มท.
2: มท. ด้วยนะ
0: รมช. ไม่ใช่รมว.นะ
2: รมท. ก่อน
1: รัฐมนตรีช่วยมหาไทยอ่ะด้วย
2: ที่กล้าระบุว่าที่เป็นคนส่งให้มาแยกโควต้าไปหาเด็กมาใช้คำนี้หาเด็กมาหาลูกค้านะ
0: มันด้วยเรื่องนี
2: ้ท็อปเลยคือ
0: รมช.
2: ว่ารมช.มท.
0: มีชื่อนำตัวย่อไหม
2: ช่วงจังหวะนั้นเนี่ยช่วงจังหวะนั้นมีรมช.มท.สองคนยุคคุณภูมิธรรมแล้วคุณอนุทินใช่ไหมจำได้ใช่ไหม
0: นะสลับไปสลับมาคู่น
2: ี้ก็มีชื่อทั้งสองท่านออกปฏิเสธครับ
1: ครับ
2: ปฏิเสธแล้วคร
0: ับ รมช.ทั้งสองคนปฏิเสธแล้ว
2: บอกไม่เกี่ยว
0: โอเคโอเค
2: ก็คือคุณเดชอินแล้ว
0: เดชอิน
2: นี่คือยุคคุณภูมิธรรม
1: ใช่ครับ
2: แล้วคุณทรง
0: ศักดิ์ทรงศรีอะไร
2: ทรงศักดิ์
0: ตอนนี้เป็นรองนายก
2: ทรงศักดิ์ทองศรี
0: ทรงศักดิ์ทองศรี
2: แกก็ปฏิเสธ
0: โอเคงั้นระดับรมช.เนี่ยเขาปฏิเสธโอเค
2: แต่
0: อันนี้เลเวลแรก
2: เลเวลแรกนะ
0: เลเวลสอง
2: เลเวลที่สองเนี่ยคือ เอเจนต์ทั่วประเทศเลยแบ่งโควต้ากัน
0: โอ้โห
2: แล้วจังหวัดมีอะไรกี่โควต้า

0: นะจากในคลิปนั้นเนี่ยที่สนทนาบอกนี่เธอได้โควต้า 1,500 คนเธอมีเด็กเธอส่งมา 1,500 คนแล้วก็ถามว่า 1,500 นี่คิดยังไงก็จังหวัดนี้ตั้งแต่ 350,000 ถึง 700,000 800,000 แล้วแต่จังหวัดแล้วแต่ตำแหน่งนะนั่นคือ level network ของเอเจนต
1: ์โอเค
0: โอเค
1: โอเค
0: ลงมาก็คือฝ่ายเทคนิคฝ่ายนี้ต้องรู้วิธีการ
1: ขีข้อมูล
0: ขีข้อมูลเอ่ยวางแผนเอ่ยต่างๆนานาว่าจะจังหวะไหนวะถ้าจะช่วยอ่ะช่วยยังไงไอ้ช่วยแบบโบราณเก่าแก่แล้วไอ้แบบข้อสอบรั่ว
2: โพยเพยรู้ก่อนนี่ไม่มีละ
0: สมัยก่อน
1: โอ้ยนี่มันทำถึงต้นตอเลยมึงตอบไม่ได้กูก็ทำให้มึงตอบได้เนี่ยนะ
2: ไอ้นี่ตอนเขาตอนขายเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวตอบได้หรือไม่ได้นะมึงแค่จ่ายเงินมาเดี๋ยวมึงได้ตอนนี้จะไปขายเนี่ย
0: แล้วออปเปอเรเตอร์ก็คือประเภทส่งนายประสานต่างๆนานาคือนี่คือเครือข่ายที
1: ่ไอ้ที่จังหวัดนนท์ที่ไปจับเนี่ยคือเลเวล3ใช่ไหม
0: เลเวล3
1: โอเคโอเคออปเปอเรเตอร
0: ์เลเวล3ออปเปอเรเตอร
1: ์โอเค
0: แต่ว่าไอ้เลเวลที่พูดถึงคือเลเวลเทคนิคที่ว่าเนี่ยนะแต่ว่ามันเลเวลที่เจอนนทบุรีเลเวลปฏิบัติการ
1: อ๋อปฏิบัติการเลยเหรออ
0: ันนั้นคือแอคชั่นแต่ไอ้ฝ่ายที่ผมพูดถึงคือวางต้องรู้เทคโนโลยีพอสมควรก็ผมทำให้ผมคิดถึงอะไรรู้ไหมสว
1: เออสว
0: เออสวหัวสวระบบเหมือนกันวางแผนวางแผนแนวแบบน
1: ี้ใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมาช่วยคิดเลยนะแอคชูรี่อ่ะ
0: แต่อันนี้เนี่ยมันไม่ซับซ้อนขนาดนั้นนะเพียงแต่คุณรู้ว่าจะแฮกเข้าไปในจังหวะไหน
2: ครับ
0: ตอนสอบเสร็จเอกสารไปอยู่ตรงไหนไอ้ตัวเปเปอร์นะไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นระหว่างทางเนี่ยเราจะเอาเข้าเป็นข้อมูลได้ไหมเขาบอกมสวเป็นคนจัดกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสอท
2: อสอทอ
0: ครับเป็นคนจ้างนะเขาก็บอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยสอบเสร็จเอกสารไปไว้ที่ไหนวะ
1: เออ
0: แล้วจากนั้นเนี่ยส่งข้อมูลมาที่กรมอ่ะ
1: เออ
0: ช่วงนั้นอ่ะเขาบอกถ่ายสแกนจากเปกระดาษเนี่ยมาเป็น
2: แฟลชไดรฟ
0: ์แฟลชไดรฟ์แฟลชไดรฟ์คือที่เราใช้เวลาอัดนี่นะแล้วก็ทางมสวก็บอกว่าทันทีทันใดแก้เสร็จให้คะแนนเสร็จถ่ายแฟลชไดรฟ์ส่งสทอทันทีเลยฉะนั้นเป็นเรื่องของทางสทแล้ว
1: อันนี้ทางมสวเขาเป็นคนรับผิดชอบสอบนี่เขาปฏิเสธแล้วเขาไม่ยุ่งเลยใช่ไหมเขาทำเสร็จแล้ว
0: เขาบอกว่าเขาเนี่ยตกลงทำตาม TOR ทันทีที่เขาออกข้อสอบจัดการสอบเสร็จแล้วก็ให้คะแนนเสร็จใครได้ใครไม่ได้เขาถ่ายในเอกสารเนี่ยไปอยู่ในห้องมั่นคง
1: ห้องมั่นคง
0: อยู่ที่โรงพิมพ์
2: ครับ
0: โรงพิมพ์ปากน้ำมีกุญแจ2ชุด
1: โอ้โหอย่างก็จะจดขีปนาวุธเลยเว้ยเลย
0: มสว
1: ชุดคนโกงแม่งมีคนทั้ง2ชุดเลย
0: ยังไงนี่ไงมสวชุดนึงฝั่งของสทมีชุดนึงถ้าจะเปิดเนี่ยต้อง2คน
2: มีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมง
0: มีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงนะทีนี้เราก็ต้องคิดว่าแสดงว่าไอ้คนเนี่ยวงในแน่นอนต้องรู้ว่าไอ้ขั้นตอนที่จะเจาะเข้าไปในข้อมูลเพื่อดึงเอาฐานข้อมูลของลูกค้า
1: ออกมา
0: เพื่อจะแก้เนี่ยนะฉะนั้นมันคือการรู้วงในแน่นอนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ดังนั้นตอนเนี้ยมันอยู่ที่ว่ามสว
2: หรือ
0: สทปปชปปชเข้าไปยึดใช่ไหมได้เอกสารมาผมยังบอกว่า3หน่วยงานเนี่ยอย่าโยนกันไปมาเพราะว่า2หน่วยงานคือสทกับมสวโยนกันไปมาแล้วออกแถลงการณ์ผมอ่าน
1: มสวสำนักทดสอบนี่เขาเป็นคนให้เขาจัดสอบ
0: จัดสอบแล้วเขาแถลงออกมาตอนนี้ที่มันน่าสงสัยเพราะว่าระหว่างคำว่ามสวมหาวิทยาลัยเองกับระหว่างสำน
1: ัก
2: สำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาหมอรายศรีนครินทร์วิโรจน์ครับ
0: แล้วว่าสำนักเนี่ยอยู่ใต้มหาวิทยาลัย
2: ใช่ครับ
1: ใช่
0: สำนักเนี่ยเมื่อวานนี้ออกแถลงการมาบอกว่าทำทุกอย่างตามกฎเป็นแถลงการฉบับที่2ของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาด้วยนะบอกว่าเมื่อตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้วให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์แล้วส่งให้ผู้ว่าจ้าง
2: ว่าจ้างก็คือสท
0: ันทีทันที

เมื่อการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จแล้วให้ส่งแฟลชไดรฟ์เสร็จให้ส่งเจ้าหน้าได้ส่งผู้ว่าจ้างทันทีเพื่อการตรวจสอบกระดาษคำตอบแล้วเสร็จโดยให้เป็นไปความลับในระดับลับ

0: บอกว่าปัจจุบันกระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TOR โดยมีการล็อกกุญแจ2ชุด
1: เ
0: ป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและสถ.อย่างละชุดมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงดังนั้นตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆหากพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดมีส่วนทำให้เกิดความทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใดต้องรับผิดทางแพ่งอาญาทางปกครองแสดงว่าทางสถ.โยนให้มสว.ว่าม สว.จัด
1: ม
0: สว.
2: มสว.โยนให้สถ.
0: ทีนี้ที่โยนกลับเนี่ยมาจากฝั่งสำนักงานนะ
2: ครับ
0: แต่เมื่อเช้านี
1: ้
0: มีแถลงการฉบับที่2จากตัวมหาวิทยาลัยเอง
1: ว่า
0: เสียงไม่ได้เข้มแข็งเหมือน
1: สถาบันที่จัดทดสอบ
0: ครับเพียงแต่บอกว่าจะตั้งกรรมการฉะนั้นมหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเป็นกลางเป็นธรรมภายใน7วันแสดงว่าอ้าวเพิ่งตั้งเหรอต้องตั้งนะวันนี้
1: เกิดเรื่องไงเกิดเรื่องไม่นี่ถามแบบคนไม่ได้
0: จากลูกขุน
1: ลูกขุน
2: ลูกขุน
1: คณะลูกขุนน่ะถามว่าเฮ้ยถ้า2ฝ่ายเค้ายืนยันว่าของมันอยู่กับที่ไม่ไปไหนนะและไอ้ที่มันไปเจอที่นนทบุรีนี่มันอะไรวะ
0: อันนั้นก็ก๊อปปี้ไงสแกนไงแต่ต้นฉบับยังอยู่ที
1: ่ห้อง
0: มันคงไงฉะนั้นก็แก้ไอ้ตรงสแกนนะไม่ได้แก้ตรงต้นฉบับต้นทางนะ
1: โอเคคราวนี้เขาประกาศผลสอบแล้วเขารู้ว่าใครได้แล้วแล้วเขาจะบรรจุอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับเขาจะ 6,000 กว่า 6,000 กว่าคนนี่เขาจะบรรจุ
0: 1ว่ากรกฎาคมให้ไปรายงานตัวแล้วเนี่ย
1: อ้าวแล้วยังไงล่ะครับ
0: เดี๋ยวคืออย่างนี้ความสับสนของ
1: นั่นยังไงครับ
0: ผมก็งงความสับสนของสถ.กรมเนี่ยนะ
1: เออ
0: ตอนแรกบอกว่าให้ชะลอ
2: ให้ชะลอ
0: คือมันมาอย่างนี้นายกก่อน
1: เออนายก
2: แล้วสั่งยกเลิกหมด
0: นายกคุณเล่าที่คุณเล่าที่นายก
2: นายกสั่งว่าพอมีประเด็นที่เกิดขึ้นนะยกเลิกผลการสอบหมดนะฮะเอาผิดคนทำผิดให้ได
1: ้เอออันนี้เด็ดดอกแรก
2: ดอกแรก
1: โอเคแล้วไงต่อ
2: คนก็โวยฮะเฮ้ย
1: ไม่เกี่ยวนี่วะ
0: มายกเลิกสอบใหม่
1: ยกเลิกสอบใหม่
2: ยกเลิกผลการสอบทั้งหมด
1: เออ
2: ค่ะไอคนที่สอบได้ที่บริสุทธิ์ก็ให้จงโดนด้วย
1: เออ
0: ไอคนที่สอบได้ก็เดือดร้อน
1: เขาเตรียมตัวจะไปเขาเตรียมตัวจะไปรายงานตัวกูจะทำงานแล้ว
0: คนที่จ่ายก็เดือดร้อน
2: ใช่ใช่
0: เดือดร้อนจ่ายไปแล้ว
1: มันปนกันนี่หว่า
2: ก็เลยมีการพิจารณากันใหม่ฮะ
1: ว่า
2: ก็สรุปว่าผลการสอบยังเหมือนเดิมการรายงานตัวยังเหมือนเดิมแล้วค่อยสอยทีละคนนะฮะก็คือเข้าไปทำงานก่อน
0: ไม่มันก่อนหน้านี้มันมีชะลอก่อน
2: ชะลอก่อน
0: คือนายกสั่งว่าไม่เอาหมดเลิกหมดนะอย่างนี้ไม่ไหวผลไม้พิษ
1: ผลไม้พิษ
0: ใช้คำนี้เลยนะ
1: ผลไม้พิษโอเค
0: ผลไม้พิษมันพิษก็ต้องเลิกหมดสิทีนี้พอมาถึงสถ.ก็เลยสั่งสถ.บอกให้ชะลอการบรรจุ
1: โอเค
0: ตามคล้ายๆกับตามคำสั่งนายกให้ชะลอการบรรจุเสร็จแล้วก็ไปประชุมเขาเรียกกรรมการกลางเลย
2: ครับ
0: คณะกรรมการกลางของกรมเนี่ยนะก็กลับมาบอกว่าอ๋อไม่ได
1: ้
0: ต้องรับไปก่อนแล้วคำสั่งเมื่อวานนี้ออกมาบอกว่ายกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุ
1: โอเค
0: ขอให้ไปรายงานวันที่1กรกฎาคม
1: ใครที่จะไปอบจ.อบต.เทศบาลอะไรพวกนั้นไปตามปกติ
2: ไปปกติ
1: โอเค
0: คำถามคือถ้าคุณซื้อเข้ามาเนี่ยคุณกล้าไปรายงานตัวไหม
1: คำถามคือเขารู้ไหมว่าผมซื้อ
0: คุณน่ะรู้เองนี่คุณจ่ายไม่จ่าย
1: ผมรู้เองก็ว่าถ้าผมรู้เองผมจะไปกลัวอะไรแล้ว
0: คุณจ่ายเองคุณรู้คุณกล้าไปรายงานตัวไหม
1: ผมกล้า
2: ไป
1: ทำไมจะไม่กล้าหรอผมกล้าผมต้องคิดว่าคนอื่นแม่งไม่รู้สิครับ
0: แต่เขาเช็คแล้วกำลังเช็คอยู่นะคุณ
1: ไม่ก็มันไม่มีชื่อออกมานี่
0: ก็ไม่รู้ว่า
1: จำนวนคนเขาว่าหลักร้อยไม่ใช่หรือคุณวิสุทธ
0: ิ์ไอ้สามพันไม่ใช
2: ่
1: จำนวนคนนะที่ว่าสอบแล้วไปแก้ข้อสอบทำให้ได้จากไม่ได้เป็นได้
2: 3,000 คน
1: ตายหาแล้ว
2: เป็นผมไปนะ
0: ถ้าคุณจ่ายเงินคุณกล้าไปอ่ะ
2: ผมกล้าไปดิ
1: เออ
0: แล้วไง
2: เอออย่างน้อยก็
1: อย่างไรน้อยก็อย่างไรน้อยก็เฮ้ยจะโทรขนาดหัวสว2ปีกว่าแล้ว
2: ไม่ใช่เลยไง
0: ว่าคุณเทียบกับสวเลยนะเนี่ยสวท่าน
1: ไม่ผมไม่ได้เทียบเลยก็เอาของคล้ายๆกันน่ะเลือกตั้งสสก็เหมือนกันกว่าจะสอยจะเสยกันน่ะใช้เวลาถูกป่ะผู้ชายเออไอ้นั่นแค่คนเดียวนะไอ้นี่ไอ้ถ้าเกิดมันเป็นพวงใหญ่อย่างเงี้ยขนาดสวแค่100กว่าคนน่ะนี่ต้อง2ปีกว่า

0: อกว่า 3,000 คนแม่งไม่10ปีเหรอ
1: แล้วผมเชื่อคนโกงเชื่องี้นะคนโกงเชื่อว่าเวลาเปลี่ยนผลการสอบอาจจะเปลี่ยนก็ได้
0: เพราะว่า
1: คือจับผิดอ่ะอีกนั่นหมายจะถูกก็ได้ว่า
2: ไ
1: ม่ไม่มีตัวอย่างให้เห็น
0: ไม่ผู้ชัยนะผมเนี่ยคิดว่าถ้าเขากล้าทำขนาดนี้นะเขาต้องมีทางถอยอ่ะเขาต้องจัดระบบของเขาในการจะยังไงนะ
2: คุณบอกผมที่คุณถอยยังไง
0: ผมไม่รู้ตอนก็อย่างอันแรกก็ต้องดึงเกมก่อนฮะแสดงความบริสุทธิ์ไงแล้วก็ไปตรวจสอบโอ้โหพี่ครับเอกสารสำเนาแม่งเยอะเกินเป็นแสนหน้าผมจะอย่างเงี้ย
2: ปปช.นะบุกเข้าไป
0: มันเป็นแสนหน้า
2: ปปช.บุกเข้าไปที่โรงพิมพ์
0: มันเป็นแสนหน้า
2: ใช่ใช่ใช่ยึดไปได้เท่าไหร่ 840,000
0: นั่นดิ
2: 840,000
0: คุณชัยรู้ไหมว่าถ้าอย่างเงี้ยเวลาจะไปฟ้องศาลนะส่งให้อัยการต้องใช้รถ10ล้อกี่คันขนกระดาษไปแล้วอัยการโอ้โหเจอหือมันเยอะขนาดนี้
2: ปปช.เขาเป็นมืออาชีพ
1: แต่งานเนี้ย
2: ปปช.เขาเลือกตัวอย่างสัก10คนมาก่อน
1: งานนี้คนชมปปช.นะ
2: ชมว่า
1: เฮ้ยเก่งมากเว้ยกู้เสียงกู้ชื่อเสียงกลับมาได้แต่คำถามคือปปช.จะเจอต่อไหมถ้าเกิดว่าสาวถึงที่สุดอ
2: ่
1: ะเพราะเราไม่เชื่อว่ามีแค่นี้ไง
2: คือประเด็นไอ้งานเนี่ยมันจะยากถ้าคุณว่าสมมติคุณช่วยวางแผนนะ
0: ผมไม่เกี่ยว
2: สมมติคุณเป็นมาสเตอร์มายนะมันยากตอนที่คุณทำเนี่ยคุณมั่นใจว่าคุณคอนโทรลได้แล้วคุณคุมเกมได้แล้วผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้บ้างรับไม่รับรู้บ้างแต่ว่ารายได้มัน 4,000 5,000 ล้านเนี่ยนะโอ้โหมันกระจายแบ่งกันขนาดไหนยังไงแต่ปัญหาคือโซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วผู้เดือดร้อนเนี่ยออกข้อมูลมาตลอดข้อมูลแต่ละอันเนี่ยมันชัดเช่นกรณีว่าที่ได้คะแนน0น่ะ
1: 0
2: 0เลยนะ 2,000 คน
0: จาก 400,000 คน
2: เออ
0: 2,000 คนเป็นเพราะ
2: เขาอ้างว่า
1: ฝนผิด
2: ฝนผิด
1: แล้วคุณฝนอ่ะผมฝนผิดตั้งแต่ต้นก็เลย
2: สมัยเราไม่มีฝนใช่ไหมไอ้ตอนสอบมีฝนไหมคุณรู้เรื่องไหมคำว่าฝน
0: ไม่รู้เรื่อง
1: คุณใช้
2: อธิบายหน่อย
1: ที่
2: คุณอธิบายหน่อยที่ฝน
0: เฮ้ยมันฝนอะไรวะเออที่ว่ามันผิดอ่ะฝนผิดอ่ะ
1: ท่านที่ฟังนั้นหนึ่ง
0: ชื่อฝนผิดว่าไง
1: ไม่ใช่
0: เป็นน้องคนหนึ่งที่อยู่ในแผนกคุณสอบฝนมันผิดอ่ะ
1: ฝนได้ปากกาให้กันเขาตอนที่
2: จำไม่ได้กับผมไม่มีฝนแต่รุ่นเนี้ยมีฝน
0: มีฝนเหรอ
2: ฝนนี่คือดินปากดินสอบีสอง
0: บีสองโอเค
2: แล้วมันเป็นปรนัยใช่ไหมให้เลือก A B C D 1 2 4ใช่ไหมคุณก็ต้องฝนเข้าไปแต่ไอ้ประเด็นนี้มันไม่ใช่ฝนที่ตอบคำตอบน
1: ะ
2: ประเด็นที่มันฝนผิดคือรหัส
1: ชุดผิดก็เลยได้ศูนย์หมด
2: ไอ้รหัสอยู่ข้างบนใช่ไห
1: ม
2: เนี่ยเขาอ้างว่าอย่างนั้นเราไม่รู้อ
1: ันนี้คือคำแก้ตัวหรือคำอธิบายอัน
0: นี้คือหนึ่งในคำแก้ตัว
1: หนึ่งในคำแก้ตัว
0: ว่าทำไมคุณได้คะแนนศูนย์
2: มันไม่ใช่รายสองรายไงปัญหา
0: แล้วมันมีประเด็นอย่างอื่นอีกไหม
1: ก็มีประเด็นบางคนไปดูเสร็จเฮ้ยมันเหมือนมีรอยอะไรบนกระดาษคำตอบเขาไม่มีอ่ะ
2: เ
1: รารู้ก็รู้เดี๋ยวให้กูไม่เคยเราไม่เคยกาอะไรไว้เนี่ยก็เป็นข้อสงสัยไงล่ะ
0: โอเค
1: ก็เลยไปร้องปปช.
0: สรุปความว่า
1: ว่าม
2: ันมีข้อ
0: ถ้าเป็น4เลเวลอย่างที่คุณสุทธิชัยพูดเนี่ยนะ
2: เ
0: ขาจะออกแบบไหนล่ะตกลงบรรจุไปก่อน
1: บรรจุก่อน
0: แล้วไปสอย
1: แล้วสอยทีหลังถ้าใครผิดก็สอยเอานี่ในแง่ผู้ที่สอบได้นะ
0: เฮ้ยทำไมกระทรวงมหาดไทยไม่เจอบ่อยจังวะ
2: นั่นนะส
0: ิ
1: เรื่องสอบ
0: ไม่อาทิตย์ที่แล้วเรื่องอะไรจำได้ไม่ได้เรื่องนึงอาทิตย์ที่แล้วเรื่องอะไรวะ
1: ที่
0: แล้วเรื่องอะไรลองซีฟู้ด
2: รอเดี๋ยวกลับมา
1: เรื่องลองซีฟู้ด
2: เรื่องภูเก็ตยังไม่จบนะภ
0: ู
2: เก็ตแต่ผมจะบอกว่าหลักฐานที่คนจับว่ามันมีพิรุธอ่ะคือหนึ่งมันมีเครือข่ายของการรับสมัคร
1: ครับ
2: คือเครือข่ายที่มันไม่ใช่มีแค่หัวหน้านะมันมีแต่ไม่ใช่มีแต่สายงานมีเอเจนซี่กระจายไปทั่วประเทศเลยนะนี่ผมไปค้นดูว่าเข้าอ้างเหตุผลคืออะไรคือไปชักชวนโฆษณาชักชวนคนที่อยากเป็นข้าราชการให้มาเข้าเป็นสมาชิกและจ่ายตังค
0: ์
2: สองจำนวนเหยื่อกับผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยผู้ที่มีแววทุจริตกว่า 3,000 รายที่ว่า กระจายอยู่ทั่วประเทศเลย
0: โอเค
2: ซึ่งมันเป็นสเกลใหญ่เกินกว่าที่เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นเนี่ยจะไปทำได้มันต้องมีมาสเตอร์มายด์จริง
0: ๆโอเค
2: ข้อที่3คือระดับการเข้าถึงระดับสูงเนี่ยคือเข้าถึงฐานข้อมูลเนี่ยมันต้องลักษณะที่เป็นระดับมืออาชีพมันต้องเป็นระดับหลังบ้านประเทศไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์เล็กๆเซิร์ฟเวอร์เทศบาลเซิร์ฟเวอร์ยักษ์เลยนะแล้วก็คือสโมกกิ้งกันคือไอ้หลักฐานที่มันเชิงประจักษ์ก็คือบุกเข้าไปที่โรงพิมพ์ที่

0: สมุดเจดีสมุดปราการ
1: อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
0: อายัดกระดาษทั้งหมดนะ 860,000 แผ่นมาตรวจสอบแล้วก็โรงพิมพ์แห่งนี้ที่เดียวกับที่เคยพิมพ์บัตรเลือกตั้งจำได้ไหมบัตรเลือกตั้งอ่ะบัตรเลือกตั้งสสให้กับกกต
1: อาจจะเป็นโรงพิมพ์ของราชการมั้ง
2: อาจจะใช้บริการอย่างนี้เหรอ
1: จะเป็นโรงพิมพ์ราชการผมไม่แน่ใจช่ำเถอะแล้วครั้งนี้ประเด็นคือ
0: นั่นแหละแล้วก็มีพิรุธคือสอบได้นี่เป็นนามสกุลเดียวกันสอบได้ที่หนึ่งสามคนเลยเดี๋ยวจะชงวันคุณเห็นไหม
2: นามสกุลเดียวกันบางคนก็ไปโยงว่าเฮ้ย
1: ผมถามพิสุทธ
2: ิ์ภรรยาอะไรก็ว่านไปนะแต่เราไม่มีหลักฐาน
1: อันนี้คือข้าราชการที่เข้าใหม่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ไม่สิสอบใหม่เลย
2: สอบใหม่ครับ
1: มาเข้าใหม่เลย
2: ใช่ครับ
1: เงินเดือนสักเท่าไหร่วิสุทธ
2: ิ์ประมาณ15,000
0: 4142
1: 15,000
2: ประมาณ15,000
0: เขาบอก
1: 15,000
0: เขาบอกว่าอย่างงี้400,000 400,000 420,000 430,000
1: โอ้
0: ค่าหัวแต่รายได้อ่ะ15,000แต่มันมีสวัสดิการม
2: ัน
0: ม
2: ีความมั่น
0: คงรักษาพยาบาลรู้สึกพ่อแม่ได้ด้วยนะ
1: ระบบแบบนี้ทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่ที่เขาต้องการคนแล้วเขาได้รับคล้ายๆกับว่าได้รับตำแหน่งอัตราทำไมเขาไม่คัดสอบของเขาเองในแต่ละ
0: ที่เขาเคยมีไง
2: เขาเคยมีครับ
1: เขาเคยมี
2: เคยมีแล้วยุคเคยมีแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันก็แต่งตั้ง
1: ญาติโกโหติกา
2: ทางคสช.ก็เลยออกกฎใหม
1: ่อ๋อสมัยคสช.
2: ใช่ก็เลยออกกฎใหม่ให้มีการสอบที่ส่วนกลางก็เลยเป็นที่มา
0: ของสอบที่นี่แหละกรมนี่แหละกรมส่งเสริม
1: ปกครองท้องถิ่นโอเคโอเคคราวนี
0: ้ดังนั้นคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมคุณถึงวิ่งเต้นอยากเป็นอธิบดีกรมนั้นกรมนี้แต่ก่อนนี้เราก็สงสัยเอ๊ะทำไมต้องโอ้โหเรื่องใหญ่เหลือเกินกระทรวงมหาดไทยนี่ทำไมคนมาแย่งกันเหลือเกินโอ้
1: อันนี้คือหนึ่งในนั้นแสดงว่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะเนาะ
2: เยอะฮะ
1: เออคันนี้ว่าแล้วมันจะนำไปสู่อะไร
0: ก็ต้องถามว่านายกรัฐมนตรีอนุทินซึ่งพอได้รู้ข่าวนายกอนุทินโกรธมากนะใช้คำว่าขายชาติ
1: โอ้โห
0: แล้วบอกว่าอย่างนี้ประเทศไทยจะไปต่อได้ยังไงเนี่ย
1: เออจริงเออใช่
0: อย่างนี้มันเป็นผลไม้พิษ
1: โอ้โห
0: แต่ละคำนี่ดูเดือดมากเลย
1: ให้ยกเลิกการสอบเลยให้ยกเลิกเลยแล้วไง
0: ทีนี้มีคนเสนอให้สอบใหม่อะ
2: มีคนเสนอให้สอบใหม่
0: สอบใหม่หมดเนี่ยนะ
2: สอบใหม่ก
1: ็สอบใหม่ก็อีกนั่นแหละ
2: คงไม่ผมจะไม่คิด
1: นะคราวนี้ถ้าเขา
2: ถามก็คือว่า
1: ไม่ถ้าเขาจบแบบนี้คุณวิสุทธิ์ถามนิดนึงถ้าเขาจบแบบว่าบรรจุไปก่
0: อ
1: นแล้วก็ดำเนินการสอบสวนเอาผิดคนกระทำความผิดแล้วถ้าเป็นคนที่ได้ตำแหน่งก็เอาออกไปใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมไอ้คนที่ทำก็ไปเอาความผิดเขาส่วนมันจะสาวไม่ได้ถึงระดับไหนอีกเรื่องนึง
0: ถ้าคุณจะแยกยังไงแยกว่าคนไม่ผิดกับคนผิดนี่คุณจะแยกยังไง
1: ผมไม่รู
0: ้ในเมื่อการกำลังสอบอยู่นะเพราะว่าเอกสารที่ได้มาเนี่ยปปช.ยังต้องเช็คใช่ไหมว่าอันไหนเพราะว่าจริงๆประเด็นมันคือมันต้องเทียบระหว่างที่ไปแก้กับไอ
2: ้ต้นฉบับ
0: ต้นฉบับที่อยู่ที่ห้องมั่นคงเนี่ยนะมันต้องเช็คตรงไม่ตรงปัญหาก็คือว่ามันหลุดไปช่วงไหนไงถ้าสมมติมันหลุดแล้วถ้ามสว.เองเนี่ยสอบเองเนี่ยเจอว่าเฮ้ยสงสัยมันผิดตั้งแต่ตอน
1: เจ้าหน้าที่
0: เจ้าหน้าที่แล้วหรือเปล่า
1: เจ้าหน้
0: าที่ของเขาสมมุติว่าไปเจอว่าตอนที่ให้คะแนนน่ะมันไปล็อกอยู่ตั้งแต่นั้นแล้วฉะนั้นมันจะตรงกันเลยนะคะแนนจากในห้องมั่นคงกับไอ้คะแนนในแฟลชไดรฟ์เนี่ยมันจะตรงกันเลยตรงเนี้ยต้องสอบก่อนแต่1กรกฎาคมนี่มันไม่กี่วันแล้วนี
2: ่ครับแต่ที่จับได้คือมันเล่นแก้ผ่านไฟล์ไงต้นฉบับก็อีกแบบนึงอันนี้ก็แก้จากสำเนาจากไฟล์ที่เห็นน่ะ
0: ไม่แต่ถ้าคุณเป็นมสว.นะถ้าคุณเป็นอธิการนะ
2: ค
0: ุณต้องเช็คแล้วว่าคนของคุณเองอ่ะอยู่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมเพื่อสังคมจะได้ตอบค
2: ุ
0: ณจะตอบคำถามได้นะเพราะว่าถ้ามันโกงกันตั้งแต่ต้นมาข้อสอบออกเสร็จใครสอบได้ไม่ได้มีชื่ออยู่รายชื่ออยู่แล้วจ่ายตังมาเนี่ยใช่ไหมรายชื่อที่ผู้สอบได้สมมติว่า 3,000 คนนี่มีอยู่แล้วคนที่สอบได้จริงก็จำนวนหนึ่งเหลือทั้ง 3,000 เองครึ่งต่อครึ่งอ่ะทั้งหมด 3,000 ถึง 6,000 กว่าเนี่ยนะแสดงว่าถ้าคุณสอบเฉพาะเอกสารที่ปปช.มีอยู่อ่ะยังไม่พอนะวันที่1เนี่ยอยู่ที่ใครไปรายงานตัวสักกี่คนถ้าคนไม่ไปรายงานตัวคุณสันนิษฐานว่าเขาผิดหรือเขาถูก
1: คุณสันนิษฐานอย่างนั้นไม่ได้สิครับ
0: ก็แน่ผมก็ไม่แน่ใจไงสมมติผม
1: คุณชัยกำลังจะพูดคล้ายๆกับว่าใครที่รู้ตัวว่าทุจริตคงไม่กล้าไปรายงานตัว
0: ใช่
1: อันนี้คือที่คุณสุทธิชัยคิด เราถ้าเกิดเขาทำตามที่คุณสุทธิชัยคิดเนี่ยเขาก็เท่ากับยอมรับจริงไหมเขาไม่ทำ
0: ก็นั่นไง
1: เขาไม่ทำ
0: ฉะนั้นวันที่หนึ่งเนี่ยจะไปกันหมดเลย
1: ไปกันหมด
2: ไปผมเชื่อไป
1: ผมฟังเดียว
2: ผมเชื่อผมเช
1: ื่อจะไปยังไงผมก็ต้องไปแล้วผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์ในเมื่อยังเป็นข้อกล่าวหาผมต้องศาลตัดสินนะถึงจะมีความผิดให้สันนิษฐานก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จะ
0: มาผมเอาเครื่องจับเท็จมาวางเลยนะ
2: ที่สนใจคือผมคิดว่าคงจะจับได้ไม่ยากสำหรับผู้ปฏิบัติการนะแต่เทคนิคอ่ะแต่ประเด็นคือเอเย่นเนี่ย
1: โอ้โหยาก
2: สาวถึงไหม
1: ยากเอเย่นที่เป็นข้าราชการหรือไม่ใช่ข้าราชการ
0: เป็นทั้งมีหมด
2: มีหมด
0: มีหมด
2: เอเย่นจะถึงไหมเรื่องสำคัญที่มีการกล่าวถึง
0: รับงาน
2: ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวถึงนักการเมืองที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องสั่งการบงการเนี่ยจะถึงหรือเปล่า
0: ที่เป็นความนี้ผมว่าม
1: ันจะทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: มันก็ต้องนั้นสิครับ
1: ไม่ใช่ประเทศนี้คุณจะทำกันขนาดนี้เหรอเรื่องสอบข้าราชสอบข้าราชการของกรมส่งหน่วยปกครององค์กรท้องถิ่นนี่คุณเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอ
0: พี่เขามีมานานแล้วพี่เพิ่งรู้เหรอเขามีมายาวนานแล้ว
1: ไม่คือเมื่อก่อนนะผม
0: สอบนายอำเภอก็เคยมีข้อครหาตำรวจ
2: สอบพยาบาลตำรวจอะไรทุกสาขาเพียงแต่ว่าอยู่ที่มันเปลี่ยนไงเมื่อก่อนนี่แบบว่ารู้ข้อสอบล่วงหน้าใช่ไห
0: ม
2: ตอนนี้ไม่ใช่ไปเดี๋ยวแก้ข้อสอบให้เลยไม่ต้องรู้ข้อสอบเดี๋ยวจัดการให้นี่คือพัฒนาการที่เกิดข
1: ึ้
2: น
1: อย่างนี้12ปีที่เอกทิติพูด
0: ก็ถึงบอกไง
1: เป็นไปไม่ได้เลยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยใช่ไหม
0: ผมถึงบอกว่าประเทศนี้จะมีความหวังไม่แต่คนที่จะต้องพิสูจน์ว่ามันต้องแก้ได้คือนายกรัฐมนตร
1: ี
0: วันก่อนบอกว่าอะไรนะ KPI ก็เป็น API อันนี้จะต้องวัด API แต่ว่าเช้านี้นายกตอบนักคำถามนักข่าวไปฟังดู
1: ได้ฟัง
0: เพราะว่ามี
1: คลิปที่สองไปถามใช่ไหม
0: คลิปที่สองที่เอ่ยอะไรบางอย่างพูดถึงภรรยาของปลัดมหาด
2: ไท
0: ยยุ่งเลยสิแล้วนักข่าวเจอเช้านี้ดูคำอธิบายและปฏิเสธของนายกและปลัด
1: โอเคโอเคโอเค
3: ท่านประธานคะว่าอยากให้ชี้แจงกรณีที่เสียงได้ไหมคะ
4: นิดเดียว
3: นิดเดียว
4: ก็อะไรที่ไม่เป็นความจริงเราก็ไม่รู้จะให้ชี้แจงเรื่องอะไร
3: แสดงว่ายืนยันว่าภรรยาของท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
4: ท่านประวัติคนเราเนี่ยมันสืบได้สบายอยู่แล้วท่านลองไปดูแล้วคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยเขาเอาจากไหนท่านก็ลองไปถามเขา
3: แบบนี้ปกป้องตัวเองด้วยการจะ
4: ฟ้อง
3: การเลยต่อนะคะ
4: ก็ท่าน
3: ข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรง
4: มันคนเก่าหามันลอยๆอ่ะมันจะไปให้ค่า
5: แล้วไม่ต้องถามแล้ว
4: จะไม่มี
5: จะไปให้ค่าคน
4: หนึ่งสามีบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยว
3: แล้วตอนนี้กระแสที่ออกมาโดนถูกสกัดหรือเปล่าคะหลายอย่างพุ่งตรงไปที่ท่านปลัดนะคะท่านจะดำเนินการเลยไหมคะถูกเรื่องขององค์กรอะไรไหมคะยังเหนียวไหมคะยังนั่งไปด้วยกันนะคะ
4: คิดก่อนค่ะคิดก่อนค่ะ
0: นายกบอกว่าเรามาข่าวมันอย่าถามแล้วไร้สาระ
1: คิดก่อน
2: ถาม
0: คิดก่อนถามบอกสั่งต่อไปนี้
2: ที่บอกนักข่าว
1: นะเปลี่ยนชื่อรายการ
0: นักข่าว
2: จะแข่งกับคุยคิดเหรอ
0: รายการนี้คิดก่อนเป็นคิดก่อนถามเหรอ
1: เฮ้ยมันแล้วมันไปถึงปลัดได้ยังไงงง
2: มันมีคลิปออกมาโยง
1: กล่าวหาว่าเมียเขาม
2: ีกล่าวหาว่าภรรยาปลัดเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: นายกบอกว่าเพ้อเจ้อไปเรื่อยไม่มีสาระคิดก่อนถามฉะนั้นบอกปัดเลยข้อกล่าวหาเสียงซุบซิบนายกจะไม่ฟังนายกบอกเอาข้อมูลมาเท่านั้นประเด็นคือนายกเป็นคนเดียวในประเทศนี้นาทีนี้ที่จะเอาข้อมูลมาได้มากกว่าพวกเรามากกว่าทุกคนเพราะว่าพอนายกฟังคลิปก็ดีรายงานต่างๆมาก็ดีนายกต้องรู้แล้วผมเชื่อนายกเนี่ยเห็นข่าวลางของโครงเครือข่ายทั้งหมดอยู่ที่นายกจะเอาอย่างไร
1: ไม่คุณสุดอันนี้ไม่ใช่ปฏิบัติการข่าวใหม่กลบข่าวเก่านะไม่ใช่นะผมว่าคุณพจน์ทฤษฎีนี่คุณชอบใช้บ่อยผม
2: ก็แต่เรื่องนี้ผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าเรื่องนี้มันเข้ารัฐบาลมากกว่าถ้าจะเปิดข่าวใหม่อย่างนี้นะ
1: ว่าข่าวใหม
2: ่ดรา
1: ม่ากว่ากลบข่าวเก่า
2: ใช่คุณกูเปิดประเด็นนี้คุณเจ็บตัวรัฐบาลเจ็บตัว
0: ประเด็นนี้มันคนที่มันกระทบมันเยอะไงมันไม่ใช่แต่กรณีภูเก็ตนี่ก็แปลก
1: ๆ
0: มีกรรมการสอบเสร็จแล้วปลัดกลับไปเหรอ
2: ให้กลับไปละ
0: มันเป็นยังไงอ่ะ
1: ปลัดจังหวัดกลับมาที่เก่า
0: เออใช่ไหม
1: ปลัดจังหวัดภูเก็ตไม่ปลัดมหาไทยคนนี้นะคนน
0: ั้
1: น
0: โอเคปลัดจังหวัดภูเก็ตใช่ป่ะ
2: ที่มาแฉว่าช่วยน้ำเงินด้วยแล้วก็โดนโยกเข้าไปอย่างนั้น ตอนนี้ได้กลับไปแล้ว

0: กลับไปสอบเสร็จทีนี้ก็แปลว่า
1: สอบเสร็จยังไม่รู้ผลนะ
0: อ้าว
2: ว่าแล้วไอ้รอผู้ว่าที่เด้งๆกันไปผู้ว่าผู้เวอร์ที่อันนั้นยังไม่ได้กลับมาไง
1: โอ้ยนั่นคงสุขสบายกันทั่วหน้าคงไม่ได้ย้ายกลับแล
0: ้
1: ว
0: ไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดดีด้วยไงฉะนั้นไม่ใช่เป็นการลงโทษนะตำแหน่ง
2: ไม่ผมนี่อันนี้ผมคิดเอาเองนะผมคิดว่าความวุ่นวายช่วงลอยต่อ
1: ครับ
2: ระหว่างรัฐบาลคุณแพทองธารกับรัฐบาลคุณอนุทินน่ะที่เรื่องกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีมหาดไทยมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยผมว่ามันไอ้ตรงนั้นน่ะ
1: มัน
2: คงทำให้คนประมาณสักร้อยกว่าคนที่เป็นท็อปของกระทรวงมหาดไทยระดับ
0: ปั่นป่วนไปหมด
2: เออผมว่ามันน่าจะปั่นป่วนไปหมดนะแต่คนที่ยืนหนึ่งเนี่ยคือปลัด
1: ครับ
2: ปลัดกระทรวงนี่ยืนหนึ่งนะ
1: ครับ
2: สมัยคุณชื่ออะไรวะคุณอ้วนอ
1: ่
2: ะ
1: คุณทำ
2: อ่ะเออใช่ไหม
1: ครับ
2: แกก็ยังเป็นนะแต่ดอกเนี้ยเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันดอกนี่คือกระแทกปลัดนะ
0: ใช่
2: ใช่ไหมเป้าหมายสุดท้ายมันเป็นปลัดใช่ไหม
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเรื่องภูเก็ตมันก็สะท้อนอีกอย่างนึงว่าไม่ได้แก้ปัญหาเลย
2: เออ
0: เพราะปัญหาของภูเก็ตคืออ้างมีการบอกว่ามีการรีดไถมีการไปแย่งที่อะไร
2: ต่างๆซีฐานสาธารณะออกอะไรนะ
0: สาธารณะเนี่ยนะคือปัญหาเรื่องมาเฟีย
1: ใช่
0: เหมือนกันเนี่ยพูดถึงมาเฟียพูดถึงอิทธิพลมืดต่างๆนานาเนี่ยแต่แล้วก็ย้ายรองผู้ว่าย้ายปลัดเสร็จอ้าวทีนี้ปลัดสอบสวนไม่รู้เสร็จไม่เสร็จ
1: มาเอากลับไปแล้ว
0: กลับไปอยู่ที่เดิมฉะนั้นเดิมที่บอกว่ารองผู้ว่าอ้างว่าย้ายผู้ว่าได้จำได้ไหม
2: ก็ย้ายจริงไง
1: ย้ายจริง
0: ตอนนี้ปลัดย้ายทั้งรองผู้ว่าทั้งผู้ว่าไปเลยเพราะปลัดคนที่สู้นี่เขาบอกใช่ไหม
1: ก็สู้ฮะแล้วผมกบเขาจะส่วนที่ได้กลับมาคือแกสู้แหละ
0: และคำถามของถ้าผมเป็นคนภูเก็ตคือแล้วท่านแก้ปัญหาเรื่องมาเฟียแล้วยัง
2: แม้อันนี้ก็เหมือนกันกรณีนี้เขาย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นออกไปก่อน
0: ใช่ไหม
2: แล้วให้รองมาเป็นคนดำเนินรักษาการแทนประมาณอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่รู้จะเอายังไงกันต่อ
1: ก็ตอนนี้ย้ายไปก่อน
2: ย้ายไปก่อน
0: การย้ายเนี่ยมันเป็นวิธีปฏิบัติดั้งเดิมของการเมืองไทยมาตลอดการย้ายนี่เดี๋ยวก็กลับมาได
2: ้ลดอุณหภูม
0: ิลดอุณหภูมิแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ทำให้การสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
1: การย้ายไม่ใช่การแก้ปัญหา
0: ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะว่าประชาชนทั่วไปอย่างพวกเราก็มีคำถามว่าตกลงจริงๆแล้วเนี่ยเอาผิดใครได้บ้างและมาสเตอร์ไมล์ระดับสูงเนี่ยถ้ามันเป็นการเมืองที่มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีอำนาจเนี่ยจะเอาเขาได้ไหมแล้วถ้าเอาตัวมัสเตอร์มายไม่ได้ก็เอาตัวปราซิลปราซ้อย
2: แต่นี่แสดงว่าคุณสุทธิชัยเชื่อว่าต้องมีมัสเตอร์มายระดับเลเวล1เลยใช่ไหมต้องมี
0: แผนขนาดนี้เนี่ยอยู่ดีๆระดับท้องถิ่นจะมาคิดเองไม่มีทางมันเป็นระดับชาตินะ
1: พันล้านนะโกงกันพันล้านเนี่ยแล้วมันไม่คิดกันง่ายๆ
0: มันเป็นระดับชาติแล้วมันมีเอเจนต์ทั่วประเทศนะแล้วมันเป็นมืออาชีพที่วางแผนแฮกการที่กล้าแฮกข้อมูลทางการออกมาเนี่ยมันถือเป็นการกล้าหาญชาญชัยอย่างชนิดที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนเพราะว่ามันมีข้อมูลราชการและเป็นข้อมูลลับที่ไม่มีใครควรจะเข้าถึงได้แต่มันก็สะท้อนว่าแสดงว่าที่ผ่านมาเคยทำแล้วทำได้แล้วจับไม่ได้นี่นาฉะนั้นได้คืบก็เอาสอบสิมันก็ทำได้
2: ขยายวง
0: ขยายวงขึ้นมาแล้วนี่ขยายวงการสอบนี่มีลูกค้ารออยู่แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมคนที่พร้อมจะจ่ายถามว่าคุณเงินเดือน15,000คุณจ่าย300,000-400,000-500,000เพื่ออะไรเขาบอกโอ้ยก็ง่ายเข้าไปปั๊บเรื่องอบต.อบจ.นี่มีเรื่องประมูลมีเรื่องการรับใช้นักการเมืองวิ่งเต้นโอ้ยคุณได้ประโยชน์มหาศาลมากมายฉะนั้นมันไม่อยู่ที่เงินเดือน
2: แต่อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของระบอบสีน้ำเงินไหม
0: เพราะว่าก่อนสีน้ำเงินก็มีแล้วนะเพียงแต่ว่าตอนนี้
2: มันชัดเจน
0: มันชัดเจน
2: ไม่คือ
0: เพราะมันเป็นระบบมาก
2: ไม่คือที่ผมถูกใจคิดขึ้นมาคือว่าเรื่องนี้มันมีมาก่อน
1: แล้วมันน่าจะม
2: ีและหลายๆเรื่องเนี่ยมันระเบิดในรัฐบาลชุดนี้มัน
0: เพราะอาจจะเพราะ
2: จังหวะเวลาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
0: จงครึ่มเพิ่มขึ้นไหมอาจจะเรียกว่า
2: หรือว่าคนกล้าฟ้
0: อง
2: มีคนเป่านกหวีดอะไรเงี้ยใช่ป่ะคุณชัย
0: กล้าท้าทายระบบมากขึ้นไห
2: ม
0: ถ้าเป็นภาษาวิชาการรัฐศาสตร์เขาเรียกinstitutionalization ใช่ไหม
2: ใช่
0: คือทำเป็นสถาบันมันอยู่ในระบบแล้ว
1: สถาบันโกงกินนี่เหร
2: อ
1: เอางั้น
0: ขาเรียก
2: institutionalization
0: แปลว่าเดิมที่มันอาจจะสเปะสปะต่างๆ
2: ตอนนี้มันทำเป็นระบบจนกลายเป็นมีรูปลักษณ์รูปรอยชัดเจนมีองค์กรมีคนเกี่ยวข้องอะไรครบถ้วนกระบวนความ
0: ครบถ้วน
2: มันไม่เป็นอย่างเดียวคือมันไม่ลีก็หลายไม่ถูกกฎหมาย
0: มันยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่มันเป็นลักษณะอยู่ในระบบแล้ว
2: อยู่ในระบบแล้ว
0: อยู่ในระบบฉะนั้นพอมันอยู่ในระบบแล้วเนี่ยมันมีองค์พยพมันมีการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ
2: มันโอ้โหฟังดูแล้วน่ากลัวมากนะนี่แล้วมันน่าจะมีที่อื่นอีกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วสอบกพมันจะเป็นอย่างนี้ไหม
1: ไม่รู้แต่กพ
0: เขาใช้
1: เขาพยายามบอก
0: เขาใช้มสวกพเขาก็บอกเขาก็ใช้มสวแต่เขาบอกเขาเคร่งครัดกว่าเยอะแยะแต่เราไม่รู
2: ้
0: ไง
2: อันมีอะไร
1: ไม่หรอกประเด็นคือรัฐบาลทำแค่นี้พอหรือไม่คือแค่
0: ยังไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ทำแค่ไหนยังไม่ทำอะไรเลย
0: รัฐบาลยังไม่ทำอะไร
2: ก็ปปชไงคุณถึงใช่ก็ให้ปปช
0: ปปชไม่ใช่รัฐบาลนะคุณ
2: ก็ปปชทำแล้วไง
0: ปปชไม่
2: หน้าที่ของปปชทุจริตอะไรเนี่ย
1: เหมือนที่ผมถามต้นแล้วตบถ้าปปชเจอตอผมเชื่อมีตอไงปปชจะน่าชม
0: ปปชเจอ
2: ปปชมีตอ
1: เจอตอใหญ่อ่ะทำได้แค่นี้หรือเปล่า
0: แต่คำถามประชาชนจะถามท่านนายกนะว่าท่านนายกว่าไงคะท่านนายกตกลงเรื่องนี้จะให้ไปอย่างนี้
2: คิดก่อนถาม
0: คิดก่อนถามคิดก่อนถามเว้ยแต่ผมคิดว่าที่จะชัดที่สุดว่ารัฐบาลเอาจริงนะแล้วก็ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิเสธทุกคนไม่มีใครยอมรับนะเนี่ยนะก็มานั่งแถลงพร้อมกันมสว.สท.ปปช.3ฝ่ายเนี่ยนั่งให้นักข่าวนักวิชาการทุกคนซักถามมันไม่ยากเลยนะเคสเนี่ยมันไม่ซับซ้อน
2: มีคนที่ร้องเรียนเขาเปิดหน้าไหม
0: ผมว่ามีนะถ้าสมมติ
1: ผมว่า
2: ไม่
1: เปิด
2: ไม่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใช่ไหม
1: ไม่ได้เปิดหน้าแต่ว่ามีคนที่ไปขอไปดูข้อสอบ
2: ไม่อันนี้เราเห็นในโซเชียลมีเดียแต่ไม่ได้เปิดหน้าใช่ไหมเล่าให้ฟังเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีใครเปิดหน้าเขาเป็นคนสอบแล้วเขามีปัญหาที่มันมีไหม
0: ไม่ยังไม่มี
1: มีคนที่คือคนที่แบบขอไปตรวจข้อสอบตัวเอง
2: ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่บอกเฮ้ยเปิดออกมาเปิดหน้าเลยมีไหม
0: เพราะว่าปปช.มีชื่อเพราะปปช.เนี่ยได้รับการร้องเรียนแล้วนี่ล่าสุดปลัดมหาไทยสั่งศูนย์คุณธรรมเหรอ
2: ศูนย์ดำรงคุณธรรม
0: ศูนย์ดำรงคุณธรรมเหรอให้ทั่วประเทศให้เปิดรับร้องเรียนเรื่องนี้ฉะนั้นก็เปิดสิถึงตรงนี้แหละ
2: แต่ผมไม่แน่ใจผมดูเรื่องมันเกิดขึ้นบ่อยขนาดนี้เป็นห่วงปลัดนะว่าจะยืนไม่ไหว
0: ตอบเลยว่าผมคิดอย่างนี้ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สิงคโปร
2: ์อะไรล่ะสิงคโปร์อีกละ
0: ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองจีน
2: โอเคเมืองจีน
0: ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เวียดนามผมว่าเร็วกว่านี้ชัดกว่านี้แล้วการลงโทษจะ
2: หนักผมว่านายกสั่งปลดรัฐมนตรีมหาไทยเลย
0: ใช่
2: จะเป็น
1: นายกสั่งปลดรัฐมนตรีมหาไทย
2: ทำไมอ่ะ
1: คุณอนุทินสั่งปลดคุณอนุทิน
2: ไม่เราพูดถึง
0: ประเทศโน้น
2: เราพูดถึงจีนเราพูดถึงเวียดนามพูดถึงสิงคโปร์นายกเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมหาไทย
1: เลยไม่ควบกันนายที่เราไม่ได้ควบกัน
0: เพราะว่าเรื่องนี้มันเสียหายไปถึงขั้นนานาชาตินะ
2: เออ
0: เพราะว่าเราเข้า OECD เนี่ย
2: เรื่องคอร์รัปชันแบบนี้เขารับไม่ได้หรอก
0: เขาบอกว่านี่มันคอร์รัปชัน at the grassroots เลยนะ
2: ตั้งแต่ฐานรากเลย
0: ฐานรากเลยนะนี่คอร์รัปชันในระดับฐานรากเลยนะคอร์รัปชันระดับการวงการเมืองอยู่ยังจับไม่ได้เนี่ยฐานรากเน่ามันจะเน่าไปหมดเลยนะฉะนั้นคำว่าต้นไม้พิษเนี่ยถูกต้
2: อง
0: ผลไม้พิษมันมาจากไอ้รากมันเริ่มเป็นพิษแล้วอ่ะมันน่ากลัวขนาดไหน
2: นี่
1: จะให้ทำไง
2: คือเดี๋ยวก่อนจะถึงตรงนั้นเมื่อสักเดือนที่แล้วนะ
1: ครับ
2: ผมคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาบอกว่า4เดือนเนี้ยเป็นช่วงที่รัฐบาลเนี้ยน่าหวาดเสียวที่สุด
0: เพราะ
2: ไม่ผมก็ไม่รู้อ่ะเขาพูดขึ้นมาอย่างนี้ผมมานั่งคิดเออแม่งจริงเว้ยนี่เข้าเดือนที่2ที่เขาพูดผมเนี่ยมีแต่เรื่องทั้งนั้นเลยอ่ะเขาบอกว่าต้องพ้น4เดือนนี้ไปก่อนเนี่ยถึงจะชัวร์รัฐบาลนี้โอเคผมก็มี
0: สี่เดือนนี้คือ probation ใช่ป่ะ
2: ไม่รู้เนี่ยเอาตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยต้องพ้น4เดือนนี้ไปก่อนถึงจะชัวร์ว่ารัฐบาลจะไปได้ตลอดไห
0: ม
2: ผมไม่ได้คิดตอนแรกแต่เกิดเรื่องอาทิตย์ เฮ้ยผู้ชัยรัฐบาลเกิดเรื่องใหญ่ๆอาทิตย์ละครั้งนี่มันเรื่องไม่ไหวนะไม่ไหวนะอาทิตย์ที่แล้วผมก็ว่าไอ้รองซีฟู้ดก็ดุพอแล้วนะอาทิตย์นี้โอ้โห
0: อันนี้หนัก
2: ผมตกใจมากเลยนะเลยทำให้เรื่องอย่างโอ้โหที่คนจะน่าสนใจล่ามบุญบัตรงูมารายจ่ายล่ามดัดโอรมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องขี้หมาไม่มีใครสนใจเลยเออเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เดี๋ยวมันก็ต้องไปว่ากันอีก
0: แต่ว่าจะกลับมาเรื่อง

0: เรื่องอะไร
1: งบ70
2: มันจำ
0: เยอะผมไปพูดแล้วคือมันไม่มีน่าสนใจเลยแล้วเรื่องงบ
2: 70จริงหรือเปล่ามันน่าสนใจจริ
0: งเหรอไม่มันมีอะไรล่ะ
2: ก็อยากรู้ว่า
1: ก็อยากรู้ว่ามีเงินที่จะไปบริหารประเทศแค่ไหนยังไง
0: มีไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่ามันก็ต้องด่าทอกันน่ะในสภาก็ต้องว่ากันน่ะ
2: ที่ผมตามก็อยากรู้ว่าไอ้ตกลงว่างบมันผ่านอยู่แล้วนะ
0: เออ
2: มันจะอุดช่องว่างช่องโหว่สำหรับคนที่หากินอย่างงบได้หรือเปล่าด้วย
1: จะยังไง
0: มันมีวิธีนึงแต่ผมคิดว่ามันไม่เกิด
2: นะฮะ
0: คือในการประชุมคณะกรรมาธิการคือสภาชุดใหญ่มันเป็นวาดเป็นภาพรวมลงรับหลักการวาระแรกเป็นภาพรว
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นชุดเล็กชุดกรรมาธิการวิสามันกับชุดถ้าเขามีการตั้งอนุกรรมาธิการนะถ้าถ่ายทอดสดอ่ะผมว่า
1: ใช่
2: ถ่ายทอดสด
1: จะมีทางถ่ายทอด
0: คือยากเขาเขาไม่ยอมอยู่แล้วล่ะเพียงแต่พูดให้ฟังว่าคือคุณชัยเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่มาแถลงเง
1: ี้
0: ยก็ทำเหมือนแบบว่ามีช่องทางที่จะดูโดยที่โดยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันไปพาดพิงบุคคลที่สามเดือนคือสูตรเก่าอะแต่อันเนี้ยช่วยได้เพราะว่าถ้าอะไรมันโอเพ่นนะเอาสปอตไลท์ส่องเนี่ยนะมันก็จะทำให้คนที่จะทำอะไรเนี่ย
1: มันก็ไม่
0: ระมัดระวังไอ้คณะใหญ่ไม่เท่าไหร
1: ่
0: คณะกรรมาธิการวิสามัญคณะใหญ่72คนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่อนุกรรมาธิการ
1: ใช
0: ่มันมีการตั้งคนของสสมาเป็นที่ปรึกษามาร่วมพิจารณามีคนมานั่งหน้าห้องล็อบบี
1: ้
0: ส่งนามบัตรนามคือ
1: น่ะ
0: มันมีจริงมันมีจริง
2: มันเคยมีกรณีไปตบซับอธิบดี
0: ไอ้นั่นมันเรื่องขี้หมา
2: แต่มันก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นได
0: ้ใช่แต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าเขาถ่
1: ายทอด
0: การสนทนาอเมริกาเขาครบ24ชั่วโมงมึงอยากจะฟังก็ฟังไปก็ไม่สนใจหรอกของบ้านเราเดี๋ยวเขาจะบอกไม่ได้หรอกไม่ได้เดี๋ยวเขาคงมีคนเสนอก็คงไม่ได้
1: อันนี้ก็เป็นคอร์รัปชันที่อยู่ในระบบแล้ว
0: อันนี้คือมันคือมันมีระบบของเขาอยู
1: ่ก็ระบบคอร์รัปชันอยู่ในระบบ
0: เนี่ยม
1: ันถาวรไปแล้ว
0: คือถ้าเกิดคุณคิดว่ามันจะมีอะไรไปแก้ไขอะไรเนี่ยผมดูแล้วไม่มีแม้แต่การทำงบประมาณมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเพียงแต่ว่าตัวเลขเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ย
2: กระทรวงเปลี่ยนไหมโยกไปพิเศษ
0: คือวิธีการมันคือหลักของสำนักงบประมาณทำให้ถูกต้องตามกฎหมายส่วนผลแม่งจะโอเคไม่โอเคบางทีไม่ค่อยได้สนใจแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็เบี้ยวหน่อยบิดให้มันเข้ากฎหมายคือทำให้คือถ้าเขาคือราชการเขามีหลังพิงว่าทำตามกฎหมายทำตามหน้าที
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาทำตามหน้าที่ทำตามกฎหมายทุกทำตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนเนี่ยเขาไม่มีความผิดส่วนออกมาเฮงสวยหรือไม่เฮงสวยก็ไปวิจารณ์กันเองเนี่ยมันจะเป็นแบบนี
1: ้ไม่มีใครรับผิดชอบประสิทธิภาพของการใช้
0: ไม่ต้องคุยเลยนะไม่ต้องคุย
1: ไม่มีใครรับผิดชอบประสิทธิภาพ
0: ม
1: ีแต่ว่าฉันไม่ผิดกฎหมาย
0: คือเวลาไปอภิปรายว่าตรงนั้นมันผิดตัวเขาก็จะอธิบายได
1: ้
0: ว่าเนี่ยเขาก็ใช้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเราทำครบถ้วนแล้วคืออย่าไปหวังอะไรมาก
2: แต่ว่าหวังข้อมูลจากฝ่ายค้านที่สามารถมีสิทธิ
0: ไม่ต่อให้การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันเข้าถึงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการตีความข้อมูลออกมาเป็นประเด็นแล้วก
1: ็
0: ชี้ให้เห็นว่ามันมีข้อบกพร่องเนี่ยมันซับซ้อนมันยาก
1: มันไม่
0: หมูหรอกสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเข้าไปในดงข้อมูลขนาดนั้นมันเบลอรับรองว่ามันเบลอแต่นี่ก็ฝ่ายค้านก็ต้องหยิบประเด็นขึ้นมาใช่ไหมเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมไปลงกระทรวงนั้นมากกระทรวงนี้น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะมันอันนั้นมันก็มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดอ่ะภาพทั้งหมดอ่ะที่เราที่เคยผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วจัดทำงบประมาณแบบนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วงบประจำคุณกินเข้าไปขนาดนี้อะไรมันไปต่อไม่ได้แล้วจะทำแบบไหนก็ยังคิดกันไม่ออก
2: แต่พอไปต่อไม่ได้มันต้องไปยี่ต่อไปอ่ะ
0: เออไปอย่าง
2: น
0: ี้ต่อไป
2: ก็ต้องอย่างนี้ต่อไป
0: ไม่คือ
1: ก็หัวชนฝาไง
0: ไม่คือเราตอนนี้นะถ้าพูดถึงการทำงบมารายจ่ายประจำปีเนี่ยเหมือนคนเอาผ้าปิดตายเดินลงเหวนะคุณ
1: ลงเหวไม่ใช่ชน
0: เดินเอาผ้าปิดตาเดินลงหน้าผาตอนนี้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยสภาพที่ผมเห็นตอนนี้คือผมอ่านดูทั้งหมดแล้วมันไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นอ่ะคือโอเคเข้าใจทำไมเป็นอย่างนี้เข้าใจทั้งนั้นแหละ
1: แล้วคุณเองนิติแกเอาผ้าอะไร ผูกตา
0: แกก็รู้แต่ก็ทำได้นิดหน่อยผมว่าทำ

0: เล็กนิดหน่อย
1: ปิดข้างเดียว
2: เดี๋ยวไปฟังแกพูดดีกว่าผมขี้เกียจ
1: ไม่แกก็เป็นประชาชนเหมือนเรานะแกติดตามข่าวไอ้เรื่องโกงข้อสอบนี่แกจะคิดยังไงผมอยากรู้จริงๆอ่ะนะเพราะว่าแกสมมติเราไปนอนนายก
2: พอไปอยู่ตรงนั้นนะผมว่าคงจะมีเรื่องที่ตัวเองไม่เคยคิดว่ามันเป็นได้ถึงขนาดน
1: ั้น
2: ม
1: ัน
2: ต้องคงจะต้อง
1: นั่นน่ะสิฉะนั้นคิดว่าเรื่องนี้นายกทำเต็มที่แล้วยัง
2: เรื่องข้อสอบเรื่องสอบ
1: ท่าทีที่คุณดูท่าทีอ่ะ
3: คือท่าทีแค่ประกาศเอาจริงเอาจังนะเว้ยใครผิดจะกล้าต้องผิดนะแต่ยังไม่เห็นแอคชั่นจริงจังว่าเอาจริงแค่ไหนยังไง
1: แอคชั่นก็คือคิดก่อนถามไง
3: มันก็ตอนนี้อย่างมีคนถามนายกว่าเฮ้ยไอ้ข้อมูลนี้จะไงต่อนายกบอกว่าข้อมูลโซเชียลมันแบบมันไม่น่าเชื่อถือต้องทำเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอ่ะ
2: ใช่ไหมหลักของเขาคือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของข้อมูลในโซเชียลมีเดียเขาไม่เอาไงเขากล่าวหาเขายังไม่เอา
1: คือมันเหมือนกับว่าถ้าเป็นข้อกล่าวหาในระดับที่มันไม่กระเทือนถึงบนน่ะแกจะซัดเต็มที่แรงใช่ไหมเอออย่างนี้ใครขายชาติอย่างนี้คนเราไม่ต้องจัดการเด็ดขาดแต่ถ้ามันขึ้นมาถึงระดับอธิบดีแกก็ยังรู้สึกจะยังแรงได้นะแต่ขึ้นมาเป็นปลัดรัฐมนตรีเนี่ยแกก็จะรู้สึกเช็คดูก่อนของนี้มันต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอันนี้ต้องสังเกตว่าจะออกมาลักษณะนี
3: ้
1: แต่ว่าถ้าแกจะพิสูจน์นะว่าแกจะมาสร้างการเมืองที่แกประกาศว่าต้องไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยนะแกต้องทำมากกว่านี
3: ้
1: และแกต้องพิสูจน์ด้วยการทำอะไรที่ประชาชนเชื่อว่าเอาจริงถึงนาทีนี้ยังถึงนาทีนี้แม้กระทั่งบอกว่าเรื่องที่จะให้ระงับการบรรจุไม่บรรจ
3: ุ
1: แกก็บอกแกเดี๋ยวแกก็บอกเห็นด้วยเดี๋ยวคือมันไม่ชัดไงแล้วก็พอพูดออกมาปั๊บว่าให้หยุดหมดทันทีเนี่ยก็แสดงว่าทีมที่ปรึกษาหรือใครมันไม่มีใครทำงานในเรื่องของการวางแผนวิเคราะห์ประเมินนี่ประชาชนคิดยังไงอยู่เรื่องนี้หลักฐานมันชัดแค่ไหน มันไม่ยากเลยที่คุณอนุทินจะปิดประตูเรียกคนเกี่ยวข้องมาแล้วบอกเฮ้ยเรื่องนี้มันยังไงกันแน่วะ
2: เ
1: พราะกันก่อน
2: แกเรียกโดยวิธีการของแกเนี่ยแกน่าจะเรียกมาคุยแล
1: ้
2: ว
1: เรียกมาแล้ววันนั้นเรียกมาแล้ว
2: ต้องเรียกมาคุยแล้วต้องเรียกมานั่งคุยแล้วต้องมาถามมาแล้ว
3: กำชับมันต้องเอาจริงเอาจัง
2: ไม่ไอ้กำชับช่างแม่ใช่ไหมหมายความว่าต้องคือคงต้องเรียกมาถามว่าเฮ้ยเรื่องมันเป็นยังไงผมว่าแกต้องมีอย่างน้อยก็ต้องถามปลัดแล้วปลัดต้องเล่าให้ฟังหมดแล้วว่าเรื่องเป็นยังไงผมว่ามีแต่ว่าจะทำไม่ทำอะไรเท่านั้นเอง
1: ก็ปลัดก็จะบอกว่าเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เนี่ย
2: ไม่ผมว่าแกกับปลัดคนนี้ค่อนข้างจะถึงกันเยอะ
3: ปึกปัก
2: เขาว่าถึงกันเยอะถึงกันเยอะ
1: ก็แปลว่าอะไร
2: อะไรที่แกต้องการรู้อ่ะคงได้รู้เพียงแต่ว่าแกจะตัดสินใจทำยังไงเท่านั้นเอง
1: แล้วข้อมูลแกมีแน่นอน
2: ผมเชื่อคือในบ้านเราเนี่ยผมเชื่อเรื่องข้อมูลเนี่ยจากฝ่ายประจำไปถึงฝ่ายการเมืองแบบครบถ้วนเนี่ยนะผมว่ามีเพียงแต่ว่าจะเอาแค่ไหน
3: ฉันก็บอกประชาชนรู้หน่อยสิอย่างน้อยเนี่ยผมว่าใครเป็นเอเจนต์ใครคือตัวการใหญ่แล้วคนที่ต้องกล่าวหาเกี่ยวกับรัฐมนตรีอามาไทยเนี่ยมีจริงไม่จริงเนี่ยคือแค่นี้ก็มันตอบโจทย์ประชาชนได้ระดับนึงอ่ะดีกว่าไม่ทำอะไรอ่ะ
2: ก็ใช่แต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันทำให้เครื่องรวนเนี่ยทำไง
3: แล้วทำงี้เครื่องไม่รวนเหรอจะควบคุมไม่ได้นะ
2: ไม่รู้เว้ย
1: เครื่องเริ่มรวน
2: เริ่มรวนเอ้ยตกลงว่าผู้ว่าคือใครอาทิตย์นี้เลือกพูดไม่ได
3: ้พูดไม่ได้นะก็อย่าลืมไปเลือกแล้วกันนะฮะอาทิตย์นี้ผู้ว่าด้วยสกด้วยแล้วก็ของท้องถิ่นของพัทยาด้วยนะครับไปใช้สิทธิ์กันผมตั้งเป้าให้เกิน70อ่ะ
1: 70%
3: กรุงเทพที่ผ่านไม่เคยถึงเลยรอบนี้ไปถึงต่อยแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะประชาชนจากทั่วทุกสารทิศไปต่อคิวเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นจำนวนมากติดตามจากคุณชินนัยมีชัยรายงานสดจากท้องสนามหลวงคุณชินนัยเชิญค่ะ
1: คุณผู้ชมครับณเวลานี้14นาฬิกาเป็นเวลาผ่านมาครึ่งวันพอดีครับสำหรับการเข้ากราบถวายสักการะพระศพสอบถามยอดของประชาชนที่มาณเวลานี้ครับในช่วง13นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ในจุดคัดกรองแจ้งว่ามีประชาชนทยอยมาถึง 3,300 คนแล้วนะครับและขณะนี้ก็ยังทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องครับภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานที่เป็นจุดคัดกรองและลงทะเบียนให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการจัดหมวดลงทะเบียนนะครับจะแยกการเข้าถวายสักการะพระบรมศพและพระศพเป็น2ช่องทางด้วยกันสติกเกอร์ริบบิ้นสีดำสำหรับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนสติกเกอร์รูปหัวใจสีดำครับสำหรับเข้าถวายสักการะพระศพจากนั้นก็จะทยอยปล่อยแถวขึ้นจากอุโมงค์เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ไปตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้ครับณเวลานี้ครับประชาชนยังรออยู่ในอุโมงค์ในช่วงเวลานี้ที่เป็นกลุ่มที่เดินทางมาถึงสนามหลวงตั้งแต่เวลาประมาณ 9-10 นาฬิกาครับซึ่งยังต้องใช้เวลาเฝ้ารอไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมง
2: วันนี้ตั้งใจมาจะมาถวายสักการะพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะเพราะว่าเมื่อวันที่17ก็มาลงนามถวายความอาลัยไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะเพราะวันนี้เป็นวันแรกด้วยที่พระองค์ท่านมีภารกิจต่อประเทศของเรามากมายหลายอย่างนะคะก็ตั้งใจที่จะมากราบสักการะพระศพค่ะมาจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็มาเจอพี่มากับเพื่อนแล้วก็มาเจอพี่ลำดวนนี่อยู่ที่กรุงเทพนี้ค่ะออกมาจากบ้านกี่โมงนะ
3: 9โมง
2: ประมาณ9โมงมาถึงเนี่ยประมาณ9โมง9โมงครึ่งนี่ค่ะ
1: ส่วนจุดคัดกรองในอุโมงค์นะครับจะปิดในเวลา20นาฬิกาและเน้นย้ำว่าโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนะครับสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสวมสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นนะครับและประชาชนที่ประสงค์จะเข้าถวายสักการะทั้งพระบรมศพและพระศพนะครับเมื่อขึ้นไปถึงยังพระที่นั่งแล้วนะครับเมื่อออกจากทางจุดที่กำหนดไว้ให้เป็นทางออกก็สามารถที่จะนั่งรถชัตเทิลบัสซึ่งมีรับบริการเอาไว้ครับจะมาส่งที่สนามหลวงอีกครั้งหนึ่งก่อนมาลงที่อุโมงค์จุดนี้เพื่อมาเข้าจุดคัดกรองต่อคิวใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ
0: ขอบคุณคุณชินนัยค่ะนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตได้รับการประกันตัวแล้วนะคะภายใต้เงื่อนไขห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและหากผิดนัดไม่มารายงานตัวปรับ 100,000 บาทค่ะนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตและภรรยาเดินขึ้นรถยนต์กระบะซึ่งมีคนขับเข้าไปจอดรอหน้าอาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาหลังได้รับการประกันตัวชั่วคราวนะคะก่อนรถยนต์กระบะคันดังกล่าวจะขับออกจากศาลไปมีรายงานว่าการยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลครั้งนี้นายรุ่งเรืองได้ใช้ตำแหน่งยื่นขอประกันตัวต่อศาลค่ะและศาลเห็นว่าตำแหน่งน่าเชื่อถือจึงอนุญาตและปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมตั้งเงื่อนไขหากผิดนัดไม่รายงานตัวถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจะถอนประกันนำตัวกลับมาคุมขังอีกครั้งนายรุ่งเรืองถูกตำรวจปปป.ควบคุมตัวฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลังตำรวจควบคุมตัวได้ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อคืนนี้หลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้จากผู้เสียหาย3รายค่ะรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีที่2นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้รายการของเราเนี่ยก้าวเข้ามาในขั้นที่เรียกว่ารอบที่2นะรอบแรกนี่มีน้ำพริกมากมายเข้ามาร่วมประชันกันในปีนี้นะฮะแล้วเราก็คัด50ทีมแล้วก็หลังจากนั้นก็โดยจริงๆแล้วจะต้องเหลือ20ทีมนะฮะแต่ปรากฏปีนี้เนี่ยกรรมการบอกว่ามันตัดไม่ได้20ทีมมันเลยได้22นะฮะและสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเราแนะนำไปแล้วว่า25ทีมนะฮะที่ติดเข้ามา22ทีมแล้วสัปดาห์นี้ครับเรามาติดตามกันดูว่าอีก5ทีมต่อไปเป็นใครบ้างนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่ามาจากจังหวัดไหนนะครับรายการของเราเป็นรายการสดรายการที่นำเสนอเรื่องราวน้ำพริกไม่ใช่เฉพาะมีแค่รสนะมีเรื่องราวด้วยนะฮะก่อนจะไปติดตามเรื่องราวน้ำพริกกันต่อวันนี้เรามาพบกับคอมเมนเตอร์ประจำของเราครับท่านแรกนะผมขอแนะนำนะครับป้าจันครับคุณรพัฒน์ระดาทศรัตน์ผู้ก่อตั้งสวนศิลป์หนองมนชลบุรีครับผมท่านที่สองคุณหมีครับคุณจิรณรงค์วงสุนทรครับนักเล่าเรื่องอาหารนะฮะท่านที่สามเชฟวิชิตมุกุระครับเทปเชฟไทยผู้มีชื่อเสียงระดับสากลและท่านที่สี่อาจารย์ต้นครับอาจารย์อนุสรติปยานนท์ครับนักเขียนและฟู้ดแอคทีวิสต์นะครับสวัสดีทั้ง4ท่านครับ
1: สวัสดี
0: นะฮะตอนนี้วันนี้เราจะได้รู้อะไรนะอีก5ทีมนะมาลุ้นกันนะว่าจังหวัดไหนนะฮะที่จะเข้านะแล้วหลังจากที่เราได้นำไปจนครบ22นะเราก็จะคัดเหลือ10นะอันนี้พวกท่านต้องทำงานกันแล้วนะไม่ใช่นั่งคุยกันเฉยๆนะพวกท่านต้องทำงานกันหนักนะเอาละครับท่านผู้ชมครับรายการของเรานอกจากจะนำเสนอเรื่องราวน้ำพริกแล้วก็ฟังพวกเราคุยกันแล้วเนี่ยนะฮะเราเปิดโอกาสให้ท่านนะฮะมีส่วนร่วมในรายการของเราด้วยโดยการที่ท่านสแกน QR code เพื่อนๆนะครับ @line@thaipbs นะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาแต่ละสัปดาห์นะฮะเราก็จะมีแจกคนที่เข้าร่วมสนุกกับเรานะหนังสือนะในรอยรถพริกครับซึ่งเป็นหนังสือของอาจารย์ต้นนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ออกเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วด้วยนะฮะในรอยรถพริกครับสัปดาห์ละ5เล่มด้วยกันนะฮะอันนี้เป็นของที่ระลึกนะครับดูรายการแล้วก็มีส่วนร่วมด้วยนะฮะแสดงความคิดเห็นเข้ามาประเด็นที่เราจะคุยกันในแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีคนตั้งให้สัปดาห์นี้นะครับท่านที่ให้เกียรติตั้งประเด็นแล้วว่าอยากฟังอะไรก็เป็นเรื่องของวันนี้เป็นของหมีครับหมีอยากฟังประเด็นอะไรครับ
2: อยากฟังว่าน้ำพริกที่ใส่กะทิรู้จักอะไรบ้างคนชอบกินอะไรกันบ้างเพราะส่วนตัวผมชอบนะแต่มันทำให้กินน้ำพริกได้ง่ายหน่อยเป็นเครื่องจิ้มก็ได้น้ำพริกข้นๆก็ได
0: ้น้ำพริกที่มีกะทิเหมือนกัน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เอาสักกี่อันหนึ่งหรือสอง
2: โอ้หนึ่งก็ได้ครับง่ายๆนะ
0: เอาง่ายๆนะตรงลงหัวข้อก็คือท่านผู้ชมครับท่านชอบน้ำพริก

0: ที่ใส่กะทิ
1: เออ
0: นะเอ๊ะผมนึกว่ามีอะไรบ้างฮะแล้วมีที่ใส่กะทินะ
1: เครื่องจิ้ม
0: หล่นนี่ได้ไหม
1: จิ้มก็ได้
0: เครื่องจิ้มก็ได้ใช่ไหมเครื่องหล่นพวกหล่นนี่ได้ไหมเออเออนั่นนะถ้าหล่นนี่ค่อยชั่วหน่อยผมชอบหล่นหล่นเต้าเจี้ยวโอเคนะฮะท่านชอบอะไรแสดงความคิดเห็นเข้ามานะฮะเราจะมอบหนังสือในรอยรถพริกนะครับซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบว่าตอนนี้ภาษาอังกฤษออกแล้วนะปีนี้ออกเร็วมากนะฮะปีที่แล้วเนี่ยภาษาอังกฤษออกเล่มแรกของอาจารย์ออกช้าปีนี้นะฮะเนี่ยนะฮะRetracing the flavor of chili นะฮะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ2ภาษานะฮะถ้าภาษาไทยก็คือเล่มนี้นะฮะในรอยรถพริกอันนี้ติดตามซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาแล้วก็ที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของไทย PBS นะครับส่วนเล่มนี้นะครับเฉพาะที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS เท่านั้นนะฮะภาพสวยเหลือเกินในเนี้ยนะเนื้อหาก็ไม่ต้องพูดเลยนะฮะผมเนี่ยชอบมากๆเพราะผมชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วอ่ะนี่ทำให้เรารู้เรื่องพริกมากกว่าที่เรารู้อ่ะนะฮะเนี่ย Retracing the Flavor of Chili นะฮะในรอยรถพริกนะฮะโอเคครับผมแล้วก็รีให้ทราบนะในวันนี้นะครับในช่วงท้ายรายการวันนี้ป้าจันค่ายข้างผมเนี่ยเขาจะมาสาธิตน้ำพริกฮะน้ำพริกถั่วเหลืองดำโอเคชื่อนี้ก็งงเลยนะถั่วเหลืองดำวีแกนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไรถั่วเหลืองดำนะโอ้เดี๋ยวก่อน Retracing เนี่ยเดี๋ยวก่อนเชฟ
2: ครับ
0: เชฟมีลูกค้าเป็นฝรั่งเยอะแยะเนี่ยซื้อบ้างหรือเปล่าไม่ใช่มาร่วมรายการนะซื้อยัง
2: เล่มแรกซื้อไปแล้วเล่มนี้ยังไม่มีเวลาแต่ต้องซื้อแน่ครับต้องซื้อแน่แล้วต้องบอกกันด้วยว่าผมเชื่อว่าคนที่มีคอนเนคชั่นกับชาวต่างชาติเนี่ยควรจะต้องมีเอาไว
0: ้
2: เพื่อที่จะเป็นของขวัญอย่างนี้ดูเล่มพอดีสวย
0: อาจารย์ต้นผมว่าเนี่ยลูกค้าตรงเลยนะ
2: จริง
0: เลยเพราะว
2: ่
0: าเชฟเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารไทยแล้วก็ฝรั่งเขาชอบลูกค้าเป็นฝรั่งเยอะนะ
2: ใช่ใช
0: ่ใครกินถึงยอดมอบหนังสือ
2: มอบหนังสือ
0: เป็นคล้ายๆเป็นอะไรเดี๋ยวผมไปจัดรายการให้นะ
3: ฝากหนังสือ
0: ให้ฝรั่งนะฮะฝรั่งก็อ่านได้คนไทยก็อ่านได
2: ้
0: นะฮะโอเคนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำพริกอันแรกที่เข้ารอบกันเป็นน้ำพริกที่6นะฮะว่ามาจากที่ไหนน้ำพริกที่6นี้นะครับตกลงมาจากอุบลราชธานีครับไปติดตามกันครับว่าจะเป็นน้ำพริกชื่ออะไรเชิญครับ

0: นี่คือดินแดนที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกันเมื่อถึงฤดูฝนปลาน้อยใหญ่หลั่งไหลสู่ลำน้ำมีมากมายจนต้องนำมาแปรรูปด้วยภูมิปัญญารสเค็มนัวของชาวอุบลราชธานีที่เรียกว่าเค็มบักนัดวัตถุดิบสำคัญในการทำน้ำพริกหมูผัดเค็มบักนัดของทีมคำนัว
1: เค็มบักนัดนะคะถ้าพูดกันเราก็จะไม่ค่อยรู้จักเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยรู้จักค่ะหนูอยากเอามารื้อฟื้นเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่รู้จักกันมากขึ้น
0: เค็มบักนัดคืออะไรไปฟังกูรูเปิดสูตรลับรสนัวของเมืองดอกบัวกันครับ
2: เอาเนื้อปลามาแล่เอาแต่ส่วนที่เป็นเนื้อและหนังเอามาหั่นให้เป็นชิ้นชิ้นแต่ละชิ้นก็คือมีหนังด้วยชิ้นหนึ่งก็จะหนาประมาณ2มิลกว้างสัก2นิ้วส่วนสับปะรดเราก็มาปอกแล้วก็เฉือนเตาแล้วก็สับให้เป็นชิ้นเตาเล็กๆเสร็จแล้วก็จะมีเกลือเกลือนี่เดิมเราจะใช้เกลือสินเทา3อย่างนี้มาคลุกเข้าด้วยกันแล้วก็หมักไว้อย่างน้อย3เดือนมันถึงจะเป็น
0: ที่เด็ดในน้ำพริกหมูผัดเค็มบักนัดยังมีรสเผ็ดร้อนจากพริกพื้นเมืองแห่งดินแดนอีสานใต้นั่นก็คือพริกหัวเรือย่น
1: ตัวพริกค่ะมันจะมีความโดดเด่นเรื่องกลิ่นที่หอมค่ะเวลาคั่วมันจะได้กลิ่นเฉพาะตัวค่ะมีสีแดงที่สวยค่ะเม็ดใหญ
0: ่ได้เวลาทำน้ำพริกกันแล้วเริ่มจากคั่วพริกหัวเรือย่นให้หอมกรุ่นตามด้วยหอมแดงและกระเทียมตำพริกคั่วให้ละเอียดใส่หอมแดงและกระเทียมตามลงไปปิดท้ายด้วยเนื้อหมูสับโขลกให้เข้ากัน
3: ที่เราเอาหมูสับลงไปตำนะคะจะทำให้หมูนุ่มแล้วก็หมูเข้ากับพริกกระเทียมที่เราโขลกไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
0: นำส่วนผสมไปผัดด้วยไฟอ่อนๆค่อยๆคนจนหมูเริ่มสุกและส่งกลิ่นหอมปรุงรสด้วยเค็มบักนัดน้ำตาลปี๊บและเนื้อมะกอกป่าผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน
1: ตัวมะกอกป่าเราจะเป็นตัวที่ชูรสเปรี้ยว

0: ่วนตัวพริกจะเป็นเผ็ดร้อนแล้วก็มีสีแดงสวยค่ะส่วนเค็มบักนัดมันจะได้รสเค็มของตัวการหมักค่ะเปรี้ยวๆมีรสหวานของสับปะรดค่ะ
1: มีกูรูเค็มบักนัดและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารมาช่วยเสริมทัพวันนี้น้ำพริกหมูผัดเค็มบักนัดจึงแซ่บสุดๆยิ่งได้กินคู่กับไหลบัวและผักลวกยิ่งชูรสให้อร่อยเข้มข้นขึ้น
0: ค่ะน้ำพริกหมูผัดเค็มบักนัดของพวกเราก็เสร็จแล้วนะคะฝากทีมคำนวณจากจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะ

0: น้ำพริกหมูผัดเค็มบักนัดนะฮะจากจังหวัดอุบลราชธานีวัตถุดิบสำคัญก็คือเค็มบักนัดกับพริกหัวเรือย่นเรามาฟังคอมเมนเตอร์กันก่อนนะฮะป้าจันเชิญครับ
1: ค่ะเริ่มต้นเลยก็หอมละกลิ่นมาก่อนแล้วค่ะแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวนี่มีมิติมากค่ะจากการหมักจากสับปะรดเปรี้ยวเค็มแล้วก็นัวอูมามิพอดูแล้วรู้เลยว่าอร่อย
0: อร่อย
1: อ่ะอร่อย
0: นะครับมีครับเชิญครับ
2: ผมชอบที่กลุ่มนี้เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วก็เขาสนใจที่จะเอาเค็มบักนัดเนี่ยกลับมาให้คนวัยรุ่นน่ะสนใจอีกทีนึง
0: ครับ
2: เขาก็พยายามจะเล่าเรื่องว่าเอาตัวเค็มบักนัดไปทำอะไรได้บ้างผมว่าเค็มบักนัดเนี่ยจะหาเจอได้ในพื้นที่แค่ผมว่าอุบลน่ะเท่านั้นอาจจะรอบๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่วัยรุ่นอาจจะแบบไม่ค่อยจะกินกันแล้วในสมัยนี้เนาะ อาจจะมีในพื้นที่แต่ว่าคนทั่วไปจะไม่รู้จักแล้วก็ทำให้มันง่ายขึ้นเป็นน้ำพริกผัดเนี่ยผมว่าก็เป็นดูแล้วก็อยากกินเอง มีส่วนผสมที่มันดูยากๆเข้าอีกเช่นมะกอกป่าอะไรเงี้ย เป็นกลิ่นเป็นรสที่น่าสนใจนะ
0: มีเคยกินเค็มบักนัด
2: เคยครับผมกินเป็นหลนเมื่อกี้ผมบอกเรื่องกะทิเนาะหลนเค็มบักนัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากครับแล้วก็เคยเอามาปั้นกับหมูสับปั้นก้อนด้วยอันนั้นกินง่ายเข้าไปใหญ่เลย
0: อ๋อเหรอฮะ
2: ใช่ครับเป็นทอดนะครับ
0: ครับผมเชฟวิชิตครับเชิญครับ
3: ชอบที่เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ชอบถึงวัตถุดิบที่บางครั้งเนี่ยเค็มบางนั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมยังไม่เคยใช้เลยยังไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นสื่อสารให้รู้ว่าคนทั่วประเทศที่ดูรายการเราเนี่ยรู้จักเค็มบางนั้นมากแล้วก็มากยิ่งขึ้นแล้วก็จากวิธีที่การทำเนี่ยก็เป็นทั้งมะกอกทั้งพริกหัวเรือย่นนะทั้งพริกกระเทียมหอมเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยมะกอกก็เป็นมะกอกที่แบบว่าปลูกอยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วก็เด็ดมาทำก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเหมือนกันที่ใช้วัตถุดิบที่ใช้สิ่งที่มีอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วความชำเนียวชำนาญของเขาตรงนั้นให้ดังออกมาได้แล้วสามารถที่จะส่งมาอย่างรายการนี้ก็ดีทำให้เค็มแบบนั้นเนี่ยโตไปได้อีกผมชอบนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่นี่สามารถที่จะทำให้อันนี้เกิดขึ้นมาได้ต่อยอดได้อีกอาจจะบอกว่าทำเป็นหลนทำอะไรปั้นหมูก็ได้อย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าไอ้ปลาที่ใช้เนี่ยมันอาจจะสับรวมกันกับไอ้ตัวเค็มบางนั้นเนี่ยมันให้รสชาติอะไรที่มันเปลี่ยนไปอีกได้บ้างที่ทำให้เหมือนกับปลาเค็มหมูสับหมูสับปลาเค็มทอดปั้นก้อนราดซอสอะไรยังมีได้เยอะครับน่าจะพัฒนาอะไรได้ไกลเลย
2: เหมือนเขาใช้ปลาเทโพด้วยนะ
3: ใช่ไหมครับ
2: มันจะมันเยอะหน่อย
3: นั่น
2: ก
3: ิน
2: กับหมู
3: เนี่ยเหลืองๆเงี้ยน่ะโอเคนั่นแหละครับชอบครับ
0: ครับผมอาจารย์ต้นฮะ
4: คือ2เรื่องที่ผมว่าเด่นก็คือเรื่องแรกมันเป็นเรื่องการที่เขาพยายามใช้วัตถุดิบท้องถิ่นพริกหัวเรือย่นเค็มบักนัดของดีของคนอุบลแล้วก็พอเราเห็นเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่มันก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะบอกไปถึงแบบคนรุ่นถัดไปว่าไอ้น้ำพริกมันยังมีที่ทางที่จะเดินทางต่อถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยเห็นคุณค่าของวัตถุดิบพื้นถิ่นอันที่สองก็คือเห็นความตั้งใจที่เขาพยายามเติมรสใช่ไหมครับคือเปรี้ยวของสับปะรดมันมีอยู่แล้วแต่เขาเติมมะกอกป่าลงไปความมันของเนื้อที่หมักกับเค็มบักนัดเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช้สวายหรือเทโพหรือบางทีเนี่ยถ้าคนไม่กินปลาเนี่ยเขาจะมีเค็มบักนัดหมูสามชั้นนะครับก็คือใช้หมูสามชั้นหมักเขาเติมด้วยหมูลงไปอีกแล้วตัดรสด้วยพริกหัวเรือย่นซึ่งมันเผ็ดเนาะก็คือเอาเปรี้ยวที่เสริมรสเอาความมันที่เสริมรสเนี่ยถูกตัดด้วยพริกเป็นทีมที่คิดเยอะทีมนึงนะที่ผมว่าน่าสนใจเชียร์ครับเชียร์อยู
0: ่ไอ้พริกหัวเรือย่นมันคืออะไรยังไงฮะมันเป็นยังไง
4: มันเป็นพริกก็ลักษณะคล้ายๆพริกจินดาเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นพริกเฉพาะคือคำว่าหัวเรือเนี่ยมันเป็นชื่อพื้นที่ก็คือบ้านหัวเรืออยู่ในอุบลนะครับเขาปลูกพริกอันนี้มาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยตอนหลังเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นดินที่เฉพาะแล้วก็ปลูกได้ดีใช่ไหมครับก็ทำผลผลิตได้ดีแต่ว่าก็น่าเสียดายเพราะว่าพอดินมันดีเนี่ยระบบอุตสาหกรรมเข้ามาเนี่ยพริกพันธุ์อื่นก็เลยมาขอแอบแฝงขอปลูกด้วยพอขอปลูกด้วยปุ๊บเนี่ยพริกหัวเรือก็ถูกพูดง่ายๆเนาะถูกหายไปจากตรงนั้นก็ไปปรากฏอยู่ที่ศรีสะเกษทั้งหมดเนี้ยขายหนังสือก็ได้นะเขียนไว้ในเล่มในรอยรถพริกเขียนไว้ในเล่มรอยรถพริกละเอียดเลยนะครับคือมันเป็นพริกที่มันมีความน่าสนใจคือตอนทำเป็นพริกแห้งเนี่ยพบความ

0: นี่คือน้ำพริกถ้วยเล็กๆที่ซ่อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไว้อย่างน่าสนใจวันนี้ทีมบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรีชวนเปิดบันทึกประวัติศาสตร์ผ่านน้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรถ้วยนี้ครับ
1: อันนี้สืบเนื่องมาจากพระราชหฤทัยขานะคะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5เสด็จประพาสปราจีนบุรีนะคะการเสด็จประพาสครั้งนั้นท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ทำอาหารถวายก็จะมีเป็นพวกปลาเผาไก่เผารวมถึงน้ำพริกผัดซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารตัวนั้นด้วยก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยแล้วก็ตามหาน้ำพริกนี้ขึ้น
0: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรออกตามหาลูกหลานชาวไทยที่เคยอพยพติดตามเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเดินทางจากพระตะบองกลับสู่ไทยเมื่อครั้งสยามเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสจนค้นพบสูตรน้ำพริกผัดที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนการปรุงและยังมีหลายครอบครัวสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: มันก็ยากตรงที่แกะปลาแกะอะไรนี่จ้ะยากแล้วต้องมาแกะเอาก้างออกเอาขี้ไปสับจะอร่อยต้องขี้ปลาเนื้อก็ตำเกี๊ยวน้ำมันหมูเอากากใส่ด้วย
0: ความพิเศษของน้ำพริกถ้วยนี้เริ่มจากการคั่วพริกหอมกระเทียมและกะปินำไปโขลกรวมกันเตรียมปลาดุกนาย่างแกะเนื้อพร้อมสับคลีบปลาผสมลงไปกุ้งแม่น้ำปราจีนบุรีสับรวมกับเนื้อหมูผัดให้เข้ากันด้วยน้ำมันหมู

0: ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและน้ำปลา
1: ที่เราผัดแล้วก็เตรียมไว้เมื่อกี้นี้นำมาผัดต่อความเด็ดของรสชาติจะนุ่มกลมกล่อมได้กลิ่นไอของสมุนไพรเครื่องเทศหอมกระเทียมพริกได้รสชาติของโปรตีนไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นหมูเป็นปลานะคะรสชาตินี่สุดยอดค่ะ
0: วันนี้ทีมบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรยังคงสร้างสรรค์สำหรับน้ำพริกจากดอกไม้กินได้หลายชนิดเพิ่มสีสันเติมรสชาติอัดแน่นด้วยคุณค่าทางอาหารให้สำหรับนี้ทั้งสวยและอร่อยครบเครื่อง
1: ผักวันนี้ที่เตรียมนะคะมีพี่ลังคาสามีสันผ้าหอมมีชะบามีแตงกวามีมะเขือแล้วก็กระเจี๊ยบแล้วก็ส่วนเบญจรงค์ที่สามารถทานสดได้แล้วดอกลีลาวดีปกติจะมียางตอนนี้เราเอาลีลาวดีจิ๋วที่ท่านเจ้าพญานำมาปลูกไว้ที่ปราจีนบุรีค่ะ
0: สูตรน้ำพริกโบราณที่มาพร้อมกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเสน่ห์ความอร่อยที่ไม่เคยเลือนหายอย่าลืมส่งแรงเชียร์ให้น้ำพริกถ้วยนี้ผ่านเข้ารอบต่อไปกันด้วยนะครับ

0: น้ำพริกผัดท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศรนะฮะอันนี้ก็ทำให้ผมน้ำลายไหลอีกละ มีทั้งปลานะวัตถุดิบเขาอะปลาช่อนนา กุ้งแม่น้ำปลาจีนนี่มันโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะอันนี้ผมหิวอีกละอ้าวเป็นหน้าที่ของหมีคนแรกครับที่จะแสดงความคิดเห็นเชิญครับหมีครับ
1: เหมือนรู้สึกเหมือนฉันอายเลยเห็นแล้วหิวนี่สองทีมติดกันนี่แบบทำผมแบบรู้สึกอยากกินผมชอบน้ำพริกผัดด้วยนะแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกครับเด่นเรื่องโปรตีนสุดๆเลยมีโปรตีนที่หลากหลายแล้วผมคิดว่าเท็กเจอร์เนี่ยน่าจะออกมาน่าสนใจมากในการใช้กุ้งใช้ปลาใช้หมูผสมกันแล้วก็เรื่องเล่าเนี่ยผมว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีเนาะเขาตั้งต้นด้วยว่าเออมีเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองก่อนแล้วก็ไปค้นหาว่าน้ำพริกนี้คือน้ำพริกอะไรมีการเดินทางกลับมาจากยังไงสัมพันธ์กับคนยังไงแล้วก็ตัวเมื่อกี้ผมเห็นมันมีดอกลีลาวดีจิ๋วซึ่งเขาบอกว่าท่านเจ้าพญาเนี่ยเอามาปลูกที่นั่นอีกก็พูดถึงการเล่าประวัติศาสตร์ผ่านน้ำพริกได้น่าสนใจฮะต
0: อนนี้ครับเมื่อท่านผู้ชมฮะขออภัยนะเมื่อกี้ผมบอกว่าปลาช่อนใช่ไหมตกลงเป็นปลาดุก
2: ปลาดุก
0: ปลาด
2: ุ
0: กเออนะโอเคเชฟพิชิตกันต่อไปฮะ
3: เออผมว่าเป็นน้ำพริกที่ไม่วิธีการไม่ยากมีโปรตีนเข้ามาเกี่ยวเยอะก็คือมีทั้งอย่างที่บอกครับปลาดุกย่างหมูกุ้งใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเครื่องเทศเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงสำหรับผมนะก็คือสมุนไพรเราอะน้อยไปหน่อยก็มีพริกมีหอมนะมี

0: กระเทียมมีน้ำมะขามอะไรเงี้ยแต่เป็นน้ำพริกผัดซึ่งสีสวยมากแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าออกมาเนี่ยเมื่อกี้ภาพจับไปเนี่ยโอ้โหน้ำลายไหลเพราะจะเป็นน้ำพริกผัดที่เอาไปคลุกข้าวก็ได
1: ้
0: เอาไปสอดไส้อะไรก็ได้เพราะมันแห้งไงแล้วมันก็อยู่ได้นานเชื่อได้ว่าน้ำพริกผัดแบบนี้อยู่ในกระปุกได้นานเข้าตู้เย็นไว้เถอะนึกก็หยิบมาตักผัดหยิบมาตักคลุกได้เลยก็ชอบนะครับว่าเขาตั้งใจที่จะบอกว่าใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ที่เป็นโปรตีนเนี่ยเอามารวมกันทั้งหมดเลยบางครั้งเนี่ยน้ำพริกบางอย่างเอาแค่หมูน้ำพริกบางอย่างเอาแค่กุ้งน้ำพริกบางอย่างเอาแค่ปลานะแต่นี่จับสามอย่างรวมกันหมดเลยซึ่งเขาก็ต้องมีสาเหตุนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพอรวมไปแล้วมันจะอร่อยได้ขนาดไหนใช่ไหมครับ
1: คือเอาสุดยอดมารวมกันเลย
0: ใช่
1: สุดยอดมารวมกันเลย
0: กุ้งย่างใครเห็นก็น้ำลายไหลอ่ะกระดูกย่างถ้ามีสะเดายิ่งโอ้โหไปกันใหญ่เลย
2: กุ้งเขาอร่อยมากก
0: ุ้
2: ง
0: แ
2: ม่
0: น้ำเหลืองเลย
2: จากใครไปปลาจีนค่ะจะแบบแตกต่างจากกุ้งทั่วไป
0: ดีไหม
2: ต้องไปชิมนะคะ
0: จะไม่ไปอีกแล้วใช่ไหม
2: ต้องไป
1: เราต้องไปนะโอเคอาจารย์ต้นครับเชิญครับ
3: คือจริงๆจุดเด่นก็คือเขาพยายามรื้อฟื้นไอ้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่เหมือนกับว่าเราเห็นตัวลายลักษณ์อักษรแล้วทำได้ไปหาชาวบ้านด้วยตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาแล้วว่าเก็บอะไรไว้หลายอย่างของอาหารของเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็แพร่หลายอยู่ในผู้คนที่เคยทำงานใช่ไหมครับเพราะว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศเนี่ยเคยอยู่พัตตบองอาหารเนี่ยมีความผสมผสานที่พูดง่ายๆว่ามีความเป็นเขมรเวียดนามมีความเป็นไทยเนี่ยรวมอยู่ก็อยากรู้ว่าพอมันชิมขึ้นมาแล้วเนี่ยเราได้รสแท้พอมันตกยากฝังลึกลงเป็นอาหารประจีนเนี่ยนะครับเขาปรับรสยังไงเนี่ยน่าสนใจ
1: ป้าจันเชิญครับ
2: ป้าจันสนใจชูคือเครื่องเคียงว่ามีพีรังกาสามีอ่อมแซบโอ้แบบอันนี้คือเด่นสำหรับป้าจันนะในเรื่องวัตถุดิบเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเอาเรื่องราวเรื่องเล่าของเจ้าพญาพิเวศมาอยู่ในน้ำพริกเลยเป็นการผสมผสานที่ลงตัว
1: เมื่อกี้เขามีอะไรอย่างหนึ่งอยู่ในถาดอ่ะที่เขาบอกว่าเจ้าอะไรนะ
3: สันปลาหอม
1: ที่บอกเจ้าพญาปลูกไว้ใช่ไหม
4: ลั่นทมจิ๋ว
2: ลั่นทมจิ๋ว
4: ลั่นทมจ
2: ิ๋
4: ว
2: แล้วก็มีพ
1: ิ
2: แล้วมีพิรังกาสา
1: พิรังกาสาคืออะไร
2: แล้วก็อ่อมแซบก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งเหมือนกัน
1: เป็นดอกเป็นใบ
2: จริงๆเราก็กินทั้งดอกทั้งใบแต่ว่าเราอาจจะไม่กินยอดบางอย่างค่ะใช
1: ่และสีม่วงอะไร
2: มีดอกอ่อมแซบค่ะ
1: อ่อมแซบ
2: อ่อมแซบมันมีหลายสี
1: โอ้โหน่าสนใจอ่ะเนี่ยนะไม่บอกไม่รู้เรานึกว่าดอกไม้มาประดับน้ำพริกนะปรากฏว่าเป็นเครื่องเคียงนะเป็นผักอะไรนะผักหนอกยังพัดตายได้เลยผักหนอกบ้านผมเรียกชูอุ้ยชูปลาจีนนี่เขาสวยมากเลยนะเป็นชูที่สวยมาก
2: คิดเยอะเหมือนกันนะคะใช่ค
1: ่ะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกที่7นะแต่ว่าอย่าลืมนะฮะสัปดาห์นี้นะฮะหัวข้อที่อยากจะให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นประเด็นที่หมีได้ตั้งไว้เอาหมีว่ายังไงอีกทีหนึ่งครับ
5: อยากรู้ว่าแต่ละคนชอบน้ำพริกใส่ที่ผสมกะทิเข้าไป
1: อะ
5: ไรบ้าง
1: อะไรบ้างแสดงความคิดเห็นเข้ามานะฮะเรายังเปิดรับความคิดเห็นของท่านนะจะแจกหนังสือในรอยรถพริกของอาจารย์ต้นนะสัปดาห์ละ5เล่มสัปดาห์นี้น้ำพริกที่ใส่กะทิที่ท่านรู้จักหรือท่านชอบเนี่ยมีอะไรแสดงความคิดเห็นเข้ามานะต่อไปเราไปดูน้ำพริกที่8กันครับน้ำพริกนี้มาจากเพชรบุรีครับเชิญครับ
6: บริเวณพื้นที่ตะวันตกติดเทือกเขาตะนาวสีมีพืช2ชนิดที่อยู่คู่ครัวชาวกะเหรี่ยงอำเภอหนองยะปล้องจังหวัดเพชรบุรีมายาวนานและวันนี้ทีมแจ่วด้านสถานลิ้นกำลังไปเก็บเพื่อนำมาปรุงแจ่วด้านอาหารพื้นบ้านรสจัดจ้านของชุมชนนี่คือพริกปราณไม้ยืนต้นขึ้นตามชายป่าผลมีเม็ดเผ็ดซ่าชาลิ้น
7: ตำได้เลยนะคะตัวนี้ยังอ่อนอยู่นะคะผลอ่อนทานได้ทั้งเม็ดนะคะ
6: ช่วงต้นฝนแบบนี้พริกพรานสดออกช่อเต็มต้นชวนให้สงสัยว่ารสชาติจะแตกต่างจากแห้งหรือไม
7: ่ผลสดนะคะจะมีความหอมกว่ามีความฉ่ำกว่าเข้มข้นนัวกว่านะคะแต่ในช่วงที่มันไม่มีผลผลิตนะคะเราก็ใช้ตัวที่เราแปรรูปไว้นะคะก็คือพริกพรานแห้งเนี่ยนำมาใช้ค่ะแล้วก็จะมีทั้งกินทั้งใช้ตลอดปีค่ะ
6: วัตถุดิบพิเศษชนิดที่2คือพริกกะเหรี่ยงพริกขี้หนูเม็ดเล็กแต่ซ่อนความเผ็ดร้อนไว้เกินตัวมาพร้อมกลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นทุกวันนี้เริ่มหายากชุมชนจึงสร้างแปลงอนุรักษ์เพื่อรักษาให้ยังคงอยู่คู่ครัวและวิถีชีวิตต่อไป
4: พริกกะเหรี่ยงวิธีเก็บพริกกะเหรี่ยงต้องเก็บ

0: ักกิ่งนะคะเพราะว่ามันจะแตกใหม
1: ่ครัวกะเหรี่ยงนะคะ2 อย่างนี้เลยมันจะต้องคู่กันพริกพานและพริกกะเหรี่ยงคือพริกพานเนี่ยจะให้ความเผ็ดซ่านะคะเป็นเผ็ดซ่ากลิ่นมันจะเป็นลักษณะเหมือนกลิ่นปูนส่วนพริกกะเหรี่ยงเนี่ยจะให้ความเผ็ดร้อนนะคะเมื่อ2 อย่างมารวมกันเนี่ยค่ะจะทําให้รสชาติของอาหารนะคะมีความน่าทานขึ้นกลิ่นชวนขึ้นนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นขึ้นค่ะ
2: แจ่วด้านเป็นเมนูที่สะท้อนวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวกะเหรี่ยงหนองยะปล่องเริ่มจากคั่วหอมแดงพริกแห้งกระเทียมและพริกกรานนำมาตำรวมกันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะนาวเพียงเท่านี้ก็ได้แจ่วด้านรสจัดจ้านหอมพริกพื้นถิ่นพร้อมเสิร์ฟ
0: เป็นของที่กินคู่กับผักที่มันเป็นรสชาติขมๆนิดนึงก็จะเป็นสะเดาจะเป็นยอดบวบรสชาติของน้ำพริกเนี่ยก็จะได้รสชาติที่ต้องเผ็ดเค็มแล้วก็หวานปลาแล้มสถานฤทธิ์มันก็มาจากความซ่าของพริกพรานนะคะกินแล้วสถานจริง
2: รอบนี้ทีมแจ่วด้านสถานลิ้นยังขอนำเสนอแจ่วด้านหน้าซูชิข้าวไร่กะเหรี่ยงทำจากข้าวไร่กะเหรี่ยง7สายพันธุ์เขียวหนึบเหมือนข้าวโพดข้าวเหนียวปั้นพอดีคำทาแจ่วด้านไว้ด้านบนถูกปากคนรุ่นใหม่สุดๆเมนูนี้จะได้ไปต่อหรือไม่ติดตามเชียร์กันด้วยนะครับ
3: เสร็จแล้วนะคะซูชิข้าวไร่แจ่วด้านสถานลิ้น

0: น้ำพริกที่ชื่อว่าแจ่วด้านจากจังหวัดเพชรบุรีครับวัตถุดิบหลักสำคัญก็คือพริกกะเหรี่ยงกับพริกพรานนะครับเชฟวิชิตครับเชิญครับ
1: เห็นวิทยาแล้วก็สนุกดูเขาปรับดูเขาเปลี่ยนตอนท้ายนี่ยังมาปรับให้เป็นรูปแบบใหม่ๆด้วยนะครับแต่ว่าชอบการเล่าเรื่องว่าเขาเก็บวัตถุดิบพื้นถิ่นซึ่งผมเด็กๆเคยไปหนองยาป้องโอ้มันไปลำบากลำบากตอนอายุ21นะผมอยู่รีเจนต์ชะอำเนี่ยผมไปหนองยาป้องเนี่ยโอ้โหกว่าจะเข้าไปถึงเป็นครึ่งวัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้น่าจะสบายขึ้นพอเห็นดูทางดู
2: ง่ายคร
1: ับ
2: ง่ายใช่ไหมครึ่งชั่วโมงผมว่า
1: โอ้โหแต่ก่อนกลัวช้างก็กลัวเข้าไปไม่ใช่ง่ายเลยโอ้ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยแต่ว่าพอมาดูแบบนี้แล้วเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่ก็ขึ้นไปเด็ดนั่นนะผมว่ามากกว่าตอนที่ผมไปตอนอายุ21ไอ้ต้นนี้มันยังอยู่นะผมว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันอนุรักษ์ไว้เป็นพืชพันธุ์ที่ผมเชื่อว่าเราได้กี่กระของแห้งๆได้แต่เม็ดแห้งๆไอ้เม็ดสดๆมันอยู่คาต้นแบบนี้แหละนี่แหละที่เล่าเรื่องได้ว่าเอ้ยเม็ดสดมันก็อร่อยแล้วมาคั่วด้วยกันพร้อมกันกับพริกกับหอมกระเทียมเนี่ยนะแล้วก็การเล่าเรื่องหนึ่งแหละแล้วก็ไอ้พริกกะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งต้องถามอาจารย์ต้นพริกทำไมมันมีทิ้งยอดลงพริกทำไมมันชี้ยอดขึ้นตัวเมล็ดพริกอ่ะตัวเม็ดพริกอ่ะมันต้องอันนี้ชี้นะแล้วไอ้เด็กๆผมเวลาอยู่บ้านพริกขี้นกเวลาตัดเนี่ยต้องตัดติดขั้วเฉยๆอ่ะแต่ไม่เคยเด็ดทั้งก้าน
3: กิ่งกลัวมันตาย
1: นี่ก็เด็ดกิ่งเลยก็บอกให้มันแตกไปอีกไอ้ผมนี่กลัวว่าแม่สอนว่าตัดเฉพาะเมล็ดนะไอ้เม็ดมันที่มีโคนไอ้ก้านนะอย่าไปเด็ดนะต้องตัดอย่างเงี้ยอันนี้เด็ดทั้งขั้วเลยเด็ดทั้งก้านเลยก็แปลกดีแต่ชอบอีกก็คือว่าสงสัยดูรายการเอามาเปลี่ยนรอบหลังกันเป็นคำ
0: เป็นซูชิ
1: ซูชิเป็นลักษณะการเอ้ยพอวางเป็นคานาเป้เป็นอะไรนี่นะ
4: เป็นคานาเป้
1: กลายเป็นเรื่องของการเอ้ยหยิบง่ายกินง่ายไม่ต้องมาเปิดมาแกะผักแหนมอะไรเยอะแยะอันนี้ก็
3: พัฒนาอาหารงานเลี้ยง
1: ใช่
0: แล้วมันเก๋ตรงที่มีพริกพรานวางอีกเม็ดหนึ่ง
1: ไม่เก๋ไหมโอ้นั่นก็สะท้านลิ้น
0: ครับอาจารย์ต้นครับเชิญครับ
3: จริงๆเขาก็ทำหลายอย่างน่าสนใจนะแต่เอาตอบเชฟวิชิตก่อนก็คือว่าไอ้พริกถ้ามันส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันชี้ขึ้นเนี่ยเราถือว่ามันเป็นพวกที่มาจากพวกพริกป่
1: า
3: คือหมายถึงว่าบรรพบุรุษเก่าแก่ของมันเนี่ยถามว่าฟังก์ชันของการชี้ขึ้นคืออะไรคือการทำให้นกมันเห็นแต่ไกลเนี่ยเพราะว่าพริกเนี่ยมันต้องเอานกมากินเพื่อจะเคลื่อนที่ได้ตัวพริกมันก็วิวัฒนาการเพื่อเรียกร้องให้นกเห็นแล้วก็มากินแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเราเอามาปลูกเนี่ยเขาก็พยายามไม่ให้นกมากินก็เลยต้องพยายามทำให้พริกเนี่ยมันกลายพันธุ์มาเป็นประเภทแบบว่าจะด้วยการใช้อะไรมากดมาเหนียวก็แล้วแต่พริกมันก็ค่อยๆกลายเป็นพริกที่มันโน้มลงนี่ก็เป็นพริกเกษตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพริกป่าเนี่ยมันก็ยังหลงเหลือไอ้ภาวะแบบนี้อยู
1: ่
3: เราก็ไปเจอในเสฉวนเจออะไรเรื่องพริกหนองยาป้องเนี่ย

0: ขียนไว้ในหนังสือเหมือนกันครับขายอีกรอบคือจริงๆเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเขาใช้พริกพานคือจริงมันคือลูกกำจัดหรือมะขวงอันเดียวกันเนี่ยนะครับไอ้คำว่าแจ่วด้านเนี่ยก็เข้าใจว่ามันมาจากพอกินไอ้พวกนี้เข้าไปเนี่ยมันด้านลิ้นมันชาลิ้นพูดง่ายๆภาษาเหนือคือมันเด้าลิ้นอ่ะนะนะครับแล้วพอมันสถานลิ้นก็คือว่าอันนี้มันแสดงอันนึงของครัวไทยเหมือนกันนะคือการใช้รสที่ไม่ไปในทางเดียวกันแต่ไม่ซ้ำกันไม่ไปกดไม่ไปขี่กันแต่เสริมกันใช่ไหมครับเหมือนบางทีเราใช้เปรี้ยวมะนาวผสมเปรี้ยวมะขามเปียกผสมนั่นผสมนี้พริกก็เหมือนกันเขาใช้ความเผ็ดซ่าผสมกับเผ็ดร้อนนะครับก็คือเผ็ดซ่าจากตัวเนี้ยตัวพริกพานแล้วก็เผ็ดร้อนจากตัวพริกกะเหรี่ยงเอามาแล้วก็มาใช้ความหวานของเนี้ยเนื้อสัตว์โปรตีนอะไรเนี้ยทำให้กินง่ายแล้วก็เอาข้าวเนี่ยนะครับซึ่งมันแก้เผ็ดเน
1: า
0: ะมาวาง
1: ถือว่
0: าใช่ถือว่าเกลียดมาก
1: อันนี้ก็น่าสนใจนะจากจังหวัดเพชรบุรีนะแจ่วด้านนะเราไปดูน้ำพริกที่9ที่เข้ารอบมานะฮะอันนี้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปชมครับ

0: คีรีวงศ์มีน้ำมีปลามีป่ามีเขาและก็มีเราเย
1: ้เตรียมตัวพร้อมบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยทีมส้มโฮกคีรีวงศ์เขาจะพาไปเก็บส้มโฮกผลไม้ป่าหน้าตาคล้ายลูกมะไฟที่ให้รสชาติความเปรี้ยวจี๊ดซึ่งส่วนใหญ่ออกดอกออกผลบนลำต้นสูงชะลูดที่ภูเขาคีรีวงศ์เอามาทำน้ำพริกส้มโฮกที่บอกเลยว่ากว่าจะได้มาแต่ละถ้วยไม่ง่ายครับ
2: ต้นส้มโฮกเนี่ยมันจะมีความสำคัญกับหมู่บ้านก็คือจะสื่อให้รู้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของป่าของหมู่บ้านคีรีวงศ์เนี่ยมันจะมีความอุดมชุ่มชื้นมันไม่ได้มีทุกพื้นที่เขาทุกลูกมันมีมาแล้วก็คนเมื่อสมัยก่อนนะคะไม่มีมะนาวไม่มีมะขามอย่างเงี้ยก่อนที่จะปลูกส้มแขกอ่ะมันก็มีส้มนี้มาให้เราใช้แทนส้มใช้แทนทำน้ำพริกอย่างเงี้ยทำกับข้าวใส่แกงอย่างเงี้ยได
1: ้ผ่านเส้นทางวิบากมาแล้วก็ยังต้องมีพิธีไหว้พลีขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าเพื่อเก็บผลส้มโฮกเป็นธรรมเนียมที่ยึดถือของชาวบ้านคีรีวงศ์อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผูกพันกับธรรมชาติและสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น
3: จะเข้ามาข้อลูกสมโมกเจ้าถีเจ้าทางเจ้าป่าข้อให้เปิดทางให้ลูกล้านเดินทางโดยปลอดภัย
1: กว่าจะได้ส้มโฮกแต่ละผลไม่ง่ายจริงๆเพราะในแต่ละปีจะมีช่วงให้เก็บตามธรรมชาติได้ไม่กี่เดือนคือพฤศจิกายนถึงมีนาคมแต่ปีนี้ยังพอมีให้เก็บได้ถึงต้นฤดูฝนแม่ๆทีมส้มโฮกคีรีวงศ์จะเก็บให้มากเพื่อแช่แข็งไว้ใช้ตลอดปีเก็บได้เต็มพายหรือกระเป๋าสะพายแล้วก็ได้เวลากลับบ้านเตรียมครัวทำน้ำพริกส้มโฮกได้เลยส้มโฮกมีรสเปรี้ยวตั้งแต่เปลือกเนื้อถึงเมล็ดคือเปลือกและเมล็ดใช้แก้ไอขับเสมหะได้ส่วนเนื้อนำมาทำน้ำพริกสุดอร่อยเริ่มจากนำส้มโฮกปลอกเปลือกผ่าซีกแล้วล้างยางออกก่อนนำมาปั่นให้เนื้อพอหยาบพักรอไว้จากนั้นมาเจียวหอมกระเทียมใส่หมูสับกะปิเกลือน้ำตาลปี๊บและตามด้วยส้มโฮกเพิ่มความเผ็ดจากพริกขี้หนูสวนที่ปลูกเองในบ้านผัดในกระทะจนกว่าจะแห้งร่วน
0: ชาก็จะให้เปรี้ยวหวานมันเค็มพอรวมตัวกันมันจะทำให้ชุ่มคออร่อยป้าขายก็จะขายผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุกินเผ็ดไม่ได้ไม่สูงอายุก็กินได้ใช้ผัดข้าวใส่ไข่เจียว
1: เสร็จเรียบร้อยพร้อมกินละครับน้ำพริกส้มโฮกจากบ้านคีรีวงศ์ที่เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงผัดแหนมพื้นบ้านลูกไม้ป่ารสเปรี้ยวสู่เมนูน้ำพริกที่อยู่คู่บ้านคีรีวงศ์เมืองคอนในการใช้รสเปรี้ยวจากป่าเขาเป็นน้ำพริกถ้วยโปรดขอผู้ชมช่วยส่งกำลังใจในการประชันครั้งนี้ด้วยครับ
2: ช่วยเชียร์ช่วยชิมและก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะ
0: ส้มโฮกคีรีวงศ์ค่ะ

0: น้ำพริกส้มโหกครับนี่เห็นไหมน้ำพริกส้มโหกเนี่ยผมอยู่ในมือผมนะแล้วก็กลิ่นมันแบบน้ำลายไหลเลยอ่ะนะเนี่ยครับวันนี้คงจะร้องขอไปกินหน่อยนะเอาละฮะมาฟังคอมเมนเตอร์ฮะเริ่มที่อาจารย์ต้นอาจารย์ต้นเชิญครับ
1: วันนี้เรารู้สึกเจอกองทัพน้ำพริกผัดผัดกันมาแต่จริงๆส้มโหกเนี่ยคือจริงๆครีวงในคนส่วนใหญ่จะรู้จักจากในฐานะมังคุดเขาดังใช่ไหมครับมังคุดคีรีวงเนี่ยดังมีชื่อเสียงมากแต่ว่าส้มโหกเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นของที่ไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงสาเหตุเพราะว่าหายากจริงนะครับหายากหนึ่งมันเป็นพวกมะไฟแบบที่อาจารย์ประทีปเคยเล่าเนี่ยวงเดียวกับมะไฟแต่ว่ามันออกไม่ได้ทุกฤดูกาลเนี่ยถึงต้นมิถุนาประมาณนี้อาจจะใกล้หมดละนะครับแล้วก็อยู่ในป่าปลูกก็ลำบากเอาไปแพร่พันธุ์ก็ลำบากก็อยู่ในป่าคีรีวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กินกันอยู่ในบริเวณนั้นที่เขาทำมาให้เรากินเนี่ยก็คือว่ามันได้เป็นการเหมือนเปิดประตูรสชาติของเขาเลยครับให้เราได้เห็นเป็นการทำน้ำพริกเปรี้ยวอีกแบบนึงเหมือนเรากินพวกน้ำพริกมะดันน้ำพริกตะลิงปิงน้ำพริกมะขามสดเนี่ยแต่ว่าเขาเอามาผัดกับหมูผมคิดว่าเอออันนี้น่าสนใจคุกข้าวน่าจะแบบอร่อย
0: ครับป้าจันครับเชิญครับ
2: อาจารย์ผูกพันกับส้มโหกมากตั้งแต่มาออกรายการเขาจะเป็นความเปรี้ยวที่แตกต่างเขาแล้วเขาทุกคนรู้สึกว่าแบบเขารู้จักใช้แทนมะนาวอ่ะถ้าไม่มีมะนาวก็ใช้ส้มโหกแต่มันไม่เหมือนน้ำมะนาวมันไม่เหมือนมะขามมันไม่เหมือนส้มแขกมันเป็นความเปรี้ยวที่แตกต่างค่ะมันเนื้อรสสัมผัสของเขาจะเหมือนมะขามป้อมนะที่ประจันหมักมาวันนี้ทุกท่านก็จะได้ชิมนะคะ
0: มีครับผมเชิญครับ
3: ผมเนี่ยไม่เคยรู้ว่าส้มโหกรสชาติยังไงมาก่อนคือเข้าป่าเนี่ยเห็นพวงๆเนี่ยผมก็ตีเหมาว่าเป็นแบบมะไฟไว้ก่อน
0: เออ
3: แต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์ต้นก็บอกว่าเป็นวงเดียวกันใช่ไหมฮะนึกจินตนาการรสไม่ออกแต่เข้าใจว่าเออมันน่าจะเป็นผลไม้ที่รสเปรี้ยวแล้วมีความสดอีกอย่างนึงคือมันมีเรื่องของการตามฤดูกาลด้วยเมื่อกี้เขาบอกว่าได้แค่ประมาณต้นฝนช่วงต้นฝนใช่ไหมที่จะได้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นน้ำพริกที่ค่อนข้างมีความพิเศษและน่าจะหากินยากอะแต่ว่าก็เลยนึกย้อนกลับไปถึงตัวน้ำพริกพริกพานเมื่อกี้ไอ้ความสดของน้ำพริกพานมันก็ให้ไอ้คาแรคเตอร์แบบอย่างกันแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้เขาก็พูดถึงการทำแห้งเนาะแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดส้มโหกเนี่ยมันไปทำแห้งมันจะเป็นยังไงมันสามารถต่อไปเป็นน้ำพริกที่ทำทั้งปีได้หรือเปล่าในอีกรสชาตินึงอะไรเงี้ย
0: ครับเชฟครับเชิญครับ
4: ผมว่าเป็นน้ำพริกชุมชนจริงๆนะที่มาเปิดโลกให้พวกเราได้รู้ว่ามันมีด้วยเหรอเด็กๆก็มีแต่มาไฟใช่ไหม
2: เม็ดในมันเหมือนมะไฟที่เรา
4: เด็กๆนี่มะไฟแล้วไม่กินเปลือกก็เวียงเปลือกทิ้งหมดมะไฟหวานมะไฟเปรี้ยวมีสองแบบแหละเด็กๆอ่ะแต่อันนี้อ่ะเอาเปลือกที่มาทำเป็นน้ำพริกน่าจะต้องมีเนื้อสัมผัสที่ดีแล้วเป็นน้ำพริกที่ไม่เผ็ดมากเห็นเขาบอกในนั้นนะก็น่าจะคุกข้าวทำอยากจะต่อยอดได้อีกหลายอย่างถ้ามีไอ้ส้มโหกมากขึ้นนะแต่ผมอ่ะอย่างอาจารย์ต้นบอกเมื่อกี้ว่ามันกระจายยากมันปลูกยากมันต้องไปอยู่ในเพื่อเขาอะไรของเขาเองในป่าในเขาอุดมชุ่มชื้นของเขาเองเนี่ยนะครับแล้วก็ชอบวิถีการเล่าชีวิตของเขาอย่างเขาบอกว่าน้ำป่าป่าเขาแล้วมีเราผมก็เชื่อว่ามันเป็นชุมชนที่น่ารักจริงๆนะอยู่ในชุมชนนั้นๆและน้ำพริกเนี่ยถ้าทำมาจากความรักผมเชื่อว่ามันจะอร่อยนะแล้วก็รู้ถึงถิ่นตัวเองรู้ถึงบ้านตัวเองว่ามีอะไรแล้วนำเสนอเนี่ยชอบครับ
0: อันนี้ก็เป็นน้ำพริกที่9นะต่อไปน้ำพริกที่10ครับมาจากจังหวัดเชียงรายบ้านผมเองครับจังหวัดเชียงรายครับไปดูครับ

0: กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตาที่เราเห็นกันอยู่นี้ซุกซ่อนวัตถุดิบสำหรับน้ำพริกทีเด็ดของชาวลีซูที่ทีมลีซูคั่วคว้าจากอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายภูมิใจนำเสนอสิ่งนั้นก็คือฟักทองนั่นเอง
1: ความมั่นคงอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์เราเนี่ยก็จะมีฟักเป็นหลักนะคะมีทั้งฟักทองแล้วก็ฟักเขียวในหลุมข้าวหนึ่งหลุมในข้าวไร่เนี่ยเราก็จะใส่เม็ดฟักทองเม็ดข้าวเม็ดแตงหรือแม้กระทั่งเม็ดพืชอื่นๆเพราะจะทำให้อาหารในไร่ของเราเนี่ยสมบูรณ์เวลาเราไปไร่เนี่ยเราได้เก็บอาหารทุกอย่าง
0: ที่บอกว่าฟักทองเป็นความมั่นคงทางอาหารของชาวลีซูนี้ไม่เกินจริงนะครับเพราะถ้าได้ฟักทองมา1ลูก

0: ชาวลีซูเขารับประทานกันตั้งแต่ยอดดอกเนื้อไปจนถึงเมล็ดฟักทองกันเลย
1: เราไปไล่ข้าวสิ่งที่เราจะได้กินก่อนคือยอดฟักทองแล้วก็เด็ดยอดมาต้มกินเป็นอาหารก่อนฟักทองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยชาวลีซูเนี่ยก็จะแกงจืดกับกระดูกหมูแล้วก็เวลาต้มเนี่ยเราก็จะต้มใส่ตะไคร้เกลือบางทีเราเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยมันก็ยังเหลืออยู่ค่ะเหลืออยู่เพื่อเราจะทิ้งก็เสียดายไงคะก็เราก็มีภูมิปัญญาในการเอาอันนี้ลองมาคั่วดูสมัยโบราณเนาะเขาก็ลองเอามาคั่วดูแล้วปรากฏว่าเรามาตำน้ำพริกเนี่ยเนื่องจากเมล็ดฟักทองมันก็จะมีไขมันเนาะมีมันอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้อาหารอร่อย
0: เคล็ดลับความอร่อยของน้ำพริกเมล็ดฟักทองเริ่มจากนำเมล็ดที่ล้างสะอาดและตากจนแห้งสนิทแล้วมาคั่วให้ได้สีเหลืองทองและส่งกลิ่นหอมก่อนจะนำไปโคลกกับเกลือให้ละเอียดเป็นผงจากนั้นเติมพริกป่นเข้าไปตามใจชอบชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยชอบเผ็ดมากก็จัดหนักจัดเต็มไปเลย
1: ค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วแบบแห้งๆนะคะอันนี้นะคะนี่ไงคะนะคะฟักทองนะคะที่แบบแห้งนะคะเราจะเอาไปคลุกข้าวนะคะโรยข้าวหรือข้าวมาจิ้มค่ะก็อร่อยสุดยอดเลยค่ะ
0: ใครเป็นสายแซ่บขอบอกเลยว่าน้ำพริกเมล็ดฟักทองถ้วยนี้ให้รสชาติเผ็ดเค็มถึงใจและแปลกใหม่ด้วยความมันของเมล็ดฟักทองแต่สำหรับใครที่ชอบรสชาติกลมกล่อมทีมลีซูคั่วคว้าเขายังมีไม้เด็ดที่จะช่วยอัปเกรดรสชาติให้มีมิติและกลมกล่อมมากขึ้นขอเปิดตัว3วัตถุดิบลับได้แก่มะเขือเทศรากชูและหอมแซ่ม้า
1: แกะมะเขือเทศเกือบเปลือกมะเขือเทศออกนะคะที่เราต้มแล้วมันก็จะลอกเปลือกได้ง่ายขึ้นเติมมะเขือเทศลงไปหอมแซ่ม้ารากหอมชูเพราะว่าพวกนี้จะเป็นชูรสความหวานของต้นหอมก็หอมแซ่ม้ากับหอมชูเป็นเครื่องหอมเนาะเอาไว้ในพริกเราหอมเพิ่มขึ้นนะคะ
0: รสชาติมันนัวและเนื้อสัมผัสนัวเนียนของเมล็ดฟักทองคือจุดเด่นของน้ำพริกถ้วยนี้ที่เข้ากันได้ดีกับผักแหนมหลากชนิดหรือถ้ามีผักให้กินเยอะจนเลือกไม่ถูกแบบนี้กินกับข้าวเหนียวก็อร่อยเด็ดแล้วทีมลีซูคั่วคว้าขอฝากน้ำพริกรสมันนัวให้ได้ไปต่อด้วยจ้า
1: น้ำพริกเมล็ดฟักทองลีซูคั่วคว้าอะคือ

0: เมล็ดฟักทองฮะจากทีมรีซูครัวครัวเขาบอกว่าแปลว่ารีซูสบายสบายชื่อเขาน่ารักมากนะฮะทีมนี้นะวัตถุดิบหลักก็คือเมล็ดฟักทองรากชูและก็หอมแท้ม้าครับท่านได้เห็นไปแล้วนะฮะดูไปด้วยน้ำลายไหลไปด้วยเนี่ยนะคุณหมีครับเชิญครับ
1: อันนี้ดูเป็นวีแกน 100% เนาะไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีน้ำปลาไม่มีอะไรเลยก็คือเกลือเม็ดฟักทองแล้วก็พริก3 อย่างอันนี้ผมว่าความเด็ดความดีของเขาคือมันเป็นแบบน้ำพริกแห้งขั้นต้นที่แบบเอาไปใช้ต่อเหมือนเป็นผงชูรสเอาไปทำอย่างอื่นต่อได้เยอะเลยแล้วเขาก็แสดงให้ดูว่ามันไปอะแดปต่อเป็นน้ำพริกอย่างอื่นได้เช่นใส่น้ำเกลือเทศใส่หอมแท้ม้าเนี่ย ก็เห็นวิธีการที่แบบว่าเออมันสามารถต่อยอดออกไปอีกได้เหมือนเป็นผงผงหนึ่งใส่เข้าไปในทุกอย่างก็น่าจะอร่อยขึ้นจากตัวโปรตีนฟักทอง
0: เออฮะเหมือนกับเป็นสารตั้งต้น
1: สารตั้งต้น
0: นะเราไปทำอย่างอื่นต่อได้
1: ใช่ทำอย่างต่อได้เยอะเลย
0: อ๋อครับครับอาจารย์ต้นครับเชิญครับ
2: ฟักทองเนี่ยจริงๆสำหรับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันสำคัญมากนะครับมันปลูกง่ายเนื้อเนี่ยใช้ทำได้หมดทั้งอาหารทำขนมทำอะไรก็แล้วแต่แต่เม็ดเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งตอนมาเห็นเม็ดฟักทองเนี่ยแบบโหยอดก็กินนะครับตัวเนื้อก็กินทำแกงเม็ดก็เอามาตำน้ำพริกได้อีกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นวิถีของวัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมของการมีรากเหง้าชุมชนนะเป็นพูดง่ายๆเป็นวัฒนธรรมชาติพันธุ์น่ะแล้วการปรุงรสเขาเนี่ยหอมชูไอ้รากชูเนี่ยมันประหลาดมากเลยคือมันมีรสอูมามิมีตั้งแต่แบบว่าเอามาย่างไฟนิดหน่อยนะเอาหอมด้วยแล้วก็ไปสับละเอียดเพราะนั้นปรุงรสด้วยหอมชูหรือรากชูเนี่ยก็คือการปรุงอูมามิเรารู้สึกว่าอาหารน้ำพริกถ้วยเนี่ยทั้งมันทั้งนัวน่าสนใจมาก
0: ๆอันนี้ก็เป็นน้ำพริกจากเชียงรายน้ำพริกเมล็ดฟักทองนะครับท่านผู้ชมครับเราเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในรายการแล้วเราก็จะแจกหนังสือในรอยรถพริกของอาจารย์ต้นสัปดาห์ละ5เล่มสัปดาห์นี้เราบอกว่าหมีเขาตั้งประเด็นนะฮะว่าน้ำพริกที่ใส่กะทิที่ท่านรู้จักนะฮะถ้าใครทราบใครรู้จักร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาสัปดาห์ที่แล้วครับท่านผู้ชมครับเราให้เชฟวิชิตท่านตั้งประเด็นท่านบอกว่าน้ำพริกแบบแห้งนะน้ำพริกแบบแห้งที่ท่านกินประจำเนี่ยขอมาสัก2ชื่อมีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่อไปนี้เป็นรายชื่อ5ท่านที่ได้รับหนังสือในรอยรถพริกซึ่งเป็นของที่ระลึกจากรายการแล้วหลังจากได้ทราบรายชื่อเสร็จแล้วมาพบกับป้าจันจะสาธิตน้ำพริกถั่วเหลืองดำวีแกนครับ

0: ท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากป้าจันนะฮะจะมาสาธิตน้ำพริกถั่วเหลืองดำวัตถุดิบป้าจันเอาวัตถุดิบก่อนมีอะไรบ้างฮะ
1: อันนี้เป็นถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองเปลือกดำเขาจะมีสารสีเขียวกับสีเหลืองแต่เปลือกดำเหมือนกันวันนี้ใช้ตัวเม็ดใหญ่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกถั่วเหลืองดำแล้ว
1: ก็จะมีพริกเม็ดใหญ่กับพริกเม็ดเล็กเหมือนกับว่าเป็นน้ำพริกที่เรียบง่ายมากแล้วกระชับเวลาแล้วทำทุกคนทำได้ค่ะ
0: ที่เรียกว่าวีแกนก็คือไม่มีเนื้อสัตว์เลย
1: ไม่ใช้น้ำมันด้วยค่ะ
0: ไม่ใช้น้ำมันด้วยอันนี้ข้าวอะไรครับ
1: อันนี้เป็นมีข้าว3ชนิดข้าวหอมมะลิกอขออะไรเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เครื่องเคียงหมดเลยนะ
1: เครื่องเคียงหมดเลย
0: เอาละครับ
1: นี่เลย
0: มะขามเปียก
1: ใช
0: ่แล้วก็หอม
1: อันนี้ก็คือป้าจันหมักเครื่องปรุงรสขึ้นมาเองก็เลยใช้ถั่วเหลืองเปลือกดำนี่แหละ
0: ครับอ๋อฮะ
1: คือทุกคนหมักได้ง่ายๆมากเพื่อเอามาปรุงแค่อันนี้เองค่ะปรุง
0: ครับหมายถึงว่าถั่วหมักว่า
1: ถั่วหมักค่ะถั่วหมัก
0: โอเค
1: ยังไม่ถึงกับเป็นถั่วเน่านะคะเกือบเน่าค่ะ
0: เกือบเน่าถั่วเกือบเน่า
1: ถั่วเกือบเน่า
0: แล้วอันนี้ฮะอะไรฮะ
1: อันนี้ก็เป็นผักที่อยู่ในสวนบ้านเราค่ะเราก็เอามาคั่วแล้วก็ตำเพื่อปรุง
0: เอาละครับอันนี้เราทราบเครื่องหลักๆแล้วเอาละครับป้าจันเริ่มเลยแหละครับเริ่มเลยนะฮะก็เป็นน้ำพริกที่บอกว่าเป็นวีแกนนะฮะไม่มีเนื้อสัตว์และมีหนำซ้ำแล้วก็ปลอดไขมันนะต
1: ั
0: วน
1: ้
0: ำพริ กนะไม่มีผัดนะฮะอันนี้ก็ประจันก็โขกละนะฮะเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนิดหน่อยเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมลองดูนี่นะผมอยากให้ดูเนี่ยนะอันนี้ถั่วเหลืองดำคนเขาสงสัยว่าเอ๊ะไอ้ถั่วเหลืองดำคืออะไรคือถั่วเหลือง
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วไปหมัก
1: ค่ะเป็นสายพันธุ์ค่ะ
0: เป็นสายพันธุ์แล้วออกมาเนี่ยแล้วก็กลายมาเป็นที่มาของน้ำพริกถั่วเหลืองดำอันนี้ก็เพิ่งเคยรู้จักนี่แหละครับถั่วเหลืองดำนะฮะประจักษ์ประจันเนี่ยนะอะใส่พริกนี่โขลกแบบคลุกคลิกใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวจะเผ็ดมากไปค่ะใช่
0: พริก
1: เอาสักหน่อยค่ะนิดนึง
0: นะฮะนะครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็น
1: พริกเม็ดใหญ่กับพริกเม็ดเล็กค่ะใช่
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ตอนนี้ก็จะ
0: ปรุง
1: นี่ค่ะ
0: คล้ายเครื่องผสมละ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือถั่ว
1: ใช่ค่ะ
0: ป้าจันโขลกก่อนไหมฮะนั่นน่ะ
1: อันนี้บดมาแล้วค่ะ
0: อ๋อบดมาแล้วนะ
1: เป็นถั่วเหลืองเปลือกดำค่ะแล้วก็มีข้าวหอมของด
0: ร.
1: อาจารย์ด้วยนะคะที่แล้วที่ให้มาค่ะ
0: อันนี้ป้าของหมักนะฮะมันเป็นของหมักนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวละฮะแล้วก็อันนี้ยังเครื่องปรุงยังไม่หมดน
1: ะ
0: เข้าไปเลยนะครับคลุกคลิกฮะทำเหมือนคลุกคลิกท่านผู้ชมเนี่ยทำคลุกคลิกแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เพิ่งใส่ถั่วหมักที่บดแล้วเข้าไปนะ
1: แล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกนิดนึงค่ะ
0: ใส่มะขามเปียก
1: นิดนึงค่ะใช
0: ่ใส่เอาเปรี้ยวนิดนึงนะฮะเปรี้ยวนิดนึงนะฮะเปรี้ยวนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเชิญคอมเมนเตอร์เลยดีไหมฮะมาผมว่าเราต้องมาร่วมกันนั้นมาเลยเชิญครับอาจารย์ต้นอาจารย์เชฟครับหมีครับเชิญครับมาเนี่ยพ่อจันกำลังทำไม่รู้รสมันจะออกยังไงอะนะมันจะไปทางไหนอีสานเหนือใต้อะไรยังไงไม่รู้นะเนี่ย
1: อันนี้น้ำเป็นน้ำนัวที่ป้าหมักอะค่ะ
2: น้ำนัว
1: แต่จะนิดนึง
2: น้ำนัว
0: เป็นของหมัก
1: ใช่ค่ะอันนี้จริงๆแล้วพริกนี่เราคั่วด้วยดอกเกลือแล้วเพื่อไล่ความชื้นกับดึงรสชาติขึ้นมาค่ะเราจะคั่วดอกเกลือ
0: คั่วดอกเกลือ
1: ก่อนแล้วค่อยคั่วพริกค่ะใช
3: ่
1: ทุกอย่างแต่แค่นิดเดียวค่ะนิดเดียว
0: นะอันนี้คืออะไรเอ่ย
1: อันนี้เป็นดอกเกลือกับผัก
0: ดอกเกลือกับ
1: ที่เรา
0: ปลูก
1: ผักต้มลึงผักอะไรเงี้ยค่ะใช่
0: ครับนะนี่
1: แล้วก็อันนี้ก็ผักเหมือนกันค่ะ
0: เอาผักใส่ไป
3: มันแห้งๆ
2: เป็นผงผัก
3: ใช่ไหมครับป้า
1: เชฟวิชิตน่าจะชอบค่ะ
3: เป็นผง
1: ป้าป้าดูแล้วเชฟวิชิตน่าจะชอบค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว
0: ช่วยส่งมาขอชิมหน่อยนะฮะได้แล้วนะฮะน้ำพริกเดี๋ยวผมขอเอาโชว์หน่อยสิ
1: โ
0: อ้ครับมันก็หน้าตาผ่านอาจารย์ผ่าน
1: ไหมคะอาจารย์หน้าตาได้ไหม
0: หน้าตาผ่านเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอนิดหนึ่งนะแล้วผมจะเอามาโชว์กล้องหน่อยหนึ่งนี่ฮะน้ำพริกถั่วเหลืองดำวีแกนของป้าจันนะเนี่ยออกมาคลุกคลิกมันน่ากินนะ
1: เอาทาบนข้าวเลยค่ะ
2: ผม
1: เอา
2: ปิงแล้วเนี่ย
0: เนี่ยฮะทาบนข้าวนะฮะ
1: แล้วก็อันนี้บวบที่ปลูกเองค่ะอาจารย์บวบ
0: มีบวบปลูกเอง
1: ไม่ใช้น้ำมันค่ะแล้วก็มีตะลิงปิงค่ะ
0: ไร
1: อันนี้เป็นแตงกวาค่ะ มีแตงกวาด้วยนะคะ
0: นี่เราทำแบบซูชิอ่ะทำอะไร
1: บวบเหมือนกันอันนี้เป็นแตงกวา
2: อ
1: ันนี้จะลิงปิง
2: หนัว
1: อาจารย์คะอันนี้เป็นส่วนที่หมักเป็นมะเขือยาวเป็นอย่างเงี้ยอันนี้จะออกหวานนิดนึง
4: เป็นอะไรครับ
0: หมักเป็นรสชาติเป็นอะไรจ๊ะอะไร
1: เป็นแนมค่ะใช่ค่ะ
2: หนัว
4: เขือ
1: เผ็ดหนัวมะเขือ
5: เผ็ด
2: อร่อย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ป้าจันมีของแถมให้เราด้วยอะไรนะน้ำอะไร
1: ส
2: ้
1: มโ
2: ค
1: ค่ะเอาไปหมักค่ะ
0: นี่นี่นี่ป้าจันเขาเอาไปเขาก่อนอะจำได้ไหมฮะแล้วไปหมักอันนี
1: ้
0: แล้วมาทำเป็นน้ำ
1: ค่ะเป็นเครื่องดื่ม
0: ป้าจันนี่เชี่ยวชาญเรื่องหมักดีมากนะเออนะฮะ
1: มันเป็นการถนอมอาหารนะคะมีเอาชิ้นนะใส
4: ่ป้าจันน่าจะอยู่อย่างนี้ตลอดเลยเขาหมักไว้อย่างเงี้ย
0: หมายถึงตัวป้าจันใช่ไหมโอเคเอาแล้วนะฮะอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นเชิญ
1: ต้องชนแก้วไหมคะ
0: ฮะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะ
1: ข
4: อบคุณครับ
1: น้องค่ะ
0: ชื่นใจนะฮะน้ำส้มโฮกนะฮะประจันไปหมักมาอร่อยมากนะหมายความว่ากินน้ำพริก
1: เนื้อต้องกินเนื้อมันด้วยใช่ไหม
0: แล้วก็จิบน้ำส้มโฮกตามนะฮะอันนี้เขาเป็นคู่กันนะเป็นชู้กันนะฮะน
1: ี่
0: เป็นชู้กันนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเราขออนุญาตลาไปก่อนสัปดาห์หน้านะฮะบ่ายสองโมงห้านาทีพบกับยกพลคนน้ำพริกซีซั่นสองครับยังมีอีกหลายทีมที่เราจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับไทยพีบีเอสนำคุณผู้ชมเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมหาวชิราลงกรณ์ครั้งที่47ประจำปี2569ครับวันนี้อยู่กับผมเดียวอติชาติพงษ์ไพรครับ
1: ธีรพงษ์พึ่งสว่างครับผม
0: หลังจากที่แข่งในช่วงเช้ากันมาแล้วนะครับ3คู่จริงๆแล้วมีโปรแกรมก่อนคู่นี้มีทั้งหมด4คู่
1: ใช่นะครับที่เราชมมากันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับผมแล้วก็เรากำลังจะมาเจอกันในคู่ชิงชนะเลิศนะครับผมในประเภททีมชุดหญิงนี่ครับ
0: นะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ที่สุดของวันนี้นะครับสโมสรตะกร้อทหารอากาศแฟคทีฟพบกับสโมสรตะกร้อราชบุรีครับ
1: ครับต้องบอกว่ารายชื่อที่มาในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มทั้ง2ทีมครับทีมชาติเน้นๆนะครับ
0: นี่คือรายชื่อนักกีฬาในประเภททีมชุดหญิงของสโมสรตะกร้อฐานอากาศแฟคทีฟนะครับแบ่งเป็นทีม A ทีม B ทีม C และผู้เล่นสำรอง3คนครับเดี๋ยวได้เห็นหน้าเห็นตากันแน่นอนครับส่วนอีก1ทีมครับผู้ต่อกรก็คือสโมสรตะกร้อราชบุรีครับแล้วตอนนี้นักกีฬา2ทีมพร้อมแล้วครับและนี่คือนักกีฬาทั้ง2ทีมครับผู้ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงวันนี้ครับ
1: กำลังเดินลงสู่สนามแล้วครับทีมแรกที่ลงมาเป็นทีมกองทัพอากาศครับโอ้โหต้องบอกว่าฉันหนีต้องเล่นใหญ่สุดครับ
0: อ่าน
1: ี่ครับไม่มียอมกันครับสโมสรก็ราชบุรีครับ
0: มาริกา
1: ตอนนี้ที่สนามอัศจรรย์ทั้งสองฝั่งก็เริ่มแน่นแล้วนะครับ
2: ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานมวก
1: เดี๋ยวเราจะ
2: ครั้งที่47ณสนามแข่งขันศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์แห่งนี
1: ้ก
2: ็ใครขอเรียนเชิญ
1: ให้ด้วยแล้วกัน
2: ท่านผู้ควบคุมทีมนักกีฬาเจ้าหน้าที่ตลอดจนท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับได้โปรดร่วมกันยืนตรงสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพร้อมเพรียงกันครับขอเรียนเชิญครับ

0: ขอบคุณครับ
1: เอาเลยครับเดี๋ยวเราจะมาชมรายชื่อของนักกีฬาทั้ง2ทีมนะครับผมแนะนำตัวนักกีฬากันสักเล็กน้อยแต่จากรายชื่อที่ผมดูในตอนนี้เนี่ย
2: ทหารอากาศ
1: เดือดเลยฮะ
2: แบกทิปทีมกหมายเลข6รัศมีทองโสด
1: รัศมีทองโสดครับ
2: หมายเลข3
1: เลยครับ
2: สุนิสา
1: สุนิสาภูชาติกระนุ่งวิวหน้าซ้ายชง
2: หมายเลข9
1: ลูกอีก1คนคร
2: ับดาอากาศโทหญิงอธิการ
1: แบ็ค
2: คงแก้ว
1: สาวใต้อย่างอธิการคงแก้วครับ
2: ทีมขอหมายเลข2ธัญลักษณ์ประพันธ์
1: หมายเลข22เนี่ยเป็นทีมเอของกองทัพอากาศเลยเนี่ยสินะเขียวปากวิภาลาจิตพลนะครับเพราะว่ากองทัพอากาศเนี่ยยังลอยผู้เล่นตัวเท่าไว้2คนเลยเนี่ย
2: จิตพลทีมคอหมายเลข4
1: ลอยผู้เล่นไว้2คนเลยเนี่ยลอยตัวหลักไว้2คนนะครับ
2: หมายเลข36เรืออากาศเอกหญิงมัตสยาดวงศร
3: ีพฤกษามณีวงศ์
1: ทหารอากาศจัดทีมเป็น CAB นะครับเอา
2: ผู้เล่นสำรองหมายเลข32
1: แต่ซีของฐานอากาศเอ
2: กสมฤดีปรือปรัก
1: ก็
2: หมายเลข
1: เป็น A ของทีมอื่นนะพี่ช
2: าย
1: คร
2: ับอากาศเอกหญิงนิภาพร
3: คือ4บวกบวก
1: อ่ะใช่เป็น4ปอมอ่ะ
2: พฤกษามณีวงศ์
1: 4บวกบวกครับผมนะ
2: ผู้จัดการทีม
1: คือก็แทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่เนี่ยคือเขาลอยไว้เนี่ย
2: ปีชาผู้ฝึกสอนเรืออากาศเอกหญิงมัตสยาดวงศรีผู้ช่วยผู้ฝึกสอนพันจ่าอากาศเอกพานุมาตรชูด้วง
1: พี่มากับพานุมาตรชูด้วงครับ
2: รายนามผู้เล่นสโมสรตะกร้อ
3: โค้ชแอนด์เพลเยอร
1: ์โค้ชแอนด์เพลเยอร์ครับผม
2: มั
1: สยาดวงศรี
2: หมายเลข5มัลลิกาบุญทศ
1: มัลลิกาบุญทศครับ
2: หมายเลข9
1: มดครับ
2: แก้วใจพุ่มสว่างแก้ว
1: แก้วใจพุ่มสว่างแก้วครับพี่ใหญ่ครับผม
2: ปาณีนา
3: 9สุด
1: โอ้แล้วก็
3: แนะนำตัวใช้วิธีการ9สุด
2: เป็นชนก
3: เป็น
1: สำหรับ
2: หมายเลข14รัชนีกร
1: ราชบุรีเนี่ยผม
2: หมายเลข23
1: เอ
2: ราชยา
1: แล้วก
2: ็หมายเลข27สัตติภาชนะไ
1: ปเป็น ABC นะครับ
2: 9ปณิ
1: ธีผมดูนะเป็น ABC แล้วก็4นะจัดทีม
2: หมายเลข6ดุษฎีย
1: ังมีตัวที่สลับลงไปได้อ่ะ
2: หมายเลข
1: เยาวรักพงศ์ศรี
2: จาก
1: กลางนะครับในวันนี้เนี่ยเยาวรักพงศ์ศรียังมีอุษาศรี
2: คำลือ
1: ตัวเสิร์ฟนะครับแล้วก็สุวิชาดาบุญมากเนี่ย
2: สุวิชาดาบุญมาก
1: ที่เป็นแบ็คในแคมป์ทีมชาติไทยที่จะสลับลงไปเล่นได้ทั้ง A B หรือ C นะครับอยู่ตามจังหวะและโอกาสเนี่ย
2: ครับอาจารย์ทิติมาเกียรติกระโทก
3: ศักดาเจริญภูมินะคร
4: ับกรรมการผู้ตัดสินในทีมกอกรรมการประจักษ์สนามร้อยเอกสัตยานนท์เพชรทองขาวผู้ตัดสินอาจารย์สมศักดิ์สุขจันทร์ผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจารย์สานิษฐ์รัตนพันธ
1: ์เซ
4: นตัดสินกำกับเส้นอาจารย์นัทพงศ์มหาไทย
3: จันทร์สัญญานนท์เพชรทองขาวนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจารย์สมศักดิ์ครับ
4: ทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับ
1: ลำดับต่อไปที่ว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญในวันนี้นะครับในนัดชิงชนะเลิศครับต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีของทั้งสองทีมนะครับผมทั้งทางฝั่งของสโมสรตะก้อฐานอากาศแฟคทีฟและก็สโมสรตะก้อราชบุรีครับ
3: มาตามโผไหม
1: มาตามโผครับมาตามโผเลยคู่นี้คือทีมชาติกองทัพอากาศมีเก็บตัวทีมชาติมี1 2 3 4 5 6 7 8 9คนครับจาก12 9คนเก็บตัวทีมชาติไทยของสโมสรแล้วก็ราชบุรีชุดนี้มี1 2แล้วก็แล้วก็การแข่ง3 4 5 6 7 8คนเหมือนกันหุ้ยพอกัน
3: ครับ
1: แต่ของทัพอากาศเป็นเก็บตัวแต่เป็นชุดหลักด้วย
3: นะครับเนี่ยด้านหลัง
1: คน9คนเนี่ยเป็นชุดหลักนะครับ
3: ครับนี่ด้านหลังที่เห็นเมื่อสักครู่นี้บนแตนนี่ก็เพื่อนๆนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับร่วมแคมป์ทีมชาติกันนะ
1: แล้วก็ด้านมุมขวาบนของสแตนด์ด้านข้างสนามเนี่ยเป็นสตาฟโค้ชทีมชาติไทยนะครับวันนี้มารับชมอยู่ด้านข้างสนามด้วยนะทั้งพลนรงพัชรพงษ์ยุพดีแล้วก็โค้ชจักรีพงษ์เจริญนะครับผม2โค้ชจากแล้วก็ทีมหญิงนะครับรวมถึงโค้ชชายเองวันนี้ก็อยู่ที่สนามด้วยนะครับผม
3: สแตนแถวบนมุมขวาทั้งหมดนะฮะทีมงานนักกีฬาและสตาฟโค้ชทีมชาติไทยทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับ
5: ทีมชุดหญิงวันนี้มาชิงชนะเลิศระหว่างทีมสโมสรตะก้อฐานด้วยเนี่ยแข่งกันกับทีมสโมสรตะก้อราชบุรีใน ในทีมกอในเซตที่1สโมสรตะก้อฐานการฟิจิ
3: โอ้ตอนนี้
5: ประจำที่ครับ
3: ด้านข้างนี่ก็มีนักกีฬาทีมหญิงและทีมชายจากทีมอื่นๆเข้ามานั่งเชียร์กันด้วยครับ
1: เอาเลยครับมาดูครับว่าคู่นี้จะเป็นยังไงครับราชบุรีเลือกทีมนี้ลงมาเนี่ยเอาปานวินาคนที่มีเกมเสิร์ฟบุกมากๆคนนึงเนี่ยและเอาเกมรับของคู่หน้ามากประสบการณ์อย่างมาริกาบุญทศแล้วก็หน้าซ้ายอย่างแก้วใจพุ่มสว่างแก้วมาคุมให้เลยครับต้องมาดูเกมเสิร์ฟแรกของอธิการคงแก้วครับเสิร์ฟตัดมาลูกนี้ครับโอ้โห
5: ช้างกาได้แต
1: ่ลูกแรกทักทายด้วยลูกตัดก่อนเลยครับ
3: ไม่ได
1: ้มาสู่

0: ทีมชาติไทยอีกหนึ่งครั้งก็สำหรับอธิการคงแก้วครับในวัย25ปีครับอธิการคงแก้วนี่ก็ติดทีมชาติเร็วเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: พี่เดียวติดตั้งแต่อายุ17-18เลยนะครับถือว่าติดทีมชาติเร็วนะ
2: ใช้น้ำหนักไม่แรงนะครับแต่ว่าโอ้ทิศทางนั้นได้เลยครับแล้วมาดู
0: ใส่ลูกนี้แล้วเปิดหนึ่งครับสุนิสายกขึ้นมาแล้วแล้วนี่โอ้โหโดดยังไงโอ้ลูกนี
3: ้
0: คร
3: ับ
0: ถึงแม้ว่าจังหวะชงจะไม่ได้เข้าจุดมากแต่ว่าต้องชมที่จังหวะการเข้าทำลูกนี้ครับโอ้โหแล้วสิมทองโสดครับเตะกดลงไปลูกนี้ครับไอเมืองเลยดูครับลูกเก่งของเจ้าตัวนี่คือจังหวะการเตะครึ่งรอบเลยครับ
2: โอ้แล้วห่างจากเน็ตพอสมควรนะครับก็ยังแก้ไขได้ดีครับน้องไ
3: อ2 0
0: 2ต่อ0เลยครับและเสิร์ฟมาลูกนี้อธิการยกเข้ามาให้มริกาบุญทศลูกนี้ล้นข้ามไปยังไงก็สาวาทาดแก้ไขข้ามมาแล้วนะซ้ายโอ้โหดูครับ
3: กาดได้แต่
0: จังหวะการไล่ชงลูกนี้สุดปลายเท้าแล้วนะครับสุนทรภูผาชาติแล้วจังหวะสุดท้ายของรัศมีทองโสดเองลูกนี้ก็ไม่พลาดครับฉีกหน้าซ้ายมาสวยๆเลยครับ
2: ช่วยกัน
0: ดูครับ
3: เป็นเต็มที่ครับ
2: ช่วยกันได้ดีเลยครับ
0: ใช่ครับ
2: โอ้โหจี้มาที่ซ้ายของแก้วใจครับ
0: เอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟนี้ครับ
3: 0-3
0: สกอร์อยู่ที่0-3แล้ววางไปช่องซ้ายยังไงครับลูกนี้ต้องแก้ไขข้ามาเปิดหนึ่งครับในการบรรทดเดี๋ยวใจยกเข้ามาที่จุดนัดพบลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับ
3: ราชบุรีได้แต
2: ่ตีไข่แตกได้สำเร็จครับราชบุรีครับแต้มแรก
0: 2ผู้เล่นตัวทำของทั้ง2ทีมเนี่ยคือกำลังหลักในแคมป์ทีมชาติไทยตอนนี้เลยนะครับกล้ามเนื้อของทั้งคู่นี่ถ้าฟิตอีกสักนิดนึงเสริมหมัดหน่อยก็น่าจะชกมวยได้เลย
2: ครับใช่ครับเดี๋ยวมีนักมวยด้วยเดี๋ยวรอนักมวยผมแป๊บนึงวิไลวันเดี๋ยวรอวิไลวัน
0: มาดูที่เกมเสริมนี
3: ้3 1
0: สกอร์อยู่ที่3-1ครับปั้นโยนเข้ามาให้อธิการคงแก้วแล้วตัดมาพิกเน็ตลงไปเลยครับลูกนี้ครับเอาเลยครับมาในแมตช์นี้เนี่ยดูการเล่นของเจ้าตัวจะมั่นใจขึ้นครับนี่ครับอุ้มครับอธิการคงแก้ว
2: เสิร์ฟ
0: ปืนใหญ
2: ่3ครั้ง
0: จากเมืองตรังครับ
3: 1
2: เสิร์ฟ3ครั้งอธิการเสิร์ฟ
0: ตายตาย
2: 100% 3ครั้งเลย
0: ใช่ครับแล้วปล่อยลูกนี้เอ้าเหมือนจังหวะโยนจะมีปัญหาหรือเปล่าครับลูกนี้ครับเหมือนลูกโยนจะสั้นไปนิดนึงครับทำให้จังหวะเอื้อมไปเสิร์ฟลูกเมื่อสักครู่ของปานมีนาเนี่ยไม่ข้ามครับเอาเลยครับกลับมาที่เกมเสิร์ฟนี้ของสโมสรตะก้อทหารอากาศครับอธิการคงแก้วทะลุช่องมายังเปิดได้ไหมแก้ไขขึ้นมาแล้วลูกนี้ครับโอ้โหดูครับ
3: ทหารอากาศได้แต
0: ่โอ้วันนี้เสิร์ฟอยู่แต่กับขอบเน็ตอย่างเดียวเลยครับดูครับเปิดยากเหมือนกันครับลูกนี้ครับโหแก้วใจลูกนี้พยายามวิ่งไปสอด
3: หยุดครับ
0: เตะมาให้แล้วนะครับ
3: ชลบุรีขอเวลานอก
0: ตอนนี้ทุกคนทางบ้านน่าจะเริ่มถามแล้วว่าแอดมินบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้บรรยายบอกทีม C ขึ้นเหร
2: อ
0: น้ำประกาศก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับว่าเป็น C ที่คือที่ผมบอก C อ่ะ
2: ครับ
0: คืออิงจากคู่หน้าแล้วก็แบ็คเป็นหลักคือแบ็คเบอร์1ของกองทัพอากาศเองเป็นวิภาราจิตโพอยู่แล้ว
2: ครับ
0: เบอร์2เป็นน้องกี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เบอร์3คืออุ้มนะครับต้องบอกว่าสูสีคู่ขี้มากนะครับ
2: C จริงครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ C ธรรมดาครับ
0: สีบวก
2: สีเลียดนะครับราชบุรีโอ้โหเจอเสิร์ฟเสิร์ฟ4ครั้งอธิการ 100% เต็ม
0: โอ้โหนี่ที่พี่เงียบไปตั้งนานนี่คือไปมุก4นี่เหรอ
2: 4มุก4ผมครับ4เลียดแล้วครับตอนนี้
0: ผมให้พี่เงียบเหมือนเดิมดีกว่า
2: ถ้าตัดกลับมาทางผมเนี่ยก็4เหมือนกันนะ
0: 4อะไร
2: 4เล็งครับผมตอนนี
3: ้หมดเวลาแล้วเหรอประจําที
2: ่ใกล้จริง
0: ขอบคุณพอได้ยักไหล่ฮะ
2: มาครับในระหว่างพักนะครับ
0: ครับผม
2: เขาขย่อนมุกกันไปแต่ว่าตอนนี้กลับเข้าสู่เกมครับขอเวลานอกไปปรับจูน
0: ใช่ครับเบรกเกมเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับโค้ชโจ๊กครับเมื่อสักครู่นี้ครับสัปดาห์เจริญภูมิโค้ชใหญ
3: ่
0: ของสโมสรตะก้อราชบุรีครับแล้วมาดูการปั้นโยนขึ้นมาหวานลูกนี้แล้วหน้าขวายังไงก็ยังได้อยู่แก้ไขข้ามาครับอิว เปิดหนึ่งน้ำยายกเข้ามาให้มันลิกาบุญทบลูกนี้เตะทันบล็อกยังไงครับมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งยกขึ้นมาที่จุดนัดพบลูกนี้แล้วก็เล่นไว้ดีครับ
3: ชอบดีได้แต่
0: เป็นอีกหนึ่งหน้าขวาทำที่มีความแข็งแรงมากครับเนี่ยครับจังหวะการสอบตัวเขาทำลูกนี้ครับมาริกาบุญทศครั้งหนึ่งตอนคิงคัพที่หาดใหญ่ปีนั้นที่เราสูสีกันกับเวียดนามและเกือบจะแพ้เป็นคนนี้นะครับที่ลงมาเตะแก้สถานการณ์ให้กับทีมเนี่ยครับมาริกาบุญทศแล้วผมเองมองว่าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเจ้าตัวเหมือนปลดล็อกตัวเองไงพี่เดียวคือเกมการเล่นละเอียดขึ้นเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ
3: 2
0: สกอร์อยู่ที่6ต่อ2มาหน้าขวาลูกนี้โอ้แล้วดูครับถอยรอลูกแรงแล้วโดนลูกตัดลูกนี้ของอธิการคงแก้วโอ้โหทำให้เสียจังหวะการรับไปเลยลูกนี้ครับดูครับเสิร์ฟเหมือนจะแรงแต่ตัดด้วยข้างเท้าครับโอ้โหดูเอาเลยครับเริ่มมาแล้วครับ
3: 2 7
0: สกอร์อยู่ที่2ต่อ7มาแล้วลูกนี้ยังไงนักขวาเปิดยกกลับเข้ามาโอ้โหท่วมบล็อกกับลูกนี้ครับแล้วติดท้องโซนหน้าขวานำหมายเลข6ครับตอนกำลังจะลงสนามเนี่ยรัศมีเอาผ้าที่พ่วงหัวเนี่ยมาคล้องไว้ที่คอ
2: ใช่
0: พี่เดียวเห็นนึกว่าเป็นผ้ายัน
2: ผ้ายันโหนึ
0: กว่าเล่นของซะแล้ว
2: ไอเราของมาเล่นด้วยบอกไม่พี่หนูเตรียมมาพ่วงหัวก็ตามกฎนะครับต้องพ่วงหลังจากที
0: ่ใช่ครับ
2: เปิดตัวนักกีฬารายงานตัวเรียบร้อยแล้วครับ
0: เอาเลยคร
3: ับ แปดสอง
0: สกอร์แปดต่อ2ปั่นขึ้นมาแล้วเป็นจังหวะหยอดมาลูกนี้ทันไหมเอาเลยครับยังแก้ไขข้ามาได้ครับเปิดหนึ่งแล้วได้เตะแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับเอาเลยครับโอ้โหถือว่าชัดเจนและดุดันมากๆเลยครับเกมการเล่นของสถานการณ์ตอนนี้ครับพยายามจะตามบล็อกแล้วลูกนี้แต่ดูแต่โดนปลายเท้าน้อยไปนิดนึงครับ
2: ไม่พลาดเลยนะครับลูกบุกของน้องไอครับ
0: สีทองโซนเอาเลยครับปั่นโยนมาให้ปาดมีนากันดีแล้วคือเกมเสิร์ฟไม่ได้ตอนนี้เนี่ยจากที่ดูผมไม่แน่ใจว่ามีปัญหาที่จังหวะการโยนของมาริกาบุญทศด้วยหรือเปล่าครับคือเกมโยนให้กับผู้เล่นตัวเสิร์ฟเนี่ยสำคัญต่อเกมมากนะทุกคนสำคัญมากจริงๆเนี่ยตอนนี้ FC ราชบุรี FC ฮอลกาดมากันเยอะแล้วครับสกอร์อยู่ที่10ต่อ2ขึ้นมาแล้ววางมาที่หน้าซ้ายแล้วยังไงครับยกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิด1ยก2มาที่หัวเสาลูกนี้แล้วเตะบนหลังไปครับเอาเลยครับ
3: ราชบุรีได้แต
0: ่โอ้โหมีจังหวะหลุดให้เห็นเหมือนกันกับรัศมีทองโสดโอ้โดนปลายเท้าลูกนี้ครับโอ้โหเนี่ยพี่หยาดแก้วใจลูกนี้เนี่ยเป็นนักมวยเก่าหรือเปล่าครับ
3: หมอครับ
0: จังหวะฟุตเวิร์คหลบลูกเมื่อสักครู่นี้อุ้ยแต่เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บอ๋อ
2: รัศมีครับ
0: รัศมีครับ
2: น่าจะจังหวะยืดยังมีอาจจะยังยืดไม่พอหรือเปล่าสำหรับ
0: พยาบาลเข้ามาถามว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะรัศมีบอกไม่ครับ
2: ไม่เป็น
0: ไม่รู
2: ้อ้าวไม่รู้ได้ไงตัวเอง
0: ทีแรกจะเล่นอย่างอื่นแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยสุภาพเสียงก็เลยไม่ออกลูกแบบตลกแบบตลกเนียนไม่ต้องใช่ไหมจะไม่เหมาะไงใช่ครับผม
2: แล้วตอนนี้คุณหมอพยาบาลเรามาอยู่ข้างสนามนี้แล้ว
0: ใช่มารอเลยมีสนามเดียวพร้อมชาร์จ
2: พร้อมชาร์จแล้วครับแบตหมด
3: 3
0: ใช่ครับผม
2: ครับผม
3: 10
2: เอาแล้วครับสกอร์3ต่อ10ครับราชบุรีเสิร์ฟเปิดอธิการแล้วจังหวะ2ยกมารัศมีเหยียบแล้วเป็นโอกาสของมาริกาพลาดครับตรงนี
0: ้ลูกนี้คือจังหวะที่2อยู่หน้าเน็ตแล้วพยายามจะปาดแต่ว่าเหมือนไม่โดนลูกครับลูกนี้เกี่ยวแล้วลูกนี้เนี่ยครับพยายามจะใช้ฝ่าเท้าเล่นลูกแค่ลูกนี้ครับ
2: โอ้โหจังหวะรัศมีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นก็ไวครับ
3: 11 3
0: 11ต่อ3เสิร์ฟตัดไปลูกนี้เหลือหลังไปครับตอนนี้เนี่ยต้องมาดูเลยครับว่าทางฝั่งของโค้ชผู้ฝึกสอนสโมสรตะกร้าราชบุรีเนี่ยจะมีการขยับตัวผู้เล่นหรือเปล่าครับหรือว่าจะยอม
3: 4
0: ปล่อยในเซตนี้ไปเลยครับ สกอร์4ต่อ11ปั้นโยนขึ้นมาที่ยุทธภพแล้วซ้ายยังไงเปิดลูกนี้ยังยกกลับมาได้ได้แก้ไขครับเปิด1ครับอเมริกาแก้วใจยกหวานหวานมาที่ยุทธภพลูกนี้แล้วติดบล็อกเปิดซ้ายครับยกขวาเข้ามาอีก1ครั้งแล้วเตะยัดบล็อกเข้าไปลูกนี้ครับ
3: ชอบดี
0: โอ้โหดูดันไม่เกรงใจใครครับอเมริกาคุณทศลูกนี้2ตัวทำของทั้ง2ทีมนี่โอ้โหเตะกันแรงมากครับ
2: เดือดมากครับโหแล้วทันไงจริงๆครับจังหวะตามบล็อกตามเกี่ยวนี่

0: เอาเลยครับขยับขึ้นไปอีก1คะแนนแล้วครับตอนนี้สโมสรตะก้อทหารอากาศครับ
1: 12
2: 12
0: ต่อสกอร์5ต่อ12ไปแล้วช่องเดิมเลยยังไงครับลูกนี้โอ้ยังตามไปเล่นโอ้ลูกนี้ถ้าเตะข้ามมาก็จะเกินไปหน่อยแล้วก็รัศมีน้องโสดคือลูกจังหวะเกมเสิร์ฟเนี่ยมันทำให้หลุดจังหวะรับไปแล้วเนี่ย
1: โอ้แล้วดูความไวของ
0: ดูครับยกขึ้นมาแล้วได้โอ้ได้จบที่เตะพอดีเลยครับ
1: โอ้ทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็ความคล่องตัวของรัศมีครับ
0: สูงมากแข็งแรงมากครับ
1: น้องตัวเล็กนิดเดียวนะ
0: แข็งแรงมากแข็งแรงมาก
1: แต่ว่าโอ้จังหวะขึ้นกลางอากาศนี่สูงจริง12ต่อ6ครับ
0: เอาเลยครับปั้นโยนขึ้นมาให้อธิการคงแก้วแล้วตัดมาที่หน้าซ้ายเปิดได้แล้วแก้วใจยกขึ้นมาลูกนี้อธิการบุญทบครับแล้วก็เล่นไว้ดีครับโดดสอดตัวขึ้นไปแล้วเตะทัดบล็อกดูข้างไปครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยสโมสรตะก้อราชบุรีตั้งหลักได้แล้วเลยครับเอาเลยครับเสียงกองเชียร์ด้านข้างมาเริ่มเชียร์แล้วพี่เดียวสู้
1: ๆขอบคุณทุกคนครับขอบคุณที่กำลังใจกัน12ต่อ7นะครับ
0: คู่ชิงผู้ชายในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้เราจะพบรอบรองชนะเลิศ
1: ครับผม
0: 16นาฬิกา30นาทีตามเวลาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคู่นี้จบกี่โมงนะ
1: ครับ
0: ก็คือคู่ในรอบรองชนะเลิศก็คือจะเตะต่อคู่นี้เนี่ยครับทั้ง2สนามพร้อมกัน
1: ครับผม
0: คอน1เองท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางออนไลน์สามารถเข้าไปชมได้นะทั้งคอน1แล้วก็คอน2นะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ตอนนี้ที่ผมที่ทุกท่านชมอยู่ตอนนี้เป็นคอน1
1: ใช่คอน2ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณมานะครับเพราะว่าไม่ได้เติมเน็ต
0: ขอไม่ชอบคุณมากครับ
1: ไม่มีแข่ง
0: กองเชียร์ยังไม่มีแข่งครับเป็นกองเชียร์ของทั้ง2ทีมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับเชียร์ใครนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียร์สโมสรทางอากาศหรือว่าสโมสรตะก้อราชบุรีครับ
1: ครับผมใครเชียร์ทางอากาศกดหัวใจสีฟ้ามาเลยครับหรือสีน้ําเงินก็ได้ใครเชียร์ตะก้อราชบุรีกดหัวใจสีเขียวส่งมาเลยครับพิมพ์มาขอดูคอมเมนต์ของแฟนๆทั้ง2ทีมหน่อยครับ
0: ขนาดแค่หัวใจเธอยังสีเขียวเลย
2: แล้ว12
0: เสิร์ฟไปลูกนี้แล้วช่องเดิมยังไงครับเปิดหนึ่งยกขึ้นมาแล้วลูกนี้ครับ
2: โอ้โหอากาศได้แต
0: ่ดันเล็กแข็งแรงมากครับรัศมีน้องโสดจังหวะเตะลูกนี้ครับรอบรองชนะเลิศของทีมชุดชายมี2คู่นะครับคู่แรกกองทัพบกเจอกับราชนาวีครับคู่ที่2สำนักงานหน่วยงานชาติเจอกับกองทัพอากาศครับบิ๊กแมตช์ทั้งคู่บอกเลย
2: 13 7
0: สกอร์อยู่ที่13ต่อ7แล้ววางมาที่หน้าซ้ายครับลูกนี้แล้วโอ้โ
2: อ้คือ
0: จังหวะการเปิดลูกนี้ของแก้วใจพุ่มสว่างแก้วเนี่ยเปิดหลุดนะแต่ว่ามันไม่ได้หลุดขนาดที่จะไม่สามารถเล่นต่อได้นะแต่ว่าไม่เข้าใจกันนะครับคือตำแหน่งแบ็คอย่างปานมีนากลัดดีเองลูกนี้ก็ถอยไปรอนะครับส่วนหน้าขวาทำก็ถอยไปรอเตะเช่นเดียวกันครับสรุปเลยไม่มีใครเล่นลูกนี้เลยครับเสิร์ฟไปแล้วยังไงครับสายยาวๆไปครับตามมาที่8ต่อ14ครับตอนนี้หัวใจเริ่มมีหลายสีแล้วเอาเลยครับ
2: 14
0: สกอร์14ต่อ8แล้วตัดลงไปลูกนี้เรียบร้อยดีเลยครับโอ้โหดูครับ
2: เกมยืนเส้นหลังครับเปลี่ยนเดิน
1: เสิร์ฟของอธิการคงแก้ววันนี้เนี่ยถือว่าเป็นทีเด็ดของฐานอากาศเลยครับ
0: ผมบอกว่าจ่อเกมรับของทางฝั่งสโมสรตะก้อราชบุรีได้เยอะเลยครับ
1: ครับ
0: ในเซตที่1ครับ
1: นี่ประกาศ
0: ของผมใจดำ
1: ผมใจของผมเป็นหัวใจแล้วก็เป็นรูปแม
0: ่ผมใจดำเขาใจเขียวใจน้ำเงินกันผมใจดำ
1: ผมใจแตกแล้วกันครับใจที่เป็นรูปแตก
0: ดูครับการแข่งขันในเซตที่1

0: ที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนสโมสรตะก้อราชบุรีตั้งหลักได้ช้านะครับ
1: ครับ
0: คือผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่จังหวะการโยนยังไม่เข้ากันหรือเปล่านะครับไม่ได้จังหวะการเสิร์ฟเลยทำให้เปอร์เซ็นต์เสิร์ฟเนี่ยไม่ทันทางฝั่งของสถานการณ์แฟคทีฟเนี่ยครับสถานการณ์แฟคทีฟเองต้องชมไปทั้ง3คนเลยเลยครับเล่นในตำแหน่งของตัวเองได้ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มจากจังหวะเสิร์ฟของอธิการคงแก้วหรือจังหวะการทำของรัศมีทองโสดครับรวมถึงการคุมชงของสุนิสาบุพผาชาติด้วยครับ
1: ช่วยกันได้ดี
0: ซ้ายชงดาวรุ่งครับแมตช์นี้เล่นดีตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับสุนิสาบุพผาชาตินะครับ
1: ช่วยกันได้ดีมาก3คนครับเซตที่1
0: โยชินตันสีเนี่ยได้ชมแน่นอนในสถานการณ์เมืองชาตินะครับในคอร์ทที่2นะครับเวลา14นาฬิกาเอ้ย16นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะฮะทุกคนนะครับรอจบคู่นี้นะครับแล้วก็จะพักแป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะลงเลยเนี่ย
1: เซตแรก
2: ในขันในเซตที่
1: กองทัพอากาศได้เสิร์ฟทั้งหมด12ครั้งครับอธิการคงแก้วเสิร์ฟ
0: เป็นคะแนน
1: 9แต้มจาก12ลูก
0: 9
1: จาก12ครับเสิร์ฟดีทั้งหมดเพียงแต่ว่าอีก3ลูกที่ไม่ได้คะแนนเลยก็คือ
0: รับได้เปิดเตะได้
1: ใช่เปิดเตะได้นั่นเอง
0: ขอบคุณทีมสเกลติ้งจากเทเวียดด้วย
1: ครับผมขอบคุณทีมงานด้วยครับที่ก็ทีมงานก็คือ
0: เอาแล้วลูกนี้มาแล้วครับเปิดมา1คะแนนจากเกมเสิร์ฟของตัวเองในเซตที่2ครับปามินากันดีอีก1ตัวเสิร์ฟที่ทำผลงานได้ดีมากในแมตช์นี้ครับได้ยืนคู่กับรุ่นพี่ทีมชาติอย่างมาริกาบุญทศแล้วก็แก้วใจพุ่มสว่างแก้วครับ
3: 0-1
0: สกอร์0-1ครับมาดูเกมเสิร์ฟของอติการไปลูกนี้เปิดซ้ายยกด้วยหลังเท้าไปหากรรมการแล้วครับลูกนี
1: ้ไปแล้วครับไปด้วยครับ
0: อุ้ยคุณกฤษณามี2ใจเขียวก็ใจฟ้าเลย
1: น่าได้ก็เชียร์2ทีมเลยก็ไม่ว่ากันดีมากครับ
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังครับ
0: สกอร์อยู่ที่1เท่าครับไปแล้วลูกลูกนี้ครับ
3: อกาสได้แต
0: ่พยายามจะเสิร์ฟเจาะไปที่ช่องระหว่างแบ็คแล้วก็หน้าซ้ายชงครับแต่ว่าลูกนี้ไม่ข้ามครับเกมเสิร์ฟของปามินากันดีเอาล่ะครับเกมเสิร์ฟตอนนี้ครับ
3: 2-1
0: สกอร์2-1ครับขึ้นนำไปแล้วลูกนี้นะขวาบริการเปิดแก้วใจยกเข้ามาแล้วต้องแก้ไขลูกนี้หลุดออกด้านหลังไปครับโอ้โหในแมตช์นี้เกมเสิร์ฟยังมาต่อเนื่องครับสโมสรแล้วก็สถานการณ์แฟคทีฟครับ
3: หนึ่งสาม
0: สกอร์หนึ่งต่อสามไปครับเปิดซ้ายครับยกเข้ามาแบบนี้กระทัดบล็อกเหลือข้างข้างไปครับพี่ทบบอกว่าเซตแรกขาดเซตสองสูสีตามวิธีตะก้อครับ
3: ต่อครับ
1: รุนแรงจริงๆครับลูกบุกของรัศมีทองโสดครับ
0: กระแทกทั้งบล็อกท่านแบ็คทั้งสองฝั่งสายใต้ทั้งคู่อ๋อผมลืมเลยว่าปามินากันดีเด็กใต้มาอยู่อีสานนานมากตั้งแต่ม.1ครับปามินากันดี
3: 4-1
0: สกอร์อยู่ที่4-1ตัดไปแล้วโอ้โหดูครับโอ้โหดูมาริกาบุญทศขึ้นมามองหน้าเลยแบบแล้วเสิร์ฟอย่างนี้แล้วพี่จะเปิดยังไงครับโอ้โหดูครับฮิกเน็ตลงขนาดนี้ครับ
1: เลือกไปขวาสุดแล้วนะครับโอ้โหแล้วที่มากกว่านั้นคือไปพลิกเน็ตลงอีกครับลูกเสิร์ฟของอธิการ
3: 1-5
0: โอ้เลขาเสือบอกหัวใจสีฟ้าครับโอ้โหไปแล้วลูกนี้ครับโคโจ๊กในทีมนี้ยังไม่มีการขยับตัวผู้เล่นตำแหน่งเสิร์ฟครับจริงๆยังมีตัวเสิร์ฟอีก2คนนะครับผมยังมีอุสาสิคำลือแล้วก็สุวิชาดาบุญมากเนี่ย
1: ค
0: ือก็ต้องดูว่าการวางทีมของโค้ชเนี่ยคือทีม B แน่นอนครับเจอวิภาดาจิตพวนแน่นอน
1: ครับ
0: แล้วเปอร์เซ็นต์ที่จะวิภาดากับซิรินันอยู่นี่ก็ ต้องบอกว่าเหนื่อยนะแล้วผมมองว่ากองทัพอากาศเองเนี่ยน่าจะเปลี่ยนสมฤทธิ์ลงมาแน่นอนลงมาต้องการเก็บทีม B แน่นอนนะครับผม
4: ตอนนี้เป็นราชบุรีนะครับที่ขอเวลานอกไปแก้เกมครับเพราะว่าเขาออกนำครั้งเดียวครับตอนสกอร์1ต่อ0ครับและหลังจากนั้นโดน
0: โค้ช
4: กองทัพอากาศไล่บี้รวดเลยครับ
0: จันเน่ง
3: เวลานอก
0: นี่ผมจันทีนะครับด้านบนนั้นก็โค้ชทีมชาติหมดเกือบหมดยกแก๊งนะครับโอ้ยอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วพี่เดียวอยากดูอยู่แก๊งวัยรุ่นเทพทน
4: ครับผม
0: ไปแล้ววัยรุ่นเทพทน
4: ผมน้ำขิงกับน้องน้ำตกรอบไปก่อนแล้วเมื่อวานนี้ครับเอาละครับกลับเข้าสู่เกมครับเป็นเสิร์ฟของทหารอากาศ
0: อ
4: ติการ
0: ลูกนี้ครับ
3: ราชบุรี
0: พยายามจะเสิร์ฟลงช่องกลางแต่ว่าลูกนี้ไม่ข้ามครับ
4: สตินเน็ตครั้งแรกในเกมนี้ครับ
0: โอ้โหเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟถือว่าดีมากครับ
3: 2 6
0: สกอร์2ต่อ6ไปแล้ว
4: แล้วออกครับ
0: หลุดออกด้านหลังไปกันลูกนี้ครับถ้าลงเมื่อสักครู่เนี่ยก็น่าจะขยับขึ้นมาอีก1คะแนนเลยครับสโมสรนครราชบุรีตอนนี้เข้าสู่ในช่วงกลางเกมแล้วครับ
3: เจ็ดสอง
0: สกอร์เจ็ดต่อสองไปหน้าขวาลุ้นยอดหลังข้างไปครับ
3: ราชบุรีได้แต
0: ่มีเกมเสิร์ฟเสียให้เห็นบ้างแล้วครับอธิการคงแก้ว
4: สองลูกติดต่อกันนะครับที่อธิการเสิร์ฟเสียครับตรงนี
0: ้ไม่ได้มาเลยครับผมสาวน้อยไม่ได้มาวันนี้พี่เขาร้องเพลงละ
3: สามเจ็ด
0: ไอ้หากเธอมีสองใจควรแบ่งไปเท่าๆกันตัดมาลูกนี้เปิดหนึ่งครับสุนิสายกเอ้าแล้วล้นไหมลูกนี
3: ้ราชบุรีเล่นลูก
4: แล้วมีสัญญาณเสียแล้วคร
0: ับแล้วเป็น
3: ฐานอากาศได้แต
0: ่ราชบุรีเล่นลูกล้ำตาข่ายกับลูกนี้ครับเป็นมริกาบุญทศครับ
4: กลายเป็นแต้มของฐานอากาศครับดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับพยายามจะแย่งชิงเล่นนะครับชิงกันเล่นหน้านี้แต่ว่าเป็นมริกาครับที่สัมผัสตะกร้อโอเวอร์ข้ามมาครับโอ้โหดึง
0: ลูกนี้ครับ
4: แต่
3: 8
0: อธิการ
3: 3
0: เอาเลยครับสกอร์ไปแล้วลูกนี้โอ้โหดูครับ
4: เอาอีกแล้ว
0: เสิร์ฟตัดเสิร์ฟอะไรไปก็พลิกแต่เน็ตลงใส่เท้าขวากับลูกนี้ครับ
3: ครับ
0: ดูครับลูกนี้อ๋อกึ่งๆจะหยอดแต่ว่าลูกนี้น่าจะไปโดนขอบรองเท้าพอดีครับแล้วคือทำอะไรก็ดีครับไปพิกเน็ตอย่างเงี้ยครับ
4: ไปพิกเน็ตลูกมันเสียจังหวะมา
0: แล้วยังไงกับลูกนี
3: ้โอ้โห
0: พมินา
3: หน้าตาแก่
0: เสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับเอาเลยครับสกอร์ตอนนี้ครับสถานการณ์ของสโมสรตะก้อทหารอากาศครับขยับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับ
4: เกมเสิร์ฟของราชบุรีนี่ไม่ดีเลยครับในเซตนี้เด
3: ี๋
4: ยวมาดูเสิร์ฟของทหารอากาศครับอติการเอาอีกแล้วปาดโอ้โห
3: ทหารอากาศ
4: ตัดยอดไปตรงกลางดื้อเลยครับแล้วไปซ้อมกับเน็ตปะวันวันหนึ่งที่อุ้มอติการซ้อมเสิร์ฟเนี่ย
0: ต้องเสร็จนี้ต้องไปถามแล้วถ้าเจอต้องถามเลยครับว่าอติการเนี่ยเอาเน็ตไปผูกไว้ที่นอนหรือเปล่าคร
4: ับ ใช่แบบซ้อม
0: ดู
3: 11
0: ดูเป็นเพื่อนกันน่ะ
4: ใช่ซ้อมกับพื้นหรือซ้อมกับเน็ตครับแล้วนี่ก็ซ้อมกับเน็ตเหมือนกันครับ
0: แต่กลางเน็ตกับขอบเน็ตคนละความรู้สึกกันนะ
4: โอ้ไปกันใหญ่แล้วครับสโมสรตะกร้อราชบุรี
0: เอาเลยครับ
4: ราชบุรีเสิร์ฟแล้วเป็นแต้มครั้งเดียวคือสกอร์แรกแล้วหลังจากนั้นมา
0: ไม้เดียวหมดโต๊ะ
4: เสิร์ฟเสียหมดเลย
3: 12 3
0: 12ต่อ3ไปลูกนี้แล้วตัดลงมายังได้อยู่มริกาเตะโอ้โหดูมริกาแข็งแรงมากครับปัญหาตอนนี้คืออธิการคงแก้วเองเสิร์ฟเนี่ยคือเป็นเพื่อนกับเน็ตนะครับ

0: ให้ยังไม่ค่อยได้รับเลยเนี้ยทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ย
1: ปานมีนาก็เป็นเพื่อนกับเน็ตเหมือนกันนะครับแต่เป็นเน็ตฝั่งตัวเองนะครับ
0: ไม่เน็ตฝั่งเรา
1: เน็ต
2: 12
0: ไปแล้วหน้าซ้ายเปิดครับคุณพิสายกจ่ายมาที่หัวเสาลูกนี้ครับ
2: ทหารอากาศได้แต
0: ่รัศมีนอนในลูกนี้ครับ
1: รัศมีบอกว่า
0: จ่ายขนาดนี้เลยเหรอน้อง
1: รัศมีบอกพี่หนีเกิน
0: โอ้โหดู1 2 3เตะลูกนี้แล้วก็กิ้งลงไปรัศมี
1: รัศมีบอกน้องบิวบอกว่าหนูรู้ว่าหนีบล็อกแต่พี่หนีไปพี่หนีเกือบหนีหนูไปด้วยตรงนั้นน่ะ13ต่อ4ครับ
0: พี่ทบจะลบเม้นแล้วครับตอนนี้ครับพี่ทบไปดีต้อนฟุตปินครับพี่ขอแคปไว้หมดแล้วครับสบทบจบพี่ทบบอกว่าสูสีแท้2ครับ13ต่อ4ครับอติการเสิร์ฟไปครับหน้าขวายกเข้ามาแบบนี้ครับ
2: ชอบดูดีได้แต่
1: นะครับเรียงสกอร์ให้ตัวเองได้บ้างครับมาริกาบุญทศครับสโมสรตะกอราชบุรีตีตื้นขึ้นมาเป็น5ต่อ13
0: มาครับ5ต่อ13มีไหมครับปฏิหาร
2: 5
1: พี่ทบจะเพิ่งลบเม้นไม่แน่ครับพี
0: ่ต่อ13แล้วมาลูกนี้1คะแนนไหมเปิด1ตามไปเหยียบตะเกียวเอาเลยครับยกจากท้ายคอนเข้ามาให้มาริกาบุญทศลูกนี้แล้วก็เล่นร้อยดีครับทบอย่าเพิ่งลบเม้นครับผมรอก่อนรอก่อนมาแล้วมาแล้วติดเครื่องแล้วราชบุรีตอนนี้ครับ
2: พร้อมครับ
0: ใจเขียวต้องมาแล้วครับใจเขียว
1: นี่ไงเกือบพยายามเกือบเกี่ยวด้วยเข่าได้ครับ
0: เกือบแปลว่า
1: ไม่ได้
0: นะ
1: เห็นไหมดูว่าปฏิการครับเสิร์ฟไม่เป็นสกอร์มา2ลูกติดแล้วลูกนี้เอาหรือเปล่า
0: โอ้โห
1: โอ้โหเป็นไงเหมือนสั่งได้
2: ทหารอากาศได้แต
1: ่พูดปุ๊บมาปั๊บครับเสิร์ฟเอสของอธิการคงแก้วแล้วส่งตัวเองขึ้นแมตช์พอยต์ครับสำหรับทีม A ครับก่อนนับประกาศกำลังจะคว้าชัยในทีม A ครับ
0: มาแล้วปานมีนาเอาเลยครับ
2: ก็ตกแขน
1: ยังไม่ยอมไม่ง่ายครับราชบุรี
0: เอาเลยครับลูกนี้ครับผมเป็นคะแนนของสโมสรตะก้อราชบุรีครับตามมาอยู่ที่14ต่อ7ครับถ้าได้1คะแนนจะเท่าสกอร์เดิมใกล้เคียงแล้วได้8คะแนน
1: ใช่ครับ
0: มาดูครับว่า
2: 14 7
0: 14ต่อ7ไปอธิการหยัดเปิดยกขึ้นมาลูกนี้แล้วก็ท่วมบล็อกครับ
1: มาแล้วครับแต้มที่8ของสโมสรตะก้อราชบุรี
2: หยุดครับฐาน
0: ท่วมลงไปเลยลูกนี้ครับบรรยากาศบุญทศครับดูเทคตัวขึ้นไปเตะโอ้จังหวะบล็อกของรัศมีเองก็ใหญ่มากนะบล็อกลูกนี้เนี
1: ่
0: ย
1: แล้วกลายเป็นความกดดันตอนนี้มาอยู่ที่สโมสรทหารอากาศบ้างครับเพราะเขาขอเวลานอกแล้วครับโอ้โหสวัสดี 1,100 ท่านนะครับใน Facebook ครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เดียวแล้วก็แม่ด้วยครับ
1: ครับสวัสดีใน TikTok ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีใน YouTube ด้วยนะครับ
0: เอาตั้งแต่บ้านแดง
1: 1,100 ท่านนะครับ
0: บ้านแดงบ้านแดง
1: บ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าบ้านลุงบ้านป้าบ้านน้าบ้านอาสวัสดีทุกบ้านเลยครับครับผมแล้วก็ในวิภาบ้านส้มของเราด้วยสวัสดีจ้า
0: เอาเลยครับเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับ
1: ครับผม
0: ตราบใดที่ยังไม่ถึง15คะแนนครับถ้าเกิดยังไม่แพ้
2: ชัมเปี้ยนส์ครับครับ
1: มีแฟกเรื่องลองนับเสิร์ฟดูเล่น
2: ๆ
1: ราชบุรีเสิร์ฟ11ครั้งเป็นคะแนนน่ะแค่3คะแนน
0: ขึ้นมาแล้วลูกนี้เกมเลยไหมครับยอดโอ้แล้วก็หวานๆครับสกอร์เดิมเลยครับ
1: จบเลยครับ
2: เกมยืนเส้นหลังครับโอ้แต่ไกลเรียบร้อยครับ
0: ต้องยอมรับว่ามาสดจริงๆครับ
2: ฐานอากาศชนะ15-8สรุปผลการแข่งขันในทีมกสโมสรตะก้อฐานอากาศ
1: ยากเท่าไหร่ครับดูครับหยอดเบาๆข้ามบล็อกของมาริกาลงไปเลยครับ
0: ตกลงทีมนี้ทีม C หรือทีม A ครับ
1: โอ้บอกแล้วเป็น 4บวกบวกครับ
0: โอเคครับพี่ทบลบเม้นไปแล้วนะครับ
1: ไม่เป็นไรครับพี
0: ่ของมันโดนกันได้พี่มิสเตอร์ผองบอกคนดูใช่ครับน้องน้ำจะได้ลงให้กองทัพอากาศหรือเปล่าผมน้ำใช่ไหมครับผม
1: มีชื่อมาเป็น
0: ทีม4ครับทีม4ครับไม่แน่ใจว่าจะได้ลงหรือเปล่าครับถ้าจะได้ลงเนี่ยคือราชบุรีต้องเอาชนะทีม B ของกองทัพอากาศให้ได้ครับ
1: แล้วทีมนี้ของราชบุรีจะส่งรัชนกขันแข็งมาเป็นตัวทำนะครับแบ็คเป็นจิรชายาประวิโนครับแล้วก็ตัวชงเนี่ยเป็นรัชนีกรแซ่เฮง
0: จิรชายาประวิโน
1: แล้วต้องเจอกับงานแข็งเพราะว่าสโมสรสถานอากาศแบ็คทีฟเนี่ยส่งชุด A ลงมาทำการแข่งขันในทีม B เนี่ยนะครับก็ธัญลักษณ์ประพันธ์ศิรินันท์เกี่ยวปักแล้วก็พิพัฒน์จิตพวน
0: น่าจะเป็นใครวอร์มเสิร์ฟอยู่อ๋อน่าจะเป็นคามครับคามเฟสแล้วก็เตย
1: โอ้เรา
0: คิดว่าน่าจะเปลี่ยนอุตสาห์สีคำลือ
1: ครับผมนะ
0: ลงมาเป็นเวิร์กนี้นะครับ
1: นักตะก้ออเมริกา
0: ใช่ครับถ้าอุตสาห์ลงมาก็จะเป็น A แบบสมบูรณ
1: ์ครับ
0: เพราะว่าอุตสาห์เป็นตัวเสิร์ฟที่ดีที่สุดของราชบุรีนะประสบการณ์ดีสุด
1: โอ้ไม่
0: มีเอาเมื่อกี
1: ้ไม่เอาอะไรเลยไม่ฟัง
0: ไม่กำลังอ่านที่อยู่ขอโทษดิ
1: จะเร่งไอ้นี่ให้แล้วนะเดี๋ยวจะเร่งเสียงหูฟังให้แล้วนะเดี๋ยวจะยื่นมือไปเร่งเสียงหูฟังให้แล้วนะ
0: หวานไหมเมื่อกี
1: ้ฮะ
0: หวานเลย
1: หวานเลยหวานเลยนักตะก้ออเมริกานี่หวานเลย
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็พออุตส่าห์ปุ๊บไอ้นี่นักตะก้ออเมริกาเออแบบหวานเจี๊ยบเลยเงียบเลยทีนี้เงียบเลยไปทีนี้ก็กลายเป็นอเมริกาบางนาเลย
0: กำลังจ้อยเลยชื่ออยู่ว่า A จริงหรือเปล่านี่เลขาเสือการแข่งขันตะก้อชิงเงินเลิศแห่งประเทศไทยนะครับผมถ้วยพระราชทานมมป.ครั้งที่43นะครับ
1: ครับ
0: 23ถึงวันที่29นะครับมีทุกวันนะทุกคนสามารถดูโปรแกรมได้ทางเพจไทยเวสของเรา
1: ครับ
0: หรือว่าเพจสมาคมตะก้อประเทศไทยนะคร
1: ับใช่ครับ
0: ดูโปรแกรมการแข่งขันได้นะครับอัปเดตได้มาชมได้ที่สนามนะครับนี่ครับท่านผู้ชมที่สนามวันนี
1: ้มาทุกรุ่นมีรุ่นจริงๆนะ
0: รุ่นป๋าป๋าเนี่ยโหมาตั้งแต่สมัยผมยังเป็นสีดำอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับสมัยนี้ผมก็ยังเป็นสีดำนะครับเพิ่งย้อมก่อนออกมานะครับป๋าป๋านี่วันนี้มาได้เจอบรรดานักกีฬาตะก้อในยุคที่ตัวเองอาจจะได้ดูด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับวันนี้มีในอดีตนักตะก้อทีมชาติไทยหลายคนนะครับอยู่ในสนามนะครับ
0: พอเฉียงเชียร
1: ์พอเฉียงเซียพอเฉียงเซียก็มา
0: เสียงเชียร์เริ่มดังเนี่ยสหอมาตามประกบเราแล้วนะครับเม
1: ื่
0: อกี้เราพูดอะไรหรือเปล่านะครับผมขอโทษแทนพี่เดียวด้วยแล้วกันนะ
1: ผมโปร่งครับ
0: โปร่งใส
1: โปร่งครับโอ้โหฝากกล้องแบบนี้ถ่ายดีครับผมมุมนี้ได้เลยครับโอ้โหมุมมันเปิดนะครับ
0: นี่ครับบรรยากาศที่สนามวันนี้คนค่อนข้างแน่นครับนี่ครับทัพอากาศครับที่หน้าจะบอกครับทีมของทัพอากาศวันนี้ชนะไปแล้ว1ทีม
1: สวัสดีครับทั้งรวยเลยครับ
0: ยังสามารถที่จะข้ามป่าแกไปได้ครับ
1: ทั้งรวยแล้วครับผมโอ้มันทางถนัดของผมยินแล้วครับจังหวะนี
0: ้เอาเลยครับคือทางฝั่งของราชบุรีปักในทีม B มาเนี่ยใช้ปักเป็นหน้าซ้ายชง2คนนะครับคือฟ้าแล้วก็เตยเนี่ยเอ้ามาแล้วเหมือนกันแบบนี้มันก็ A ชน A สิครับ
1: โอ
0: ้คือคู่หน้าเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคู่ A นะ
1: ครับ
0: ดีกว่าจริงๆคู่หน้าเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าโหเอาเกมเสริมของอธิการไม่อยู่เลย
3: ช่วยผู้ตัดสินอาจารย์สมพงษ์เกลี้ยงพร้อม
0: อาจารย์ผมเกลี้ยงพร้อมครับ
3: ผู้ตัดสินกับเส้น
0: นิมิต
3: อาจารย์พรรัตน์พัฒน์มี
0: แล้วก็อาจารย์อนันต์พัฒน์มี
3: ชัยชนะ
0: อาจารย์อนันต์ชัยชนะเนี่ยเอาเลยครับกำลังจะเข้าสู่การแข่งขันครับและเปลี่ยนตัวหลักลงมาทั้ง2ทีมเลยครับคือโค้ชโชกเองก็มั่นใจนะโอ้นี่เลยผมเริ่มรวนแล้วอ่ะมันรวนบ่าย
1: เป็นผมอ่ะ AI มัน
0: รวนบ่าย
1: AI มันสะบัด
2: สวัสดีครับต่อไปเป็นการแข่งในทีมของ
4: เซตที่หนึ่งยังนะใจเย็นนะ
2: เดี๋ยวกินน้ำนะสนามครับ
1: โอ้โหมาข้างสนามครับทางฝั่งราชบุรีครับอุตสาห์สีคำลือ
4: มาแล้วครับ
1: เปลี่ยนอาจิรชายาป่าวิโนครับออกครับ
4: ฝาใต้ออกครับแล้วลงมาแล้วชุดเวิร์กของสโมสรตะกร้อราชบุรีครับและมาเจอทีมที่ดีที่สุดของไทยชั่วโมงนี้ครับกับบรรยากาศชุดนี้ครับ
2: เริ่ม
4: ทีมเดี่ยวเราแหละ
1: นี่คือทีมเดี่ยวหญิงเบอร์หนึ่งของประเทศไทยครับ
4: และเสิร์ฟไปลูกนี้ยูเอหน้าขวาเปิดครับยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เลยพอดีครับจังหวะการสอดตัวเข้าทำลูกนี้ของหน้าขวาทำครับที่เพิ่งเปลี่ยนลงมาเมื่อสักครู่นี้ครับแตงสมบูรณ์ดีปือปักครับที่เรียก USA เพราะว่าชื่ออุตสาห์นะและชื่อภาษาอังกฤษก็เป็น USA นะ
1: USA
4: มาแล้วลูกหนีมุ่ยหนักจริงขึ้นมาแบบนี้แล้วยังไงเรียบร้อยดีครับลูกนี้ครับเอาเลยครับเสียงเชียร์ราชบุรีเริ่มมาแล้วครับคือรู้เลยครับว่าเป็นรองแต่ว่าก็ต้องสู้แล้วแหละครับตอนนี้ครับ
1: ซันแบ็
4: คโอ้โหครับถ้าวิภาดาเป็นนักมวยเนี่ยก็คงจะเป็นตะวันฉายนะโอ้โหซ้ายดารานะกูเตะแต่ละทีนี่คือแบบ
2: 1
1: ทีเดียวรู้เรื่อง
4: เอาเลยครับสกอร์1เท่าแล้วตัดไปลูกนี้หน้าวงยังไงเอาเลยครับมาครับจังหวะการเสิร์ฟลูกนี้ครับมีมาเหมือนกันครับอุตสาหสีคำลือครับเสิร์ฟขึ้นไปแล้วตัดลงหน้าวงเลยลูกนี้ครับแล้วเข่าแต่งของวิภาดาเปิดไม่อยู่ลูกนี้ครับและมาดูระเบิดจากกองทัพอากาศไปลูกนี้หนุ่มหลังหลังไปครับเอาเลยครับเกมสั้นลงถ้าเสิร์ฟเสียเยอะเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟไม่ดีมีโอกาสจะแพ้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าทีม A เมื่อสักครู่นี้เนี่ยต้องชมว่าเกมเสิร์ฟของอธิการคงแก้วเองเนี่ยเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟดีมากนะพี่เดียว 80-90% ได้มั้ยครับเมื่อกี้ถึงนะ
2: 3
4: 1 80กว่า
1: เกือบประมาณสัก 80% ครับ
4: เสียแค่ไม่กี่ลูกเองเนี่ยเอาเลยครับและขึ้นนํา3-1ตัดมาแล้ว2คะแนนเลยก็จากเกมเสิร์ฟเอาเลยครับ
1: เข้าช่องซ้ายตรงนี้ครับโอ้โหวิภาดาพยายาม
4: ยืนราชบุรีเริ่มกลับมามีเสียงแล้วหลังจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหลับไปแล้วครับราชบุรี
1: นี่ดูวิภาดาพยายามยื่นขาไปล้ำแล้วแต่โอ้โหไม่ไหวจริงๆครับไม่ทันครับช่องซ้ายตรงนี้ของอุษา
2: 1-4
4: เอาแล้วใจเขียวมาแล้วครับสกอร์1-4แล้วตัดมาที่หน้าซ้ายเปิดครับให้กรยกเข้ามาลูกหนีแล้วเตะทับบอลเหมือนก้างไปครับเอาเลยครับลงมาเพื่อสู้จริงๆครับราชบุรีทีมนี้รัชนกขันแข็งครับเตะทัดบล็อกของรุ่นพี่อย่างสมบูรณ์ปือปากไปลูกนี้ครับนี่ก็เป็นดาวรุ่งจากสโมสรตะกร้อราชบุรีเนี่ยศิษย์เก่าจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง101นะครับผมลูกศิษย์โคชิเก้นะครับสกอร์5-1ในช่วงต้นเกมไปแล้วลูกนี้ช่องขวาไม่ข้ามครับนักกีฬาทั้ง6คนเนี่ยเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติ5คนนะครับ
1: ครับ
4: มีแค่หน้าขวาอย่างน้องเฟสนะครับหรือว่ารัชนกขันแข็งนะครับที่ไม่ได้เก็บตัวในแคมป์ทีมชาตินะที่เหลือเนี่ย5คนเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติหมดนะครับสกอร์อยู่ที่2-5แล้วไปลูกนี้ยังไงครับออกแล้วลูกนี้ครับเอาเลยครับแล้วมีป้าชาเลนจ์ขึ้นมาแล้วครับ
2: ชาเลน
4: จ์ไลน์ครับขอบคุณมากขอดูชาเลนจ์หน่อยครับนี่ครับ
1: นี่ครับชาเลนจ์ไลน์ครับ
4: มาแล้วชาเลนจ์ไลน์ลูกนี้ครับกรรมการยิ้มหน่อยครับ USA สู้ๆเอาเลยครับตอนนี้ครับมีการเชียร์ทีมนักมวยมาดูเราด้วยนักมวย
1: นักมวยนักมวยรอดูครับน้องมาแห่ครับพี่ก็ไม่เห็นเหมือนกัน
4: มาครับเอาเลยครับอาจารย
1: ์มาแล้วครับเรียก
4: มาแล้วครับอาจารย์เรียกไปดูแล้วครับมาขอลูกนี้ครับเห็นชัดเจนแล้ว
1: โอ้ยอ่านปากแล้วผมอ่านปาก
4: ทั้งสองปากลูกนี้ยังไงครับอ่านปากไปแล้วเหรออ
1: ่านปาก
4: ดูสปอยไปแล้วและลูกนี้ก็ออกครับโอ้ดูครับนี่ครับเราก็ต้องได้ลุ้นกันสักนิดนึงอ่ะไปขออาจารย์มาแล้วบอกใจขอลุ้นได้ไหม
1: ชัดเจนครับชัดเจนครับ ออกแบบนี้
4: ติ๊กชิโร่บอกชัดเจนเลย
1: มีน่ารักอะไร

0: เอาละเริ่มลื่นแล้วตอนนี้ครับแข่งทีมที่2แล้วครับตัดไปลูกนี
1: ้อู้แล้ว
0: ดีครับเอาเลยครับ
2: น่าสนใจ
1: ชาเลนจ์คืนไหม
0: ชาเลนจ์ไหมครับ
1: เอาแล้วมือมีทักควักควักทักควักไปควักมาแล้วควักควักน้ำครับผมขอเวลานอกครับโอ้นึกว่าควักป้ายชาเลนจ
0: ์ขอเวลานอกครับโค้ชบอกว่าอย่าพึ่งดีกว่าครับไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงนั่งดูก่อนแล้วกันเนี่ยขอเชียร์มวยรองครับวันนี้เอาเลยครับตอนนี้ FC ราชบุรีเริ่มเยอะแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอ้ฝากแฟนๆทั้ง2ทีมช่วยแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมทางหน้าจอทีวีของเราด้วยนะครับทีวีต้องหมายเลข3นะครับเพื่อรับชมกันอยู่ในตอนนี้นะครับนี่เป็นการแข่งขันในคู่ชิงชนะเลิศนะครับผมการแข่งขันตะก้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับชิงโชคราชทานมวกครั้งที่47นะครับผมมีคุณวิภาจิตควรครับแล้วก็โค้ชแอนด์เพลเยอร์ครับผู้กองว่านครับเรืออากาศเอกมัสยาดุงศรีนี่ครับ
1: ตามอยู่5คะแนนนะครับสำหรับหาอากาศชุดนี้ครับน่าสนใจครับราชบุรีชุดนี้พอเปลี่ยนอุตสาห์มาเสิร์ฟเนี่ยเห็นผลเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: อุตสาห์สี่ค่ำลือเสิร์ฟแล้วเอสเป็นคะแนน3ครั้ง
0: ใช่
1: จาก7แต้มครับ
0: นี่เขายอมไม่ดูบอลโลกเพื่อที่จะมาแข่งแมตช์เนี่ยครับ
1: นี่ฮะเพราะจริงๆเขาอยู่อเมริกาครับเขาคือ USA ซีคัมเลอร์แล้ว
0: มาได้ยังไงครับพิธีกรยกเข้ามาให้เรชนกขันแข็งลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับ
2: 50แต้ม
0: ต้องบอกว่าเกมคุมชงลูกนี้สมดิกรีทีมชาติเลยครับพิธีกรแซ่เฮง
2: สอง
0: สกอร์8ต่อ2ไปลูกนี้แล้วยังไงครับเปิด1ครับยกเข้ามาแบบนี้แล้วติดบล็อกยังไงมีโอกาสได้ขึ้นทำอีก1ครั้งแล้วก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหลูกนี้ครับทีมบีเซตที่1อยู่ครับแต่คะแนนที่ขึ้น1คะแนนด้านหน้าเนี่ยเป็นคะแนนของทีมนะครับได้ไป1ทีมแล้วนะครับ
2: 3 8
0: โอ้โหรายชื่อมาแล้วทีมชุดและไปตัดหน้าซ้ายเปิดก็ลูกนี้ยกจากท้ายคอร์ดขึ้นมาลูกนี้แล้วโอ้โหแรงมากครับเนี่ยอะไรครับเจ้าเฟสครับรัชนกขันแข็งครับอีกหนึ่งหน้าขวาทำจากเมืองเกินร้อยครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
1: ขู่ขึ้นไกลเน็ตมากนะเกือบกลางสนามครับแต่ว่าเจ้าตัวก็
0: แข็งแรงครับ
1: ความแข็งแรงอยู่พลัง
0: เนี่ยคือมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าครับถ้าไม่งั้นเนี่ยน่าจะเก่งกว่านี้ละคือหยุดบ่อยครับพี่เดียวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บครับมาแล้วยังไงครับหยอดไฟไหมลูกนี้เปิดหนึ่งยกขึ้นมาไกลแล้วแก้ไขสุริปักเดี๋ยวซ้ายกัลยาณิกรยกขึ้นมาแล้วล้นกันลูกนี้ครับวิภาดาเปิดครับสิรินันยกเข้ามาลูกนี้แล้วได้จบด้วยเตะแล้วก็เล่นไว้ดีครับโอ้โหคะแนนนี้ครับเล่นกันละเอียดแล้วก็ดุดันมากๆครับโอ้โห
1: ก็ซันแบ็กหนักๆของสมฤทธิ์ปื้อปากครับแต่กว่าจะได้แต่ละแต้มของทหารอากาศนี่โอ้เรียกได้ว่าค
2: ือ
1: จับเลยครับและดูเกมเสิร์ฟของสถานการณ์ครับวิภาด่าช่องเซาช่องเล่นมาที่ช่องขวาครับแต่ว่าไม่ผ่านเน็ตครับหูหนักๆเลยเมื่อกี้แต่ว่าต่ำไปเยอะครับ
0: เอาเลยครับมาอยู่ที่เกมเสิร์ฟนี้ของสโมสรตะก้อราชบุรีครับสกอร์อยู่ที่10ต่อ4ปล่อยลูกนี้แล้วยังไงครับพยายามจะวัดช่องขวาลูกนี้ไม่ข้ามครับตอนนี้เนี่ยเกมเสิร์ฟลูกหนักของสโมสรตะก้อราชบุรียังไม่ค่อยเป็นผลนะจะได้จากลูกตัดซะส่วนใหญ่นะ
1: ครับเอาละครับ
2: 5 10
1: 5ต่อ10ครับตามอยู่5แต้มนะครับสถานการณ์

0: วิภาดาวัดตรงอู้ตรงกลางเลยแล้วต้องตามไปชงมาแล้วห่างๆอย่างนั้นโอ้โห
1: สวัสดีจ้า
0: แ
1: ต
0: ่เหลือจะเชื่อ
2: เกินไปครับลูกนี้ครับเตะไม่เกรงใจเข่าเลยครับลูกนี
0: ้โอ้
2: คือลูกแบบนี้เนี่ยต้องแข็งแรงแล้วก็คือสมาธิดีมากๆนะเลือกจังหวะเตะดูครับโอ้โหต่อตัวแล้วเตะกึ่งๆจะเข้าข้อหน่อยๆด้วยนะลูกนี้นี่ครับ
0: โอ้โหดูเกินไปครับน้องเฟรช
2: เล็งแม่นๆแล้วใส่เข้าไปกับลูกนี้ครับ
0: รัชนีกรก็ขยันนะฮะที่ตามไปชงกลับมา
2: เลยมาดูครับการปั้นโยนขึ้นมาลูกหนีให้อุตสาแล้วเปิดหลังเท้ายกขวาเข้ามาลูกนี้ครับเด็ดขาดครับตรงนี้ฟื้นปากเอาเลยครับเริ่มล็อกเริ่มรับได้แล้วเหมือนกันครับสโมสรแล้วก็ฐานอากาศ
0: นี่ครับก็ยังไว้ใจได้ครับ
2: คือสถานการณ์ชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ประสบการณ์ดีมากๆนะครับ
1: 6 11
0: มาเสิร์ฟอีกครั้งครับสถานการณ
2: ์6ต่อ11ไปแล้วมาแล้วครับวิภาดาเนี่ยเลยครับลูกหนักของวิภาดาเนี่ยคือถ้าใครมาเห็นที่สนามเองจริงๆเนี่ยเสิร์ฟหนักพอๆกับผู้ชายเลยนะครับวิภาดาคือน้ำหนักที่วิภาดาเสิร์ฟอ่ะน้อยคนที่จะเสิร์ฟได้ขนาดนี้นะ
0: โอ้โหวิภาดาเพิ่งเสิร์ฟเป็นคะแนนครั้งแรกครับของเซตนี
2: ้ขนาดเขาบอกว่าเอ็นข้อเท้าอะไรเขาขาดไปเส้นนึงนะเขาบอก
0: เส้นสุดท้ายแล้วเขาบอกนิด
2: ฟังเส้นสุดท้ายแล้ว11ต่อ7ต้องการ1คะแนนครับราชบุรีและหน้าซ้ายมาเปิดยกเข้ามาลุยโฉมดีปืนปากเตะแล้วโอ้โหลูกนี้ครับยังเด็ดขาดอยู่ครับตามขึ้นมาที่8ต่อ11แล้วครับเอาเลยครับราชบุรีหลังจากที่นำออกไปห่างตอนนี้เริ่มจะไม่ง่ายแล้วครับเพราะว่าดูจากรูปเกมตอนนี้เนี่ยเหมือนจะตั้งหลักได้แล้ว
1: ครับ11
2: สกอร์ตามมาเหลือ8ต่อ113คะแนนแล้วตัดหน้าซ้ายมาลูกนี้ยังไงแก้ไขติเกียวครับเปิด1ยกมาที่จุดนัดพบลูกนี้แล้วติเกียวอยู่ยังได้ไหมเอาเลยครับไปลูกนี้ครับโอ้แล้วติดบล็อกก็ลูกนี้โอ้โหหลายช็อตเหลือเกินครับเฮตาไม่ทันเลยครับลูกนี
0: ้ขอดูเน้นๆเลยครับแต้มนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
2: เสียใจลืมทําสโลฮะอ๋อไม่ใช
0: ่โอ้ไล่กันไปทีละสเต็ปเลยครับขอสเต็ปแรกก่อนนี่
2: มาแล้ว
0: โอ้โหสมฤทธิ์ดีตีบอลแล้วดูเกี่ยวแบบ
2: ยกขึ้นมาแล้วเนี่ยครับ
0: โอ้โห
2: เหมือนไม่โดนลูกเหรอครับลูกนี
0: ้ก็ดูจังหวะ
2: อ๋อล้น
0: ล้นครับจังหวะนอนแล้วนอนชกเกี่ยวขึ้นมาของ
2: แล้วมีชาเลนจ์เน็ตครับ
0: โอ้
2: ชาเลนจ์เน็ตนี่น่าจะเป็นไหนพี่นาพยายามบอกว่าหัว
0: โยก
2: ยังไงครับโอเวอร์เน็ตหรือเปล่าครับลูกนี้ครับไหนเห็นไหมข้างหลังบอกเยี่ยมครับ
0: เรียกแล้วครับเรียกโค้ชทั้ง
2: นี่ครับ1ทีครับโค้ชใส่ไป1ทีมาแล้วครับตอนนี้ครับ
0: มาโค้ช2ฝั่ง
2: ยังไงลูกนี้ครับคนมากมองมาแล้วต่างคนต่างยิ้มครับอ้าวโค้ชโจ๊กปรบมือเหมือนมีอะไรบอกใบ้แต่ลูกนี้มาโอเวอร์หรือไม่โอเวอร์อาจารย์สลับแล้วสลับอีกขึ้นมาแล้วก็น็อตโอเวอร์ครับนี่ครับนี
1: ่
2: โอ้ถ้าชูผิดนะอาจารย
0: ์โอ้โหนี่ดูมุม
2: ตอนโดนไม่จริงไม่โดนนี
0: ่ไม่โดน
2: ใช่ไหมไม่น่าโดนด้วย
1: 12 8
2: สกอร์อยู่ที่12ต่อ8ครับขยับขึ้นนำไปอีก1คะแนนและเกมเสิร์ฟลูกนี้วางมาแล้วหลุดออกด้านหลังไปครับเอาเลยครับล็อกไว้ได้ครับสโมสรตะก้อฐานอากาศแฟคทีฟครับขยับขึ้นมาอีก1คะแนนเป็น9ต่อ12แล้วครับต้องการคะแนนนี้เลยครับเพื่อตามมาที่10ต่อ12ครับแต่ว่าราชบุรีจะยอมหรือเปล่า

0: เอาครับปั้นโยนขึ้นมาให้วิภาดาจิตโผล่แล้วใส่มาช่องขวาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีเลยครับ
1: หนักหนักเลยครับซ้ายของวิภาดาจิตพวน
0: เจ้าของฉายาซ้ายสีชมพูครับใครตั้งให้เขาซ้ายซ้ายสีชมพูนี่คือ
2: ราชบุรีไปแล้ว
0: ช่องสวนทางกับการเสิร์ฟเหลือเกินนะ
1: จริงๆก็ต้องเป็นซ้ายแบบซ้ายซ้ายภูเขาไฟเลยครับ
0: ซ้ายโหดเหี้ยม
1: ซ้ายโหดเหี้ยมซ้ายอมหิต
0: เออซ้ายอมหิตอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: โอ้โหเพราะว่า
0: ซ้ายแรงเหลือเกินเขาบอกฉายาเขาคือซ้ายสีชมพู
1: ถอดเข่าเตะฮะ
0: แล้วก็เบรกเกมครับสำหรับนอกของทางสโมสรตะกร้าราชบุรีครับโค้ชโจ๊กครับศักดาเจริญภูมิและผู้พยายามบอกจังหวะเกมเสิร์ฟกับตัวเสิร์ฟหมายเลข7นะครับของทีมในน้องคามอุตสาหสิทธิ์คำลือนะครับยูเอสเอ
1: ครับผม
0: แล้วก็หน้าขวาทำอย่างแบนเฟสครับและชนะขันแข็งต้องดูเลยครับว่าการเบรกเกมของเวลานอกในเซตนี้เนี่ยจะทำให้เกมกลับมาดีขึ้นไหมนะครับ
3: ค
0: ืออย่างที่บอกว่าราชบุรีไม่มีทางเลือกนะต้องได้ทีมเท่านั้นนะครับถึงจะได้ไปตัดสินในทีมที่3นะครับ
1: และนี่ทีมที่3มี
0: เพราะทีมที่3ก็น่าสนใจนะยังเหลือแบ็คตัวเก่งอีก1คนอย่างสุวิชาดาบุญมากนะครับ
1: ครับ
0: มีสามารถเปลี่ยนลงมาเปลี่ยนเกมได้เนี่ย
1: ใช่ครับมีตัวสำรองลอยๆอยู่เยาวลักษณ์พวงศรีด้วย
0: ครับสกอร์อยู่ที่12ต่อ10แล้วเสิร์ฟไปตัดหน้าขวายังไงลูกนี้ยกด้วยขวาเข้ามาที่ชนะภพลูกนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับเอาเลยครับ
1: โอ้โห
0: ระยะห่างในตอนนี้ครับเหลือเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นครับทุกคน
1: โอ้เป็นวิภาดาครับที่ไปตามชงกลับเข้ามาครับแล้วก็ไม่ทำให้เพื่อนผิดหวังครับสมฤดี
3: ครับ11 12
1: นะครับเกมเสิร์ฟของทหารอากาศแฟคทีฟครับวิภาดา
0: เสิร์ฟไปแล้วลูกนี้โอ้โหดูเหยียบลูกนี้ครับทีเด็ดเลยที่เกี่ยวส้นขวาหงายท้องอยู่ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ติดบล็อกยกขึ้นมาให้กับรัชนกลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหต้องตบมือให้เลยครับเกินไปครับลูกนี้ครับ
1: โอ้คือยอดเยี่ยม
0: ดูครับเหยียบลูกนี้ครับไปแล้วยังเกี่ยวเตะขึ้นมาติดบล็อกครับโอ้โหแล้วยกนิ่งๆขึ้นมาแบบนี้กับรัชนกครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยดีเลยครับลูกนี้
1: คือยอดเยี่ยมทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่าสุดท้าย
0: ขันแข็งครับ
1: สุดท้ายเป็นราชบุรีครับผู้ที่ปิดแต้มนี้ได้สำเร็จครับเกมรับเกมเกี่ยวขนาดอากาศก็ดีว่าดีแล้วนะครับเอาละครับ
3: 13 61
0: สกอร์อยู่ที่13ต่อ11แล้วพลิกเน็ตไปลูกนี้เอาเลยครับมาครับหลังจากที่ในทีม A เนี่ยอธิการคงแก้วเสิร์ฟพลิกเน็ตไม่ลุกอีลูกเลยครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ครับสถานการณ์โดนพลิกเน็ตคืนบ้างครับ
1: และเป็นอุตสาหสีคำลือครับแมตช์นี้เสิร์ฟ
0: และความกดดันครับพี่เดียว
1: ครับ
0: กลับไปอยู่ทางฝั่งของสถานการณ์แฟคทีฟทันทีครับ
3: 14
0: เกมเสิร์ฟนี้ของซ้ายสีชมพูครับโยนขึ้นมาแล้วลูกนี้หลุดออกด้านหลังไปครับเอาเลยครับ
3: เกม
0: 1เซตแล้วครับตอนนี้ครับสโมสรตะกร้าราชบุรีเอาชนะไปด้วยสกอร์15ต่อ11คะแนนครับถูกที่ถูกเวลาใช่เลยครับโอ้โหคู่นี้สู้กันสนุกจริงๆครับ
3: เซตที่1
0: สมดีกินทั้งไทยทั้งคู่ครับ
1: โอ้โหนี่เพิ่งเซตแรกเท่านั้นนะครับราชบุรี
0: 5ต่อ11ครับในเซตที่1ครับเอาเลยครับเป็นงานยากของสโมสรตะกร้าทหารอากาศเลยครับดูเกมเสิร์ฟของคนนี้เลยครับที่ทำให้เกมดีขึ้นครับรวมถึงจังหวะเกมรับและเกมทำเนี่ยที่เด็ดขาดของน้องเฟสด้วยครับตอนนี้เนี่ยเกมทำเตะเต็มรอบเริ่มจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับรัชนกขันแข็งกองเชียร์ที่สนามวันนี้เนี่ยพร้อมที่จะพบกล้องเราทุกตัวเลยครับ
1: ครับโอ้เนี่ยสุดยอดครับน้องเฟรชครับ
0: ครับผมแข็งแรงจริงดูดัน

0: ทั้งเด็ก7
1: อย่างที่ผมบอกครับว่าเก่งแต่เด็กแล้วนะครับ
0: ครับ
1: น้องเฟซเนี่ยเก่งแต่อายุ67แล้วนะครับแชมป์เยาวชนแห่งชาติดับเบิ้ล2ครั้งนะครับแล้วก็เคยคว้าแชมป์กีฬาแห่งชาติด้วย1ครั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน้องเฟซในประเภทดับเบิ้ลนั้น1หรือ2ครั้งเนี่ยแหละได้ตั้งแต่อายุ17 18นะพี่แต่ว่าได้แชมป์ประชาชนนะดับเบิ้ลเก่งผมว่าคือตัวเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าบ่อยครับก็เลยอาจจะแบบว่ามีจังหวะหยุดเล่นบ้างอะไรบ้างเนี่ย
2: การแท็กทีมสดในสนาม
1: เขียวคืออะไรแอปเปิ้ลเขียวคืออะไรแอปเปิ้ลเขียวครับพี่ชายใจฟ้ามีไหมใจฟ้าใจเขียวใจอะไรกันแน่ใจเขียวอะไรครับราชบุรี
0: ครับผม
1: ใจฟ้ากองทัพอากาศ
0: ใจฟ้ากองทัพอากาศ
1: มาครับใจสีอะไรครับทุกคนแล้วดูเกมเสิร์ฟมาลูกนี้เปิด2ขึ้นมาเป็นจังหวะ
2: สถานการณ์ได้แต้ม
1: โอ้แล้วเหมือนจะไม่โดนลูกกันลูกนี้ครับในเซตที่2ของทีม B เนี่ยต้องการเลยครับทางฝั่งของสถานการณ์ครับต้องการเซตนี้ก่อนครับ
2: ศูนย์หนึ่ง
0: เอาละครับดูสกอร์นี้ของราชบุรียอดยอดตรงนี้ครับ
1: ขึ้นมาแล้วลูกหนีครับยังไงยังได้อยู่ครับเอ้าแล้วลูกนี้โอ้โหขึ้นไปถึงนู่นเพดานด้านบนหนุ่ยครับ
0: ชนขอบด้านบนหนุ่ยครับ
1: เอาเลยครับ
2: 2 0
1: สกอร์อยู่ที่2ต่อ0ครับธนกาศแฟคทีฟเสิร์ฟไปหน้าขวาลูกนี้ยังไม่ข้ามครับเกมเสิร์ฟความดุดันลูกนี้กะว่าถ้าข้ามไปเนี่ยรับตะก้อก็น่าจะกระเด็นไปถึงคอร์ตลอดห่วงอะฮะแรงขนาดนี
0: ้เสียไปเองครับ
2: 1 2
1: สกอร์อยู่ที่1ต่อ2ครับขึ้นมาให้อุสาลูกนี้วางมาแถวซ้ายเปิดนิ่มๆครับยกขึ้นมาลูกนี้ติดบล็อก1ครั้งนอนลงไปแล้วยังไงครับแก้ไขข้ามมาแล้วเตะตัวข้างไปครับเอาเลยครับ
2: สุดีได้แต
1: ้บล็อกลูกนี้ทำงานแล้วรัชนกขันแข็งโอ้โหดูครับขึ้นไปแล้วนอนบล็อกลูกนี้ครับทำให้จังหวะการเตะแก้ไขลูกนี้หลุดออกด้านข้างไปครับ
0: 4แต้มนี้ยังไม่มีใครทำคะแนนได้ด้วยตัวเองเลยนะครับทำเสียเองทั้ง2ทีมครับ
1: เอาเลยครับสกอร์2เท่าวิผ่าดาจิตพวนแล้วมาแล้วครับซ้ายชมพู
0: พูดปุ๊บมาปั๊บเลยครับซ้ายของวิผ่าดาจิตพวน
1: ดูครับความดุดันของเขาครับเกมเสิร์ฟนี้ครับเหมือนจะโยนกึ่งๆจะไม่ถึงด้วยครับเจ้าตัวเนี่ยโน้มใส่สุดวงเลยครับนี่ครับล็อกครับผลมาบอกครับต้องเอาแล้วน้องเซตนี
2: ้
1: ถ้าไม่เอาทีม3ว้าวุ่นแน่ครับ
0: เสิร์ฟของราชบุรีครับ2ต่อ3ครับอุตสา
1: เสิร์ฟไปแล้วลูกนี
2: ้ราชบุรีได้แต้ม
1: สกอร์ด้านบนที่เป็น1กับ0เนี่ยเป็นทีมนะครับมันแข่งขันเป็นทีม A ทีม B นะครับจะมีทั้งหมด3ทีมนะครับตอนนี้สถานการณ์ได้ไป1ทีมแล้วนะครับส่วนเซตที่1ก็คือที่เราขึ้นให้เป็น11กับ5คะแนนนะเอ้ย11กับ15คะแนนนะครับผมในทีมนี้ที่แข่งอยู่นะครับเสิร์ฟไปแล้วลูกนี้หลุดออกด้านหลังไปครับเอาเลยครับลาดดีฮะไม่รู้ลาดดีไม่รู้กองทัพอากาศเลยครับเด็กหาปลาเสียดายไม่ได้ส่งอ๋อปีนี้ใช่ไหมครับ
2: 3
1: สกอร์อยู่ที่4ต่อ3ไปแล้วที่หน้าซ้ายเปิดครับยกขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับจังหวะการเตะลูกนี้ครับ

0: นี่ครับยกเข้ามาหวานๆแบบนี้ครับแล้วก็กดลงไปครับเกมทำของสมฤทธิ์ปื้อปักครับ
1: ก็แทบจะไม่พลาดเลยนะครับสำหรับลูกทำของสมฤทธิ
0: ์คือเป็นตัวเตะซันแบ็กที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าเตะมันมีตาหลังครับเสิร์ฟไปแล้วโอ้โหฟังเสียงเสิร์ฟขึ้นมาแบบนี้แล้วทุกคนแข็งสอดตัวเตะแล้วก็ไม่พลาดกับลูกนี้ครับเกมยืนเสิร์ฟของวิภาดากับเกมเตะของทุกคนแข็งเนี่ยผมว่าน้ำหนักน่าจะไม่ต่างกันเยอะเลยแข็งแรงมากเลยวิภาดาเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันการเสิร์ฟที่หนักและแรงแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ข้ามเลยก็จะหลุดแบบเซตที่หนึ่งเห็นไหมครับหลุดเยอะเหมือนกันเนี่ย
2: ห้าสี
1: ่นะครับ
0: สกอร์ห้าต่อสี่ครับเสิร์ฟไปลูกหนีแล้วยังไงกันหน้าขวาหลุดเลยครับโอ้โหสมฤทธิ์ดีปือปักครับโดนลูกนี้ไปหลุดเลยครับ
1: โหแล้วสกอร์ยืดระยะห่างไปเป็น2แต้มแล้วนะครับตอนนี้6ต่อ4แล้วครับออกนำสำหรับราชบุรีครับ
2: 4 6
0: สกอร์อยู่ที่4ต่อ6แล้วตัดมาโอ้โหตัดลูกนี้ครับคมจริงครับการแข่งขันในทีมชุดชายตามเวลาคือ 16:30 นนะครับตามเวลานะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็คือรอคู่นี้จบนะครับถึงจะแข่งต่อ
1: ครับ
0: ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่ก็อยู่ที่ว่าจะจบก็จบตอนไหนก็ต่อด้วยคู่ทีมชุดชายเลยนะคร
0: ับใช่ครับผมปั้นโยนขึ้นมาแล้วหน้าขวาลูกนี้ไม่ข้ามครับถ้าเป็นราชบุรีชนะในทีมนี้นะครับจะไปตัดสินในทีมที่3นะครับก็น่าจะยาวเหมือนกันนะ
1: ครับสกอร์6เท่ากันครับตอนนี้
2: 6เท่า
1: เสิร์ฟของวิภาดาช่องขวาตรงนี้โอ้โหคมกริบเลยครับวิภาดาจิตพรวนครับเสิร์ฟเอสครั้งที่3ของเธอในเกมนี้ครับนี่ดูเล็งไว้ที่ช่องขวาแล้วก็หนักๆเลยครับ
0: อย่างที่บอกแล้วว่ากองทัพอากาศเองก็ต้องการปิดในทีมนี้เลยครับ
2: 6 7
0: สกอร์6ต่อ7ครับขึ้นมาแบบหนีแล้วช่องเปิดครับสินันยกเข้ามาให้สมฤทธิ์ดีลูกนี้ครับ
2: มาแล้วจ่ายได้แก
1: ้ตาหลังนะตาหลังทำงาน
0: จังหวะยอดจ้าลูกนี้ยอดหวานๆนะนี่ครับ FC ราชบุรีเยอะจริงวันนี้น่าจะมาประมาณครึ่งจังหวัดแล
1: ้วราชบุรีอยู่ตรงไหนกันบ้างครับอำเภออำเภออะไรกันบ้างครับ
0: บ้านโป่งครับ
1: มีบ้านโป่งไหมครับบ้านโป่งวัดอ้อยเขียวมีไหมฮะ
2: ราชบุรีเวลานอกครับ
0: บ้านอะไรนะพี
1: ่บ้านวัดอ้อยเขียวบ้านคุณดาเพราะวัดอ้อยเขียว
0: เอาเลยครับต้องเบรกเกมขอเวลานอกก่อนเลยครับสโมสรตะกร้อราชบุรีครับว่าถ้าเสียในเซตนี้เนี่ยเซตที่3ก็จะเหนื่อยขึ้นนะครับแล้วมีโอกาสที่จะแพ้เลยนะครับราชบุรีดังนั้นถ้าปิดในเซตนี้ได้เนี่ยยังได้ไปลุ้นกันต่อในทีมที่3ทีมสุดท้ายเนี่ย
3: ช้ากว่าน
0: ี้
3: หน่อยจังหวะขึ้นบล็อกกันนะการอย่าให้รอด
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยรายชื่อนักกีฬาของทั้ง2ทีมในทีมที่3นะครับมีตัวทำ1หน้าซ้ายชงนะครับแล้วก็ยังเหลือตัวเสิร์ฟอีกนะครับทั้งตัวเสิร์ฟแล้วก็ตัวทำนะครับของราชบุรีและยังเหลือตัวทำอย่างเยาวลักษณ์พงศรีนะครับน้องมะปรางแล้วก็ตัวเสิร์ฟอย่างสุวิชนาบุญมากนะที่จะเปลี่ยนลงมาใช้ในทีมที่3ได้ทีม4เนี่ยส่วนทางฝั่งของทางอากาศฐานอากาศแฟคทีฟเองก็มีวิรวัลโคตรพรมและน้องน้ำนะครับมาถ่ายลุงศรีนะครับพี่ว่านแล้วก็ตัวเสิร์ฟยังเหลือน้องกี้ครับพี่ฟ้าพรสรุปคนครับเอาเลยครับเสิร์ฟก็8ต่อ6ไปแล้วลูกนี
2: ้
0: เสิร์ฟลงช่องบินเลยครับลูกนี้ครับขยับขึ้นนำไปอีก1คะแนนแล้วครับสายสีชมพูดูเหมือนว่าจะเริ่มติดเครื่องแล้วฮะ
2: 6
4: บกโยธินเชียรัลลีนี่อย่างเงี้ยเสิร์ฟไปแล้วลูกนี้เปิดหนึ่งครับยกขึ้นมาแบบนี้แล้วเตะทัดบล็อกหลุดออกทางข้างไปครับดูครับยกเข้ามาที่ยุทธพจน์แบบนี้ครับแล้วก็เด็ดขาดครับ
1: แรงครับลูกบุกของ
4: แต่ว่าเปอร์เซ็นต์บล็อกของราชนกเองถือว่าทำได้ดีนะพี่เดียวติดหลายลูกเหมือนกันนะครับวันนี
1: ้โดนไม่ตรง
4: มาแล้ววิภาดาโอ้โหลูกนี้ครับวิภาดาวันนี้เสิร์ฟไปนอนไปผมเริ่มสงสัยแล้วเหมือนเจ้าตัวคิดเยอะไปหรือเปล่าครับเสิร์ฟทีนอนทีครับมาดูที่คนนี้ครับคะแนนจากเกมเสิร์ฟหายไปเหมือนกันครับ USA
2: 10
4: สวัสดีครับมาดูครับ7ต่อ10ไปแล้วโอ้โหหยอดลูกนี้สูงไปหน่อยไหมยังติดบล็อกอยู่เปิดหนึ่งยกกลับเข้ามาแล้วเตะโอ้โห
2: การจัดแต้ม
4: ดูครับนอนไปเลยครับสวัสดีปืนปัก
1: ขึ้นบล็อกแล้วนะครับแต่ว่าก็มาโดนเหลี่ยมที่ประดอนออกไปครับเหลี่ยมมีโอกาสบล็อกแรกเนี่ยทำได้ดีแล้วครับ
4: ต้องชมเลยครับว่าวิพนาเองก็ไปยืนรอจังหวะบล็อกอยู่แล้วนะตรงนั้นเนี่ยแล้วก็เก็บได้ดีด้วยครับลูกนี้ขึ้นมาแล้วตัดหน้าซ้ายเปิดยังไงให้กรขึ้นมาให้เลยนกโอ้แล้วเตะลูกนี้เหมือนจะพยายามฉีกหน้าซ้ายแต่น่าจะไม่ข้ามหรือเปล่าครับลูกนี้ครับ
1: เสียไปเองครับเตะมาแล้ว
4: นี่ครับยกเข้ามาแล้วครับโอ้เนี่ยครับเหมือนเตะไม่โดนโดนไม่เต็มครับ
1: พยายามจะเอี้ยวตัว
4: ใช่ครับโอ้โหเลยเข้าเน็ตไปอ
1: ่ะพยายามจะเอี้ยวตัวหนีบล็อกครับ
2: 7 12
4: สกอร์อยู่ที่7ต่อ12ครับต้องการคะแนนนี้ครับราชบุรีเปิด1แล้วยกมาที่หัวเสาแบบนี้ครับแล้วก็สวัสดีครับเตะทัดบล็อกหลังไปครับขยับขึ้นไปเป็น13ต่อ7แล้วครับสกอร์ขึ้นมาขนาดนี้ก็น่าจะมองเห็นเซต3ลางๆหรือเปล่าพี่เดียว
1: น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงครับ
4: ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อ่ะพี่ดูหน่อยจากบทวิเคราะห์ของพี่อ่ะสกาวติ้งพี่อ่ะประมาณ
1: 80
4: 80ให้2
1: 80ป่ะเพราะว่าแต่ว่าก็20เนี่ยเผื่อราชบุรีทำ
4: สปีด
1: ทำ8แต้มรวดพลิกขึ้นมาชนะนี่แล้วเจ็บเลยครับศึกษาอีกคำลือครับเซตนี้เสิร์ฟเอสไป1ครั้งครับเซตที่แล้วนี่เขาเสิร์ฟเอส4เซตนี้4ครั้งเซตนี้เสิร์ฟไป1ครั้งเท่านั้นในขณะที่เซตนี้เป็นวิภาดาจิตทวนนะครับที่ได้คะแนนจากลูกเสิร์ฟถึง4แต้มแล้วนะครับจาก13คะแนนที่หากาทำได
4: ้เอาเลยครับแล้วมาอยู่ที่เกมเสิร์ฟนี้ครับ13ต่อ7วิภาดาแล้วไปที่หน้าขวาเปิดหนึ่งพิธีกรยกขึ้นมาให้รัชนกลูกนี้แล้วเตะยัดบล็อกเข้าไปเลยครับเอาเลยครับ
1: แสบ
4: เสิร์ฟลูกนี้ก่อนจะแสบลูกเมื่อสักครู่นี้เสิร์ฟลูกนี้ก่อนครับยัดเข้าไปก็สี่ข้างนะถ้าไม่เจ็บลูกนี้ผมบอกเลยว่าโกหกแน่นอนนะ
1: ไม่เคยทำอะไรให้สบายใจ
2: 8 13
4: สกอร์อยู่ที่8ต่อ13ขึ้นไปแบบนี้แล้วตัดมาหน้าวงหน้าขวายังไงยกซ้ายขึ้นไม้สมมุติตรงนี้แล้วติดบล็อกครับขึ้นมามีโอกาสจะสอดโตเตะครับแก้ไขข้ามาลูกนี้สีนันเปิดหนึ่งยกขึ้นมาลูกนี้แล้วหลุดออกด้านหลังไปโอ้โห
2: จะมีได้แต
1: ่ทำเสียไปเองครับ
4: เหมือนจะเตะโดนปากปลายเท้าหรือเปล่าพี่เดียวรู้เมื่อสักครู่นี้ช็อตสุดท้ายครับเนี่ยครับอู้โดนปลายเท้าจริงด้วยครับโอ้โหไม่เปิดหน้าเท้าเยอะไปครับลูกนี้โอ้หลุดออกด้านหลังไปเลยครับ
2: พร้อมกันทีครับ
4: พลาดโอกาสขึ้นไปรอที่14เลยครับ
2: 13 9
4: สกอร์อยู่ที่13ต่อ9ไปลูกนี้โอ้ปัดหน้าซ้ายลูกนี้ครับ
1: โหไม่ไปโดนคุณเหนือชั้นมาก
4: ครับ
1: เหนือชั้นมากครับลูกเสิร์ฟลูกนี้
4: เกินไปลูกนี้ครับ
1: เดี๋ยวดูภาพช้ากันเลยพี่พาดาเสิร์ฟไป

0: ดูครับหยอดลงมาวิภาดายื่นเท้าไปก็ไม่ทันแล้วครับ4เซตพอยต์ของสถานการณ์แฟคทีฟ
1: สกอร์14ต่อ10ปิดเซตที่2เลยไหมลูกนี้แล้วยังไงครับยกจากป้ายกลับเข้ามาแก้ไขเข้ามาลูกนี้ครับเปิด1ยก2นิ่มๆเอ้าล้นมาเอ้าแล้วยังไงนะอยู่ขึ้นมาแล้วลูกนี้เตะครึ่งรอบยังติดเกี่ยวยกขวาขึ้นมาแก้ไขมาลูกนี้ครับโบ2ประสานลูกนี
0: ้โอ้โห
1: ไปแล้วจ้า
0: ตะก้อสุภาษาครับ
1: โอ้โหลงกันเป็น1ฮะ
0: โอ้โหนี่มันจะช่วยกันดีเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายก็ต่างคนต่างหวังดีครับตั้งใจจะไปเล่นจังหวะนั้นแต่ว่าสุดท้ายครับ2เท้าประสานกัน
2: เซตที่2สโมสรตะก้อทหารอากาศ
0: เป็นสโมสรตะก้อทหารอากาศแฟคทีฟครับเอาชนะไปได้ในเซตที่2 15ต่อ10ครับทำให้ตอนนี้ทั้ง2ทีมเสมอกัน1ต่อ1เซตใน
1: แมตช์1ต่อ1โอ้โหนี่ครับกองเชียร์ทออเริ่มมาแล้วหลังจากเซตที่1กองเชียร์ทออก็เงียบไปเหมือนกันนะโอ้โหดูครับล้นครับมา
0: เนี่ยเป็นลูก
1: ลูกนี้เบิ้ลดูไม่โดนมืออ๋
0: อ
1: แต่ว่ามันเร็ว
0: นี่จะพยายามช่วยกันเล่นครับ
1: สู้สีจะโดนมือนะลูกเมื่อสักครู่เนี่ย
0: ไม่รู้จะใช้คือเหมือน2จิต2ใจไม่รู้จะใช้ส่วนไหนเอาบอลเอาลูกข้ามไปดี
1: ดูก่อนดูช้าๆก่อนเฮ้ยไม่โดนหัวหรอ
0: หัวมงใส่แขน
1: หัวมงใส่แขนเออไม่โดนใกล้เคียง
0: โอ้โหถ้านับกันจริงๆอ่ะเซตที่2เนี่ยครับสถานอากาศมีลูกเสียเองมากกว่าทางด้านของราชบุรีด้วยซ้ำ
1: แต่แสดงว่าเดินเกมเสิร์ฟได้ดีกว่า
0: ใช่ครับแต่ว่ามีลูกเนี่ยมีคะแนนเสิร์ฟที่ได้จากวิภาดาคนเดียว5คะแนนครับแล้วก็สมฤทธิ์ปือปักเองก็แน่นอนนะเปอร์เซ็นต์การบุกของเธอชัวเปอร์เซ็นต์บุกดีกว่าทางด้านของราชบุรีครับสัดกันนะครับโมเมนตัมย้ายสลับฝั่งกันไป
1: ตอนนี้อยู่ที่กองทัพอากาศเลยครับว่าจะปิดจบแมตช์นี้ในเซตนี้เลยหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะครับหรือจะเป็นราชบุรีกันที่ได้ในเซตนี้แล้วไปตัดสินในเซตที่3ครับ
2: ส่งทีมพร้อมเริ่ม0
1: เอาเลยครับสกอร์อยู่ที่0ต่อ0ไปลูกนี้ช่องขวาโอ้ตัวเล็กไล่ยกกลับมาลูกนี้แล้วโอ้โหดูครับวิ่งไปไล่ยกจากท้ายคอร์ดนู่นครับนอนอยู่นู่นยังไม่พื้นขึ้นมาเลยครับ
0: โอ
1: ้น่าจะไม่ได้เป็นไรแต่ว่าเสียใจเสียใจลูกนี้
0: ใช่ครับ
1: ดูครับเปิดหลุดแล้วดูวิ่ง2 3 4โอ้โหไล่ยกกลับมาครับ
0: แล้วก
1: ็น่าจะโดนบล็อกครับลูกนี
0: ้วิ่งไปแล้วก็เตะเทกกิ้งเลยครับสิรินันโอ้แล้วนี่ครับน่าจะตึงเพราะว่าจังหวะก้าวไปเมื่อกี้สังเกตสิรินันก้าวยาวมาก3ก้าวเมื่อกี
1: ้โอ้ของเขาก็ไปเป็นแชมป์โลกเทควันซะแล้ว
0: ใช่ครับน้องหยก
1: ใช่ครับผู้หน้าหมากระเป๋า
0: ผู้หน้าหมากระเป๋าครับอันนี้เป็นฉายาที่เขามีกันมาตั้งแต่เมื่อก่อนครับหยกเฟิร์นครับอันนี้ได้แบบได้ดิบได้ดีทางด้านเทคบอลไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: 1คนนะครับอีก1คนก็ได้ดิบได้ดีในวงการตะกร้อเหมือนกัน
1: ก็จริงๆชุดเขาก็มาจากโรงเรียนกีฬานครสวรรค์นะครับ
0: ครับ
1: นั่นคือวิภาดาจิตพวนสีนันเขียวปักนะครับแล้วก็น้องหยกนะครับชุดเวิร์คชุดเวิร์ค
0: ก็
1: วิภาดาติดทีมชาติตั้งแต่อายุ14
0: ครับแล้วก็ติดตลอดมา
1: ใช่
0: ตอนนี้เคยหลุดเลย
1: ประมาณ27ละ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็พอเริ่มขึ้นนั่นก็คือเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยเลยเสิร์ฟไปลูกหนีแล้วมาโอ้ลูกนี้ไม่ข้ามครับนี่เห็นไหมโค้ชเขาก็เลยมาขอเอดิตหน่อยอาจารย์อัดครับอัดพงค์ก้นล่ำโค้ชปองโค้ชลูกศิษย์เขาหมด2ทีมเลยเตยด้วยรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันกับ
2: 2
1: กับโบธาดาจากนครสวรรค์เหมือนกันครับเสิร์ฟไปลูกนี้2คะแนนแล้วไงก็เปิด1กลับขึ้นมาลูกนี้แล้วก็ท่วมบล็อกครับ
0: ก้มตัวลงไปเปิดได้สวยครับสำหรับสมฤดีครับ แล้วก็ตามสเต็ปเลยครับ

0: ใส่น้องเฟิร์นไปชงกลับเข้ามาแล้วก็ตัวเองนี่ครับตาหลังทำงานครับคืนซันแบ็คข้ามบล็อกลงไปอย่างสวยงามครับ
1: 1 2
2: เอาเลยครับ1ต่อ2มาแล้วเปิด1ยกขึ้นมาที่หัวเสาลูกนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับเอาเลยครับยังมาสู้เหมือนเดิมครับราชบุรีต้องการในเซตนี้เพื่อไปตัดสินในทีมที่3ครับเวลากี่โมงตอนนี้บอกไม่ได้เลยครับขึ้นอยู่ที่คู่นี้จบตอนไหนครับ
1: 3 1
2: สกอร์3ต่อ1ครับขึ้นมาแล้วลูกนี้ตัดไปที่หน้าขวาเปิดครับสินานยกเข้ามาให้ตรงนี้เป็นจังหวะยอดติเกียวขึ้นมามีโอกาสอีก1ครั้งยกเข้ามาที่จุดนัดพบลูกนี้แล้วก็ท่วมบล็อกครับ
0: คะแนนที่2ของสถานการณ์ครับจากลูกบุกฮะใช่ดาบที่2ของสมฤดีปือปักครับนี่ฮะ
1: สองสาม
2: สกอร์สองต่อสามไปแล้วเอาอะไรครับไม่ข้ามครับ
0: เสิร์ฟเสียสองครั้งติดนะครับสำหรับพิพดา
2: อากาศเหลือสองคนเป็นหน้าขวาทำกับตำแหน่งเสิร์ฟครับ
1: พอประจำที่ครับ
2: สองคนที่เหลือตอนนี้ครับคือนิพพรสรุปพลครับแล้วก็ตัวทำหนึ่งคนอย่างน้องฟ้าครับพึกษามณีวง
1: สี่สอง
2: สกอร์อยู่ที่4ต่อ2ปั้นโยนขึ้นมาตัดไปลูกนี้ไม่ข้ามครับ
0: เสียให้เห็นบ้างครับสำหรับราชบุรีเกมเสิร์ฟของทหารอากาศแฟคทีฟครับ
1: 4
0: หนูวิภาดา
2: เลือก3ต่อ4ไปลูกนี้เปิด1ยกซ้ายขึ้นมาแล้วยังไงครับอีก1ครั้งครับมีโอกาสขึ้นมาอีก1รอบแล้วลูกนี้โอ้โหโดนบล็อกหลังลูกนี้โอ้ดูครับขึ้นมาช่วยบล็อกหลังอีก1คนครับเฮนันแล้วเต็มหลังก็ตัวเลยนะลูกนี้โอ้โหแต่ว่าก
0: ระดองออกไป
2: ครับแรงครับหลุดออกข้างไปครับจะตัวหันกลับมาเฮเลยนะลูกนี้นะนึกว่าลงไปแล้วเนี่ย
0: เสิร์ฟของราชบุรีครับ
2: น้องหยกไม่อยากดูแล้วครับอาจารย์บอกจุฑาทิพย์จุฑาทิพย์กันทธงกับน้อยเมืองลำปูนเสิร์ฟไปลูกนี้ตัดมาหน้าซ้ายเปิดยกขึ้นมาลูกนี้แล้วล้นข้ามมาแบบนี้ติเกียวไหมโอ้แล้วก็เลยไว้ดีเลยครับเอาเลยครับสกอร์ตอนนี้6ต่อ3ครับ
0: นี่ครับโหนล้นไปก็เสร็จน้องเฟิร์นเลยครับ
2: นักกีฬาทีมต่อไปเนี่ยวอร์มอยู่ด้านข้างนะฮะอยู่ที่ว่าจะได้ลงเลยหรือว่าจะไปนั่งรออีกชั่วโมงนึงนะครับเสิร์ฟไปแล้วลูกนี้เปิดหนึ่งยกเข้ามาที่หัวเสาลูกนี้ล้นไหมล้นมาลูกนี้ครับทีนันขึ้นมาแบบนี้แล้วยังติดเกี่ยวอยู่ครับภาษายกกลับขึ้นมาให้รัชนกลูกนี้แล้วก็เลยไว้ดีครับโอ้โหดูครับเกมรับลูกนี้ภาษาที่คำลือไปยืนรอเกี่ยวหลังบล็อกสวยมากครับลูกนี้ครับดูครับยืนรอรับนิ่งๆครับโอ้โหแล้วยกเข้ามาสวยๆแบบนี้ครับต้องขันแข็งเองก็ไม่ทำให้พี่เสียใจครับแต่ลูกนี้ลงไปครับ
0: ชมเซนของอุตสาครับที่เลือกไปยืนได้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับตรงนั้น
2: น้องเฟสเตะดีมากใช่วันนี้เฟสเล่นดีกว่าทุกวันนะเล่นดีจริงครับแมตช์นี้เก่งขึ้นเยอะครับผมไม่ค่อยได้เห็นน้องเล่น3-3นานแล้วนะแมตช์นี้ถือว่าเก่งขึ้นเยอะเลยครับ
0: 7ต่อ3ครับราชบุรี
2: ปั้นโยนขึ้นมาแล้วเสิร์ฟตัดไปหน้าขวายังเปิดได้ยกกลับขึ้นมาลูกนี้แล้วเตะหลังหลังไปเองครับเอาเลยครับวุ่นวายแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหโดนปลายเท้าครับโดนปลายเท้าแล้วเตะหลุดออกไปเองครับลูกนี
0: ้โอ้ไม่ตลอด2เซตที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นสมฤดีพลาดในลูก

0: บุกครับมาลูกนี้โอ้มาพลาดตอนช่วงสำคัญด้วยครับช่วงกลางเซตที่3
1: บุญคุ้มตอนนี้รอแล้วนอนรอเลยฮะเอาเลยครับ
0: ชาวคณะชาวคณะราชนาวีอยู่ข้างผมแล้วครับเตรียมแล
1: ้
0: ว
1: เบรกเกมขอเวลานอกครับคืออย่างว่าเลยครับต้องเบรกเลยเพราะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะเล่นยากขึ้นแล้วครับสำหรับกองทัพอากาศครับสถานการณ์แฟกทีฟครับว่าตอนนี้เนี่ยทีมชายเองก็รออยู่ด้านข้างตรงที่ปล่อยตัวแล้วนะครับแต่ว่าจะได้ลงต่อจากเซตนี้หรือว่าจะต้องรออีก1ชั่วโมง
0: ครับผม
1: โดยประมาณเนี่ยสำหรับทีมชายนะ
0: ใครถามหาทีมชายอยู่ข้างผมแล้วครับตอนนี้เพียงแต่ว่ารอเท่านั้นเองว่าจะได้ลงหลังคู่นี้เลยครับอีกคู่นึง
1: เอ้าแล้วเปลี่ยนตัวลงมาครับใจรับประพันธ์อ๋อเปลี่ยนกลับลงมาเปลี่ยนกลับลงมาครับเปลี่ยนกลับลงมา
0: เอาสมฤดี
1: สมฤดีออกไป
0: ครับครับ
1: และมาดูครับซื้อจังหวะบล็อกสักหน่อยครับลูกนี้ครับเปิดหนึ่งยกขึ้นมาครับไกลแล้วยังไงติเกี่ยวไม้โอ้ลูกนี้เตะดีครับ
0: มาแล้วเฉิดฉายเลย
1: ต่อต่อสามครับจังหวะการสอนทำลูกนี
0: ้โอ้ลงมาแล้วครับโชว์เลยครับตอง
1: โอ้โหดูครับเตะลูกนี้ครับ
0: ธัญลักษณ์ประพันธ์ครับ
1: ผู้ชายยังอยู่ในรอบรองชนะเลิศอยู่นะครับกำลังจะแข่งต่อคู่นี้นะครับผู้ชาย
2: 9 3
1: สกอร์อยู่ที่9ต่อ3ครับแล้วปั้นโยนขึ้นมาลูกนี้หน้าขวาแล้วก็เลยมาดีเลยครับเอาเลยครับทีม3ของราชบุรีตอนนี้กระโดดรอเลยครับโอ้โหขณะนักมวยอย่างประพันธ์นินสิหานอกยังพร้อมลงแล้วครับป้าแม
2: ่30
1: สกอร์3ต่อ10โยนขึ้นมาลูกนี้โอ้โหมาแล้วครับติดเครื่องแล้วมา1คะแนนแล้วจะทันหรือเปล่าครับสโมสรก็ทันครับโอ้โหเจ็บหัวโอ้ยโดนไปลูกนี้ดูครับอื้อกระเด็นหลบยันคนนู้นเลยอ่ะเอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟลูกนี้ของอุษาครับ
2: 4
1: สกอร์อยู่ที่10ต่อ4ครับ USA เสิร์ฟตัดไปลูกนี้ไทยรัฐยกกลับเข้ามาแล้วแก้ไขยอดโอ้โหหลุดออกด้านข้างไปครับลูกนี้ครับ
0: คุณไทยรักพยายามที่จะ
1: ใช้ฝ่าเท้าครับ
0: ใช้ฝ่าเท้าเปลี่ยนทางครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเยอะไปหน่อยครับเนี่ยคือคิดดีแล้วจังหวะนี้แต่ว่า
1: คิดดีทำดีครับ
0: แต่มันล้นออกไปครับเสียดายครับตัว
2: สี่สิบเอ็ด
1: เอาเลยครับปั้นโยนเข้ามาลูกนี้แล้วหน้าขวาไม่ข้ามครับเอาเลยครับวิภาดาเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับขึ้นนำไปเป็น12ต่อ4แล้วครับสโมสรราชบุรีตอนนี้หัวใจเขียวเริ่มจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ

0: จะมีอาการบาดเจ็บเนี่ยแหละครับข้อเท้าซ้ายครับ
1: ซ้ายของวิภดา
0: ใช่ถ้าใครได้ดูที่ผมถ่ายในเพจนะคือน้องบอกว่า MRI แล้วเหมือนเอ็นขาดไปเส้นนึงแล้วนะ
1: คือ
0: ซึ่งก็เจ็บมากแล้วเพราะว่าคือดูจากเกมเสิร์ฟก็รู้กันว่าเกมเสิร์ฟของวิภดาเนี่ยคือเสิร์ฟแรงมาก
1: ครับ
0: วิดีโอเสิร์ฟแรงจริงครับ
1: ผมคือน้องขาซ้ายน้องเนี่ยเหมือนที่บอกว่าซ้ายแต่งเนี่ยคือไม่ได้พูดเล่น
0: ไม่ได้พูด
1: เ
0: ข่าแต่งกับซ้ายแต่งนี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับคือเฮ้ยแต่วันนี้น้องไม่ได้ติดไม่ได้พันในที่ผมถ่ายตอนนั้น
1: ตัวพันกล้ามเนื้อ
0: ที่ล็อกอะที่ล็อกข้อเท้าอะครับ

เอาเลยครับต้องมาดูเลยครับว่าการแก้เกมของสถานการณ์ครับได้พักคิดแบบนี้ครับสถานการณ์จะกลับมาดีมากน้อยแค่ไหนครับ

0: าศตอนนี้น่าเริ่มเหงาๆไปแล้วเหมือนกันครับผม
1: ครับ
0: นี่ก็น้องขนาดอยู่ไกลยังเนี่ยยังมีมินิฮาร์ทมาครับอยู่ไกลขนาดนั้นขนมด้วยอร่อยมากขนมอร่อยมากเฉยเก่งบอลมาไหมมาครับผมนี่ครับสะออยสะออย
1: เมื่อวานพาหลานมา
0: วันนี้พาลูกมา
1: วันนี้ไม่ใช่
0: เนาะ
1: ขอบคุณต้อด้วยที่เป็นเรียกว่าเป็น
0: ผู้นำพาก
1: ระบอกเสียงและ
0: ผู้
1: นำพาเอาข
2: ้
1: าวเหนียวหมูจากแม่ระดามาให้เราสองคนขอบคุณครับ
0: เอาเลยครับมาดูครับ12ต่อ4ไปแล้วหน้าขวาเปิดกับลูกนี้ครับยกขึ้นมาแบบนี้แล้วติดบล็อกเป็น1ยก2ขึ้นมาแบบนี้แล้วติดบล็อก2เลยครับโอ้โหแล้วลงด้วยลูกนี้ครับ
2: การสุดท้ายสถานการณ์ชาเลนจ์น
0: ี้
2: คร
0: ับ ราชนกวันนี้ครับชาเลนจ์เน็ตกันลูกนี้ไม่ชาเลนจ์ออกลงด้วยเป็นไง
1: ชาเลนจ์เน็ตก็คือ
0: เก๋าจัดเอาเลยครับวันนี้หน้ากรรมการชาเลนจ์เราตึงๆอ่ะไม่ยิ้มแย้มเลยเมื่อวานยิ้มแย้มอยู่
1: ไม่มีความสุขเหมือนเมื่อวานเลย
0: ความสุขเลยวันนี
1: ้จริงๆน่าจะมีความสุขนะเพราะ
0: ค
1: ุณหมอ
0: เรียกมาแล้วครับลุงนี้ชัดเจนครับกรรมการบอกว่าชัดเจนครับนี่ดึงไปสองการเอาไว้ข้างหลังด้วยไงอย่าชูผิดนะจานขอร้อง
1: ดราม่าเลยนะ
0: ดราม่านะ
1: บัวลงเลยนะ
0: ไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกจันเล็งอยู่ตอนนี
1: ้สองโค้ชครับยิ้มแย้มยิ้มทั้งคู่เลยแต้ม
0: เราเล่นดีมากครับใช่ครับพี่แม็กครับแม็กกุลเชษฐ์แล้วมาชู2อันพร้อมกันนอน็อตโอเวอร์ครับผมนี่ครับอาจารย์ครับโอ้ไกลไกลไกล
1: โอเคนะเป็นแต้มของ
0: ผม
1: แต้มของราชบุรีครับผม
0: และเสิร์ฟไปลูกนี
2: ้โอ้อาจารย์ได้แต้ม
0: เอาเลยครับตามขึ้นมาแล้วมาเอ้าออกเหรอ
1: ผมเมื่อกี้เป็นคะแนนของ
2: 5 13
0: สกอร์5ต่อ13ลง5ได้4เมื่อกี้เป็น5เอาเลยครับเสิร์ฟไปแบบนี้ตัดแล้วเปิดซ้ายยกขึ้นมาแล้วธัญลักษณ์ประพันธ์โอ้โหวันนี้ครับนอกเหนือจากเกมเสิร์ฟของ USA แล้วเนี่ยก็ต้องคนนี้เลยอะไรไม่ขันแข็งมีทั้งจังหวะบล็อกจังหวะการเข้าทำครับโอ้ต้องเครดิตทั้ง3คนจริงครับทั้งหน้าซ้ายชงอย่างรัชนีกองไซเฮงด้วยครับโอ้โหชาเลนจ์เน็ตอีก1ครั้งครับ
1: โอ้โหต้องลองเลยแมตช์เซตนี้โดดเด่นจริงๆครับสำหรับน้องเฟซครับรัชนกขันแข็งทั้งรุกทั้งรับ
0: พี่เขาถามในนี้บอกว่าทำยังไงคะหัวใจสีเขียวคือก็อยากพี่หัวใจเขียวแต่ก็หาไม่เจอ
1: พี่หัวใจสีปกติก็ได้หาหัวใจสีได้เจอก็เอาสีนั้นเลยครับแล้วก็พิมพ์วงเล็บข้างหลังมาว่าเขียว ผมเข้าใจ
0: แต่ทีมนี้เล่นดีมากครับ
1: โอ้โหด้วยครับ
0: ชาเลนจ์เป็นผลด้วยครับเอาเลยคร
1: ับ โอ้โหดีครับนิดเดียวครับโอเวอร์มาครึ่งเท้าครับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่หกสิบส

0: เลยครับสกอร์ตามมา6-13แล้วไปหน้าสายเปิด1ครับยกขึ้นมาลูกนี้แล้วทัญญรัตน์ประพันธ์ครับพยายามจะบล็อกรัชนกลูกนี้ครับทัญญรัตน์ประพันธ์นี่เป็นอีก1คนที่มีบล็อกใหญ่มากนะครับแต่ว่าลูกนี้รัชนกรู้แล้วครับว่าบล็อกใหญ่ครับบล็อกใหญ่ใช่ไหมเตะลอดดีกว่า
1: เลยคร
0: ับไม่ท่วมครับปกติท่วมนะ
2: นี
0: ่มาแบบ IQ ซะแล้ว
2: เอาละครับเป็นแมตช์พอยต์ของทีม B ครับราชบุรีกำลังจับปิด
0: ดูครับ14-6ไปลูกนี้น่าพอแล้วก็เรียบร้อยดีเลยครับโอ้โหยังได้ปิดเซตนี้ไปได้ครับปิดทีมนี
2: ้ปิดทีม B ปิดทีมนี้ไปได้ครับโหต้องยกเครดิตครับลูกเสิร์ฟเอสของ USA สีคำลือ
0: โอ
2: ้
0: โห
2: ชาเลนจ์ไลน์ก่อนไหนก็ไหนๆแล้ว
0: ไหนแล้วขอให้ใช้หมดอ
2: ่
0: ะ
2: ใช้หมด
0: ครับขอทุกอย่างครับไปครับอาจารย์มาอีกแล้ว
2: อาจารย์
0: ถ้าอาจารย์ชูเอาฮาเลยจริง
2: ถ้าอาจารย์ชูเอาแล้วมาโบกมือบอกไม่ใช่ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาอ่ะ

0: ลูกนี้ลงครับ
1: แน่นอนครับก็เป็นอุสานสีคำลือครับเสิร์ฟเอสปิดเซตให้กับ
2: อุ้ย
3: เซตที่สาม
0: จากที่ผมเห็นตอน
1: เหมือนจะลงเยอะ
0: เหมือนลงเยอะใช่ใช่
3: รา
0: ช
3: บุรีชนะ2ต่อ1เซต
0: อุ้ยไม่คิดว่าจะลงถึงเส้นขนาดนี้นะพี่เดียวพี่จะเห็นเหมือนผมไหม
1: ใช่นึกว่าลงเต็มใบ
0: ใช่ผมเรานึกว่าลงข้างในเลยเนี่ยเอาเลยครับต้องยอมรับว่าดีกว่าจริงๆได้ในทีมนี้ครับและไปตัดสินกันในทีมที่3ครับมาดูตัวผู้เล่นในทีมที่3กันก่อนที่นักกีฬาจะลงสนามแล้วกันนะครับสถานการณ์ยังเหลือวิไลวันครับมาสยามแล้วก็
1: เสียการเลย
0: ศิรินภาสงวนจีนครับหรือว่าจะเป็นนิพพานสรุปพลครับน้องกี้ที่จะเปลี่ยนลงมาครับแบ็คก็เป็นลองกี้นิดหน่อยแต่ว่าน้อยเองนะครับสุวิชาดาบุญมากเนี่ยเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติตอนนี้ผมว่าน่าจะพัฒนาขึ้นเยอะนะครับตัวเสิร์ฟของราชบุรีนั้นน่าจะได้สู้กันนะแล้วก็มีหน้าซ้ายชงอย่างป้อแป้ประพันธ์สีหานอกนะคร
1: ับ
0: ตัวทำน่าจะเปลี่ยนลงมามะปราง
1: ครับ
0: นะครับโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยพรุ่งนี้คร่าวๆไม่แน่ใจว่าในเพจสมาคมมีหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวของเราจะสรุปเราลงโปรแกรมวันไหนครับวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ปกติ
1: น่าจะคุณดาฟ
0: มาตรฐานมากเลยเอาเลยครับเดี๋ยวห้ามลงให้วันนี้นะครับโปรแกรมของพรุ่งนี้เราอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันครับสำหรับไหนเอ่ยโปรแกรมในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศอะทีมชุดชายพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวผมดูเวลาให้นะครับทุกท่านเผื่ออยากจะมาชมที่สนามบ่าย2คู่ชิงครับแล้วก็ทีมเดี่ยวเนี่ยในช่วงเช้าตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกาครับสนามละ2คู่นะครับจะมีรอบ8ทีมสุดท้ายก่อนในประเภททีมเดี่ยวชายนะครับรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับพรุ่งนี้นะเริ่ม10โมงนะครับใครมานะครับได้ดูกันเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ในคู่ชิงชนะเลิศนะครับเวลา14นาฬิกาทีมชุดชายนะครับซึ่งเดี๋ยวทีมชุดก็จะเตะในรอบรองชนะเลิศก่อนนะครับทั้ง2สนามทั้ง2คอร์ตนะคอร์ต1และคอร์ต2นะครับต่อจากคู่นี้คอร์ต1ที่รับชมอยู่ในตอนนี้นะครับจะเป็นคู่ของสโมสรแล้วก็ราชนาวีที่จะเจอกันกับกองทัพบกนะครับและคอร์ดที่2นะครับในทุกช่องทางที่ทุกคนชมอยู่นะครับจะมีลิงก์ทั้งคอร์ด1และคอร์ด2นะครับถ้าเริ่มเตะแล้วนะครับคอร์ดที่2จะเป็นสโมสรแล้วก็ฐานอากาศแฟคทีฟเจอกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับประมาณนี้นะครับทีม3เนี่ยบอกเลยว่าสู้กันสนุกกองเชียร์มีเสียงแน่นอนครับบอกเลยครับรับประกันความมันเลยครับนี่ครับแบ็คตัวเก่งอีก1คนจากแคมป์ทีมชาติไทยครับกี้นิพพานสรุปพลครับก็เป็นกองเชียร์ของทั้งราชบุรีและก็ฐานอากาศแฟคทีฟนะครับผมเดี๋ยวต้องไปบิ้วกองเชียร์สักหน่อยนะให้กองเชียร์สปีดขึ้นมาหน่อยนะดูวอร์มตัวทำยังเหลืออีก2คนนะของฐานอากาศนะครับโอ้โหหยุดยังมีทั้งหมายเลข4เนี่ยนะครับผมวิไลวันโคตรคมนะครับน้ำบินได้ครับผมเรียกน้องว่าบักน้ำครับเพราะว่าน้องเหมือนผู้ชายครับแข็งแรงมากครับดูครับแต่ตัวจิ๋วๆนะตัวเล็กหน่อยนะแต่ว่าแข็งแรงครับดูครับ
4: อ
2: การท่าเรือแห่งประเทศไทยเชิญหน้าทีมตรวจสอบการนับผลไทยครับที่สาม
0: เอาเลยครับมาวอร์มให้กับทีมครับฟ้าใต้นะครับผู้เล่นสำรองในทีมเมื่อสักครู่นี้นะจิรัชยาประวิโนเนี่ย

0: เอาเลยครับอีกคนนึงเป็นน้องโบตัวเสิร์ฟของราชบุรีผมจำชื่อจริงน้องไม่ได้ดุษฎีดีสมครับเคยได้แชมป์ถ้วยนี้ด้วยนะแต่ว่าปีนั้นก็น่าจะไม่ค่อยมีทีมชาตินะปีนั้นทีมชาติไม่ได้ปล่อยนะครับ
1: ในสนามที่1ต่อไปเป็นการแข่งขันในทีมคอคณะกรรมการผู้ตัดสินกรรมการประจำสนามร้อยเอกวรเทพพันพรมผู้ตัดสินอาจารย์สานิทรัตนพันธ์ผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจารย์ดรงฤทธิ์ขามกุลาผู้ตัดสินกับเส้นอาจารย์สาชัยอยู่สบายและอาจารย์ณัฐพงษ์มหาไทย
0: รอเลยครับมาดูครับคู่นี้ครับชงดีกีเก็บตัวทีมชาติไทยครับนี่ดูกล้ามขา
2: ป้อแป
0: ้ป้อแป้ประพันธ์อินทรีหานอก
2: ลูกสาวพ่อใหญ่เสก
0: พ่อไปไหน
2: ไม่รู
3: ้
2: หายไปไหน
3: ต่อไปจะเป็นการแข่งขันในทีมคอระหว่างสโมสรฐานอากาศแท็กจีบกับสโมสรตะก้อราชบุรีในเซตที่1ฐานอากาศส่งลงสนามครับฐานอากาศเปลี่ยนตัวไปออกหมายเลขหนึ่งออก
4: ครับแล้วก็มาแล้วครับตามคาดครับนิภาพรสรุปพลครับเปลี่ยนเข้ามาเป็นตัวเสิร์ฟของทีม C ครับและแมตช์นี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับทีม C ครับแมตช์ตัดสินของคู่นี้ครับชิงชนะเลิศนิภาพรเสิร์ฟคู่ที่มาที่ขวาเลยครับแล้วเป็นลูกดีครับผมเป็นคะแนนออกนำไปก่อนของสโมสรตะกร้อทหารอากาศครับ

0: ลูกดีพ่อแม่ก็มีความสุขอะไรอ่ะไม่ใช
1: ่0 1
0: ศูนย์ต้นหนึ่งครับราชบุรีเสิร์ฟมาช่องขวาตรงนี้นะครับบอลเปิดได้แล้วดูวิไลพรโอ้โห
1: ราชบุรี
0: เต็มบล็อกของศาสิภาครับโอ้ดูวิไลวันขึ้นมาตรงนี้ครับเต็มครับแล้วขอชาเลนจ์เด็ดเลยครับจังหวะบล็อก
1: เชิญทั้งสองทีม
0: สัตติภาครับแล้วเรียกโค้ชทั้งสองทีมมาแล้วครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะผ่านหน้าจอไทยพีบีเอสช่องหมายเลข3นะครับ17นาฬิกาตรงเนี่ยเวลาหน้าจอเราจะสิ้นสุดลงนะครับแต่ว่าทุกท่านยังสามารถรับชมต่อได้แพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะครับ Facebook Live YouTube Live และ TikTok Live ครับรวมถึงวิภาแอปพลิเคชันด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับก็ชัดเจนครับกรรมการยกป้ายสัญญาณมาว่าไม่โอเวอร์ครับเป็นคะแนนของสโมสรตะกร้อราชบุรีครับตีเสมอ1ต่อ1นะครับโอ้แล้วเปิดแรกต้องตามมาชงแก้เข้ามาแล้วโอ้โหต่อตัวขึ้นมาเตะรอบบล็อกลงไปเลยครับศศิภาชนะไพรครับขู่ยกมาแล้วศศิภาเดินยืนขึ้นไปเตะนี่แล้วครับยัดเน็ตสอดใต้บล็อกเลยครับวิไลวันโคตรพรมพยายามจะขึ้นมาบล็อกแล้วครับแต่ว่าขึ้นสูงเกินไปแล้วเสิร์ฟช่องขวาครับวิภาพรเปิดมาได้แล้วโอ้โหนักมวยที่เตะตะก้อได้นิดหน่อยน้ำบินได้ครับวิไลวันโคตรพรมครับรุนแรงมากครับลูกนี้เต็มบล็อกของศศิภาเลยครับแล้วก็กระดอนออกไปไกลเลย
1: 2เท่า
0: ก็2เท่ากันครับโยนนี่พาพรมาช่องซ้ายตรงนี้ป้าแป้ต้องตามมาแก้ไขครับแล้วเป็นโอกาสอีกครั้งนึงแล้วของทหารอากาศโอ้โหล็อกได้ครับแต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีเท่าไหร่ครับทำให้ลูกมันกระดอนล้นออกไปไกลเลยครับดูครับลูกเดินขึ้นไปใส่ของวิลาวันโคตรพรมครับ
2: โอ้น้ำบินได้
0: ครับผม
2: และมีการขยับตัวผู้เล่นครับส่งลงมาแล้วครับน้อยครับสู่วิชาดาบุญมากครับ
1: 2 3
2: อีก1แบ็คในแคมป์ทีมชาติไทยครับมาดูการปั้นโยนขึ้นมาลูกนี้สุริยาแล้วหน้าขวาเปิดครับวิรวันยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดูกันไม่เก่งใครครับนี่หนุ่มน้อยจากนครพนมครับ
0: สาว
2: น้อยโอเคผมถามพี่พูดสาวน้อยพี่ดูเนาะแล้วดูพี่ดูภาพดิ
0: น้ำ
2: เนี่ยสาวน้อยเอา
0: พี่ตัวพี่เองดูอ่อนแอกว่าน้ำอีก
2: แข็งแรงมาก
1: สี่สอง
0: สี่ต่อสองครับเสิร์ฟของนิพพร
2: กุ๊กกี้เสิร์ฟไปลูกนี้เปิดยังไงครับฮานินยกเข้ามาแล้วเปลี่ยนจังหวะหยอดลูกนี้ครับโอ้โหเปลี่ยนเตะลูกนี้ของแบมครับศศิภาชนะไพรครับดูครับแต่แตะลูกนี้ครับ
0: เอาเลยครับโอ้ท่านผู้ชมก็เหนียวแน่นนะวันนี้นะ
2: ใช่ครับ
1: สามสี่
2: สกอร์อยู่ที่3ต่อ4ไปแล้วหน้าขวายังไงครับนิพพรยกกลับเข้ามาให้วิไลวันลูกนี้แล้วเตะยัดบล็อกไป

0: ไปยกกลับมาให้เพื่อนนะครับจนตัวเองก็เสียตำแหน่งไปครับสำหรับนิพาพรนะครับแล้วพอนี่ครับเกมรับครับน้องแบมก็บล็อกได้มา
1: เต็ม
0: ขู่มาหยด
1: เลยครับลูกนี้ครับ
0: มาหยดลงตรงที่นิพาพรต้องอยู่
1: เคยอยู่เคยอยู่ใช้คำว่าเคยอยู่แล้วกันนะ
2: 4เท่า
1: สกอร์4เท่าครับสูสีคู่กี้เปิดยกขึ้นมาแบบนี้แล้วโอ้โหเตะลูกนี้หรือหลังไปเลยครับ
0: คุณผู้ชม
1: ยังมีอีกหนึ่งทีมอ่ะ
0: คุณผู้ชมที่รับชมอยู่หน้าจอนะครับเดี๋ยวสลับไปเจอกันต่อในช่องทางออนไลน์นะครับผมยังอยู่กันต่อกับเกมรอบชิงชนะเลิศ
3: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว17นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะตำรวจยังคงระดมกำลังค้นหาร่างนายอุเทนที่ถูกฆาตกรรมอำพรางยัดในถังและทิ้งลงภายในบ่อน้ำที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะพร้อมเตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ปากคำตำรวจสภ.บางบัวทองนำตัวนายเบิร์ตผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมนายอุเทนอายุ38ปีไปชี้จุดบริเวณบ่อน้ำขนาดใหญ่เกือบ400ไร่ในตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังให้การอ้างว่านายแซมซึ่งเป็นรุ่นพี่ใช้ปืนยิงนายเบิร์ตเสียชีวิตก่อนจะข่มขู่ให้ช่วยนำศพใส่ถังบกปูนและนำไปทิ้งในบ่อน้ำอำพรางคดีพร้อมยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้ลงมือก่อเหตุล่าสุดวันนี้ตำรวจสภ.บางบัวทองลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ่อน้ำดังกล่าวพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งลงค้นหาใต้น้ำนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิให้ข้อมูลว่าวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานักประดาน้ำได้ทำการค้นหาตั้งแต่ช่วงเที่ยงและยุติการค้นหาเมื่อเวลา3นาฬิกาแต่ยังไม่พบถังดังกล่าววันนี้จึงนำเรือจำนวน4ลำและแพอีก1ลำค้นหาใต้น้ำอย่างต่อเนื่องระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า40นายขณะที่พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีบอกว่าทางฝ่ายสืบสวนจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใครเพราะยังไม่พบศพซึ่งทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เฝ้าติดตามพยานและบุคคลที่คาดว่าทำความผิดอย่างใกล้ชิดค่ะตำรวจเข้าจับกุมอดีตนักมวยก่อเหตุลักทรัพย์ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งเมื่อค้นตัวพบไอซ์และอุปกรณ์เสพยาหลายรายการนะคะเจ้าตัวอ้างว่าไร้บ้านและไม่มีเงินแต่ปฏิเสธในเรื่องของการลักทรัพย์ค่ะตำรวจคุมตัวนายสุคิดอายุ41ปีหลังเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุลักทรัพย์ภายในบ้านพักในตำบลคลองในปรากฏไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีจากการตรวจค้นภายในตัวพบไอซ์น้ำหนัก 0.38 กรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงค่ะนอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์เสพยาหลายรายการภายในกระเป๋าสะพายจึงยึดเอาไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนนายสุพิชอ้างว่าเป็นอดีตนักมวยสังกัดค่ายมวยแห่งหนึ่งเคยเป็นรองแชมป์มวยสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36สุพรรณบุรีเกมส์เมื่อปี2563แต่ชีวิตเกิดการพลิกผันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดกลายเป็นคนไร้บ้านแต่ปฏิเสธว่าเข้าไปลักทรัพย์ตามที่มีการแจ้งความไว้เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อเสพทางนี้จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสุพิชเคยถูกจับกุมข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายในปี2550ในพื้นที่สภ.คลองน้ำใสจังหวัดสระแก้วนะคะนอกจากนี้ยังเคยถูกจับกุมข้อหาเมาแล้วขับเมื่อปี2568ในพื้นที่สภ.พระประแดงค่ะพื้นที่ภาคตะวันตกของญี่ปุ่นเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักสะสมจากอิทธิพลของพายุ2ลูกนะคะส่งผลให้ทางการเตือนภัยดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในหลายจุดค่ะระดับน้ำในแม่น้ำคาโมะแม่น้ำสายสำคัญในเมืองเกียวโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนเป็นสีโคลนเนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวกรากก่อนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณทางเดินและบันไดริมน้ำเทศบาลเมืองเกียวโตออกประกาศเตือนภัยน้ำท่วมและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ หลังสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติระบุว่าฝนตกหนักจากพายุโซนร้อนเมฆลาและพายุโซนร้อนฮีโกสส่งผลให้เกิดฝนตกชุกเป็นวงกว้างโดยเฉพาะบางเมืองในแถบเกียวโตซึ่งพบดินถล่มกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนแล้วนะคะสภาพอากาศที่รุนแรงยังส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมค่ะโดยมีการยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศแล้วมากกว่า200เที่ยวบินรวมไปถึงรถไฟความเร็วสูงและรถไฟท้องถิ่นบางสายหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักที่อาจจะกระทบหลายจุดทั่วประเทศต่อไปอีกสักครู่ตามชมรายการ Man Made มนุษย์ดักสร้างนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
2: หายแล้วไปไหน6เดือน8คนจีนสูญหายในไทยต่อเนื่องอุปสรรคสู่เทียร์1ไทยรับมือสถานการณ์ค้ามนุษย์อย่างไร
4: ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านก็คือบินมาประเทศไทยแล้วก็ข้ามไปทำงานเนี่ยตรงเนี้ยเป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้อย่างเร็ว
2: แปะเจี๊ยะกระจายกลายเป็นโกงรวมศูนย์จ่อเลิกรวบอำนาจจัดสอบส่วนกลางคนโกงวงแตกหรือไม
5: ่ต่อให้เอาทุกหน่วยงานเนี่ยมาทำ TOR ดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไปโกงช่องโหว่ตรงนั้นได้อยู่ดี
6: ก็เขาออกแบบมาให้มีโกงได้ช่องนี้ช่องเดียว
5: ถ้าเราอยากจะให้โกงแบบเป็นศูนย์ทำได้ไหม
7: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้
8: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

นี่เป็นคืนที่อากาศหนาวเย็นในเมืองบาคูนะครับเมืองหลวงของประเทศอาเซอร์ไบจานแต่จะหนาวแค่ไหนนะฮะก็ยังมีผู้คนเดินทางมาที่นี่ครับตรงนี้เรียกว่ามาเตสแอลลี่นะครับแปลตรงตัวว่าซอยของผู้พลีชีพนะฮะคนท้องถิ่นเขาจะเรียกอีกชื่อนึงครับว่าเชตส์แอลลี่ซึ่งก็มีความหมายเดียวกันนะครับที่นี่เป็นสุสานนะเป็นอนุสรณ์สถานที่เขาสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชาวอาเซอร์ไบจานที่สละชีวิตจากการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับในช่วงเหตุการณ์ Black January นะฮะมกราธมินนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองครับตามทางเดินนี่จะมีคนมาวางดอกไม้เต็มเลยนะฮะซึ่งทางเดินเนี่ยครับจะเป็นทางเดินยาวๆนะฮะเขาก็เลยเรียกว่าซอยนั่นเองครับเดินไปจนสุดซอยครับจะเป็นชั้นที่ยกระดับนะฮะขึ้นไปสู่ลานโล่งๆครับข้างบนนี่มีโดมสีขาวโอ้โหโดดเด่นเลยนะฮะซึ่งเขาใช้สำหรับจุดไฟไว้เป็นสัญลักษณ์ของการรำลึกครับเพราะฉะนั้นไฟที่จุดไว้เนี่ยก็จะสว่างอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ดับเลยนะครับที่พามาดูไฟเนี่ยเพื่อจะบอกว่าอาเซอร์ไบจานเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ค้นพบแล้วก็ส่งออกก๊าซธรรมชาติระดับศูนย์กลางของภูมิภาคเลยนะฮะแล้วก็การค้นพบนี่ครับเกิดขึ้นตั้งแต่ร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับมาดูบ้านดูเมืองช่วงกลางคืนบ้างนะนี่ประมาณสัก 2-3 ทุ่มเนี่ยยังคึกคักสว่างสวายอยู่เลยนะครับมาดูย่านช้อปปิ้งกันหน่อยนะฮะลงมาเดินนี่แหมตื่นตาตื่นใจนะครับเหมือนกำลังเดินเที่ยวในเมืองใหญ่ๆของ

ทวีปยุโรปเลยนะครับนี่เป็นช่วงปลายปีต้นปีอากาศหนาวสะใจคนเมืองร้อนแบบเรานะฮะพอใกล้ปีใหม่ก็แน่นอนครับตามสถานที่ต่างๆเขาก็ตกแต่งประดับไฟกันเต็มที่นะฮะยิ่งทำให้บรรยากาศของเมืองดูสนุกคึกคักขึ้นไปอีกนะครับอาเซอร์ไบจานนี่เป็นประเทศกำลังพัฒนานะครับแต่ธนาคารโลกเนี่ยเขาก็จัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงนะเรียกว่าอยู่ในกลุ่มกำลังพัฒนาก็จริงนะแต่ก็อยู่อันดับบนๆ นะครับซึ่งความรุ่งเรืองเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งก็มาจากการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็รู้จักใช้ด้วยนะครับแล้วพออ่านข้อมูลครับก็พบว่าก๊าซกับไฟนี่นะฮะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผู้คนในภูมิภาคนี่นะครับสืบย้อนกลับไปได้หลายพันหลายหมื่นปีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากความเจริญรุ่งเรืองของประเทศครับที่นี่ยังมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ครับมีอารยธรรมซึ่งแน่นอนฮะมีผลงานของมนุษย์นักสร้างที่น่าตื่นตาด้วยนะครับวันนี้ครับจะพาไปดูสถาปัตยกรรมเก่าแก่กลางเมืองหลวงนะครับแล้วก็แหล่งโบราณคดีที่เต็มไปด้วยภาพวาดจากยุคหินและแน่นอนมีความเกี่ยวข้องกับก๊าซและไฟด้วยครับ

อนอ่านชื่อในภาษาอังกฤษแบบเร็วๆนี่นะอ่านผ่านๆคือ War City of Baku เนี่ยนะครับยังสงสัยว่ากำแพงของเมืองนี้มีอะไรพิเศษนะคือตามปกตินะครับเมืองในประวัติศาสตร์แทบจะทั่วโลกนะฮะจะมีความเกี่ยวข้องกับกำแพงก็ไม่แปลกนะครับเขาก็ต้องสร้างกำแพงใหญ่ๆไว้ป้องกันข้าศึกเวลามีสงครามใช่ไหมครับแต่พออ่านดีๆถึงได้เห็นว่าคำว่า War เนี่ยเขาเติม ed เข้าไปด้วยครับซึ่งทำให้ความหมายนี่เปลี่ยนไปเลยนะฮะเขาหมายถึงเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของกำแพงนะแต่เป็นเรื่องของเมืองที่อยู่ในกำแพงครับซึ่งเมืองนี้นะครับมีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึงนู่นแล้วยุคหินเก่าดูเลยนะครับแล้วก็มีการค้นพบหลักฐานในยุคก่อนคริสตกาลว่าที่นี่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิโซโรแอสเตอร์นะครับซึ่งเขาเป็นลัทธิบูชาไฟเชื่อว่าเป็นแสงสว่างจากพระเจ้าอะไรแบบนี้นะครับก็ยิ่งทำให้ดินแดนแห่งนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับไฟมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับจนถึงยุคปัจจุบันครับเขาก็ดูแลรักษาเมืองเก่าไว้อย่างดีนะครับเป็นเมืองเก่าที่อยู่กลางเมืองใหม่เป็นเมืองเก่าที่อยู่กลางเมืองหลวงของประเทศอาเซอร์ไบจานครับเวลาเราเดินอยู่ข้างในเนี่ยฮะก็จะเห็นบ้านเรือนสมัยเก่าใช่ไหมครับปนอยู่กับวิวของสิ่งก่อสร้างยุคใหม่นะเพราะว่าเป็นเมืองเก่าอยู่แค่หย่อมเดียวเท่านั้นเองครับล้อมรอบด้วยความเจริญซึ่งก็ดูไม่เข้ากันนะฮะแต่ก็เป็นความจริงครับเป็นความจริงว่าโลกปัจจุบันของเมืองประวัติศาสตร์หลายแห่งในโลกครับก็เป็นแบบนี้นี่เองนะฮะภายในกำแพงนะครับมีทั้งตัวเมืองเก่านะฮะมีพระราชวังมีหอคอยสูงแล้วก็มีบ้านเรือนซึ่งสร้างจากสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยครับ

มืองเก่าภายในกำแพงนะครับเป็นอาคารปูนซะเยอะเลยนะฮะซึ่งก็เป็นบ้านเรือนที่ยังมีผู้คนอาศัยอยู่นะครับส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเลยนะฮะจริงๆอาคารส่วนใหญ่ก็ผ่านการซ่อมแซมมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเมืองนี้มีผู้คนอาศัยมาโอ้โหยาวนานมากกว่า800ปีแล้วนะครับแต่การซ่อมแซมนี่ครับพอเป็นมรดกโลกนะเป็นเขตอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมก็ต้องซ่อมกันตามกติกานะครับไม่งั้นต่างคนต่างซ่อมก็จะเลอะเทอะมากนะฮะทุกวันนี้นะครับหลายจุดก็เขาก็ปรับเปลี่ยนสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะเดินอยู่ข้างในก็จะเจออาคารบ้านเรือนเก่าๆนะเปิดเป็นร้านกาแฟร้านอาหารเยอะเลยนะครับแต่ที่เห็นเยอะที่สุดตามถนนหนทางครับก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกเนี่ยนะฮะคือไม่ได้มีทุกถนนทุกซอกทุกซอยนะครับเหมือนเขาพยายามจัดระเบียบนะฮะไม่ให้อยู่สเปะสปะนะครับเราก็เลยจะเห็นร้านขายของที่ไม่ได้เปิดกันเป็นดงยาวเหยียดเป็นถนนคนเดินไม่ขนาดนั้นนะครับจริงๆน่าจะเป็นเรื่องดีด้วยนะครับต้องเรียกว่ามีจำนวนร้านขายของกำลังดีเพราะว่าไม่ได้เจออยู่ตลอดนะเวลาเดินมาเจอทีไรเราก็จะใช้เวลาหยุดดูนานขึ้นนะครับไม่งั้นเดินไปไหนก็เจอเนี่ยก็จะไม่น่าสนใจใช่ไหมครับแล้วก็ข้าวของส่วนใหญ่ที่ขายกันในเมืองเก่านะฮะโอ้โหคนชอบช้อปปิ้งแนววินเทจสะสมของเก่าของแต่งบ้านสไตล์เก่าๆเรโทรเนี่ยนะฮะมีแววเสียเงินง่ายๆเลยนะครับ

อาเซอร์ไบจานนี่มีชื่อเสียงเรื่องงานโลหะมาหลายร้อยปีเลยนะครับโดยเฉพาะเครื่องทองแดงนะฮะเราก็เลยจะเห็นของใช้พวกนี้ครับวางขายกันเยอะเลยนะฮะมีทั้งถ้วยใส่น้ำใส่เครื่องดื่มถาดแกะสลักชุดน้ำชาอะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเหยือกนะฮะเหยือกนี่โอ้โหเห็นหลายร้านเลยนะครับมีหลายทรงคนที่ชอบแต่งบ้านด้วยของเก่านี่แค่เอามาวางโชว์ก็น่าดูแล้วนะครับบางคนอาจจะมาดัดแปลงทำแจกันใส่ดอกไม้อะไรแบบนี้นะครับก็จะสวยแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะฮะอาเซอร์ไบจานนี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตด้วยนะครับก็จะมีข้าวของเครื่องใช้จากยุคนู้นมาวางขายกันด้วยนะฮะพวกเหรียญที่เป็นเงินเหรียญสกุลท้องถิ่นเนี่ยโอ้เยอะเลยนะครับส่วนใหญ่ครับชาวบ้านเขาก็จะเก็บสะสมนะครับหรือว่าเคยใช้ในชีวิตประจำวันแต่ตอนนี้ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะฮะแทนที่จะทิ้งก็เอามาขายครับขายให้นักสะสมนักเดินทางเก็บไว้เป็นที่ระลึกนั่นเองครับและสินค้าอย่างหนึ่งที่เรียกว่าขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือพรมนะฮะแต่ที่น่าแปลกใจคือเป็นพรมมือสองนะครับพรมที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็จะมีสภาพดีนะครับกลายเป็นสินค้าที่มีราคาซึ่งอาเซอร์ไบจานนี่เขามีระเบียบเลยนะครับถ้านำพรมเก่าที่มีอายุเกิน30ปีออกนอกประเทศเนี่ยต้องมีใบรับรองนะฮะแล้วก็ต้องเสียภาษีการนำออกด้วยนะครับปกติจะมีแต่ภาษีนำเข้านะฮะไม่งั้นจะโดนยึดที่สนามบินเลยนะครับแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับงานฝีมือเก่าแก่มากเลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพรมเนี่ยนะฮะเขาคนที่นี่เนี่ยครับไม่ได้ใช้พรมเพื่อปูพื้นอย่างเดียวนะฮะแต่เขาใช้แขวนผนังด้วยครับเพื่อป้องกันอากาศหนาวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพรมแขวนผนังที่เขาซื้อขายกันแพงๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนกับการซื้อขายงานศิลปะที่ขึงอยู่บนเฟรมผ้าใบแบบนั้นเลยนะครับ

ในเขตเมืองเก่าก็จะมีลักษณะเหมือนเมืองเก่าในทุกทวีปครับยุโรปเอเชียแอฟริกาอเมริกากลางนะฮะเป็นตรอกซอกซอยแคบๆนะครับตัดกันไปมาบนเส้นทางเดินโบราณนี่นะฮะแล้วก็มีถนนใหญ่ซึ่งจะกว้างขึ้นอีกหน่อยสมัยนี้เขาก็อาจจะขยายถนนบางเส้นให้รถผ่านไปมาได้สะดวกขึ้นครับเดินอยู่ในเมืองครับก็สังเกตเห็นเรื่องน่าสนใจของอาคารบ้านเรือนครับจะมีการต่อเติมชั้นบนของบ้านซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นชั้น2ที่เห็นได้ง่ายสุดคือระเบียงซึ่งอันนี้เราเข้าใจได้นะครับเราเห็นระเบียงยื่นออกมานี่ก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะระเบียงนี้ก็ถือเป็นการยื่นมาในถนนสาธารณะด้วยนะฮะแต่ที่หนักกว่านั้นครับคือเท่าที่เดินดูเนี่ยมีหลายบ้านนี่ก็ทำเป็นห้องเลยนะฮะเหตุผลส่วนหนึ่งครับเป็นเพราะว่าพอถึงหน้าหนาวเนี่ยนะฮะอากาศมันหนาวมากครับจากระเบียงเขาก็ทำเป็นห้องเลยนะฮะปิดหมดเลยนะครับที่น่าสนใจคือนอกจากป้องกันเรื่องสภาพอากาศแล้วนะฮะปรากฏว่ากฎหมายภาษีที่ดินในยุคกลางนะฮะหมายถึงกฎหมายภาษีตั้งแต่ยุคโบราณของที่นี่นะครับเขาจะเก็บตามความกว้างของหน้าบ้านนะฮะโดยวัดจากส่วนที่ติดกับถนนชั้นล่างหมายความว่าเขาจะวัดเฉพาะชั้น1ชั้นล่างชั้นเดียวนะฮะแล้วก็เก็บตามนั้นนะครับพอเก็บตามขนาดของชั้นล่างนะฮะคนโบราณเขาก็เลยไปขยายกันชั้นบนนะฮะเพื่อจะเสียภาษีน้อยๆครับแล้วก็ทำตามๆกันมาครับกลายเป็นงอกชั้น2ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับตามทางเดินครับก็เลยเห็นหลายบ้านที่มีห้องยื่นออกมานะฮะบางซอยนี่แหมห้องแทบจะชนกันเลยนะครับและปรากฏว่าเมืองเก่าๆในทวีปยุโรปก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันครับซึ่งเป็นวิธีคิดที่อาจจะถ่ายทอดถึงกันในช่วงของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข้ามทวีปตั้งแต่ยุคโบราณมาแล้วนั่นเองครับมาเดินสำรวจเมืองเก่าบาคูก็ต้องมาที่นี่ด้วยครับนี่คือพระราชวังของเมืองนะฮะดูหน้าตาเนี่ยไม่ค่อยจะโอ้อาเหมือนพระราชวังซึ่งมีที่มาครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับพระราชวังชีวันช่านะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่เน้นความเรียบง่ายนะครับไม่เน้นเยอะนะฮะซึ่งมีเอกลักษณ์ก็คือมุคนาสครับคือการแกะหินปูนให้เป็นชั้นๆเหมือนกับรังผึ้งหรือว่าหินย้อยตามซุ้มประตูเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นได้หลายจุดเลยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งด้วยการแกะสลักซึ่งที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยนะครับว่ามีความละเอียดมองแล้วเหมือนงานถักลูกไม้งานถักผ้าแบบนั้นเลยนะครับมีสไตล์ของสถาป

ปัตยกรรมที่มาจากสำนักออกแบบชื่อดังนะฮะสำนักคีวานอัพเคลรอนนะครับซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงนะฮะเขาใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นหลักนะฮะสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะฮะเป็นทรงลูกบาศก์ทรงกลมครึ่งวงกลมอะไรแบบนี้ครับพอเดินเข้ามาดูตามจุดต่างๆเนี่ยนะก็เห็นจุดเด่นตามนี้จริงๆนะครับแทรกอยู่ตามการออกแบบนะฮะทุกวันนี้พื้นที่หลายส่วนครับแล้วก็ห้องต่างๆในพระราชวังเนี่ยเขาก็ดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็พื้นที่อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ของชาตินะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ถาวรเลยนะฮะจัดแสดงกันยาวๆครับซึ่งหลักๆได้เป็นเรื่องราวครับเป็นวิถีชีวิตในยุคกลางนะฮะแต่ข้าวของที่จัดแสดงก็มาจากทรัพย์สินของสำนักพระราชวังซึ่งเป็นของราชวงศ์ชีวันชานะครับแทบจะเรียกว่าเป็นไทม์แคปซูลของราชวงศ์นี้ได้เลยนะฮะเดินดูครับก็จะได้รู้ว่าคนโบราณชาวชีวานเนี่ยนะฮะเขาก็มีภูมิปัญญาที่ไม่แพ้ชาติพันธุ์ไหนเลยนะครับมีทั้งงานแกะสลักไม้งานทอผ้าทอพรมนะครับงานเครื่องโลหะชนิดต่างๆเนี่ยเอามาทำเครื่องประดับทำอาวุธทำข้าวของเครื่องใช้ในเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยังโชว์อารยธรรมที่ก้าวหน้าเรื่องการศึกษาด้วยนะครับจัดแสดงสมุดบันทึกนะฮะเป็นลายมือที่ใช้ตัวอักษรอาหรับโบราณครับซึ่งสมัยก่อนนะฮะคนในภูมิภาคเนี่ยก็ใช้ตัวอักษรอาหรับในหลายภาษาครับทั้งเปอร์เซียตุรกีนะครับและก็ใช้ปากกากาลัมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นปากกาที่เขาทำขึ้นเป็นพิเศษนะฮะตรงปลายเนี่ยจะตัดนิดนึงให้เขียนแล้วเอียงเหมือนกับปากกาคอแร้งที่เราคุ้นเคยเนี่ยแหละครับห้องนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาทำโมเดลจำลองของเมืองบาคูทั้งเมืองเลยนะฮะตอนแรกรู้สึกว่าเอ๊ห้องมืดไปหน่อยนะฮะแต่ปรากฏว่าเขาเอาไว้เปิดไฟให้โมเดลครับพอเปิดปุ๊บสว่างสวายโอ้โหสวยงามเลยนะฮะตามประวัติศาสตร์ครับราชวงศ์ชีวันชาเนี่ยนะฮะปกครองดินแดนแถบนี้มา300กว่าปีครับก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาที่บาคูเนี่ยนะฮะพอย้ายมาแล้วก็สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นครับแต่ในช่วงเวลาที่มีอำนาจเนี่ยนะฮะที่นี่ก็มีความขัดแย้งทางการเมืองสูงครับแล้วก็ยังมีกองทัพจากต่างถิ่นมาชวนรบอยู่ตลอดเวลาครับก็เลยตั้งใจให้ที่นี่เป็นป้อมปราการในเมืองมากกว่าจะเป็นพระราชวังหลวงที่ใหญ่โตโออาหรูหรานะฮะเรียกว่าเขาเน้นประสิทธิภาพเน้นความมั่นคงแล้วก็การใช้งานที่ครบถ้วนมากกว่าจะแสดงอำนาจผ่านความใหญ่โตที่ไม่จำเป็นในยุคสงครามนะครับพระราชวังแห่งนี้ก็เลยเป็นศูนย์กลางการบริหารแบบเบ็ดเสร็จเลยนะฮะซึ่งในนี้ก็จะมีอาคารที่ต่อเชื่อมถึงกันแบบที่เรียกว่าคอมเพล็กซ์นะครับซึ่งก็จะมีที่ประทับของกษัตริย์มีที่ว่าราชการนะครับมีสุสานหลวงแล้วก็แน่นอนมีมัสยิดด้วยนะฮะทุกวันนี้เป็นที่นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาดูนะครับมาเรียนรู้อดีตที่รุ่งเรืองของชาวชีวานครับตรงนี้น่าจะถูกใจคนชอบประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นที่เก็บแล้วก็จะแสดงหลักฐานทางโบราณคดีหลายยุคหลายสมัยเลยนะเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งกลางเมืองเก่าบาคูนะครับส่วนใหญ่เป็นหินแกะสลักที่เป็นชิ้นส่วนของอาคารในสมัยก่อนนะครับรวมถึงโลงศพหินนะฮะฝาโลงมีศิลาจารึกโบราณนะฮะซึ่งเขาสำรวจแล้วก็ขุดเจอก็เอามารวบรวมไว้ที่นี่แล้วก็เลยใช้เป็นที่จัดแสดงนั่นเองนะครับแต่ที่สร้างความตื่นตะลึงก็คือซุ้มโค้งนะฮะตรงทางเดินรอบๆนะครับเขาขุดเพื่อสำรวจตอนปี1964ซึ่งก็ไม่นานมานี้เองนะฮะขุดแล้วก็ไปเจอชิ้นส่วนครับพอเอามาตรวจสอบพบว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีอายุหลายร้อยปีแล้วฮะฝังอยู่ใต้ดินตั้งนานนะครับพอเจอเป็นชิ้นๆ นะครับนักโบราณคดีเขาก็พยายามประกอบขึ้นใหม่นะฮะชิ้นไหนหาไม่เจอเนี่ยก็ใช้หินบริเวณเดียวกันมาทดแทนครับก็มีการสันนิษฐานนะครับว่าที่นี่อาจจะเป็นศาสนสถานโบราณตั้งแต่ศตวรรษที่12นะฮะอายุหลายร้อยปีเลยนะครับ
จุดสุดท้ายในเมืองที่อยากพามาดูครับคือหอคอยสูงเกือบ30เมตรแห่งนี้นะฮะเรื่องชื่อก็น่าสนใจแล้วนะครับ Maiden Tower นะฮะหอคอยหญิงสาวนะครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยที่นี่ไม่เคยถูกข้าศึกยึดเลยนะครับไม่เคยถูกทำลายก็เลยมีคนเรียกอีกชื่อว่าหอคอยพรหมจรรย์นะฮะซึ่งก็มีความหมายที่ถูกต้องนะครับเอาจริงๆนักวิชาการก็ยังเถียงกันไม่จบนะครับว่าสร้างมาทำไมบางคนบอกว่าเป็นหอดารา

ศาสตร์บ้างบางคนบอกว่าเป็นหอสังเกตการทางทะเลหรือว่าประภาคารนะฮะสายมูเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นวิหารบูชาไฟยุคโบราณแน่ๆครับส่วนสายแอคชั่นประวัติศาสตร์เนี่ยก็บอกว่านี่เป็นป้อมรบชัดๆเลยนะฮะเพราะว่าแข็งแกร่งสุดๆครับมีฐานกำแพงหนาตั้ง5เมตรเลยนะฮะ

แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีก็อาจจะไม่ตรงความหมายทีเดียวนะครับแต่เขาก็มีจุดที่ขุดจริงๆนะขุดลงไปใต้ดินเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่โดดเด่นเป็นภาพจำของโกบูสตานจะอยู่บนดินนี่แหละครับก็คือภาพแกะสลักซึ่งมีอยู่เยอะเลยนะอยู่ตามหินก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราเรียกเป็นเพิงผาหินนะน่าจะตรงความหมายดีนะครับทุกวันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีซึ่งเขาก็ทำทางเดินไว้ให้นักท่องเที่ยวเดินไปตามทางสบายๆนะครับค่อยๆดูไปทีละจุดนะมีป้ายสื่อความหมายบอกข้อมูลสำคัญไว้ให้เดินเที่ยวเองก็ได้ครับเส้นทางนี้เป็นวันเวย์ฮะพาไปจนสุดก็จะถึงทางออกพอดีนะครับระหว่างทางนี่แหละครับก็จะได้ดูภาพแกะสลักตามเพิงผาหินซึ่งเวลาเราเดินมานี่นะฮะจะรู้เองเลยว่าอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งทุกจุดเนี่ยจะเป็นภาพเด่นๆของที่นี่ครับเรียกว่าเขาคัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าที่นี่เขาค้นพบตั้ง 6,000 กว่าภาพนะครับยังไงก็ดูไม่หมดอยู่แล้วนะฮะภาพแกะสลักครับเกิดจากการแกะหลายยุคหลายสมัยเลยนะครับภาพที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยพบว่ามีอายุถึง 40,000 ปีเลยนะครับ 40,000 ปีนี่ยุคหินเก่าเลยนะฮะเก่าแก่มากๆครับปกติเราจะเห็นภาพเขียนแบบนี้ตามผนังถ้ำนะครับแต่ที่นี่เรียกถ้ำไม่ได้นะเพราะว่าเป็นการพังถล่มลงมาครับเวลาเกิดแผ่นดินไหวบ้างเกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติบ้างดูภาพจากโดรนเนี่ยน่าจะเข้าใจง่ายเลยนะครับว่าเป็นหน้าผานะฮะแล้วก็หินก็ถล่มลงไปใช่ไหมครับกลายเป็นกองหินระเกะระกะแล้วก็เกิดเป็นช่องเป็นหลืบนะฮะให้มนุษย์ยุคโบราณเนี่ยเข้าไปหลบแดดหลบฝนแล้วก็อยู่อาศัยจนเกิดการบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยการแกะสลักผนังหินนั่นเองครับเป็นภาพที่นักโบราณคดีเขาถอดความออกมานะมีทั้งวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่พวกภาพสัตว์นี่เยอะเลยนะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่ายุคนั้นก็ยังล่าสัตว์เป็นอาหารกันอยู่นะฮะแล้วก็การแกะสลักเนี่ยนะฮะพบว่าข้ามมาจนถึงยุคที่มนุษย์รู้จักการเลี้ยงสัตว์แล้วนะครับซึ่งก็ห่างกันเป็นหมื่นปีเลยนะครับที่น่าสนใจครับคือสัตว์หลายชนิดเนี่ยพบว่าเป็นสัตว์ที่อาศัยในป่าหรือว่าทุ่งหญ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆไม่ใช่ทะเลทรายแบบนี้นะฮะคือโกบุสตานะครับแปลว่าดินแดนแห่งร่องน้ำที่แห้งเหือดนะฮะทุกวันนี้ที่นี่เป็นพื้นที่กึ่งทะเลทรายครับแต่นักธรณีวิทยาเขาก็พบร่องรอยทางเดินของน้ำในสมัยก่อนนะซึ่งแสดงว่าเมื่อก่อนที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่านี้เยอะเลยนะครับตอนนี้แห้งแล้งมากๆเลยนะฮะซึ่งก็บอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลกซึ่งเปลี่ยนไปมากจริงๆนะครับภาพแกะสลักตามเพิงผาหินเนี่ยนะครับเกิดจากการแกะสลักหลายยุคในช่วงเวลาเป็นหมื่นๆปีเลยนะครับก็ถือว่าที่นี่เป็นห้องสมุดที่เก็บบันทึกวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับวันนี้เล่าเรื่องราวของโกบูสตานอาจจะไม่มากมายนะฮะจริงๆพูดถึงเมืองเก่าบาคูมากกว่านะครับแต่ไหนๆก็พามาอาเซอร์ไบจานแล้วนะฮะจะไม่มาที่นี่ก็เสียดายนะครับเพราะเป็นถึงแหล่งมรดกโลกด้วยครับพูดถึงมรดกโลกครับขอพูดเรื่องเกณฑ์การพิจารณาเลยดีกว่านะฮะองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้แหล่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมศิลปะหินแกะสลักโกบูสตานนะฮะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศอาเซอร์ไบจานเมื่อปีพ.ศ.2550นะฮะเขาพิจารณาจากเหตุผลนี้ครับภาพแกะสลักบนหินครับเป็นประจักษ์พยานที่มีความโดดเด่นนะฮะเปิดเผยวิถีชีวิตที่สาบสูญไปแล้วนะครับซึ่งก็ทำให้เราได้เห็นกิจกรรมอย่างการล่าสัตว์ซึ่งเกิดขึ้นในยุคที่สภาพภูมิอากาศยังอบอุ่นชุ่มชื้นอยู่ครับซึ่งก็หมายความว่าที่ตรงนี้เมื่อก่อนไม่ได้แห้งแล้งเป็นทะเลทรายอย่างตอนนี้นั่นเองครับส่วนเมืองเก่าบาคูพระราชวังชีวันชาและก็เมเดนทาวเวอร์นะฮะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีพ.ศ.2543ครับผ่านหลักเกณฑ์ก็คือที่นี่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นแล้วก็หาได้ยากของกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากหลากหลายวัฒนธรรมมากๆนะฮะตั้งแต่โซโรแอสเตอร์ครับวัฒนธรรมซาสเซเนียนอาหรับเปอร์เซียออตโตมันไปจนถึงยุครัสเซียเลยนะครับจริงๆบาคูเนี่ยมีเรื่องการวางผังเมืองยุคกลางในภูมิภาคคอเคซัสที่โดดเด่นไม่แพ้เมืองในทวีปยุโรปด้วยนะครับ

รายการครับอยากพามาดูที่นี่นะฮะวิหารบูชาไฟนะครับซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคของชาวโซโรแอสเตอร์นะฮะแต่ยุคนั้นยังไม่มีอาคารที่ซับซ้อนครับส่วนใหญ่ก็เป็นแท่นบูชากลางแจ้งนะฮะเวลาผ่านมาอีกเป็นพันปีครับก็มีการ

0: อาคารสร้างหอคอยตรงกลางแบบนี้นะฮะนักโบราณคดีเข้าสำรวจครับแล้วก็ไปเจออักษรปัญจาบนะฮะแล้วก็เจออักษรในภาษาสันสกฤตด้วยนะครับก็เลยรู้ว่าชาวอินเดียเป็นคนมาสร้างเอาไว้ครับซึ่งก็เกิดขึ้นในยุคที่มีการเดินทางเพื่อค้าขายบนเส้นทางสายไหมนั่นเองนะครับอีกหลายร้อยปีต่อมาครับเป็นยุคที่ก๊าซกับน้ำมันนี้กำลังเฟื่องฟูเลยนะฮะก็เลยมีการขุดเจาะกันอย่างหนักครับเจาะกันจนทำให้ไฟในวิหารนี่ดับไปเลยนะฮะเพราะว่าก๊าซมาไม่ถึงครับทุกวันนี้เขาต่อท่อก๊าซเข้ามาใหม่นะเอาไว้จุดไฟเพื่อจะรักษาบรรยากาศของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ครับแล้วก็รัฐบาลก็ประกาศให้เป็นเขตสงวนทางประวัติศาสตร์ของชาติด้วยครับนึกย้อนกลับไปถึงยุคที่เปลวไฟติดขึ้นมาเองเนี่ยนะฮะก็ไม่น่าแปลกใจครับที่คนโบราณเขาตื่นตะลึงครับจนเกิดเป็นลัทธิบูชาไฟครับซึ่งก๊าซกับไฟก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาเป็นล้านปีแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มบันทึกประวัติศาสตร์บนแผ่นหินที่เราเห็นในโกบุสตานอีกนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับก๊าซกับไฟก็ยังมีอิทธิพลครับทั้งทางประวัติศาสตร์ทางความเชื่อแล้วก็ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนะฮะเป็นเหตุผลสำคัญครับว่าทำไมอาเซอร์ไบจานถึงได้รับการขนานนามว่าดินแดนแห่งไฟครับ
1: มิถุนายนนี้กำหนดอนาคตกรุงเทพกับไทย PBS เช็คผลคะแนนเลือกตั้งแบบเรียลไทม์นาทีต่อนาทีเจาะลึก50เขตใครคือผู้นำใครคือผู้ตามทั้งผู้ว่าและสก.เปรียบเทียบคะแนนผู้สมัครครบทุกมิติที่คุณต้องการค้นหาได้ทันใจเช็คคะแนนง่ายแค่ปลายนิ้วเข้าถึงทุกอุปกรณ์พร้อมบริการ2ภาษาทั้งไทยและอังกฤษรายงานสดวิเคราะห์เจาะลึกตลอดทั้งวันโดยทีมข่าวคุณภาพทั้งหมดนี้อัปเดตทันทีหลังปิดหีบที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/bkkelection69
2: ฮัลโหลสถานีประชาชนไทย PBS ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีเรื่องจะร้องทุกข์ค่ะ
3: คนเรามันไม่เท่ากันแต่การทำมาหากินโอกาสที่อยู่ในเมืองต้องเท่ากัน
4: ถ้าสกชุดไหนเข้ามาผู้ว่าท่านใดเข้ามาก็แสดงความยินดีล่วงหน้าแต่คิดไว้ในใจว่าเขาคงตอบโจทย์พี่น้องประชาชนที่มีความหลากหลายทุกกลุ่มไม่ได
5: ้ก็อยากฝากผู้ว่าคนใหม่เนาะอยากให้มาเห็นชุมชนบ้างมองชุมชนอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรให้มองเห็นพวกคนจน
4: ช่วยกันส่งเสริมช่วยกันรับฟัง
3: ช่วยกันสร้างสรรค์ความเป็นไปได
6: ้ปลดล็อกประเทศไทยเดินหน้าต่อ
7: ฟังเสียงประเทศไทย Creative Listening สวัสดีค่ะนี่คือฟังเสียงประเทศไทยค่ะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในวันพรุ่งนี้28มิถุนายนเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญของสังคมไทยนะคะด้านหนึ่งสะท้อนอนาคตของเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครว่า4ปีหลังจากนี้กรุงเทพจะมีหน้าตาและอนาคตเป็นแบบไหนแม้ว่ากรุงเทพจะไม่ใช่ประเทศไทยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครสะท้อนความต้องการสะท้อนความคาดหวังของประชาชนคนไทยต่อเรื่องเมืองและการบริหารจัดการเมืองโดยเฉพาะปัญหาร่วมของประเทศนี้อย่างวิกฤตความเหลื่อมล้ำนะคะฟังเสียงประเทศไทยอยากชวนคุยเรื่องนี้ค่ะเราต้องการอะไรจากการเลือกตั้งกทม.แก้วิกฤตเมืองเหลื่อมล้ำ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อพี่นาค่ะอยู่ชุมชนวัดดงแขตอนนี้ค้าขายอยู่ค่ะที่โรงเรียนวัดดงแขหน้าโรงเรียนเลยพี่อยู่กรุงเทพมานานนานมาก30กว่าปีแล้วมั้งคะตั้งแต่อายุ12ปีตอนนี้จะ46แล้วอะไรอย่างเงี้ยต่อสู้เยอะมากตั้งแต่เขาไล่พวกพี่มาเนี่ยกี่ปีแล้วอ่ะเขาจะมาสร้างเขตอะไรอย่างเงี้ยตรงชุมชนพี่อ่ะเขามาไล่รื้ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับมันกดดันน่ะเหมือนพี่แบบว่าคิดว่าจะไปอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเขาไล่เราไปลูกก็เรียนอยู่ตรงนี้ครอบครัวก็อยู่ตรงนี้ถ้าจะไปไล่ไปอยู่ที่อื่นก็มันไม่เหมือนที่เก่านะ
9: ผมชื่อณัฐนัยกุลทัศน์ยศอนันต์นะครับเป็นรองประธานสาพันธ์ผู้ค้าหับเร่แผงลอยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ค้าหับเร่แผงลอยอยู่ในกรุงเทพมหานครครับผมว่าโอกาสของผม

0: าของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากมายเลยนะครับตั้งแต่ปี2559เนี่ยเราถูกคสช.นะครับออกกฎเกณฑ์ในเรื่องของการจัดระเบียบกรุงเทพมหานครเราถูกยกเลิกไปเยอะมากทั้งในจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผันนะครับก็คือว่าเราถูกไล่และเลิกไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดโดยมีการกำหนดเงื่อนไขของกรุงเทพมหานครที่ออกมานะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะทำการค้าได้ตอนนี้เรามองว่าการที่ทุกคนที่ต้นทุนไม่เท่ากันคนตัวเล็กตัวน้อยที่มีโอกาสไม่เท่ากันที่อยู่ในเมืองโอกาสในการหารายได้หรือโอกาสที่จะทำมาหากินเนี่ยแทบจะหมดไปมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าความเหลื่อมล้ำตรงนี้มันไม่ยุติธรรมและมันก็ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยครับจุดยืนของเราอ่ะผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทั้งหมดอ่ะเราคิดว่าเราคือส่วนหนึ่งของเมืองนะเราไม่ใช่เป็นคนที่เอาเปรียบเมืองเราคือส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองเพราะฉะนั้นเราอยากให้กทม.มองว่าเราอ่ะกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองซึ่งอย่ามองว่าพวกเราอ่ะคือตัวปัญหาของเมือง
1: ชื่อคมสันชนนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นทางกองเลขาของเครือข่ายสลัมสี่ภาคความเหลื่อมล้ำที่เกี่ยวกับการทำงานของผมก็คือก็มองผ่านทางกลุ่มที่ผมทำงานด้วยนะครับที่เป็นพี่น้องในสลัมพี่น้องในที่นอนตามที่สาธารณะพี่น้องที่อยู่ในห้องเช่าราคาถูกคุณภาพชีวิตที่แย่นะครับอันนี้มีเต็มไปหมดในกรุงเทพมหานครตอนนี้คนจนเมืองเนี่ยแทบจะไม่สามารถอยู่ที่กลางเมืองได้กำลังถูกเบียดขับไปเรื่อยๆไปอยู่ชานเมืองเรื่อยๆอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะไม่มีคนจนอยู่ในกรุงเทพอาจจะมีแรงงานข้ามชาติมาแทนหรือชนชั้นกลางอาจจะเป็นคนที่ได้รับเคราะห์ตรงนั้นต่อจากคนจนผมว่าเมืองมันควรจะประกอบด้วยทุกชนชั้นนะครับแล้วก็มันควรอยู่ด้วยกันแบบให้เกียรติกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันในทุกระดับชั้นครับ
2: ชื่อสิทธิพลชูประจงนะครับก็มาจากพื้นที่กระจกเงานะครับทำโครงการเจ้าวันค่าโครงการเจ้าวันค่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างพื้นที่จ้างงานนะครับให้กับคนไร้บ้านคนไร้บ้านเนี่ยมันสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำในหลายๆเรื่องผมคิดว่ามันมีแนวโน้มจะเรียกว่ามันกินลึกไปนะครับแต่ก่อนเราพบคนไร้บ้านที่สูงอายุนะครับ50อัพขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันกินลึกเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นคนที่สักประมาณ40นะครับหรือว่า30แน่นอนมันเป็นการสะท้อนถึงเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสร้างเศรษฐกิจมันส่งผลต่อกลุ่มคนกลุ่มนี้อย่างพอสมควรหรือว่าสร้างให้เกิดกลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยเกิดขึ้นที่เป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นนะครับในเรื่องของช่วงอายุที่ลดลงน้อยลงแล้วมาเป็นคนไร้บ้านผมคิดว่ามันต้องสร้างระบบสร้างตัวกระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่ผมคิดว่ามันต้องไม่ฉาบฉวยรวมถึงการแก้ไขปัญหาอย่างตรงโจทย์ที่สุดอะผมคิดว่ามันอาจจะต้องพยายามที่จะหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาในความซับซ้อนของเขาอะ
3: ค่ะอินทิราวิทยาสมบูรณ์ค่ะจากเครือข่ายสารศึกษาฟิวทิพย์ค่ะต้องบอกกันค่ะว่าเมืองกรุงเทพอะค่ะถือเป็นพื้นที่การเรียนรู้หรือว่าพื้นที่ปฏิบัติการของเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนในนามของฟิวทิพย์สารศึกษาค่ะเราเดินทุกตรอกทุกซอกทุกซอยในกรุงเทพค่ะเราเจอความเหลื่อมล้ำของเมืองเชิงกายภาพความเหลื่อมล้ำนี้คือการที่เมืองกำลังทำให้เราต้องใช้เวลากับชีวิตมากขึ้นตามตรอกซอกซอยที่เป็นชุมชนนะคะเราเจอว่าสังคมชุมชนเงียบเหงามากเราเจอสังคมสูงวัยสมบูรณ์นะคะซึ่งคือโจทย์ท้าทายของกรุงเทพซึ่งแน่นอนค่ะว่าโจทย์นี้มันทำให้ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมกำลังจะสูญสลายหรือพังทลายโจทย์นี้คือโจทย์สำคัญนะคะและก็สิ่งที่เราตระหนักเหลือเกินค่ะว่ามันต้องถึงเวลาด้วยกันแล้วที่สังคมกรุงเทพต้องตื่นตัวเรื่องนี้เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เพียงแค่โจทย์กรุงเทพแต่มันคือโจทย์ประเทศซะด้วยซ้ำ
1: เอาตรงๆก็คือจากที่ทำงานมาก็คือยังไม่อยากฝากความหวังไว้กับผู้ที่เข้ามาเพราะที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วพอเข้ามาถึงเนี่ยก็ไม่พ้นที่คนเจ้าของปัญหาต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องให้เขาให้ผู้สมัครเหล่านั้นเนี่ยที่ผ่านเข้ารอบเข้ามาเนี่ยต้องทำตามข้อเรียกร้องของผู้ได้รับผลกระทบหรือกลุ่มเปราะบางนั่นเองนะครับอาจจะเป็นในหลายๆปัจจัยที่เขาต้องเผชิญทั้งกลไกระบบข้าราชการดั้งเดิมของกทม.เองซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญและน่ากลัว
2: ต้องเด็ดขาดและคมชัดกว่านี้เอ้ย สำหรับผมนะต้องเด็ดขาดและคมชัดกว่านี้สกผมคาดหวังก็แน่นอนว่าก็เป็นเสียงสนับสนุนนะครับให้ตัวผู้ว่านะครับให้ตัวฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับของกรุงเทพเนี่ยเขาได้ทำอย่างคล่องตัวนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าผมก็คาดหวังว่าตัวสกเองก็จะเป็นฝ่ายในการตรวจสอบทั้งเรื่องของการสนับสนุนทั้งเรื่องของการเป็นการขานก็ได้
3: ความพยายามของผู้ว่าท่านก่อนๆก็พยายามที่จะเปลี่ยนระบบราชการเนาะแต่มันก็ยังเป็นเพนอยู่ดีนะคะเพราะสุดท้ายแล้วค่ะเราคิดว่าตัวทีมบริหารของเมืองอ่ะอาจต้องการบุคลากรที่มีความเข้าใจเรื่องเมืองแล้วก็มีหัวใจที่มองเห็นเมืองด้วยซึ่งไม่ได้หมายเพียงแค่ผู้บริหารที่เป็นตัวแบบว่าผู้ว่าเท่านั้นนะแต่อาจจะหมายถึงกลไกระดับเขตก็ด้วยทำอย่างไรที่คนจะสามารถส่งเสียงได้แล้วเขตฟังคือเป็นผู้บริหารที่มีหูแล้วมีหูที่จะฟังคนได
4: ้ผมคาดหวังกับผู้ว่าว่าควรจะรับฟังประชาชนทุกกลุ่มทุกชนชั้นให้มากกว่านี้เราไม่อยากเห็นการเมืองที่แบบว่าก่อนเลือกตั้งเราเจอผู้ว่าได้แต่หลังเลือกตั้งเรากลับไม่สามารถที่จะเข้าพบได้อันนี้ขอพูดจริงๆเลยนะครับ
5: ก็อยากให้ผู้ว่าหรือสกหรืออะไรเงี้ยลงมาดูมั่งมาเห็นพวกคนจนพวกอะไรพวกนี้มั่งไม่ใช่ว่ามองแต่ข้างนอกไม่มามองดูพวกชั้นล่างขอวอนให้มาดูแลมั่งอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจะมาแต่ตอนเวลาหาเสียงพอได้แล้วไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาอะไรเงี้ยพอเราจะไปหาหรือได้เป็นผู้ว่าหรือได้เป็นอะไรแล้วยากมากค่ะเขาไปหายากมาก
6: การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.กว่า4ล้าน4แสนคนและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.กว่า4ล้าน3แสนคนมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกหรือ First Voter กว่า 20,000 คนก่อนหน้านี้กลุ่มสาธารณศึกษาหรือ Field Trip เปิดปฏิบัติการห้องทดลอง350 Little Big Things in BKK รับสมัครนักสำรวจเมืองกว่า30คนออกสแกนกรุงเทพครอบคลุมทั้ง6โซนพวกเขาใช้ตัวเลขค่าแรงขั้นต่ำ350บาทเป็นโจทย์และคำถามที่นำไปสู่สภาพความเป็นจริงของเมืองเหลื่อมล้ำที่ผู้คนต่างแบกรับต้นทุนเวลาและโอกาสขณะที่ฟังเสียงประเทศไทยก็จัดเวทีที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กชุมชนวัดดวงแขเราชวนประชาชนในพื้นที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อมองหาอนาคตของกรุงเทพที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งเป็นความท้าทายในช่วงเวลานับถอยหลังเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี
7: ้ผมต้องถามพี่ตุ้มเม้งก่อนค่ะสำหรับเวทีนี้ความเหลื่อมล้ำในกรุงเทพอยู่ในเลเวลไหนมิติที่พี่ตุ้มเม้งคิดว่าวิกฤตที่สุด
8: ตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าเมืองแห่งความเหลื่อมล้ำของกรุงเทพอะค่ะมันไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจสังคมมาทำเท่านั้นเนาะแต่เรากำลังอยู่ในระนาบของสังคมสูงวัยสมบูรณ์ซึ่งแน่นอนเพราะว่ามันกระทำสับผู้คนชุมชนมหาศาลเราจะเจอสังคมชุมชนเงียบเหงามากๆเลยถ้าเกิดเราเดินไปตรอกซอกซอยค่ะเดียวกันค่ะเราเจอความเหลื่อมล้ำเชิงกายภาพจากการที่เราทุกคนต่างก็ต้องใช้เงินเพื่อกระจายในแง่ของการเข้าถึงเวลาแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดียกตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวเลยค่ะระบบขนส่งสาธารณะทุกวันนี้เราต้องจ่ายมันเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งที่ดีแต่การเดียวกันนะคะการเข้าถึงที่ดีได้เนี่ยอาจจะไม่หมายความว่าคนทุกคนสามารถใช้ได้ทุกวันเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำอ่ะ 60-70% ก็กลายเป็นค่าใช้จ่ายของการเดินทางไปเสียแล้ว
7: พี่เอ๋คะวันนี้กทม.เป็นเมืองของทุกคนหรือยัง
9: ยังครับแน่นอนอยากคือฟูดรูปธรรมเลยละกันนะครับล่าสุดเนี่ยไปเหมือนไปศึกษาดูงานแหละนะครับส่วนผู้สูงอายุนะครับที่เมืองสแกงามเราพบอย่างนึงคือปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำแน่นอนไอ้ตัวศูนย์ผู้สูงอายุเนี่ยมันอยู่ไกลมากมันไกลจากเส้นทางถนนหลักอ่ะมากมากจนต้องจริงๆมันเดินไม่ได้แน่นอนนะครับมันไกลระดับสักประมาณ 4-5 กิโลได้มันไม่ตอบสนองให้กับกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุที่กลุ่มคนยากคนจนนะครับที่อยู่ในชุมชนเขาแน่นอนเขาไม่สามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้เราไม่เห็นการจัดการนะครับดังนั้นนะผมคิดว่าแค่เรื่องแค่นี้มันรู้สึกว่ามันจำกัดเฉพาะคนบางกลุ่มที่สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได
7: ้ทีนี้ถ้ามองลึกไปในมิติของคนจนหรือคนที่มีรายได้น้อยพี่นาคิดว่ากลุ่มคนมีรายได้น้อยอยู่ตรงไหนของเมือง
5: อยู่ตรงไหนของเมืองอยู่ยากมากเลยเพราะว่าทำมาหากินก็ลำบากอย่างชุมชนพี่นาตอนนี้ก็จะโดนไล่ที่ก็อยู่ลำบากทำอะไรก็ลำบากมากเลยยากมากค้าขายก็ลำบากโดนไล่ทุกวันเทศกิจไล่พี่เข็นขายตามแผงลอยอะไรพวกเนี้ยลำบากมากเลยอยู่กรุงเทพยากมาก
7: ในมุมมองของชุมชนวัดดวงแขที่จะถูกไล่รื้อด้วยแล้วก็ทำอาชีพยากด้วยนะพี่นาคิดว่าเรามีตัวตนไหมในมุมของคนบริหารกทม
10: หนูว่าเขาคงมอง

0: ไม่เห็นมั้งคะเขาทุกวันจริงเป็นอย่างนี้แล้วเขามองเห็นพวกคนจนหรือพวกรากหญ้าชุมชนคงไม่เป็นอย่างนี้ไม่โดนไล่อย่างนี้ค่ะ
1: หลายชุมชนหลายกลุ่มคนที่อยู่ในกรุงเทพที่พยายามต่อสู้เรียกร้องเพื่อบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้นะฉันควรจะต้องมีสิทธิ์ด้วยหาบเล่เป็นหนึ่งในนั้น
2: ตั้งแต่ปี59อะที่เราถูกยกเลิกมาตลอดเวลานะครับแล้วก็เราถูกกดให้อยู่ในชั้นที่แบบว่าเมืองไม่ต้องการนะประมาณนี้เราจริงๆเราอยู่คู่กับชุมชนนะครับชุมชนหลายชุมชนแต่มันกลายเป็นว่ากลุ่มฮับเล่แผงลอยเนี่ยกลายเป็นตัวปัญหากลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเมืองอย่างที่พี่นาบอกถ้าเกิดกรุงเทพมหานครอ่ะเขามองพวกเราอ่ะอยู่มีตัวตนแล้วก็ทุกอย่างมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้เนาะมีชุมชนมีการค้าขายในชุมชนมีการยกระดับชุมชนมีการยกระดับการทำการค้าของคนตัวเล็กตัวน้อยผมว่ามันเมืองมันน่าจะพัฒนาได้เร็วมากกว่านี้แล้วก็มันจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยครับกทมเนี่ยเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องหับเล่แผงลอยมาตลอดนะครับคือส่วนหนึ่งเขายอมรับว่าหับเล่แผงลอยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจเมืองเศรษฐกิจฐานรากของคนตัวเล็กตัวน้อยแต่ในการออกกฎออกระเบียบออกมาเนี่ยคืออุปสรรคในการทำการค้าทั้งหมดเลยอีบางที่นะครับเราก็รู้สึกว่าเขาเลือกปฏิบัติหรือเปล่าอย่างบางที่ก็ได้ตั้งอ่ะได้ขายอยากให้ผู้บริหารมองถึงคนตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในเมืองมาก
1: ดูเหมือนน้ำเสียงก็คือคนจนต้องเรียกร้องตลอดเลยค่ะทั้งที่เป็นสิทธิ์ที่ควรจะต้องมีอยู่แล้วพี่เจก็อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนสถานการณ์เป็นยังไง
3: ชุมชนที่เช่าในที่ดินรัฐตอนนี้ในกรุงเทพมหานครนะฮะก็จะมีอยู่สองที่ที่เห็นชัดๆก็คือธนารักษ์แล้วก็การรถไฟนะธนารักษ์เองก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรมากส่วนเรื่องที่ดินรถไฟนะครับก็ได้เช่าที่ดินการรถไฟมาแล้วก็ไม่จบนะฮะสำนักงานเขตก็มาตั้งระเบียบที่ขั้นสูงขึ้นมานะครับขั้นกว่าขึ้นมาที่หมู่บ้านจัดสรรทั่วไปเวลาจะไปขอมันจะง่ายกว่านะครับซึ่งเปรียบเทียบอะไรเวลาคนจนจะทำอะไรมักจะยากนะครับแค่ขออนุญาตสร้างบ้านก็ยากสร้างเสร็จยังต้องไปตะเกียกตะกายจดจัดตั้งทะเบียนชุมชนอีกเพราะถ้าไม่จดจัดตั้งกรุงเทพมหานครเมินครับยกตัวอย่างโควิด19ชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนชุมชนนะครับแอลกอฮอล์ขวดเดียวก็ไม่ให้ครับชุมชนนั้นแมสแผ่นเดียวก็จะไม่ให้เหตุผลเพราะว่าชุมชนนี้ไม่ได้จดจัดตั้งชุมชนก็ต้องไปจดพอไปจดก็ไปปรากฏว่าระเบียบขั้นตอนเยอะแยะไปหมดเลย
1: ความเป็นคนกับชุมชนมันต้องใหญ่กว่าระบบราชการไหมคะ
4: มันแน่นอนล่ะน่าจะเป็นฐานคิดหลักของคนทำงานนะครับของคนที่จะพัฒนาเมืองของผู้บริหารเมืองผมคิดว่ามันปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เลย
1: ถ้าการเลือกตั้งมองการเลือกตั้งรอบนี้นะคะต้องการอะไรจากผู้บริหารเมืองพี่ตุ้มเองก่อน
5: ถ้าเกิดเช่นตรงกับที่พี่เอ๋พูดนะคะเราคิดว่าสิ่งสำคัญมากๆคือการทำให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเนาะจริงๆไม่หมายถึงแค่ประชาชนที่เป็นคนกรุงเทพที่ไปหย่อนสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นนะคะแต่ว่ากรุงเทพประกอบสร้างที่คนที่หลากหลายทั้งประชากรแฝงหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มต่างๆก็ดีแรงงานเพื่อนบ้านต่างๆก็ดีนั่นหมายความว่าทำอย่างไรเสียงเหล่านี้ค่ะถึงจะมีตัวตนได้ตอนนี้กลายเป็นว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ไร้ตัวตนให้กับคนเปราะบางคนเปราะบางจำนวนไม่น้อยเลยค่ะคือคนที่อาจจะเป็นตัวพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่ขับรถส่งคุณเข้าโรงงานอาจจะเป็นป้าแม่บ้านที่ทำความสะอาดอยู่อาจจะเป็นคนขายข้าวแกงริมทางที่คุณซื้อกินทุกวันอย่างที่พี่เอ๋พูดนะคะว่าหลักการของเมืองอ่ะมันพัฒนาโดยทิ้งคนไว้ข้างหลังไม่ได้หรอก
1: กลไกอย่างการมีสก.เพื่อเข้าไปประชิดกับปัญหาในพื้นที่จริงๆนี่มันโอเคไหม
5: ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าในความสัมพันธ์เชิงอำนาจอะค่ะชุมชนไม่ได้รู้สึกเป็นมิตรกับเขตขนาดนั้นนะคะทุกๆการเข้าไปหาเขตมันมีความไม่ปลอดภัยอยู่เสมอดังนั้นเราต้องการโซ่ข้อกลางนะคะที่จะเชื่อมระหว่างพื้นที่ที่เป็นกลไกบริหารของเมืองกับคนที่เป็นตัวคนเล็กคนน้อยกลุ่มต่างๆให้เสียงเขาเดินทางไปถึงดังนั้นหมายความว่าเราเชื่อว่าการมีสก.ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมแบบนี้ได้แต่ว่าสก.ต้องแอคทีฟนะคะและสก.ต้องทำให้ทุกๆตรอกซอกซอยกลายเป็นพื้นที่ของการนิสสังจริง
1: ๆพี่เจล่ะคะ
3: ผมพูดภาพกว้างชุมชนเลยละกันไม่ใช่แค่ชุมชนในที่เดินรถไฟจริงๆอย่างกรณีวัดดงแขนะครับเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับกรุงเทพมหานครถ้าจะแก้เรื่องแค่นี้ถ้ากทม.ใส่ใจนะครับและอยากแก้ปัญหาชุมชนวัดดงแขจบได้นะครับอันนี้เรื่องสำคัญหรือข้าราชการนะถ้าผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งทีมผู้บริหารที่มาจากทีมการเลือกตั้งยังคงเกรงใจข้าราชการที่ยังมีวัฒนธรรมในการบริหารแบบดั้งเดิมอยู่นะครับทำตัวเป็นเจ้าขุนมูลนายเป็นนายของชุมชนถ้ายังไม่ปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยก็ยังแก้ไม่แน่ฮะต่อให้เปลี่ยนมา10หน้าผู้ว่าก็ยังเหมือนเดิม
1: ในความหมายพี่เจกำลังต้องการผู้ว่ากทม.ที่เด็ดขาดกว่านี
3: ้ฟังเสียงประชาชนมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเกรงใจนะครับคือถ้ามีปัญหาอะไรประชาชนพร้อมจะเป็นแบ็คให้ผู้ว่าครับ
2: ผมเห็นด้วยกับพี่เขาเลยครับว่ากทม.ต้องมองคนตัวเล็กน้อยที่อยู่ในกรุงเทพเหมือนกันการออกระเบียบ การออกกฎเกณฑ์อะไรที่จะมาบังคับใช้กับคนตัวเล็กตัวน้อยอ่ะมันจะต้องรับฟังความเห็นหรือความคิดเห็นให้เขามีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบนั้นเพราะว่ากฎระเบียบเนี้ยจะต้องมาใช้กับพวกเรา
1: พี่หมีขีดเส้นใต้สั้นๆนิดนึงว่าพี่หมีอยากให้กรุงเทพเป็นแบบไหนคะ
2: ผมอยากให้กรุงเทพคือเป็นเมืองของทุกๆคนเป็นเมืองที่ทุกคนได้รับโอกาสที่จะเข้ามาทํามาหากินหรืออยู่ในเมืองซึ่งต้องได้รับความดูแลจากภาครัฐโดยเฉพาะกทมที่มีหน้าที่ดูแลทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นประชากรแฝงหรือว่าประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนต้องอยู่ได้แล้วก็อยู่อย่างเป็นธรรม
1: พี่นาล่ะคะพี่นาอยากให้กรุงเทพเป็นเมืองแบบไหน
0: หนูก็เหมือนพี่เขาพูดน่ะหนูไม่อยากให้แบ่งแยกว่าคนละชั้นอันนี้ชั้นสูงนี่ชั้นต่ำนี่หนูอยากให้มองว่าคนเรามันเท่ากันให้มองเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: ว่าถ้ามองโครงสร้างกว้างๆเราจะทําให้4ปีอนาคตหลังจากเนี้ยในกทม.มันเห็นคนจนเห็นชุมชนเห็นคนทุกคนยังไงพี่เอก่อนเรื่องยากๆก็ต้องพี่เอเราจะปฏิรูปกทม.ได้มั้ยเอา
4: โอ้ผมคิดว่ามันต้องฝันแล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการบริหารงานของครูว่ามีรุ่นก่อนๆอยู่ก่อนๆนะผมคิดว่าถ้ามันเพดานมันแค่นั้นนะผมคิดว่ามันก็ไม่ถึงซึ่งความหวังหรอกแน่นอนว่ากลไกในการทํางานของกรุงเทพมหานครนี่แหละเป็นกลไกที่มีปัญหาผมเคยพูดถึงทัฟฟี่ฟังดูทีนึงนะครับแน่นอนว่ามันดีนะมันเป็นช่องทางในเรื่องของการแจ้งนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ให้ปัญหานั้นถูกแก้ไขนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายปัญหานะครับหลายปัญหามันถูกแก้แบบรูปหน้าปะจมูกแก้ไขแบบผักชีโรยหน้ามันไม่ถูกแก้แบบที่มีคุณภาพผมคิดว่าถ้ากลไกของกทมกลไกการทำงานของกทมเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วไม่มีประสิทธิภาพผมอยากให้นึกตัวอย่างของแต่ถ้าเราไม่อัปเกรด iOS ระบบปฏิบัติการต่างๆเราปล่อยให้เป็นรุ่นเดิมระบบเดิมอะแน่นอนว่ามันไม่สามารถที่จะสนองตอบต่อเรื่องของการทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าเราไม่ควรติดกับดักเนี้ยติดเพดานแค่นี้
1: พี่ตุ้มฝันกับกทม.ที่ดีกว่านี้มั้ยคะ
5: ต้องบอกว่าเราทุกคนต้องมีความฝันต่อเมืองค่ะเพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่ในเมืองเนาะส่วนสําคัญที่ทําอย่างไรทําให้เมืองมันเป็นพื้นที่ที่ทําให้คนทุกคนสามารถตื่นเช้าขึ้นมาแล้วยังมีหวังในการจะมีชีวิตให้ได้ระบบพื้นฐานก็ต้องแก้นะคะตัวกลไกท้องถิ่นระดับการจัดการเขตก็ต้องปรับปรุงเราคงไม่คาดหวังว่ามีผู้ว่า1คนคือฮีโร่ทําได้ทุกอย่างนะแต่เราต้องการตัวคนเข้ามาเปลี่ยนแปลงมาแล้วไหนคําว่าคนที่จะเข้าเป็นผู้ว่าค่ะต้องสามารถจุดไฟแห่งความหวังให้กับผู้คนได้แล้วสามารถทำให้ความหวังเนี่ยค่ะมันเข้าไปถึงการที่คนในกลไกของเขาเองลุกขึ้นมาเชื่อในหวังนี้แล้วกระทั่งเชื่อได้ว่าประชาชนในเขตของเขามีพลังอำนาจในการจัดการสิ่งที่เราทำคือต้องเปลี่ยนบทบาทอะค่ะแทนที่จะเป็นผู้จัดผู้เล่นคุณต้องเป็นผู้เอื้ออำนวยการทำให้ผู้คนลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้ถ้าเกิดเขามี well-being พื้นฐานที่มันเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่อะค่ะคนจะกล้าที่จะมีฝัน
1: พี่เจวันนี้ฝันของเมืองฝากไว้กับใครในมุมของพี่เจ
3: ไม่คือถ้าสกชุดไหนเข้ามาผู้ว่าท่านใดเข้ามาก็แสดงความยินดีล่วงหน้าแต่คิดไว้ในใจว่าเขาคงตอบโจทย์พี่น้องประชาชนที่มีความหลากหลายทุกกลุ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นความหวังของผมคือฝากไว้ประชาชนกลุ่มต่างๆที่มีความเข้มแข็งขึ้นสามารถกล้าที่จะไปเรียกร้องความชอบธรรมของกลุ่มตัวเองด้านใต้นะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งความฝันที่ว่าคาดหวังว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของผู้ว่าเองหรือผู้สกเองนะครับเข้ามาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรตัวบทกฎหมายบางตัวหลายตัวนะฮะถ้าเกิดแก้ได้ก็แก้คิดว่ามันไม่ได้ยากอะไรเพราะมันอยู่ในสภาอย่างตัวกฎหมายล่าสุดไอ้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรงนี้นะฮะที่มีโครงการนึงที่ว่าโครงการบ้านมั่นคงเขาสนับสนุนชาวบ้านให้รวมกลุ่มกันแล้วไปซื้อที่ดินปรากฏว่าการรวมกลุ่มแล้วไปซื้อที่ดินของคนยากคนจนนั้นเป็นการนำภาษีเข้าหาตัวเองเพราะว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ได้รับการยกเว้น50ล้านตรงนี้เพราะเป็นนิติบุคคลปรากฏว่าคนที่ซื้อบ้านกับที่ดินตรงนี้ประมาณ 6-7 แสนเนี่ยต้องเสียภาษีแต่คนมีบ้าน49ล้านไม่ต้องเสียภาษีอันนี้คือความเหลื่อมล้ำแต่ว่ากรุงเทพมหานครแก้ได้โดยการใช้วิจารณญาณของสำนักงานเขตกองคลังเองแต่กล้าทำหรือเปล่า
1: สำหรับผู้บริหารชุดใหม่ที่จะเข้ามาวันพรุ่งนี้จะเลือกตั้งแล้วอย่างนี้ค่ะทุกท่านฝากขายนโยบายสักหนึ่งอันอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในระยะ4ปีของการบริหารของผู้บริหารใหม่ชุดนี้เริ่มที่ใครก่อนดีหับเล่ก่อนได้ไหม
2: ครับ มอง มองถึง อนาคตของเมืองนะครับเมืองของหาบเล่แผงลอยเนี่ยผมว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้ค้าหาบเล่แผงลอยส่วนใหญ่อะเขาพร้อมที่จะร่วมมือการพัฒนาเมืองเขาพร้อมที่จะยกระดับตัวเองเขาไม่อยากที่จะ อยู่กับฟุตบาทซึ่งมีฝุ่น PM 2.5 มีแสงแดดอะไรเงี้ยรัฐหรือภาคกทม.เนี่ยควรที่จะส่งเสริมไม่ใช่ที่จะตัดโอกาสในการทำมาหากินของเขา
0: ก็อยากฝากผู้ว่าคนใหม่เนาะอยากให้มาเห็นชุมชนมั่งมองชุมชนอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเรียกอะไรให้มองเห็นพวกคนจนถ้าสมมติว่าจะไล่หรือจะอะไรอย่างเงี้ยมองเห็นเด็กอนาคตเด็กมั่งที่ยังเรียนยังอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ย
1: พี่ตุ้มเม้งค่ะขอหนึ่งเรื่องค่ะ
5: ก็คงเชื่อมต่อกับพี่นาค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยกรุงเทพยิ่งมันพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันกลายเป็นตึกแนวสูงขึ้นหมดละตอนนี้เรามีชุมชนท้องถิ่นมหาศาลนะคะซึ่งอยู่ในตรอกซอกซอยซึ่งกำลังเงียบหน่อยเพราะว่าเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์ทำอย่างไรอะค่ะเราจะสามารถทำให้คนเล็กคนน้อยหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมาเปลี่ยนพื้นที่ที่เขามีอยู่ในพื้นที่ชุมชนอะค่ะหากเดียวกันมันไม่ใช่ความว่าเมืองจะเจริญได้เมื่อคุณวัดเพียงแค่ตัวการมีห้างสรรพสินค้าหรือเป็นอาคารหรือคอนโดเท่านั้นมันต้องกลับไปวัดที่คุณภาพใจของผู้คนด้วยซึ่งสิ่งนี้คือตัวท้าทายที่ฝากผู้ว่าคนใหม่ค่ะ
4: จริงอยากฝันใหญ่นะอยากมีนโยบายใหญ่นะเช่นนะครับการปฏิรูประบบราชการของกรุงเทพมหานครถ้ามันเป็นนโยบายที่ถือธงมาเลยผมคิดว่าคนซื้อนะแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่ามันควรทำก็คือว่ากรุงเทพมหานครมีทรัพยากรอยู่พอสมควรนะครับผมคิดว่ามันมีหลายๆพื้นที่ที่ถ้ามันออกแบบดีๆเนี่ยนะครับมันสามารถเป็นทางพื้นที่ในการบริการต่อสาธารณะได้นะหรือว่าแม้แต่เป็นพื้นที่เช่าโอกาสทางเศรษฐกิจทางรายได้แต่ว่าผมไม่เห็นการขยับสิ่งนี้อย่างเป็นรูปธรรมอะมันเป็นแค่อีเวนต์อะซะจนเกินไปจนผมรู้สึกรำคาญมันไปได้แค่นี้แล้วผมคือผมไม่คิดว่าอย่างเช่นสมมตินะครับถ้าเพิ่มพื้นที่ห้องน้ำสาธารณะที่มันขาดแคลนมากๆนะครับมันจะสามารถที่ตอบสนองต่อสาธารณะได้ใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันสร้างงานได้ด้วยพื้นที่นั้นอ่ะอย่างผมทำอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมจ้างงานคนหนึ่งนะได้10คนน่ะ
1: สดชื่นสถาน
4: ที่ใช่สดชื่นสถานที่ที่ตรงใต้สถานปิ่นเกล้าเนี่ยเราคิดว่าเป็นโมเดลที่มันมีความหวังอ่ะตอบโจทย์อ่ะได้อ่ะ
3: จริงๆหลายคนพูดหลายนโยบายแล้วผมจะคุยเรื่องนโยบายเรื่องความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับกรุงเทพมหานครควรจะมีนโยบายสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยสำหรับคนทุกกลุ่มหลากหลายรูปแบบผู้สูงอายุเด็กคนไร้บ้านหรือชุมชนในทำไมวัดดวงแขไม่อยากย้ายเขาเห็นบทเรียนมาครับเวลากรุงเทพมหานครไล่รื้อชุมชนต่างๆย้ายแล้วไปอยู่ยังไงย้ายแล้วก็ทิ้งครับทำไมแผงลอยถึงกลัวในการโดนขับไล่เพราะเวลาขับไล่แล้วเขาไม่ได้รับรองอะไรมาว่าจะมีประกอบอาชีพแผงลอยตรงอื่นได้แต่คุณเอาแค่อย่างเดียวคือออกไปให้พ้นแล้วก็อย่ามาวุ่นวายกับตัวพื้นที่ที่ฉันต้องการแต่ไม่เคยติดตามเลยว่าออกไปแล้วคืออะไรต่อเพราะนั้นการไม่ได้คาดหวังว่าจะไม่มีชนชั้นในกรุงเทพมันจำเป็นต้องมีแต่ว่ามันต้องมีเกียรติให้กันสำหรับคนแต่ละชั้นนะครับเพราะทุกคนเป็นฟันเฟืองให้กับการพัฒนาเมืองเพราะฉะนั้นทุกคนมีเกียรติเท่ากันและควรจะให้กันเพราะว่าขาดกันไม่ได้หรอกนะครับผู้บริหารจะมากวาดถนนไหมล่ะหรือว่าผู้จัดการจะมาส่งเอกสารเองไหมเป็นเมสเซนเจอร์หรือจบด็อกเตอร์ได้มาขับแท็กซี่ไหมล่ะ
1: ให้พอเขตมาช่วยขับแท็กซี่ได้ไหม
3: อะไรแบบนี้นะครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมืองมันต้องเกื้อกูลกันในหลายระดับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เกียรติกัน
1: ทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยวันนี้ฝากความหวังวันพรุ่งนี้ไว้กับทุกท่านนะคะติดตามอ่านเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ local thai pbs ค่ะรับฟังการสนทนาเต็มๆย้อนหลังผ่าน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอวันนี้ลาไปเลยนะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: านชักแก้คำตอบผิดเป็นถูกปมสอบท้องถิ่นนักวิชาการชี้สอบรวมศูนย์จุดอ่อนทุจริตตั้งแต่ต้นทางคนเพิ่มบ้านรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตหลังศาลให้ประกันตัวชั่วคราวฐานเรียกรับ 900,000 แลกบรรจุข้าราชการกกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งกทม.เมืองพัทยาหวังคืนความเชื่อมั่นตั้งเป้าลดข้อผิดพลาดนับคะแนนเวเนซุเอลาเดินหน้ากู้แผ่นดินไหวคาดยังมีผู้สูญหายอีกหลายหมื่นคนยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงใกล้แตะพันคนแล้ว
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ขอค่ำค่ะคุณจำอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างตั้งจิตสำรวมกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่หน้าพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเช่นด้านสิทธิมนุษยชนด้วยโครงการกำลังใจในพระดำริช่วยเติมความพร้อมให้กับผู้ต้องโทษได้กลับคืนเป็นคนดีสู่สังคมส่วนด้านการบรรเทาภัยพิบัติผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนานับประการโดยตลอดทั้งวันภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งเป็นจุดคัดกรองจัดหมวดลงทะเบียนมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องมีทางเข้าสแกนแยก2ช่องค่ะสำหรับรับสติ๊ก

0: กเกอร์ติดที่บริเวณอกเสื้อมีสติกเกอร์ริบบิ้นสีดำสำหรับการเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: และจะมีสติกเกอร์รูปหัวใจสีดำสำหรับเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะจากนั้นขึ้นจากอุโมงค์เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ไปตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดต่อไปช่างภาพอิสระคนหนึ่งนอกจากที่จะตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะพระศพแล้วก็ยังนำพระรูปจำนวนมากที่ถ่ายด้วยตัวเองเป็นพระรูปเมื่อครั้งเสด็จในงานพระราชพิธีต่างๆ4แบบมามอบให้กับประชาชนเป็นที่ระลึกเนื่องจากมีโอกาสถวายงานฉายพระบรมฉายาลักษณ์และพระรูปของพระบรมวงศานุวงศ์อยู่เสมอ
2: ส่วนตัวเป็นช่างภาพนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบคำที่บอกว่าเป็นรูปที่มีทุกบ้านคืออยากให้รูปของสถาบันเนี่ยอยู่ในบ้านของทุกๆบ้านรูปมันเป็นอะไรที่ทำให้เราระลึกถึงท่านระลึกถึงความดีที่ท่านทำให้เราหรือพระเมตตาที่ท่านมีให้เราเลยอยากให้ทุกคนมีรูปนี้ก็เลยอัดออกมาพิมพ์ออกมาเพื่อจะมาแจกค่ะ
0: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะส่วนการเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเปิดให้เข้าชมได้ตามปกตินะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 15:30 นาทีค่ะจนถึงขณะนี้ก็ยังสาวไปไม่ถึงตัวผู้บงการหรือผู้สั่งการค่ะเชื่อว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังไล่สอบเพื่อให้ได้ตัวละครที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแล้วก็ได้พฤติการทั้งหมดอย่างครบถ้วนนะคะพอลองย้อนกลับไปดูที่ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามคนที่กำลังแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีก็พบว่าการแก้ไขดูจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรค่ะ
1: ค่ะที่บอกว่าไม่ได้ซับซ้อนนั่นเป็นเพราะว่าการใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรม Paintโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมพื้นฐานอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั่วไปแหละค่ะผู้สั่งการมีใครบ้างบอกว่าไม่รู้แต่เจ้าหน้าที่คนที่ให้ข้อมูลกับทางตำรวจอ้างว่าได้รับรายชื่อของผู้สอบที่ต้องแก้ไขให้สอบผ่านมาจากคนคนหนึ่งแล้วส่งมาให้ทางแอปพลิเคชัน LINE ส่วนไฟล์สำเนากระดาษคำตอบที่ต้องแก้ก็จะมี Messenger ที่เอามาส่งให้ค่ะ
3: ลังนี้นี่เขาไม่พอต่ำแค่ชิ้นนะที่เราเนี่ยใช้ยี่สิบแผ่นที่ยี่สิบแผ่นก่อนแล้วก็ทำแล้วก็แบบเราก็ทำแบบข้อถูก
4: เอกสาร
5: เราเรารู้ได้ไงข้อไหนถูกข้อไหนผิด
3: ก็อย่างที่ผมบอกครับเขาจะมีคะแนนให้ว่าคนนี้จะได้ต้องได้คะแนนเท่าไหร
6: ่แล้วทีเนี้ยเราจะแก้ยังไงให้มันจางอ่ะเราก็
3: ทำจาง
6: แล้วอย่างแก้คะแนนยังไงอ่ะ
3: สมมุติ
6: ในระบบ
3: อ๋อก็ค
6: ือเขาแก้ในโปรแกรมเพน
3: ก็คือผมอ่ะก็คือทางส่วนของผมอ่ะก็คือเราจะทำเป็นแบบอ๋อ
6: เราไม่ใช่คน
3: ใช่แล้วก็พออันนี้สมมติว่าเสร็จเน
6: า
3: ะเสร็จแล้วก
7: ็สีแดงไม่คือถูกใช่ไหม
5: แล้วสีแดงคือถูกแล้วก็ได้แล้วก็ได้ถูกติดก็ต้องมีเฉลยใช่ไหมดูเป็นเฉลย
1: จะเรียกว่าวิธีการสัลยกรรมกระดาษคำตอบได้หรือเปล่านะคะกับกลวิธีแบบนี้แก้ไขสำเนากระดาษคำตอบก็คือเริ่มจากเอาไฟล์กระดาษคำตอบมาเทียบกับเฉลยของผู้สอบที่จ่ายเงินเพื่อหาคำตอบที่ผิดแล้วจากนั้นก็ใช้โปรแกรมเพนโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะแต้มสัญลักษณ์สีแดงลงไปในช่องคำตอบที่ถูกต้องแล้วไปส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการอีกชุดนึงอีกแผนกก็จะไปทำหน้าที่ฝนทับจุดแดงซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องจากนั้นไปสู่กระบวนการสแกนไฟล์ใหม่กลับเข้าระบบไปค่ะ
0: ทีนี้ชายคนที่ถูกเจ้าหน้าที่สอบถามเนี่ยนะคะเขาเล่าบอกว่าเขามีฮาร์ดดิสก์อยู่2อันฮาร์ดดิสก์สีดำอันนี้ค่ะมีไฟล์ที่ข้างในจะเป็นสำเนากระดาษคำตอบของผู้สมัครสอบทุกคนย้ำนะคะทุกคนจากทั่วประเทศส่วนฮาร์ดดิสก์สีฟ้าข้างในจะเป็นรายชื่อของคนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นลูกค้าคือเป็นชื่อของคนที่สันนิษฐานว่าเป็นคนที่จ่ายเงินนะคะชื่อของคนที่ต้องเข้าไปแก้ไขกระดาษคำตอบตามออเดอร์คำถามสำคัญก็คือข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ทั้งสองส่วนเนี่ยใครเป็นคนส่งมาให้ผู้ชายคนนี้กระทำการแก้ไขกระดาษคำตอบ

0: ไอคนที่ถูกสอบเขาบอกว่าสำเนากระดาษคำตอบในฮาร์ดดิสสีดำเนี่ยนะคะจะมีแมสเซนเจอร์มาส่งใครส่งแมสเซนเจอร์มายังไม่บอกส่วนรายชื่อของคนที่จ่ายเงินในฮาร์ดดิสสีฟ้าอันนี้มีคนส่งมาให้เขาทางไลน์ค่ะ
1: ตัวนี้สำคัญ
2: ให้ราคา
3: ประมาณ6-7 วัน
2: รายชื่อคนที่เด็ดต้องแจ้งคือสีฟ้า
3: ประมาณอาทิตย์
2: ส่วนอันนี้คือรายชื่อทั้งประเทศ
4: ก็คืออันนี้เขาส่งให้ทางไหนคะ
3: เขาส่งมาให้ทาง Messenger ครับ
4: Messenger ทั้ง2อัน
1: อย่าจับ
3: อันนี้
1: จับ
3: แค่ชี้อันนี้เป็นของผมมีอยู่แล้ว
4: Messenger นี่คือขับรถมาส่งหรือว่าไปของไป
2: ซื้อแปดได้สีฟ้ากับสีเนี้ยใครเอามาให้
3: ข้อมูลอันนี้เขาเอามาให้อันนี้ของผมอันนี้ของผมเอง
4: แล้วเอาอันนี้มาจากไหน
2: แล้วข้อมูลอันนี้เอาจากไหน
3: อันนี้เขามีคนส่งมาให้ทางไลน
0: ์สรุปมีออเดอร์มีคนส่งไลน์มาให้ว่าต้องเข้าไปแก้ไขกระดาษคำตอบให้ใครแล้วระบุชัดเจนเลยว่าจะให้ใครได้คะแนนเท่าไหร่จึงจะสอบผ่านนะคะแสดงว่ามีคนสั่งการนะคะเจ้าหน้าที่สอบถามต่อบอกทำมานานหรือยังผู้ชายคนนี้ตอบว่าทำมาประมาณ 6-7 วันหรือประมาณสัปดาห์กว่าๆค่ะ
5: ทีนี้ต้นตอจริงๆของการจัดสอบที่ทำให้เกิดการทุจริตกันครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนระบบการสอบให้ส่วนกลางดำเนินการแทนท้องถิ่นเกิดขึ้นมาในช่วงปี2560ตามประกาศของคสช.ตอนนั้นเกิดการทุจริตสอบที่จังหวัดมหาสารคามก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถึงแม้ว่าเจตนาจะเป็นการแก้ปัญหาแต่นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นมองว่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเดิมเลยแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่า
6: ถ้าเดิมพูดง่ายก็คือนายกอะคืออำนาจมันอยู่ที่นายกใช่ไหมถ้าคุยนายกรู้เรื่องนายกเอาตำแหน่งมาขายเงี้ยแล้วนายกก็ไปดีลกับคนที่เขาคนที่มาจัดสอบให้เงี้ยมันก็ใช่ไหมเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเราไปด่านายกไม่ได้แล้วมันอำนาจมันถูกดึงกลับไปที่ส่วนกลางแล้วนะหมายความว่าไอ้ตัวโครงข่ายเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเครือข่ายส่วนกลางซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ฝ่ายการเมืองไงมันก็จะเป็นพวกข้าราชการพวกอะไรที่เขารู้เส้นสนกลไกเนี่ยเนาะทีนี้เขาก็ไม่สนแล้วไงเขาก็มาใช้กระบวนการตอนประกาศผลสอบแทนอ่ะขั้นตอนหลังจากสอบเสร็จอ่ะคือเปลี่ยนชื่อพูดง่าย
5: นายกที่ว่าอาจจะหมายถึงนายกอบต.นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะคะทีนี้อีกปัญหาหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าพบหลังจากเปลี่ยนระบบก็คือท้องถิ่นหลายแห่งขาดแคลนบุคลากรอย่างหนักเพราะว่าต้องรอการบรรจุจากส่วนกลางซึ่งจะต้องรอจัดสอบทั่วประเทศแล้วทิ้งระยะเวลานานค่ะ
0: สรุปจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ตั้งเอาไว้เป็นประเด็นหลักสำหรับการทุจริตการสอบข้าราชการหรือว่าพนักงานท้องถิ่นนะคะใครเป็นคนสั่งการใครเกี่ยวข้องบ้างตัวกระดาษคำตอบเนี่ยหลุดออกมาจากส่วนไหนต้องมีคนรับผิดชอบแน่ๆก็ยังไม่ชัดเจนว่าหลุดออกมาได้อย่างไรนะคะแต่ก็มีข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆอีกหนึ่งคำถามที่ตั้งคำถามกันเอาไว้แล้วก็มีข้อสังเกตกันมากก็คือการเข้าไปแก้ไขกระดาษคำตอบที่ถูกจับได้ในบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีจริงๆแล้วมันมีแค่เฉพาะที่นนทบุรีหรือว่ามันมีจุดอื่นด้วยกันแน่ทีนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีผู้เสียหายประมาณ20กว่าคนอ้างว่าเมื่อปี2565ถูกสถาบันติวเตอร์แห่งหนึ่งบอกว่าจะช่วยให้สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานราชการได้นะคะก็มีการเรียกรับเงินกันไปรายละ 150,000 บาทไปจนถึง 300,000 บาทแล้วก็ให้ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแต่ปรากฏว่าสุดท้ายสูญทั้งเงินแล้วก็ไม่ได้รับการบรรจุตามที่กล่าวอ้างด้วยค่ะนี่เป็นหลักฐานการโอนเงินและสัญญาเงินกู้ที่ทำขึ้นระหว่างผู้เสียหายกับนายสมยศคนนี้เป็นอดีตข้าราชการครูที่ผันตัวเองมาเปิดสถาบันติวเตอร์ในจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกหลอกให้โอนเงินคนละ 150,000 บาทไปจนถึง 300,000 บาทเนื่องจากนายสมยศระบุว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านและบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่มีการเปิดสอบได้แล้วก็ได้ทำสัญญาเงินกู้เพื่อให้ผู้เสียหายมั่นใจค่ะว่าถ้าไม่มีรายชื่อผู้สอบผ่านก็ยังมีสัญญาเงินกู้ที่สามารถเอาไปฟ้องร้องดำเนินคดีกันได้หนึ่งในผู้เสียหายเล่าบอกว่าเมื่อประมาณปี2565ก็เข้าไปติวที่สถาบันติวเตอร์แห่งหนึ่งที่มีทั้งอดีตข้าราชการครูและระดับผู้บริหารร่วมติวผ่านทางออนไลน์มีการเรียกเก็บค่าติวคอสละ 8,000 ถึง 15,000 บาทขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระยะเวลาการติวหลังจากนั้นก็เริ่มหลอกด้วยการชักชวนพูดจาโน้มน้าวให้จ่ายเงิน

0: คนต้องไปกู้เงินสหกรณ์มาจ่ายให้สุดท้ายไม่มีรายชื่อผู้สอบผ่านค่ะ
1: เชิญชวนเราว่าเขามีผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักนะเขาสามารถฝากได้เขาขอแสนหนึ่งแสนห้าอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็สอบแล้วก็จะเอามาให้แกก็จะเอาหนังสือมาติวให้เราตอนเย็น
2: และไอ้
1: แล้วก็จะส่งสัญญาณสอบ
3: ของผู้
1: ใหญ่หนึ่งครั้ง
4: สัญญาณนี้
3: เขาเรียกเท่าไหร่นะตอนนั้น
1: ของวันนี้ตอนนั้นเรียกแสนห้าค่ะ
3: แสนห้าจ่ายไปกี่รอบคะ
1: จ่ายรอบเดียวเลยค่ะ
3: หมดเป็นการโอนหรือเป็นเงินสดคะ
0: นายธนวัฒน์ นรีรัมย์ค่ะเจ้าของสถาบันติวเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าขบวนการเรียกรับเงินมีการทุจริตกันหลากหลายรูปแบบทั้งการใช้อุปกรณ์ช่วยโกงส่งคนในขบวนการเข้าไปร่วมสอบด้วยเพื่อให้สัญญาณคำตอบส่งซิกนะคะรวมไปถึงพฤติการของการนำข้อสอบหรือว่าคำตอบมาให้ล่วงหน้ามีการจดโพยและอาจมีการซื้อขายหรือประมูลสิทธิ์ในตำแหน่งข้าราชการพนักงานราชการก่อนนำมาขายต่อให้กับผู้สมัครสอบซึ่งเฉพาะในกลุ่มที่มาร้องเรียนเนี่ยค่ะมีมากถึง23คนมูลค่าความเสียหายรวมแล้วหลายล้านบาทค่ะ
5: กลุ่มผู้นะครับกำลังเรียนจบใหม่ก็อยากจะสอบราชการเนาะก็เลยมาติวปรากฏว่าก็แนะนำติวปกติอยู่ประมาณสัก15,000 บาทนะครับอาจจะเป็นสู่ระยะยาวระยะสั้นก็แล้วแต่พอเข้ามาสู่กระบวนการติวตามหลักสูตรแล้วก็จะมีข้อเสนออีกอย่างหนึ่งก็คือทางด่วนก็คือทางรัฐที่จะไปสู่เป้าหมายเร็วขึ้นนะครับโดยวิธีจ่ายเงินเพิ่มตั้งแต่ 150,000 บาท 200,000 300,000 แล้วแต่นะครับ
0: นายธนวัฒน์ยังระบุด้วยค่ะว่าขบวนการโกงสอบราชการยังส่งผลกระทบต่อสถาบันติวเตอร์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งปกติก็จะเปิดติวเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับคนที่ต้องการจะสอบเข้ารับราชการนะคะให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองจริงๆเพื่อเป็นข้าราชการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องติวแต่ปรากฏว่าขบวนการทุจริตสอบราชการมีการใช้ทางลัดเกิดขึ้นจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเพื่อเอาผิดกับสถาบันติวเตอร์ที่มีพฤติกรรมหลอกลวงและผู้ร่วมขบวนการทุกคนที่ร่วมในการกระทำการทุจริตการสอบค่ะ
6: คดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังเป็นที่พูดถึงนะคะได้ทำให้เกิดคำถามว่าแล้วจะหาทางป้องกันกันอย่างไรคือถ้าพิจารณามองลงไปให้ลึกมากขึ้นนะคะจะพบว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเกิดเป็นวงจรซ้ำๆตั้งแต่ห้องเรียนไปจนถึงห้องทำงานค่ะขบวนการโกงที่ได้เห็นจนชินตาเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วัยเรียนนะคะอย่างในภาพเหตุการณ์เป็นกรณีที่ผู้ปกครองยอมจ่ายแปะเจี๊ยะยอมให้บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนดังมีทั้งระดับอนุบาลประถมมัธยมแล้วถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัยก็เคยเกิดทุจริตสอบหลายครั้งทั้งจ้างคนมาสอบแทนลอบนำข้อสอบออกจากห้องสอบใช้หูฟังไร้สายใช้กล้องจิ๋วใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งคำตอบมาจากภายนอกอย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้นมหาวิทยาลัยรังสิตตรวจพบการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำข้อสอบกลายเป็นข่าวใหญ่และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดการตื่นตัวเรื่องการโกงสอบด้วยเทคโนโลยีทีนี้เมื่อเข้าสู่การสอบเพื่อประกอบวิชาชีพก็จะมีเรื่องการรั่วไหลของข้อสอบการซื้อขายกระดาษคำตอบการจ้างทำข้อสอบวงการตำรวจนั้นมีหลายกรณีเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นทุจริตสอบนาย10ซึ่งก็เคยถูกสอบสวนตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากในเรื่องนี้นักวิชาการอิสระด้านสังคมศาสตร์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมาธิการพัฒนาการเมืองระบุถึงการทุจริตว่าเป็นวงจรผลิตซ้ำเกิดขึ้นทุกระดับเป็นผลจากระบอบอุปถัมภ์ที่ฝังรากในสังคมค่ะ
7: สาเหตุของปัญหานี้เกิดจากการที่เราอยู่กันแบบอุปถัมภ์นะครับอุปถัมภ์ค้ำชูมีสินบนใต้โต๊ะนะครับมีการจ่ายสวยนะครับตั้งแต่ระดับชุมชนมาถึงระดับประเทศนะครับปัจจุบันเนี่ยคำว่า deep state เนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับ เราแม้แต่การเลือกตั้งเราก็มีการหัวกัน
6: ทางออกที่จะแก้ปัญหานี้นอกจากจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วนะคะยังต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยแต่ว่ายังมีอีกส่วนสำคัญก็คือหน่วยงานราชการต้องเปิดเผยและโปร่งใส
7: ควรจะนำเครื่องมือสมัยใหม่เช่นเรื่อง AI การใช้อัลกอริทึมประมวลผลเนี่ยเข้ามาใช้งานตั้งแต่การ ประมูลงานการจัดซื้อจัดจ้างการเปรียบเทียบราคาหรือแม้กระทั่งการควบคุมการเลือกตั้งนะครับตั้งแต่การมีกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดหรือมีการประมวลผลโดย AI ด้วยวิธีการต่างๆอีกทั้งเราต้องบังคับให้หน่วยงานเนี่ยเปิดเผยข้อมูลที่อัลกอริทึมจะสามารถนำมาใช้ได้เลยนะครับหากหน่วยงานใดไม่เปิดเผยก็จะถูกลงโทษตามสายการบังคับบัญชาน
6: ายวราก็เสนอให้สร้างกลไกด้านกฎหมายนะคะป้องกันการฟ้องปิดปากกระตุ้นให้ประชาชนกล้าที่จะแจ้งข้อมูลการทุจริตทุกระดับมีเงินรางวัลชี้เป้าผู้กระทำผิดพร้อมกับสร้างมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสก็น่าจะทำให้กลโกงต่างๆนั้นลดลงค่ะ
0: การย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าบิ๊กภูเก็ตเกิดขึ้นพร้อมๆกับการจับกุมตรวจสอบเรื่องการโกงข้อสอบหรือการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะในไทม์ไลน์ไล่เลี่ยกันปรากฏว่านายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ถูกตำรวจปปป.นำหมายจับไปควบคุมตัวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะล่าสุดนายรุ่งเรืองก็ได้รับการประกันตัวแล้วค่ะแต่กรณีของนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตนี้เป็นการถูกกล่าวหาว่าเขาไปเรียกรับเงินจากอส.นะคะรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเพื่อใช้ในการช่วยเหลือในการสอบบรรจุรับราชการเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตและภรรยาขึ้นรถยนต์กระบะซึ่งมีคนขับเข้าไปจอดรอหน้าอาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลานะคะหลังได้รับการประกันตัวได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะก่อนที่รถยนต์กระบะคันดังกล่าวจะขับออกไปมีรายงานบอกว่าการยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลวันนี้นายรุ่งเรืองใช้ตำแหน่งยื่นขอประกันตัวและศาลเห็นว่าตำแหน่งน่าเชื่อถือจึงอนุญาตและปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมตั้งเงื่อนไขหากผิดนัดไม่มารายงานตัวมีโทษปรับ 100,000 บาทนะคะหากเข้าไปยุ่งเหยิงยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานจะถอนประกันและจะนำตัวกลับมาควบคุมตัวอันนี้คือเงื่อนไขที่ศาลตั้งนายรุ่งเรืองถูกตำรวจปปป.ควบคุมตัวฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังตำรวจเข้าไปควบคุมตัวได้ที่จังหวัดภูเก็ตกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้จากผู้เสียหายที่เป็นอส.จำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทนะคะเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมาคดีนี้นายรุ่งเรืองถูกผู้เสียหาย3คนเข้าแจ้งความกับตำรวจปปป.เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาให้ดำเนินคดีกับนายรุ่งเรืองค่ะโดยทั้ง3คนอ้างว่าเมื่อวันที่15มีนาคมปี2568เป็นอส.อยู่ในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสและได้เข้าพบกับนายรุ่งเรืองที่บ้านพักในจังหวัดสงขลาเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากรู้จักกับนายรุ่งเรืองสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอสุไหงป่าดีค่ะ
6: ทางผู้กล่าวหานั้นอ้างว่าตัวนายรุ่งเรืองอ้างบอกรู้จักกับผู้ใหญ่ในกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายคนละ 300,000 บาททั้ง3คนรวบรวมเงินจำนวน 900,000 บาทใส่ซองให้กับลูกน้องคนสนิทของนายรุ่งเรืองทีนี้ต่อมาทั้ง3คนไปสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ศูนย์สอบภาคใต้เขต1ถึงวันสอบปรากฏว่าไม่มีรายชื่อเข้าสอบก็เลยโทรศัพท์หานายรุ่งเรืองนายรุ่งเรืองบอกว่าทราบเรื่องแล้วและให้รอสอบครั้งหน้ารับปากจะคืนเงินให้จากนั้นวันที่14มีนาคม2569ผู้เสียหายอ้างว่านายรุ่งเรืองโอนเงินเข้าบัญชี1ล้านบาทส่วนเงินโอนมาเกิน 100,000 บาทนั้นก็โอนกลับคืนให้นายรุ่งเรืองก็มีการโอนกลับไปนะคะ
0: การเข้าแจ้งความดำเนินคดีครั้งนี้ค่ะผู้เสียหายอ้างว่าเนื่องจากรู้จักถึงพฤติกรรมของนายรุ่งเรืองเกี่ยวกับการเรียกรับเงินและเกรงว่าเงินที่นำมาคืนอาจจะเป็นเงินของผู้เสียหายรายอื่นที่ถูกเรียกรับเงินจึงตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับนายรุ่งเรืองฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินหรือยอมจะยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตัวเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบและดำเนินคดีตามมาตรา157นะคะ ล่าสุดก็มีรายงานว่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป.ลงพื้นที่ไปที่หมู่1ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลาไปตรวจค้นที่บ้านของนายรุ่งเรืองที่มาบุตรเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเบื้องต้นจนถึงเวลานี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาว่าพบหลักฐานอะไรบ้างค่ะ
6: ที่จังหวัดภูเก็ตยังมีการเข้าไปตรวจสอบเรื่องของการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะอยู่นะคะและคณะกรรมการปปช.วันนี้ลงพื้นที่ไปศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่

0: คะนี่เป็น1ใน3หาดที่อยู่ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายตรวจยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตก็เป็นตัวแทนของกรมป่าไม้อธิบายผังพื้นที่หาดฟรีดอมหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นและยึดคืนพื้นที่สาธารณะที่พบการบุกรุกป่าและแอบอ้างสิทธิ์นส.3ใช้แสวงหาผลประโยชน์และเรียกเก็บค่าเข้าหาดจำนวน100บาทถึง300บาทต่อคนการตรวจยึดพื้นที่นั้นทำไปได้แล้วประมาณ63ไร่นะคะโดยเป็นพื้นที่บุกรุกที่มีการดำเนินคดีและการจับกุมผู้กระทำผิดรวม23คดีเบื้องต้นประกาศเป็นเขตป่านันทนาการไปแล้ว41ไร่รวมไปถึงทางบริเวณหน้าหาดเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเปิดโอกาสให้ประชาชนเดินทางเข้าใช้พื้นที่สาธารณะได้ฟรีค่ะ
1: ประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าหาดบางเทาหาดนุ้ยและหาดฟรีดอมเข้าข่ายความผิดตามพรบป่าไม้พุทธศักราช2484ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นกำชับไปยังทุกหน่วยงานให้บูรณาการเร่งรัดคดีอย่างเด็ดขาดและฟื้นฟูสภาพป่าพร้อมทั้งให้ศึกษามาตรการป้องกันการบุกรุกซ้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะ
2: กรอบเวลายังไม่ได้กำหนดครับเนื่องจากเมื่อวานประชุมที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตก็ได้แจ้งในที่ประชุมแล้วว่าเราต้องการเอกสารอะไรบ้างหลังจากได้เอกสารมาทั้งหมดซึ่งเมื่อวานก็ได้แจ้งในที่ประชุมนะครับว่าให้นำส่งให้กรรมาธิการภายใน15วันได้ถามว่าสะดวกไหมพร้อมไหมที่ประชุมก็แจ้งว่าพร้อมโดยทางสำนักงานจังหวัดภูเก็ตจะเป็นผู้รวบรวมทุกหน่วยงานแล้วก็นำส่งให้กรรมาธิการภายใน15วันหลังจากที่เรารับ15วันแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ไล่ไทม์ไลน์ทั้งหมดแล้วก็ในระหว่างนั้นผู้ดำรงตำแหน่งมีใครบ้างเนื่องจากอาจจะมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติทุจริตเราก็จะดำเนินการต่อไปครับ
0: การลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเป็นการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายหลังจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาเพื่อติดตามกรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและย้ำจุดยืนของรัฐบาลที่จะจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอิทธิพลค่ะ

0: พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของคนกรุงเทพและพัทยานะคะก็จะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกากกต.ยืนยันความพร้อมเรื่องการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งสำคัญที่กำลังจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ในมุมของประธานกกต.เน้นย้ำบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นความหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกกต.เรียกคืนความเชื่อมั่นด้วยแล้วก็เน้นย้ำเรื่องการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนะคะเป็นไปอย่างเข้มข้นเข้มงวดเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจความพร้อมสถานที่ส่งมอบบัตรเลือกตั้งหีบบัตรคูหาและวัสดุอุปกรณ์ที่โรงเรียนบ้านบางกะปิเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครค่ะก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันพรุ่งนี้พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ประธานกกต.ยอมรับการทำหน้าที่ของกปน.ถูกจับตามองโดยเฉพาะช่วงการนับคะแนนกกต.จึงให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมให้ความรู้กปน.อย่างเข้มข้นเพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ถือเป็นความหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกกต.โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งจะผ่านไปได้ด้วยดีมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดพร้อมคาดหวังค่ะว่าหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกทม.ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ170ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ
1: ก็เชิญชวนนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในปี65นะครับประชาชนมาใช้สิทธิ์ประมาณ 60% นะครับในครั้งนี้ก็อยากเชิญ

0: ชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกทม.ทุกคนนะครับอยากให้มาใช้สิทธิ์นะครับท่านออกมาเลือกนะครับท่านผู้ว่าแล้วก็สก.เพื่อไปพัฒนาท้องถิ่นของเรานะครับครับก็คิดว่าประมาณสัก60-70%นะฮะก็พอใจ
1: ประธานกกต.ยืนยันว่าการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.อย่างไม่เป็นทางการพร้อมทั้งระบบแล้วนะคะและคาดว่าจะรู้ผลเบื้องต้นประมาณ21 นาฬิกาพร้อมฝากไปถึงผู้สมัครทุกคนบอกว่าประเด็นเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหากมีข้อร้องเรียนและกกต.วินิจฉัยว่ากระทำผิดจริงอาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง20 ปีค่ะ
2: ไปดูความพร้อมการจัดการเลือกตั้งที่เมืองพัทยานะคะมีกปน.จาก4 เขตเลือกตั้งที่ไปรับหีบบัตรคูหาอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเมืองพัทยาเรียบร้อยแล้วนะคะจุดที่ไปรับก็คือภายในศาลาว่าการเมืองพัทยาเพื่อที่จะไปเตรียมคูหาเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาทางปลัดเมืองพัทยาในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยายืนยันถึงความพร้อมที่จะมีขึ้นมีการอบรมกปน.ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการนับและการกรอกคะแนนค่ะสำหรับการนับคะแนนเริ่มขึ้นทันทีหลังปิดหีบณหน่วยเลือกตั้งทั้ง113 หน่วยนะคะตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าการนับคะแนนน่าจะเสร็จสิ้นช่วงเวลาประมาณ20 นาฬิกาแต่บอกว่าจะไม่กดดันเรื่องเวลาจะต้องเน้นความถูกต้องเป็นหลักแล้วก็รายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแบบเรียลไทม์ผ่านทางเว็บไซต์พัทยาคอนเนคค่ะ
3: มีการพูดคุยกันแบบคร่าวๆไว้นะครับว่าประมาณ2 ทุ่มน่าจะจบแต่ว่าก็ไม่ได้ไปกดดันทีมงานว่าถ้าจะเลท2 ทุ่มไปก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยความผิดพลาดส่วนหนึ่งเนี่ยในการนับคะแนนเพราะว่าถูกกดดันจะต้องทราบผลภายในวันนี้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่มีความเครียดเกิดผิดถูกๆนะครับเที่ยวนี้เราก็เพียงแต่ว่าตั้งธงไว้แต่ว่าถ้าจะเลทออกไปด้วยเหตุและผลเนี่ยไม่ได้ขัดข้องอะไร
1: นายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่โรงเรียนเมืองพัทยา4ซึ่งเป็น1 ในหน่วยเลือกตั้งนะคะโดยกำหนดให้หน่วยเลือกตั้งทั้ง113 หน่วยตั้งอยู่ภายในอาคารทั้งหมดโดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดและมัสยิดไม่มีการใช้เต็นท์ค่ะเพื่อความมั่นคงแข็งแรงเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนรวมถึงประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดูแลเรื่องระบบกระแสไฟฟ้าประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นพิเศษค่ะ
2: ก่อนจะถึงวันลงคะแนนซึ่งเป็นวันสำคัญวันพรุ่งนี้นะคะเราย้อนไปดูข้อมูลกันสักนิดหนึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีมาทั้งหมด17 คนแต่เป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งเลยเนี่ย9 คนนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งครั้งแรกปี2518ทีนี้ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าคนไหนที่กำลังจะได้รับการเลือกตั้งออกมานะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นชาวกทม.ต้องการจากผู้ว่าคนใหม่เนี่ยมันคงมีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันคุณอัฟรัน อับดุลเลาะห์ได้ไปสอบถามหลายคนมีเสียงสะท้อนมากมายใช่ไหมคะสำหรับเรื่องที่คนกทม.ต้องการ
4: ถูกต้องครับมีหลากหลายความคิดเห็นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานะครับเราเห็นทั้งการประชันการปราศัยนะครับแล้วก็ป้ายหาเสียงของผู้สมัครเนี่ยหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคำถามสำคัญของค่ำคืนนี้อาจจะไม่ใช่แค่ว่าผู้สมัครต้องการทำอะไรนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ที่กรุงเทพจริงๆเขาต้องการผู้สมัครหรือว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครแบบไหนนะครับโจทย์ของคนกรุงเทพเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับจากเดิมที่เน้นเรื่องของอภิมหาโปรเจกต์นะครับวันนี้คนกรุงเทพมองหาผู้ว่าที่สามารถแก้ปัญหาที่จับต้องได้จริงเรื่องอะไรบ้างนะครับผมไปสำรวจมานะครับดูเรื่องแรกนะครับปัญหาปากท้องนะครับนี่เป็นเรื่องแรกนะครับพื้นที่ทำกินค่าครองชีพในกรุงเทพที่พุ่งสูงขึ้นนะครับพ่อค้าแม่ค้าอยากได้ผู้ว่าที่จัดระเบียบทางเท้าแต่ต้องไม่ปิดทางไม่ปิดโอกาสคนทำมาหากินสำหรับคนจนนะครับส่วนเรื่องที่สองนะครับเรื่องของผังเมืองแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมนะครับปัญหาซ้ำซากในกรุงเทพมหานครน้ำท่วมทีไรนะครับก็มีการน้ำรอระบายนะครับเจอมรสุมทุกครั้งก็น้ำรอการระบายทุกครั้งนะครับแล้วก็เรื่องที่สามก็คือการเดินทางไม่ใช่แค่ด้วยรถไฟฟ้าแต่ว่าทางม้าลายทางเท้าที่ปลอดภัยแล้วก็รถเมล์ที่ทั่วถึงด้วยนะครับแต่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับผมลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคนกรุงเทพนะครับแล้วก็คนต่างจังหวัดที่เขาทำงานอยู่ในกรุงเทพจริงๆไปฟังเสียงของพวกเขาว่าเขาต้องการผู้บริหารกรุงเทพมหานครแบบไหนกันแน่ครับ

0: ำรวจความเห็นของคนกรุงเทพมหานครย่านจตุจักรกันก่อนนะครับเพราะว่าเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางจากรถเมล์ไปรถไฟฟ้าครับแล้วก็เป็นย่านที่มีสวนสาธารณะมีการค้าขายกันอยู่ที่นี่จำนวนมากนะครับว่าจริงๆแล้วคนกรุงเทพต้องการที่จะส่งต่อเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครให้กับใครครับผู้ว่าที่มีนโยบายแบบไหนหรืออยากจะได้ผู้ว่าที่มีลักษณะเป็นแบบไหนในมุมมองในอุดมคติของเราครับ
1: นโยบายคงเป็นเรื่องที่จับต้องได้ค่ะแล้วก็เหมือนกับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เป็นอยู่อะไรเง
0: ี้ยในปัจจุบันเช่นอะไรบ้างเท่าที่เราเห็น
1: เช่นถ้าอย่างเป็นเห็นปัญหาในกรุงเทพก็จะเรื่องรถติดเรื่องน้ำท่วมอะไรที่เป็นปัญหาคลาสสิกที่ทั่วไปใช่ไหมคะก็อาจจะดูเรื่องของการวิธีแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะที่นำเสนอ
0: เราคาดหวังไปกับโปรเจกต์หรือโปรเจกต์ขนาดใหญ่ไหมหรือจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสามารถแก้ปัญหาได้จริง
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาได้จริงจะดีกว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรเกินไปแต่ว่าก็สิ่งที่ถูกต้องทุกคนจะต้องทำคนในกรุงเทพควรจะได้รับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับ
0: ทำงานอยู่ที่กรุงเทพนานแล้วยังครับ
3: โอ้หลายปีแล้ว
0: หลายปีแล้ว อีกไม่กี่วันเลือกตั้งผู้ว่ากทม. อยากได้ผู้ว่าแบบไหนครับ
3: อยากได้ผู้ว่าคนดีคนมีน้ำใจคนไม่ละแกประชาชน
0: เช่นอะไรบ้าง
3: เช่นทำมาหากินค้าขายบนทางเท้านั่นแหละคือผู้ว่าแน่นอน
0: คาดหวังอยากจะได้ผู้ว่าที่ให้โอกาสคนค้าขาย
3: ครับผมจะได้ให้โอกาสคนค้าขายครับผม
4: ก็อยากได้แบบค้าขายได้แบบพูดตรงๆอ่ะ
0: แบบค้าขายได้ยังไงอ่ะ
4: ก็แบบนี้เนี่ย
0: อ๋อก็คือยังสามารถตั้งแผง
4: ก็ยังตั้งได้เป็นบางที่เป็นบางจุด
5: ขอแค่แบบมีพื้นฐานที่คิดแทนคนเมืองคนเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว
0: ก็ในมุมมองของเราอยู่กรุงเทพมานานเห็นปัญหาอะไรบ้างที่จนถึงวันนี้ก็ยังแก้ไขไม่ได
5: ้น่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมครับก็น่าจะยังมีเหตุอยู่ก็มีพัฒนาขึ้นมาบ้างช่วงหลังแต่ก็ยังอยู
0: ่กรุงเทพมหานครไม่ได้มีแค่คนกรุงเทพเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีประชากรแฝงที่มาใช้แรงงานเป็นเสาหลักของครอบครัวตามหาความฝันนะครับแต่ว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ก็ตามแต่พวกเขาก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายของกรุงเทพมหานครดังนั้นเสียงของพวกเขาก็มีความหมายเช่นกันครับ
6: หลายบ้าน
7: เยอะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ครับ
6: บางทีถ้าแบบกลับบ้านมืดมากหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะอันตรายก็อยากให้แบบมีนโยบายดูแลอะไรเงี
0: ้
6: ย
0: นี่คือสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ว่าที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้ได
6: ้สำหรับชีวิตประจำวันที่อยู่แถวนี
7: ้ใช่ค่ะ
0: ชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่คนกรุงเทพสะท้อนออกมาไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันทั้งสิ้นพวกเขาไม่ได้ต้องการคนที่มาแก้ไขปัญหาได้เพียงแค่วันเดียวนะครับแต่ต้องการผู้บริหารมืออาชีพที่เข้ามาทำงานจริงจังแก้ไขปัญหาเส้นเลือดฝอยที่อุดตันมานานและเข้าใจความเป็นคนเมืองอย่างแท้จริงครับย้ำอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกอนาคตของกรุงเทพมหานครด้วยมือของพวกคุณเองนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ไทย PBS ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันนะครับทั้งที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งแล้วก็จุดนับคะแนนเสียงด้วยนะคร
8: ับ พรุ่งนี้คุณอัฟนันไปรายงานข่าวในจุดไหนนะคะ
0: ถูกต้องครับพรุ่งนี้อยู่ที่จุดนับคะแนนเสียงที่ศูนย์อำนวยการที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครครับ
9: ติดตามคุณอัฟนันได้ด้วยใช่
10: ขอบคุณคุณอัฟนันค่ะส่วนคุณผู้ชมติดตามรายการพิเศษของไทย PBS นะคะ Next Station ค่ะอนาคตกรุงเทพนะคะรายการพิเศษของเราเริ่มขึ้นในเวลา 16:00 นเป็นต้นไปจนกว่าจะทราบผลคะแนนนะคะเราจะรายงานทุกความเคลื่อนไหวและทันทีที่ปิดหีบเลือกตั้งเราก็จะเริ่มรายงานผลแล้วก็มาลุ้นผลการเลือกตั้งร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมๆกัน
8: ค่ะ
10: นะคะวันจันทร์นี้ค่ะกกต.นัดประชุมพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ปี2567เป็นนัดที่4จากทั้งหมด12นัดนะคะประธานกกต.ค่ะนายณรงค์กลั่นวารินทร์ยอมรับถึงแรงกด ดันที่มีอย่างรอบด้านแต่ยืนยันค่ะว่าแรงกดดันนั้นไม่ส่งผลต่อการทำงานบอกว่าจะไม่ยื้อแล้วก็จะรอบคอบในทุกมิติค่ะการพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ปี67ตามกระบวนการไต่สวนขั้นสุดท้ายของกกต.นายณรงค์กลั่นวารินบอกว่าวันจันทร์นี้จะประชุมเป็นนัดที่4จากไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน12นัดซึ่งตอนนี้ประชุมไปแล้ว3ครั้งยืนยันได้ว่าจะดำเนินการเสร็จทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีการยื้อด้วยการขยายเวลาออกไปอีกอย่างแน่นอนและแม้จะยอมรับว่าแรงกดดันรอบด้านแต่บอกจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเว้นแต่การพิจารณาที่ต้องรอบคอบค่ะเพราะว่ากกต.ไม่ใช่แค่ไปรษณีย์ส่งเรื่องแต่ต้องทำหน้าที่สืบสวนและวินิจฉัยให้ชัดเจนก่อนยื่นต่อศาลฎีการวมถึงล่าสุดที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนแถลงเปิดหลักฐานเพิ่มตอนนี้ก็อยู่ในสำนวนหลักฐานแล้วค่ะ
11: คือที่จริงหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในสำนวนนะครับผมไม่ได้มีโอกาสดูนะฮะว่าคุณภริศเขาพูดอะไรแต่ขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าหลักฐานทั้งหมดในสำนวนต้องถูกหยิบยกเข้ามาพิจารณาประกอบหลักฐานมันมีเยอะแยะนะครับพยานบุคคลพยานเอกสารวัตถุพยานพยานทางวิทยาศาสตร์เส้นเงินโทรศัพท์เราพิจารณาหมดนะครับพิจารณาทุกด้านนะครับไม่ฮะผมไม่กดดันไม่เพราะถือว่าผมทำตามหน้าที่ทำในกรอบของกฎหมายไม่กดดันฮะแต่ก็ทำตามหน้าที่ฮะไม่กดดันถ้ากดดันคนลาออกไปแล้ว
10: สำหรับข้อมูลที่นายภริศแถลงล่าสุดก็คือการเปิดคลิปภาพเชื่อมโยงนักการเมืองจังหวัดนครพนมและภาพกลุ่มบุคคลในโรงแรมแห่งหนึ่งและภาพการรวมตัวของผู้สมัครสว.กลุ่มหนึ่งกรณีแนะนำตัวจัดทำโพยและสัญญาว่าจะให้ด้วยการแลกคะแนนกับผลประโยชน์ที่เป็นเงินจำนวน 300,000 บาทนะคะส่วนแนวทางการลงมติของกกต.คดีหัวเลือกสว.มี3แนวทางก็คือเป็นไปตามอนุวินิจฉัยค่ะซึ่งมีรายงานว่ายกคำร้องหรือเป็นไปตามอนุสืบสวนและไต่สวนกลางก็คือพบความผิดส่งฟ้องทั้งหมด229คนและสุดท้ายแนวทางที่3ก็คืออาจจะชี้ความผิดเป็นรายบุคคลเฉพาะบุคคลโดยนับตั้งแต่วันเลือกสว.ปี67ถึงวันนี้ร่วม2ปีแล้วนะคะและคาดว่าสุดท้ายแล้วกกต.จะชี้ขาดได้ก่อนวันที่9กันยายนนี้ค่ะ
12: เหตุการณ์ประกบยิงอส.ซึ่งอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงปัตตานีก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุนะคะหลังจากที่ได้รับภาพวงจรปิดแล้วก็ตัวผู้ต้องสงสัยลงมือก่อเหตุไปเรียบร้อยแล้วอีกคดีนึงค่ะคดีที่ผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนดักเผารถบรรทุกข้าวสารที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาตอนนี้ทางตำรวจนะคะเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อำเภอบันนังสตารวมถึงพื้นที่ใกล้ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเหตุถนนสาย410ยะลาเบตงบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นบ้านกาโสดตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะคะเป็นการเก็บพยานหลักฐานทั้งหมดหลังจากช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนแต่งกายชุดสีดำพร้อมอาวุธปืนยาวใช้รถยนต์4คันปิดล้อมรถบรรทุก10ล้อบริษัทจั่วหลีฮวดซึ่งบรรทุกข้าวสารจำนวน250กระสอบพร้อมกับสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารแห้งระหว
13: ่
12: างที่กำลังเดินทางไปส่งสินค้าในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาจากนั้นมีการบังคับคนขับและผู้โดยสารซึ่งเป็นสามีภรรยาลงจากรถแล้วจุดไฟเผารถเสียหายไปทั้งคันในที่เกิดเหตุพบซากรถบรรทุก10ล้อสร้างกระสอบข้าวสารแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคที่กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณนะคะเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยความระมัดระวังเกรงว่าผู้ก่อเหตุอาจจะลอบวางระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัยทำร้ายเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์นี้เชื่อว่าเป็นฝีมือผู้ก่อความไม่สงบที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอบันนังสตาและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเป้าหมายก็เพื่อสร้างสถานการณ์และแสดงศักยภาพของกลุ่ม
10: ส่วนเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุใช้ปืนพกสั้นประกบยิงนายอับดุลเลาะยามาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับจากส่งลูกไปโรงเรียนตาดีกาในหมู่บ้านเจ้า จ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงบอกว่าจากการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุตรวจสอบพยานแวดล้อมโดยเฉพาะ

0: ภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ตามเส้นทางต่างๆล่าสุดสามารถเก็บภาพของผู้ต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางก่อนเกิดเหตุยิงอส.ได้แล้วค่ะ
1: ในภาพนั้นปรากฏเป็นผู้ต้องสงสัย2คนนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะผู้ที่ขับขี่แต่งกายตามแบบผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแต่สิ่งที่ผิดสังเกตก็คือผู้นั่งซ้อนท้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงมีการคลุมผ้าฮิญาบผืนใหญ่ปิดบังอำพรางใบหน้าการแต่งกายช่วงล่างคล้ายๆกับผู้ชายนะคะแล้วก็มีการสวมรองเท้าผ้าใบคล้ายผู้ชายด้วยเจ้าหน้าที่มีการแกะรอยตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนใช้เป็นเส้นทางหลบหนีเพื่อเร่งติดตามตัวมาสอบสวนว่ามีส่วนในการก่อเหตุยิงอส.หรือไม่ค่ะ
0: มัคคุเทศก์เป็นหนึ่งในอาชีพสงวนของคนไทยนะคะแต่ว่าเวลานี้พบว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากกำลังลักลอบทำงานนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมที่เคยไปเชียงใหม่ไปเที่ยวหรือว่าอยู่ที่เชียงใหม่เคยสังเกตเห็นหรือไม่เพราะว่ามีรายงานว่าที่เชียงใหม่มีไกด์เถื่อนหรือมัคคุเทศก์เถื่อนเกิดขึ้นนะคะตำรวจท่องเที่ยวไปเจอว่ามีชาวเมียนมาลักลอบทำธุรกิจนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะลองติดตามพฤติการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ได้หลักฐานสำคัญมาใช้ในการประกอบสำนวนคดีนะคะขณะที่นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่บอกว่าไกด์ต่างชาติมีกลยุทธ์ในการหลบเลี่ยงการตรวจสอบและจับกุมและขอให้ตำรวจกวดขันจับกุมอย่างเข้มงวดค่ะคลิปภาพหญิงชาวเมียนมานำชาวเมียนมาเดินทางท่องเที่ยวบริเวณประตูท่าแพแล้วก็ที่วัดพระธาตุดอยคำไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะรูทนี้โดยเป็นการอำนวยความสะดวกมีการบรรยายให้ความรู้จัดการเรื่องอาหารการกินจองโรงแรมให้ด้วยนี่เป็นภาพหลักฐานที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2บันทึกได้และใช้ในการแจ้งข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ทำได
2: ้ Is you right?
3: Yes.
0: ตำรวจตั้งข้อสังเกตว่ามีคนไทยเอื้อประโยชน์ด้วยหรือไม่โดยระบุว่าผู้ต้องหาเหล่านี้มีถิ่นพำนักอยู่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยวีซ่าติดตามบุตรใช้ชื่อของตัวเองตั้งชื่อบริษัทแล้วก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามหลักหมื่นคนเป็นช่องทางโฆษณาท่องเที่ยวแม้จะอ้างว่าเพิ่งเดินทางมาเชียงใหม่เป็นครั้งที่2แต่ดูจากพฤติกรรมและหลักฐานอื่นๆแสดงให้เห็นว่ามีประสบการณ์สูงในการทำธุรกิจมีข้อมูลในการนำเที่ยวขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลว่ามีคนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
4: ตอนนี้ก็ยังไม่ตัดประเด็นว่าจะเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกหรือว่าคนเครือข่ายอื่นๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเท่าที่เบื้องต้นเนี่ยที่ตรวจสอบเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนว่าผู้ต้องหาเนี่ยก่อเหตุเพียงคนเดียวครับใช้ชื่อธนาคารของตัวเองใช้ชื่อในการจองก็ใช้ชื่อตัวเองอะไรเงี้ยครับถ้าจะมีในเรื่องของคนอื่นมาเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการหารถหายานพาหนะมาให้อะไรเงี้ยครับก็ตรงนี้ขออนุญาตอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ครับ
1: นางพิกุลเรืองชัยนายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่บอกว่ามัคคุเทศก์เถื่อนชาวเมียนมารวมถึงชาวต่างชาติอื่นๆในเมืองเชียงใหม่นั้นมีมานานแล้วนะคะส่งผลให้มัคคุเทศก์ไทยตกงานแต่การดำเนินคดียังทำได้ยากเพราะมัคคุเทศก์ต่างชาติจะมีกลยุทธ์การหลบเลี่ยงกฎหมายยกตัวอย่างเช่นไม่ทำการบรรยายทัวร์ในจุดท่องเที่ยวแต่จะบรรยายข้อมูลบนรถบัสหรือรถตู้ก็เลยต้องการให้ภาครัฐเข้มงวดกวดขันและมีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นทั้งกับคนต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายรวมไปถึงคนไทยที่ไปให้ความร่วมมือหรือเป็นนอมินีค่ะ
5: ก็อยากให้ขยายผลให้เข้มงวดแล้วก็ตรวจไปเรื่อยๆค่ะในช่วงนี้เพราะมัคคุเทศก์ไทยทำงานน้อยก็ถือเอาโอกาสนี้ไปกวดขันแล้วก็เข้มข้นกับการตรวจจับไกด์เถื่อนไกด์ต่างชาติบริษัทเถื่อนด้วยค่ะจะดีกว่าค่ะ
0: นอกจากมัคคุเทศก์เถื่อนชาวเมียนมาซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรเมียนมาที่มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังให้ความสำคัญและเฝ้าระวังกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกหลายสัญชาติที่เข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะเช่นกลุ่มชาวจีนชาวเกาหลีใต้โดยตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันตำรวจกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2จับกุมผู้กระทำผิดตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์9กรณีซึ่งในจำนวนนี้มีหลักฐานดำเนินคดีมัคคุเทศก์2รายเป็นชาวรัสเซียและชาวเมียนมาค่ะ
1: เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิต

0: พิ่มขึ้นเป็นเกือบ1,000 คนแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ยังเดินหน้าภารกิจกู้ภัยหลังจากมีเหตุดินไหวรุนแรง2 ครั้งซ้อนนะคะขณะเดียวกันผู้สูญหายก็ยังมีอีกจำนวนหลายพันคนนอกจากนี้ยังมีปฏิบัติการที่หลายประเทศทยอยส่งความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากค่ะประชาชนหลายคนในเมืองกาเตียลามารัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาไปขโมยสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำอาหารเสื้อผ้าจากร้านค้าหลายแห่งที่เสียหายอยู่นะคะหลังจากเมืองนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด7ที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน2 ครั้งซ้อนช่วงวันพุธที่ผ่านมาอาสาสมัครในพื้นที่บอกว่าเหตุการณ์เช่นนี้มักจะเกิดขึ้นโดยที่ตำรวจไม่ได้เข้าไปห้ามปรามยกเว้นกรณีโจรกรรมรถยนต์หรือว่าสิ่งของที่ไม่จำเป็นนะคะและด้านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงการากัสชาวเวเนซุเอลาหลายคนเดินทางไปตรวจสอบป้ายข้อมูลไปค้นหารายชื่อสมาชิกครอบครัวหรือคนที่รู้จักของตัวเองที่ยังคงสูญหายอยู่นะคะจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นข้อมูลจากหน่วยงานกู้ภัยภาคประชาชนระบุว่ามีรายงานผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้หลายหมื่นคน
1: หญิงชาวเวเนซุเอลาคนนี้แสดงอาการดีใจออกมาหลังจากที่รับทราบว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันกับเธอว่าพบสามีของเธอยังมีชีวิตอยู่ใต้ซากอาคารแห่งหนึ่งในเมืองลากัวอิราและกำลังพยายามช่วยเหลือออกมานะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลายังคงเดินหน้าปฏิบัติการภารกิจกู้ภัยอย่างต่อเนื่องทำงานแข่งกับเวลาที่ล่วงเลยมาแล้ว3 วันหลังจากยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดพุ่งสูงขึ้นเป็น920 คนและมีรายงานผู้บาดเจ็บน่าจะสูงมากกว่า 3,300 คนค่ะ
0: ตอนนี้หลายชาติทยอยส่งความช่วยเหลือไปยังเวเนซุเอลานะคะไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกเอลซัลวาดอร์ที่มีทีมเจ้าหน้าที่ชุดแรกลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจการค้นหาพร้อมกับอุปกรณ์เพิ่มเติมทั้งสุนัขกู้ภัยรวมถึงโดรนนะคะเช่นเดียวกับสหรัฐที่ทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและสิ่งของบรรเทาทุกข์ก็เริ่มเดินทางถึงเวเนซุเอลาตั้งแต่เมื่อวานผู้ประสานงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉินขององค์การสหประชาชาติบอกว่าจนถึงขณะนี้คาดว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังเวเนซุเอลาแล้วมากกว่า 2,000 คนเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาแสดงความเชื่อมั่นว่าทีมกู้ภัยจะยังคงพบผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวร้ายแรงเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนี้ค่ะ
1: ติดตามข่าวเจาะย่อโลกกันค่ะครึ่งปีพบข้อมูลคนจีนสูญหายในไทยเกือบ10คนนะคะนี่อาจจะเป็นอุปสรรคในการขยับขึ้นมาเป็นเทียร1ถ้าไทยยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้และชวนคุณผู้ชมจับตาดูการประนอมภาคบังคับว่าสุดท้ายจะลงเอยอย่างไรติดตามเรื่องนี้กับคุณเจษฎาจี้สลักค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับการทุจริตการสอบท้องถิ่นเดิมเราเคยพยายามแก้ปัญหานี้นะครับด้วยการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางครับแต่กลายเป็นการรวมการทุจริตที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับสภาในสมัยที่แล้วครับเคยผลักดันการแก้ไขการรวบอำนาจนี้และร่างกฎหมายนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาวาระสุดท้ายในวุฒิสภาสัปดาห์หน้านะครับเราจะคุยกับคุณวรภพวิริยะโรจน์อดีตส.ส.ที่เคยผลักดันเรื่องนี้ครับ
3: ถ้าถึงขั้นเอาข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ได้แล้วก็กำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเขาเป็นข้าราชการที่ถือเป็นการเอาเปรียบถือเป็นการทุจริตของผมก็พูดไปถึงขนาดนี่ก็คือการขายชาติอย่างนึงด้วย
4: อยากให้ลูกตัวเองน่ะได้มีอาชีพที่มันคงและอาชีพที่มันคงคืออะไรก็อาชีพราชการแต่เขาไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพที่เข้ามาแล้วร่ำรวยไม่ใช่ถ้าร่ำรวยไม่ต้องเป็นอาชีพราชการ
5: การแก้ปัญหาคอร์รัปชันมันมีตัวอย่างในหลายๆประเทศโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณขึ้นอยู่กับว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยจริงจังขนาดไหน
2: ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยคนบอกมันมีทุจริตสอบท้องถิ่นยุคคสช.ก็พยายามจะแก้ปัญหารวบเอามาตรงส่วนกลางมันก็กลายเป็นเงินกระจายมาเป็นเงินก้อนอีกไอ้แบบนี้จะแก้ยังไงครับ
6: เรื่องทุจริตเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนี
2: ้ครับ
6: นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราคัดค้านเนี่ย

0: คือการใช้เหตุผลข้ออ้างว่าท้องถิ่นทุจริตแล้วรวมอำนาจมาที่ส่วนกลาง
1: ครับ
0: เพราะสุดท้ายแล้วถ้ายังไม่ได้แก้กันที่เรื่องของความโปร่งใสหรือการเพิ่มมาตรฐานในการตรวจสอบได้นะครับสุดท้ายมันก็คือพิสูจน์แล้วว่ามันคือการทุจริตแบบรวมศูนย
1: ์ครับ
0: ก็คือรวมมาทุจริตกันที่เดียวก้อนใหญ่ๆ 4,500 กว่าล้านแล้วการรวมศูนย์มาปุ๊บมันก็มาพร้อมกับกฎระเบียบที่มันสุดท้ายมันไม่คล่องตัวในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นหลายท่านจะไม่ทราบเนาะครั้งก่อนหน้าคือสอบปี64
1: ครับ
0: นะครับซึ่งกลายเป็นว่า4ปีเนี่ยเราสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นใหม่เนี่ยได้แค่รอบเดียวแน่นอนแหละมันก็เป็นปัญหาว่าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยขาดแคลนก็คือมีตำแหน่งแต่ไม่มีคนนะครับอันนี้ก็เป็นสะท้อนอีกเรื่องนึงนะครับทีนี้เนี่ยถ้าถามว่ามองไปข้างหน้าจะแก้ยังไงนะครับจริงๆผมก็เป็นคนนึงที่เสนอนะครับร่างแก้ไขระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นแล้วก็เป็นร่างเดียวกับที่มีสาระสำคัญคือยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ 8/2560
1: เสนอตั้งแต่สมัยสภาที่แล้ว
0: ตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับซึ่งก็ยิงผ่านสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเดือนตุลา
1: ครับ
0: นะครับก็แต่ก็ด้วยยุบสภาแล้วก็มาเริ่มกันใหม่ตอนนี้นะครับในประเด็นที่เราได้คุยกันเนาะก็คือว่าถ้าเกิดว่าที่ผ่านมามันทุจริตกันง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะสอบภาคกไก่ขอไข่หรือขอควายเนี่ยสอบที่เดียวก็คือหน่วยงานเดียวเป็นคนจัดสอบไม่ว่าจะสอบที่ท้องถิ่นใช่ไหมครับหรือว่าปัจจุบันรวบอำนาจมาที่ส่วนกลางหรือที่กรมเนี่ยก็จะสอบครั้งเดียวก็คือกไก่ขอไข่ขอควายพร้อมกันหมดเราก็บอกว่างั้นอย่างนี้ดีไหมสอบภาคกไก่เนี่ยไปใช้ของกพ.แล้วสอบภาคขอไข่เนี่ยจะเอาที่สอบที่กับกรมก็ได้ที่ส่วนกลางเนี่ยก็ได
1: ้
0: เหตุผลเพราะว่า1คือภาคกไก่มันมีมาตรฐานอยู่แล้วแล้วมันก็มีจัดสอบทั่วไปอยู่แล้วแล้วพอเราแยกสอบเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดคุณจะทุจริตล็อกกันที่การสอบเนี่ยมันก็จะมีความยากขึ้นไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันจะยากขึ้นเพราะว่าเท่ากับว่ามันต้องมี2ขบวนการนะครับนี่คือเหตุผลที่เราคุยกันว่าเอ้ยเราจะบาลานซ์กันยังไงระหว่างบอกว่าเฮ้ยรวบศูนย์รวมศูนย์มาก็ไม่เวิร์กแต่ถ้ากระจายสอบที่เดียวมันก็อาจจะไม่เวิร์กในเมื่อเราต้องการข้าราชการทุกคนเราต้องการมาตรฐานกลางอยู่แล้วในสภาผู้แทนเนาะก็เลยคุยว่าถ้าอย่างนั้นความรู้ความสามารถทั่วไปก็ใช้ของกพ.ก็ได
1: ้
0: มันก็มีมาตรฐานแล้วมันก็สอบบ่อยแล้วด้วยใช่ไหมครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของขอไข่ก็อาจจะเป็นที่กรมจัดสอบผมว่าเนี่ยก็จะตอบโจทย์ได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีความถี่ได้เร็วขึ้นนะครับ
1: แต่ถ้าเราอยากจะให้โกงแบบเป็นศูนย์เนี่ยทำได้ไหม
0: ทำได้ครับคือเป้าหมายเราอยากให้เป็นศูนย
1: ์ครับ
0: แต่ถามว่าทำวิธีการทำอย่างนั้นคือแน่นอนทำให้มันยากขึ้นทำให้มันตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
1: อ
0: ันนี้มันต้องไปว่าเรื่องของการจัดการสอบแล้วว่าทำยังไงให้ใน TOR ในกระบวนการเนี่ยมันตรวจสอบได้ยากขึ้นอย่างปัจจุบันอย่างที่มีปัญหาเนาะเพราะสุดท้ายมันมาโกงกันที่การแก้คะแนนก็คือสอบยังไงก็แล้วแต่ไม่เขียนเลย
1: สอบเสร็จแล้ว
0: ใช่แล้วก็มา
1: แก้ที่กระดาษคำตอบ
0: ซึ่งถ้าเราบอกว่าในนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบแล้วว่าถ้ามีการแก้ไขมันตรวจสอบง่ายมันมีการกำหนดว่ามันมีออดิตล็อกได้ว่าใครเข้าระบบไปแก้ไขอะไรเมื่อไหร่อะไรยังไงตรวจสอบง่ายผมว่าถ้าเกิดว่าระบุแบบนี้ให้ชัดทุกคนก็จะรู้แล้วว่าถ้าเกิดตัวเองอยู่ในขบวนการโกงในการไปแก้ไขคะแนนเนี่ยมันก็จะตรวจสอบย้อนหลังง่ายแต่ด้วยระบบที่เขาออกแบบมาปัจจุบันเนี่ยอย่างที่จริงๆมันมีท่านรองผู้ว่าที่เขาเป็นคนออกแบบ TOR เขาก็ระบุมาเลยว่ามันมีช่องการโกงอยู่แบบเดียวคือแบบนี้แหละแบบที่เราเจอนี่แหละนะครับซึ่งระบบถ้าเกิดรู้แบบนั้นเนี่ยจริงๆก็คงเป็นบทเรียนไว้ปรับปรุงกันแหละว่าถ้าเราในเรื่องระบบเทคโนโลยีระบบ IT เนี่ยจริงมันสามารถกำหนดได้ว่าระบบนี้ใครเข้าถึงได้บ้างแล้วก็เมื่อไหร่มีการเข้าถึงเนี่ยมันเก็บบันทึกเป็นออดิตล็อกไว
1: ้ครับ
0: ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนรู้ว่าถ้าเข้าระบบไปแก้ไขปุ๊บมีออดิตขึ้นตรวจสอบง่ายเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็มีคนอีกคนนึงมาตรวจสอบได้ผมว่าคนมันก็รู้ว่าโกงไปก็จับได้แน่นอน
1: ครับ
0: นะครับ
1: แสดงว่าคุณวรภพจะบอกว่าระบบที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่อยากทำให้มันดีกว่านี
0: ้ถูกเราเห็นด้วยว่าการใช้ดุลพินิจเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายนะไม่ได้เป็นเรื่องทุจริตทั้งหมด
1: ครับ
0: แต่เราเพิ่มการตรวจสอบได้ไหมคือให้มีคนมาจับจ้องมากขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อมีการใช้ดุลพินิจใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วเมื่อแบบนั้นผมคิดว่าการที่จะตั้งใจทุจริตมันจะยากขึ้นเองถ้าเมื่อทุกคนรู้ว่ามันมีการตรวจสอบ
1: ครับ
0: นะครับหรือแม้กระทั่งบอกว่าเราอยากจะเพิ่มระบบที่กฎหมายที่เราเรียกว่าคนโกงวงแตกเพราะว่าอย่างเนี้ยชัดเจนมากนะมันทำกันเป็นขบวนการถูกไหมครับตั้งแต่คนแก้ไขคะแนน
1: ค
0: นมาคีย์คะแนนเป็น10กว่าคน20กว่าคนมีเครือข่ายในการขายคิวถูกไหมครับทุกจังหวัดแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นขบวนการที่เราเห็นกันได้ชัดถ้าเรามีเพิ่มกฎหมายที่ชัดเจนว่าคนโกงวงแตกก็คือว่าเฮ้ยขอเพียงคนใดคนหนึ่งเนี่ยแฉก่อนคนนั้นได้ลดโทษเลยหรือว่าจะยกเว้นโทษไปเลยก็ได
1: ้
0: ผมว่าแบบเนี้ยมันจะทำให้คนตั้งใจจะโกงเขาจะระแวงแล้วก็ไม่อยากจะโกงตั้งแต่วันแรกที
1: ่
0: อันที่สองคือต่อให้ขบวนการวันเนี้ยเราเห็นคนกระทำผิดที่เป็นเรียกว่าเป็นเบี้ย

0: ระดับล่างแล้วกันกำลังติดตามกันต่อว่าจะสาวไปถึงระดับบนได้แค่ไหนถูกไหมครับเพราะว่าเคสมหากาพย์แบบนี้โกงกันระดับ 4,000 ล้านแบบนี้ผมมั่นใจได้เลยว่ายังไงมีผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวข้องแน่นอน
1: ครับไม่ใช่แค่รอบนี้ที่มีปัญหารอบปี64ที่ทำกันเนี่ยตอนรวมศูนย์มาที่ตรงกลางครั้งแรกอ่ะตอนนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันจริงๆมันก็เป็นที่มาของการที่เชิญปปง.ปปช.สตง.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันทำ TOR แต่เราบอกว่าต่อให้เอาทุกหน่วยงานเนี่ยมาทำ TOR ดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไปโกงที่ช่องรอดหรือว่าช่องโหว่ตรงนั้นได้อยู่ดี
0: ครับก็เขาออกแบบมาให้มีโกงได้ช่องนี้ช่องเดียว มันก็โกงกันช่องนี้ช่องนี้แหละครับ
1: แปลว่ามันยังทำได้ดีกว่านี้
0: ครับ
1: ทำให้ไม่มีช่องโกงได้ดีกว่านี้
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องว่ากันว่าเป็นบทเรียนอนาคตแต่ว่าในระบบเราก็ยืนยันเนาะว่าการรวบอำนาจรวมศูนย์อำนาจในการบริหารบุคคลแบบนี
1: ้ครับ
0: สุดท้ายมันไม่ได้แก้คำตอบไม่ได้แก้ปัญหา
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่เป็นคำตอบในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นครับ
1: ครับเมื่อกี้พูดถึงคนจับจ้องเราจะเพิ่มคนเข้าไปตรวจสอบไปจับจ้องตรงนี้ได้ไงเขาบอกเขาเชิญมาหมดแล้วอ่ะสตง.ปปง.ปปช.มาทำ TOR มันยังมีช่องโหว่ตรงนี้อยู่เลย
0: ระบบใน TOR เขาเนี่ยมีแค่เหมือนกับต้องมีกุญแจกับกล้องวงจรปิดแต่ในการแก้ไขไฟล์ในข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้มีมาตรฐานเหล่านั้นเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเรื่องของการ IT เพราะอันนี้มันคือการโกงโดยใช้ระบบ IT ใช่ไหมครับคือไปแก้ตรงตอนคีย์คะแนนอันนี้ต่างหากที่เราก็ต้องมองเป็นบทเรียนแล้วก็ปรับปรุงในเงื่อนไขการกำหนดที่ว่าครับ
1: คนจีนสูญหายหลังเดินทางมาไทยเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายฝ่ายเห็นตรงกันครับว่าเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ไทยต้องแก้ให้ได้ถ้าต้องการขึ้นเทียร์หนึ่งในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือว่าทิปรีพอร์ตตามที่รัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้ในปีนี้ติดตามจากรายงานของคุณทอฝันช่วยชูครับ
2: กว่า1เดือนที่ครอบครัวนายหวังอี้ป๋อนักศึกษาชาวจีนวัย20ปีส่งข้อมูลมายังไทย PBS ให้ช่วยติดตามตัวหลังถูกชักชวนผ่านเกมให้มาทำงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก่อนขาดการติดต่อจากครอบครัวในอีก2วันต่อมานี่เป็นแชทที่ทีมข่าวได้รับจากครอบครัวของหวังอี้ป๋อหวังอี้ป๋อส่งข้อความหาเพื่อนในมหาวิทยาลัยว่าอยู่บนเครื่องบินแล้วก่อนจะส่งภาพที่ถ่ายบนรถแท็กซี่ไทยเวลาประมาณ 7:30 วันที่11พฤษภาคม2569สอดคล้องกับข้อมูลที่ทีมข่าวได้รับจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจสอบสวนกลางที่พบภาพจากกล้องวงจรปิดว่าหลังนายหวังอี้ป๋อเดินทางมาถึงประเทศไทยในเวลา 4:00 วันนั้นมีคนไทยขับรถมารับนายหวังอี้ป๋อมุ่งหน้าไปอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจากเบาะแสที่ได้รับทีมข่าวจึงเดินทางไปที่นั่น
3: คุณผู้ชมคะดิฉันอยู่ที่ทางขึ้นไปอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีข้อมูลว่านายหวังอี้ป๋อเลือกใช้เส้นทางนี้ขึ้นไปที่อำเภอสังขละบุรีนะคะโดยมีคนนำพาเป็นรถยนต์1คันค่ะไปส่งที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
2: หวังอี้ป๋อส่งภาพนี้มาในกลุ่มแชทช่วงค่ำวันที่12พฤษภาคมเป็นภาพถ่ายด้านหลังห้องพักในอำเภอสังขละบุรีพร้อมข้อความเข้าพักอยู่ที่รีสอร์ท
4: ข้างหน้าพิกัดเลี้ยวขวาค่ะ
2: ตรงกับข้อมูลของตำรวจชุดสืบสวนว่าหวังอี้ป๋อพักที่โรงแรมเดียวกันนี้ระหว่างอยู่ที่สังขละบุรี
3: คุณผู้ชมคะรีสอร์ทเมื่อสักครู่ที่เราผ่านมาเนี่ยมีข้อมูลนะคะว่านายหวังอี้ป๋อเนี่ยมาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้เมื่อคืนวันที่12พฤษภาคมนะคะก่อนที่เช้าวันรุ่งขึ้นค่ะจะมีรถอีกคันนึงมารับนายหวังอี้ป๋อไปที่จุดพักคอยนะคะซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันค่ะ
2: ปั๊มน้ำมันแห่งนี้อยู่บนถนนที่มุ่งหน้าไปยังด่านเจดีย์สามองค์ติดชายแดนเมียนมาตำรวจพบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดว่าคนขับรถคนไทยมาแวะที่นี่หลังรับนายหวังอี้ป๋อหวังอี้ป๋อส่งข้อความมาในกลุ่มแชทของเพื่อนในมหาวิทยาลัยครั้งสุดท้ายเวลา 18:00 นวันที่13พฤษภาคมหลังจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อนายหวังอี้ป๋อได้จนถึงตอนนี้แม้ไม่พบนายหวังอี้ป๋อแต่ระหว่างลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรีช่วงค่ำวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาทีมข่าวได้พบกับชายชาวจีนคนนี้เขาอยู่ในสภาพอิดโรย ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล

0: ถูกพบในป่าห่างจากด่านเจดีย์3องค์ประมาณ 7-8 กิโลเมตรเขาให้การว่าหนีออกมาจากเมืองพยาตองซูประเทศเมียนมาหลังถูกเพื่อนจากแอปพลิเคชัน WeChat ชักชวนให้มาทำงานที่นั่นก่อนรู้ตัวภายหลังว่าถูกหลอกให้ไปทำงานเป็นสแกมเมอร์เหตุการณ์นี้บ่งบอกว่าติดชายแดนจังหวัดกาญจนบุรียังมีธุรกิจสแกมเมอร์เคลื่อนไหวในพื้นที่และยังพบชาวจีนถูกหลอกให้เดินทางไปอย่างต่อเนื่องจึงไม่แปลกที่ญาติในประเทศจีนจะกังวลว่าการหายตัวไปของหวังอี้ป๋ออาจมีธุรกิจสแกมเมอร์อยู่เบื้องหลังหวังอี้ป๋อไม่ใช่คนจีนคนแรกที่ญาติขอให้ติดตามตัวหลังเดินทางมาประเทศไทย3 มิถุนายน 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าช่วยเหลือหญิงนักศึกษาชาวจีนอายุ21ปีเธอถูกพบอยู่ในสภาพถูกมัดที่ข้อเท้ามีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังกรุงเทพการช่วยเหลือเกิดขึ้นหลังพ่อของนักศึกษาชาวจีนประสานไปยังตำรวจฮ่องกงว่าลูกสาวถูกลักพาตัวในประเทศไทยหลังเดินทางมาถึงเพียง1วันและได้รับข้อความจากชายไม่ทราบชื่อผ่านแอปพลิเคชัน WeChat เรียกค่าไทยเป็นเงินจำนวนกว่า12ล้านบาท Global Times สำนักข่าวจีนเผยแพร่เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมารายงานว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนออกคำแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังหากถูกชักชวนให้เดินทางไปทำงานแลกกับค่าตอบแทนสูงบริเวณชายแดนไทยเมียนมาซึ่งอยู่ติดกับแหล่งสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ของเมียนมาหลายแห่งสอดคล้องกับที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าประเทศจีนแสดงความกังวลมายังหน่วยงานความมั่นคงหลังพบข้อมูลพลเมืองจีนสูญหายในไทยอย่างต่อเนื่อง
1: มีการรีพอร์ตมาที่เราเนี่ยตอนนี้ประมาณสักประมาณเจ็ดคดีแต่นั้นประมาณ7คนนะครับที่ไปตัวเลขอาจจะไม่ใช่ที่เราจะตอบความรุนแรงของมันการที่รีพอร์ตมาที่เราเพราะมันอาจจะมีตัวเลขจำนวนมากที่ไม่ได้ถูกรีพอร์ตนะครับตอนนี้ตัวเลขอยู่ประมาณนี
0: ้เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลไทยประกาศตั้งเป้าขยับการเดินหน้าปราบปรามการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อยกระดับสถานะการประเมินการค้ามนุษย์สู่เทียร์1หลังจากได้รับการจัดอันดับให้อยู่เทียร์2มานานกว่า4ปีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งทำงานร่วมกับสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่าโจทย์ใหญ่ของไทยคือการทำอย่างไรไม่ให้ไทยถูกใช้เป็นทางผ่านและไม่มีคนไทยเข้าไปมีส่วนร่วมกับขบวนการเหล่านี
1: ้จริงๆวันนี้เราทำงานร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะคือประเด็นคือตอนนี้เราทำงานร่วมประเทศต่างๆตอนที่ทำกันมาหลายปีละตอนนี้มันก็ยกระดับมาเรื่อยจนสู่ระบบชิลแล้วเดี๋ยวเราจะทำขึ้นไปอีกอเมริกาก็มาส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอเมริกาให้ความสำคัญมากPresident Trump เนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของ call center การหลอกลวงทางออนไลน์รวมทั้งสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องคือเรื่องการค้ามนุษย์ที่มันจะเกี่ยวเข้าไปในเรื่องแก๊ง call center แต่อีกประเด็นที่สองคือใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านก็คือบินมาประเทศไทยแล้วก็ข้ามไปทำงานเนี่ยตรงเนี้ยเป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้อย่างเร็วซึ่งช่วงปีที่ผ่านมาก็ยังมีประเด็นนี้อยู่
2: สิ่งที่เราทำอ่ะคือ1เขาก็ดูแหละครับว่าระบบของเราเนี่ยง่ายๆเลยประเทศไหนมาวัดเราก็จะวัดจากมาตรฐานของประเทศเขาใช่ไหม1เขาจะดูเข้าเมืองการตรวจตาเข้าเมืองมีไหม2คือการทำระบบเฝ้าระวัง3ระบบรายงานอะไรเงี้ยว่าคนเข้ามาอยู่ตามระยะเวลาอยู่ตามประเภทที่บอกไหมทีนี้ถัดมาที่ต้องการคือว่าจับได้อะต้องไปดูว่าปลายทางอะดำเนินคดีแล้วศาลลงตัดสินว่าผิดจริงแล้วได้รับโทษแล้วนำไปสู่การยึดทรัพย์หรือการขยายผลทลายแก๊งที่ใหญ่กว่าหรือหาได้ว่าเงินของขบวนการนี้ไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยคือประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาเขาชอบดูแบบนี้เพราะเขาชอบดูว่าไม่ใช่จับเป็นรายกรณี
0: ข้อมูลจากกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนามสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พบว่าในปี2568มีชาวจีนแจ้งสูญหายรวมทั้งหมด12คนขณะที่ในปี2569นับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันนี้มีชาวจีนแจ้งสูญหายแล้ว8คนภายในเวลาเพียงครึ่งปี

0: ายตัวของชาวจีนในประเทศไทยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องล่าสุดทีมข่าวได้รับข้อมูลว่านายซิวหงชายสัญชาติจีนขาดการติดต่อจากครอบครัวหลังเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาข้อมูลล่าสุดพบว่าหายไปบริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากทอฝันช่วยชูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
1: แถบยุโรปกำลังเจอคลื่นความร้อนปกคลุมนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นทุบสถิติเรื่องนี้เป็นความผิดปกติสำหรับประเทศแถบนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
2: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับมาดูปัจจัยที่ทำให้ยุโรปต้องเจอกับคลื่นความร้อนรุนแรงในเวลานี้นะครับหลายเมืองมีอุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสเลยครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นในแถบนี้นะครับและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและมีความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยครับยอดผู้เสียชีวิตในยุโรปตะวันตกจากคลื่นความร้อนระลอกนี้มากกว่า280คนแล้วนะครับคาดการณ์ว่ามวลความร้อนจะยังคงแช่ตัวและแผ่ขยายต่อไปทางยุโรปตอนกลางและยุโรปใต้ในช่วงอีก2สัปดาห์ข้างหน้าครับปัจจัยหลักเกิดจากกระแสลมกรดหรือว่าเจ็ตสตรีมบิดทิศทางการเคลื่อนที่เป็นรูปโอเมก้านะครับมีความกดอากาศสูงอยู่ตรงกลางขนาบข้างซ้ายขวาด้วยระบบความกดอากาศต่ำที่บล็อกขั้นหน้าและหลังจนทำให้มวลอากาศร้อนตรงกลางติดลมครับกระแสลมกรดยิ่งเคลื่อนที่ช้าก็เหมือนกับการบล็อกอากาศร้อนไว้ตรงนั้นนะครับซึ่งมีปรากฏการณ์โดมความร้อนเป็นเหมือนฝาชีครอบเมื่อความกดอากาศสูงปิดกั้นไม่ให้รังสีความร้อนจากพื้นดินสะท้อนกลับไปผลักเมฆออกไปจนหมดท้องฟ้าจึงเปิดโล่งให้แสงแดดส่องมาโดยตรงครับขณะเดียวกันก็มีลมร้อนจากทะเลทรายซาฮาราเข้ามายิ่งทำให้เหมือนดูดมวลอากาศที่ทั้งแห้งและร้อนจัดมาด้วยขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกก็เป็นเหมือนตัวกระตุ้นที่อุณหภูมิสูงด้วยนะครับส่งผลให้คลื่นความร้อนรอบนี้ทุบสถิติรุนแรงขึ้นนานขึ้นจนทะลุระดับ40องศาเซลเซียสครับ24มิถุนายนที่ผ่านมานะครับอังกฤษทำลายสถิติเป็นวันในเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์แล้ววัดอุณหภูมิได้ 36.1 องศาเซลเซียสที่เมืองกอสปอตอากาศรอบนี้ยังมีความชื้นสูงมากนะครับส่งผลให้อุณหภูมิความรู้สึกจริงหรือว่าฟีลไลท์แตะไปที่41องศาเซลเซียสครับในสเปนและสวิตเซอร์แลนด์อุณหภูมิก็ยังคงแตะ44องศาเซลเซียสนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของสเปนยังคงอยู่ภายใต้การเตือนภัยระดับสีส้มและสีแดงและยังมีความเสี่ยงต่อไฟป่าในระดับวิกฤตขั้นสูงสุดจากสภาวะภัยแล้งสะสมสวิตเซอร์แลนด์ประกาศยกระดับคำเตือนภัยสีแดงขั้นสูงสุดในพื้นที่ขนาดใหญ่รวมถึงเมืองสำคัญอย่างซูริกและเจนีวาซึ่งพบสภาวะอากาศร้อนจัดผิดปกติครับฝรั่งเศสก็ทุบสถิติวันที่ร้อนที่สุด23มิถุนายนครับวัดได้ถึง 44.3 องศาเซลเซียสที่เมืองปิโซสทางการฝรั่งเศสได้ขยายพื้นที่เตือนภัยขั้นสูงสุดสีแดงครอบคลุมถึง2ใน3ของประเทศแล้วครับและก่อนที่ฝรั่งเศสจะเจอกับคลื่นความร้อนระลอกล่าสุดนะครับที่กรุงปารีสก็ได้มีการจัดงาน VivaTech 2026ครับรวมสตาร์ทอัพกว่า 15,000 รายมาไว้ที่นี่ครับและในงานนี้ก็ยังทำให้เห็นแนวโน้มของเทคโนโลยีด้วยนะครับที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราในอนาคตอันใกล้ด้วยครับ VivaTech 2026ปีนี้ครบรอบ10ปีแล้วนะครับจัดเมื่อวันที่17ถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาทุบสถิติผู้เข้าชมทะลุ200,000คนครับภาพรวมในปีนี้ได้เห็นเทคโนโลยีในกลุ่มต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่ก้าวข้ามจากการทำตามคำสั่งแบบเดิมๆไปสู่ Physical AI ครับมีปฏิสัมพันธ์และทำความเข้าใจบริบทแวดล้อมจริงได้อย่างยืดหยุ่นมีหุ่นยนต์ความสามารถหลากหลายมาจัดแสดงนะครับเทคโนโลยีอวกาศที่ไม่ได้เน้นแค่การสำรวจอีกต่อไปแต่เริ่มหันไปที่ความมั่นคงการสื่อสารและภารกิจของเอกชนครับมีการประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพด้วยนะครับวิเคราะห์องค์ประกอบของสภาพผิวครอบคลุมถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะส่วนในด้านธุรกิจก็ได้เห็นการเปลี่ยนผ่านจาก AI ที่เป็นเพียงการสร้างความตื่นตาตื่นใจไปสู่ AI ที่ใช้งานและสร้างผลกระทบทางธุรกิจได้จริงครับโดยในงานนี้ยังมีผู้นำโลกและ CEO บริษัทเทคยักษ์ใหญ่มาร่วมงานด้วยครับปิดท้ายวันนี้กับกระแสการแข่งขันฟุตบอลโลกในช่วงเวลานี้นะครับมีนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีที่ใช้ในวงการฟุตบอลครับนิทรรศการ Soccer and Technology ครับจัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์ FIFA นะครับที่ Science World Vancouver ประเทศแคนาดาครับใกล้กับสนาม BC Press ที่ใช้แข่งฟุตบอลโลก2026ด้วยนะครับในนิทรรศการนำเสนอวิวัฒนาการและเบื้องหลังการนำเทคโนโลยีมาใช้ในวงการฟุตบอลเช่นเจาะลึกดูโครงสร้างภายในของลูกฟุตบอลยุคใหม่

0: ครับซึ่งปัจจุบันมีการฝังเซ็นเซอร์อัจฉริยะช่วยในการตัดสินระบบเช็คบอลข้ามเส้นประตูเบื้องหลังห้องปฏิบัติการและการสื่อสารของผู้ตัดสินรวมถึงวิวัฒนาการของการถ่ายทอดสดฟุตบอลที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทดลองที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่กำลังเข้ามามีบทบาทในวงการฟุตบอลทั้งอุปกรณ์ฝึกซ้อมอัจฉริยะหรือการจำลองเทคโนโลยีด้านความบันเทิงที่เกี่ยวกับฟุตบอลในอนาคตด้วยครับนี่คือSci & Tech Weekly Updateในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Sci & Tech ครับและกลับมาติดตาม Sci & Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: กระบวนการประนอมภาคบังคับเดินหน้าไปแล้วนะครับไม่มีใครรู้ครับว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรคุณเทพชัยหย่องคุยกับคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประเมินฉากทัศน์หลังจากนี้ครับ
2: หาทางเจรจาใหม่ไหมหากรอบใหม่มาเจรจาเขาบอกเขาไม่เจรจาเขาขอไปอันคอส
3: To begin compulsory conciliation proceedings under the United Nations Convention on the Law of the Sea.

0: ูดถึงการพบกันระหว่างสองนายกคุณอนุทินกับคุณบรรเด็จเนี่ยจริงๆทั้งสองท่านพบกันใน2เดือนที่ผ่านมา3ครั้งเลยนะยังไม่เป็นทางการในเวทีของอาเซียนซึ่งโอกาสแบบนี้หายากมากที่เซบูฟิลิปปินส์ที่ท่านพูดถึง1ครั้งต่อมาที่ฮานอยเวียดนามครั้งที่2ใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดที่คาซานรัสเซียเนี่ยทำไมเวทีแบบนี้ช่องทางแบบนี้ที่2ผู้นำเจอกันเนี่ยไม่สามารถที่จะคุยที่มันช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้เลยนะครับแต่ฟังดูแล้วกลับมาเหมือนกับว่ายังทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลย
1: คือเอาที่เซบูแล้วก
0: ัน
1: เซบูแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าแนวทางที่เราจะเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจะทำยังไงนะครับพูดคุยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่สำคัญคือความจริงใจนะครับพูดแล้วก็ต้องทำก็ที่เซบูเราก็ตกลงกันอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็ฝ่ายกัมพูชาก็ตัดสินใจที่จะไปสู่กระบวนการประนีประนอมหรือประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอส
0: ซึ่งตรงนี้ท่านรัฐมนตรีมองว่าไม่สะท้อนถึงความจริงใจของกัมพูชา
1: คิดว่าคือเขาคงจะมองว่าเขามันเป็นแนวทางของการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยทำไมเราไม่ลองนะครับลองคุยกันสัก6เดือนถ้าเราไปไม่ได้เราก็ดูซิว่าเราจะมีกลไกอะไรต่าง
0: ครับ
1: เมื่อเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ตกลงกันแล้วเนี่ยนะครับการที่เจอกันครั้งที่2ครั้งที่3มันก็ยังไม่ค่อยมีประเด็นอะไรที่จะคุยประกอบกับมันไม่มีจังหวะนะครับที่จะคุยกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็เรียกว่าเป็นการเจอกันในห้องรับรองก่อนที่จะเข้าห้องประชุม
0: รู้ว่าจะมีการพบกันนะครับท่านรัฐมนตรีเองก็คงอยู่ในที่พูดคุยด้วยใช่ไหมทั้ง3ครั้งเลยใช่ไหมครับฝ่ายไทยมีความตั้งใจไหมครับว่าต้องไปคุยกันให้รู้เรื่องกันหน่อย
1: คือถ้ามีประเด็นอะไรที่เราคุยกันได้นะครับม
0: ีข้อเสนออะไร
1: ก็เราก็พร้อมนะครับถ้าก็มีข้อเสนออะไรนะครับมีแนวทางอะไรที่เราจะก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับแรงต่างเนี่ยเราก็พร้อมที่จะคุยแต่ถ้ามัน
0: บรรยากาศมันเป็นยังไงครับคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันดี
1: ก็ทั้งยิ้มแย้มแล้วก็เซเรียสด้วยอย่างที่เซบูคุยกันตอนแรกกะจะคุยกันสักครึ่งชั่วโมงเข้าไปทั้งชั่วโมงกว่านะครับเพราะนั้นเราก็คุยกันอย่างเปิดกว้างเลยว่ายังไงปัญหาเป็นยังไงต้นตอมันเป็นยังไงเราจะเดินหน้ากันยังไงนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ามันเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงแล้วปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเราก็ต้องมีความจริงใจกับการแล้วทุกอย่างมันก็คือผมเชื่อนะครับทางการทูตเนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาหลักๆเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขโดยทันทีได้ถ้าเราขาดความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเราต้องคุยกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ทำตามที่เราเคยสัญญากันไว้แล้วปัญหาที่สำคัญที่สุดคือการทูตสมัยนี้นะครับผมคิดว่าการสื่อสารกับประชาชนนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญการสะท้อนความรู้สึกของประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญรัฐบาลคงไม่สามารถไปตกลงอะไรที่สวนทาง

0: ความรู้สึกของประชาชนได
1: ้ไม่ต้องกลับมาอธิบายกับสังคม
0: ทำไมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศยังไงเราปกป้องยังไงนะครับมันเป็นคำถามที่เราจะต้องตอบให้ได้นะครับอย่างตอนนี้ก็มีคำถามว่าทำไมเราไปเลิก MOU 44ไอ้ช่วงที่มีทุกคนก็บอกควรจะเลิกนะครับแต่เราก็อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงเลิกนะครับแล้วเราก็อยากจะไปคุยกันภายใต้กรอบใหม่ซึ่งมันเป็นกรอบที่ทั้งคู่นะครับอยู่ภายใต้หรือเป็นภาคีร่วมกัน
1: เรากลับมาเรื่องของกระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับตอนนี้ทั้งสองประเทศกัมพูชาไทยก็แต่งตั้งคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมแล้วใช่ไหมครับความคาดหวังของท่านพลตรีต่อกระบวนการนี้เป็นยังไงเพราะชื่อมันบอกกระบวนการ
0: ชื่อมันก็ชัดเจน
1: ประนอมภาคบังคับใช่ไหมครับคนตีความก็บังคับเนี่ยมัน
0: แต่มันมีคำว่าประนอมด้วยนะครับ
1: ทั้งประนอมด้วยบังคับให้ประนอมด้วย
0: คือบังคับให้ประนอมแต่ไอ้การกระบวนการประนอมนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นกระบวนการของศาลนะครับไม่ใช่เป็นคำผลสุดท้ายไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลหรือคำพิพากษาของศาลคือเจตนาของการประนอมเนี่ยนะครับคือการหาแนวทางทางออกที่ทั้งสองฝ่ายจะยอมรับได้นะครับเพราะฉะนั้นนักคนที่เป็นผู้ประนอมเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพนะครับเขาก็จะเสนอความเห็นเขาคุยกันเองเนี่ยนะครับเขาไม่ได้จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการต่อสู้คดีระหว่างใครเขาไม่ได้เข้าไปต่อสู้คดี
1: ไม่มีการแพ้ไม่มีการชนะ
0: เขาพยายามว่าเรื่องนี้เขาต้องเข้าใจว่าที่มาที่ไปคืออะไรปัญหาคืออะไรเขาต้องศึกษาให้หมดมันไม่ใช่ปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายอย่างเดียวนะครับเขาต้องศึกษาว่าปัญหาที่เกี่ยวความสัมพันธ์เป็นยังไงอะไรต่างเนี่ยนะครับเมื่อเขาศึกษาเขามานั่งคุยกันว่าเออเนี่ยเราจะทำอะไรกันยังไงมันมีแนวทางยังไงบนพื้นฐานของหนึ่งหลักกฎหมายระหว่างประเทศสองเขาพยายามที่จะหาแนวทางออกที่เที่ยงธรรมที่สุดและถ้าเป็นไปได้เนี่ยสิ่งที่เรียกว่าวินวินกับทั้งสองฝ่ายแต่ยังไงก็ตามเนี่ยข้อเสนอแนะสุดท้ายของคณะประนีประนอมเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะรับหรือไม่รับแล้วผมก็เชื่อว่าในที่สุดมันก็ต้องไปสู่การเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็ย้อนกลับไปที่ท่าทีของเราตั้งแต่เริ่มต้นคือทำไมเราไม่ลองคุยกันก่อนใช่ไหมเราอาจจะประหยัดเวลาก็ได้นะครับนี่เราจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีเพื่อให้กระบวนการประนอมเนี่ยเสร็จสิ้นหลังจากนั้นผลออกมายังไงเราก็คงต้องคุยกันต่อนะครับเพราะท่าทีของเราเนี่ยในการเข้าสู่กระบวนการประนอมมันแตกต่างกันนะครับคือฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็คือขอให้ทำเรื่องของเขตแดนนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าทำไม่ได้นะครับก็ระหว่างเนี้ยก็ขอให้มีการตกลงชั่วคราวหรือการตกลงที่จะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรการ
1: แบ่งผลประโยชน
0: ์ในเขตที่ทับซ้อนใช่ไหมครับมันก็เห็นได้ชัดว่ากลับไปตอนท่าทีตอนเข้าเจรจา MU44 เนี่ยคือเขาเน้นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรในเขตทับซ้อนขณะที่เราเน้นเรื่องการปักปันเขตแดนก่อนนะครับเพราะว่าการปักปันเขตแดนให้มันชัดเจนไปเลยเนี่ยมันดีที่สุด
1: ครับ
0: พอกลับมาตอนนี้อีกเขาก็มาในแนวนี้อีกเห็นได้ชัดเลยเขาอยากให้ขอบเขตของการประนีประนอมเนี่ยครอบคลุมสองเรื่องการกำหนดเขตแดนทางทะเลไหลทวีปสองถ้ายังทำไม่ได้ระหว่างนี้อาจจะหาทางที่จะตกลงคนตกลงกันในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรร่วมกันนะครับแบ่งปันร่วมกันนะครับซึ่งของเราเนี่ยเราบอก
1: ต้องการเขตแดนทางทะเลอย่างเดียวใช่ไหม
0: เอาให้มันชัดเจน
1: แล้วใครจะเป็นคนกำหนดกรอบว่ามันจะครอบคลุมแค่ไหน
0: ก็เป็นเรื่องของคณะประนอมเนี่ยที่เขาจะต้องคุยกัน
1: แต่ไทย
0: แต่เราได้แสดงท่าที
1: ใช่ไหมครับว่าต้องการแบบนี้
0: เราได้แสดงท่าทีไปแล้วครับเพราะว่าเราก็ได้พูดคุยกับผู้ประนอมเนี่ยในส่วนที่เราได้เป็นคนเสนอเนี่ยก็เราให้เขาฟังว่าปัญหามันเป็นยังไงนะครับความสัมพันธ์เป็นยังไงนะครับเรามองอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องเล่าให้เขาฟังหมดแล้วเขาก็ต้องขอเอกสารต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราก็ยินดีที่จะร่วมมือนะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปประชุมกัน4ท่านเนี่ยนะครับฝั่งกัมพูชา2ท่านฝั่งเรา2ท่านหา
1: ประธาน
0: ใช่ไหมครับ
1: คือฟังที่ท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยเหมือนกับว่าผู้ทำหน้าที่ประนอมทั้งสองฝ่ายเลยนะครับไม่จำเป็นต้องทำตามที่ประเทศที่แต่งตั้งเขาเข้ามาเรียกร้องใช่ไหมครับอย่างไทยต้องการแบบนี้ผู้ประนอมของไทยสองคนก็ไม่จำเป็นต้องทำตามทุกอย่างที่ประเทศไทยต้องการ
0: คือ
1: เพราะหน้าที่เขาคือประนอมใช่ไหม
0: คือเขาทำตามหลักคือตาม

อาชีพอะไรของเขาคือนักกฎหมายใช่ไหมครับเขาก็ต้องยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศความเที่ยงธรรมนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการพิจารณาของเขาเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงบริ

0: ร่วมเลยนะเขาก็เข้าสู่กระบวนการนี้นะครับแล้วในที่สุดกระบวนการนี้ก็นำไปสู่การเจรจาระหว่างตีมอร์กับออสเตรเลียแล้วก็สามารถบรรลุข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ครับ
1: นอกจากนั้นมันยังนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่าง2ประเทศนั้นด้วยเพราะก่อนนั้นก็มีความขัดแย้งกันอยู่พอสมควรท่านคาดหวังว่ากระบวนการของเราที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยปูทางไปสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่กลับไปอาจจะใกล้เคียงกับเดิมก็ได
0: ้คือคนไทยหลายคนก็เข้าใจว่ากระบวนการนี้นะครับเราถูกลากไปโดยฝ่ายกัมพูชาพูด
1: ท่านพยายามปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาตลอด
0: คือในที่สุดแล้วเนี่ยเราไปสู่กระบวนการเนี่ยภาคบังคับก็ตามคือถ้าเราไม่เข้าสู่กระบวนการนี้ก็คือเราปฏิเสธสิ่งที่เรารับเป็นพันธกรณีของเราภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศมันไม่ได้เฉพาะกรณีอันนี้นะครับถ้าเราไม่ทำตามเนี่ยต่อไปเราไปเจรจาเรื่องอื่นเนี่ยที่มันหมายต้องมีการผูกมัดต้องมีการทำพันธกรณีของประเทศเขาจะมีความมั่นใจได้ยังไงว่าประเทศไทยจะปฏิบัติตามนะครับเพราะนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกเราต้องการเน้นระเบียบโลกที่เราพูดที่มีกติกายึดมั่นอยู่นี่นะครับเพราะเราก็คงต้องปฏิบัติตามเนี่ยแต่ในสุดที่ผมพยายามชี้แจงว่ามันยังนำไปสู่การเจรจาอยู่ดีไอ้ภาคบังคับเนี่ยภาคบังคับคือกระบวนการแต่ผลสุดท้ายมันต้องมีการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายและก็หวังว่าสิ่งที่เราตกลงกันได้เนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่เราจะรับได้ทั้งสองฝ่าย
1: ครับครับนั่นก็คือสิ่งที่น่าจะเรียกว่า best case scenario คือฉากทัศน์ที่ดีที่สุดถ้าฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดนะคร
0: ับ เลวร้ายที่สุดก็คือเราก็ไม่รับนะครับเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของใครแล้วเราก็อาจจะไปเจรจาต่ออีกก็ได้นะครับก็อันนั้นคือแต่ผมคิดว่าเราอย่าไปเพิ่งคาดการไปเลยนะครับทางกระทรวงขณะนี้เนี่ยเราก็พยายามเตรียมพร้อมในทุกเรื่องนะครับเราก็เริ่มพูดคุยกับผู้ประนอมฝ่ายเราไปแล้วเราศึกษาว่ามันจะมีประเด็นอะไรนะครับที่จะเป็นจุดแข็งของเราจุดอ่อนของเราเราก็ต้องทำการบ้านของเราให้ดี
1: ผมเชื่อนะว่าจังที่ไปอย่างน้อย1ปีข้างหน้าในระหว่างที่กระบวนการประนอมเนี่ยดำเนินไปข้างหน้านะครับคนไทยคงจะติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิดมากจะมีความเห็นมากมายจะตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิดมากเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อนะว่าความคาดหวังของคนไทยส่วนใหญ่หรือกระทั่งหมดเนี่ยคือประเทศไทยต้องแพ้ไม่ได้ถ้าท่านจะสื่อสารกับคนไทยที่มองเรื่องแบบนี้แบบ
0: คือ
1: แพ้อย่างน้อยชนะกันเลยได้ไง
0: คือการสื่อสารนี่สำคัญอย่างน้อยให้คนไทยเข้าใจว่าทำไมเราต้องเข้าสู่กระบวนการนี้
1: ครับ
0: ทำไมเราต้องยกเลิก MOU 44นะครับแล้วกระบวนการนี้นะครับแน่นอนเราก็เตรียมพร้อมเต็มที่แต่ไม่ต้องกังวลมากนะครับคือก็ต้องมีความห่วงใยติดตามนะครับแต่เราคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็มันเป็นเรื่องของการประนอมนะครับเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องดูว่าเรารับแนวทางของการประนอมได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามันพอไปได้เราก็ไปคุยกับฝ่ายกัมพูชาต
1: ่
0: อและในที่สุดมันก็จะผลสุดท้ายมันก็อาจจะออกมาในลักษณะที่เป็นที่ยอมรับได้ของทั้งสองฝ่ายนะครับ
1: ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าระหว่างที่กระบวนการประนอมภาคบังคับนี้เดินหน้าไปเนี่ยซึ่งอาจจะใช้เวลาพอสมควรอย่างน้อยก็1ปีขึ้นไปใช่ไหมครับการพูดคุยกับกัมพูชาในเรื่องของความขัดแย้งทางด้านชายแดนทางบกเนี่ยมันคงเกิดขึ้นได้ยากใช่ไหม
0: ครับ
1: มันเป็นจริงป่ะ
0: ใช่ใช่ก็ที่บอกที่เซบูนะครับว่าก็ในเมื่อเราตกลงกันว่าเราจะพูดคุยนะครับอย่างจริงใจอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปในทุกเรื่องนะครับที่เป็นปัญหาจริงๆก็ไม่ว่าจะเป็นเขตแดนทางทะเลเขตแดนทางบกซึ่งจริงแล้วฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเขตแดนทางบกมากกว่านะครับเพราะหลายอย่างมันเป็นผลพวงของการสงครามที่ทั้งสองฝ่ายได้ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่เพราะนั้นก็เขาต้องตระหนักว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้จริงๆเราก็อยากให้มีการพูดคุยก่อนแล้วค่อยไปสู่กระบวนการต่างๆประนอมหรือภาพบังคับเนี่ยแต่ทำไมเขาไม่ให้มีเปิดช่องทางให้พูดคุยแล้วขณะเดียวกันเราจะได้ไปพูดคุยในเรื่องของชายแดนเรื่องของเขตแดนทางบกนะครับตอนนี้ก็มันก็เลยทำให้ทุกอย่างถูกระงับไปก่อน
1: ครับคือหลังๆฟังท่านรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยก่อนหน้านี้

0: ท่านก็จะพูดในด้วยภาษาทางด้านการทูตเยอะหน่อยทั้งหลังนี้อาจจะออกมานานเชิง ความชาตินิยมอาจจะมีความสูงมากขึ้นนี่ผมก็สังเกตนี่มีใกล้เคียงความจริงบ้างไหม
1: คือหนึ่ง
0: อาจจะเจอแรงกดดันทางด้านการเมืองก็ได้
1: ก็คงไม่ครับมันอาจจะจากประสบการณ์ที่พูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาหลายรอบอันนี้จริงๆนะครับครั้งแรกที่ผมเจอที่ UN ตอนผมรับหน้าที่ใหม่ๆก็พูดคุยกันกับท่านปรักสุคนอย่างดี
0: รู้เรื่องดี
1: เสร็จแล้วพอเขากล่าวสปีชเล่นงานเราไปครึ่งหนึ่งนะครับที่บอกผมต้องแก้สปี
0: ช
1: มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่บางครั้งผมก็รู้ว่าท่านปรักสุคนเขาก็ต้องเขาไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินใจคนเดียวใช่ไหมครับแต่ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าหน้าที่ของเราเนี่ยมันก็คือการปกป้องผลประโยชน์ของไทยนะครับผมคงไม่ใช่เจตนาผมที่จะปั่นกระแสชาตินิยมแต่ผมก็ต้องสะท้อนความรู้สึกของคนไทยแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที
0: ่
1: นะครับแต่ตรงนี้ก็อีกนะครับก็คือในที่สุดสักวันหนึ่งเนี่ยไทยกับกัมพูชามันก็อาจจะหาทางลงได้ทางลงได้เราก็ต้องพยายามสื่อสารกับประชาชนเหมือนกันนะครับว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเขาพร้อมเราก็พร้อมนะครับแล้วก็เราก็ต้องยังไงเพื่อนบ้านก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับ
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เคปเวิร์ดทีมน้องใหม่ที่ได้เข้าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกทะลุเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อย่างเหนือความคาดหมายนะคะแล้วจะไปเจอกับอาร์เจนตินาด้วยติดตามกับคุณสุธาศินีสุทธิบงกตค่ะ

สวัสดีค่ะเหนือความคาดหมายจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นการเข้ารอบ32ทีมในฐานะรองแชมป์กลุ่ม H นะคะซึ่งเฮดโค้ชของเคปเวิร์ดบอกว่าทีมของเขาไม่ได้มาสร้างเทพนิยายนะคะแต่ว่ามาสร้างประวัติศาสตร์การเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้พวกเขาทุ่มเทแล้วก็มีวินัยในการแข่งขันด้วยนะคะและยอมรับด้วยนะคะว่าการที่ได้เจอกับอาร์เจนตินานั้นคือความภาคภูมิใจของทุกคนด้วยค่ะแฟนบอลเคปเวิร์ดในประเทศต่างฉลองการเข้ารอบน็อกเอาท์32ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกหนแรกของพวกเขา

0: จากนั้นจะทรงพบกับนายเอมมานูเอลมาครงและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งจะได้ถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณอาร์ตรทียองเดอเลตวนหรือประตูชัยซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ภายหลังทรงรับชัยชนะในการรบที่ออสเตอร์ลิทเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสและจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนก่อนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซนเพื่อทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสู่ความเป็นปารีสยุคใหม่รวมถึงการอนุรักษ์แม่น้ำแซนทั้งนี้กรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและในวันเดียวกันนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลหรือ La Most Haute Majesté Royal Tri Dress From Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่1กรกฎาคม2569จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองลายักษ์ในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเมืองเดนสไตน์หมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเขาที่องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543

0: วันที่24มิถุนายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสนางซูซานเนอร์ซานซิงเออร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์อยู่ในปราสาทแอลลาฮอฟตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงพ.ศ. 2346อดีตเลขานุการเทศบาลผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลค้าไม้ในสปิตซ์ได้รวบรวมเครื่องมือแผนผังภาพถ่ายและบันทึกคำสาปเฉพาะของชาวเรือไว้เพื่อไม่ให้สูญหายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บริหารจัดการในรูปแบบสมาคมปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านการเดินเรือในแม่น้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพียงแห่งเดียวในยุโรปกลางใช้ศึกษาประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจคือการจัดแสดงซากเรือไม้โบราณที่ค้นพบในปี2518ถือเป็นซากเรือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในแม่น้ำดานูบตอนบนจะแสดงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของขบวนลากเรือด้วยกำลังของฝูงม้าพร้อมอุปกรณ์บังคับม้าโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือน้ำในยุคก่อนที่จะมีเรือกลไฟซึ่งใช้กำลังม้าถึง60ตัวในการลากจูงนอกจากนี้มีโมเดลเรือมาตราส่วน1ต่อ20ผลงานของศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตชาเอแฟร์สถาปนิกผู้สร้างสรรค์โมเดลเรือไม้และแพที่ใช้สัญจรบนแม่น้ำดานูบชิ้นงานนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมการต่อเรือโบราณมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เฉพาะทางเรื่องช่างต่อเรือและช่างทำเชือกรวมถึงตาประทับของนายท้ายเรือและสิทธิบัตรการเดินเรือโบราณมีออร์แกนของกลุ่มชาวเรือในยุคบาโรกเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนสัญจรทางน้ำจะแสดงเรือโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีเช่นเรือไม้โบราณที่พบในลุ่มน้ำดานูบและแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีการต่อเรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์แสดงให้เห็นว่าคนสามารถปรับตัวและต่อสู้กับธรรมชาติยังนำธรรมชาติมาใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้การต่อเรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้ความคิดและวัฒนธรรมระหว่างกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเดือนสไตน์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเคาริมแม่น้ำดานูบของออสเตรียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งหุบเขาวาเคาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้แก่โบสถ์เดือนสไตน์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1915ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าและขาวมองเห็นได้ชัดเจนจากอีกฝั่งของแม่น้ำและซากปราสาทโบราณเดือนสไตน์นี้บนยอดเขาตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านที่ถูกกองทัพสวีเดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังปราสาทเดือนสไตน์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเคยเป็นสถานที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงหรือพระเจ้าริชาร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากได้รับชัยชนะจากการรบในสงครามครูเสดพระเจ้าริชาร์ดได้ฉีกธงชาติออสเตรียและปฏิเสธการแบ่งสินสงครามกับเจ้าชายเลโอโปที่5ในยุคแห่งออสเตรียต่อมาพระเจ้าริชาร์ดจะเสด็จกลับอังกฤษทรงปลอมพระองค์ในช่วงที่ข้ามดินแดนออสเตรียในยุคเลโอโปได้จับกุมพระเจ้าริชาร์ดและขังไว้ที่ปราสาทเดือนสไตน์ก่อนจะปล่อยตัวโดยแลกกับเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 เหรียญเงินมาร์กเงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนก่อตั้งโรงกษาปสร้างและขยายกำแพงเมืองเวียนนาปัจจุบันเมืองเดือนสไตน์เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยือนหุบเขาวาเคาสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนชิมเหล้าองุ่นท้องถิ่นและเป็นเส้นทางเดินเขาเพื่อชมทัศนียภาพหุบเขาวาเคาบนโค้งแม่น้ำดานูบและไร่องุ่นหุบเขาวาเคามีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดโบราณที่งดงามอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และปราสาทโบราณบนยอดเขาในสมัยยุคกลางบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบทำให้หุบเขาวาเคาเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมสูงองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543ผลการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่าหุบเขาวาเคาเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเวลา18นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารลอยเนอร์ฮอฟนายฮาราลิงค์ประธานกรรมการบริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์ตั้งพระกระยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: ทุ ุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

วันที่26มิถุนายน2569เวลา 15:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

0: ไอซิตี้เมืองชาอัลลัมรัสลังงอสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆอันเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมาเลเซียออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยด้วยตนเองในประเทศไทยด้วยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Food Festival World Tour เพื่อนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยควบคู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและช่วงชิงโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมและลักชัวรี่โดยจัดมาแล้วหลายประเทศเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญี่ปุ่นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และในครั้งนี้ที่สหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางจริงมายังประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ประสานคุณค่าวัฒนธรรมและประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างลงตัวโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวานได้แก่ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้กุ้งอาหารไทยโบราณที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผ่านวัตถุดิบที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสรรพคุณทางยาเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยสะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและขนมถั่วแปบขนมไทยโบราณสะท้อนการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยได้อย่างลงตัวโดยได้พระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติของความเป็นไทยตลาดมาเลเซียเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศจากสถิติตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียติดอันดับ2ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารไทยและนวดแผนไทยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชาวมาเลเซียได้สัมผัสศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจำนวน 2,211 คนและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 21,000 บาทต่อคนต่อทริปสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนทั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Weekend Destination และวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียด้วยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ One Stop Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวช้อปปิ้งอาหารและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั้งชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่และมัสยิดที่สามารถประกอบศาสนกิจรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยความสะอาดคุณภาพการบริการและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของสหพันธรัฐมาเลเซียส่งผลให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดสะเกษและวัดอนงคาราม

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569โดยส่งเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดใน www.royaloffice.thเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านพพรรณยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปมีลักษณะการสวดทำนองหลวงซึ่งจะสวดเป็นคู่เรียกพระคู่สวดคือการสวดครั้งละ2รูปแต่ขึ้นสวดบนแท่นพร้อมกัน4รูปเพื่อให้ครบองค์สงฆ์วิธีการสวดนั้นจะสวดครั้งละ1คู่เวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพโดยพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปอันหนึ่งเมื่อเวลา 9:00 น.นายทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยนางวาสนาพรหมวิหารภริยารองนายกรัฐมนตรีเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้วางพวงมาลาถวายสักการะที่หน้าพระโกศพระศพพร้อมกับลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904สะท้อนถึงสายใยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลงานทดแทนคุณแผ่นดินที่มณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลงานทดแทนคุณแผ่นดินพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์งานทดแทนคุณแผ่นดินจัดขึ้นเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569โดยวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามดำเนินโครงการจัดงานทดแทนคุณแผ่นดินขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมงานมหากุศลที่ยิ่งใหญ่รวมดวงใจเป็นหนึ่งน้อมรำลึกพระคุณสถาบันหลักชาติศาสตร์กษัตริย์โดยกิจกรรมในวันนี้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งการแสดงพระธรรมเทศนา5กัณฑ์จากพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ5รูปเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวและในวันพรุ่งนี้28มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปออกรับบิณฑบาตจากประชาชนณบริเวณลานรอบพิธีมณฑลพุทธมณฑลและมอบมหาทานผลไม้แก่ประชาชนทุกคนที่มาร่วมงานการจัดงานทดแทนคุณแผ่นดินริเริ่มโดยพระป่ากรรมฐานหลวงพ่อบุญช่วยปุญญวันโตเจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีที่เดินรอยตามปฏิปทาองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงได้ดำริจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดย2ครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความกตัญญูต่อแผ่นดินและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์

งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาผ่านการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมทางศาสนาปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการทำความดีเพื่อแผ่นดินเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลและแสดงความกตัญญูต่อประเทศชาติและเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของหลวงตาพระมหาบัวในการทำรงคุณธรรมและความดีงามของสังคมไทยรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานที่จังหวัดสมุทรสงครามที่โรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยส่งมุ่งมั่นให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัด กิจกรรมอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมกว่า120คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.จังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดชะลอจังหวัดนนทบุรีวัดไพรบึงวัดอาวอยวัดโคกตาลวัดบ่อแก้ววัดรือคันวัดมหาพุทธารามวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่าหนองสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทชิวก๋อกงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบางยี่ขันวัดน้อยนางหงวัดดาวดึงสารามวัดประยุรวงสารามวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวนิ่มปรางสมาคมธนาคารไทยและบริษัทสันติบรรจุภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโพย่อยวัดป่ายาววัดป่าสนวนวัดช่างหินวัดประชาสมนึกวัดโคกไม้แดงวัดสวายตางวนวัดประชาสามัคคีวัดเมืองโพจังหวัดบุรีรัมย์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทสุวพีธรรมวัฒนะจำกัดและมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุก

0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลฉนวนจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้การเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอศินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอศินีค่ะ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะ 20:15 น.อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะเมื่อเราพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยนะคะสำหรับหลายคนอาจรู้สึกว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะไกลตัวค่ะแต่ไม่ใช่สำหรับนางงามและนักแสดงสาวบินสิริธรนะคะที่บอกว่าก็รู้สึกคิดถึงบ้านเหมือนกันช่วงที่ต้องบินไปประกวดที่ต่างประเทศยาวๆค่ะก่อนจะคว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จนะคะด้วยความเห็นอกเห็นใจและเข้าอกเข้าใจนี้เธอจึงยินดีมากที่จะมาร่วมเป็นกระบอกเสียงเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลกค่ะ
1: อย่างแบบมีรูปหนึ่งที่บินชอบคือรูปเนี้ยมันเป็นรูปแบบเหมือนความรักคือเหมือนเขาบอกอิสรภาพของเขาอ่ะคือความรักคือมันกลายเป็นว่าถึงเขาจะพลัดถิ่นหรือว่ายังไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่ว่ากลายเป็นว่าที่อยู่ที่สถิตในใจเขาที่สุดอ่ะมันคือแบบความรักอ่ะมันอาจจะเป็นพ่อแม่ของเขาหรือว่าญาติพี่น้องที่ร่วมพลัดถิ่นกันมาอะไรเงี้ยมันง่ายแต่ว่าสําหรับบินคือมันลึกซึ้งแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องอ่ะกลับเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ว่าอ๋อจริงๆความสุขมันง่ายแค่นี้เลยอะไรเงี้ย
2: มันสื่อสารดีมั้ย
3: ภาพที่หนูชอบคือภาพนี้เลยค่ะ
2: ตายแล้วเหมือนพี่บิ๊นเลย
3: จริงเหรอคะรูปเดียวกันเลยเหรอเฮ้ยใจตรงกันเปล่าเพราะว่าเร็วๆนี้กำลังมีผลงานซีรีส์คู่กันด้วยข่มขังเออใจหุบจิตก็คือรูปนี้อ่ะหนูมองว่าเหมือนสังคมเราค่ะมันมีผู้คนที่หลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็หลากหลายเพศอายุเพราะฉะนั้นการที่เราจะดำรงอยู่บนโลกใบเดียวกันอ่ะเราต้องใช้หัวใจดวงเดียวกันก็คือเราต้องเปิดใจเข้าใจเขาเปิดใจซึ่งกันและกันเนี้ยค่ะ
0: แหมใจตรงกันเลยนะคะสองนางงามที่กำลังจะมีละครยูริคู่กันก็คือบิ้นสิริธรแล้วก็ปุ๋ยนุ่นวรังสิริค่ะควงคู่กันออกงานวันผู้ลี้ภัยโลกนะคะก็เลือกภาพเดียวกันด้วยที่ชอบเหมือนกันเป็นผลงานของเด็กไทยวัย10ขวบเท่านั้นเองค่ะซึ่งเต็มไปด้วยสัญลักษณ์มือที่หมายถึง I love you นะคะแล้วในภาพก็มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและสีผิวเพื่อที่จะสื่อว่าสันติภาพที่แท้จริงเริ่มต้นจากความรักค่ะนี่คือนิทรรศการศิลปะนานาชาติ Mayors for Peace นะคะซึ่งก็ยังมีอีกหลายภาพหลายผลงานที่แสดงออกถึงความฝันของเด็กผู้ลี้ภัยมีทั้งเด็กชายเด็กไทยค่ะและชาวต่างชาติที่มาอาศัยได้คนบันเทิงไม่น้อยนะคะร่วมงานกับ UNHCR ค่ะเป็นกระบอกเสียงแทนผู้ลี้ภัยทั่วโลกเมื่อหลายคนอาจมองข่าวผู้ลี้ภัยเป็นเรื่องไกลตัวแต่ไม่ใช่กับบิ้นสิริธรนะคะที่เชื่อมโยงได้กับช่วงเวลาที่เธอเคยต้องจากบ้านไปไกลค่ะ
1: คือเหมือนเขาบอกบินว่าแบบอย่างสมมติไปมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วเราคิดถึงบ้านมากๆกลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็คงกลับบ้านตอนนี้ไม่ได้หรอกเพราะเราทำภารกิจให้ประเทศอยู่แต่ว่ามันคือความรักของพ่อแม่พี่น้องแล้วแบบบางทีเขาโทรมาเราก็ชื่นใจแล้วอะไรเงี้ยเออมันจริงนะมันจริงตามที่น้องว่าเลยบินว่ามันไม่ไกลตัวเลยเพราะว่าบินเป็นคนชอบดูข่าวมาตั้งแต่เด็กเราก็จะได้ยินอยู่ตลอดประเทศเราก็มีใช่ไหมคะในเรื่องของการพลัดถิ่นหรือว่าผู้ลี้ภัยหรือว่าเรื่องระดับโลกมันก็เป็นวาระที่สำคัญมากๆบินก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไกลตัวแล้วก็เราอะอาจจะไม่ได้เป็นคนหนึ่งที่แบบมีกำลังที่จะช่วยเขาได้แบบ

0: ็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าสําหรับเราอ่ะถ้ามันเป็นงานอะไรที่เราสามารถเป็นปากเป็นเสียงแทนเขาได้หรือว่าทําให้เขาได้มาเห็นได้อ่ะวินก็ยินดีนะเพราะว่าวินรู้สึกว่าคนเรามันสมควรจะมีบ้านสมควรจะมีที่ที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นเซฟเพลสของเรามันอาจจะไม่ใช่ประเทศแต่มันอาจจะเป็นพื้นที่นึงที่แบบเขาจะอยู่ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยในชีวิตอ่ะแบบเป็นแบร์มินิมัมอะไรเงี้ย
1: เนื่องในวันรีไพโลหนูก็อยากจะเชิญชวนค่ะให้ทุกคนเนี่ยให้มาส่งต่อพลังแห่งความหวังความเข้าใจแล้วก็สันติภาพอย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะว่าหนูเชื่อว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครบนโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะแตกต่างยังไงแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือการที่เราดําเนินชีวิตอย่างปลอดภัย
2: แล้วก็จะเห็นเด็กๆจากไทยก็มีนะโซมาเลียจากเมื่อกี้มีเมียนมาด้วยนะฮะก็จะวาดผมก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีเค้าเรียกว่าอะไรมีภาพที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับความสันติภาพเนี่ยที่แตกต่างกันบางประเทศก็จะเรียบง่ายมากมีแค่ถนนตรงๆมีต้นไม้มีท้องฟ้าที่สดใสอันนี้คือสันติภาพแล้วบางประเทศคืออยากจะให้ทุกคนร่วมมือกันมีหลายศาสนามีหลายเพศหลายวัยมีสัตว์มีนกมีอะไรอย่างเงี้ยครับมีเค้าเรียกว่ามีเด็กๆเค้าจะมีคอนเซ็ปต์ที่ใสๆของเค้าที่ไม่เหมือนกันใช่ครับ
3: นอกจากการสื่อสารผ่านผลงานศิลปะแล้วนะคะความหมายของสันติภาพยังเล่าผ่านดนตรีได้ด้วยค่ะงานนี้ก็ได้เจ้าพ่อเพลงรักนะคะพี่บอยโกศิยพงศ์นำทีมค่ะทำเพลงโฮมเวอร์ชันพิเศษก็เป็นบทเพลงช้าอบอุ่นนะคะที่แฟนเพลงก็คุ้นกันกับเนื้อร้องอยู่แล้วดอกไม้ประตูแจกันดินทรายต้นไม้ใหญ่นะคะก็ทำใหม่ครั้งนี้โดยเฉพาะเลยค่ะพี่บอยก็บอกว่าอยากสื่อสารว่าทุกคนต่างต้องการพื้นที่ปลอดภัยและหวังให้เพลงเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะชวนให้เราหันมาดูแลโลกและดูแลกันเรื่องของความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ก็คือเรื่องนึงนะคะแต่ว่าการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อผู้ลี้ภัยต้องมีเงินค่ะโดยจดหมายข่าวจาก UNHCR ก็พูดตรงๆว่าการตัดงบประมาณอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อองค์กรด้านมนุษยธรรมทั่วโลกค่ะกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกจึงเกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนจากภาคเอกชน
4: And then to kind of just think about it, there's many of us only know peace. We don't know what it means to live without peace. We don't know what it means.
3: Tammy Sharp, ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยกล่าวว่าปีนี้เราต้องการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นค่ะถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่มีจำนวนผู้ลี้ภัยลดลงนะคะสำหรับประเทศไทยก็มีนโยบายที่เป็นตัวอย่างการอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยทำงานและพึ่งพาตัวเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะในงานก็ยังมีสาวงามอีกคนหนึ่งด้วยนะคะก็คือน้ำผึ้งการธีราค่ะคนนี้มีตำแหน่งเป็นมิสเวิลด์ไทยแลนด์2026นะคะในอดีตก็เคยเป็นเด็กไร้สัญชาติมาก่อนด้วยก็มาร่วมเป็นกระบอกเสียงด้วยค่ะพร้อมกับชวนดูนิทรรศการศิลปะนานาชาติ Mayors for Peace นะคะผลงานความหมายของสันติภาพในสายตาเด็กๆจากหลายประเทศและเด็กผู้ลี้ภัยงานนี้เข้าชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่24มิถุนายนถึงวันที่28มิถุนายนแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ก็จัดแสดงเป็นวันสุดท้ายไปชมกันได้ที่ชั้น2ศูนย์การค้า M Sphere ค่ะปรากฏการณ์ที่คนดังพากันหันหลังให้โซเชียลมีเดียไม่ใช่แค่ข่าวดราม่าทั่วไปนะคะแต่ว่าเป็นแถลงการเงียบค่ะที่กำลังส่งสัญญาณเตือนนะคะถึงสถานการณ์ในโลกโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ค่ะว่ากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตสุขภาพจิตอย่างรุนแรงนะคะทำไมการหายตัวไปถึงเป็นการเยียวยาจิตใจได้วันนี้รายงาน Social Watch ค่ะพาไปเจาะลึกถึงประเด็นนี้ในหลากหลายมิติด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในมุมมองเชิงจิตวิทยาวัฒนธรรมของกลุ่มแฟนคลับหรือว่ากลุ่มแฟนดอมนะคะไปจนถึงการที่ทุกคนค่ะก็ถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเราใช้โซเชียลมีเดียทุกวันนี้เพื่อเชื่อมต่อความเป็นมนุษย์ด้วยกันหรือกำลังทำลายกันเองกันแน่นะคะไปติดตามจากรายงานค่ะ
5: แต่ก่อนนะฉันนี่แหละตัวอ่านเลยเข้าใจป่ะคะเออใช่ใหม่คือแบบตัวอ่านตัวไปตัวปั่นเลยอ่ะตัวแบบออกคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ในแบบโอ้ my god มีทุกอย่างที่อยากจะพูดโอ้โหลั่นแบบ

0: ั่นหนักมากเลยค่ะใหม่คือแบบโหหวนใหม่เสียงดังมากอ่ะอย่าถาวรค่ะหนูว่าน่าจะถาวรน่าจะนะคะใหม่ไม่อยากจะแบบเดี๋ยววันนึงกลับเข้ามาแต่ใหม่รู้สึกว่ามันเฮลตี้กับชีวิตในตอนนี้มากๆค่ะ
1: เมื่อปุ่มล็อกเอาท์กลายเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายในการปกป้องตัวเองเพราะยอดผู้ติดตามนับแสนนับล้านก็ซื้อสุขภาพจิตที่ดีให้ไม่ได้ปรากฏการณ์ที่นางเอกซุปตาอย่างใหม่เดวิกาโฮเน่ออกมาประกาศลดบทบาทบนโลกออนไลน์และปิดบัญชี X ถาวรจึงไม่ใช่แค่ข่าวดราม่าวงการบันเทิงทั่วไปหากคือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงที่ส่งตรงจากโลกเสมือนจริงเรื่องนี้ไม่ได้กำลังบอกว่าดาราคนนึงรับมือกับสารพัดคอมเมนต์ไม่ไหวแต่กำลังตั้งคำถามครั้งใหญ่กับสังคมว่าในโลกที่ทุกคนมีไมโครโฟนเป็นของตัวเองเรากำลังใช้เสียงนั้นสร้างสรรค์หรือลดทอนคุณค่าในใจใครอยู่หรือเปล่า
0: ถ้าเราไม่ไปเสนอแล้วเขาจะมาสนองเราได้ไงคะใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่พิมพ์มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะใช่หมายว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของคนในวงการ

0: คนเลยค่ะว่าชอบไม่ชอบอะไรเงี้ย
1: การตัดสินใจปิดบัญชี X ถาวรของดาราตัวแม่คงไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์ชั่ววูบหากอธิบายด้วยกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่า Digital Boundary ลากเส้นเขตแดนดิจิทัลท่ามกลางโลกที่คนดังต้องเผชิญความเครียดจากสภาวะ Hyper Visibility หรือการถูกจ้องมองตลอด24ชั่วโมงนี่คือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อน Parasocial Relationship หรือความสัมพันธ์ฝ่ายเดียวที่เหนียวแน่นเกินไประหว่างแฟนคลับกับศิลปินพฤติกรรมการล่าแม่มดออนไลน์Cyberbullying และวัฒนธรรมคอนเทนต์คลิกเบต Fake News หวังยอดทราฟิกแต่บีบให้ศิลปินหลุดจากพื้นที่ปลอดภัยข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุการทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์ช่วยลดความวิตกกังวลและฟื้นฟูสมาธิได้อย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกับที่นักแสดงสาวยิปซีคิรติเคยรีวิวว่าการงดโซเชียล12วันช่วยเคลียร์สมองให้โล่งและเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์เต็มหลอดรวมไปถึงศิลปินสาวเสียงทรงเสน่ห์ลุลากัญญรัตน์ที่ยอมรับตรงๆว่าโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์ช่วยดึงเธอออกจากอารมณ์ที่มืดมนจนเกือบคิดสั้นเพราะเสพติดโซเชียลมากเกินไปความเงียบจึงไม่ใช่แค่การหนีปัญหาแต่คือการปิดเสียงรบกวนภายนอกเพื่อกลับมาฟังเสียงของตัวเองอีกครั้งยิ่งหายไปยิ่งทรงพลังในมิติของภาพลักษณ์และธุรกิจการแสดงตัวตนบนหน้าจอตลอดเวลาอาจลดทอนมูลค่าความยากในการเข้าถึงการหายไปอย่างมีชั้นเชิงจึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดระดับโลกเช่นกรณีเซเลน่าโกเมสหรือเทเลสวีฟที่มักล้างหน้าฟีดโซเชียลก่อนเปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่ยักษ์ส่วนในมิติสังคมวัฒนธรรมการตัดสินใจสร้างกำแพงออนไลน์ของเหล่าเซเลบดารายังจุดประกายวิถีโจโม Joy of Missing Out หรือความสุขในการตกกระแสให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์กระแสหลักในสังคมไทยแทนที่ FOMO Fear of Missing Out หรือความกลัวตกกระแสสิ่งนี้ส่งสัญญาณกระทบชิ่งถึงแฟนคลับไกลๆให้เรียนรู้ที่จะรักและวิจารณ์ผลงานศิลปินอย่างมีขอบเขตมากกว่าแค่ระบายอารมณ์ล้อไปกับเทรนด์โลกตอนนี้ที่นานาแพลตฟอร์มเริ่มปรับอัลกอริทึมลดการแสดงความคิดเห็นในเชิงความเกลียดชังมากขึ้นการหายตัวไปอาจไม่ได้หมายถึงการพ่ายแพ้ต่อสงครามคีย์บอร์ดแต่คือชัยชนะของการเลือกที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองคำถามต่อไปเมื่อดาราหายหน้าแฟนคลับล่ะต้องดีท็อกซ์ด้วยไหมปรากฏการณ์ครั้งนี้คงเป็นสารตั้งต้นสะท้อนกลับคนทั่วไปอย่างเราๆหันกลับมาสำรวจหน้าฟีดตัวเองว่ากำลังอยู่ในฐานะผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยความเกลียดชังหรือสร้างสรรค์และถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขกับการตกกระแสดูสักครั้งชิดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
2: และหลังจบรายการไทยบันเทิงนะคะชวนติดตามละครชุดชีวิตที่ถูกลืมค่ะจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนด้วยกันเริ่มต้นตอนแรกวันเสาร์นี้แล้วนะคะเป็นละครชุดที่ดัดแปลงมาจากเรื่องราวของผู้หญิงในเรือนจำในโครงการกำลังใจค่ะซึ่งเป็นโครงการในพระดำริของพระองค์พานะคะคืนนี้เสนอตอนมะขินคนชายขอบค่ะติดตามชมได้หลังจบรายการไทยบันเทิงนะคะส่วนวันนี้ดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: นักผจญเพลงวันนี้ครับ10ปีแล้ว
1: 10ปีในชีวิตคนเราเนี่ยไม่น่าเชื่อมันจะผ่านไปเร็วได้ขนาดนี้ถ้าเป็นจำนวนปีที่เรามีความสุขเราอยู่กับสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข็มนาฬิกาหมุนเร็วเสมอเลย
0: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS
2: เมื่อแต่ไปทะเลทลายข้างนอก
3: วันๆเราจะคิดเรื่องเที่ยวแทนที่อยู่บ้านอยู่ช่องไม่รู้จักละนวลสงวนตัวออกไปข้างนอกก็มีแต่อันตรายทั้งนั้น
4: เรื่องผู้หญิงในครอบครัวคนจีนและบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเกี่ยวพันกับภาวะโลกร้อนได้อย่างไรติดตามได้ในภาพยนตร์ Ice Breaker และ Avocado on Pancake Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่27มิถุนายนนี้ทางไทย PBS

0: ชื่ออะไรไปคนตัวทางโน้นชื่ออะไร
1: มักขิง
0: ไปคนตัวทางโน้นฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเหรอขอให้ไปคนตัวทางโน้น
2: ฉันชื่อวันเพ็ญเป็นหัวหน้าที่นี่ทุกคนที่เข้ามาในนี้ต้องทิ้งทุกอย่างไว้ข้างนอกความเลวร้ายในอดีตทิ้งไปให้หมดแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะวันนี้ถึงแม้จะไม่มีอิสรภาพแต่เราก็มีโอกาสให้ทุกคนที่อยากกลับตัวกลับใจถ้าใครที่ยังรักทำชั่วฉันจะไม่ปราณี

0: ยปุ๊บแล้วก็มองอะไรวะเป็นคนพม่าเหรอ
1: จ้า
0: หน้าตายังเด็กๆอยู่เลยอายุเท่าไหร่เนี่ย
1: 18จับ
0: โดนคดีอะไรมาเนี่ย
1: ฆ่าคนตายครับ
0: แบบนี้เองคงได้โตเป็นสาวอยู่ยาวไปจนแก่แหละแต่ทางที่ดีทำตัวดีๆล่ะจะได้รีบออกไปไม่ต้องอยู่จนแก่ตายที่นี่เสียอะไรวะดูดิดูดิอะไรวะ
2: ใครเป็นไรอ่ะบอกหน่อยสิเป็นไร
3: ลูกอีแตงมันป่วยตายเมื่อเช้าค่ะคุณแม่
4: ถ้าฉันไม่ติดคุกลูกก็คงไม่ตายอ่ะลูกจ๋าแม่ขอโทษนะลูก
2: ขอ
4: ใ
2: จนะขอใจนะคิดว่าเป็นเวรกรรม

0: พี่มินมินไปหาหมอมาเป็นไงบ้างจ๊ะ
1: หมอให้พี่ถ่ายเลือดอีกแล้ว
2: หมอสงสารพี่จังเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้เนาะไม่หายสักทีใช้เงินก็เยอะ
1: โรคเวรโรคกรรมนั่นแหละเดี๋ยวยังไงฉันกลับบ้านก่อนนะฝากบอกยายด้วยไว้ว่างๆจะมาหาใหม่
2: จ้ะพี่

0: อาเหลียงอะนะเขามาสู่ขอเองกับยายเมื่อกี้นี้แล้วพรุ่งนี้อะนะเขาจะเอาเงินมาให้เป็นค่าสินสอด
1: ไม่อยากแต่งงานนะยายหนูอยากเรียนหนังสืออะค่ะครูดอยเขาจะสอนภาษาไทยให้หนูด้วยนะจ๊ะยาย
0: แล้วเองจะเรียนไปทำไมวะฮะหนังสือเนี่ยไร้ประโยชน
1: ์ก็หนูไม่อยากมีผัวนี่ยาย
2: ยายสั่งให้เองแต่งเองก็ต้องแต่งเข้าใจไหมมีผัวเลี้ยงดีๆไม่ชอบหรือไง
3: เงินอยู่ไหนปล่อยเอาเงินมาไง
4: พี่อะ
3: อยู่ไหน
4: พี่

0: ค่าแรงเก็บผังเอง
1: คุณจะป้าหนูจะได้เอาตังไปจ่ายค่าข้าวสักทีหนูติดเขามานานแล้ว
2: ไม่เข้าใจเองจริงๆเลยทนในเหลียงมันได้ยังไงเนี่ยซ้อมเช้าซ้อมเย็นแล้วยายเองอ่ะไม่มาดูดำดูดีเลยหรอ
1: ยายบอกว่าแต่งงานแล้วก็แต่งเลย
2: ถ้ามีผัวแบบเนี้ยนะตายไปซะดีกว่า

0: เดี๋ยวนี้หัดซ่อนเงิน
1: เหรอแต่เราไม่มีตังค์กินข้าวแล้วนะพี
0: ่นี่แกก็หัดทำงานมันเยอะขึ้นสิวะ
1: แล้วพี่ล่ะทำไมไม่ทำงานบ้างวันๆนอกแต่กินเหล้าเข้าบ่อน

0: มาขินเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ตอนนี้คนไข้ไม่เป็นอะไรมากแล้วนะคะแต่มีอาการตกเลือดเล็กน้อยแต่คุณหมอต้องตรวจอาการเพิ่มเติมอีกทีนึงแต่
2: อะไรคุณหมอ
1: ขินกำลังตั้งครรภ์อ่อนๆค่ะ

จะแจกของใช้ส่วนตัวนะคะรับไปแล้วก็ไปเก็บให้เรียบร้อยคนต่อไปเชิญค่ะไปเก็บให้เรียบร้อยนะคะคนต่อไปของใช้ส่วนตัวไปเก็บให้เรียบร้อยนะคะคนต่อไปค่ะ

0: าคินเนี่ยแม่วันเพ็ญน่ะให้ฉันสองคนมาดูแลแกอยากรู้อะไรก็ถามพวกฉันก็แล้วกันนะ
1: ขอบใจนะจ๊ะมาคินเมื่อกี้เราเห็นเธอกำลังดูสบู่อยู่อะมีอะไรหรือเปล่า
2: ดีสบู่ก้อนมันเล็กอะจ๊ะฉันก็เลยกลัวว่าจะใช้มันไม่พอ
1: ไม่พอก็ซื้อใหม่สิมีตังค์หรือเปล่าล่ะ
2: ไม่มีหรอกจ้ะ
0: งั้นก็ต้องใช้ประหยัดประหยัดแล้วแหละเพราะของพวกนี้หลวงเข้าใจแค่เพียงคนเดียวงั้นคราวต่อไปอ่ะมะขินอ่ะก็ให้ญาติฝากเงินไว้ซื้อใช้ก็แล้วกันนะ

0: ยอออรทัยออรทัยออรทัยจะหายนะคะนุสลานุสลาอยู่ไหม
1: นุสลา
0: ไหมนุสลาไหมนอยอหนุ่มไทย

0: มาคินมาทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะทำไมไม่ไปอยู่กับเพื่อน
1: ๆป้าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแม
0: ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถามดูเฉยๆแล้วนั่นซ่อนอะไรไว้ข้างหลังขอดูหน่อยสิไม่เห็นมีอะไรนี่ทิ้งไปเถอะ
1: หนูขอนะคะหนูจะเอาไว้อ่านนะคะ
0: ต้องเราอ่านภาษาไทยออกเหรออยากเรียนหนังสือก็จะให้เรียนแต่ต้องตั้งใจเรียนนะ
2: ค่ะแม่หนูจะตั้งใจค่ะ
0: ดีมากที่นี่มีครูมาสอนตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมจนจบมหาวิทยาลัยเลยมีคนจบปริญญาตรีที่เนี่ยตั้งหลายคนแต่มะขินเป็นไม่ใช่คนไทยเพราะฉะนั้นคงเรียนได้แค่ม.3แต่ไม่เป็นไรถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆไปพานักเรียนใหม่มาฝากชื่อมะขิน
2: สวัสดีจ้าฉันชื่อมะขินจ้า

0: แรงมีแค่นี้เหรอนักๆ น้อยโอ้ยให้นวดไว้ไม่ได้ขยำนี่เองนวดเป็นมาวะ
1: หนูนวดเป็นจ้ะตอนเมื่อก่อนนวดให้ยายบ่อย
0: ๆนวดให้ยายฮะแล้วข้าจะหายเมื่อยไหมวันนี้โอ้แม
2: ่เอานะเจ๊10บาทเองจะเอาอะไรกันมากพวกนวดเป็นก็ต้อง4ซา50นั่นแหละถือซะว่าช่วยค่าขนมเด็กมันก็แล้วกันนะเจ๊
0: เด็กมันก็เด็กแต่อายุนะเว้ยเอ็งรู้หรือเปล่าว่ามันติดคุกคดีอะไร
2: อายุแค่นี้อย่างมากก็ส่งยาเลยเจ
0: ๊ฆ่าคนตายเว้ยไปเชื่อกระถามันดูนู่น
3: จริงเหรอมะคินแกฆ่าคนตายจริงเหรอวะ
1: ฉันไม่ได้ฆ่าเองหรอกจ้ะฉันจ้างเขาฆ่าอีกที
0: จ้างวานฆ่าซะด้วยแหมเองนี่ร้ายจริงๆว่ะ
3: แล้วมันไปทำอะไรแกวะมะคินแกถึงต้องจ้างคุณมาฆ่ามันเนี่ย

0: เมื่อเช้าไปเก็บผักมาหรือเปล่า
1: ไม่ได้ไปสิพี
0: ่ตอแหลเอาเงินมานี
1: ่ฉันต้องเก็บไปใช้ตอนลูกออกค่ะพี
0: ่ไม่ต้องเก็บเอาเงินมานี่
2: เกียร์ทำอะไรน้องฉันนะถ้าแกแตะน้องฉันมาแต่ปลายเล็บกลัวมึงตายแน
0: ่ดูตัวเองก่อนสิพร้อมอย่างกับไม้เสียบผีทำอะไรฉันได
2: ้ลองดูไหมล่ะ
1: พี่มินพี่อย่าพี่อย่าพี่เหลียงพี่อยากได้เงินพี่เอาไปเลยนะฉันให้
0: ให้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็ไม่เก็บตัวแล้ว
3: โอ้ย
0: อะไรวะแค่นี้ต้องดูแรงด้วยเหรอวะร้อยกูมีเงินก่อนนะเว้ยจะมาถล่มบ่อนมึงให้เละเลยเฮ้ยไปไหนวะกลับบ้านไม่เอาเงินนะพี่มันตาย
3: คนพี่ใจเย็น
0: ตาย
3: ใจเย็นพี่
0: ตาย
3: ผมเกิดอย่างนี้พี่ใจเย็น
0: เร็วนอนอยู่ของพี่ไปนี่ไปกูเอง

0: ไงพี่ลือ
1: ไอเหลียงอ่ะมันจับพ่อแม่ของเองไว้ถ้ามันหาเมียมันไม่เจอมันจะฆ่าแม่ทั้งโคตรเลยนะเว้ย

0: มันช้าหน่อยแม่แก้คอแห้งนะอ
1: ย่าทำพวกเราเลยนะพวกเราโกรธแล้วจ้าปล่อยพวกเราไปเถอะ
0: ถ้ากลัวเนี่ยนะก็บอกให้มาขี่มาหาฉันสิ
1: พวกเราไม่รู้จริงๆว่ามันอยู่ไหนจับไป
0: ไม่รู้เลยว่าขินอยู่ไหน
1: ไม่รู้จ
0: ้ากูรู้กูก็บอกมึงแล้วเว้ยมึงต้องตีมาขินมันทุกวันหรือนี่มันกลับไปเหมือนให้มันไปตรงนรกกับมึงนะสิไอ้แมงดา
1: อย่า
0: ตามดีแม่แก
1: เราไม่รู้จริงๆแกสาบานได้อย่าทำเราเลยนะ
0: กูไม่เชื่อ
1: จริงๆจ้าเราไม่รู้จริง
0: ๆถ้าไอ้มันขินไม่กลับมากูนี่แหละจะแล่เนื้อมึงทีละนิดทีละนิดจนกว่ามันจะกลับมาเอาใครก่อดีนะ
1: อย่าทำเราเลย
0: แกไหนแก

ยังไงตัวเล็กลูกพ่อฮะว่าไงนะลูกแม่ยังไม่ยอมพ่อเหรอ

0: จ้านกกาวาวเอ้ยไข่ฟักกาฟักแม่กาก็หลงรักว่าลูกใน
1: อุทธร
0: ข้าเอาข้าวมาเผื่อตีนเจ้า
2: เหยียบสาหร่าย
0: เหยียบสาหร่ายปากก็ใช้หาปลาปลาก
2: ินแล้วก็โผล่มาจับที่ต้นว่าโพทองยังมีรายการ
0: เที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมองตัวหนึ่งว่าจะต้มอีกตัวหนึ่งนั้นว่าจะยำกินนางแม่กาดำค่ำวันนี้อุแม่นา
3: ทุกคนทำความเคารพ

0: ขณะที่นางเอนามสมมุติภรรยาผู้ตายให้การว่าสามีเป็นคนชอบดื่มเหล้าและเล่นพนันฟุตบอลทำให้เสียงานบ่อยครั้งจนในที่สุดต้องออกจากงานแต่สามีก็ยังไม่ยอมเลิกกินเหล้าและเล่นการพนันทำให้ต้องมาเอาเงินจากตนบ่อยๆพอตนไม่ให้ก็ใช้กำลังทุบตีจนพ่อของตนทนไม่ไหวได้ใช้ไม้หน้าสามตีสามีจนถึงแก่ความตาย
1: อ่านเก่งขึ้นเยอะเลยนี่ถ้าไม่บอกก็จะไม่มีใครรู้เลยนะว่าเราเพิ่งเรียนหนังสือได้ไม่นาน
2: ยังไม่เก่งเท่าไหร่หรอกค่ะแม่เวลาหนูเจอคำศัพท์ยากๆหนูก็ยังต้องถามคนอื่นเขาอยู่ดีอะค่ะ

0: ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะอีกหน่อยก็ดีขึ้นเรื่อยๆล่ะ
1: แปลกดีนะคะแม่ตอนหนูอยู่นอกคุกหนูอยากเรียนใจสขาดหนูไม่ได้เรียน
0: ชีวิตคนเรามันก็อย่างนี้แหละนะแม่ขินเวลาที่เราอยากได้อะไรมันก็ไม่ได้แต่เวลาที่เราไม่อยากได้มันก็มักจะมาหาเราเองแต่ว่าเราอยู่นอกคุกดีกว่าอยู่ในคุกไม่ใช่หรอใช่ไหม
1: แม่

0: พี่มินมินลูกโตขึ้นเยอะเลยอะจ้า
1: เป็นเด็กดีด้วยนะไม่ดื้อไม่ซนเลยเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็คงจะเข้าโรงเรียนได้แล้วล่ะไว้เข้าโรงเรียนเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้แกนะ
0: จริงนะพี่ต้องส่งมาให้ฉันนะจ๊ะฉันอยากเห็นอยากให้ลูกฉันเรียนสูงๆนะจ๊ะพี
1: ่เรียนน่ะยังไงก็ต้องส่งให้เรียนให้สูงที่สุดนะเรื่องนี้ฉันสัญญาเลยไม่ต้องห่วงนะ
0: แล้วนี่พี่เนี่ยจะยังอยู่เมืองไทยกี่วันจ๊ะ
1: พรุ่งนี้ก็คงจะกลับแล้วแหละกว่าจะเก็บตังค์มาหาแกได้ก็ลำบากยากเย็นไหนจะต้องทำเรื่องขอเข้าประเทศอีกคงอยู่นานไม่ได้หรอกนะ
0: แค่คนเดียวเองเนาะอ
1: ย่าทำหน้าอย่างนั้นสิไว้เดี๋ยวมีโอกาสเมื่อไหร่ฉันก็มาเยี่ยมแกอีกไง
0: จ้ะพี
1: ่เอานี่ลาแม่เขาซะสิเดี๋ยวไว้โตกว่านี้อีกหน่อยนะป้าจะพามาหาแม่เขาอีก

0: คิดถึงแม่จังอยากให้แม่กลับบ้านเร็วๆอ่ะ
1: โหวินแม่ก็อยากอยู่กับลูกๆแต่แม่ออกไปไม่ได้จ้ะ
2: ยังเหลือโทษอีกหลายปีเลยเหรอ
1: จ้ะพี่ฉันไม่ใช่คนไทยนะเลยไม่ได้รับการพักโทษก็อยู่ชุมชนน่ะอยู่นายและคนอื่นเขาเลย
2: จะอยู่อีกกี่ปีก็ช่างเถอะนะขอให้แกได้ออกมาก็แล้วกันตอนนี้สุขภาพฉันก็ดีขึ้นตั้งเยอะแถมยังหาเงินได้มากกว่าแต่ก่อนด้วยเอาไว้แกออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มาช่วยฉันทำงานแล้วกัน
1: เรื่องที่หนูจะเรียนต่อม.4อะค่ะไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วอะคะ
3: ถ้าจะเรียนต่อม.4ต้องมีเลขบัตรประชาชน13หลักเท่านั้น
4: เขาผ่อนผันให้เราไม่ได้จริง
3: ๆเสียใจด้วยนะเรียนหนังสือไม่ได้ก็เรียนวิชาชีพแทนสิคนชาติไหนก็เรียนได้เขาไม่ได้ห้ามสัก
1: หน่อยเรียนวิชาชีพแล้วหนูจะเรียนอะไรดีล่ะคะแม
4: ่มันมีตั้งหลายอย่างนะมาขินลองเรียนดูก่อนเดี๋ยวก็รู้เองอะว่าเราชอบอะไรรู้ไหมมีหลายโรงงานเลยนะเข้ามาจ้างผู้ต้องขังของเราให้ทำงานฝีมือให้มีเงินปันผลให้ด้วยและถ้าฝีมือดีๆพ้นโทษออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ทำงานต่อกับเขาได้เลยมีคนได้งานแบบนี้เยอะเลยนะ
1: จริงเหรอคะแม่ได้เงินด้วยเหรอคะ
4: ทำงานก็ต้องได้ตังค์สิ

0: ่ะแม่
1: เป็นไงเมื่อกี
0: ้มีเงินเยอะแล้วนะเนี่ยพ้นโทษเมื่อไหร่สงสัยเก็บเงินปลูกบ้านได้เลย
1: หนูคงไม่ได้เอาเงินไปซื้อบ้านหรอกค่ะแม่หนูอยากจะเก็บเอาไว้ให้ลูกได้เรียนหนังสือค่ะอยากให้แกได้เรียนสูงสุด
0: ดีแล้วคนเรามันต้องมีความหวังไว้บ้างอยู่ในนี้ถึงตัวจะถูกขังแต่ก็อย่าปล่อยให้หัวใจและความหวังของเราโดนขังไปด้วย
1: ค่ะแม่

0: เชิญครับเฮียทางนี้เลยครับ
1: คนนี้ไงครับเฮีย
2: เฮ้ยมีลูกแล้วนี่ว่า
1: โอ้เฮียมีลูกแค่คนเดียวเองอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะ

0: อ่ะว่าไงเลยเฮียเท่าไหร่เลยเฮียฮะ 45,000
1: โอ้โห
0: มันไม่น้อยไปหน่อยเลยเฮีย
2: มันมีลูกแล้วท้องลายหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้แค่นี้เหรอวะ
0: แต่มะขินเนี่ยมันยังเด็กอยู่นะอายุแค่17 18เองอ่ะ
2: ได้แค่นี้เหรอวะ
0: เอางี้เฮียฉันขอ 60,000
2: 60,000 ถ้าอย่างงั้นน่ะนะเอ็งเอาไปขายเองถูกวะโอ้ย
0: โอ้ย
2: เอางี้พาเหลียงฉันให้แก 50,000 ถ้าแกจะเอาหรือไม่เอาก็ได้
0: เอาก็ได้ดีกว่าไม่ได้เลย
2: ถ้าอย่างนั้นเสาร์หน้าเนี่ยข้าจะมารับเมียเองเตรียมตัวไว้พร้อมแล้วกันนะเออแต่ว่าเหลียงลูกแกขายลูกเปล่าวะฉันให้10,000
0: โอ้ย10,000ฉันไม่ขายหรอกฉันกะจะเลี้ยงเองอ่ะโตมาเผื่อจะทำเงินได้เยอะกว่านี
2: ้อ่ะแล้วแต่เองแล้วกันอ่ะนี่มัดจำไว้และห้ามเบี้ยวนะเว้ย
0: ไอ้เบี้ยวหน้าเฮียไม่ให้เพิ่มพิเศษหน่อยเหรอ
2: เก็บไว้งานหน้าดีกว่านะ
0: เพราะมันน้อยไป
2: งานหน้าดีถ้าจะให้เพิ่ม

0: ไอ้เหลียงไอ้ชั่ว
1: ฉันไม่รู้จะทำไงแล้วพี่อยากจะตายเหมือนคนบุญ
0: อย่านะมะคิน
2: ถ้าแกตายไปอ่ะลูกแกจะทำยังไงไอ้เหลียงมันจะไม่เล่นงานลูกแกมากกว่านี้หรอ

งอนหัวไงวะโอ้ยจอยก่อนดีกว่าโอ้ยเนี่ยเอาเนี่ยเอ้ยช่วยหน่อยดีกว่าเอ้ยมองไงวะ

0: ประเทศเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมตำรวจเขามาจับแกแบบนี
1: ้ตำรวจคะขอหนูคุยกับพี่สาวหนูก่อนได้ไหมคะ
2: อ
1: ่
2: ะได้แต่อย่านานนะไป

0: ทำไมแกทำแบบนี้มารับสารภาพแทนฉันทำไม
1: ไม่เป็นไรหรอกพี่ถึงยังไงเขาก็นึกว่าฉันทำอยู่แล้วอีกอย่างพี่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะพี่หวังน้อยเลยพ่อจ๋าย ังไงจะฝากลูกด้วยนะพี่ลูกฉันให้ด้วย

ไปไปไป

0: ถือด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราต้องเก็บเอาไว้ตอนตรงนี้นิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าเขาตีกลับมาจ้านิดนึงเนาะ
1: ได้ค่ะคุณเมื่อกี้
0: อ๋อ

0: อารมณ์ดีจริงนะคุณครู
1: สวัสดีครับแม่
0: สวัสดีจ้าเป็นไงสอนเพื่อนไปถึงไหนแล้วล่ะ
1: ก็เรื่อยๆค่ะแม่แต่แม่อย่าเรียกหนูว่าคุณครูเลยค่ะหนูไม่ได้เก่งอะไรเลยหนูก็แค่อยู่มานานค่ะแม
0: ่จริงสินะเผลอแป๊บเดียวเนี่ยเราอยู่ที่นี่มาตั้ง10กว่าปีแล้วเหรอเนี่ยตอนเด็กๆนะตวาดนิดตวาดหน่อยเป็นลม
1: แม่งจำได้อีกนะคะความจำดีจัง
0: จำได้สิ
2: ชีวิตหนูเนี่ยนะคะแม่ชีวิตหนูไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยอะค่ะจะเอาอะไรไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังล่ะคะ
0: ใครบอกล่ะชีวิตเราอะมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะเลยนะเข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เป็นเด็กวัยรุ่นโตเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนี้ฉันว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากๆเลยล่ะ
2: แต่หนูไม่รู้จะเล่าอะไรนี่คะแม
0: ่ก็เล่าไปตามความจริงนั่นแหละต้องโทษอะไรเข้ามาอยู่ในนี้อยู่ในเรือนจำต้องเจอกับอะไรบ้างเล่าให้หมด
2: แต
0: ่เอาเถอะนะเชื่อเถอะโครงการนี้เขาดีนะเขาสัมภาษณ์นักโทษหญิงหลายคนเชียวล่ะเอาชีวิตของคนพวกนั้นน่ะไปทำเป็นหนังสือชีวิตของคนต้องขังหรือผู้ต้องขังเนี่ยมันถูกลืมมานานละมันไม่ง่ายหรอกนะที่จะมีใครสักคนนึงจดจำเรื่องราวชีวิตของพวกเขาและบางทีมันอาจจะช่วยลดข้อผิดพลาดทางกระบวนการยุติธรรมหรือทำให้คนติดคุกน้อยลงก็ได้นะ
2: ก็ได้ค่ะแม่ถ้าเรื่องของหนูมันจะทำประโยชน์ให้กับคนอื่นหนูก็จะเล่าให้หมดค่ะ

0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่นักผจญเพลงฟรีเพลงในวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ๆครับ
2: สวัสดี
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: เย้ Welcome A Sinatra
1: ต้องบอกคุณผู้ชมครับวันนี้น่าจะเรียกว่าเป็นนักผจญเพลงฟรีเพลงตอนพิเศษก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นนักผจญเพลงฟรีเพลงฉุกละหุกก็ได้ครับ
4: มาถูกต้องเลยครับ
1: ผมเล่นตัวเองก่อนเลยเดี๋ยวพี่บีมเล่นผมคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเราจะมีตารางการถ่ายทำรายการนักผจญเพลงฟรีเพลงอยู่แล้วครับ
5: ครับ
1: แล้วเรากับทีมงานก็เลยคิดกันว่าพอมานั่งคิดกันจริงๆเนี่ยนักผจญเพลงณวันนี้ครับ10ปีแล้วเราเริ่มกันตอนเมื่อเดือนเมษายนปี2559นะครับณวันนี้เนี่ยก็เดินทางมา10ปีแล้วเราก็เลยคุยกับทีมงานครับว่ามันครบ10ปีแล้วเราอยากจะทำอะไรที่เรารู้สึกว่าย้อนความทรงจำบ้างหลังจากที่เราเคยมีนักผจญเพลงรีเพลย์ที่เราพาคุณผู้ชมเนี่ยย้อนความทรงจำเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับพี่ๆศิลปินมามากมายนะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะเป็นการย้อนความทรงจำของรายการนักผจญเพลงบ้างนะครับเราก็เลยมีการเชิญครับอย่างที่บอกฉุกละหุกมากครับเราใช้เวลาในการ ติดต่อพี่ๆศิลปินเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยไม่ถึง2วันเนาะ
4: ไม่ถึงอยู่แล้วล่ะ
6: ไม่ถึงวันด้วยครับ
7: 24ชั่วโมงถึงต่อเ
1: นี่ยแหละครับพี่ๆหลายๆท่านก็ขอบพระคุณมากครับแล้วก็เข้าใจอีกหลายๆท่านที่อาจจะอยากมาแต่อาจจะติดด้วยอะไรต่างๆนานาครับแล้วก็เราก็ได้รับเกียรติจากพี่ๆศิลปินที่อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำไปทีละท่านครับข้างๆครับพี่บีมจันทร์วันครับ
8: สวัสดีค่ะ
1: ยังไงนะพี่บีมนัด24ชั่วโมง
8: ไม่ถึงนัดไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ว่า
1: ต้องร้องให้ได
8: ้แต่ว่าคุณภาพการร้องเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าต้องร้องให้เหมือนซ้อมมาสัก90วันน่ะคือ3เดือน
1: ท่านต่อมาข้างพี่บีมครับพี่โอ้เสกสรรค์ครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับผมชะตากรรมเดียวกันเลยครับผมนะฮะโทรมาเมื่อวานแต่เราบอกว่าถ้านักผจญเพลงเนี่ยเราพร้อมเสมอ
1: โอ้ยขอบคุณมากครับพี่โอ้ถัดมาครับรุ่นใหญ่ของเราครับแต่ว่าหน้าวัยรุ่นตลอดเวลาครับพี่จิมวสุครับ
10: คุณครับขอบพระคุณครับ
1: อ่ะตัดมาข้างๆครับพี่มิกกี้ปิยวัฒน์ครับ
11: สวัสดีครับใช้เวลา3วันคำนวณว่าการเดินทางจะมาถึงที่นี่เมื่อไหร่ เหมือนเมาพระไตรปิฎกนะครบรอบ10ปีนะ
1: ขอบพระคุณครับอีกท่านหนึ่งครับข้างๆครับ
12: สวัสดีค่ะดิฉันสุดาชื่นบาน
1: ไม่ใช่
12: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ ลูกสาวแมวพี่แหม่มพัชริยาครับ
11: พี่แหม่มเรานี่เอง
1: แล้วก็สุดท้ายครับพี่กอล์ฟดวงดาวเดียวดายครับ
13: สวัสดีครับ
1: คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับแต่ละท่านเนี่ยก็เคยให้เกียรติมาร่วมผจญเพลงกับเราแต่ว่าอาจจะอยู่ในผมเชื่อว่าอยู่ในซีรีส์ที่แตกต่างกันบางท่านมาตั้งแต่ตอนที่เป็นนักผจญเพลงปกติในช่วงแรกๆของการทำรายการนักผจญเพลงบางท่านมาในช่วงของการเป็นนักผจญเพลงรีเพลย์นะครับแล้วก็จนมาถึงณวันนี้เรากลายมาเป็นนักผจญเพลงฟรีเพลย์นะครับเราก็เดินทางด้วยรูปแบบวิธีการที่ตามยุคตามสมัยที่มันเปลี่ยนไปแต่ว่าก็ต้องบอกว่าพี่ๆทุกท่านเนี่ยมีความทรงจำกับพวกเราเยอะเหลือเกินก็เลยอยากจะชวนมาคุยกันผมถามที่พี่แหม่มก่อนได้ไหมพี่แหม่มเนี่ยอย่างนักผจญเพลงเนี่ยพี่แหม่มมาตอนไหนนะพี
12: ่รู้แต่ว่ามากับมารดา
1: เมื่อไม่นาน
12: ใช่มากับคุณสุดาแล้วก็

0: จำได้ว่าครั้งนั้นเป็นครั้งที่ทั้งตื่นเต้นและเครียดเพราะว่าไม่รู้ว่าจะจัดการกับแม่ยังไง
1: ไว้ใจรายการแต่ไม่ไว้
0: ใจรายการก็นี่เขาถามนั่นคือครั้งหนึ่งมากับแม่แล้วก็เขาถามแม่คุณแม่สอนพี่แหม่มร้องเพลงยังไงไม่สอนคุณแม่บอกอะไรพี่แหม่มตอนก่อนจะขึ้นดีไม่บอกคุณแม่ไม่ให้ไม่รู้เนี่ย
2: ไม่เคยเลย
1: นี่แหละศิลปินแห่งชาติต้องอย่างนี้
0: ขอบคุณมากนั่นคือครั้งที่มากับแม่แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกจะมาร้องเพลงในช่วงเนี่ยค่ะถวายพระพันปีเนี่ยแหละที่ระลึกร้องเพลงพระราชนิพนธ์เป็นทางการ
3: เป็นทางการนะครับพี่กอล์ฟเนี่ยมาร่วมประจนเพลงตั้งแต่ตอนไหนพี
4: ่ผมมาน่าจะเกือบ10ปีแล้ว9ปีที่แล้วนะครับ
3: ครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ครั้งแรกครับ9ปีที่แล้วใช่ครับ
3: ตอนนั้นต้องใช้คำว่าพี่กอล์ฟเนี่ยมาในเหมือนกับเป็นช่วงนะพี่กอล์ฟเนาะ
4: ใช่ครับให้ศิลปินอิสระส่งเพลงมาครับแล้วก็ทางรายการจะเลือกครับถ้าเผื่อว่าเราเป็นวงที่ถูกเลือก
3: ใช่คือตอนนั้นเนี่ย
1: หรือวงเราเลือกรายการ
4: รายการเลือกเราร
1: ายการเลือกเราโอเค
3: คือตอนนั้นรายการประจนเพลงก็จะมีช่วงในรายการนะครับเป็นช่วงที่ให้พี่ๆนักดนตรีศิลปินที่อาจจะยังไม่ได้มีผลงานหรือยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักได้ลองมาร่วมประจนเพลงกับเราแล้วก็ตอนนั้นน่ะพี่กอล์ฟก็กำลังทำเพลงอยู่
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: เนาะแล้วก็เลยส่งผลงานมาแล้วเราก็เลยแบบวิเพราะจังเลยอ่ะร้องเพลงเพราะมากแล้วภาษาเพลงดีมากเราก็เลยเชิญมาร่วมกันหลังจากนั้นก็ยาวเลยครับ
1: แล้วก็
3: พี่กอล์ฟก็เคยมาอีกหลายครั้ง
4: ใช่ครับมาประมาณสัก4ครั้งแล้วครับ
3: พี่บีมให้เกียรติมาร่วมประจนเพลงตั้งแต่ตอนไหนนะ
5: เอาจริงๆจำปีไม่ได้ว่ามาตั้งแต่ปีไหนแต่ว่าจำได้ว่ามาครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วก็คือครั้งแรกเลยถ้าจำไม่ผิดก็คือมาร้องน่าจะเป็นรีเพลย์นี่แหละมั้งคะมาร้องเพลงของตัวเองแล้วก็ครั้งที่2คือมาในช่วงที่เป็น cover Madonna ที่มากับแม่อ้วนกับ
3: อ๋อใช่
5: มาที่นี่แหละที่นี
3: ่
5: แล้วก็ล่าสุดคือไปเป็นแขกรับเชิญให้กับซายฟาเรนไฮเพราะว่าเป็นเพื่อนกันก็เลยมียังไม่เคยมีโอกาสได้ร้องเพลงกับซายก็ได้มีโอกาสที่นี่นี่แหละ
3: ครับ
5: แล้วก็ครั้งนี้ค่ะ
3: 4
5: ครั้งแล้ว
3: ผมจำได้ว่าตอนพี่บีมาร่วมประจนเพลงครั้งแรกๆอ่ะครับพอหลังจากรายการออกอากาศไปครับมันก็จะมีเหมือนเป็นโพสในโซเชียลมีเดียสำหรับแบบน้องๆที่อาจจะไม่ได้รู้จักพี่บีม
5: อ
3: ะไรอย่างเงี้ยคนนี้สรุป
5: หยุดเถอะ
3: จะมีแบบนั้น
5: เรารู้ว่าคุณจะพูดอะไร
0: เราอยากรู้
3: เขาก็จะแบบมีอาร์ตให้พี่บีม
5: มันคือด้วยความเป็นหนูพี่แหม่มคือ เพลงของเราออกมาเนี่ยคนรู้จักหมดไม่น้อยมากที่จะไม่ที่จะร้องไม่ได้
1: รู้ทั่วประเทศ
5: กิมมิกที่น่ารักที่สุดของเพลงหนูคือนักร้องมันหน้าตาเป็นไงวะ
3: ไม่เคยโชว์หน้านักร้อง
5: คือบางคนแทบไม่เคยเห็นหน้าหนูเลยยิ่งถ้าเป็นเพลงละครเนี่ยยิ่งแบบนึกไม่ออกเลยแม้แต่กระทั่งไปเกิดเป็นคำค้นหาใน Search Engine ว่าบีมจารุวรรณพิมพ์แค่นี้เลยนะมันจะขึ้นอัตโนมัติเลยพี่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจริงๆจริงๆเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วพี่ให้พี่ไม่เชื่อพี่ลองเปิดเลยแล้วพี่ลองหาเลยพิมพ์แค่บีมจารุวรรณแค่นั้นมันขึ้นมาออโต้เลยว่า
0: ก็ชื่อก็จารุวรรณ
5: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
3: พี่โอ้ดีกว่าพี่โอ้ก็พี่โอ้นี่ก็ต้องบอกว่าให้เกียรติมาร่วมประจนเพลงตั้งแต
6: ่หลายรอบ
3: แรกเลย
6: ใช่เทปแรกๆเลยจำได
3: ้ครั้งแรกเลย
6: จำได้เลยว่าเจอเอครั้งแรกด้วยเหมือนกัน
3: ใช่
6: ตอนนั้นไปถ่ายกันที่ร้านเครื่องดนตรีร้านเครื่องที่นึงนะแล้วก็ตอนนั้นมีคุณโอบวีมาแจมด้วย
3: ใช่
6: ในเทปแรกรู้สึกว่าตื่นเต้นมากจำได้วันนั้นเองมาถามว่าพี่โอครับถามเรื่องกีตาร์ว่าอยากจะซื้อกีตาร์ให้ลูกเนี่ยตัวประมาณนี้ทั้งไงอย่างแนะนำได้เลยจำวันนั้นได้ดีมากแล้วก็
7: ใช้ตังค์อย่างเดียวซื้อกีตาร์ให้ลูกใช้ตังค์อย่างเดียวเชื่อผม
6: ใช้ตังค์อย่างเดียวใช่
7: ไม่ต้องถามใครเชื่อใช้ตังค์
6: แกถามบอกว่ามีงบประมาณ 1,500 ครับซื
3: ้อไม่คือต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะพอเราเริ่มทำนักประจนเพลงแรกๆอ่ะครับเราก็จะนึกถึงแบบเพลงว่าเอ๊ะมันมีเพลงเพราะๆเพลงดีๆจากศิลปินท่านไหนบ้างใช่มั้ยครับแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนพี่โออ่ะเล่นอยู่หัวหิน
6: ใช่
3: แต่ว่าพี่โอจะไม่ค่อยได้ออกสื่อตอนนั้นนะถ้าจะไม่ผิดนะเหม
6: ือ
3: นพ
6: ี่
3: โอจะไปเล่นอยู่หัวหินเล่นอยู่เพลินวาน
6: ใช่

0: ใช่ไหมครับ
1: ผมก็นึกถึงแล้วเราก็เลยเชิญมาแล้วแบบโหโคตรคิดถึงเลยใจให้ทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยของพี่โอ
2: ใช่ใช่ใช่เป็นเทปแรกๆเลยแล้วก็ร้องเพลงตัวเองก็มีแค่นั้นแหละฮะเทปหลังๆก็เลยไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วอ่ะ
1: อุ้ยเพลงพี่โอเยอะนะ
2: ลวนลูบอยู่
0: ผมแฟนเพลงเขาเลยนะ
2: อุ้ยขอบคุณ
0: เราเพิ่งขึ้นเวทีคอนเสิร์ต
2: ไปเจอกันมา
0: สุดยอดสุดยอด
1: พี่โอสุดยอดมากพี่จิ๊บดีกว่า
2: เ
0: ออครับผม
1: พี่จิ๊บเนี่ยก็ให้เกียรติมาร่วมจนเพลงตั้งแรกๆเหมือนกันนะ
0: ต้องขอบพระคุณทางรายการได้รับเกียรติทางรายการใช้คำอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่ดีเป็นบุญวาสนาของเรา
1: ไม่ใช่ไม่ขนาดนั้น
0: ไม่ได้คือเนื่องจากตอนที่รายการถือกำเนิดเกิดมาเนี่ยครับเมื่อ10ปีแล้วมันเป็นช่วงที่กระแสเรโทรมันกลับพอดีไงใช่ไหมช่วงนั้นภาพก็เลยจำได้ว่าโอ้โหแบบมายับพับ800โค้งเลยมาเยอะมากมาทั้งเป็น
1: ตอนนั้นพี่จิ๊บมากับพี่ๆเดอะพาเลสใช่ไหม
0: จิ๊บลอดอนะเดอะพาเลสวงพลอยแล้วก็มาเป็นเอลวิสมารวมเอลวิสแล้วก็มา cover ให้ The Impossible ใช่ไหมแล้วก็มีของพี่ดอนสอนระเบียบแล้วก็ยังมีพระพันปีหลวงมาเยอะมากเรียกว่าคอยนั่งถูพื้นอยู่ข้างหลังสตูเลยล่ะเขาเรียกแบบว่างเมื่อไหร่พอว่างปั๊บเฮ้ยไปจิ๊บๆมาเสียบมาเสียบแบบครับแต่สไลด์ฟาบมาเลยพร้อมทำงาน
1: พี่มิกกี้ดีกว่าพี่มิกกี้
0: ทำงาน
1: พี่มิกกี้เขาให้เกียรติมาร่วมประชดเป็น
3: ผมมาเนี่ยรู้สึกว่าเปิดมาประมาณสัก 3-4 ปีไหมใช่ไหม
1: บอกสักพักหนึ่งครับ
3: สักพักแล้วผมก็มาร้องใส่สูทสีน้ำเงินมีนายสะอาดนะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งพี่โยได้มาแจมอะไรกันสักอย่างที่ณจุดเนี้ย
1: ที่นี่แหละที่นี่แหละที่นี่แหละ
3: มันทำให้รู้สึกว่าเหมือนเพลงเรามันฟื้นคืนชีพอะครับ
4: นี
3: ่คือแบบว่าเออเว้ยเขาเห็นเว้ยเอนะใช้ได้เอทำต่อไปจะได้ดีเอแค่นี้แหละ
1: ตอนนั้นพี่มิกกี้มากับพี่พินโยแล้วก็มีพี่เป็ดมนชีพ
3: ใช่
1: ตอนนั้นอ่ะเราเชิญ3ท่านมาคุยกันเรื่องของแบบคนเบื้องหลังวงการเพลงที่เป็นเหมือนมนุษย์เงินเดือนแล้วมีโอกาสได้เข้าไปอยู่เบื้องหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มันไม่ได้ฟื้นคืนชีพมันอมตะอยู่แล้ว
3: อมตะใช่ไหม
0: ครับใช่
4: คือแกยังไม่ตายโอเคนะมันก็เลยฟื้นคืนชีพไม่ได
1: ้เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมฝากขอพี่ๆเขาว่าให้พี่ๆเนี่ยเขาช่วยเลือกเพลงมาคนละ1เพลงถ้าเกิดสมมติว่าจะร้องให้กับคุณผู้ชมนักผจญเพลงในโอกาส10ปีเนี่ยนะครับอยากจะร้องเพลงอะไรก็เริ่มต้นที่พี่มิกกี้เลยแล้วกันครับ
4: หน่วยกล้าตายของเรา
3: เพื่อรายการนักผจญเพลงและเอพี่ขอเดิมพันด้วยชีวิต
4: นี่
1: กล้องเดี๋ยวเราไปทำสโลตอนพี่เขาเดินด้วยนะ
0: สโลแบบจอห์นวูโจหวนฟ้ากำลังเดินเข้าไปเนี่ย
1: ได้ไหมครับพี่มิกกี้
4: เดิมพันด้วยชีวิตโอ้โห

0: เดอะมันซีเป็นครับ
1: ว้าว
0: นึกถึงพี่เต๋อเลย
2: โอ้สุดยอด
3: พี่สุดยอดเลยเอ้ยยังผมรู้นะพี่เขาคือคนที่ผิวปากในวินอฟเชนใช่ไหมฮะคนเดียวใช่ไหมฮะ
0: คนละคนคนละคน
2: ไม่ตาที่อยากรู้จริงทำไมพี่มิกกี้เลือกเพลงนี
0: ้คือผมว่ารายการมันเดินทางมาจนแบบมันถึง10ปีผมว่าเอต้องมีจุดมุ่งหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างมีการเดิมพันกับชีวิตตัวเองไหมว่าจะพารายการนี้มาถึงวันนี้ได้ผมว่าเดิมพันชีวิตได้เหมาะกับคุณที่สุดแล้วรายการคุณ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเพลงที่2ดีกว่าเอาเพลงที่2เพลงที่2ขอเป็นพี่แหม่มได้มั้ยครับ
1: เรียงตามอย่างงี้อ่ะ
2: เรียงอย่างงี้เรียงอย่างงี้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ไปฝั่งโน้น
4: ตามอาวุโส
2: ไม่ใช่ไม่ได้ตามอาวุโส
1: นี่ถ้าตามอาวุโสก็เธอกับฉันนี่แหละจะเป็นใครไปได้
4: จริงก่อนถูก
1: ก็เธอกับฉันนี่แหละ
4: คล็อกไวส
2: ์เอาพี่แหม่มดีกว่าวันนี้ถ้าแบบตามโจทย์ที่ทีมงานขอพี่แหม่มมาพี่แหม่มเลือกเป็นเพลง
1: เขาบอกว่าทีมงานเขาบอกว่าเมื่อ21ชั่วโมงที่แล้วนะเขาบอกว่าขอเพลงที่มีความหมายดีๆทีนี้ไอ้เพลงของพี่เนี่ยมันก็มีแต่ทิ้งรอยร้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมความหมายมันไม่ควรก็นึกถึงเพลงของพี่สาวคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนไอดอลของนักร้องผู้หญิงยุคที่พี่เติบยุคที่มันเติบโตค่ะคือยุคที่เราโตเนี่ยทุกคนจะต้องมีนักร้องคนนี้เป็นไอดอลนั่นคือพี่ตู่นันทิดาเราก็โตมากับเพลงของพี่เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเลือกเพลงของพี่ตู่ขออนุญาตเป็นเพลงความหมายดีๆเพราะว่าสำหรับคนดูมา10ปีเนี่ยพี่ว่าทุกคนจะต้องมีเมมโมรีของนักผจญเพลงตลอดเวลาที่นักผจญเพลงทำให้พวกเราได้ดูเพลงนั้นเพลงนี้ได้เจอคุณมิกกี้ได้เจอใครต่อใครเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมันก็เป็นเหมือนแบบอยากจะร้องเพลงที่มีความรู้สึกดีๆอย่างเช่นวิมานดินนะมันเหมือนช่วงเวลาที่เรา

0: ูรายการทีวีที่มันมีเพลงที่เราชอบแล้วมันเหมือนแบบอยู่ในวิมาน
1: อ
0: ะ
1: โอ้โห
0: นี่นี่พูดจริงนะนี่พูดจริงนี่พูดจริงนะคะก็สวยๆมีความสุข

0: หมือนเป็นสมบัติของวงการเพลงนะขอบคุณพี่ตู่ขอบคุณแกรมมี่นะคะพี่ป้อมอภิชัยคนแต่งนะก็เดี๋ยวเชิญพวกเรามีไมค์อยู่แล้วนะเพลงนี้ทุกคนร้องได้หมด
1: ช่วยกันช่วยกันช่วยกัน
0: ทางบ้านก็ร้องด้วยนะคะ
1: ขอบคุณสุรักษ์สุขเสวีเพื่อนผมแต่งเพลงนี้ครับ
0: ใช่
1: เนื้อเพลงครับ

0: ขอบคุณช่วยกันร้องมีความสุข
1: ผ่านไป2เพลงครับอันนี้จากพี่มิกกี้ไปแล้วจากพี่แหม่มไปแล้วเรามายุค90อันนี้ของเพลงนี้น่าจะประมาณ80เลยนะ
2: 8กว่าละ
1: 8กว่าแล้วพี่แหม่มนะ
3: 8กลางๆเนาะ
2: 8กลางๆ
3: 8กลางๆ
1: 8กลางๆเ
3: นื้อเพลงเพราะแล้วทำไมผมต้องรอดอเด็กไทยผมเคลียร์น่ะ
2: ก็
3: แล้วทำไม
2: เดี๋ยวๆๆ
3: เด
2: ี๋
3: ยวๆ
2: เดี๋ยวๆเดี๋ยวตอนรอดอของคุณน่ะมันคือตอนก๊อกๆๆของฉันมัน80ต้นเราต้องเป็นอย่างนั้นแหละจิ๊บแล้วมันค่อยมามีเป็นเรื่องเป็นราว
3: อุตส่าห์เขียนให้เป็นเพลงได้เนาะ
2: เออใช่ต่อไปดีกว่าคุณเอค่ะ
1: ไปที่น้องชายดีกว่าพี่ก๊อฟดีกว่าเออ

0: ตอนพี่ก๊อฟมาร่วมประจําเพลงครั้งแรกตอนนั้นเลยอ่ะพี่ก๊อฟร้องเพลงอะไรนะเอาเพลงตัวเองมาร้องตอนนั้น
1: เพลงชื่อเพลงสิ่งเดียวครับตอนนั้นครับเป็นเพลงที่แต่งเองครับพี่เ
0: อแล้ววันนี้อ่ะครับวันนี้
1: ผมก็เอาเพลงที่ตัวเองแต่งมาร้องเหมือนกันครับ
0: ชื่อเพลงว่า
1: ชื่อเพลงเพราะครับแต่ว่าที่ผมเอาเพลงนี้มาร้องนี่เพราะว่ามันเป็นเพลงแรกที่ผมไปเรียนเขียนเพลงผมเป็นลูกศิษย์พี่เป๋ากมลศักดิ์สุนทรนนท์ครับอันนี้เป็นการบ้านชิ้นแรกที่ผมส่งพี่เป๋าแล้วพี่เป๋าก็ไวรันตีว่าเขียนได้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราควรจะเอาเพลงนี้มาเล่นในรายการที่เหมือนกับว่ามาตัดสายสะดือให้เราในวันนั้นครับ ก็เลยเอาเพลงในยุคที่ตัวเองเริ่มเขียนเมื่อ10ปีที่แล้วมาร้องครับ
0: ชื่อเพลงเพราะ
1: ครับ
0: จริงๆไม่มีทางไม่เพราะเลยนะเพลงนี้เพราะเป็นเพลงเพราะ
2: ดิฉันจะถอยตัวมาอยู่ใกล้ๆคนนี้เดี๋ยวน้องเขาเครียดดิฉันจะถอยตัวมา
0: เดี๋ยว
1: ไม่ทันแล้วครับ
0: แต่เห็นพี่เขาบอกว่าวันนี้มีนักดนตรีรับเชิญอีกท่านหนึ่ง
1: มีครับมีครับมีมือจำเป็ดน้องบอสนะครับเป็นสมาชิกที่วง
3: พี่ก๊อฟก่อนจะเริ่มเนี่ยเพราะนี่คือไพเราะหรือเพราะว่า
1: เพราะนี่มาจากเพราะรายการนี้แหละครับเพราะพี่ๆเพราะเพื่อน
3: เพราะนักผจญเพลงนั่นเอง
1: ประมาณนี้ครับ

0: สุดยอดละมุน
1: ละมุนละมุน
2: ละมุน
3: ลิ้นรัวไปหมดเลยฮะเพราะนั่งข้างพี่แหม่มด้วย
4: พี่บิ๊ม
5: เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับพี
6: ่ทำไมดึงไปเศร้าไปได
5: ้เออดีจัง
7: โอ้โหนี่ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกทัดใจ
6: ตอนแรกคือไม่ได้ฟังความหมายเลยแล้วก็ไม่เคยฟังเพลงนี้เลยแต่ว่าแล้วตอนร้องแรกๆก็ไม่ได้ตั้งใจฟังความหมายด้วยอ่ะแต่คือท่อนฮุกอ่ะมันคืออะไรก่อน
3: จำได้ว่าตอนนั้นไปเรียนเขียนเพลงครับพี่เป๋าก็ให้กลับบ้านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้ามาให้เพลงมาส่งครับผมก็เอาเพลงนี้มาส่งพี่เป๋าพี่เป๋าไม่คอมเมนต์อะไรเลยครับแต่ว่าทุกคนที่เรียนด้วยกันที่นั่งเรียนพี่เป๋าคอมเมนต์หมดเลยแต่ผมพี่เป๋าไม่คอมเมนต์จำได้ว่าวันนั้นเราเรียนกันที่ Coffee Model ที่สะพานควายนะครับพี่เป๋าเดินมากอดที่ห้องน้ำครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยก๊อปห้ามหยุดเขียนนะต่อไปต้องมีกระดาษไปที่กระเป๋าเสื้อแล้วก็ดินสอไปทั้งนะแล้วเขาก็ให้ดูของพี่เป๋าบอกต้องอย่าหยุดนะเราเขียนเพลงได้นะก็พี่เชื่ออะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ไม่เคยหยุดเลยนะที่สิบกว่าปีครับ
5: โอ้ดีมาก
7: มันสุดยอดมาก
3: ครับ
7: คือเดี๋ยวนะนอกจากกระดาษโน้ตที่เขียนไปแล้วกระดาษทิชชู่ให้พี่บีมหน่อย
4: ได้แล้ว
7: เพลงนี้เรียกน้ำตาจาก
5: เข้าใจบีมเข้าใจบีมเพราะว่าคือเวลาเราร้องสดกับเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งเนี่ยกับการร้องของนักร้องที่เขาเขียนเองอ่ะเขารู้ว่าเขาจะสื่ออะไรเขารู้ว่าเขาจะส่งอะไรตรงไหนจะเน้นตรงไหนจะหยุดตรงไหนจะช้าแล้วผ่านมือพี่เป๋ามาได้ไม่ธรรมดาหรอคะเออ
7: แล้วผมว่าฮาร์โมนีของทั้งกีตาร์กับเสียงของทำเป็ดเนี่ย
5: มันเข้ากัน
7: โอ้โห
6: มันเข้ากันมาก
7: มันไร้ตะเข็บ
3: ผมเพิ่งซ้อมกันนะครับเพราะพี่เอเพิ่งโทรตามมาครับ
5: ของพี่นี่21 22
6: ชั่วโมงบอกเข้าไป
5: พี่21ของคุณกี่ชั่วโมง
3: ผมไม่ได้น้อยกว่าพี่เลยเพิ่งรู้เรื่องเมื่อวานนี
4: ้แต่ว่าขอบคุณพี่บดก่อนนะครับขอบคุณพี่บดมาก
0: ๆสุดยอดครับ
4: มือดำเปรตของเรานะครับ3เพลงจากฝั่งซ้ายนี่วันนี้เราเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวา
5: เอียงแล้วเนี่ยตอนนี้เอียงซ้ายเอียงนะ
4: ไปที่พี่บีมดีกว่าพี่บีมเมื่อกี้เสียน้ำตาไปแล้วว
6: นมาถึงจนได
4: ้พี่บีมวันนี้ถ้าแบบตามโจทย์ที่เราขอไปอะไรเงี้ยพี่บิ่มเลือกเพลงอะไรมา
6: ถ้าเป็นตามโจทย์ที่ให้มาก็คือเมื่อ21ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก
4: ็ยังตอกย้ำจำนวนชั่วโมงอยู
6: ่ก็ดีใจที่รายการได้เดินทางมาจนถึงปีที่10แล้วมันอาจจะมาถึงจุดที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านึกไม่ออกว่าจะต้องร้องเพลงอะไรแต่ว่ารายการก็บอกว่าจริงๆพี่บิ่มร้องเพลงพี่บิ่มก็ได้ค่ะเราก็เลยจะ anniversary กันด้วยเพลงนี้ละกันแต่ก็อยากบอกว่าไม่ว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นการเดินทางครั้งใหม่กับอะไรใหม่ๆหรืออะไรก็ตามดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้มาตลอดนะคะพี่เอ
4: ขอบพระคุณมากครับ
6: ร้องเถอะเดี๋ยวจะพูดไม่ได้เดี๋ยวคือเดี๋ยวจะร้องไม่ได้ซะก่อน

0: รู้สึกเหมือนร้องเพลงอยู่หน้าบรมครูเพลงทั้งหมดในโลกใบนี
1: ้เหมือนผมมาเที่ยวคลับเฮาส์อะไรสักอย่างนักร้องร้องเพลงเพราะไงดนตรีก็เพราะแล้วก็เหมือนกับเขาเข้าเลขเข้ารอบอีกแล้วนะเสียงเพราะเสียงเพราะเข้ารอบเข้ารอบ
0: หนูผ่านเข้ารอบไหมคะ
1: เข้ารอบครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จ้างเลยนะเฮียพรุ่งนี้จ้างเลยนะแต่กี้จะให้ทิปพอดีแบบว่าฟักไม่ทัน
2: ไม่ผมถึงบอกไงว่าสำหรับพี่บีมอ่ะ21ชั่วโมงก็พอ
3: โอ้ยสายพาวเวอร์สายพาวเวอร์อะไรก็ได้ขอไม่เป็นบรมครูขอผ่าน
2: แต่เพลงนี้พี่บีมอมตะจริงๆนะ
3: ใช่
2: เพลงนี้แบบว่าสุดยอดจริงๆครับมาอีก1ผมเชื่อว่าอีก1
3: คนไหน
2: ปรมาจารย์คนนี้ก่อนคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนนี่เห็นไหมผมให้อยู่คนละฝั่ง
4: นี่
2: พี่โอ้
4: ครับผม
2: จริงๆเพลงดังพี่โอ้เยอะมากแต่ว่าวันนี้พี่โอ้ในโจทย์ที่ทีมงานเราขอไปพี่โอ้เลือกเพลงอะไรมา
4: ก็จริงๆอ่ะเขาบอกว่าเหมือนน้องโทรบอกว่าพี่คัด

0: มาร้องเพลงซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะโทรมาเมื่อวานนี้นะครับผมแล้วก็
1: 19ชั่วโมง
2: โดนครับโดนไอ้ชี้เลนมากเลยอ่ะ
0: เราจะเผาเรื่องนี้กันไปเรื่อยๆนะฮะใจให้ไปเราก็ร้องไปแล้วในรายการเธอเกิดผลก็ร้องไปแล้วทะเลาะก็ร้องหมดแล้วจะพี่จะร้องเพลงอะไรก็เลยนึกถึงเอานี่แหละงั้นเลือกเพลงใหม่พี่โอชื่อว่าจากลาอย่างเข้าใจ
2: หมายถึงว่าเป็นเพลงใหม่ของพี่โอเลย
0: เป็นเพลงใหม่ใช่ครับผมเป็นเพลงใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครได้ฟังนะฮะปล่อยไปแล้วประมาณ5เดือนแต่ยังไม่เคยมีใครได้ฟังเลยนะเพลงนี้นะฮะวันนี
2: ้เดี๋ยวนี้เพลงมันเยอะนะพี่โอเนาะ
0: เพลงมันเยอะมันธุรกิจมันเปลี่ยนไปจริงจริงต้องยอมรับนะฮะแต่เราก็ทำงานของเราต่อไปสิ่งที่เรารักต่อไปนะต้องจริงต้องขอบคุณนักประจนเพลงนะครับที่แบบว่าให้พื้นที่นี้กับคนอย่างเราอ่ะมันไม่เป็นบ้านอีกหลังไปแล้วนะสำหรับเรานะที่เนี้ยเหมือนเราโตมาตั้งแต่สมัยเทปแรก10ปีที่แล้วนะที่เราไปฟังอ่ะคือแบบมันโตมาแล้วก็โตไปพร้อมกับรายการขอบคุณที่ให้พื้นที่กับงานดนตรีงานศิลปะอย่างเงี้ยให้เราได้มาแสดงออกให้ทุกคนได้ดูด้วย
2: นะครับ
0: ว
2: ัน
0: น
2: ี้
0: ขออนุญาตร้องเพลงนี้ให้ฟังนะครับเป็นเพลงอกหักหน่อยพูดถึงความรักในอีกรูปแบบนึงที่ทุกคนอาจจะคิดไปถึงบางทีการเลิกกันนะครับมันก็เป็นความรักในอีกรูปแบบนึงนะครับแล้วก็เพลงนี้มันเหมือนกับคนที่อกหักแล้วก็อกหักจนเข้มแข็งวันหนึ่งก็เรียนรู้ว่าการอกหักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยมันไม่ต้องไปคิดว่าความรักมันจะต้องยื้อกันไว้ต้องสู้ไปด้วยกันสิทำไมเราไม่อยู่กันให้มันรอดตลอดรอดฝั่งแต่คนบางคนเขาอาจจะไม่ได้เกิดมาคู่กับเราเพลงนี้เหมือนคนที่ตกผลึกแล้วแล้วก็เข้าใจว่าความรักบางทีเป็นเรื่องของการจากลานะครับลองฟังเพลงนี้ครับ

0: ครับ
1: เคยได้ยินเพลงนี้พี่โอ้ร้อง
0: เคยได้ย
1: ิน
0: ใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่น่าจะหลายหลายคนน่าจะไม่เคยฟังเพลงนี้แหละฮะ
2: เอาพี่จิ๊บดีกว่าครับวันนี้พี่จิ๊บเตรียมเพลงอะไรมาดีกว่า
3: คือวันนี้นะฮะ19ชั่วโมงที่แล้วตอนที
2: ่อ๋อนี่อันนี้คือคนสุดท้ายที่ติดต่อนะ
3: ลดจาก20เหลือ19
0: ถ้าเราจะเผากันตัวอย่างนี้ผมว่าเราเปลี่ยนเป็นนักจนเพลิงนะครับพี่ครับ
3: บอกว่าพี่ทิพย์คะวาระ10ปีของนักผจญเพลงเราบอกฮะเดี๋ยวเฮ้ย10ปีแล้วเหรอแล้วมันไม่น่าเชื่อนะฮะเพราะว่าเวลานี่มันผ่านไปเร็วมากนะครับเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะโจทย์บอกเอาเพลงอะไรที่คิดถึงรายการฟังแล้วเราจะรู้สึกผูกพันรู้สึกอยากจะมอบให้อยากที่จะทริบิวต์ให้กับรายการนักประจนเพลงเนี่ยนะ
1: ฮะไม่ถึงขั้นทริบิว
3: ต์อ่ะจริงๆเราก็เลยมาแอบตั้งโจทย์เล็กๆอยู่ในใจเราเองว่าเออ10ปีในชีวิตคนเราเนี่ยไม่น่าเชื่อมันจะผ่านไปเร็วได้ขนาดนี้และเป็นเพราะว่าสังเกตว่าถ้าเป็นจำนวนปีที่เรามีความสุขเราอยู่กับสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข็มนาฬิกาหมุนเร็วเสมอเลยจะหมุนไปแป๊บเดียวนะฮะเหมือนกับแป๊บเดียวเขาเรียกชั่วลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราผ่านไปด้วยความทุกข์ความทรมานเนี่ยมันจะช้าแต่ว่าสิ่งที่นักผจญเพลงเนี่ยมอบให้กับแฟนๆผ่านหน้าจอทั่วทั้งประเทศในช่วงระยะเวลาที่10ปีมาเนี่ยมันเสมือนกับว่าผ่านไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่นักผจญเพลงมอบให้นั่นคือความสุขทุกอนูเลยนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้แต่ละ10ปีหรือในช่วงชีวิตคนมันมี10ปีไม่กี่ครั้งหรอกพอผ่านปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะให้เรามองย้อนหลังกลับมาหรือคนรุ่นหลังมองมาในสิ่งที่เราทำเอาไว้เนี่ยเขาจะมองว่าเราได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับสังคมทิ้งความไม่ดีหรือว่าทิ้งความดีพูดง่ายๆนะฮะแต่ว่าเมื่อทิ้งความสุขเอาไว้เนี่ยก็จงภูมิใจเถอะว่าเราได้ใช้ช่วงเวลา10ปีนั้นในการมีโปรดักชันที่สมบูรณ์แบบที่ทรงคุณค่าและที่ productive เต็มไปด้วยความหวังดีและเจตนารมณ์ที่ดีที่สุดที่เราทำได้แล้วนี่พูดถึงทั้งทีมงานทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดถึงบทเพลงของพี่ชายของเราท่านหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้ถ้ามีตู่เป็นเรียกว่าเป็นตัวแม่ฝ่ายหญิงนะตัวแม่ฝ่ายชายของเราตัวพ่อตัวพ่อฝ่ายชาย
4: ขอโทษดิฉันก็สวนไปขอโทษ
3: ขอบคุณมากขอบคุณมากกำลังมองหน้าพี่แหม่มแล้วก็เพลินตัวพ่อฝ่ายชายเนี่ยเราก็จะมีคนที่เป็นพี่ชายใจดีของเรานะครับคือผมเนี่ยโดยปกติมานักประจนเพลงอะไรเนี่ยคนก็จะเห็นหน้าปลูกพันกับพี่แจ๊ดอนุพลนะมาร้องรอดอบ้างร้องเพลงสมัยพี่แต่ว่าในอีกชัปเตอร์หนึ่งของชีวิตเนี่ยเราก็เคยทำผลงานกับทางแกรมมี่กับทางอัลบั้มของพี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเพลงเนี้ยอยู่อัลบั้มชุดเต๋อหนึ่งนะออกมาตอนนั้นเรายังมัธยมอยู่เลยแล้วก็เราเนี่ยวัยรุ่นในยุคนั้นเนี่ยร้องตามกันได้หมดเลยนะครับแล้วบทเพลงเนี่ยมันก็แฝงปรัชญาชีวิตที่ดีคือบอกที่แล้วก็แล้วไปนะไม่ต้องไปสนใจนะที่แล้วเวลาเราดึงเวลากลับมาไม่ได้แต่ว่าถึงยังไงนักผจญเพลงก็จะจริงใจรักผู้ชมจริงใจรักผู้ดูแล้วก็จะสร้างสิ่งที่ดีต่อไปนะครับในรายการอย่างนี้บอกว่าไอ้สมัยก่อนมันมี อยากรู้อะไรเยอะๆเนี่ยต้องเอนไซโคลปีเดียสมัยนี้มี Google แต่ถ้าอยากรู้เรื่องเพลงไทยต้องนักผจญเพลง โอเคเพราะฉะนั้นเพลงนี้ครับที่แล้วก็แล้วไปแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงของทั้งท่านผู้ชมหน้าจอทุกท่านนะรู้จักกันผมเชื่อนะครับพวกเราก็รู้จักกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวร้องด้วยกัน
4: ได้ค่ะ
3: วันนี้ผมกล้าหาญมากผมร้องต่อหน้าเต๋อจูเนียร์

0: คอรัส
1: เต๋อจูเนียอยู่นี
2: ่มิกกี้ครับ
0: มาเต๋อจูเนียจะ
1: ขอหนวดมาเติมหน่อยดึงออกมาไม่ได
0: ้นี่เดี๋ยวเราฟอร์มวงคอรัสเราฟอร์มวงคอรัสก๊อปแหม่มมิกกี้
1: ดีมากร้องด้วยกันเพลงนี้พี่เอก็ร้องได้นะที่แล้วก็แล้วไปนะครับถึงยังไงก็จริงใจรักเธอครับผมมา

0: สุดยอด
1: สุดยอดครับโอ้และพี่ๆน้องๆของเราด้านหลังสุดยอดเลยนะครับขอบพระคุณมากๆจริงๆครับ
2: วันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะมีความสุขมากๆนะครับกับศิลปินนะครับที่ต้องบอกว่าเลือกเพลงมาแล้วก็มาเล่นมาเล่าให้เราฟังนะครับต้องขอบพระคุณพี่กอล์ฟพี่แหม่มพี่มิกกี้นะครับพี่บีมพี่โอแล้วก็พี่จิมครับกล่าวขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณทุกท่านเลยครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือขอบพระคุณทีมงานของนักผจญเพลงทุกคนด้วยนะครับทุกรุ่นเพราะว่า10ปีมาเนี่ยต้องบอกว่านักผจญเพลงเราผ่านมาหลายเจเนเรชันมากๆนะครับแล้วก็ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับขอบพระคุณทีมงานทุกคนรวมไปถึงที่สำคัญที่สุดก็คือขอบพระคุณไทย PBS ที่ให้โอกาสเราได้นำเสนอเรื่องราวของบทเพลงที่มันมีคุณค่าเรื่องราวของศิลปินที่เป็นประโยชน์เป็นแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์อย่างพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็สำคัญไปกว่านั้นที่สุดแล้วเนี่ยขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ใช้คำว่าให้กำลังใจเรามาตลอด10ปีนะครับนักผจญเพลงเราจะเดินทางต่อไปครับเวลามันเปลี่ยนจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ตัวตนจิตวิญญาณและดนตรีจะอยู่กับเราตลอดไปวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
2: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
1: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: ผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ที่กระทบต่อวิถีชีวิตการทำกินและทรัพยากร
1: ตอนระหว่างขุดลอกก็เกิดผลกระทบน้ำขุ่นแล้วก็ตะกอนเลนเน่าเสีย
2: เปลี่ยนจากอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษต
3: ร
2: ประมงเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมแทน
0: ทั้งหมดกำลังจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านภาคใต้ในโครงการแลนด์บริดจ์และเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC หรือไม
4: ่ท้องถิ่นเองอบต.เทศบาลจะมีศักยภาพที่เอาตัวรอดจากกลุ่มทุนพวกนี้ยังไง
0: บทบริญจาก EEC ถึงแลนด์บริดจ์ SEC Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น
5: ศาลเจ้าอิซุกุชิมะเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตนะครับอายุเกือบ 1,000 ปีแล้วสร้างขึ้นให้สอดคล้องแล้วก็กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็มีโทริอิหรือประตูศาลเจ้าสีแดงสดตั้งเด่นอยู่กลางทะเลและได้รับการเก็บรักษาไว้ในสภาพเดิมราวกับศาลเจ้าแห่งนี้ดำรงอยู่แบบไร้การเวลาครับ Man Made มนุษย์นักสร้างตอนศาลเจ้าไร้การเวลา
6: ฮัลโหลสถานีประชาชนไทย PBS ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีเรื่องจะร้อง

0: รสชอบอะโวคาโดเหรอคะ
1: ใช่ค่ะพี่แจ็คไม่ชอบเหรอ
0: ก็พอกินได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นอะแล้วโรสมีอะไรที่ชอบกินอีกไหมคะ
1: ก็ถ้าไม่ใช่สลัดเหรอคะก็อาจจะเป็นพวกแพนเค้กอะไรแบบนี้ค่ะ
0: อืมชอบเหมือนพี่เลยแต่ว่ากับแพนเค้กเนี่ยพี่ไม่ค่อยกินกับเบอร์รี่อะไรพวกนี้เท่าไหร่
1: เหมือนโรสเลยค่ะปกติโรสก็กินกับกล้วยอะไรพวกนี้เพราะว่าโรสไม่ชอบโทนจะเป็นหวานของพวกเบอร์รี่เท่าไหร่อย่างสตรอเบอรี่นี่คือโรสไม่ทานเลยค่ะพี่จะขำอะไรอะคะ
0: ขำเรานั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าสตรอเบอรี่ไม่ใช่เบอร์รี่นะแต่กล้วยต่างหากคือเบอร์รี่
1: อันนี้ไม่ได้หลอกกันใช่ไหมเนี่ยรถไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะ
0: จริงตอนแรกพี่รู้พี่ก็ตกใจเหมือนกันแหละ
1: พี่แจ็คนี่มีความรู้รอบตัวเยอะจังเลยนะคะ
0: ไว้ถ้าพี่มีโอกาสอะเดี๋ยวพี่ทำให้ทานนะคะแต่ว่าพี่คงไม่ใส่อะโวคาโดลงไปให้หรอกนะเพราะว่ามันไม่น่าจะเข้ากับแพนเค้ก
1: ทำอย่างกับว่าพี่แจ็คให้รถไปกินที่บ้านได้อย่างนั้นแหละ
0: โอ้มาแล้วมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นี่แค่ปลากับผักเหรอคะนี่ลดความอ้วนเหรอ
1: เปล่าค่ะพอดีโรสไปอ่านเจอมาว่าถ้าเราลดกินเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะสามารถช่วยลดโลกร้อนได้ก็เลยพยายามที่จะไม่กินอยู่จริงๆนะคะพี่แจ็คเขาบอกว่าการที่คนเราทานเนื้อสัตว์
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคพี่ยังไม่ทันได้ว่าเลยแฟนพี่ก็เป็นสายรักโลกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าจูจี้น่ารำคาญสุดๆถ้ารีเป็นได้แบบประมาณโรสเนี่ยพี่ว่าโอเคมันคือกำลังพอดีพอดีอ่ะแบบไม่กินเนื้อสัตว์กำลังน่ารักไม่อ้วนด้วย
1: แล้วจะอยากให้พี่รีมาเป็นแบบโรสทำไมล่ะคะก็เป็นโรสไปเลยไม่ดีกว่าหรอ
0: แน่เอาดีกว่า

0: ืออย่างนี้พี่หมายถึงว่าพี่เองก็แก่ขนาดนี้แล้วอ่ะโรสเองก็น่าจะเจอคนที่ดีกว่าอยู่แล้วป่ะ
1: ก็จริงค่ะ
2: จริงป่ะล่ะ
1: ว่าแต่พี่ลี่เขาจู้จี้ยังไงหรอคะ
0: ครั้งนี้พี่คิดเรื่องนี้นะมันทำให้พี่ไม่อยากกลับบ้านพี่อะทำงานทุกวันแล้วก็เหนื่อยทุกวันเวลาซื้อของกลับไปฝากเขาทีนึงอะแทนที่เขาจะดีใจเขามาบ่นว่าอะไรรู้ไหมทำไมต้องซื้อถุงผ้าสปันบอลมาด้วยอะคือบ่นเรื่องถุงผ้าสปันบอลเฉยเลยอะและอีกอย่างนึงนะทิ้งขยะผิดที่นิดนึงก็บ่นเหมือนกันแยกถุงขยะเป็น10ประเภทขนาดนั้นนะใครมันจะไปตัดสรู้ได้ว่าพลาสติกแบบไหนมันใช้รีไซเคิลอะไรได้บ้างอะจริงไหมแล้วสุดท้ายแล้วอะคนเก็บขยะเขาก็เอาไปกองรวมกันอยู่ดีอะใช่ปะ
1: แต่ว่าถุงผ้าแบบนั้นมันก็ไม่ดีจริงๆนะคะต่อให้มันย่อยสลายเร็วกว่าพลาสติกแต่ว่ามันก็ไม่แข็งแรงแถมยังยุ่ยง่ายโดนน้ำหรือว่าความร้อนนิดเดียวเนี่ยมันก็ยุ่ยแล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะมันก็ยังสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกปะปนไปในแหล่งน้ำสุดท้ายมันก็กลับมาสะสมในร่างกายของสัตว์แล้วก็คนอีกอย่างนะคะโรสเคยดูสารคดีเขาพาไปดูการทำงานของคนเก็บขยะค่ะจริงๆเขาแยกขยะนะคะแล้วก็เขายังรณรงค์ให้พวกเราเนี่ยช่วยกันแยกตั้งแต่ต้นทางด้วยเพราะว่ามันสามารถช่วยลดมลพิษในการจัดการขยะได้ไม่รู้ว่าคนเนี่ยไปเอาความคิดผิดๆในการที่เขาไม่แยกขยะเนี่ยมาจากไหนกัน
0: แล้วปกติโรสแยกขยะเหรอคะ
1: ค่ะก็ 3-4 ประเภทได้ไม่เยอะเท่าพี่ลี่หรอกค่ะ
0: นั่นไงเห็นไหมแค่3-4ประเภทก็พอ10ประเภทนี่คือหูไร้สาระเกินไปแล้วใช่ไหมทำไมมันต้องมานั่งเหนื่อยเหมือนที่ลี่ทำด้วยก็ไม่รู
1: ้มันก็คงไม่เหนื่อยหรอกมั้งคะถ้าคนที่อยู่ด้วยเนี่ยเขาให้ความร่วมมือโรสแซวเล่นนะคะ
0: แหมโรสถ้ามาเป็นแซวพี่อะโวคาโดที่โรสกินน่ะรู้หรือเปล่าว่าขั้นตอนการปลูกของมันทำลายโลกขนาดไหนลองไปหาอ่านดูบ้างนะ
1: แหมแล้วคนที่ทานเนื้อสัตว์แบบพี่เนี่ยสามารถมาแซวโรสได้ด้วยเหรอคะ

0: อังจริงนะคะการทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกเยอะมากเลยอะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยก๊าซมีเทนของตัวสัตว์เองหรือว่าการถากถางที่เพื่อปลูกอาหารสำหรับสัตว์อังจริงพี่แจ็คน่าจะเลือกลองทำทางที่ทำเพื่อโลกบ้างนะคะ
1: พี่ก็ไม่กินอะโวคาโดไง
0: พี่แจ็คนี่เป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะครับว่าแต่โรสบอกว่ากินเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ดีทำไมยังกินปลาอยู่ล่ะคะ
0: ก็นี้เป็นปลาแบบธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงก็เลยไม่ได้ทำลายโลกแบบเนื้อสัตว์ชนิดอื่นนะคะ
1: แต่พี่ได้ยินมานะว่าชาวประมงหลายๆที่อ่ะเขาหาปลาด้วยวิธีการที่มันทำลายระบบนิเวศกินปลาแบบนี้จะดีเหรอคะ
0: แหมพี่แจ็คนี่มีความรู้รอบตัวเยอะจังเลยนะคะและอย่างนี้ทราบไหมคะว่าการบินไปต่างประเทศกับคนนู้นทีคนนี้ทีเนี่ยมันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาสู่โลกเยอะขนาดไหน
1: พูดซะเวอร์เชียวนี่ไม่ใช่เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสักหน่อยอีกอย่างนึงนะพี่อ่ะขับรถไฟฟ้านะรถที่โรสใช้อ่ะน่าจะปล่อยมลพิษมากกว่าหรือเปล่า
0: เผื่อพี่แจ็คจำผิดนะคะรถที่โรสใช้เนี่ยก็เป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันค่ะ BTS น่ะนั่งได้หลายคนด้วย
1: รักโลกจังเลยนะคะ
0: พี่แจ็คก็หัดรักใครจริงๆบ้างนะคะ
1: โรสทำไมจู่ๆมาหาเรื่องพี่ไม่หยุดเลยเนี่ยนี่เป็นเพราะว่าพี่ไม่ยอมเลิกกับลี่ใช่ไหม
0: ไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: แน่ใจเหรอนี่พี่อุตส่าห์แกล้งทำเป็นลืมเรื่องที่โรสแกล้งทำเป็นส่งเสื้อผ้ามาผิดบ้านพี่เพื่อให้ลี่ละแกละคายนะเออแต่ว่าโชคดีนิดหน่อยตรงที่ว่ามันเป็นเสื้อผ้าแฟสต์แฟชั่นงานก๊อปคนอื่นเอาเปรียบแรงงานอ่ะเขาเลยไปโฟกัสการด่าที่เรื่องนั้นแทนที่จะมาสนใจเรื่องของเรา
0: อันนั้นโรสไม่ได้ตั้งใจค่ะ
1: ไม่ได้ตั้งใจเรื่องอะไรครับไม่ได้ตั้งใจเรื่องที่ส่งเสื้อผ้ามาผิดหรือว่าไม่ได้ตั้งใจเรื่องที่ใช้แบรนด์พวกนั้น
0: ก็ทั้งคู่นั่นแหละค่ะก็ราคามันถูกแถมรองเท้าไซส์35ก็หายากเรายังเป็นแค่เฟิร์สจ็อบเบอร์อยู่นะคะไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายขนาดนั้นหรอก
1: ฟังดูเหมือนข้ออ้างมากกว่านะคะ
0: ก็ดีกว่าคนที่ไม่มีข้ออ้างนะคะเพราะคนที่รวยระดับเมเนเจอร์มีความรู้รอบตัวล้นฟ้าแบบพี่แถมยังมีเมียเป็นสาวรักโลกไม่รู้หรอกเขาว่าเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่ถึงมันจะราคาแพงกว่าแต่ก็เป็นฟาสต์แฟชั่นเหมือนกันนั่นแหละ
1: พอเลยโรสหยุดลามปามเมียพี่ได้ละ
0: กูด่ามึงนั่นแหละค่ะ
1: พี่ว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วหรอโรสอยู่ตรงนี้อายคนอื่นก็เปล่าพี่ว่าเราควรรีบกลับน้องไปไหนเช็คบิน
2: ผมน้องแจ้งคุณลูกค้าก่อนนะครับว่าข้างนอกมันฝนตกหนักมากเลยครับเราข้างล่างฮะน้ำมันท่วมเต็มเลยขยะลอยเข้ามาเต็มชั้นหนึ่งเลยฮะครับผมแต่ว่าถ้าอยากเก็บเงินเลยก็เก็บได้ครับเดี๋ยวยังไงดีฮะแค่แจ้งไว้ก่อนครับ
1: ปกติซอยนี้น้ำท่วมด้วยเหรอครับ
2: ก็นี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่เห็นท่วมหนักขนาดนี้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็นั่งกินด้วยกันก่อนสิคะโรสกินไม่หมดหรอกเนี่ยเดี๋ยวจะฟู้ดเวสต์เปล่า
2: ๆยังไงดีครับคิดเงินเลยไหมฮะหรือว่าจะ
1: งั้นพี่ขอเบียร์เพิ่มคนหนึ่ง
2: ครับเรื่องเบียร์เนี่ยครับตอนนี้อย่างที่บอกไปเราเพิ่งถอดปลั๊กข้างล่างครับกลัวไฟช็อตเบียร์ขวดเลยจะไม่ค่อยเย็นนะฮะแต่ว่าเบียร์สดเย็นอยู่ครับรับไหมฮะ
1: เอาอะไรก็เอามา

0: เหตุผลที่ทำหนังเรื่องนี้แล้วก็ยังมีแบบพูดถึงเรื่อง climate change เรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอเพราะว่ายังเชื่อว่าเรายังสร้างการตระหนักรู้สร้างแรงกระเพื่อมความเปลี่ยนแปลงบางอย่างอยู่แต่ว่าเราอาจจะสร้างได้ในแง่ของการตระหนักรู้หรือว่าในเชิงสเกลบุคคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเร็วพอหรือว่ามากพอไหมเพราะว่าเชิงโครงสร้างหรือว่าอะไรที่ใหญ่กว่านั้นที่แบบส่งผลกระทบกว่านั้นมันอาจจะแก้ตามไม่ทันนะคะถ้ามันยังเป็นสปีดนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็ยังอยากมีความหวังอยู่ค่ะ
1: สองเลเยอร์ที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจคือหนึ่งมันเป็นเรื่องของเจเนอเรชันตัวฝ่ายหญิงเนี่ยก็บอกเองว่าเขาเป็น first jobber ก็คือเป็นคนที่เพิ่งเรียนจบงั้นถ้าสันนิษฐานว่าคงเป็นเจน4ก็คือคนที่มีวิธีคิดแบบหนึ่งแนวคิดแบบหนึ่งส่วนผู้ชายเนี่ยดูเหมือนจะทำงานมาพอสมควรแล้วก็น่าจะเหมือนกับแต่อาจจะไม่ถึงเจน X ก็คือเป็นเจน Y คือมันเป็นการประทะกันหรือการเผชิญหน้ากันของคน2รุ่นที่มีมุมมองความคิดที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มันมีลักษณะของการเอาชนะขาดถึงสุดท้ายตอนจบอะที่มันคือการที่ไม่ต้องมาปิดบังอำพรางท่าทีกันอีกต่อไปแล้วเนาะตัวละครก็พูดประโยคนี้ขึ้นมาเลยว่ากูด่ามึงนั่นแหละค่ะก็คือเป็นเหมือนกับจุดระเบิดของบทสนทนาที่อุตส่าห์ปูมาอย่างทวีความเดือดดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอารมณ์ขันของคนทำหนังก็คือใส่เสียงระเบิดเข้ามาในตอนนั้นด้วยก็ต้องถือว่าเป็นหนังที่ใช้โลเคชั่นเดียวแล้วก็ดูสนุกสถานการณ์บีบคั้นกดดันให้เห็นถึงจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเห็นมุมมองความคิดและเราก็ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมไปด้วยเรื่องการแยกขยะเรื่องฟาสต์แฟชั่นหรือเรื่องอาหารบางประเภทที่เช่นการบอกว่ากล้วยเป็นเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าหลายคนคงไม่รู้อะไรแบบเนี้ยก็ต้องถือว่ามันทั้ง educate ทั้ง entertain ทั้งรณรงค์
2: ก็คือเน้งมีความตั้งใจอยากทำหนังสั้นเรื่องหนึ่งแล้วคิดไม่ออกว่าอยากเล่าทำหนังสั้นเกี่ยวกับอะไรเล่าเรื่องอะไรดีแล้วก็เจอกับโครงการ CCCL ที่เขามีธีมมาให้เลยกำหนดมาเลยว่าอ่ะเป็นโครงการประกวดหนังสั้นนะแต่ว่ามีธีมเกี่ยวกับโลกร้อนก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราอยากทำหนังสั้นแบบที่เล่าให้คนดูที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่อินกับโลกร้อนดูได้ด้วยก็เลยเลือกประเด็นครอบครัวมาเป็นเหมือนเชิงสัญลักษณ์อุปมาอุปไมยให้มันเกี่ยวกับโลกร้อนเพื่อที่ว่าทั้งคนดูที่อินเรื่องโลกร้อนและคนดูที่ไม่ได้อินเรื่องโลกร้อนอ่ะจะยังมีอะไรบางอย่างที่เขาจะรู้สึกรีเลทในหนังสั้นเรื่องนี้มันก็เลยออกมาเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่สะท้อนถึงภาพที่ใหญ่กว่าเป็นเรื่องโลกร้อนนะคะ

0: เป็นสาวเป็นแซ่ดึกดื่นไม่ยอมกลับบ้านเลิกงานแทนที่จะรีบกลับมัวแต่ไปทะเลถลายข้างนอก
1: วันๆเราจะคิดเรื่องเที่ยวแทนที่อยู่บ้านอยู่ช่องไม่รู้จักละนวลสงวนตัวออกไปข้างนอกก็มีแต่อันตรายทั้งนั้น
2: แล้วทำไมเฮียจะไปไหนมาไหนก็ได้อะป้าไม่เห็นจะห้ามเลยทำไมลี่จะไปเที่ยวเพื่อนบ้างไม่ได
0: ้เฮียเป็นผู้ชายดูแลตัวเองได้ลี่เป็นเด็กผู้หญิง
2: มาแต่อีก2ปีลี่ก็30แล้วนะไม่เด็กแล้ว
0: ยังไงในสายตามมากับป้าลี่จะ30หรือ40ลี่ก็ยังเด็ก

0: ดีจังเจ๊จะไปอยู่นู่นแล้วอ่ะไม่มีป้าม้ามาคอยโจจี้แล้วเจ๊ไปแล้วเจ๊จะบินกลับมาบ้างไหม
1: จะกลับหรือไม่กลับอันนี้เจ๊ก็ตอบแกไม่ได้หรอกว่าอนาคตมันไม่มีอะไรแน่นอน
0: ตรงนี้ลี่จะได้เจอเจ๊อีกทีนึงเมื่อไหร่อ่ะ
1: เอ้าแกก็บินไปหาเจ๊ที่นู่นสิไม่เห็นยากเลย
0: นั่นน่ะตัวยากเลยตั๋วเครื่องบินบินไปหาเจ๊แพงจะตายบินไปตั้งครึ่งโลก
1: ชีวิตนี้แกจะไม่มีเงินเก็บพอค่าตั๋วเครื่องบินหรือไง
0: ถ้างั้นก็ต้องขอยืมม้าแต่ถ้างั้นม้าก็จะตามไปด้วยนะเออเจ๊แล้วพวกกระดาษหนังสือพวกนี้เนี่ยเอาลงกล่องไหนเดี๋ยวลี่ช่วยจัด
1: ไม่เอาไปอ่ะเปลืองน้ำหนักเจ๊เอาไปสแกนเป็นฟ้าเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วเจ๊ทิ้งไว้ที่นี่เฉย
1: ๆเอาไปบริจาคก็ได้เอาไปชั่งกิโลขายก็ได้ฝากแกจัดการหน่อยนะเจ๊ไม่น่าจะมีเวลาง
0: ั้นเดี๋ยวหนังสือเนี่ยลี่เอาไปบริจาคที่ห้องสมุดละกันแล้วก็พวกกระดาษเอาไปบริจาคให้คนตาบอดจะได้สร้างประโยชน์อ่ะดีกว่าเป็นขยายเฉยแล้วต้นนี้เจ๊จะเอาไปด้วยป่ะ
1: ไม่อ่ะเอาป่ะ
0: ให้ได้หรอตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เฮียให้เจ๊หรอ
1: มันเปลืองที่ในกระเป๋าอะถ้าไม่เอาก็ฝากเอาไปบริจาคด้วยเลยก็ได้นะ

0: แล้วงานแต่งเฮียเจ๊จะบินกลับมาไหม
1: เฮียแกไม่ได้เชิญฉันนี
0: ่เจ๊ลี่ถามจริงนะเฮียกับเจ้ทะเลาะอะไรกันอ่ะนานมันตั้งหลายปีแล้วยังไม่คืนดีกันอีก
1: ไปถามเฮียแกสิฉันไม่ได้เป็นคนโกรธซะหน่อย
0: เจ
1: ้ลี่แกต้องเข้าใจนะเจ๊กับเฮียเกิดหัวปีท้ายปีโตแข่งกันทะเลาะกันตีกันตลอดแย่งของเล่นแย่งความสนใจของป้ากับม้ามันมีแต่อารมณ์ร้อนๆอ่ะบางทีเจ๊กับเฮียเองก็อาจจะเหมือนแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกก็ได้พอมีแต่เรื่องร้อนๆน้ำแข็งที่เคยอยู่เป็นก้อนเดียวกันมาก่อนก็ละลายแยกตัวไปตามทางใครทางมันนะ
0: ถ้าน้ำแข็งแตกแยกไปคนละทางนั่นเรียกคงเป็นหมีขาวที่ถูกทิ้งให้จมน้ำตายปะ
1: ถ้าเจ้กับเพียเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วแกที่เป็นน้องของพวกเราจะไปเป็นหมีขาวได้ไงแกก็ต้องเป็นก้อนน้ำแข็งสิใช่ไหมแต่เอาจริงๆนะเจ้ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นก้อนน้ำแข็งหรอกเจ้มองว่าเจ้เหมือนปลาที่ต้องอพยพถิ่นพอน้ำทะเลมันร้อนขึ้นต่างหาก
0: เจ๊จะบอกว่าที่เจ๊ต้องโยกย้ายใส่สะโพกไปตั้งไกลเนี่ยก็เพราะว่าประเทศไทยมันร้อนขึ้นนะ
1: นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่แกเคยได้ยินใช่ไหมขับที่อยู่ง่ายขับใจอยู่ยากสำหรับเจ๊อะร้อนที่ตัวมันไม่เท่ากับร้อนที่ใจอะเจ๊รู้สึกว่าที่ตรงนี้ในบ้านหลังนี้ในครอบครัวนี้มันร้อนเกินที่เจ้จะรับไหวอ่ะ
0: เจ้หมายความว่ายังไงอ่ะ
1: เจ้คิดว่าแกก็เข้าใจนะความเป็นห่วงของป้ากับม้ามันเยอะมากมันเยอะจนร้อนไปหมดเลยอ่ะความรักของเขาอ่ะมันอบอุ่นเกินไปอ่ะวิธีการที่เขาแสดงความเป็นห่วงอ่ะมันทำให้ร้อนอกร้อนใจทั้งสองฝ่ายเลยอะเจ้เข้าใจป้ากับม้านะเข้าใจมากๆว่าเขาเป็นห่วงพวกเราทุกครั้งที่ยังกลับไม่ถึงบ้านแต่ความคิดของเขามันโบราณอะ

หมายเขามันอาจจะเป็นเรื่องปกติที่ลูกสาวจะอยู่ติดบ้านแต่สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะพวกเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของตัวเองตราบใดที่เรามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมลี่ก็เห็นว่าเขาไม่ฟังสุดท้ายก็ทะเลาะกันอยู่ดีอ่ะอีกอย่างนะลี่การที่ในไทยอ่ะไม่มีงานในสายของเจ้ให้ทำก็เหมือนปลาที่ไม่มีอาหารกินนะมันก็ต้องออกไปหาเอาที่อื่นวงการวิทยาศาสตร์ที่บ้านเราอ่ะมันไม่มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมรองรับงานที่เจ้เรียนมาเพราะงั้นถ้าเจ้อยากเป็นเหมือนปลาที่โตที่มีข้าวกินเจ้ก็ต้องไปที่ที่มีโอกาสมากกว่า

0: ัลโหลว่าไงมีอะไรบ้าง
1: เฮียว่างคุยป่ะ
0: ก็คุยได้อยู่นะทำไมอ่ะทะเลาะกับป้ามามาเหรอ
1: เปล่าไม่มีอะไรทำไมน้องจะโทรหาไม่ได้เลยไงเฮียอยู่ตั้งไกลอ่ะคิดถึง
0: ภูเก็ตแม่งโคตรร้อนเลยร้อนชิบหายร้อนขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกนะโลกแม่งร้อนขึ้นทุกวันเลยว่ะ
1: ร้อนจริงร้อนจนน้ำแข็งขั้วโลกละลายจนปลาต้องอพยพหนีน้ำร้อนไปหาน้ำที่เย็นกว่ากันหมดแล้วอะ
0: ปลาที่อพยพอะมันไม่ใช่เพราะหนีน้ำร้อนอย่างเดียวซะหน่อยสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะที่เป็นอาหารของมันก็ตายไงความเป็นกรดของน้ำก็สูงขึ้นจากแก๊สในชั้นบรรยากาศปัจจัยแม่งเยอะแยะ
1: เราแค่ให้ปลามันอยู่ที่เดิมไม่ย้ายไปไหนต้องทำยังไงอะ
0: ถ้าไม่ให้น้ำมันเย็นลงอะปลาก็คงต้องมีวิวัฒนาการอะให้อยู่ในน้ำที่ร้อนขึ้นได้แหละแล้วก็หาอะไรอย่างอื่นกินแทนไง
1: ตัวลี่ทำอะไรได้บ้างอะทุกวันนี้ลี่ก็แยกขยะเอาขยะไปตามจุดรีไซเคิลแล้วก็ลดการใช้ถุงพลาสติกด้วย
0: เรื่องโลกร้อนมันไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ได้ด้วยตัวเองคนเดียวอะลี่การที่ลี่จะพยายามเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตเพื่อโลกอะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละแต่ถ้าคนอื่นๆมันไม่ได้พยายามทำอะไรเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่ะหรือจะพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลี่คนเดียวก็หยุดสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หรอก
1: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนอื่นด้วยเหรออ
0: ืมใช่แต่ลี่จะทำยังไงอ่ะให้คนทั้งโลกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเอาแค่คนในบ้านเราอ่ะยังติดนิสัยเดิมๆกันอยู่เลย
1: ก็จริงถ้าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนอะไรก็มีแต่จะแย่ลงก็เป็นทุกที่อะเนาะเฮียเจ้จะไปแล้วนะเฮียจะคืนดีกับเจ้เมื่อไหร่อะ
0: ลี่เฮียมีสายข้าวอะเดี๋ยววางก่อนนะ
1: เฮีย
0: สายข้าวจริงไม่คุยละ

ไม่อยากให้ปลาอพยพหนีไปไหนทุกคนก็ต้องปรับนิสัยให้เข้ากับสภาวะโลกร้อนเราเองก็ไม่ได้อยากเป็นปลาตัวหนึ่งที่ต้องหนีไป

็ต้องทำให้ป้ากับมาเข้าใจที่จะปรับตัวก่อนอะไรมันจะแย่ไปมากกว่านี้ถูกไหมแต่น้ำแข็งที่แตกไปแล้วเนี่ยมันจะยังกลับมาได้อีกไหมนะ

0: การที่เราโตมาในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนอ่ะเรามีวัฒนธรรมประเภทที่ค่อนข้างจะห่วงลูกสาวมากๆในระดับนึงเราด้วยความที่พอตัวเองก็เป็นหนึ่งในคนกลุ่มเนี้ยก็มีความรู้สึกที่อยากจะแชร์ออกมาว่าเออเรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความไม่เข้าใจระหว่างพ่อแม่ที่เป็นห่วงกับเราที่ต้องการอิสระยังไงแล้วเราก็มองว่าเออมันก็มีความคล้ายๆกับความร้อนอกร้อนใจซึ่งพอมันมีคีย์เวิร์ดว่าร้อนอกร้อนใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะเออมันก็น่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องโลกร้อนได้อยู่นะว่าแบบน้ำแข็งละลายเพราะว่าโลกมันร้อนเกินไปพอปุ๊บน้ำแข็งละลายเอ๊ะมันทำให้น้ำในมหาสมุทรเกิดการเปลี่ยนแปลงอ๋อเรายังสามารถพูดถึงเรื่องสัตว์อพยพถิ่นเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องราวในเรื่องที่เราผูกขึ้นมาได้เหมือนแบบพอลองเขียนบทไปเรื่อยๆแล้วมันก็ค้นพบว่าเออมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พอเอาเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์อะมาใส่ดราม่าเข้าไปแล้วมันเล่าถึงเรื่องที่ใหญ่กว่าได้มันแบบเชื่อมโยงกันได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็คือเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเซตอัพเรื่องโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันของตัวละครซึ่งเกิดในครอบครัวของคนจีนมันก็มีบรรยากาศของความน่าอึดอัดแล้วก็ความฉลาดของการเขียนบทหนังก็คือการให้เห็นว่าตัวละครที่อยู่ในความอึดอัดมันร้อนรนมันรุ่มร้อนซึ่งมันก็ไปโยงอยู่กับภาวะโลกร้อนของสิ่งแวดล้อมมันทำให้ตัวละครในตอนเปิดเรื่องตัวพี่สาวเขารู้สึกว่าการที่อยู่ในภาวะจำนนต้องทำตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ที่มันเข้มงวดทั้งที่พี่ชายของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันมันทำให้เธออยู่ในบ้านนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเธอก็ต้องโยกย้ายสายสะโพกไปอยู่ต่างประเทศนี่อันนี้ใช้คำของตัวละครในเรื่องซึ่งก็คือไปแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าคือมันไม่ใช่แค่การออกจากบ้านไปอยู่นอกบ้านเท่านั้นแต่มันคือการไปอยู่อีก environment หนึ่งไปอยู่ในอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งน่าเชื่อว่าตัวละครคงเชื่อว่ามันคงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีกว่าหนังเรื่องนี้มันก็มีลักษณะของการวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยอยู่เหมือนกันทั้งในแง่ของโอกาสของคนที่ของความเป็นผู้หญิงในสังคมคนจีนและโอกาสของคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์แต่ว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนไม่มีงานอาชีพรองรับ

0: มีปัญหาในเรื่องของทะเบียนประวัติใหม่ๆนี่เขาเรียกเป็นหมื่นห้า
1: ไม่ได
2: ้บาทเดียวก็ไม่ได
1: ้เอาที่ส่งมาหนาวเงินไปไหนทำไมไม่ได้
3: เราเสียทุกวันวันละบาทมันไปอยู่ที่ไหนกองทุนล่มไปแล้วไม่รู้เลยว่าใครเป็นประธานกองทุน
4: ทุกคนเท่าเทียมกันหมดคุณมียศคุณต้องถอดยศไว้หน้าเรือนจำเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีห้อง VIP มีห้องแอร์นะครับ
5: ปลูกพืชนิดหน่อยถ่ายรูปขึ้นทะเบียนเกษตรกรและต้นไม้ที่ปลูกก็ตาย
6: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันและเวลาใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:30 น.เริ่ม5 กรกฎาคม 2569
7: อนาคตของกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่มองเลือกตั้งให้รอบด้านกับ Election Platform ไทย PBS ครบทั้งข่าวบทวิเคราะห์จับตาตรวจสอบนโยบายเพื่อคนกรุงเทพอัปเดตข่าวภาคภาษาอังกฤษตรวจสอบข่าวจริงและฟีเจอร์พิเศษเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมครบทุกข้อมูลเตรียมพร้อมก่อนไปเลือกตั้งที่เว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69
8: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหา

0: ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวเด็ดกันไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยิ่งแกะรอยยิ่งเห็นความพัวพันกับหลายส่วนนะคะโดยเฉพาะกับข้าราชการระดับสูงค่ะหนึ่งในนั้นก็คือนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินเพื่อให้ช่วยเหลือในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหลังจากที่ถูกตำรวจปปป.นำหมายจับควบคุมตัวไปเมื่อคืนนี้ค่ะและเพิ่งได้รับการประกันตัวไปล่าสุดมีคำสั่งจากกรมการปกครองให้นายรุ่งเรืองออกจากราชการไว้ก่อนและเปิดช่องให้อุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน30วันเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมากรมการปกครองออกคำสั่งให้นายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตออกจากราชการไว้ก่อนกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9และต่อมามีการนำตัวนายรุ่งเรืองส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคำสั่งมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากนายรุ่งเรืองประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้ลงนามโดยนายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยคำสั่งให้ออกจากราชการตามมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะหลังจากที่นายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตได้รับการประกันตัวชั่วคราวจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาหลังจากถูกตำรวจปปป.นำหมายจับควบคุมตัวที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงค่ำวันนี้ในข้อกล่าวหาเรียกรับเงินจากอาสาสมัครหรือว่าอส.รวมเป็นเงิน 900,000 บาทเพื่อให้ช่วยเหลือสอบบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปีที่ผ่านมาโดยนายรุ่งเรืองได้ใช้ตำแหน่งยื่นขอประกันตัวและศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมกับตั้งเงื่อนไขหากผิดนัดไม่มารายงานตัวปรับ 100,000 บาทหากเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจะถอนประกันและนำตัวกลับมาคุมขังสำหรับจุดเริ่มต้นของหมายจับและคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเกิดขึ้นหลังจากที่นายรุ่งเรืองที่มาบุตรถูกกล่าวหาจากผู้เสียหายที่เป็นอส.จำนวน3คนเข้าแจ้งความกับตำรวจปปป.เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเมื่อเดือนมีนาคมปี2568นายรุ่งเรืองขณะนั้นดำรงตำแหน่งในอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 300,000 บาททั้ง3คนรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีที่แล้วค่ะแต่เมื่อถึงวันสอบปรากฏว่าทั้ง3คนไม่มีรายชื่อเข้าสอบและมีการโอนเงินคืนซึ่งการเขาแจ้งความดำเนินคดีครั้งนี้ผู้เสียหายอ้างว่าเนื่องจากรู้จักถึงพฤติกรรมของนายรุ่งเรืองเกี่ยวกับการเรียกรับเงินและเกรงว่าเงินที่นำมาคืนอาจจะเป็นเงินของผู้เสียหายรายอื่นที่ถูกเรียกรับเงินมาจึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายรุ่งเรืองฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นโดยมิชอบและดำเนินคดีตามมาตรา157ล่าสุดมีรายงานว่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วพร้อมกับตำรวจปปป.ลงพื้นที่บริเวณหมู่1ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลาเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายรุ่งเรืองเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมจากการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่บานปลายสู่การเปิดแผลใหญ่ไปพบการพฤติกรรมของการทุจริตระดับชาตินะคะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่กระทุ้งให้รัฐบาลถึงกับนั่งไม่ติดค่ะบอกว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องมีการสั่งตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสค่ะ

0: หลังจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับตำรวจจับกลุ่มเกี่ยวข้องและพบพยานหลักฐานที่ใช้ในการกระทำความผิดในขบวนการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลให้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงมีผู้เข้าสอบส่วนหนึ่งถูกหลอกลวงหรือว่าถูกแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือกได้ล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534ให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์และจัดให้มีช่องทางร้องเรียนแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการดำเนินการให้กับนายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องขณะที่ศาสตราจารย์ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศวให้ข้อมูลว่าได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมกับรวบรวมข้อมูลเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กับปปช.เพื่อตรวจสอบหากพบว่ามีผู้กระทำฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่มีข้อยกเว้นขณะเดียวกันจะคุ้มครองให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายบนความถูกต้องโปร่งใสและพยานหลักฐานส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าคลิปออนไลน์พาดพิงมหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีพร้อมให้ตรวจสอบตามกระบวนการและได้ดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ที่สร้างข้อมูลเท็จทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกนี้แล้วนะคะที่คะแนนเสียงจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะชี้ค่ะว่าใครคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาคนใหม่นะคะผลคะแนนยังคงต้องลุ้นต่อค่ะแต่ถ้าถามถึงความหวังก็มีทั้งมุมมองจากภาคธุรกิจภาคผู้ประกอบการเขาคาดหวังนะคะว่าอยากให้ผู้นำพัฒนาเมืองในทุกมิติมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่ภาคประชาชนก็เห็นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องรวมถึงระบบสาธารณูปโภคเป็นเรื่องสำคัญที่อยากให้ช่วยแก้เป็นลำดับต้นไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสายรองในชุมชนเป็นข้อเสนอจากชาวพัทยาต่อนายกเมืองพัทยาคนใหม่ค่ะเพื่อความสะดวกในการสัญจรพร้อมกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งปรับปรุงถนนในบางจุดให้ดีขึ้น
1: อยากให้มีไฟฟ้าถนนนะถนนแล้วก็ตามถนนน่ะอยากได้ไฟฟ้าสว่างอยากได้ไฟทางสว่างถนนก็โอเคอยู่ท่อก็ตอนนี้เขาก็ทำดีอยู่ตอนนี้นะทำดี
2: คืออยากได้ไฟฟ้าเพิ่มเพราะมันจะช่วยอะไร
1: ช่วยให้คนเดินกลางคืนคนเดินกลางคืนแล้วก็สมัยก่อนแถวนี้เดินไม่ได้เลยนะโดนกระชากสร้อยบ่อยพวกขโมยอ่ะมันเยอะแต่ตอนนี้โอเคดีมากแต่ก็ดีขึ้น
3: ถนนในซอยอะค่ะ
2: ซอยตรงไหนคะ
3: ตรงข้างๆบิ๊กซีพัทยากลางอ่ะจ้ะ
2: มันมีปัญหาไงคะ
3: มันเป็นหลุมเป็นบ่อจ้ะ
2: เป็นหลุมเป็นบ่อเวลาเราขับรถไปทาง
3: ใช่ใช่
2: เราไปฟัง
3: จ้ะมันจะเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะอ่ะจ้ะทั้งซอยเลย
0: เลือกนายกเมืองพัทยามาพอดิบพอดีกับช่วงโลว์ซีซั่นนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติมาที่นี่น้อยลงกว่าช่วงปกติค่ะผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆซึ่งเพิ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักรายได้ก็เลยลดลงตามไปด้วยพวกเขาเสนอให้นายกเมืองพัทยาคนใหม่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและเรื่องของปากท้องขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยระบุถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้มีความสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารเมืองหลวงสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการก็คือนโยบายที่สามารถขับเคลื่อนได้จริงมีการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีการจราจรไม่ติดขัดและที่สำคัญค่ะคือการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับงบประมาณเป็นจำนวนมาก
4: เราเนี่ยนะเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยมันหนักมากนะครับงั้นคณะทีมปกร.เพื่อนไม่ทนเนี่ยนะฮะเราให้การสับสนการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเต็มที่นะฮะเพราะงั้นการที่เข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครที่มีงบประมาณเยอะมากนะครับขอให้มีความโปร่งใสครับตรวจสอบได้ครับ
0: ขณะที่คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และเพื่อนไม่ทนจัดทำข้อเสนอ5เปิดถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งค่ะโดยต้องการให้มีการผลักดันกรุงเทพ

0: านครเป็นต้นแบบความโปร่งใสที่ประกอบด้วยการเปิดข้อมูลเมืองแบบตรวจสอบได้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนบนแนวทางบริหารงานแบบรัฐบาลเปิดสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสเปิดข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากลนอกจากนี้ยังรวมถึงการกระบวนการเปิดการอนุมัติอนุญาตลดการใช้ดุลพินิจที่ไม่จำเป็นและเปิดมาตรการกำกับบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันขณะที่นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ยืนยันถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งสำคัญทั้งในกทม.และเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้พร้อมกับย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นความหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับกต.และได้เน้นการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอย่างเข้มข้นเพื่อลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะช่วงนับคะแนนคาดหวังนะคะว่าหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกทม.ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ170ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจในเวลาเพียงแค่ข้ามคืนค่ะเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ติดกันนะคะหน่วยงานความมั่นคงปัตตานีเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยที่แต่งกายคล้ายกับผู้หญิงประกบยิงอาสาสมัครจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าค่ะส่วนที่จังหวัดยะลาตำรวจเร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนปิดถนนยะลาเบตงเผารถบรรทุกข้าวสารเสียหายทั้งคันเมื่อกลางดึกที่ผ่านมากรณีกลุ่มบุคคลแต่งกายชุดสีดำคล้ายกับทหารพรานสวมหมวกโม่งสีดำสวมถุงมือพร้อมกับสวมเสื้อเกราะมีอาวุธปืนยาวประมาณ 8-10 คนใช้รถยนต์4คันปิดกั้นถนนยะลาเบตงบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นหมู่5บ้านกาโสดตำบลบรรณสตาอำเภอบรรณสตาจังหวัดยะลาก่อนที่จะมีรถบรรทุก10ล้อของบริษัทจั่วหลีฮวดซึ่งรับส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพหาดใหญ่เบตงบรรทุกข้าวสาร250กระสอบพร้อมกับสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารแห้งมุ่งหน้าไปส่งสินค้าในพื้นที่อำเภอเบตงเมื่อรถบรรทุก10ล้อเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ใช้รถยนต์ทั้ง4คันปิดล้อมรถบรรทุกบังคับให้รถหยุดก่อนบังคับให้คนขับและผู้โดยสารซึ่งเป็นสามีภรรยาลงจากรถแล้วก็จุดไฟเผารถเสียหายทั้งคันภายหลังก่อเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แยกย้ายหลบหนีโดยใช้รถยนต์2คันหลบหนีไปทางอำเภอเบตงและอีก2คันขับย้อนกลับไปทางอำเภอบรรณสตาล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้ข้อมูลหลังจากเข้าตรวจสอบพร้อมกับเก็บพยานหลักฐานที่เกิดเหตุระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเชื่อว่าเป็นฝีมือของผู้ก่อความไม่สงบซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอบรรณสตาและพื้นที่ใกล้เคียงมีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และแสดงศักยภาพของกลุ่มคุณผู้ชมคะนี่เป็นคลิปภาพของผู้ต้องสงสัย2คนขี่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหรือผู้ขี่แต่งกายตามแบบผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแต่ที่ผิดสังเกตก็คือคนนั่งซ้อนท้ายค่ะแต่งกายคล้ายๆกับผู้หญิงมีการคลุมผ้าหิยาบผืนใหญ่เพื่อปิดบังอำพรางใบหน้าแต่ว่าการแต่งกายช่วงล่างคล้ายกับผู้ชายนะคะก่อนที่รถจักรยานยนต์คันนี้จะก่อเหตุประกบยิงในอับดุลเลาะยามาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับจากส่งลูกไปโรงเรียนในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่จึงเร่งแกะรอยเส้นทางซึ่งคาดว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง2คนใช้เป็นเส้นทางหลบหนีเพื่อเร่งติดตามตัวมาสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุยิงอส.หรือไม่ส่วนสาเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ต้องการทำร้ายเจ้าหน้าที่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาบนถนนสายหนึ่งในตัวเมืองฉะเชิงเทราเกิดเหตุรถกระบะคันหนึ่งค่ะไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์2คันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะจังหวะนั้นค่ะคนขับรถกระบะและคนที่โดยสารมาด้วยพยายามที่จะหลบหนีแต่ว่าไปต่อไม่ได้กระทั่งชาวบ้านช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้เป็นคลิปวิดีโอที่ผู้เห็นเหตุการณ์สามารถบันทึกภาพขณะที่รถกระบะสีแดงคันหนึ่งค่ะท้ายกระบะมีคอกเหล็กติดอยู่พุ่งไปชนกับรถจักรยานยนต์2คันที่วิ่งสวนมาทำให้รถกระบะคันก่อเหตุเสียหลักพุ่งไปชนกับหน้าร้านคลินิกจนประตูหน้าร้านเกือบทะลุเข้าไปด้านในเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนศรีโสธรตัดใหม่ซอย18ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเมื่อกลางดึกวันนี้ก่อนที่คนขับรถกระบะพยายามเร่งเครื่องถอยหลังเพื่อหลบหนีแต่ว่ารถไม่สามารถไปต่อได้คนขับจึงตัดสินใจเปิดประตูรถวิ่งหนีแต่ว่าถูกชาวบ้านบริเวณนั้นช่วยกันควบคุมตัวเอาไว้ได้ทราบชื่อต่อมาก็คือนายสายันเป็นคนขับรถกระบะส่วนเพื่อนที่นั่งมาด้วยก็คือนายประการทั้ง2คนเป็นพนักงานร้านขายทุเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราทั้งสองคนให้การนะคะว่ากำลังรีบเดินทางไปที่ร้านขายทุเรียนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ในพลอายุ26ปีซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งถูกชนคันแรกได้รับบาดเจ็บสาหัสและนอนหมดสติอยู่ที่ข้างรถยนต์คันสีขาวคันหนึ่งเจ้าหน้าที่ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากนั้นส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความประมาทหรือว่าความตั้งใจต้องรอให้ผู้บาดเจ็บให้การได้ก่อนเบื้องต้นได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับนำคนขับรถกระบะไปสอบสวนแล้วค่ะเหตุลูกจ้างพายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุจังหวัดพังงา3คนสูญหายระหว่างที่นำเรือกลับบ้านในช่วงที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างผู้สูญหายทั้ง3คนแล้วความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กหรือว่าเรือพีชจมกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาส่งผลที่มีผู้สูญหาย3คนซึ่งเป็นลูกจ้างพายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุหลังจากเลิกงานได้แล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ว่าฝนตกหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายทั้งเรือทั้งคนแต่อมรเทพปรีคำรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าการค้นหาผู้สูญหายจากอุบัติเหตุทางทะเลหลังเกิดเหตุมีการบูรณาการกำลังจากหลายหน่วยงานทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่กู้ภัยอุทยานแห่งชาติเจ้าหน้าที่เจ้าท่าหน่วยกู้ภัยและชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันระดมเรือเพื่อนำออกค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องค่ะและล่าสุดได้รับแจ้งว่าทีมสามารถพบร่างของผู้สูญหายครบทั้ง3คนแล้วโดยร่างของชายอายุ71ปีและ65ปีพบที่บริเวณหัวเกาะหมากส่วนร่างของหญิงอายุ27ปีพบที่บริเวณปากคลองเขาขาวเกาะไม้ไผ่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกู้ร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนขึ้นจากทะเลก่อนส่งมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีตามหลักศาสนาสารหนูที่ปนเปื้อนในแม่น้ำสารวินจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรมควบคุมมลพิษตรวจมาแล้ว4ครั้งนะคะและยังคงพบสารพิษอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้และไม่สามารถบอกได้นะคะว่าสารพิษเหล่านี้มาจากการทำเหมืองฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่แต่ว่าที่แน่ๆค่ะชาวบ้านไม่กล้าใช้น้ำชาวบ้านท่าตาฝั่งอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่กล้าลงเล่นน้ำสารวินค่ะนับตั้งแต่มีการตรวจพบสารหนูในน้ำจากปกติชาวบ้านมักจะไปหาปลาหาผักและอาบน้ำในแม่น้ำสารวินอย่างครอบครัวนี้อาศัยอยู่7คนน้ำที่ใช้เป็นประปาภูเขาแทนการใช้น้ำจากแม่น้ำสารวินนะคะถามว่าน้ำดื่มต้องทำยังไงบ้างต้องต้มเมาค่ะเพราะว่าขาดแหล่งน้ำโดยเฉพาะหน้าฝนน้ำจะขุ่น
1: เราไปเอาน้ำที่ไหนใช้อ่ะ
2: เอาน้ำที่ห้วยแม่คาค่ะ
1: ใช้ลำธาร
2: ค่ะลำธาร
1: ตั้งแต่แม่น้ำสารวินเจอสารพิษนี่ได้ลงไปน้ำสารวินบ้างไหมครับ
2: ไม่ไปค่ะ
1: ทำไมนะครับ
2: ก็เรากลัวสัตว
1: ์กลัวสารพิษอ่ะ
2: ค่ะสารพิษ
1: ใครเป็นบอกคนบอกว่ามันมีสารพิษ
2: ก็ป้อรัวก็ผู้ใหญ่ที่บ้านค่ะ
1: เรารู้ไหมว่าสารพิษมันจะส่งผลยังไงกับเราร
2: ู้ค่ะ
0: รู้ว่ามีสารพิษแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเช่นเดียวกับคนขับเรือโดยสารในแม่น้ำสารวินบ้านแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะพวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับน้ำแม้จะทราบดีว่าแม่น้ำปนเปื้อนสารพิษแต่ว่าสำหรับคนที่หาเช้ากินค่ำอาจจะไม่มีทางเลือกเท่าไหร่จำเป็นต้องหากินและใช้แม่น้ำสารวินแม้ว่าน้ำจะขุ่นตลอดทั้งปีคุณผู้ชมครับปัญหาแม่น้ำสารวินที่ปนเปื้อนสารพิษเรื่องนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบระบุว่าที่ผ่านมามีการแจ้งเตือนชาวบ้านถึงสารพิษในแม่น้ำอย่างต่อเนื่อง
3: สารงามคือทางกรมทรัพยากรน้ำที่ได้มาสำรวจแหล่งน้ำใหม่เพื่อได้ให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนริมน้ำสารวินเนี่ยได้ใช้หมายถึงคือเปลี่ยนใช้น้ำแหล่งใหม่ที่มีความปลอดภัยก็คือเอาจากคือน้ำห้วยประปาเดิมที่มันมีอยู่แล้วคือจะปรับปรุงจะทำยังไงให้มันมีการดึงน้ำเข้ามาให้ชาวบ้านได้ใช้ทั่วถึงแล้วคือไม่ขาดแคลนทั้งในหน้าแรงและหน้าฝนอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเราก็ได้ประสานกันอยู่แต่ว่าในส่วนทางกรมทรัพยากรน้ำก็ได้มีการสำรวจแล้วก็แหล่งน้ำต่างๆที่อยู่ในชุมชนท่าเต็มไม่ว่าจะเป็นท่าแม่ดื้อท่าตะฟังแม่สามแล่ศพเมยปู่ทาแล้วก็คือได้มีการสำรวจมาตลอดแนวเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือขาดอยู่ที่ว่างบประมาณที่จะเข้ามาดำเนินงาน
0: ส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินในแม่น้ำสารวินอย่างน้อย6จุดตั้งแต่พื้นที่บ้านท่าตาฝั่งอำเภอแม่เสรียงเรื่อยไปจนถึงบ้านศพเมยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่าน้ำสารวินปนเปื้อนสารพิษอย่างต่อเนื่อง
4: แหล่งกำเนิดที่ต้นทางที่ไหลลงมาปนเปื้อนในแม่น้ำสารวินของเราเนี่ยค่ะก็ยังคงมีมาตลอดดูจากผลการตรวจทุกครั้งที่เราตรวจเนี่ยค่ะช่วง

0: แรกจะเป็น2เดือนครั้งนะคะแต่หลังจากนี้เราเก็บทุกเดือนนะคะในการเฝ้าระวังติดตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมรวมไปถึงความมั่นคงทางชายแดนด้วยอย่างเงี้ยค่ะในการเฝ้าระวังติดตามนะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่5ซึ่งผลการติดตามตรวจวัดก็อาจจะรอให้ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะส่งตัวอย่างไปยังกรมควบคุมมลพิษเพื่อตรวจวิเคราะห์แล้วก็รายงานผล
1: ข้อมูลจากซิมสันเซ็นเตอร์

รามแห่งนี้และก็จุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ในดินแดนไอเบีเรียครับแรกเริ่มเดิมทีครับก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามาเผยแผ่นะครับผู้คนในจอร์เจียเนี่ยตอนนั้นยังเรียกว่าเป็นอาณาจักรไอเบีเรียนะฮะคนท้องถิ่นเขาก็นับถือเทพผีวิญญาณอะไรแบบนี้นะครับบูชากองไฟปรากฏการธรรมชาติอะไรแบบนี้นะฮะวันหนึ่งก็มีนักบุญหญิงครับชื่อนักบุญนีโน่นะฮะเป็นคนนำศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์เข้ามาเผยแผ่ครับแล้วก็ทำไม้กางเขนมาปักไว้ตรงนี้เลยนะเป็นการประกาศตัวเป็นจุดแสวงบุญว่าอย่างนั้นนะครับไม้กางเขนอันแรกเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากครับทำจากไม้เถาองุ่นซึ่งก็คงหาเอาแถวๆนั้นนะฮะแล้วก็อีกไม่กี่ปีต่อมาครับจอร์เจียก็ประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาตินะครับผ่านเวลาจากช่วงนั้นมาอีก200กว่าปีครับมีการสร้างโบสถ์ครอบจุดที่ปักไม้กางเขนอันแรกเอาไว้เรียกกันว่าโบสถ์กางเขนเล็กนะฮะนักบุญนิโน่นี่ไม่ทันเห็นนะครับมรณภาพไปนานแล้วนะฮะพอเปลี่ยนกษัตริย์เปลี่ยนรัชสมัยนะครับกษัตริย์พระองค์ใหม่ก็สร้างอีกครับคราวนี้สร้างใหญ่ขึ้นครอบโบสถ์หลังเล็กครับตั้งชื่อว่าโบสถ์กางเขนใหญ่นะฮะซึ่งก็คืออาคารที่เราเห็นในปัจจุบันนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นตามบันทึกในประวัติศาสตร์ครับอารามจาวารีนี่นับอายุเกือบ 1,500 ปีแล้วนะฮะไม่แปลกใจเลยนะครับที่จะมีส่วนของอาคารที่เราดูออกว่าเก่ามากๆเลยนะฮะเดินเข้ามาข้างในครับรู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปทันทีเลยนะฮะใครคุยกันเดินขมงฉงเฉงนะครับออกรถออกชาติพอเข้ามาข้างในนี่จะลดเสียงลงอัตโนมัติเลยนะฮะเปลี่ยนเป็นการพูดคุยกันเบาๆนะครับเพราะรู้ว่ากำลังเข้าสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาครับบรรยากาศข้างในนี่ก็แหมกล่อมเหลือเกินนะครับเขาไม่ได้มีไฟฟ้าตกแต่งอะไรนะฮะแต่เป็นแสงจากข้างบนหลังคาโดมที่เขาเจาะช่องเอาไว้ให้แสงเข้านะครับข้างล่างนี่เป็นแสงจากช่องหน้าต่างแล้วก็ตรงประตูทางเข้าออกนะแล้วก็ที่เหลือนี่เป็นแสงจากเทียนไขล้วนๆครับทำให้บรรยากาศเนี่ยสมกับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับอันนี้เป็นไม้กางเขนครับที่ทำให้เราเห็นว่าการสร้างโบสถ์คร่อมจุดที่ตั้งไม้กางเขนได้เป็นยังไงอันนี้ที่เราเห็นนี่คงเป็นทำจำลองขึ้นมานะครับเรียกว่าทำใหม่ของเดิมนี่ผ่านมาพันกว่าปีไม่น่าจะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ตั้งเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะฮะเขาอยู่ที่เดิมเลยนะครับส่วนอันนี้ครับทำจำลองไม้กางเขนอันแรกที่นักบุญหญิงนีโน่มาทำเอาไว้นะฮะให้ดูว่าอันแรกเนี่ยที่ทำมาจากกิ่งเถาองุ่นเนี่ยหน้าตาเป็นกิ่งไม้แบบนี้นะครับคนที่เข้ามาครับส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวนะฮะแต่แม้บอกยากครับแต่ละคนนี่เป็นคริสเตียนนิกายอะไรนะฮะตามหลักแล้วครับชาวคริสเตียนเนี่ยสามารถจะเข้าโบสถ์ข้ามนิกายกันได้นะฮะเข้าไปเที่ยวไปเดินดูนะครับหรือว่าเข้าไปฟังนมัสการเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แบบนี้ทำได้ครับแต่ถ้าเป็นการร่วมพิธีที่มีรายละเอียดต่างกันนะครับอย่างเช่นพิธีศีลมหาสนิทอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีข้อห้ามบางอย่างครับแต่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับเราจะเห็นเหมือนกันก็คือการให้ความเคารพในสถานที่นะและการแสดงความเคารพครับไม่ควรต้องแบ่งแยกว่าเป็นนิกายอะไรนะเราเห็นความศรัทธาครับซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสถาปัตยกรรมเก่าแก่แห่งนี้นั่นเองครับมีรูปนักบุญหญิงนีโน่นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้เปลี่ยนให้ชาวจอร์เจียเนี่ยตั้งแต่กษัตริย์นะครับราชวงศ์รวมถึงประชาชนด้วยนะครับหันมานับถือศาสนาคริสต์นะฮะพูดถึงผู้หญิงนะครับสุภาพสตรีเนี่ยจะเข้ามาในนี้ต้องใส่ผ้าโพกหัวนะฮะอันนี้เป็นธรรมเนียมการเข้าโบสถ์ของศาสนาคริสต์นะครับนิกายออร์โธดอกซ์ใครไม่ได้เอามาเนี่ยเขามีให้นะครับพอจะกลับก็ถอดวางเอาไว้ครับคนอื่นจะได้มาใช้ต่อไม่ได้ให้ใส่กลับบ้านนะครับอาจจะมีเดินเพลินมีลืมติดกลับบ้านกันบ้างก็เป็นไปได้ครับเพราะผ้ามันเบามากเลยนะฮะไหนๆก็เข้ามาแล้วครับขอดูเรื่องผลงานของมนุษย์นักสร้างกันนิดหน่อยนะฮะ
วัสดุหลักข้างในนี่เขาใช้หินเป็นก้อนๆ นะครับตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็เรียงซ้อนกันซึ่งก็ผ่านการคำนวณมาอย่างดีครับแล้วก็ไม่ทาสีไม่ตกแต่งอะไรเลยนะฮะสถาปัตยกรรมที่นี่เขาเรียกว่า Georgian Orthodox นะครับซึ่งจะมีจุดเด่นคือโดมสูงอยู่ตรงกลางแบบนี้นะฮะซึ่ง

ส่วนใหญ่ในโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ก็จะประมาณนี้แหละครับแล้วก็ตัวโบสถ์ในอารามจาวารีที่เราเห็นเนี่ยนะฮะผ่านการซ่อมแซมมาหลายครั้งเหลือเกินนะครับนอกจากความเก่าแก่เป็นร้อยเป็นพันปีที่ต้องซ่อมกันอยู่ตลอดนะฮะยังมีลูกหลงจากสงครามครับซึ่งตามบันทึกที่นี่โอ้โหเจอเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับอยู่บนเนินเขาแบบนี้นะฮะมีทั้งสงครามอาหรับนะครับเติร์กเปอร์เซียมองโกสหภาพโซเวียตนี่ก็ยาวนานเลยนะครับทำให้ที่นี่มีทั้งหยุดใช้งานช่วงสั้นบ้างยาวบ้างเป็นปีเลยก็มีนะครับแล้วก็ต้องซ่อมแซมกันมาเรื่อยนะฮะทุกวันนี้ที่จาวารีนี่ไม่มีนักบวชอาศัยในบริเวณอารามนะครับแต่เขาจะมีที่พักอยู่แถวเนี้ยนะฮะเพราะว่ายังใช้ทำพิธีทางศาสนาอยู่บ้างครับเฉพาะในวันสำคัญอย่างเช่นวันรำลึกถึงนักบุญหญิงนีโน่นะครับวันฉลองกางเขนศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพิธีมิสซาอะไรแบบนี้ซึ่งก็จะมีนักบวชมาทำพิธีให้นะครับพิธีทางศาสนาของเมืองมิสเกต้าครับหรือว่าพิธีระดับประเทศเนี่ยนะฮะเขาจะไปจัดกันข้างล่างโน้นนะครับมองจากจาวารีเนี่ยเห็นเลยว่าเป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำโดดเด่นกว่าเพื่อนครับเราจะลงไปสำรวจที่นั่นกันครับนั่งรถลงมาจากเนินเขาแป๊บเดียวถึงเลยนะฮะคนขับนี่เขาชำนาญมากเลยนะครับจริงๆก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวของเมืองมิสเกต้าอยู่แล้วนะฮะผู้คนจะขึ้นไปเที่ยวที่อารามก่อนครับแล้วก็ค่อยลงมาเดินดูมหาวิหารข้างล่างนะฮะดูภาพจากโดรนก่อนเลยนะครับจะเข้าใจภาพรวมเห็นกำแพงไหมครับใหญ่โตเลยนะฮะใช่ครับนี่เป็นป้อมปราการด้วยนะฮะไม่ใช่มหาวิหารซึ่งก็สมัยก่อนก็มีแบบนี้ในหลายประเทศนะฮะโดยเฉพาะทางยุโรปเนี่ยที่เราอาจจะเห็นในหนังบ่อยหน่อยนะครับแล้วกำแพงนี่ไม่ใช่ง่อยๆเลยนะฮะใหญ่โตแข็งแรงมากครับพอเห็นแล้วก็รู้เลยว่าเราคงต้องหาข้อมูลทั้งสองด้านนะครับด้านที่เกี่ยวกับศาสนาสถาปัตยกรรมศิลปะการตกแต่งครับแล้วก็ข้อมูลด้านที่เกี่ยวกับสงครามครับเพราะสุดท้ายแล้วครับก็จะมาเกี่ยวกันอยู่ดีนะฮะในเรื่องของการบูรณะและการอนุรักษ์นั่นเองครับมหาวิหารสเวติสโกเวลีนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีขนาดใหญ่โตเลยนะครับดูจากขนาดประตูทางเข้าเนี่ยด้านหน้าสูงใหญ่มากๆเลยนะฮะพื้นที่ทั้งหมดรวมถึงเขตกำแพงเนี่ยประมาณสัก 5-6,000 ตารางเมตรก็ถือว่ากว้างใช้ได้เลยนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวว่าเยอะแล้วนะฮะพอเข้ามาอยู่ในเขตมหาวิหารนี่เกือบจะบานตาไปเลยนะครับที่นี่สร้างตั้งแต่ต้นศตวรรษที่11ครับก็คือคศ1010นะ1010นะครับสร้างกันยาวนานครับเกือบ20ปีถึงจะเสร็จนะฮะแต่ตอนแรกเนี่ยเขาสร้างเป็นโบสถ์ก่อนนะครับเป็นโบสถ์ไม้แล้วก็มีขนาดเล็กกว่านี้เยอะเลยนะครับซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นโบสถ์คริสต์แห่งแรกในจอร์เจียนะฮะสร้างตั้งแต่ปีคศ300กว่าครับหลังจากที่ประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติครับตอนหลังก็เปลี่ยนจากโบสถ์ไม้เป็นโบสถ์หินแล้วก็พอถึงปีคศ1010เนี่ยนะครับก็ขยายเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งก็คือสถาปัตยกรรมที่เราเห็นในทุกวันนี้นั่นเองครับเดินดูข้างนอกครับรู้สึกอย่างหนึ่งสีเหมือนที่โบสถ์อารามจาวารีเลยนะครับไปหาข้อมูลมาครับเขาว่าแบบนี้นะฮะวัสดุที่ใช้ก่อสร้างสถาปัตยกรรมทางศาสนาในดินแดนจอร์เจียเนี่ยครับเขาใช้หินทรายชนิดเนื้อละเอียดครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า finely cut sandstone นะคือละเอียดจริงครับส่วนอื่นก็เป็นหินชนวนบ้างหินปูนบ้างซึ่งก็เป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในบริเวณแม่น้ำมิดควารีนะครับคือแม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆนี้เองนะฮะถือว่าเป็นวัสดุที่มีต้นกำเนิดในท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีสีที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยคือสีน้ำตาลอมเหลืองนั่นก็คือเป็นแบบนี้มาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับส่วนการบูรณะในยุคปัจจุบันครับเขาจะมีหน่วยงานชื่อสำนักงานแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศจอร์เจียนะฮะเอาง่ายๆครับเหมือนกรมศิลปากรบ้านเราเนี่ยแหละครับเขาก็มีนโยบายอนุรักษ์วัสดุดั้งเดิมให้มากที่สุดนะฮะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ปูนหรือว่าคอนกรีตสมัยใหม่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไปได้หินจากธรรมชาติมาเนี่ยเขาก็จะเอามาตากแดด
พอมาตากลมทิ้งไว้นานๆเลยนะครับดูจนสีมันไล่โทนใกล้เคียงกับของเก่านะฮะแล้วค่อยซ่อมนะครับช่างฝีมือที่มาตัดหินก็ต้องชำนาญเป็นพิเศษเลยนะฮะนี่ถือว่าเป็นขั้นตอนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโบราณที่แหมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับ

เดินเข้ามาดูข้างในครับเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะบอกตรงๆครับเทียบไม่ได้กับมหาวิหารดังๆในยุโรปเลยนะฮะแต่ก็มีจุดดึงดูดสายตาเยอะครับข้างในนี้เราได้เห็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ชัดๆเลยนะฮะคือหลังคาโดมสูงๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีช่องแสงนะครับข้างล่างมีเฟรสโกครับจิตรกรรมฝาผนังที่แหมชวนให้เข้าไปยืนดูใกล้ๆนะยุคแรกที่สร้างนะครับที่นี่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของโบสถ์ที่เมืองลินครับประเทศแอลเบเนียนะฮะซึ่งเห็นลักษณะการวางผังที่ชัดเจนเลยนะครับพอมาปรับเป็นสไตล์แบบจอร์เจียนออร์โธดอกซ์นะฮะจะวางผังอาคารเป็นสี่เหลี่ยมเสมอเลยนะครับแล้วก็วางผังห้องเป็นรูปกางเขนครับเวลาเดินเข้าไปข้างในเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะฮะทางเดินเขาแยกไปทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้เพราะว่าเป็นรูปกากบาทก็คือกางเขนนั่นเองนะครับส่วนจุดที่เป็นบริเวณในสุดครับซึ่งมักจะเป็นแท่นบูชานะฮะก็จะมีหลังคาโดมสูงๆครับแล้วก็เจาะช่องให้แสงเข้าหลักการของจอร์เจียนออร์โธดอกซ์มีเท่านี้เลยนะครับแต่ปรากฏว่าความเรียบง่ายนี่เองครับทำให้สถาปัตยกรรมที่เป็นสไตล์ประจำชาติเนี่ยอยู่ยั่งยืนยงมากๆนะฮะเอาตรงๆเลยนะครับอาจจะดูไม่เลิศหรูอลังการนะแต่ว่าเรียบๆแบบนี้นะครับอมตะของจริงเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับไม่ว่าจะเก่าใหม่สวยไม่สวยดังไม่ดังครับการเป็นสถานที่ทางศาสนาก็ต้องทำหน้าที่สำหรับการเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับศูนย์รวมความศรัทธาให้ผู้คนครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยฮะและมหาวิหารสเวติสโกเวลลี่ครับก็ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีตั้งแต่เริ่มสร้างจนถึงปัจจุบันครับ

ิตรกรรมฝาผนังก็เป็นการตกแต่งที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับเดินเข้ามายังไงก็ต้องเห็นนะฮะภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดครับไม่พ้นภาพนี้ครับจุดรวมสายตาคือภาพพระเยซูที่อยู่เหนือแท่นบูชานี่ขนาดใหญ่มากเลยนะครับเทคนิคก็เป็นจิตรกรรมปูนเปียกหรือว่าเฟรสโกครับนิยมกันทุกยุคทุกสมัยนะฮะที่นี่มีงานโมเสกหรือว่าการตกแต่งด้วยกระเบื้องด้วยนะฮะแต่ว่าก็ไม่โดดเด่นเท่าภาพเขียนนะครับภาพเขียนฝาผนังเนี่ยเข้ามาเริ่มตอนที่ขยายจากโบสถ์ไม้เป็นมหาวิหารแล้วนะครับตอนค.ศ.330ที่เริ่มสร้างโบสถ์ไม้ขึ้นตรงนี้นะฮะภูมิปัญญาทางศิลปกรรมหรือว่าเรียกง่ายๆเทคนิคต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มากเท่าไหร่แล้วก็เป็นโบสถ์ไม้ที่มีขนาดเล็กด้วยนะครับพอตอนหลังขยายเป็นมหาวิหารแล้วก็เลยมีการเริ่มเขียนภาพตกแต่งส่วนใหญ่ก็เป็นภาพจากพระคัมภีร์นะครับพงศาวดารบ้านเมืองแต่ภาพที่เด่นที่สุดก็คงเป็นภาพนี้แหละฮะซึ่งศิลปินเนี่ยสะท้อนแนวคิดเชื่อมโยงระหว่างศาสนากับจักรวาลเชิญชวนให้ผู้คนตีความกันมายาวนานทุกยุคทุกสมัยครับ

0: นี่คือหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับอันนี้เป็นแท่นบูชานะฮะข้างใต้เนี่ยครับมีฉลองพระองค์ของพระเยซูครับฝังอยู่ใต้นี้เรียกว่าฉลองพระองค์ไร้ตะเข็บนะครับต้องแยกกันก่อนนะครับผ้าห่อพระศพนะอันนั้นอีกอันหนึ่งนะอยู่ที่เมืองตูรินประเทศอิตาลีนะครับส่วนฉลองพระองค์คือชุดที่พระเยซูใส่ตอนถูกตรึงกางเขนนั่นเองครับเอาจริงๆเรื่องนี้เคยเป็นประเด็นถกเถียงกันมายาวนานครับตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วนะเป็นผ้าจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วก็ฉลองพระองค์เนี่ยจริงก็ยังมีหลายที่นะฮะมหาวิหารเทียในเยอรมนีก็มีนะครับมหาวิหารแซงเดนิสในฝรั่งเศสก็มีทุกที่เนี่ยไม่เคยมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนนะครับแต่ใจความสำคัญครับคือเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาในศาสนาครับเป็นความศรัทธาที่ไม่มีเครื่องมือไหนในโลกที่จะเอามาวัดค่าได้นะฮะก็เลยเป็นเหตุผลสำคัญครับที่เดี๋ยวนี้นะฮะแทบไม่มีใครสนใจเรื่องการพิสูจน์อีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการแสดงความเคารพต่ออิสระในการเลือกให้ความศรัทธาของชาวคริสเตียนครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะในแง่ความเคารพกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะครับถือว่าสำคัญกว่าเยอะมากนะแล้วก็โลกของเราครับต้องการสิ่งนี้มากๆเลยนะครับตอนที่ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์เข้ามาเผยแผ่นะครับจนเป็นศาสนาประจำชาตินี่นะฮะตอนนั้นมิสเคตานี่เป็นเมืองหลวงแล้วนะครับพอเป็นเมืองหลวงครับแล้วก็จะต้องสร้างสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญนะก็ต้องเป็นตรงนี้แหละฮะเหมาะสมที่สุดเลยนะครับซึ่งก็จะส่งผลทั้งทางศาสนาด้วยแล้วก็การเมืองการปกครองด้วยนะครับที่นี่ก็เลยมีทั้งมหาวิหารสเวติสโกเวลีครับแล้วก็มีอารามจวารีอยู่ที่เมืองนี้สองแห่งนี้สร้างห่างกันเป็นร้อยปีเลยนะฮะความยาวนานนี้ก็ถือว่าเป็นที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็ศูนย์รวมศรัทธาที่เหนียวแน่นมากๆครับองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองมิสเกตาครับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศจอร์เจียครับเมื่อปีพ.ศ. 2537นะครับเขาประกาศหลักเกณฑ์แบบนี้ครับที่นี่เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของสถาปัตยกรรมทางศาสนาคริสต์ยุคกลางนะฮะในดินแดนคอเคซัสซึ่งโดดเด่นทั้งการออกแบบครับแล้วก็การตกแต่งด้วยให้กลมกลืนกับธรรมชาติครับกลมกลืนนี่น่าจะเพราะใช้หินทรายนี่แหละครับทั้งสองแห่งครับเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่นะฮะซึ่งสะท้อนถึงความรุ่งเรืองทางศาสนาครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่มีความมั่นคงตั้งแต่ศตวรรษที่4แล้วก็ข้อสุดท้ายซึ่งเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมนะครับเขาบอกว่าตัวอาคารเนี่ยฮะเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นครับแล้วก็สะท้อนพัฒนาการทางด้านศิลปกรรมทางศาสนาในยุคกลางของทวีปยุโรปเรียกง่ายๆว่ามีสไตล์ของตัวเองชัดเจนนั่นเองครับจริงๆในเมืองมิสเกตาเนี่ยนะฮะมีโบราณสถานอีกหลายแห่งครับที่เข้าขึ้นทะเบียนครอบคลุมด้วยกันนะครับแต่สองแห่งนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่สำคัญครับวันนี้ไม่มีภาพหรือว่าบรรยากาศสำหรับขาเที่ยวแนวช้อปปิ้งให้ดูเลยนะครับเล่าเรื่องโบสถ์กับมหาวิหารเก่าแก่แล้วก็ประวัติศาสตร์ล้วนๆเลยนะฮะแต่ก็พยายามให้เป็นเรื่องที่สนุกนะครับที่นี่เที่ยวง่ายด้วยนะฮะโบราณสถาน2แห่งนี้ใช้เวลาเดินเที่ยวแค่วันเดียวก็ทั่วแล้วนะครับก่อนปีโควิด-19 นะครับประเทศจอร์เจียเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเกือบ10ล้านคนต่อปีเยอะมากเลยนะครับที่อารามจวารีกับมหาวิหารสเวติสโกเวลีก็จะอยู่ในรายการท่องเที่ยวเสมอครับเว้นไปหลายปีครับพอฟื้นจากโรคระบาดนะฮะการท่องเที่ยวก็ค่อยๆกลับมาทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนโบราณสถานทั้งสองแห่งในปีหนึ่งหลายแสนคนเลยนะครับเป็นจุดปักหมุดสำคัญที่ไม่เคยหายไปจากความสนใจของผู้คนครับไม่ว่าจะในอดีตเมื่อ 1,600-1,700 ปีที่แล้วหรือในปัจจุบันครับ
1: ยี่สิบแปดมิถุนายนนี้กำหนดอนาคตกรุงเทพกับไทย PBSเช็คผลคะแนนเลือกตั้งแบบเรียลไทม์นาทีต่อนาทีเจาะลึก50เขตใครคือผู้นำใครคือผู้ตามทั้งผู้ว่าและส.ก.เปรียบเทียบคะแนนผู้สมัครครบทุกมิติที่คุณต้องการค้นหาได้ทันใจเช็คคะแนนง่ายแค่ปลายนิ้วเข้าถึงทุกอุปกรณ์พร้อมบริการ2ภาษาทั้งไทยและอังกฤษรายงานสดวิเคราะห์เจาะลึกตลอดทั้งวันโดยทีมข่าวคุณภาพทั้งหมดนี้อัปเดตทันทีหลังปิดหีบที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/bkkelection69
2: ัลโหลสถานีประชาชนไทย PBS ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีเรื่องจะร้องทุกข์ค่ะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

วันนี้กินอยู่คือนำละมุดผลไม้ตามฤดูกาลมาทำเป็นขนมหวานอย่างละมุดน้ำกะทิรวมถึงละมุดสอดไส้วุ้นที่หน้าตาก็ดูสวยงามรสชาติก็อร่อยทำได้ง่ายๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกวันนี้ค่ะโบจะชวนคุณผู้ชมมากินผลไม้ไทยๆนะคะที่บางคนเนี่ยเคยได้กินตอนเด็กๆบางคนไม่เคยรู้จักในประเทศไทยโบเชื่อว่าน่าจะเอาเข้ามาจากทางชวาหรือว่าทางสิงคโปร์แต่ต้นกำเนิดของผลไม้ชนิดนี้ค่ะมาจากทวีปอเมริกาใต้ละมุดค่ะละมุดจริงๆมีหลากหลายพันธุ์มากเลยนะคุณผู้ชมพันธุ์ที่โบถืออยู่ตอนนี้ค่ะเขาเรียกว่าพันธุ์กระสวยมาเลย์ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกแล้วก็นิยมขายในประเทศไทยค่ะแต่จริงๆแล้วเรามีละมุดพันธุ์ไทยดั้งเดิมละมุดพันธุ์ไทยดั้งเดิมเนี่ยค่ะเราเรียกละมุดสีดาลูกมันจะเล็กกว่านี้เยอะเลยคุณผู้ชมแล้วเปลือกมันก็จะแดงแล้วเปลือกมันจะหนาหนาแล้วละมุดพันธุ์ไทยอ่ะเนื้อก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เป็นลูกเล็กๆกลิ่นของละมุดเนี่ยเป็นกลิ่นเฉพาะตัวมากๆเลยเมื่อละมุดสุกมันก็จะมีกลิ่นหอมหวานอ่อนๆค่ะแล้วก็ฝรั่งบางคนเนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นมันเหมือนอบเชยนิดๆหวานๆแบบนั้นวันนี้เราจะเอาละมุดเนี่ยมาทำเป็นขนมถ้าเกิดกลับไปอ่านในหนังสือของท่านผู้หญิงเปลี่ยนแม่ครัวหัวป่าค่ะเขาก็จะบอกว่าละมุดเนี่ยนิยมกินดิบหมายถึงว่ากินเป็นผลไม้ไม่เอามาทำเป็นขนมแต่จริงๆอ่ะมันก็แอบเอามาทำขนมได้วันนี้ก็เลยจะมาทำละมุดลอยน้ำกะทิกับละมุดสอดไส้วุ้นค่ะเราเริ่มจากการทำละมุดน้ำกะทิก่อนนะคะก็ง่ายมากเลยเราก็ตั้งกะทิคุณผู้ชมละมุดเนี่ยข้อดีของมันคือมันหวานมากมันหวานมากเพราะฉะนั้นน้ำกะทิเราอะค่ะก็ไม่ต้องปรุงหวานมากใส่เกลือนิดหน่อยถ้ากะทิข้นไปคุณผู้ชมเราก็เติมน้ำนิดนึงค่ะปรุงด้วยเกลือก่อนค่ะเพราะว่าละมุดส่วนใหญ่เนี่ยหวานถ้าสุกแล้วหวานถ้าไม่สุกมันจะฝาดแล้วก็ละมุดเนี่ยถ้าไม่สุกเนี่ยไม่ค่อยนิยมให้รับประทานนะคุณผู้ชมเพราะว่าละมุดเป็นผลไม้ที่มียางเยอะมันจะกัดปากเราได้แล้วถ้าเกิดเราพูดละมุดเฉยๆเนี่ยคนใต้เนี่ยเขาจะเข้าใจว่ามันคือมักมุดจริงๆหน้าตามันคล้ายๆมะม่วงแต่มันอ้วนๆนิดนึงแล้วพอเวลามันดิบมันเปรี้ยวมากมียางถ้าเวลาสุกเนี่ยมันก็หวานหอมคนใต้ก็จะเรียกมันว่าละมุดคนใต้เนี่ยเขาสามารถนะเขาเรียกละมุดว่าสวาแต่ว่าโบเชื่อว่ามันน่าจะมาจากภาษาพวกมารยาแบบนี้เพราะว่าภาษาอังกฤษเองอะค่ะเขาก็เรียกละมุดว่าซัพพาดีล่าเขาเรียกภาษาถิ่นของเขาเองมีเอกลักษณ์อย่างเช่นเราเรียกฝรั่งว่าฝรั่งที่เป็นผลไม้ข้างนอกสีเขียวข้างในมีทางไส้แดงก็สีแดงหรือว่าถ้าเกิดเป็นกิมจูอย่างนี้ก็สีขาวถ้าไปใต้เขาจะเรียกว่าชมพู่แล้วถามว่าเราเรียกชมพู่ว่าอะไรก็เรียกชมพู่ว่าชมพู่อยู่ดีหรือบางบ้านเรียกน้ำดอกไม้คนใต้เรียกสับปะรดว่ามะลิมะลิแบบดอกมะลิเลยอ่ะแล้วก็เลือกลูกที่สุกนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วดูง่ายมากเลยถ้ามันเขียวผิวมันเขียวเนี้ยค่ะนี้เลยมันยังไม่สุกแล้วก็เวลาจับดูเนี่ยเนื้อมันจะแข็งแต่ถ้าเกิดลูกที่สุกแล้วอะค่ะมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลทั้งลูกเลยแล้วก็มีความนิ่มเวลาจับต้องเบามือนิดนึงละมุดเนี่ยจริงๆเป็นผลไม้เปลือกบางที่ช้ำค่อนข้างง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็จริงๆละมุดไม่ได้เป็นผลไม้หายากนะคุณผู้ชมแต่ว่าได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ปาดหัวแล้วก็เอามีดค่อยๆด้วยความที่มันเป็นเปลือกบางเนี่ยมันก็มีช้ำบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมดาจับอย่างนี้นะแล้วคิดถึงตอนเด็กๆอ่ะเด็กๆเรียนคาหกรรมอ่ะทำละมุดเนี่ยเป็นกระต่ายใครทันบ้างจริงๆนะเดี๋ยวลองดูซิเป็นกระต่ายได้ไหม
เมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นดิบอะค่ะไม่แนะนำให้รับประทานเพราะมียามันจะกัดปากได้ถ้าสุกมีรสชาติหวานเพราะฉะนั้นคนที่ต้องดูแลระดับน้ำตาลในเลือดก็อาจจะต้องรับประทานแต่พอควรอย่ารับประทานเยอะมากน้ำตาลค่อนข้างเยอะแล้วสิ่งที่เขามีดีอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือจริงๆเราวิตามินซีสูงเราเข้าใจว่ามันจะต้องเปรี้ยวถึงจะมีวิตามินซีสูงใช่ไหมแต่จริงๆไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าอย่างฝรั่งเองเนี่ยที่คนใต้เรียกชมพู่เนี่ยก็มีวิตามินซีสูงเช่นเดียวกันเนี่ยเป็นทำหูสองข้างทำหูสองข้างแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดตรงกลาง

จริงๆผลไม้บ้านเราเนี่ยหลากหลายพันมากนะคุณผู้ชมละมุดเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะลืมเลือนหรือว่าเริ่มหายไปจากสำรับนอกจากเขาจะมีวิตามินซีสูงแล้วเนี่ยเขายังมีโพแทสเซียมสูงฉะนั้นคนที่แบบว่าชอบเป็นตะคริวเนี่ยก็ได้เหมือนกันค่ะช่วยโฟลิกก็สูงอีกวิธีหนึ่งที่คนนิยมบอกละมุดก็คือจับให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะตัดก้นนิดนึงเม็ดเนี่ยก็ต้องระวังนะคุณผู้ชมถ้าให้เด็กๆรับประทานหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองอะค่ะก็ต้องเอาเม็ดออกก่อนดีกว่าเพราะมันลื่นแล้วเม็ดใหญ่มันอาจจะไปติดหลอดลมหายใจไม่ออกได้เป็นวิธีที่เรานิยมปอกละมุดเขาก็ใส่จานเอาเข้าตู้เย็นแล้วก็กินเย็นๆแต่ถ้าเราจะใส่น้ำกะทิค่ะเราก็จะปาดเอาเราปรุงน้ำกะทิให้ถูกใจนะคะติดเค็มนิดๆพอเพราะว่าเมื่อกี้แอบชิมละมุดนี่ก็หวานมากแล้วแล้วก็ฝานลงไปเลยฝานแบบนี้นี่ค่ะปิดไฟได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้ละมุดสุกกว่านี้แล้วค่ะเอาเป็นชิ้นพอดีคำนะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องตัดอีกสักลูก

หนึ่งในเพลงที่เราร้องเล่นกันเด็กๆอย่างจ้ำจี้ผลไม้เนี่ยบอกถึงชื่อผลไม้เยอะมากแล้วจริงๆแล้วเราก็ควรจะกินให้มันหลากหลายแบบนั้นตามฤดูกาลด้วยเพลงมันเริ่มจากแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอจนไปถึงชัยโยฮิ้วแต่อันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพของผลไม้ที่เรามีในประเทศเราก็ควรจะกินให้มันหลากหลายแล้วก็ความสำคัญเนี่ยคือเราควรจะกินตามฤดูกาลอย่าไปกินข้ามฤดูเพราะว่าผลไม้ข้ามฤดูเนี่ยใช้ยาค่อนข้างเยอะทั้งปุ๋ยทั้งยาเยอะไปหมดเรากินตามที่เขามีให้เรากินเนาะจริงๆเท่านี้เองเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับละมุดน้ำกะทิค่ะละมุดน้ำกะทิคุณผู้ชมอันนี้นะกะทิแตกเป็นเม็ดนิดนึงนะเพราะว่ามัวแต่ไปแกะสลักอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ากะทิแตกแบบนี้เป็นเม็ดๆแบบนี้คุณผู้ชมเรากินเองอยู่บ้านนะไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะแล้วก็แสดงให้เห็นด้วยว่าเราอ่ะใช้กะทิสดเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับละมุดน้ำกะทิค่ะ

อีกอย่างนึงที่เราสามารถทำได้ก็คือละมุดสอดไส้วุ้นค่ะวันนี้เราจะทำ2สีเราจะทำสีเขียวจากใบเตยค่ะแล้วก็ทำสีออกชมพูแดงๆจากแก้วมังกรแดงเราก็ต้องทำน้ำใบเตยก่อนค่ะโดยการหั่นใบเตยนะแล้วก็เอาไปปั่นใส่น้ำไม่ต้องเยอะมากค่ะแค่พอปั่น

ปั่นให้ละเอียดไปเลยนะคะแล้วเราก็กรองค่ะใช้กระชอนกับผ้าขาวบางเนี่ยแหละค่ะเราก็จะได้น้ำใบเตยสีเขียว

น้ำใบเตยแบบนี้ก็เอาไปใช้ทำขนมไทยที่เป็นสีเขียวได้ขนมชั้นอย่างเงี้ยค่ะส่วนสีแดงเนี่ยเราก็เอามาจากแก้วมังกรแดงปั่นเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมข้อดีของแก้วมังกรนะก็คือมันไม่ค่อยมีรสชาติที่ชัดเจนของตัวเองแล้วก็ใช้สีธรรมชาติของเขาเนี่ยแหละค่ะ

จริงๆเราใช้ไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่าสีมันเข้มมากอันนี้เดี๋ยวไปจัดการต่อทำวุ้นนะคุณผู้ชมก็ใช้ผงวุ้นที่ทำมาจากสาหร่ายนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกว่าอากาอาก้านะก็คือผงวุ้นบ้านเราเนี่ยแหละเราก็จะใช้น้ำจริงๆลูกมันนิดเดียวเราทำนิดเดียวก็พอถ้าคุณผู้ชมใช้น้ำ1ลิตรก็ใช้วุ้น10กรัมอันนี้ก็จะได้วุ้นที่แข็งประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าอยากได้วุ้นแข็งๆเลยก็เพิ่มได้ค่ะเป็น15เนี่ยก็ได้แต่ถ้าน้อยกว่านั้นมันอาจจะได้วุ้นนิ่มหรือมันอาจจะไม่เซตเป็นวุ้นให้คุณผู้ชมโบใช้น้ำประมาณ200ค่ะว่าใส่ลงไปเลยเพราะฉะนั้นโบก็จะใช้ผงวุ้นนะประมาณ2กรัมผงวุ้น2กรัมพรึบใส่เลยคนคนให้วุ้นละลายผงวุ้นละลายลงไปในน้ำเลยค่ะเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันอิ่มน้ำก่อนมาทำสีชมพูสีชมพูเนี่ยคุณผู้ชมมันด้วยความที่มันเป็นแก้วมังกรเนาะเนื้อมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะใส่หมดก็เยอะไปก็เหมือนกันค่ะใส่น้ำน้ำก็ประมาณ200เหมือนกันค่ะใส่สีชมพูลงไปละลายซะเลยทำขนมนะคุณผู้ชมไม่ต้องน่ากลัวมากใส่แค่แบบ2ช้อนแล้วก็ใส่วุ้น2กรัมเหมือนกันค่ะ

เสร็จแล้วเปิดไฟคุณผู้ชมต้องคนนะถ้ามันไม่คนนะคะผงวุ้นมันจะไปนอนอยู่ที่ก้นหม้อแล้วมันก็จะทำให้ขนมเราไม่เสร็จตัวคนจนเดือดระหว่างที่เรารอเดือดเนี่ยค่ะเราก็จะมาเตรียมละมุดละมุดคราวนี้ค่ะใช้ไม่ต้องสุกจัดเกินไปเอาสุกพอดีพอดีเอาสุกพอดีพอดีไม่สุกก็ไม่ได้นะมันจะฝาดโอเคสำหรับอันนี้นะคะเราก็จะตัดหัวนิดเดียวแล้วก็ตัดก้นด้วยแล้วก็คว้านเอาเนื้อตรงกลางเนี่ยค่ะออกใช้หางช้อนก็ได้

แล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ตั้งผักไว้ได้เลยน้ำใบเตยอ่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องต้มให้มันหายเหม็นเขียวแต่ให้มันหอมใบเตยแทนก็คือต้องรอให้เดือด

ปิดไฟเลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็มาจัดการกับละมุดเราต่อเราเอาเนื้อตรงกลางออกกับเม็ดออกค่ะแล้วก็จะได้มีที่ใส่วุ้นนี่เป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องทะลุนะคะถ้าทะลุเวลาใส่วุ้นลงไปมันก็ทะลุ

แล้วก็เอาวุ้นที่เราทำไว้เนี่ยค่ะเทใส่ตรงกลางของละมุดที่เราคว้านไว้บัวถึงบอกว่าเวลาเราคว้านเนี่ยก้นห้ามทะลุ

แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นก็ได้ค่ะจะได้เซตตัวไวๆด้วยความที่เป็นวุ้นจากสาหร่ายนะคะแป๊บเดียวก็เซตตัวเสร็จแล้วค่ะเราก็หลังจากที่เราได้มาเซตแล้วเนี่ยเราจะปอกเปลือกค่ะแล้วก็จักเป็นแบบนี้แต่คราวนี้ค่ะเราจะได้เนื้อของวุ้นด้วยค่ะเข้าตู้เย็นสักพักนะคุณผู้ชมบอกว่าสัก20นาทีนะก็น่าจะเซตตัวแล้วค่ะเราก็ปอกที่บูยังไม่ปอกตั้งแต่แรกอะเพราะว่ามันจะจัดการยากแล้วมันนิ่มก็เลยเอาเปลือกค้างไว้ก่อนค่ะทำวุ้นอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาปอกทีเดียวปอกปกติได้เลยค่ะด้วยความละมุนเนื้อมันนุ่มมากเลยคราวนี้อยากได้แบบว่ารสสัมผัสที่แตกต่างออกไปก็เลยสอดไส้วุ้นซะเลยแล้วก็ได้สีที่สวย

วยด้วยเห็นถึงความมีเวลาเนาะของคนสมัยก่อนก็เป็นชมพูน้ำตาลนะคุณผู้ชมละมุดเนี่ยคุณผู้ชมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้จักกันดีเลยอ่ะชื่อแทนนินแทนนินเนี่ยก็ช่วยลดอักเสบแทนนินเนี่ยก็จะไปเจออยู่ในของที่มีรสฝาดคุณผู้ชมอย่างเช่นใบชาน้ำชามีรสฝาดเนี่ยจะมีแทนนินสูงหรือว่าพวกผลไม้ป่าพวกลูกว่าที่ทั้งฝาดทั้งเปรี้ยวนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหรพวกเนี่ยจะมีแทนนินซึ่งช่วยลดการอักเสบได้เจ้าแทนนินเนี่ยก็ช่วยเรื่องของกรดไหลย้อนได้นิดหน่อยจะกินกล้วยดิบหรือว่าจะกินกระเจี๊ยบในเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยอาจจะเลือกกินละมุดได้แต่ก็กินแต่พองามนะคุณผู้ชมเพราะมันหวานมากๆกินอยู่คือพูดเสมอนะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างดีหมดทุกอย่างเป็นยาได้หมดแต่ว่าเราก็แค่ต้องกินแบบเดินทางสายกลางแล้วก็เวลาเราเลือกเราก็เลือกแบบปลูกอยู่ในระบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นการกินผลไม้ตามฤดูกาลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยเราเลือกว่าน่าจะมาจากระบบอินทรีย์เพราะว่าเป็นฤดูของเขาจริงๆอยากให้คุณส้มกินผลไม้แบบหลากหลายแล้วก็เพื่อให้ผลไม้ในบ้านเรายังมีหลายๆพันธุ์มีความยั่งยืนมีความมั่นคงทางอาหารโอ้น่ารักเกินอะเท่านี้เองค่ะคุณผู้ชมละมุดสอดไส้วุ้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

ละมุดนะคะอีกหนึ่งผลไม้ไทยที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมหันกลับมากินผลไม้ที่สามารถปลูกได้ดีในประเทศไทยแล้วก็กินตามฤดูกาลของผลไม้ชนิดนั้นๆค่ะจะกินเป็นผลไม้เปล่าจากแบบนี้เข้าตู้เย็นกินแล้วก็สดชื่นหรือจะแปลงมาเป็นขนมไม่ว่าจะเป็นละมุดน้ำกะทิหรือว่าละมุดสอดไส้วุ้นค่ะก็สามารถเพิ่มความแปลกใหม่ในการรับประทานละมุดให้คุณผู้ชมได้ค่ะเวลาเลือกผลไม้นะคุณผู้ชมข้อสำคัญเลยค่ะคือควรจะปลูกอยู่ในระบบอินทรีย์โดยไม่ใช้ยาไม่ใช้ปุ๋ยหรือว่าสารเคมีทางการเกษตรที่มันอาจจะตกค้างอยู่ในผลไม้แล้วก็ไปตกค้างอยู่ในดินอีกอย่างนึงค่ะคือถ้าสามารถเลือกพันธุ์ที่หลากหลายได้มาเลบ้างกินละมุดสีดาบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยทำให้ความมั่นคงทางอาหารของประเทศเราเกิดขึ้นเพราะเราไปสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพของผลไม้ที่เรารับประทานกันค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

จริงๆอ่ะทุกอย่างอ่ะมันมีความสวยงามของมันเองแม้กระทั่งกิ่งไม้หรืออะไรเนี่ยเราสามารถมาทำเป็นโมบายได้เราสามารถมาทำเป็นรีดที่แบบเป็นคริสต์มาสรีดได้หรือว่าเราสามารถทำมาเป็นที่แขวนเสื้อผ้าได้มันก็เลยมองทุกอย่างอ่ะสวยและมีคุณค่าของมันเองเป็นที่มาที่แบบให้ทำงาน DIY แล้วก็ทำงานอาร์ตในทุกด้านจนถึงทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าจะถ่ายรูปทำเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามแล้วก็งานที่เราครีเอทออกมาเนี่ยลิงก็เชื่อว่ามันจะต่อยอดความสวยนั้นๆหรือว่าแตกออกไปอีกให้มันเป็นอีกเฟรมนึงให้ได้อินสไปร์คนอื่นๆต่ออีกการกลับมาอยู่ที่บ้านครั้งนี้ก็ได้ความรู้สึกเดิมๆกลับมาแต่เป็นความรู้สึกที่เราออกไปเจอข้างนอกมาแล้วอ่ะแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่เทียบกันได้ไม่ใช่แค่ตัวบ้านแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับย่านและบริเวณที่เราอยู่แล้วเกิดเติบโตมาแม้ว่าเราจะห่างไปช่วงนึงแต่พอเรากลับมาเราได้เห็นแบบชัดเจนยิ่งขึ้นว่าทำไมคุณแม่กับคุณพ่อไม่เคยย้ายไปที่ไหนเลยให้ไปอยู่ที่นู่นที่นี่แกก็ไม่ไปเราได้รู้สึกถึงความรักที่ทุกคนมีในย่านนี้

่อจริงนลินนะคะนามสกุลเชษฐารีวัฒนานันท์ตอนนี้ลินก็ทำร้านเบเกอรี่กึ่งเบเกอรี่กึ่งคาเฟ่ตอนนี้เข้าปีที่7แล้วแล้วก็มีพวกงานแบบดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆอย่างทำให้โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีฟู้ดสไตลิ่งฟู้ดสไตลิ่งก่อนโควิดนี้ก็จะทำเป็นเวิร์กช็อปที่ร้านนี้นะคะก็จะเป็นเวิร์กช็อป private ด้วยเป็นเวิร์กช็อปเป็นกรุ๊ปด้วยแล้วก็จะมีถ่ายแบบบ้างที่ตอนนั้นตั้งใจคือไม่ได้อยากให้เป็นร้านเบเกอรี่นะอยากจะให้เป็นฮับที่คนเข้ามาแล้วซึมซับแบบรูปรสกลิ่นเสียงทุกอย่างที่อยู่ในร้านเล็กๆร้านหนึ่งแล้วก็มีอินสตาเลชันที่เราชอบมีงาน DIY คุณแม่ทำเบเกอรี่คุณป้าก็ทำด้านเค้กคุณแม่ทำด้านขนมปังดินจะทำพวกไฟนอลลุคของโปรดักต์ทั้งหมดแล้วก็ยันโซเชียลมีเดียให้แล้วก็แต่งร้าน

0: พื้นที่ที่ลินอยู่ปัจจุบันนี้ในเชียงใหม่ก็จะเป็นย่านวัดเกตนะคะก็เกิดและโตมาที่นี
1: ่จริงๆชุมชนวัดเกตเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเรามีศาสนาหลายศาสนามากที่อยู่รวมกันที่นี่แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะและดูแลกันมาตลอดมีอิสลามมีคริสเตียนนะคะมีฮินดูแล้วก็เรามีวัดที่อายุ800ปีอยู่ที่นี
0: ่ช่วงวัยเด็กของลินนะก็เติบโตมาที่บ้านตรงนี้จะเป็นที่ที่แบบว่ามีความทรงจำสำหรับลินกับครอบครัวนี้เยอะพอสมควรตั้งแต่สมัยคุณทวดลินที่เป็นชาวสกอตเขาเดินทางมาจากอังกฤษนั่งเรือมาเพื่อมาเป็นผู้จัดการบริษัทบอร์เนียวบริษัทค้าขายไม้ทิมเบอร์ไม้สักนะคะคือปลูกต้นไม้เพื่อตัดคือถ้าเขาตัดต้นนึงเขาปลูกแทน10กว่าต้นตั้งแต่เจเนอเรชันที่1มีเป็น3เขาแบบอยู่กันมาเราก็จะแบบมีความรู้สึกแบบที่นี่แบบเป็นพื้นที่ที่สีเขียวเพราะว่าเมื่อก่อนมันคือป่าไม้แบบหลักเลยที่รอบระแวกบ้านคุณทวดกับบ้านปัจจุบันที่ลินอยู่คือออฟฟิศของแก
1: ก็คือเนื่องจากร้านอยู่หน้าบ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะมีบ้านซึ่งที่มีประวัติศาสตร์อยู่ในนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเราก็จะเขาก็จะบอกว่าโอ้เข้ามาที่นี่เนี่ยอุณหภูมิมันจะลดไปประมาณสัก2-3 องศาข้างบนเย็นร่มรื่นแล้วก็จะเดินเที่ยวเขาก็จะเห็นบ้านเราก็จะเล่าให้ฟังว่าที่นี่มันเป็นป่าไม้เก่าที่คุณเห็นเนี่ยต้นไม้เยอะๆต้นไม้บางต้นเนี่ยเป็นที่ปลูกเชือกช้าง
0: ลินโตจนถึงอายุประมาณ11ขวบก็ไปอยู่ที่อังกฤษสาเหตุที่ไปอังกฤษเนี่ยเพราะว่าเป็นเด็กที่แบบเขาเรียกว่าอะไรสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นหืดหอบตั้งแต่อายุขวบหนึ่งจนถึงแบบตอนไปเลยคุณพ่อก็เลยคิดว่าไหนๆพี่สาวจะไปเรียนที่นั่นก็ให้ไปอยู่โรงเรียนประจำกับพี่สาวเลยดีกว่าแล้วโรงเรียนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนที่เน้นทางด้านอาร์ตตั้งแต่เด็กอะตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนฝูงเพราะว่าไม่สบายเหมือนกับว่าเป็นคนที่ขาดความมั่นใจพอสมควรที่จะอยู่กับคนกลุ่มมากก็เลยตัดสินใจเรียน acting เป็น stage acting เนี่ยค่ะเรียนที่นู่นควบคู่ไปกับ art design technology แล้วก็ acting ก็คือเป็นโรงเรียนประจำเลยกินนอนที่นั่นอยู่ที่นั่นปิดเทอมก็มาเมืองไทยซึ่งคุณแม่มาเมืองไทยคุณแม่ก็จะให้เรียนภาษาไทยก็เลยกลับมาเรียนภาษาไทยแล้วก็กลับไปนู่นจนเรียนจบเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าเราไปทำอะไรเกี่ยวกับ acting ก่อนดีกว่าไหมก่อนที่เราจะไปด้านดีไซน์ตอนอายุ20อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่างั้นเรากลับมาเมืองไทยเราโฟกัสตรงนี้แล้วก็ไปอยู่กับทางช่องนึงแล้วก็เล่นละครอยู่2เรื่องในควบคู่กันนะก็ลินก็ทำงาน DIY ไปด้วยอย่างเช่นตอนนั้นทำบล็อกก็เขียนบล็อกในนั้นแหละทำ DIY ของเราเป็นสเต็ปถ่ายรูปตอนนั้นเริ่มบ้าถ่ายรูปก็ซื้อกล้องมาถ่ายเป็นสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยเราชอบแต่งตัวแตกต่างกับคนอื่นชอบของวินเทจชอบเสื้อผ้าวินเทจแต่เสื้อผ้าวินเทจเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพว่ามันไม่ได้ 100% แล้วก็ต้องมาปรับมาแต่งจนเพื่อนถามเนี่ยเฮ้ยขายไหมอะไรเราก็เลยเห็น potential ตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเออเรามาทางแฟชั่นด้วยในขณะเดียวกันที่เราไปทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่าเราก็ยังมีไฟยังเด็กอยู
1: ่แล้วเขาก็คิดว่าเขาจะไปเรียนต่อข้อไม่อยากเรียนปริญญาตรีเลยชอบเย็บผ้า
0: เลยไปสมัครบุงกะแฟชั่นอะแคเดมี่นะคะอยู่ที่เมืองไทยเป็นเครือของญี่ปุ่นเป็นโรงเรียนแฟชั่นเลยเป็นคอร์ส2ปีจบตอนนั้นเนี่ยพอดีทำพ็อกเก็ตบุ๊กอะค่ะก็เลยอยู่เมืองไทยก่อนที่จะไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ก็ออกหนังสือมาประมาณ5เล่มเป็นหนังสือเย็บผ้าหมดเลยตั้งแต่เบสิก DIY จนถึงเย็บชุดหรือบางคนอยากเย็บชุดขายก็ดูแบบแล้วก็ไปทำตามมีแพทเทิร์นอะไรให้งาน acting ก็คือหยุดไปเลยมีแค่รายการทีวีบ้างนะคะเป็นรายการ DIY หลังจากได้เรียนแฟชั่นไปช่วงนึงด้านดีไซน์ที่ลินไปเรียนที่สิงคโปร์มันก็จะเน้นไปทางด้านเทรนด์แฟชั่นเป็นจุดที่เราคิดว่าแฟชั่นแต่เราอยากจะครีเอทความเป็นเราในแฟชั่นไม่ใช่ไปตาม

0: มากเพราะว่าคิดว่าบ้านเนี่ยมีแบบมีแรงบันดาลใจอินสปิเรชันให้เราได้ทำอะไรหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะคะอยู่ไกลบ้านมาตั้งแต่เด็กก็เลยคิดว่าไม่มีเวลาตอนนั้นอยู่กับครอบครัวกับทางบ้านกลับมาคราวนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็เลยคิดว่าเอ้ยเราแบบคอลแลบกับคุณพ่อคุณแม่ดีมันจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันก็คุณแม่ก็เป็นทั้งกำลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจส่วนใหญ่เลยในการทำงานทุกอย่างที่ทำมาตั้งแต่เด็กส่วนพ่อเนี่ยก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเชฟแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยอยู่แล้วแกก็ทำพวกแกงพวกข้าวซอยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาคอลแลบกันดีกว่าแล้วก็มาดูพื้นที่บ้านตัวเองนี่แหละที่มีร้านอาหารอยู่แล้วของคุณพ่อแล้วก็เหลือบหันมามองข้างๆร้านคุณพ่อมันจะมีศาลาเล็กๆก็เลยคิดว่าเออตรงเนี้ยเราทำอะไรดีตอนแรกคิดว่าเป็นร้านไอติมไหมหรือว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าเราจบแฟชั่นมาเราอยากจะขายเสื้อผ้าวินเทจหรือว่าแบบเสื้อผ้าดัดแปลงใหม่หรือว่าก็คิดอยู่หลายอย่างนี่แหละพอสุดท้ายก็เลยคุยกับแฟนแล้วบอกว่าเอ้ยอยู่ทำเป็นร้านเบเกอรี่สิทำกับคุณแม่เนี่ยเพราะว่าแกได้ลองกินขนมมาหลายรอบก็บอกว่าเอ้ยยูก็ลองทำดูแบบไปเรียนรู้จากคุณแม่ดูแล้วก็ลองถามคุณแม่ดูว่าอยากทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นร้านเบเกอรี่ขึ้นมาทำกับคุณแม่แล้วก็มีแฟนดูเรื่องแบรนดิ้ง
1: งานที่เคยทำตอนที่ยังไม่เกษียณเนี่ยก็คืองานเกี่ยวกับโรงงานเนี่ยโรงงานเซรามิกตอนเกษียณมานี่ชอบทางด้านอาหารก็เลยศึกษาทำอาหารโดยเฉพาะยิ่งอาหารอินเดียไอ้พวกแกงนะฮะตอนนั้นผมก็เริ่มทำร้านอาหารเล็กๆเขาอยากจะทำเบเกอรี่ปรึกษาคุณแม่
2: พอแม่เกษียณแล้วเนี่ยก็ว่างก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็เลยคิดว่าจะมีตัวเองชอบทำขนมพี่สาวก็เลยบอกว่าคุณแม่อยู่ว่างๆก็ให้ไปเรียนทำขนมแล้วก็เลยอยากจะเปิดร้าน
1: แล้วก็วันหนึ่งก็บอกว่าอ้าวอยากจะทำแล้วไม่ต้องเอาใหญ่ได้ไหมเราก็สร้างตัวร้านเล็ก
2: ๆแล้วก็ลินก็มีไอเดียที่จะเปิดร้านสวีเนียหรือร้านที่จะสามารถโชว์ความสามารถหรือโชว์ศักยภาพในการเป็นสไตลิสต์ของเขาก็เลยคิดด้วยกันว่าจะเปิดร้านเล็กๆมีคอนเนอร์เล็กๆเป็นขนมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นของลินเขา
0: ม ีแรงบันดาลใจแบบเต็มเปี่ยมแล้วก็เลยแบบว่าสร้างเป็นกระท่อมน้อยขึ้นมาจากไม้ที่มีอยู่แล้วก็ของที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างหรืออะไรที่เรามีอยู่แล้วเรามีบ้านเช่าอยู่เราเคยรื้อบ้านก็เลยมาแบบแต่งเองอย่างนี้ช่วยกันกับแฟนตอนนั้น2คนคุณแม่ก็คิดสูตรไปกับคุณป้าคุณพ่อแกก็ทําร้านแกอยู่ละก็เลยแต่งนู่นแต่งนี่หาของวินเทจมาใส่ทํา DIY แต่งร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็เปิดร้านแต่เราคิดว่าจะเป็นร้านเล็กๆแบบ take away ไม่มีที่นั่ง
2: รักในการที่จะทำขนมแล้วก็อยากทำขนมเอามาให้คนทานดีใจชื่นใจกับคนทานขนมแล้วก็อร่อยแล้วก็ของลินก็คือชอบในการตกแต่งแล้วก็มาจอยกันว่าเออเขาก็ตกแต่งร้านไปเราก็ทำขนมแล้วก็บางครั้งเราก็คิดตามซีซั่นต่างๆว่าซีซั่นนี้เราจะเอาอะไรมาให้ลูกค้าดีจะตกแต่งร้านอะไรยังไงที่สุดมันก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ว่าเราต้องมีการตกแต่งขนมที่สวยงามร้านที่น่าสนใจนะคะโดยทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากความรักและความชอบของคนทำขนมแล้วก็คนตกแต่งค่ะ
0: ส่วนตัวเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่อง food and beverage เลยและด้านอาหารนะคะด้านแบบธุรกิจในเชิงธุรกิจมากกว่าลินจะดูงานอาร์ตงานโปรดักต์ที่เสร็จงานสไตลิ่งของอาหารสีสันการจัดเมนูรายละเอียดตรงนี้มากกว่าก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราทำเบเกอรี่แล้วก็เสี่ยงพอสมควรเพราะเราไม่ได้จบอะไรด้านธุรกิจมาเลยเราเป็นอาร์ตล้วนๆก็เลยลองเล่นๆกับคุณแม่ดูพอลองเล่นๆมันกลายเป็นจริงจังขึ้นมาวันหนึ่งเพราะว่าฟีดแบ็กมันแบบโอเคเลยตอนแรกๆที่คาเฟ่ยังไม่ค่อยมีในเชียงใหม่แล้วก็เราเป็นแบบเบเกอรี่ฝรั่งจ๋าเลยแล้วก็ญี่ปุ่นที่อยู่ข้างบ้านเป็นคอนโดใช่ไหมคะเขาก็แบบสนใจให้ความสนใจชอบมีคอมมูนิตี้ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ปรากฏว่ามีลูกค้าเยอะมากแล้วก็ลูกค้าที่ติดตามลินเนี่ยเข้ามาทานขนมแล้วก็ชอบขนมแม่ก็เลยค่อยๆโตขึ้นแต่การเติบโตของเราก็คือที่เติบโตใหญ่ที่สุดที่แม่ทำก็คือไปเปิดที่กรุงเทพ
0: หลังจากที่เปิดร้านไปสักประมาณ 3-4 ปีเราก็มานั่งคุยกันว่าลูกค้ากรุงเทพเรามีเยอะพอสมควรก็เลยนั่งคุยกับแฟนคิดว่าเอ๊ะเราควรที่จะไปหาพื้นที่เล็กๆพื้นที่หนึ่งที่มีคิทเช่นด้วยเราก็นำพาฟิลของขนมที่เป็นจากทางนี้อยู่แล้วไปเสริมเข้าไปเพื่อให้สร้างบรรยากาศเดิมๆให้ลูกค้า

0: อยู่ที่สุขุมวิท22เนื่องด้วยจากที่จอดรถไม่พอเราก็เลยคิดว่างั้นเราก็ขยายไปเข้าไปอยู่ในห้างแล้วบังเอิญพอเปิดได้แป๊บหนึ่งที่นั่นก็เจอแบบว่าโควิดเข้ามาคือเราแบกรับแบบอะไรหลายอย่างเยอะพอสมควรกลายเป็นว่ารายได้คือมันลดลงไปแบบเกิน 70% แต่เราก็ยังมีคนอยู่ 100% สุดท้ายที่สุดเนี่ยพอมาเมื่อประมาณปีที่แล้วอะค่ะกลางๆโควิดก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราก็ปิดที่สุขุมวิท22แล้วเรากลับบ้านดีกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันที่กรุงเทพยุ่งวุ่นวายเชียงใหม่คือไปได้ของมันเรื่อยๆเป็นเมืองที่มีคนโลโก้แม้เรามีเป็นช่วงที่แบบดาวน์เนี่ยเขาก็จะแบบมาช่วยเหลือมาแบบมาซื้อกลับไปบ้านไปแจกอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งเราไม่ได้ขายให้นั่งไม่ได้เปิดให้นั่งแต่ว่าเป็นขายหน้าร้านเลยแบบเหมือนแบบซื้อเทคเอาเวย์เขาก็มีมาอุดหนุนอะไรกันช่วยเหลือกันแถวชุมชนที่นี่นะคะลินก็มาดูตรงนี้ก็คือกับคุณแม่เหมือนกับที่แรกเริ่มเราดูเลยแต่ว่าเรามีเนื้อหาแล้วก็มีประสบการณ์ที่แน่นมากขึ้นใน7ปีที่ผ่านมาคุณแม่เองก็เรียนรู้อะไรของแกในทางนี้มาเยอะมากเราก็คิดว่าเราทำเล็กๆเท่านี้แหละตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันอยู่ตัวแล้วก็มีผู้ช่วยคุณแม่แค่2คนแล้วก็ลินช่วยเรื่อง PR ทั้งหมดเมื่อก่อนเนี่ยมีคนถ่ายวิดีโอมีน้องที่ช่วยตอนนี้คือลินทำเองทั้งหมดเลยรูปวิดีโอเมนูทุกอย่างเหมือนกับเราย้อนไปจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งที่เราแรกเริ่มด้วยการทำเองทุกอย่างเมื่อก่อนคือเราแรกเริ่มก้าวไปฉันต้องได้อะไรมาก้าวไปฉันต้องมีคน รู้จักร้านฉันมากขึ้นแต่ตอนนี้คือก้าวไปคือเราพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วพอใจในก้าวนั้นมีลูกค้าเพิ่มลูกค้าห่างเหินกันไปอะไรมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตอะที่เราได้เจอคนกลุ่มนี้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปแต่อย่างน้อยเราให้เขาได้มาแล้วได้ซึมซับในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารให้ชัดเจนก็เลยคิดว่าเฮ้ยการอยู่บ้านอะมันมีค่ามากที่เราจะสเปนแบบใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือคนที่เรารักหรือใครก็ตามที่แชร์บริเวณบ้านเดียวกันดังนั้นก็เลยคิดว่าหรือเราทำหนังสือคุกบุกหนึ่งคือการที่ทำอาหารที่บ้านทำเบเกอรี่ที่บ้านเป็นการที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อยู่ที่บ้านแล้วก็ใช้เวลากับความเป็นบ้านนะคะพื้นที่ของความเป็นบ้านหรือใช้เวลากับคนที่เรารักทำอาหารร่วมกับคุณแม่ทำอาหารร่วมกับคุณพ่อหรือมีคุกบุ๊กชวนแบบคุณตาคุณยายหรือเพื่อนมาทำอาหารที่บ้านซึ่งเรามีอยู่หลายคนมีคุณแม่คุณป้าแล้วก็มีลินมีคุณพ่อเราก็เลยจับมือกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเรามาทำหนังสือที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกคุณไม่ต้องมาร้านเราก็ได้เราไปหาคุณเองก็แพลนมาประมาณ2ปีกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะให้ใครวางเลย์เอาท์หรือว่าอะไรยังไงดีเขาจะเข้าใจเราไหมแต่มีอยู่วันหนึ่งพี่สาวแกกลับมาเชียงใหม่แกได้รู้จักกับคุณเอกรินซึ่งเป็นอาร์ติสต์เขาอยู่เชียงใหม่เหมือนกันเป็นคนเหนือผลงานคุณเอกรินก็เตะตาเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอไปดูกับฉันหน่อยสิอะไรก็เลยไปที่สตูดิโอเขา
1: จริงๆช่วงนั้นลินก็เกริ่นๆขึ้นมานิดนึงว่ากำลังทำคุกบุ๊กอยู่ซึ่งเราก็ยังมองไม่เห็นภาพว่าจะออกเป็นทางไหนแนวไหนซึ่งปกติแนวผมมันก็จะมันดาร์กหน่อยแต่พอเห็นไอ้ Reference Lin โชว์มาซึ่งเราก็มองว่าเป็นแนวที่ใกล้เคียงกันกับสิ่งที่เราทำอยู่ผมว่าศิลปะมันมีวงโคจรที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารหรือการทำงาน PR Art หรือหลายๆอย่างลินเป็นคนมีรายละเอียดนะครับเพราะเราก็เป็นคนที่มองดีเทลเหมือนกันเราชอบมองหาสิ่งเล็กๆน้อยๆต่างๆการเลือกสีการใส่เสื้อการทำอะไรต่างๆมันค่อนข้างชัดเจนแล้วผมว่าลินเป็นคนชัดเจนด้วยแหละ
0: ซึ่งคอนเซปต์เขาเข้าใจเราเพราะด้วยความเป็นศิลปินของเขาโอเคน่าจะปิ้นประมาณปี2566ตอนแอนนิเวอร์ซารีของร้านครบ8ปีพอดีก็อยากจะเซเลบเรตด้วยเล่มนี้การกลับมาอยู่ที่บ้านครั้งนี้ก็

0: ได้ความรู้สึกเดิมๆกลับมาแต่เป็นความรู้สึกที่เราออกไปเจอข้างนอกมาแล้วอะเราไปเจอไปมีประสบการณ์หลายประเทศมาแล้วก็มันเป็นที่พักใจเป็นที่ที่เรียกว่าบ้านจริงๆแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่เทียบที่นี่ได้ไม่ใช่แค่ตัวบ้านแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับย่านและบริเวณที่เราอยู่และเกิดเติบโตมาแม้ว่าเราจะห่างไปช่วงนึงแต่พอเรากลับมาเราได้เห็นแบบชัดเจนยิ่งขึ้นว่าทำไมคุณแม่กับคุณพ่อไม่เคยย้ายไปที่ไหนเลยมีทั้งวัดเกตที่คุณแม่เติบโตมาแต่ว่ามีงานอะไรก็ไปที่นั่นแล้วก็คุณตาเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ที่นั่นแล้วก็มีโรงแรมที่สร้างมาเป็น10ปีแล้วจากบ้านเดิมของคุณทวดตอนนี้ก็คือเป็นเกือบ200ปีแล้วนะคะแล้วก็จะมีคอมมูนิตี้อื่นๆอย่างเช่นแบบนิทรรศการต่างๆแสดงผ้าเอ่ยมีวัตถุโบราณหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องราวในแต่ละที่ที่เราเชื่อมโยงกันอยู่ก็มีความผูกพันอยู่พื้นที่ตรงนี้ดังนั้นคอมมูนิตี้ของย่านวัดเกตมันเป็นศูนย์รวมเลยที่สามารถกระจายแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเราเป็นเจเนอเรชันใหม่เนี่ยที่เราสามารถออกไอเดียได้แล้วตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่พอเพียงแต่ว่าอยากจะให้เป็นที่ที่ศูนย์รวมของศิลปะและวัฒนธรรมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในทุกๆพื้นที่ที่เล่ามามันมีคุณค่าและเรื่องราวของมันอยากจะให้เรื่องราวเนี่ยไปสู่คนรุ่นใหม
1: ่พอเข้าไม่อยู่นานๆมันเหมือนพลังงานอันนึงเนี่ยมันหายไปมันทำให้ที่นี่มันเหมือนชีวิตมันหายไปส่วนนึงอะค่ะมันเหมือนมันไม่เต็มอันนี้คือความรู้สึกของแม่ค่ะแต่พอเข้ากลับมามันรู้สึกว่าเอเนอร์จี้มันดีนะคะแล้วก็ความสดใสความสดชื่นของการเป็นวัยของเขาเนี่ยก็ทำให้พื้นที่ที่นี่มีชีวิตชีวากลับคืนมาค่ะ
2: ดินเนี่ยเขาตั้งแต่แรกเขาเป็นคนที่ติดบ้านสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะกลับมาบ้านก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราโชคดีด้วยดีรู้สึกดีแน่นอนครับเพราะว่ามีลูกมาอยู่แล้วก็มันก็ไม่เหงานะฮะจริงๆแล้วถ้าเราอยู่กันสองคนพ่อกับแม่เนี่ยมันก็บางเวลาเนี่ยต่างคนต่างมีอะไรทำกันมันก็อยู่ห่างกันบ้างแต่นี่มีลูกมาอยู่ด้วยเนี่ยก็เขาก็จะเชื่อมจุดตลอดเวลาว่าพ่อกับแม่ทำอะไรก็เขาก็จะดึงผมหรือแม่เข้ามามีส่วนร่วมนะฮะก็ดีครับในความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้ามีลูกมาอยู่ด้วยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราปรารถนามากที่สุดนะครับ
3: สำหรับผมนะผมมองว่าบ้านเป็นความรู้สึกข้างในมากกว่าไม่ว่าจะเป็นchildhood memoryหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ด้วยและสิ่งที่เราทำด้วยเป็นสเตทที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีความสุขเล็กๆผมว่าในการทำอะไรบางอย่าง
0: นิยามคำว่าบ้านสำหรับลินคือความรักที่เราเติบโตมาไม่ใช่แค่บ้านหลังหนึ่งแต่เป็นคนที่อยู่อาศัยความทรงจำแล้วระแวกนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะไปเรียนที่ไหนมาแล้วก็จะมีคำว่าบ้านอยู่ในจิตใจของลีเสมอก็คือเราจะนึกถึงบ้านคือนึกถึงทุกคนที่อยู่ระแวกนี้แล้วเป็นที่ที่ไม่ว่าเราจะเสียใจไม่ว่าเราจะแบบหมดกำลังใจหรืออะไรก็ตามเป็นที่ที่เรากลับมาได้ทุกเมื่อกลับมาแล้วก็จะมีคนที่รอเราอยู่พอกลับมานี่คือแบบไม่อยากไปไหนแล้วรู้ว่าแบบที่นี่แบบสำคัญมากสำหรับชีวิตเราแล้วเราก็จะคิดว่าเราคงใช้บั้นปลายชีวิตถ้าพูดถึงตอนอายุมากแล้วก็อยากจะมาอยู่ตรงนี้การกลับบ้านสำหรับดินแปลว่าการกลับมาที่จุดเริ่มต้นมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปแล้วก็เป็นการที่ได้กลับมามองเห็นอะไรที่ชัดเจนแต่เป็นสิ่งเดิมแต่มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วเข้าใจแล้วมีความเราสร้างความผูกพันได้มากกว่าเดิมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเดินก้าวต่อไปในชีวิตไม่ว่าเราจะกลับมากี่ครั้งเราก็มีแรงบันดาลใจใหม่ๆทำให้เหมือนกับว่าชีวิตนี้นี่คือแบบที่ตรงนี้นี่เป็นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราใหม่ได้เสมอแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้เลยว่าเราจะไปต่อยังไงแล้วเราจะจบยังไงเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะจบที่บ้านนี้เหมือนเดิม

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธัตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรมะเสยัง

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะคารังโรมะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: ในช่วงแรกพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามของอีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างหุ่นละครกันหน่อยค่ะนี่คือหนึ่งศาสตร์และสิ่งของไทยหุ่นละคร1ชิ้นเนี่ยใช้งานหลายศาสตร์มากๆไหนจะเรื่องงานฝีมือการแสดงการรำและดนตรีเอาพาไปดูค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะหุ่นละครเชิดจากมูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตนะคะซึ่งการรังสรรค์ผลงานจากช่างฝีมือและศิลปินแห่งชาติอย่างอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตซึ่งตอนนี้เนี่ยห่างหายไปกว่าประมาณเป็น10กว่าปีนะคะวันนี้กลับมาเจอฉายอีกครั้งนึงค่ะในงานครบรอบ45ปีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยื้อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมชมความงดงามนี้จะพิเศษและสำคัญขนาดไหนการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินแห่งชาติและมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะ

หุ่นกระบอกจากแบ็คดรอปตรงนี้ยังว่าสวยแล้วใช่ไหมคะงานนี้จะพาไปชมของจริงค่ะนี่ถือว่าเป็นโอกาสน้อยครั้งมากๆที่มูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตนะคะเขาจะมาจัดแสดงในการแสดงหุ่นกระบอกเล็กกับตอนพระสุพรรณกัลยาเสด็จหงสาวดีงานนี้เขาร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะอยู่ที่อาคารจุฬาภรณ์พิสารศิลป์ความสวยงามทั้งหมดจะเป็นอย่างไรตามยิ้มไปด้วยกันด้านในนี้เลยค่ะ

0: และตอนนี้ยุ้ยอยู่กับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงรบรื่นบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธงรบค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: โชว์พิเศษในวันนี้นะครับก็คือด้วยความที่ว่าหุ่นของท่านอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยการเชิดเนี่ยฮะไม่ได้เชิดมาประมาณ10ปีนะครับอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับในที่หุ่นลิลิตะเลงพ่ายเนี่ยได้กลับมาเชิดอีกครั้งนะครับที่คณะมนุษยศาสตร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากมากเพราะว่า10ปีเนี่ยถือว่ามีครั้งเดียวนะครับเพลงประกอบไพเราะมากนะวันนี้เนี่ยสิ่งที่พิเศษก็คือว่าขุนเนี่ยเชิดโดยคนจากมูลนิธิจักรพันธ์แต่ดนตรีเล่นโดยนักดนตรีคณะมนุษยศาสตร
0: ์อ๋อเอาสองส่วนนำมารวมกัน
2: ใช่ครับการเชิดหุ่นเนี่ยเดี๋ยวถ้าท่านได้รับชมเนี่ยหรือว่าท่านเคยได้รับชมหุ่นของอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยจะรู้ว่าสิ่งที่ประกอบนอกจากความผลงานของหุ่นแล้วคือเพลงที่ไพเราะมากๆนะครับก็วันนี้เราจะเห็นนะศาสตร์แล้วก็ศิลป์นะของการเชิดหุ่นเนี่ยเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมไทยที่แท้จริง

0: และตอนนี้นะคะยุ้ยอยู่กับอาจารย์วัลพิษสดประเสริฐค่ะอาจารย์เป็นศิษย์เอกของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตและดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตอีกหนึ่งส่วนสำคัญสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะทีนี้ความพิเศษของหุ่นค่ะยุ้ยทราบมาว่ามันประเมินมูลค่าไม่ได้นอกจากอย่างเช่นหุ่นพระสุพรรณกัลยาที่ใช้ทับทิมสยามแล้วหนึ่งในนั้นคืองานเขียนหน้าหุ่นที่เป็นฝีไม้ลายมือของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตซึ่งเราจะไม่ได้เห็นอีกแล้ว
1: คืออาจารย์ท่านถ้าเป็นตัวนางเอาเฉพาะเรื่องตะเลงพ่ายเนี่ยนะถ้าเป็นตัวนางหรือตัวสวยๆเนี่ยอาจารย์จะปั้นหน้าเองโดยเฉพาะหน้าพระสุพรรณเนี่ยอาจารย์ลงมือปั้นเองปั้นเองแล้วก็แต่งเองเขียนเองหมดซึ่งอย่างที่ผมเคยอธิบายให้คนที่ไปดูพิพิธภัณฑ์ว่าที่จริงหน้าพระสุพรรณเนี่ยทีแรกท่านมีปัญหาเพราะท่านไต่ตาแก้วแล้วพอตาแก้วเนี่ยมันต้องไต่ตอนหุ่นยังไม่เสร็จไงพอผมไต่แล้วพอลงสีแล้วปรากฏว่าตาโตไปผมก็จะรื้อติดให้ใหม่อาจารย์บอกไม่ต้องแล้วท่านเขียนแก้จนกลายเป็นหุ่นที่สวยที่สุดจากที่มีตำหนิเนี่ยน
0: ะ
1: อาจารย์เป็น AI มนุษย์คนแรกเป็นแบบอย่าง
0: ค
1: ือท่านสามารถแก้ปัญหาได้ตกหมดเลยอะไรจะมีข้อบกพร่องตรงไหนเน
0: ี่
1: ยเพราะว่านอกจากท่านเขียนรูปเก่งเนี่ยท่านยังแต่งหน้าการแสดงเก่งด้วยอาจารย
0: ์
1: นะเนี่ยตัวหนึ่งที่เราลืมไม่ได้คือที่มันสวยวิจิตเนี่ยเครื่องสิ่งตัวเนี่ยคืออาจารย์ได้อาจารย์กับผมมีบุญได้เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เยือนพนุทัศน์ท่านก็ถ่ายทอดวิชาปักให้ตั้งแต่สมัยก่อนเล่นสามก๊กแล้วก็ได้คลี่คลายมาจนชุดของตะเลงพายเนี่ย
0: ค
1: ืออันนี้เป็นทำให้สามารถปรับคุณได้สวยวิจิตรขึ้นแล้วก็คิดทำอะไรได้ลดผลขึ้นนะแล้วพวกเนี้ยพวกเนี้ยเขาก็ร่วมเล่นได้หมดนะเชิดได้อย่างดีปรึกอาจารย์ท่านก็สอนให้สอนต่างๆนะ
0: โอ้โหนี่แหละค่ะนี่คือความพิเศษที่เราได้เห็นเนื่องในโอกาสพิเศษดีๆแบบนี้นะคะที่งานหุ่นของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตได้มาผนวกอยู่ในการแสดงในโอกาสครบรอบ45ปีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์วัลพิษด้วยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะขอบพระคุณค่ะ

0: อเบนนะคะยุวพรพานุโสภิตค่ะเรียนอยู่ชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสาขาวิชาดนตรีไทยค่ะไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาเล่นอีกครั้งแล้วเราจะมีโอกาสได้มาอยู่ในวงนี้จริงๆอะค่ะหนูอยากให้ทุกๆคนนะคะแบบอนุรักษ์สิ่งนี้ไว้มันอาจจะดูเป็นสิ่งที่อาจจะโบราณหรือว่าแบบว่าคนสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยนิยมแล้วอะค่ะแต่จริงๆแล้วสำหรับหนูเนี่ยพอได้เข้ามาเล่นหรือว่าได้มานั่งดูทุกคนซ้อมด้วยกันเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงที่มีคุณค่ามากๆแล้วก็ควรจะอนุรักษ์ไว้สืบไปเลยค่ะ
1: นี่คือความภูมิใจของคนไทยนะคะเป็นศิลปะที่เราหาได้ยากแล้วอย่างที่บอกไปว่าก็จะมาเป็นหุ่นกระบอกเล็กกว่าจะมาเป็นสาทำให้เราได้เห็นมันประกอบกันหลายส่วนมากค่ะและอย่างน้องๆเนี่ยคือเราจะเห็นนะว่าอุ้ยคนเชิดเนี่ยเขาดูชำนาญจังเลยจริงๆคือช่างวาดนะคะ
2: อ๋อเหรอ
1: เขาคือช่างวาดหุ่นกระบอกค่ะแล้วก็เป็นช่างทำงานช่างปักผ้าต่างๆ
2: ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะลูกศิษย์ของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตที่ถูกนำมาพัฒนาทักษะให้สามารถทำได้หลายสกิลด้วย
2: สิ่งนึงที่สำคัญละครับคุณผู้ชมครับนะประเทศไทยของเราครูบาอาจารย์ของเรานั้นมีของดีที่ตกทอดมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสิ่งสำคัญก็คือการสนับสนุนโดยคนไทยด้วยกันเนี่ยแหละครับที่จะทำให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไปยังไงนะ
1: ใช่ค่ะบอกเลยสวยมากๆนะคะงานนี้ไปเห็นกับตาตัวเองมาเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้รับชมนะคะ
2: อิจฉาที่หลังชวนไปด้วยสิอยากไป
1: เอ้ยคุณไม่ว่างไง
2: ใช่หรือเปล่า
1: เออคุณไม่ว่างไม่ได้จะกักอะไรไว้เลย
2: คุณสวยเหมือนหุ่นที่เขาวาดเลยนะวันนั้นอะ
1: สวยเหมือนหุ่นที่วาดไว้คุณเป็นคนที่เวลาชมอะไรเลยฉันเอ๊ะตลอดเลย
2: อ้าวก็หุ่นของอาจารย์จักรพันธ์แกวาดแล้วสวยอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็คือหน้าตาสวยอ่อนช้อยแล้วไม่มีงานวาดแบบนี้อีกแล้วนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่แพงเนี่ยไม่ได้เป็นมูลค่าของพลอยหรือแม้กระทั่งตัวหุ่นกระบอกเล็กพระสุพรรณกัลยาที่เห็นทับทิมตรงกลางใช่ไหมคุณผู้ชมทับทิมสยามนะคะหาไม่มีแล้วหายากมากๆนอกจากหายากมากๆแล้วสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือภาพวาดที่อยู่หน้าหุ่นกระบอกเล็กต่างๆที่เป็นฝีไม้ลายมือของอาจารย์จักรพันธ์นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ล้ำค่ามากๆเขาบอกว่าหุ่นกระบอกเล็กบางตัวมูลค่า8หลักนะคะ
2: 8หลักเลยเหรอ
1: ค่ะ
2: นี่ไงเอาล่ะวันนี้พูดถึงเรื่องเงินทองทองคุณยุ้ยคุณมีหนี้บ้านหนี้รถเยอะไหม
1: ตอนนี้เหรอถ้าเกิดให้เทียบระยะทางผ่านไปประมาณสักค่อนทางละอ่ะ
2: คือค่อนนี่แปลว่าเกินครึ่งใช่ไหม
1: เกินครึ่งอะมัน 60%
2: เออก็ยินดีด้วยแต่สำหรับบางคนเนี่ยก็มีความสงสัยไงว่าตกลงเนี่ยยุคนี้สมัยเนี้ยทั้งรถทั้งบ้านเอาแค่บ้านก่อนซื้อหรือเช่าดีอยู่
1: ค่ะใช่มันเป็นคำตอบของใครหลายคนเหมือนกันนะคะบางคนก็รู้สึกว่าถ้าเช่าก็อาจจะคุ้มค่ากว่าเพราะไม่แน่ใจว่าทำเลตรงนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างยูยังมีทั้งสองพาร์ทบ้านที่กำลังผ่อนและคอนโดที่กำลังเช่า อย่างคอนโดยูเช่าเพราะว่าอยากได้พื้นที่ใหญ่ขึ้นอยากได้ทำเลที่ใกล้มากขึ้นอ
2: ยากได้ความเป็นส่วนตัว
1: อยากได้ความเป็นส่วนตัวแต่ไม่สะดวกที่จะจ่ายเป็นเงินก้อนในการซื้อคอนโด
2: พอซื้อบ้านเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องคิดนะว่าส่งต่ำๆเนี่ยก็คือ20-30 ปี
1: ใช
2: ่
1: ค
2: ่ะใช่ไหมบางก็คิดเสียไม่ได้ว่าแต่เช่ามันก็เป็นเงินที่จ่ายไปอ่ะจ่ายไปแล้วไม่ได้ของไม่ได้กรรมสิทธิ์มันเสียดายตังค์
1: คือบางคนก็ยอมเช่าบ้านในราคา 20,000 บางคนก็ยอมจ่ายค่าผ่อนในราคา 20,000 แต่ทั้งหมดเนี่ยใจความเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้นะคะกับเงินทองต้องคิดโดยคุณนุ่นณัชยาอัมพรที่วาทิพย์ที่ปรึกษาการเงิน AFPT กับเงินทองต้องคิดค่ะเช่าบ้านมาเป็น10ปีจ่ายค่าเช่าไปก็ตั้งเยอะแต่สุดท้ายบ้านก็ไม่ใช่ของเราแบบนี้ถ้าซื้อบ้านไปเลยตั้งแต่แรกจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเงินเช่าบ้านก็เหมือนเงินจ่ายทิ้งสุดท้ายบ้านก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีสู้เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อบ้านเลยดีกว่าแนวคิดแบบนี้ยังเหมาะสมกับยุคปัจจุบันอยู่ไหมเรามาลองหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะถ้าตอนนี้เราเองก็เป็นคนที่กำลังเช่าบ้านหรือกำลังลังเลว่าแล้วฉันจะซื้อบ้านดีไหมนุ่นอยากชวนให้ทุกคนค่ะมาถามตัวเองด้วย5คำถามนี้ก่อนค่ะข้อแรกถ้าวันหนึ่งเราต้องย้ายที่ทำงานไปอยู่ไกลมากเรายังอยากอยู่บ้านหลังนี้อยู่ไหมหรือเราอยากย้ายบ้านไปอยู่ไกลที่ทำงานมากกว่ากันข้อ2ถ้าวันหนึ่งเพื่อนบ้านไม่น่ารักหรือสภาพแวดล้อมเริ่มไม่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของเราเราจะยังทนอยู่ต่อกับบ้านหลังนี้ไปอีกหลายปีได้ไหมหรือถ้าเลือกได้ก็อยากย้ายออกเลยทันทีข้อ3ถ้าบ้านหลังนี้ไม่ใช่การลงทุนถ้าราคาบ้านไม่ขึ้นเลยหาคนเช่าต่อก็ยากจะขายต่อก็ยากคุณจะยังอยากซื้อบ้านหลังนี้อยู่ไหมข้อ4ถ้าการซื้อบ้านหลังนี้หมายความว่าคุณจะต้องมีภาระผ่อนบ้านไปอีก 20-30 ปีแลกกับการที่มีเงินเที่ยวน้อยลงมีเงินเก็บน้อยลง

0: และต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้นคุณคิดว่าการซื้อบ้านหลังนี้ยังคุ้มค่าสำหรับคุณอยู่หรือเปล่าและข้อสุดท้ายคุณอยากมีบ้านเป็นของตัวเองจริงๆหรือแค่รู้สึกว่าถึงวัยที่จะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วถ้าคำตอบของคุณมีหลายข้อที่ตอบว่าไม่แปลว่าการเช่าบ้านอาจจะไม่ใช่เงินจ่ายทิ้งค่ะแต่เป็นการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณแล้วค่ะแต่ถ้าคำตอบส่วนใหญ่เป็นคำว่าใช่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องรีบซื้อบ้านทันทีเลยนะคะเราต้องเช็คซะก่อนว่าแล้วเราพร้อมสำหรับการซื้อบ้านแล้วหรือยังให้ลองถามตัวเองต่ออีก3คำถามนี้ค่ะข้อแรกถ้าคุณต้องผ่อนบ้านเดือนละเท่านี้คุณจะยังมีเงินเหลือสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ไหมหรือมีเงินเก็บเพียงพอสำหรับเป้าหมายทางการเงินอื่นๆหรือเปล่าข้อที่2ถ้าวันนึงเกิดตกงานหรือขาดรายได้กระทันหันคุณมีเงินเพียงพอที่จะผ่อนบ้านต่อไปอีกอย่างน้อย 3-6 เดือนอยู่ไหมและข้อที่3นอกเหนือจากค่าผ่อนบ้านแล้วคุณมีเงินเหลือเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มาพร้อมกับการเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าทั้งค่าส่วนกลางค่าประกันค่าภาษีรวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาต่างๆของบ้านถ้ามีหลายข้อที่ตอบว่าไม่แปลว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่พร้อมกับการซื้อบ้านหลังนี้แนะนำว่าให้เก็บเงินดาวน์ให้มากกว่านี้หรือไม่ก็ลดราคาบ้านลงมาให้เรามีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้จริงๆดีกว่ารีบซื้อบ้านไปแล้วต้องมาหนักอกหนักใจกับอีก 20-30 ปีที่เหลือค่ะและถ้าสุดท้ายแล้วทุกคำตอบของเราคือใช่และเรามั่นใจว่าไหวจริงไม่ได้คิดเองให้เราไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของแต่ละธนาคารได้เลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วการเช่าบ้านหรือซื้อบ้านไม่ได้มีแค่คำตอบเดียวที่ถูกต้องสำหรับทุกคนบางคนเหมาะกับซื้อบางคนเหมาะกับเช่าขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนและรวมถึงความพร้อมทางการเงินของแต่ละคนด้วยค่ะเพราะความพร้อมในการซื้อบ้านไม่ได้หมายถึงแค่การกู้ผ่านแต่หมายถึงการผ่อนต่อไหวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องคิดเลยเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดนะครับค่าส่วนกลางคุณผู้ชมครับในปีหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นนะจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับใครพร้อมจัดได้เลยครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ที่คุยกันในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเราสองคนและทีมงานขอบคุณมากๆครับเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: 28 มิถุนายนนี้กำหนดอนาคตกรุงเทพกับไทย PBS เช็คผลคะแนนเลือกตั้งแบบเรียลไทม์นาทีต่อนาทีเจาะลึก50เขตใครคือผู้นำใครคือผู้ตามทั้งผู้ว่าและสก.เปรียบเทียบคะแนนผู้สมัครครบทุกมิติที่คุณต้องการค้นหาได้ทันใจเช็คคะแนนง่ายแค่ปลายนิ้วเข้าถึงทุกอุปกรณ์พร้อมบริการ2ภาษาทั้งไทยและอังกฤษรายงานสดวิเคราะห์เจาะลึกตลอดทั้งวันโดยทีมข่าวคุณภาพทั้งหมดนี้อัปเดตทันทีหลังปิดหีบที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/bkkelection69
1: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
2: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
1: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม28มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
3: และนี่ก็คือเจ้าปลาเนื้อส้มขวัญใจมหา

0: ชนของคนทั่วโลกน้องมอน
1: ประเทศไทยนำเข้าปลาแซลมอนจากนอร์เวย์เนี่ยน่าจะเยอะที่สุดใช้อุณหภูมิใช้พลังงานสูงมากเนาะกว่าที่จะมาถึงผู้บริโภค
0: ผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจกันในตอนแซลมอนอร่อยต้องแลกติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้10นาฬิกาทางไทย PBS
2: มหาอำนาจบ้านนาขอนำเสนอบ้านหลังงามทำเลดีอยู่ที่
3: กลางเขื่อนนี่แหละ
2: บ้านอะไรอยู่กลางเขื่อน
4: อันนี้ก็จะเป็นที่นอนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิ
2: วว
4: ันไหนมีพระจันทร์ก็จะได้อาบน้ำท่ามกลางแสงจันทร์วันไหนไม่มีพระจันทร์ก็รู้สึกเหมือนคนตาบอด
2: ไปแล้วมีอะไรเด็ดกว่านี้อีกไหม
3: คืนนี้สนใจพาเด็กกับพี่ไหม
2: ไปไป
4: เด็กอะไร
2: ไม่รู้
3: ปลาสังขวา
2: ดเด็กที่ว่าคือปลาสังขวาดหมายความว่ายังไงต้องติดตามทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
4: อะไรวะ
5: ฮัลโหลสถานีประชาชนไทย PBS ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีเรื่องจะเล่า

0: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับการทุจริตการสอบท้องถิ่นเดิมเราเคยพยายามแก้ปัญหานี้นะครับด้วยการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางครับแต่กลายเป็นการรวมการทุจริตที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับสภาในสมัยที่แล้วครับเคยผลักดันการแก้ไขการรวบอำนาจนี้และร่างกฎหมายนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาวาระสุดท้ายในวุฒิสภาสัปดาห์หน้านะครับเราจะคุยกับคุณวรภพวิริยะโรจน์อดีตส.ส.ที่เคยผลักดันเรื่องนี้ครับ
1: ถ้าถึงขั้นเอาข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ได้แล้วก็กำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเขาเป็นข้าราชการที่ถือเป็นการเอาเปรียบถือเป็นการทุจริตของผมก็พูดไปถึงขนาดนี่ก็คือการขายชาติอย่างนึงด้วย
2: อยากให้ลูกตัวเองน่ะได้มีอาชีพที่มันคงและอาชีพที่มันคงคืออะไรก็อาชีพราชการแต่เขาไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพที่เข้ามาแล้วร่ำรวยไม่ใช่ถ้าร่ำรวยไม่ต้องเป็นอาชีพราชการ
3: การแก้ปัญหาคอร์รัปชันมันมีตัวอย่างในหลายๆประเทศโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณขึ้นอยู่กับว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยจริงจังขนาดไหน
0: ยุคนึงสมัยนึงเนี่ยคนบอกมันมีทุจริตสอบท้องถิ่นยุคคสช.ก็พยายามจะแก้ปัญหารวบเอามาตรงส่วนกลางมันก็กลายเป็นเงินกระจายมาเป็นเงินก้อนอีกไอ้แบบนี้จะแก้ยังไงครับ
4: เรื่องทุจริตเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนี
0: ้ครับ
4: นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราคัดค้านเนี่ยคือการใช้เหตุผลข้ออ้างว่าท้องถิ่นทุจริตแล้วรวมอำนาจมาที่ส่วนกลาง
0: ครับ
4: เพราะสุดท้ายแล้วถ้ายังไม่ได้แก้กันที่เรื่องของความโปร่งใสหรือการเพิ่มมาตรฐานในการตรวจสอบได้นะครับสุดท้ายมันก็คือพิสูจน์แล้วว่ามันคือการทุจริตแบบรวมศูนย
0: ์ครับ
4: ก็คือรวมมาทุจริตกันที่เดียวก้อนใหญ่ๆ 4,500 กว่าล้านแล้วการรวมศูนย์มาปุ๊บมันก็มาพร้อมกับกฎระเบียบที่มันสุดท้ายมันไม่คล่องตัวในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นหลายท่านจะไม่ทราบเนาะครั้งก่อนหน้าคือสอบปี64
0: ครับ
4: นะครับซึ่งกลายเป็นว่า4ปีเนี่ยเราสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นใหม่เนี่ยได้แค่รอบเดียวแน่นอนแหละมันก็เป็นปัญหาว่าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยขาดแคลนก็คือมีตำแหน่งแต่ไม่มีคนนะครับอันนี้ก็เป็นสะท้อนอีกเรื่องนึงนะครับทีนี้เนี่ยถ้าถามว่ามองไปข้างหน้าจะแก้ยังไงนะครับจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่เสนอนะครับร่างแก้ไขระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นแล้วก็เป็นร่างเดียวกับที่มีสาระสำคัญคือยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ 8/2560
0: เสนอตั้งแต่สมัยสภาที่แล้ว
4: ตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับซึ่งก็ยิงผ่านสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเดือนตุลา
0: ครับ
4: นะครับก็แต่ก็ด้วยยุบสภาแล้วก็มาเริ่มกันใหม่ตอนนี้นะครับในประเด็นที่เราได้คุยกันเนาะก็คือว่าถ้าเกิดว่าที่ผ่านมามันทุจริตกันง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะสอบภาคกอไก่ขอไข่หรือขอควายเนี่ยสอบที่เดียวก็คือหน่วยงานเดียวเป็นคนจัดสอบไม่ว่าจะสอบที่ท้องถิ่นใช่ไหมครับหรือว่าปัจจุบันรวบได้มาที่ส่วนกลางหรือที่กรมเนี่ยก็จะสอบครั้งเดียวก็คือกอไก่ขอไข่ขอควายพร้อมกันหมดเราก็บอกว่างั้นอย่างนี้ดีไหมสอบภาคกอไก่เนี่ยไปใช้ของกอพ
0: อ
4: แล้วสอบภาคขอไข่เนี่ยจะเอาที่สอบที่กับกรมก็ได้ที่ส่วนกลางเนี่ยก็ได
0: ้
4: เหตุผลเพราะว่า1คือภาคกอไก่มันมีมาตรฐานอยู่แล้วแล้วมันก็มีจัดสอบทั่วไปอยู่แล้วแล้วพอเราแยกสอบเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดคุณจะทุจริตล็อกกันที่การสอบเนี่ยมันก็จะมีความยากขึ้นไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันจะยากขึ้นเพราะว่าเท่ากับว่ามันต้องมี2ขบวนการนะครับนี่คือเหตุผลที่เราคุยกันว่า

0: เราจะบาลานซ์กันยังไงระหว่างบอกว่าเฮ้ยรวบศูนย์รวมศูนย์มาก็ไม่เวิร์กแต่ถ้ากระจายสอบที่เดียวมันก็อาจจะไม่เวิร์กในเมื่อเราต้องการข้าราชการทุกคนเราต้องการมาตรฐานกลางอยู่แล้วในสภาผู้แทนเนาะก็เลยคุยว่าถ้าอย่างนั้นความรู้ของสามารถทั่วไปก็ใช้ของกพ.ก็ได
1: ้
0: มันก็มีมาตรฐานแล้วมันก็สอบบ่อยแล้วด้วยใช่ไหมครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของขอไข่ก็อาจจะเป็นที่กรมจัดสอบผมว่าเนี่ยก็จะตอบโจทย์ได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีความถี่ได้เร็วขึ้นนะครับ
1: แต่ถ้าเราอยากจะให้โกงแบบเป็นศูนย์น่ะทำได้ไหม
0: ทำได้ครับคือเป้าหมายเราอยากให้เป็นศูนย
1: ์
0: แต่ถามว่าทำวิธีการทำอย่างนั้นคือแน่นอนทำให้มันยากขึ้นทำให้มันตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
1: อ
0: ันนี้มันต้องไปว่าเรื่องของการจัดการสอบแล้วว่าทำยังไงให้ใน TOR ในกระบวนการเนี่ยมันตรวจสอบได้ยากขึ้น
1: อ
0: ย่างปัจจุบันอย่างที่มีปัญหาเนาะเพราะสุดท้ายมันมาโกงกันที่การแก้คะแนนก็คือสอบยังไงก็แล้วแต่ไม่เขียนเลย
1: สอบเสร็จแล้ว
0: ใช่แล้วก็มา
1: แก้ที่กระดาษคำตอบ
0: ซึ่งถ้าเราบอกว่าในนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบแล้วว่าถ้ามีการแก้ไขมันตรวจสอบง่ายมันมีการกำหนดว่ามันมีออดิตล็อกได้ว่าใครเข้าระบบไปแก้ไขอะไ
1: ร
0: เมื่อไหร่อะไรยังไงตรวจสอบง่ายผมว่าถ้าเกิดว่าระบุแบบนี้ให้ชัดทุกคนก็จะรู้แล้วว่าถ้าเกิดตัวเองอยู่ในกระบวนการโกงในการไปแก้ไขคะแนนเนี่ยมันก็จะตรวจสอบย้อนหลังง่ายแต่ด้วยระบบที่เขาออกแบบมาปัจจุบันเนี่ยอย่างที่จริงๆมันมีท่านรองผู้ว่าที่เขาเป็นคนออกแบบ TOR เขาก็ระบุมาเลยว่ามันมีช่องการโกงอยู่แบบเดียวคือแบบนี้แหละแบบที่เราเจอนี่แหละนะครับซึ่งระบบถ้าเกิดรู้แบบนั้นเนี่ยจริงๆก็คงเป็นบทเรียนไว้ปรับปรุงกันแหละว่าถ้าเราในเรื่องระบบเทคโนโลยีระบบ IT เนี่ยจริงมันสามารถกำหนดได้ว่าระบบนี้ใครเข้าถึงได้บ้างแล้วก็เมื่อไหร่มีการเข้าถึงเนี่ยมันเก็บบันทึกเป็นออดิตล็อกไว
1: ้
0: ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนรู้ว่าถ้าเข้าระบบไปแก้ไขปุ๊บมีออดิตขึ้นตรวจสอบง่ายเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็มีคนอีกคนนึงมาตรวจสอบได
1: ้
0: ผมว่าคนมันก็รู้ว่าโกงไปก็จับได้แน่นอน
1: ครับ
0: นะครับ
1: แสดงว่าคุณวรภพจะบอกว่าระบบที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่อยากทำให้มันดีกว่านี
0: ้ถูกเราเห็นด้วยว่าการใช้ดุลพินิจเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายนะไม่ได้เป็นเรื่องทุจริตทั้งหมด
1: ครับ
0: แต่เราเพิ่มการตรวจสอบได้ไห
1: ม
0: คือให้มีคนมาจับจ้องมากขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อมีการใช้ดุลพินิจใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วเมื่อแบบนั้นนะผมคิดว่าการที่จะตั้งใจทุจริตมันจะยากขึ้นเองถ้าเมื่อทุกคนรู้ว่ามันมีการตรวจสอบ
1: ครับ
0: นะครับหรือแม้กระทั่งบอกว่าเราอยากจะเพิ่มระบบที่กฎหมายที่เราเรียกคำว่าคนโกงวงแตกเพราะว่าอย่างเนี้ยชัดเจนมากนะมันทำกันเป็นขบวนการถูกไหมครับตั้งแต่คนแก้ไขคะแนน
1: โ
0: อนมาคีย์คะแนนเป็น10กว่าคน20กว่าคนมีเครือข่ายในการขายคิวถูกไหมครับทุกจังหวัดแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นขบวนการที่เราเห็นกันได้ชัดถ้าเรามีเพิ่มกฎหมายที่ชัดเจนว่าคนโกงวงแตกก็คือว่าเฮ้ยขอเพียงคนใดคนหนึ่งเนี่ยแฉก่อนคนนั้นได้ลดโทษเลยหรือว่าจะยกเว้นโทษไปเลยก็ได
1: ้
0: ผมว่าแบบเนี้ยมันจะทำให้คนตั้งใจจะโกงเขาจะระแวงแล้วก็ไม่อยากจะโกงตั้งแต่วันแรกที
1: ่
0: อันที่สองคือต่อให้ขบวนการวันนี้เราเห็นคนกระทำผิดที่เป็นเรียกว่าเป็นเบี้ยระดับล่างแล้วกันกำลังติดตามกันต่อว่าจะสาวไปถึงระดับบนได้แค่ไหนถูกไหมครับเพราะว่าเคสมหากาพย์แบบนี้โกงกันระดับ 4,000 ล้านแบบนี้ผมมั่นใจได้เลยว่ายังไงมีผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวข้องแน่นอน
1: ครับไม่ใช่แค่รอบนี้ที่มีปัญหารอบปี64ที่ทำกันเนี่ยตอนรวมศูนย์มาที่ตรงกลางครั้งแรกอ่ะตอนนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันจริงๆมันก็เป็นที่มาของการที่เชิญปปง.ปปช.สตง.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันทำ TOR แต่เราบอกว่าต่อให้เอาทุกหน่วยงานเนี่ยมาทำ TOR ดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไปโกงที่ช่องรอดหรือว่าช่องโหว่ตรงนั้นได้อยู่ดี
0: ครับก็เขาออกแบบมาให้มีโกงได้ช่องนี้ช่องเดียวมันก็โกงกันช่องนี้ช่องนี้แหละครับ
1: แปลว่ามันยังทำได้ดีกว่านี
0: ้ครับ
1: ทำให้ไม่มีช่องโกงได้ดีกว่านี้
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องว่ากันว่าเป็นบทเรียนอนาคตแต่ว่าในระบบเราก็ยืนยันเนาะว่าการรวบอำนาจรวมศูนย์อำนาจในการบริหารบุคคลแบบนี
1: ้ครับ
0: สุดท้ายมันไม่ได้แก้คำตอบไม่ได้แก้ปัญหาแล้วก็ไม่ใช่เป็นคำตอบในการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นครับ
1: ครับเมื่อกี้พูดถึงคนจับจ้องเราจะเพิ่มคนเข้าไปตรวจสอบไปจับจ้องตรงนี้ได้ไงเขาบอกเขาเชิญมาหมดแล้วอ่ะสตง.ปปง.ปปช.มาทำ TOR มันยังมีช่องโหว่ตรงนี้อยู่เลย
0: ระบบใน TOR เขาเนี่ยมีแค่เหมือนกับต้องมีกุญแจกับกล้องวงจรปิดแต่ในการแก้ไขไฟล์ในข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้มีมาตรฐานเหล่านั้นเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเรื่องของการ IT เพราะอันนี้มันคือการโกงโดยใช้ระบบ IT ใช่ไหมครับคือไปแก้ตรงตอนคีย์คะแนนอันนี้ต่างหากที่เราก็ต้องมองเป็นบทเรียนแล้วก็ปรับปรุงในเงื่อนไขการกำหนดที่ว่าครับ
1: คนจีนสูญหายหลังเดินทางมาไทยเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ หลายฝ่ายเห็นตรงกันครับว่าเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ไทยต้องแก้ให้ได้ถ้าต้องการขึ้นเทียร์หนึ่งในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือว่าทิปรีพอร์ตตามที่รัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้ในปีนี้ติดตามจากรายงานของคุณทอฝันช่วยชูครับ
2: กว่า1เดือนที่ครอบครัวนายหวังอี้ป๋อนักศึกษาชาวจีนวัย20ปีส่งข้อมูลมายังไทย PBS ให้ช่วยติดตามตัวหลังถูกชักชวนผ่านเกมให้มาทำงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก่อนขาดการติดต่อจากครอบครัวในอีก2วันต่อมานี่เป็นแชทที่ทีมข่าวได้รับจากครอบครัวของหวังอี้ป๋อหวังอี้ป๋อส่งข้อความหาเพื่อนในมหาวิทยาลัยว่าอยู่บนเครื่องบินแล้วก่อนจะส่งภาพที่ถ่ายบนรถแท็กซี่ไทยเวลาประมาณ 7:30 วันที่11พฤษภาคม2569สอดคล้องกับข้อมูลที่ทีมข่าวได้รับจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจสอบสวนกลางที่พบภาพจากกล้องวงจรปิดว่าหลังนายหวังอี้ป๋อเดินทางมาถึงประเทศไทยในเวลา 4:00 วันนั้นมีคนไทยขับรถมารับนายหวังอี้ป๋อมุ่งหน้าไปอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจากเบาะแสที่ได้รับทีมข่าวจึงเดินทางไปที่นั่น
3: คุณผู้ชมคะดิฉันอยู่ที่ทางขึ้นไปอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีข้อมูลว่านายหวังอี้ป๋อเลือกใช้เส้นทางนี้ขึ้นไปที่อำเภอสังขละบุรีนะคะโดยมีคนนำพาเป็นรถยนต์หนึ่งคันค่ะไปส่งที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
2: หวังอี้ป๋อส่งภาพนี้มาในกลุ่มแชทช่วงค่ำวันที่12พฤษภาคมเป็นภาพถ่ายด้านหลังห้องพักในอำเภอสังขละบุรีพร้อมข้อความเข้าพักอยู่ที่รีสอร์ท
4: ข้างหน้าพิกัดเลี้ยวขวาค่ะ
2: ตรงกับข้อมูลของตำรวจชุดสืบสวนว่าหวังอี้ป๋อพักที่โรงแรมเดียวกันนี้ระหว่างอยู่ที่สังขละบุรี
3: คุณผู้ชมคะรีสอร์ทเมื่อสักครู่ที่เราผ่านมาเนี่ยมีข้อมูลนะคะว่านายหวังอี้ป๋อเนี่ยมาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้เมื่อคืนวันที่12พฤษภาคมนะคะก่อนที่เช้าวันรุ่งขึ้นค่ะจะมีรถอีกคันนึงมารับนายหวังอี้ป๋อไปที่จุดพักคอยนะคะซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันค่ะ
2: ปั๊มน้ำมันแห่งนี้อยู่บนถนนที่มุ่งหน้าไปยังด่านเจดีย์3องค์ติดชายแดนเมียนมาตำรวจพบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดว่าคนขับรถคนไทยมาแวะที่นี่หลังรับนายหวังอี้ป๋อหวังอี้ป๋อส่งข้อความมาในกลุ่มแชทของเพื่อนในมหาวิทยาลัยครั้งสุดท้ายเวลา 18:00 นวันที่13พฤษภาคมหลังจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อนายหวังอี้ป๋อได้จนถึงตอนนี้แม้ไม่พบนายหวังอี้ป๋อแต่ระหว่างลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรีช่วงค่ำวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาทีมข่าวได้พบกับชายชาวจีนคนนี้เขาอยู่ในสภาพอิดโรยร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลถูกพบในป่าห่างจากด่านเจดีย์3องค์ประมาณ 7-8 กิโลเมตรเขาให้การว่าหนีออกมาจากเมืองพยาตองซูประเทศเมียนมาหลังถูกเพื่อนจากแอปพลิเคชัน WeChat ชักชวนให้มาทำงานที่นั่นก่อนรู้ตัวภายหลังว่าถูกหลอกให้ไปทำงานเป็นสแกมเมอร์เหตุการณ์นี้บ่งบอกว่าติดชายแดนจังหวัดกาญจนบุรียังมีธุรกิจสแกมเมอร์เคลื่อนไหวในพื้นที่และยังพบชาวจีนถูกหลอกให้เดินทางไปอย่างต่อเนื่องจึงไม่แปลกที่ญาติในประเทศจีนจะกังวลว่าการหายตัวไปของหวังอี้ป๋ออาจมีธุรกิจสแกมเมอร์อยู่เบื้องหลังหวังอี้ป๋อไม่ใช่คนจีนคนแรกที่ญาติขอให้ติดตามตัวหลังเดินทางมาประเทศไทย3มิถุนายน2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าช่วยเหลือหญิงนักศึกษาชาวจีนอายุ21ปีเธอถูกพบอยู่ในสภาพถูกมัดที่ข้อเท้ามีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังกรุงเทพการช่วยเหลือเกิดขึ้นหลังพ่อของนักศึกษาชาวจีนประสานไปยังตำรวจฮ่องกงว่าลูกสาวถูกลักพาตัวในประเทศไทยหลังเดินทางมาถึงเพียง1วันและได้รับข้อความจากชายไม่ทราบชื่อผ่านแอปพลิเคชัน WeChat เรียกค่าไทยเป็นเงินจำนวนกว่า12ล้านบาท Global Times สำนักข่าวจีนเผยแพร่เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมารายงานว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนออกคำแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังหากถูกชักชวนให้เดินทางไปทำงานแลกกับค่าตอบแทนสูงบริเวณชายแดนไทยเมียนมาซึ่งอยู่ติดกับแหล่งสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ของเมียนมาหลายแห่งส อดคล้องกับที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าประเทศจีนแสดงความกังวลมายังหน่วยงาน

0: ความมั่นคงหลังพบข้อมูลพลเมืองจีนสูญหายในไทยอย่างต่อเนื่อง
1: มีการรีพอร์ตมาที่เราเนี่ยตอนนี้ประมาณสักประมาณ7คดีดังนั้นประมาณ7คนนะครับที่

0: ชาติระบุว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งทำงานร่วมกับสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่าโจทย์ใหญ่ของไทยคือการทำอย่างไรไม่ให้ไทยถูกใช้เป็นทางผ่านและไม่มีคนไทยเข้าไปมีส่วนร่วมกับขบวนการเหล่านี
1: ้จริงๆวันนี้เราทำงานร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะคือประเด็นคือตอนนี้เราทำงานร่วมประเทศต่างๆตอนที่ทำกันมาหลายปีละตอนนี้มันก็ยกระดับไม้เรื่อยจนสู่ระบบชิลแล้วเดี๋ยวเราจะทำขึ้นไปอีกอเมริกาก็มาส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอเมริกาให้ความสำคัญมากPresident Trump เนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของ call center การหลอกลวงทางออนไลน์รวมทั้งสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องคือเรื่องการค้ามนุษย์ที่มันจะเกี่ยวเข้าไปในเรื่องแก๊ง call center แต่อีกประเด็นที่สองคือใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านก็คือบินมาประเทศไทยแล้วก็ข้ามไปทำงานเนี่ยตรงเนี้ยเป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้อย่างเร็วซึ่งช่วงปีที่ผ่านมาก็ยังมีประเด็นนี้อยู่
2: สิ่งที่เราทำอ่ะคือ1เขาก็ดูแหละครับว่าระบบของเราเนี่ยง่ายๆเลยประเทศไหนมาวัดเราเขาก็จะวัดจากมาตรฐานของประเทศเขาใช่ไหม1เขาจะดูเข้าเมืองการตรวจตาเข้าเมืองมีไหม2คือการทำระบบเฝ้าระวัง3ระบบรายงานอะไรเงี้ยว่าคนเข้ามาอยู่ตามระยะเวลาอยู่ตามประเภทที่บอกไหมทีนี้ถัดมาที่ต้องการคือว่าจับได้อ่ะต้องไปดูว่าปลายทางอ่ะดำเนินคดีแล้วศาลลงตัดสินว่าผิดจริงแล้วได้รับโทษแล้วนำไปสู่การยึดทรัพย์หรือการขยายผลทลายแก๊งที่ใหญ่กว่าหรือหาได้ว่าเงินของขบวนการนี้ไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยคือประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาเขาชอบดูแบบนี้เพราะเขาชอบดูว่าไม่ใช่จับเป็นรายกรณี
0: ข้อมูลจากกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนามสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พบว่าในปี2568มีชาวจีนแจ้งสูญหายรวมทั้งหมด12คนขณะที่ในปี2569นับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันนี้มีชาวจีนแจ้งสูญหายแล้ว8คนภายในเวลาเพียงครึ่งปีการหายตัวของชาวจีนในประเทศไทยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องล่าสุดทีมข่าวได้รับข้อมูลว่านายซิวหงชายสัญชาติจีนขาดการติดต่อจากครอบครัวหลังเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาข้อมูลล่าสุดพบว่าหายไปบริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากทอฝันช่วยชูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
3: แถบยุโรปกำลังเจอคลื่นความร้อนปกคลุมนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นทุบสถิติเรื่องนี้เป็นความผิดปกติสำหรับประเทศแถบนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
4: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับมาดูปัจจัยที่ทำให้ยุโรปต้องเจอกับคลื่นความร้อนรุนแรงในเวลานี้นะครับหลายเมืองมีอุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสเลยครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นในแถบนี้นะครับและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและมีความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยครับยอดผู้เสียชีวิตในยุโรปตะวันตกจากคลื่นความร้อนระลอกนี้มากกว่า280คนแล้วนะครับคาดการณ์ว่ามวลความร้อนจะยังคงแช่ตัวและแผ่ขยายต่อไปทางยุโรปตอนกลางและยุโรปใต้ในช่วงอีก2สัปดาห์ข้างหน้าครับปัจจัยหลักเกิดจากกระแสลมกรดหรือว่าเจ็ตสตรีมบิดทิศทางการเคลื่อนที่เป็นรูปโอเมก้านะครับมีความกดอากาศสูงอยู่ตรงกลางขนาบข้างซ้ายขวาด้วยระบบความกดอากาศต่ำที่บล็อกขั้นหน้าและหลังจนทำให้มวลอากาศร้อนตรงกลางติดลมครับกระแสลมกรดยิ่งเคลื่อนที่ช้าก็เหมือนกับการบล็อกอากาศร้อนไว้ตรงนั้นนะครับซึ่งมีปรากฏการณ์โดมความร้อนเป็นเหมือนฝาชีครอบเมื่อความกดอากาศสูงปิดกั้นไม่ให้รังสีความร้อนจากพื้นดินสะท้อนกลับไปผลักเมฆออกไปจนหมดท้องฟ้าจึงเปิดโล่งให้แสงแดดส่องมาโดยตรงครับขณะเดียวกันก็มีลมร้อนจากทะเลทรายซาฮาราเข้ามายิ่งทำให้เหมือนดูดมวลอากาศที่ทั้งแห้งและร้อนจัดมาด้วยขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกก็เป็นเหมือนตัวกระตุ้นที่อุณหภูมิสูงด้วยนะครับส่งผลให้คลื่นความร้อนรอบนี้ทุบสถิติรุนแรงขึ้นนานขึ้นจนทะลุระดับ40องศาเซลเซียสครับ24มิถุนายนที่ผ่านมานะครับอังกฤษทำลายสถิติเป็นวันในเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์แล้ววัดอุณหภูมิได้ 36.1 องศาเซลเซียสที่เมืองกอสปอตอากาศรอบนี้ยังมีความชื้นสูงมากนะครับส่งผลให้อุณหภูมิความรู้สึกจริงหรือว่าฟิลไลท์แตะไปที่41องศาเซลเซียสครับในสเปนและสวิตเซอร์แลนด์อุณหภูมิก็ยังคงแตะ44องศาเซลเซียสนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของ

0: ปญยังคงอยู่ภายใต้การเตือนภัยระดับสีส้มและสีแดงและยังมีความเสี่ยงต่อไฟป่าในระดับวิกฤตขั้นสูงสุดจากสภาวะภัยแล้งสะสมสวิตเซอร์แลนด์ประกาศยกระดับคำเตือนภัยสีแดงขั้นสูงสุดในพื้นที่ขนาดใหญ่รวมถึงเมืองสำคัญอย่างซูริกและเจนีวาซึ่งพบสภาวะอากาศร้อนจัดผิดปกติครับฝรั่งเศสก็ทุบสถิติวันที่ร้อนที่สุด23มิถุนายนครับวัดได้ถึง 44.3 องศาเซลเซียสที่เมืองปิโซสทางการฝรั่งเศสได้ขยายพื้นที่เตือนภัยขั้นสูงสุดสีแดงครอบคลุมถึง2ใน3ของประเทศแล้วครับและก่อนที่ฝรั่งเศสจะเจอกับคลื่นความร้อนระลอกล่าสุดนะครับที่กรุงปารีสก็ได้มีการจัดงาน VivaTech 2026ครับรวมสตาร์ทอัพกว่า 15,000 รายมาไว้ที่นี่ครับและในงานนี้ก็ยังทำให้เห็นแนวโน้มของเทคโนโลยีด้วยนะครับที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราในอนาคตอันใกล้ด้วยครับ VivaTech 2026ปีนี้ครบรอบ10ปีแล้วนะครับจัดเมื่อวันที่17ถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาทุบสถิติผู้เข้าชมทะลุ2แสนคนครับภาพรวมในปีนี้ได้เห็นเทคโนโลยีในกลุ่มต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่ก้าวข้ามจากการทำตามคำสั่งแบบเดิมๆไปสู่ Physical AI ครับมีปฏิสัมพันธ์และทำความเข้าใจบริบทแวดล้อมจริงได้อย่างยืดหยุ่นมีหุ่นยนต์ความสามารถหลากหลายมาจัดแสดงนะครับเทคโนโลยีอวกาศที่ไม่ได้เน้นแค่การสำรวจอีกต่อไปแต่เริ่มหันไปที่ความมั่นคงการสื่อสารและภารกิจของเอกชนครับมีการประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพด้วยนะครับวิเคราะห์องค์ประกอบของสภาพผิวครอบคลุมถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะส่วนในด้านธุรกิจก็ได้เห็นการเปลี่ยนผ่านจาก AI ที่เป็นเพียงการสร้างความตื่นตาตื่นใจไปสู่ AI ที่ใช้งานและสร้างผลกระทบทางธุรกิจได้จริงครับโดยในงานนี้ยังมีผู้นำโลกและ CEO บริษัทเทคยักษ์ใหญ่มาร่วมงานด้วยครับปิดท้ายวันนี้กับกระแสการแข่งขันฟุตบอลโลกในช่วงเวลานี้นะครับมีนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีที่ใช้ในวงการฟุตบอลครับนิทรรศการ Soccer and Technology ครับจัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์ FIFA นะครับที่ Science World Vancouver ประเทศแคนาดาครับใกล้กับสนาม BC Press ที่ใช้แข่งฟุตบอลโลก2026ด้วยนะครับในนิทรรศการนำเสนอวิวัฒนาการและเบื้องหลังการนำเทคโนโลยีมาใช้ในวงการฟุตบอลเช่นเจาะลึกดูโครงสร้างภายในของลูกฟุตบอลยุคใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันมีการฝังเซ็นเซอร์ระยะช่วยในการตัดสินระบบเช็คบอลข้ามเส้นประตูเบื้องหลังห้องปฏิบัติการและการสื่อสารของผู้ตัดสินรวมถึงวิวัฒนาการของการถ่ายทอดสดฟุตบอลที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทดลองที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่กำลังเข้ามามีบทบาทในวงการฟุตบอลทั้งอุปกรณ์ฝึกซ้อมอัจฉริยะหรือการจำลองเทคโนโลยีด้านความบันเทิงที่เกี่ยวกับฟุตบอลในอนาคตด้วยครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: กระบวนการประนอมภาคบังคับเดินหน้าไปแล้วนะครับไม่มีใครรู้ครับว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรคุณเทพชัยหย่องคุยกับคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประเมินฉากทัศน์หลังจากนี้ครับ
2: หาทางเจรจาใหม่ไหมหากรอบใหม่มาเจรจาเขาบอกเขาไม่เจรจาเขาขอไปอันคอส
3: To begin compulsory conciliation proceedings under the United Nations Convention on the Law of the Sea, UN.

0: านพูดถึงการพบกันระหว่าง2นายกคุณอนุทินกับคุณบรรเด็จเนี่ยจริงๆทั้ง2ท่านพบกันใน2เดือนที่ผ่านมา3ครั้งเลยนะยังไม่เป็นทางการในเวทีของอาเซียนซึ่งโอกาสแบบนี้หายากมากที่เซบูฟิลิปปินส์ที่ท่านพูดถึง1ครั้งต่อมาที่ฮานอยเวียดนามครั้งที่2ใช่มั้ยครับแล้วก็ล่าสุดที่คาซานรัสเซียเนี่ยทําไมเวทีแบบเนี้ยช่องทางแบบเนี้ยที่2ผู้นําเจอกันเนี่ยไม่สามารถที่จะคุยที่มันช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้เลยนะครับแต่ฟังดูแล้วกลับมาเหมือนกับว่ายังทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลย
1: คือเอาที่เซบูแล้วก
0: ัน
1: เซบูแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าแนวทางที่เราจะเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจะทำยังไงนะครับพูดคุยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่สำคัญคือความจริงใจนะครับพูดแล้วก็ต้องทำก็ที่เซบูเราก็ตกลงกันอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็ฝ่ายกัมพูชาก็ตัดสินใจที่จะไปสู่กระบวนการประนีประนอมหรือประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอส
0: ซึ่งตรงนี้

0: ท่านรัฐมนตรีมองว่าไม่สะท้อนถึงความจริงใจของกัมพูชา
1: คิดว่าคือเขาคงจะมองว่าเขามันเป็นแนวทางของการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยทำไมเราไม่ลองนะครับลองคุยกันสัก6เดือนถ้าเราไปไม่ได้เราก็ดูซิว่าเราจะมีกลไกอะไรต่างๆครับเมื่อเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ตกลงกันแล้วเนี่ยนะครับการที่เจอกันครั้งที่2ครั้งที่3มันก็ยังไม่ค่อยมีประเด็นอะไรที่จะคุยประกอบกับมันไม่มีจังหวะนะครับที่จะคุยกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็เรียกว่าเป็นการเจอกันในห้องรับรองก่อนที่จะเข้าห้องประชุม
0: เลยรู้ว่าจะมีการพบกันนะครับท่านรัฐมนตรีเองก็คงอยู่ในที่พูดคุยด้วยใช่ไหมทั้ง3ครั้งเลยใช่ไหมครับฝ่ายไทยมีความตั้งใจไหมครับว่าต้องไปคุยกันให้รู้เรื่องกันหน่อย
1: คือถ้ามีประเด็นอะไรที่เราคุยกันได้นะครับม
0: ีข้อเสนออะไรที่จะให้
1: ก็เราก็พร้อมนะครับถ้าก็มีข้อเสนออะไรนะครับมีแนวทางอะไรที่เราจะก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับแรงต่างเนี่ยเราก็พร้อมที่จะคุยแต่ถ้ามัน
0: บรรยากาศมันเป็นยังไงครับคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันดี
1: ก็ทั้งยิ้มแย้มแล้วก็เซเรียสด้วยอย่างที่เซบูคุยกันตอนแรกกะจะคุยกันสักครึ่งชั่วโมงเข้าไปทั้งชั่วโมงกว่านะครับเพราะนั้นเราก็คุยกันอย่างเปิดกว้างเลยว่ายังไงปัญหาเป็นยังไงต้นตอมันเป็นยังไงเราจะเดินหน้ากันยังไงนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ามันเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงแล้วปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเราก็ต้องมีความจริงใจกับการแล้วทุกอย่างมันก็คือผมเชื่อนะทางการทูตเนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาหลักๆเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขโดยทันทีได้ถ้าเราขาดความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเราต้องคุยกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ทำตามที่เราเคยสัญญากันไว้แล้วปัญหาที่สำคัญที่สุดคือการทูตสมัยนี้นะครับผมคิดว่าการสื่อสารกับประชาชนนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญการสะท้อนความรู้สึกของประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญรัฐบาลคงไม่สามารถไปตกลงอะไรที่สวนทางกับความรู้สึกของประชาชนได
0: ้มันต้องกลับมาอธิบายกับสังคม
1: ทำไมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศยังไงเราปกป้องยังไงนะครับมันเป็นคำถามที่เราจะต้องตอบให้ได้นะครับอย่างตอนนี้ก็มีคำถามว่าทำไมเราไปเลิก MOU 4 4ไอ้ช่วงที่มีทุกคนก็บอกควรจะเลิกนะครับแต่เราก็อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงเลิกนะครับแล้วเราก็อยากจะไปคุยกันภายใต้กรอบใหม่ซึ่งมันเป็นกรอบที่ทั้งคู่นะครับอยู่ภายใต้หรือเป็นภาคีร่วมกัน
0: เรากลับมาเรื่องของกระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับตอนนี้ทั้งสองประเทศกัมพูชาไทยก็แต่งตั้งคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมใช่ไหมครับความคาดหวังของท่านพลตรีต่อกระบวนการนี้เป็นยังไงเพราะชื่อมันบอกกระบวนการ
1: ชื่อมันก็ชัดเจน
0: ประนอมภาคบังคับใช่ไหมครับคนตีความก็บังคับเนี่ยมัน
1: แต่มันมีคำว่าประนอมด้วยนะครับ
0: ทั้งประนอมด้วยบังคับให้ประนอมด้วย
1: คือบังคับให้ประนอมแต่ไอ้การกระบวนการประนอมนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นกระบวนการของศาลนะครับไม่ใช่เป็นคำผลสุดท้ายไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลหรือคำพิพากษาของศาลคือเจตนาของการประนอมเนี่ยนะครับคือการหาแนวทางออกที่ทั้งสองฝ่ายจะยอมรับได้นะครับเพราะฉะนั้นนักคนที่เป็นผู้ประนอมเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพนะครับเขาก็จะเสนอความเห็นเขาคุยกันเองเนี่ยนะครับเขาไม่ได้จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการต่อสู้คดีระหว่างใครเขาไม่ได้เข้าไปต่อสู้คดี
0: ไม่มีการแพ้ไม่มีการชนะ
1: เขาพยายามว่าเรื่องนี้เขาต้องเข้าใจว่าที่มาที่ไปคืออะไรปัญหาคืออะไรเขาต้องศึกษาให้หมดมันไม่ใช่ปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายอย่างเดียวนะครับเขาต้องศึกษาว่าปัญหาที่เกี่ยวความสัมพันธ์เป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อเขาศึกษาเขามานั่งคุยกันว่าเนี่ยเราจะทำอะไรกันยังไงมันมีแนวทางยังไงบนพื้นฐานของ1หลักกฎหมายระหว่างประเทศ2เขาพยายามที่จะหาแนวทางออกที่เที่ยงธรรมที่สุดและถ้าเป็นไปได้เนี่ยสิ่งที่เรียกว่าวินวินกับทั้ง2ฝ่ายแต่ยังไงก็ตามเนี่ยข้อเสนอแนะสุดท้ายของคณะประนีประนอมเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะรับหรือไม่รับแล้วผมก็เชื่อว่าในที่สุดมันก็ต้องไปสู่การเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็ย้อนกลับไปที่ท่าทีของเราตั้งแต่เริ่มต้นคือทำไมเราไม่ลองคุยกันก่อนใช่ไหมเราอาจจะประหยัดเวลาก็ได้นะครับนี่เราจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีเพื่อให้กระบวนการประนอมเนี่ยเสร็จสิ้นหลังจากนั้นผลออกมายังไงเราก็คงต้องคุยกันต่อนะครับเพราะท่าทีของเราเนี่ยในการ

0: าสู่กระบวนการประนีประนอมมันแตกต่างกันนะครับคือฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็คือขอให้ทำเรื่องของเขตแดนนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าทำไม่ได้นะครับก็ระหว่างเนี้ยก็ขอให้มีการตกลงชั่วคราวหรือการตกลงที่จะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรการ
2: แบ่งผลประโยชน
0: ์ในเขตที่ทับซ้อนใช่ไหมครับมันก็เห็นได้ชัดว่ากลับไปตอนท่าทีตอนเข้าเจรจา MUCC เนี่ยคือเขาเน้นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรในเขตทับซ้อนขณะที่เราเน้นเรื่องการปักปันเขตแดนก่อนนะครับเพราะว่าการปักปันเขตแดนให้มันชัดเจนไปเลยเนี่ยมันดีที่สุด
1: ครับ
0: ครับพอกลับมาตอนนี้อีกเขาก็มาในแนวนี้อีกเห็นได้ชัดเลยเขาอยากให้ขอบเขตของการประนีประนอมเนี่ยครอบคลุม2เรื่องการกำหนดเขตแดนทางทะเลไหลทวีป2ถ้ายังทำไม่ได้ระหว่างนี้อาจจะหาทางที่จะตกลงคนตกลงกันในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรร่วมกันนะ
1: คร
0: ับแบ่งปันร่วมกันนะครับซึ่งของเราเนี่ยเราบอก
2: ต้องการเรื่องเขตแดนทางทะเลอย่างเดียวใช่ไหมคร
0: ับเอาให้มันชัดเจน
2: แล้วใครจะเป็นคนกำหนดกรอบว่ามันจะครอบคลุมแค่ไหน
0: ก็เป็นเรื่องของคณะประนอมเนี่ยที่เขาจะต้องคุยกัน
2: แต่ไทย
0: แต่เราได้แสดงท่าที
2: ใช่ไหมครับว่าต้องการแบบน
0: ี้เราได้แสดงท่าทีไปแล้วครับเพราะว่าเราก็ได้พูดคุยกับผู้ประนอมเนี่ยในส่วนที่เราได้เป็นคนเสนอเนี่ยก็เราให้เขาฟังว่าปัญหามันเป็นยังไงนะครับความสัมพันธ์เป็นยังไงนะครับเรามองอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องเล่าให้เขาฟังหมดแล้วเขาก็ต้องขอเอกสารต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราก็ยินดีที่จะร่วมมือนะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปประชุมกัน4ท่านเนี่ยนะครับฝั่งกัมพูชา2ท่านฝั่งเรา2ท่านหา
2: ประธาน
0: ใช่ไหมครับ
2: คือฟังที่ท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยเหมือนกับว่าผู้ทำหน้าที่ประนอมทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับไม่จำเป็นต้องทำตามที่ประเทศที่แต่งตั้งเขาเข้ามาเรียกร้องใช่ไหมครับอย่างไทยต้องการแบบนี้ผู้ประนอมของไทย2คนก็ไม่จำเป็นต้องทำตามทุกอย่างที่ประเทศไทยต้องการ
0: คือ
2: เพราะหน้าที่เขาคือประนอมใช่ไหม
0: คือเขาทำตามหลักคือตามอาชีพของเขาคือนักกฎหมายใช่ไหมครับเขาก็ต้องยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศความเที่ยงธรร
1: ม
0: นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการพิจารณาของเขาเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงบริบทของความสัมพันธ
1: ์
0: ท่าทีของประเทศไทยผลประโยชน์ของประเทศไทยคือมันไม่ใช่คดีกฎหมายล้วนๆนะครับแต่เขายังไงเขาต้องคำนึงถึงบริบทใหญ่ด้วยนะคร
2: ับการประนอมภาคบังคับกระบวนการนี้ดูเหมือนจะถูกใช้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเมื่อย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเต้ใช่ไหมครับเราได้บทเรียนอะไรบางอย่างจากกระบวนการครั้งนั้นหรือเปล่า
0: บทเรียนก็คือในที่สุดแล้วถึงแม้ช่วงที่เขามีปัญหาระหว่างกันเนี่ยแก้ไขข้อพิพาทเนี่ยโดยเฉพาะข้อพิพาทเกี่ยวกับการพัฒนาร่วมเลยนะเขาก็เข้าสู่กระบวนการนี้นะครับแล้วในที่สุดกระบวนการนี้ก็นำไปสู่การเจรจาระหว่างติมอร์กับออสเตรเลียแล้วก็สามารถบรรลุข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได
1: ้ครับ
2: นอกจากนั้นมันยังนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่าง2ประเทศนั้นด้วย
0: ครับ
2: เพราะก่อนนั้นก็มีความขัดแย้งกันอยู่พอสมควรท่านคาดหวังว่ากระบวนการของเราที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยปูทางไปสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่กลับไปอาจจะใกล้เคียงกับเดิมก็ได
0: ้คือคนไทยหลายคนก็เข้าใจว่ากระบวนการนี้นะครับเราถูกลากไปโดยฝ่ายกัมพูชาพูด
2: ท่านพยายามปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาตลอด
0: คือในที่สุดแล้วเนี่ยเราไปสู่กระบวนการเนี่ยภาคบังคับก็ตามนะคือถ้าเราไม่เข้าสู่กระบวนการนี้ก็คือเราปฏิเสธสิ่งที่เรารับเป็นพันธกรณีของเราภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศมันไม่ได้เฉพาะกรณีอันนี้นะครับถ้าเราไม่ทำตามเนี่ยต่อไปเราไปเจรจาเรื่องอื่นเนี่ยที่มันหมายต้องมีการผูกมัดต้องมีการทำพันธกรณีของประเทศเขาจะมีความมั่นใจได้ยังไงว่าประเทศไทยจะปฏิบัติตามนะครับเพราะนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกเราต้องการเน้นระเบียบโลกที่เราพูดที่มีกติกายึดมั่นอยู่นี่นะครับเพราะเราก็คงต้องปฏิบัติตามเนี
1: ่
0: ยแต่ในสุดที่ผมพยายามชี้แจงว่ามันยังนำไปสู่การเจรจาอยู่ดีไอ้ภาคบังคับเนี่ยภาคบังคับคือกระบวนการแต่ผลสุดท้ายมันต้องมีการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายและก็หวังว่าสิ่งที่เราตกลงกันได้เนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่เราจะรับได้ทั้งสองฝ่าย
1: ครับ
0: ครับ
2: นั่นก็คือสิ่งที่น่าจะเรียกว่า best case scenario คือฉากทัศน์ที่ดีที่สุดถ้าฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดนะคร
0: ับเลวร้ายที่สุดก็คือเราก็ไม่รับ นะครับเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทยแล้วเราก็อาจจะไปเจรจาต่ออีกก็ได้นะครับก็อันนั้นคือแต่ผมคิดว่าเราอย่าไปพึ่งคาดการไปเลยนะครับทางกระทรวงขณะนี้เนี่ยเราก็พยายามเตรียมพร้อมในทุกเรื่องนะครับเราก็เริ่มพูดคุยกับผู้ประนอมฝ่ายเราไปแล้วเราศึกษาว่ามันจะมีประเด็นอะไรนะครับที่จะเป็นจุดแข็งของเราจุดอ่อนของเราเราก็ต้องทำการบ้านของเราให้ดี
2: ผมเชื่อนะว่าจังที่ไปอย่างน้อยหนึ่งปีข้างหน้าในระหว่างที่กระบวนการประนอมเนี่ยดำเนินไปข้างหน้านะครับคนไทยคงจะติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิดมากจะมีความเห็นมากมายจะตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิดมากเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อนะว่าความคาดหวังของคนไทยส่วนใหญ่หรือกระทั่งหมดเนี่ยคือประเทศไทยต้องแพ้ไม่ได
0: ้ครับ
2: ถ้าท่านจะสื่อสารกับคนไทยที่มองเรื่องแบบนี้แบบ
0: คือ
2: แพ้อย่างน้อยเลยได้ไง
0: คือการสื่อสารนี่สำคัญอย่างน้อยให้คนไทยเข้าใจว่าทำไมเราต้องเข้าสู่กระบวนการนี
2: ้ครับ
0: ทำไมเราต้องยกเลิก MOU 44นะครับแล้วกระบวนการเนี้ยนะครับแน่นอนเราก็เตรียมพร้อมเต็มที่แต่ไม่ต้องกังวลมากนะครับคือก็ต้องมีความห่วงใยติดตามนะครับแต่เราคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็มันเป็นเรื่องของการประนอมนะครับเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องดูว่าเรารับแนวทางของการประนอมได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามันพอไปได้เราก็ไปคุยกับฝ่ายกัมพูชาต
2: ่
0: อและในที่สุดมันก็จะผลสุดท้ายมันก็อาจจะออกมาในลักษณะที่เป็นที่ยอมรับได้ของทั้งสองฝ่ายนะครับ
2: ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าระหว่างที่กระบวนการประนอมภาคบังคับนี้เดินหน้าไปเนี่ยซึ่งอาจจะใช้เวลาพอสมควรอย่างน้อยก็1ปีขึ้นไปใช่ไหมครับการพูดคุยกับกัมพูชาในเรื่องของความขัดแย้งทางด้านชายแดนทางบกเนี่ยมันคงเกิดขึ้นได้ยากใช่ไหม
0: ครับ
2: มันเป็นจริงป่ะ
0: ใช่ฮะใช่ก็ที่บอกที่เซบูนะครับว่าก็ในเมื่อเราตกลงกันว่าเราจะพูดคุยนะครับอย่างจริงใจอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปในทุกเรื่องนะครับที่เป็นปัญหาจริงๆก็ไม่ว่าจะเป็นเขตแดนทางทะเลเขตแดนทางบกซึ่งจริงๆแล้วฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเขตแดนทางบกมากกว่านะครับเพราะหลายอย่างมันเป็นผลพวงของการสงครามที่ทั้งสองฝ่ายได้ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่เพราะนั้นก็เขาต้องตระหนักว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้จริงๆเราก็อยากให้มีการพูดคุยก่อนแล้วค่อยไปสู่กระบวนการต่างๆประนอมโดยภาพบังคับเนี่ยแต่ทำไมเขาไม่ให้มีเปิดช่องทางให้พูดคุยแล้วขณะเดียวกันเราจะได้ไปพูดคุยในเรื่องของชายแดนเรื่องของเขตแดนทางบกนะครับตอนนี้ก็มันก็เลยทำให้ทุกอย่างถูกระงับไปก่อนครับ
2: คือหลังๆฟังท่านรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยก่อนหน้านี้ท่านก็จะพูดในด้วยภาษาทางด้านการทูตเยอะหน่อย
0: คร
2: ับหลังๆนี้อาจจะออกมานาเชิงความชาตินิยมอาจจะมีความสูงมากขึ้นนี่ผมก็สังเกตนี่มีใกล้เคียงความจริงบ้างไหม
0: คือหนึ่ง
2: อาจจะเจอแรงกดดันทางด้านการเมืองก็ได้
0: ก็คงไม่ครับมันอาจจะจากประสบการณ์ที่พูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาหลายรอบอันนี้จริงๆนะครับอ้าวครั้งแรกที่ผมเจอที่ UNตอนผมรับหน้าที่ใหม่ๆก็พูดคุยกันกับท่านปรักสุคนอย่างดี
2: รู้เรื่องดี
0: เสร็จแล้วพอเขากล่าวสปีชเล่นงานเราไปครึ่งหนึ่งนะครับที่บอกผมต้องแก้สปี
2: ช
0: มันก็จะเป็นอย่างนี้ที่บางครั้งผมก็รู้ว่าท่านปรักสุคนเขาก็ต้องเขาไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินใจคนเดียวใช่ไหมครับแต่ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าหน้าที่ของเราเนี่ยมันก็คือการปกป้องผลประโยชน์ของไทยนะครับผมคงไม่ใช่เจตนาผมที่จะปั่นกระแสชาตินิยมแต่ผมก็ต้องสะท้อนความรู้สึกของคนไทยแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที
2: ่
0: นะครับแต่ตรงนี้ก็อีกนะครับก็คือในที่สุดสักวันหนึ่งเนี่ยไทยกับกัมพูชามันก็อาจจะหาทางลงได้ทางลงได้เราก็ต้องพยายามสื่อสารกับประชาชนเหมือนกันนะครับว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเขาพร้อมเราก็พร้อมนะครับเราก็ต้องยังไงเพื่อนบ้านก็ต้องอยู่ด้วยกัน
1: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เก็บข้อสอบและไฟคำตอบการสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยตัวเองนะคะโดยได้มีการกำชับเรื่องของการยกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดป้องกันเหตุเพลิงไหม้เหตุผิดปกติกระทบพยานหลักฐานค่ะเมื่อเวลา 23:20 นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยการเก็บเอกสารและไฟล์ผลการสอบแข่งขันของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลังรัฐบาลกวาดล้างขบวนการทุจริตการสอบอย่างจริงจังการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการประเมินความพร้อมการดูแลความปลอดภัยทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานผู้รับผิดชอบรวมถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้ความมั่นใจว่าเอกสารทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดนายกรัฐมนตรีกำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้เหตุผิดปกติที่อาจกระทบต่อพยานหลักฐานสั่งการให้จัดเตรียมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลาให้สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดเพราะเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงและเป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องวันนี้จะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาสถานบันเทิงในเมืองพัทยาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะมีการปิดการให้บริการและงดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวไปรวมกลุ่มกันอยู่ที่บริเวณชายหาดแทนบริเวณชายหาดพัทยาซอย9มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนหลายร้อยคนรวมตัวกันนั่งพักผ่อนริมชายหาดบางส่วนปูเสื่อและนั่งตามโต๊ะเก้าอี้ประกอบกับมีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเปิดลำโพงเสียงดังเพื่อสร้างความบันเทิงบรรยากาศคึกคักเนื่องจากว่าวันนี้จะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้งสถานบันเทิงผับบาร์และร้านที่เข้าข่ายปฏิบัติตามกฎหมายต่างให้ปิดบริการและให้ความร่วมมือตามมาตรการที่กำหนดขณะที่ประชาชนในพื้นที่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งเช็คประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังผลกระทบจากอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนที่กำลังแผ่ปกคลุมในยุโรปนะคะพร้อมทั้งมีการนำวิธีการช่วยคลายร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวในกรุงปรากของเช็กทั้งเด็กและผู้ใหญ่ออกมาเล่นน้ำที่รถบรรทุกที่ขับฉีดพ่นไปทั่วเมืองเพื่อช่วยคลายร้อนให้กับผู้คนหลังจากสภาพอากาศร้อนจัดแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของยุโรปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอุณหภูมิในกรุงปรากพุ่งสูงขึ้นถึง30องศาเซลเซียสเนื่องจากคลื่นความร้อนขนาดใหญ่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตอนกลางของยุโรปขณะที่เมื่อวานนี้หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งสาธารณรัฐเช็กประกาศเตือนภัยความร้อนทั่วประเทศโดยเตือนภัยระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับกรุงปรากและพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพร้อมคาดว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายวรการชูดวงอายุ31ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีรอยสักที่หน้าอกและแผ่นหลังหายจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ถนนเจริญเมืองตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่13มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02790211วันนี้ไทย PBS เชิญชวนคุณผู้ชมเกาะติดการรายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะทั้งเรื่องของการเช็คผลคะแนนแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองได้ทุกช่องทางหมดเวลาของทันข่าวแล้วค่ะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 น.ช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทอง

0: สวัสดีค่ะ
1: มันจะได้เล่นถึงตีหนึ่ง
2: โอ้โหเรียกว่าเล่นมาราธอนกันเลยนะ
1: ใช่
2: นอนตีหนึ่งแล้วคุณใดไทยตื่นกี่โมง
1: เที่ยงเลย
3: มินิฮอตใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น. ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: ี่พลอยู่ที่นี่นะครับตลาดขายผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
1: นี่ค่ะเหมาะกับพี่มาก
0: พี่พลได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของสอนศิลป์แล้วครับวันนี้พี่พลจะให้น้องๆประดิษฐ์ของใช้จากผ้า
2: แต่เราไม่มีเข็มกลับด้านเราจะประกบติดกันได้ไงหรอ
3: ก็มันก็เข้ากันอยู่นะก็ได้อยู
4: ่เลิศค่ะพี่พล
5: พบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์6:50 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
6: ข้าวเปลือกเหรอคะที่อยู่ในนั้น
7: ใช่แล้วครับ
6: ทุกคนเคยเห็นข้าวเปลือกกายล่างไหมคะอาทิตย์นี้มาดูด้วยกันที่รายการว่าข้าวหม้อแกงเวลา7:10 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3มาดูด้วยกันนะคะ
8: มา

0: ใจฟูใจอุ่นใจกล้าใจจ่องนี่ฮะใจจิ๋วพลังแจ๋ว
1: เอาละค่ะเนวินเลวานาแอโยแตโนวินโนเมฮี

0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณไทยๆเคยนอนดึกไม่เอ่ย
1: เคยประจำเลยเมื่อวานเพิ่งเป็นเพราะว่ามันจะได้เล่นถึงตีหนึ่ง
0: โอ้โหเรียกว่าเล่นมาราธอนกันเลยนะ
1: ใช่
0: นอนตีหนึ่งแล้วคุณไทยๆตื่นกี่โมง
1: ตื่นเที่ยงเลย
0: ว้าวนอนเต็มอิ่มสุดๆตื่นมายังต้องกินข้าวอีกไหมนอนอิ่มขนาดนี
1: ้ตื่นมาแบบไม่กินข้าวเลยไปวิ่งเล่นก่อนสิ
0: อือหือพลังงานล้นเหลือแล้วคุณสแต็กล่ะเขาจะเคยนอนไม่หลับหรือเปล่า
1: ทุกคนหลับกันหมดแล้วจะตักลืมและตักยืดแล้วก็ลืมตาพูดว่าตักจะไปหยิบกระติกน้ำหิวน้ำ
0: อ๋อเพราะหิวน้ำนี่เองกินให้อิ่มเล่นให้สนุกพักผ่อนให้เพียงพอนะทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย

0: ีตี
1: ้โตโต้
2: ไดโนมหัศจรรย
1: ์ตอนนิทานเสียงหรรษา
3: เช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้จะมีอะไรสนุกสนุกทำกันอีกนะเด็กตาบอดตั้งแต่เกิดน่าสงสารจังเลยนะ
4: ใช่เรามาทำอะไรเพื่อพวกเขากันไหม
3: เอาสิแล้วเราจะทำอะไรดีล่ะ
4: ตาต้ายังนึกไม่ออกเราลองไปถามพี่ตีตี้พี่โตโต้ดูไหม
3: ไปสิ
1: ตาต้าเจนมาเล่นแปะแข็งกันไหม
4: อยากเล่นอยากเล่นแต่เรามีอะไรจะให้ช่วยก่อนนะ
3: ช่วยอะไรหรอแล้วเห็นข่าวเด็กตาบอดแล้วอยากทำอะไรให้พวกเขาน่ะเขามองไม่เห็นแต่หูยังดีเราลองเล่านิทานแล้วส่งไปให้เขาฟังไหมล่ะแล้วจะเล่านิทานอะไรล่ะนิทานอีสปดีไหม
5: เราก็แต่งนิทานเองสินิทานอีสปน่ะเขาน่าจะฟังบ่อยแล้ว
1: ดีๆเรามาช่วยกันแต่งนิทานเอาให้สนุกสนุกเลย
3: แดดเริ่มร้อนแล้วเข้าไปแต่งนิทานในบ้านกัน
5: นิทานของเราจะเกี่ยวกับสัตว์ไหม
3: เรื่องของสัตว์น่าจะสนุกกว่าคนนะควรจะเป็นสัตว์ที่เด็กๆรู้จัก
4: แล้วจะใช้สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าดีล่ะ
1: สัตว์ป่าน่าจะตื่นเต้นกว่านะเช่นเสือสิงโตช้างลิง
3: ฉันอยากเล่าเรื่องสิงโต
5: แต่ฉันอยากเล่าเรื่องลิง
3: งั้นก็จับสิงโตกับลิงมาอยู่ในเรื่องเดียวกัน
4: ตั้งชื่อเรื่องว่าลิงกับสิงโตแล้วกัน
1: ดีมากตาต้าเราช่วยกันแต่งเรื่องคนละท่อนนะเช้าวันหนึ่งสิงโตออกหาอาหาร
5: แล้วสิงโตก็เจอลิงที่กำลังปีนป่ายอยู่บนต้นไม
3: ้สิงโตอยากจับลิงมาเป็นอาหาร
4: แต่ลิงอยู่บนต้นไม้จึงไม่ถูกสิงโตจับกินได้ง่าย
3: ๆสิงโตจึงพยายามคิดหาวิธีล่อลิงให้ลงมา
1: แล้วสิงโตก็ไปคาบผลไม้ที่ต

0: ตกอยู่เอามาวางล่อลิง
1: เจ้าลิงอยากกินผลไม้นั่นแต่ก็ไม่ไว้ใจสิงโต
2: ลิงจึงโหนเถาวัลย์ลงไปคว้าผลไม้โดยสิงโตทำอะไรไม่ได้สิงโตก็โมโหที่ยังจับลิงไม่ได
3: ้สิงโตจึงพยายามจะปีนต้นไม้ขึ้นไปจับลิงกิน
0: แต่สิงโตปีนต้นไม้ไม่เก่งเลยตกลงพื้นแน่นิ่งไป
1: เจ้าลิงคิดว่าสิงโตตายแล้วจึงลงไปดูใกล
2: ้ๆแล้วสิงโตก็ตะปบและจับลิงมาเป็นอาหารจนได้
1: ไม่เอาอ่ะพี่เจนชอบสิงโตก็เลยให้สิงโตชนะลิง
2: สิงโตเป็นเจ้าป่าก็ต้องฉลาดสิ
3: เอาล่ะเอาล่ะไม่ต้องเถียงกันฉันว่าจบแบบไม่ให้มีใครถูกจับกินดีกว่านะ
4: ใช่ฉันขอเปลี่ยนเป็นลิงลงมาดูแล้วเห็นสิงโตบาดเจ็บก็ช่วยจนสิงโตฟื้นขึ้นมา
0: สิงโตเห็นว่าลิงลงมาช่วยจึงสำนึกบุญคุณและไม่คิดจะจับลิงกินอีกต่อไป
2: แล้วลิงกับสิงโตก็กลายมาเป็นเพื่อนกันเพราะความมีน้ำใจของลิง
1: จบแบบนี้คนฟังก็จะมีความสุขเดี๋ยวเรามาอัดเสียงกัน
5: แล้วนี่

0: มาทำเสียงสัตว์เติมลงไปดีไหม
1: ดีสิมีเสียงสัตว์จะช่วยให้นิทานสนุกขึ้น
0: เริ่มจากเสียงลิงจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: งั้นพี่ทำเสียงสิงโตนะ
0: นิทานเสียงของเราพร้อมส่งแล้ว
1: เป็นผลงานที่ตาต้าภูมิใจมากเลย
0: หวังว่าเด็กตาบอดได้ฟังแล้วจะชอบนะ
2: เรามาเตรียมทำเรื่องที่สองกันต่อเลยดีไหม
3: เอาเลยนิทานเสียงหันษาเรื่องที่สองต้องมาม
2: ีเด็กพิการหรือด้อยโอกาสจำนวนมากพวกเราควรมีน้ำใจช่วยกันดูแลพวกเขานะครับ

0: อนสินเจอร์นี่
1: พี่พลอยู่ที่นี่นะครับตลาดขายผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ตลาดพาหุรัตน์ครับพี่พลนัดน้องๆไว้ที่นี่เลยแต่ไม่รู้น้องๆซื้อของกันอยู่ตรงไหนตามหาดีกว่าโอ้ยคุณๆนะเนี่ย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คือทำอะไรกันอยู่อ่ะ
2: เลือกผ้า
4: ค่ะค่ะ
5: ตรงนี้ก็ไม่ได้มีขายแค่พวกชุดไทยนะครับมีพวกอุปกรณ์การเรียนก่อนเครื่องเขียนแล้วก็ของช้ำด้วยนะครับ
1: ถือว่ามีหลากหลายนะ
6: มีชุดเชียร์ลีดเดอร์ด้วยนะคะ
1: เฮ้ยร้านนี้เหรอ
7: ผมพอเข้ามาในร้านชุดแฟนซีอยู่นี้นะครับน้องๆดูแบบมีความตาเป็นประกายมาก
1: รู้เลยว่าชอบใช่ไหม
7: ครับ
1: เออ
6: พี่พลคะหนูว่าชุดนี้เหมาะกับพี่มากเลยนะคะใส่แล้วเหมือนองคลักษณ์มากเท่แน่นอนค่ะ
7: เดี๋ยวดูสิ
6: ท
7: ้องเทียบ
6: หล่อมาก
7: เออได้ไหม
6: มีแสงขึ้นเลยค่ะอันเลิศ
8: นี่ค่ะเหมาะกับพี่มากเอาไว้โยน
1: มาพาหุรัตน์คราวนี้พี่พลได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของสอนศิลป์แล้วครับ
6: เลิศค่ะพี่พลพาหุรัตน์นะคะมีอายุมากกว่า130ปีค่ะ
5: และที่นี่เนี่ยมีชื่อนึงนะครับมีชื่อว่า Little India ตรงนี้เนี่ยจะเป็นร้านของพี่ๆชาวไทยที่เป็นเชื้อสายอินเดียนะครับก็จะมีชุดของเครื่องแต่งกายของคนอินเดียนะครับ
6: ข้างบนนี้นะคะเรียกว่าชุดซาลีนะคะคือหนูชอบมากเลยค่ะเพราะว่าทั้งลายทั้งสีของชุดนะคะสวยมากเลยค่ะ
1: วันนี้เรามาถึงแหล่งขายผ้ากันทั้งทีพี่พลมีไอเดียดีๆแล้ววันนี้พี่พลจะให้น้องๆประดิษฐ์ของใช้จากผ้าถามก่อนว่าใครเย็บผ้าเป็นบ้าง
5: ไม่เป็นครับ
1: อย่างนั้นเราต้องช่วยกันหาวิธีแล้วนะ
5: คร
1: ับ อย่างนั้นก่อนอื่นเลือกผ้าก่อน
5: ครับผม
1: เลือกผ้าก่อนได้เลยค่ะ
5: เราจะเอาลายอะไรดีอ่ะ
6: ลายดอกไหมแล้วเราจะเอาไปทำอะไรอ่ะ
5: ทำกระเป๋าไหมใส่ของอะไรอย่างเงี้ย
6: ก็ดีนะ
5: แล้วเราจะเอาลายอะไรดีอ่ะ
6: เราลองเลือกคนละอันแล้วมันรวมกันดูดีไหมว่าจะเอาลายไหน
5: โอเค
1: โอ้ยเหมือนน้องๆจะได้ไอเดียนะครับตอนนี้น่าจะเอาผ้าเนี่ยมันรวมกันแล้วก็ทำเอพิพลให้โจทย์ไปก็คือของใช้น่าจะเป็นกระเป๋าที่น้องคุยกันเมื่อกี้เดี๋ยวให้น้องๆเลือกลายก่อนอุ้ยอยากรู้แล้วว่าจะมีลายอะไรบ้าง
5: พี่พลคะผมเลือกลายนี้ครับ
1: โอเคโหสวยเลยอ่ะ
8: พี่พลคะหนูขอเลือกเป็นอันนี้ค่ะเป็นลายเสือค่ะแซ่บๆเลยค่ะ
1: เฮ้ยเสือชมพูไหมแซ่บมาก
6: หนูขอเลือกเป็นสีนี้ค่ะ
1: โอ้ยดีเลยผ้าไทยสีฟ้าใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: พี่พลชอบการเลือกผ้าของทั้ง3คนมากมีไอเดียยังว่าจะทำกระเป๋ารูปแบบไหน
6: ขอกระดาษได้ไหมคะจะลองคิดดูค
1: ่
6: ะ
1: ได้เลยนี่เนี่ยครับ
6: เราลองเอากระเป๋าแบบพวกสะพายดีไหม
5: ก็น่าลองแต่เราไม่มีเข็มกลับด้านเราจะประกบติดกันได้ไงหรอ
6: เราก็ลองหาเศษผ้ามามัดดูไหม
5: เอาอีกด้านนึงเป็นสีนึงอีกด้านนึงเป็นสีนึงไหมแล้วเอาเศษผ้าที่เหลือเป็นหูกระเป๋า
6: ก็เลิศนะเอาไหม
8: เอา
6: เออเอาไหม
8: ก็มันก็เข้ากันอยู่นะก็ได้อยู่
6: งั้นถุงผ้าเราเอาขนาดนี้ก็เลยดีไหมเหมาะดีนะ
5: เหมาะเลย
1: ทาบแล้วก็ตัดได้เลยใช่ไหม
6: ค่ะ
1: แล้วจะจ่อยยังไงอ่ะ
6: เราก็จะพับเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมค่ะ
1: อันนี้ก็คือจะวาดรูที่เราจะเจาะใช่ไหม
8: ตรงก้นกระเป๋าเราต้องเจาะทีๆไม่ใช่เหรออ
6: ืมใช่เดี๋ยวของก็ตกอีกอ่ะ
8: ใช่
1: เสร็จแล้วใช่ไหม
5: ครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวนำมาทาบแล้วไปตัดกันนี่ใน2ชิ้นแล้วขอบคุณค่ะ
8: ได้ตัวกระเป๋าแล้วค่ะแต่ต้องเจาะรูก่อนค่ะ
1: แล้วเราจะเจาะยังไงอ่ะ
6: เราก็จะหยิบชายผ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็จับเป็นจีบแล้วก็ตัดนิดนึงค่ะ
1: ใช่ครับงั้นเดี๋ยวพี่พลตัดตามรอยที่น้องๆมาร์กไว้ให้ตามนี้เลยเดี๋ยวพี่พลทำให้นะครับ
5: ครับ
8: ค่ะ
1: เหลืออะไรอีก
6: เหลือตัดเสร็จผ้าเป็นเส้นยาวๆค่ะ
5: ใช่ครับ
6: เพื่อที่จะเอามามัดค่ะ
1: เหลือขั้นตอนผูกแล้วคิดว่าจะออกมาเลิศไหม
2: เลิศแล้วค่ะ
1: ถึงเราจะเย็บผ้าไม่เป็นเนี่ยแต่เราก็ยังสามารถทำกระเป๋าได้ด้วยตัวเอง
2: เสร็จแล้วค่ะ
5: พี่ว่าทำได้ดูครับ
1: เฮ้ยอะไรอ่ะโปกมาจากไหนแล้วน้องๆโอเคไหมอ่ะถ้ามีรูแบบนี
6: ้แต่ว่าเราต้องใส่ของชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าใส่ของชิ้นเล็กๆน่าจะหล่นค่ะ
1: พี่คนอยากเห็นไอเดียน้องๆว่าจะทำหูกระเป๋ายังไง
6: ครับแล้วก็จะพับให้มันหนาๆก่อนค่ะ
5: ใช่ค่ะ
6: แล้วก็เหลือตัดค่ะ
8: ใช่ค
1: ่
8: ะ
1: ตัดเนาะโอเคเดี๋ยวพี่พลตัดให้อ่ะแล้วความยาวของหูกระเป๋าเราแค่ไหนดีอ่ะไหนลองคาบกับของจริงเลย
7: ไหนลองซิว่าจะเอาความยาวประมาณไหน
6: เสร็จแล้วค่ะ
5: เสร็จแล้วค่ะ
7: โอ้ยไหนดูซิไหนไหนลองสะพายสักหนึ่งคนลองดูจะแบบแซ่บๆลายเสือดาวอ่ะอีกวันหนึ่งไปหาญาติผู้ใหญ่ไทยๆแปลว่าทุกคนแบบตั้งใจทำมากแล้วก็ผลงานออกมาดูดีมากเลยนะพี่คนชอบมากเลยอ่ะชอบความที่แบบน้องๆไม่ได้ตัดส่วนที่ยื่นออกมาทิ้งเนี่ย
5: เดี๋ยวผมต้องเอาลองไปใช้จริงดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับ
7: ถ้าสมมุติว่านับเอาไปใช้งานจริงแล้วอ่ะแต่ถ้ามันเล็กเกินไปมานับจะทำยังไงอ่ะ
5: ก็ต้องปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นอะไรอย่าง
7: เ
5: งี้ย
7: เมื่อกี้ใช่ไหมมีรูใช่ไหม
5: ใช่ครับ
7: ถ้าสมมติเราใช้งานไปเรื่อยๆอ่ะเอาแล้วใส่ของก็หล่นก็หล่นเราแก้ปัญหายังไง
5: เจาะรูเพิ่มแล้วครับแล้วก็หาเศษผ้ามาทำเหมือนเดิมครับ
7: เดี๋ยวตบมือให้น้องๆชุมชนพาวุระนะครับเย้

0: รศิลป์อาร์ตเฮดผ้าที่มีสีและลวดลายแตกต่างกันทำไมจับรวมกันหรือเรียกว่า Mix and Match ให้เข้ากันได้กระเพาะใช้การคุมโทนสีให้มีสีที่เชื่อมกันอย่างสีชมพูฟ้าและเหลืองยังไงล่ะ Masterpiece
1: ช่วง Masterpiece ของสอนศิลป์ Journey ในวันนี้พี่พลจะใช้เศษผ้าเหล่านี้ตัดเป็นชุดครับน้องๆเอ๊ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่พลจะใช้เทคนิคเดียวกับน้องๆเลยก็คือจะไม่มีการเย็บแต่จะใช้เป็นการตัดแล้วก็มัดเอาเรื่องที่ชิ้นใหญ่สุดก่อนพี่พลจะตัดข้างๆสองข้างนี้ครับจะไม่ได้ตัดให้ขาดนะโอเคตัดออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่พลตัดอีกข้างด้วยครับขั้นตอนต่อมาผ้าลายดอกยาวๆแบบนี้แบ่งครึ่งเลยจะได้2ชิ้นพอดีเพราะว่ามี2ข้าง2สายอีกชิ้นนึงน้องๆพับตามพี่พลให้หน่อยได้ไหมพับครึ่งแบบนี้แล้วก็พับอีกทงนึงแล้วก็พับอีกครึ่งนึงชิ้นสุดท้ายเนี่ยพี่พลจะทำเป็นโบครับก็คือตัดเป็นเส้นๆได้เลยเสร็จแล้วเราจะนำทุกชิ้นเนี่ยประกอบเข้าด้วยกัน
2: แล้วก็ค่อยๆผูกอย่างนี้นะไปเรื่อยๆเลย
1: เสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่พลจะตัดตรงนี้เจาะรู2รูเพื่อที่จะร้อยสายเราเนี่ยใช้เทคนิคเดียวกับน้องๆเลยพี่พลได้แรงบันดาลใจมาเสร็จแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับชุดนี
3: ้เลิศมากค่ะ
1: แล้วน้องๆมาสอนศิลป์เจอร์นี่ในวันนี้น้องๆได้อะไรกลับไปบ้างครับ
4: เราไม่มีเข็มกลับได้นะคะเราก็ใช้วิธีการมัดแทนค่ะ
5: ได้เรียนรู้การทำศิลปะมากขึ้นค่ะ
6: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสามัคคีครับช่วยกันทำอะไรอย่างนี้ครับ
1: ครับผม
4: หนูขอลองใส่เลยได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: สอนศิลป์แกลเลอรี
1: ่เป็นผลงานของน้องกู๊ดอายุ10ขวบอยู่โรงเรียนสิริมงคลศึกษาพับเรือเลยครับอะเป็นเรือกระดาษนี่แหละแต่มีความสมจริงขึ้นเพราะระบายสีโอ้ยเก่งมาก
7: แต่น้องๆทุกคนนะครับก็สามารถส่งผลงานมาโชว์ในอาร์ตแกลเลอรี่ของเราได้นะครับช่องทางตามนี้เลยครับ
1: แล้วอยากให้สอนศิลป์เจอร์นี่ไปเจอนู่น
8: เฮ้
1: ไปเจอนั่น
8: เฮ้
1: ไปเจอนี่
8: Hey!
1: ที่ไหนอีกก็บอกพี่พลได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย

0: แมทแมทคณิตติดมันสัปดาห์นี้พบกับคณิตคิดตอนตัดเย็บ
1: ค่ะ
2: โอเค
0: ที่จะพาทุกคนไปไขปริศนาตัวเลขบนสายวัดสนุกไปกับการคำนวณพื้นที่และการจัดการหน่วยวัดต่างๆที่ซ่อนอยู่ในทุกรอยเข็มและเส้นได้ช่วยกันวางแผนพิชิตขยะจากเศษผ้าด้วยการจัดวางแพทเทิร์นพร้อมเอาใจช่วยกับการวัดสัดส่วนที่เปลี่ยนสารพัดหน่วยวัดให้กลายเป็นตัวช่วยเตรียมชุดสวยให้พอดีตัวเป๊ะพบกันใน Mad Mad คณิตติดมันทุกอาทิตย์เวลา 7:30 น.ทางไทย PBS ครับ

0: ว้าตัวเบลิ่มเลย
1: ใหญ่พอๆกับดวงจันทร
2: ์แล้วอาบน้ำยังไงเนี่ย
3: แคมป์เน็ตแห่งเดียวในจักรวาลซัมเมอร์แคมป์ของเด็กๆแห่งเดียวในซูเปอร์คลัสเตอร์
4: เฮ้ย
1: ว้า
4: ว
0: ว้าวว้าวว้าวว้าว
1: ขอโทษนะคะ
2: ฮัลโหลแคมเน็ตยินดีต้อนรับ
5: ฉันคือพิดเดิ้ลขอทราบชื่อและเผ่าพันธุ์ด้วยครับ
1: ฉันอลิสนี่คิม
6: สวัสดี
1: และนี่ลีโอ
0: สวัสดีพี่เด
1: ลแล้วคือ
2: เด็กดาวโลกกำลังรออยู่เลย
5: ก่อนจะไปเจอเน็ตพวกเธอต้องปรับสภาพตามชั้นบรรยากาศ
2: เด็กดาวโลกมาแล้ว
6: อะไรอ่ะ
2: นั่นนิ้วของเน็ตโดดขึ้นชิงช้าเลย
1: ว้าว
4: ขอต้อนรับสู่แคมป์ชั้นเน็ตแคมป์เน็ตตัวฉันเองฉันคือแคมป์อ่ะเข้าใจได้พูดไหมฮักกิ้วว้าวเราดูตาฉันเรอนะ
1: ไว้ทีหลังดีกว่า
0: ฉันอยากเห็นมากเลยอ่ะ
6: พวกเราต้องรู้อะไรไหมอ่ะก่อนเข้าแคมป์อ่ะ
4: ฉันคือซัมเมอร์แคมป์แนวใหม่ฉันมีงานศิลปะอยู่บนหัวมีหินในโพรงจมูกให้ปีนในหูมีขี้หูให้ทำทีนไปฝากพ่อแม่ด้วยทะเลสาบตรงสะดือฉันว่ายน้ำตกปลาหรือว่าเล่นเจ็ตสกีก็ได้เดินขึ้นเขาปีนขึ้นมาตัวฉันขี่ม้าแคระที่วิ่งไปทั่วบนตัวฉันโอ้แต่ห้าม